0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วันสุดท้ายก่อนลงมติวาระที่3การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐมีความคืบหน้าในทิศทางที่ดีขณะนี้ทีมเจรจาระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายกำลังเร่งสรุปรายละเอียดและประเด็นที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
1: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนส่งโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตี4เมืองในพื้นที่ทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า70รายผู้แทนจาก27สมาคมกีฬาเข้าร้องเรียนต่อคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยให้แก้ไขปัญหางบประมาณเพราะอาจส่งผลให้หลายสมาคมอาจส่งแข่งขันกีฬา4เกมไม่ได้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันที่2ของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งข้อสังเกตการใช้งบประมาณของหลายกระทรวงที่กระจุกตัวและมีความซ้ำซ้อน
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2เมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันที่2ภาพรวมการอภิปรายส.ส.ตั้งข้อสังเกตการใช้งบประมาณหลายด้านโดยเฉพาะมาตรา17งบประมาณของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งการนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาระบบการจัดทำแนวเขตอุทยานแห่งชาติที่ทับซ้อนพื้นที่ทำกินการบริหารจัดการน้ำและการจัดสรรงบของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่ากระจุกตัวในบางพื้นที่นอกจากนี้ยังอภิปรายมาตรา15งบประมาณกระทรวงคมนาคมโดยเฉพาะโครงการลงทุนขนาดใหญ่และโครงการแลนด์บริดจ์รวมถึงตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบกลางทั้งเรื่องวงเงินและความซ้ำซ้อนของการใช้งบประมาณขณะที่นายบุญลือประเสริฐโสภากรรมาธิการเสียงข้างมากชี้แจงว่าการจัดสรรงบเป็นไปตามหลักเกณฑ์และภารกิจของแต่ละหน่วยงานส่วนการปรับลดงบพิจารณาจากความจำเป็นความเหมาะสมและผลลัพธ์ของโครงการขณะที่การกระจายงบมุ่งเน้นความเดือดร้อนและความจำเป็นของประชาชนในแต่ละพื้นที่เป็นสำคัญ
3: อนุนี้คืออนุอบรมประชาสัมพันธ์งบลงทุนเช่าซื้อรวมถึงงบประมาณกรมควบคุมมลพิษ 3,000 ล้านบาทเห็นพ้องต้องกันจึงปรับลดงบประมาณในส่วนของกรมควบคุมมลพิษอนุกรรมธิการได้พิจารณากันอย่างละเอียดถี่ถ้วนเรามีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางที่ประชุมได้มีมติให้กระทรวงการคลังขอให้อัยการมีคำสั่งลดการบังคับคดีชั่วคราวต่อศาลปกครองปรับลดงบประมาณจำนวน 3,000 ล้านบาทไปไว้ที่งบกลางถ้าคดีสิ้นสุดลงใช้งบประมาณในส่วนนั้นถ้าคดีไม่สิ้นสุดก็ตกเป็นของแผ่นดินการทำหน้าที่ครั้งนี้ผมยืนยันตามมติเสียงข้างมาก
2: สำหรับวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการพิจารณาวาระที่2การประชุมจะเริ่มในเวลา 9:00 น.สภาจะพิจารณามาตราที่เหลือต่อเนื่องจนจบแล้วเสร็จก่อนลงมติในวาระที่3หากผ่านความเห็นชอบจะส่งให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐมีความคืบหน้าในทิศทางที่ดีขณะนี้ทีมเจรจาระดับเทคนิคของสองฝ่ายกำลังเร่งสรุปรายละเอียดและประเด็นที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
4: นางสุภจีสุทธรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการหารือเพื่อจัดทำความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรืออาร์ตมีความคืบหน้าเป็นอย่างมากและมีสัญญาณที่ดีที่จะสรุปการเจรจาได้ซึ่งหากสามารถจัดทำความตกลงร่วมกันได้ไทยมีโอกาสที่จะได้รับการพิจารณาอัตราภาษีนำเข้าจากสหรัฐในระดับที่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดด้านถ้อยคำภาษาและเอกสารโดยทีมเจรจาของทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างการตรวจสอบและปรับถ้อยคำสุดท้ายคาดว่าภายใน1สัปดาห์จะเสร็จสมบูรณ์ก่อนนำเสนอคณะทำงาน USTR ของสหรัฐเพื่อสรุปและเสนอประธานาธิบดีสหรัฐพิจารณาอีกครั้งพร้อมขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมประเทศไทยรวมถึงภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนทำให้การเจรจาหาข้อสรุปได้เป็นอย่างดี
5: เป็นนโยบายโดยตรงมาจากท่านนายกรัฐมนตรีที่ให้แนวทางในการที่เราไปเจรจาได้ก็คิดว่าไม่น่าติดปัญหาอะไรก็จบในสาระสำคัญทุกประเด็นค่ะ จริงๆแล้วตอนนี้มีแค่รายละเอียดแค่นั้นเองค่ะในเรื่องของประเด็นสำคัญเนี่ยก็ได้คุยกันได้ครบถ้วนตอนนี้ก็แค่ลงในเรื่องของรายละเอียดของตัวอักษรตัวภาษานะคะก็กำลังพูดคุยกันก็คิดว่าภายใน1อาทิตย์นี้ก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วก็นำเรื่องเสนอให้กับทางคณะทำงานของ USCR เนี่ยได้สรุปส่งให้กับท่านประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะไฟนอลวันที่ตรงนั้นค่ะ
4: นายกรณิตนวลจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าในการหารือระหว่างนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิสเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาณกรุงวอชิงตันดีซีสามารถมีข้อสรุปในสาระสำคัญของความตกลงร่วมกันพร้อมเห็นชอบให้ทีมเจรจาระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายเร่งสรุปรายละเอียดและประเด็นที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็วแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นการปิดดีลหรือได้ข้อสรุปอัตราภาษีสุดท้ายแล้วขณะที่การไต่สวนของสหรัฐภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการพิจารณาดังนั้นอัตราภาษีที่จะมีผลกับไทยจึงยังต้องรอความชัดเจนจากกระบวนการไต่สวนภายใต้มาตรา301ของฝ่ายสหรัฐด้วยทั้งนี้ไทยจะเดินหน้าเจรจาอย่างเต็มที่เพื่อผลักดันให้การหารือในรายละเอียดที่เหลือมีความคืบหน้าและได้ข้อยุติโดยเร็วโดยมุ่งรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยและผลักดันให้อัตราภาษีของไทยอยู่ในระดับที่เป็นธรรมและสามารถแข่งขันได้กับประเทศคู่แข่งในภูมิภาคนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายและเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนยกระดับศักยภาพธุรกิจไทยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพพ.ศ.โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขข้อจำกัดทางกฎหมายและสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติบโตของธุรกิจสตาร์ทอัพซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างนวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยกำหนดลักษณะบริษัทสตาร์ทอัพที่สามารถเข้าสู่ระบบได้แก่เป็นบริษัทจำกัดที่จัดตั้งมาไม่เกิน10ปีมีรายได้เฉลี่ยย้อนหลัง3ปีไม่เกิน300ล้านบาทไม่เคยจ่ายเงินปันผลและไม่มีบริษัทอื่นเข้ามาควบคุมกิจการสามารถยื่นแบบรับรองตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA อีกทั้งปลดล็อกข้อจำกัดด้านการระดมทุนและการบริหารโครงสร้างหุ้นโดยให้สิทธิและประโยชน์แก่บริษัทสตาร์ทอัพเป็นเวลา5ปีสำหรับร่างกฎหมายนี้เป็นมาตรการทางเลือกผู้ประกอบการเลือกใช้สิทธิและประโยชน์ตามกฎหมายได้ตามความเหมาะสม
6: พ.ร.บ.สตาร์ทอัพฉบับใหม่นี้ครับจะมีการกำหนดให้ NIA คือสำนักงานนวัตกรรมเนี่ยสามารถให้ทุนสตาร์ทอัพของคนไทยได้ NIA จะเป็นเหมือนสปอนเซอร์ที่จะทำให้สตาร์ทอัพที่เริ่มจากเล็กๆขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้นได้และจะมีประเด็นเรื่องหลักเกณฑ์การถือหุ้นหลักเกณฑ์การระดมทุนหลักเกณฑ์การออกสินเชื่อการรับสินเชื่อต่างๆของสตาร์ทอัพตรงนี้นี่เองเนี่ยอยู่ในพ.ร.บ.ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับสตาร์ทอัพ
1: รัฐบาลเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างทั่วถึงนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569เพื่อให้การเยียวยาเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและสอดคล้องกับสิทธิ์ที่พึงได้รับโดยจะใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นซึ่งแบ่งให้กระทรวงมหาดไทย65ล้านบาทกระทรวงกลาโหมกว่า166ล้านบาทและสำนักงานตำรวจแห่งชาติกว่า9ล้านบาททั้ง3หน่วยงานจะเป็นผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมประมงจะทำแผนระงับยับยั้งการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมออกหนังสือเวียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมประมงให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนตามแผนระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องโดยจะเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลปกครองกลางและเกิดผลสัมฤทธิ์โดยเร็วภายใต้7มาตรการประกอบด้วยการควบคุมและกำจัดการปล่อยปลาผู้ล่าประจำถิ่นการนำปลาที่กำจัดออกจากระบบนิเวศไปใช้ประโยชน์การสำรวจและเฝ้าระวังพื้นที่เขตกันชนการสร้างความรู้ความตระหนักและการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการพัฒนางานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและติดตามการระบาดและการฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรสัตว์น้ำสำหรับผลการดำเนินงานที่ผ่านมากรมประมงสามารถกำจัดปลาหมอคางดำได้แล้วรวมกว่า 10,000 ตันขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดมี10จังหวัดที่ระดับความชุกชุมลดลง8จังหวัดระดับความชุกชุมคงที่และมีพื้นที่เฝ้าระวังและพื้นที่พบการระบาดอีกอย่างละ3จังหวัด
1: กองทัพเรือเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนขอรับบัตรนั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในวันซ้อมใหญ่และวันเสด็จพระราชดำเนินได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16กันยายนนี้กองทัพเรือเชิญชวนประชาชนทั่วไปลงทะเบียนรับบัตรที่นั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันซ้อมใหญ่วันที่21และ28ตุลาคมและวันเสด็จพระราชดำเนินวันที่6พฤศจิกายนนี้โดยมีพื้นที่นั่งชมสำหรับประชาชนทั่วไปในบริเวณราชนาวีสโมสรลานทัศนาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรือและอาคารราชนาวิกสภาประชาชนมีสิทธิ์รับบัตรได้คนละไม่เกิน2ใบและเลือกรับบัตรได้เพียงวันเดียวเท่านั้นโดยขอรับบัตรได้ทางหมายเลขโทรศัพท์098 279 0903และ098279-0914ในวันและเวลาราชการตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16กันยายนนี้และรับบัตรด้วยตนเองได้ที่อาคารกรมกิจการพลเรือนทหารเรือแห่งใหม่ถนนอรุณอมรินทร์เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่21ถึง25กันยายนนี้ในเวลาราชการ
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรที่หมู่11โรงเรียนตชด.บ้านพันวานตำบลรับร่ออำเภอท่าแซะขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
8: ระทรวงคมนาคมเดินหน้าสตูลโมเดลศึกษาสนามบินน้ำของรัฐแห่งแรกเพื่อเชื่อมการเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะและแหล่งท่องเที่ยวฝั่งอันดามันโดยมอบหมายให้จังหวัดสตูลตั้งคณะทำงานร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนศึกษาพื้นที่เหมาะสมและรายงานผลเบื้องต้นภายใน30วันเป้าหมายคือเพิ่มทางเลือกให้การเดินทางเข้าสู่พื้นที่เกาะให้สะดวกและรวดเร็วขึ้นรองรับนักท่องเที่ยวมูลค่าสูงรวมถึงสามารถต่อยอดภารกิจด้านสาธารณสุขในพื้นที่ที่เข้าถึงยากได้ทางนี้การพัฒนาจะต้องคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อให้การท่องเที่ยวเติบโตควบคู่กับการสร้างรายได้และโอกาสให้คนในพื้นที่ค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับดลิดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
10: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
9: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
11: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
0: 7:15 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับนายยาญ่าซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านออกแถลงการที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจในพื้นที่ทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียได้แก่เมืองอับฮาเมืองจาซานเมืองนัตราดและเมืองคามิสมูเชตเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า70รายและส่งผลให้โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานหลายแห่งได้รับความเสียหายโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตียังอ้างว่าการโจมตีดังกล่าวถือเป็นการตอบโต้ที่กองทัพซาอุดีอาระเบียปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในดินแดนของเยเมนซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏฮูตีถึง121ครั้งในช่วง3วันที่ผ่านมาด้านนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติประณามกลุ่มกบฏฮูตีที่เปิดฉากโจมตีในพื้นที่ทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียพร้อมเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
1: นายยูริอูชาคอฟที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีรัสเซียกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ระบุว่าการหารือทางโทรศัพท์ระหว่างประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาที่มุ่งเน้นประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และค่อนข้างตรงไปตรงมาโดยประธานาธิบดีปูตินเน้นย้ำกับประธานาธิบดีทรัมป์ว่ารัสเซียไม่มีแผนการที่จะรุกรานประเทศต่างๆของทวีปยุโรปในอนาคตการหารือดังกล่าวมีขึ้นหลังคณะผู้แทนสหรัฐเดินทางเยือนรัสเซียและยูเครนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อหารือกับผู้นำรัสเซียและยูเครนเกี่ยวกับการรื้อฟื้นการเจรจายุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปี
0: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของนางเหมาหนิงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่ระบุว่ารัฐบาลจีนจะส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินชุดที่4ไปยังเนปาลหลังเผชิญกับเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอย่างรุนแรงในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งรัฐบาลจีนจะยังคงยืนหยัดเคียงข้างเนปาลอย่างแน่วแน่เพื่อร่วมกันก้าวผ่านความยากลำบากไปด้วยกันขณะที่ทางการเนปาลเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,357 รายและผู้สูญหาย 5,326 รายด้านรัฐบาลจีนยืนยันว่าจำนวนผู้ประสบภัยเสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเขตจีหลงของทิเบตอยู่ที่43รายและยังมีผู้สูญหายอีก519ราย
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของเจ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHOที่ระบุเมื่อวานนี้ว่า WHO ต้องการบุคลากรสาธารณสุขเพิ่มอีก 5,000 คนเพื่อช่วยรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกนอกจากนี้ยังคาดหวังว่าจะสามารถจัดเตรียมเตียงจำนวน 3,000 เตียงสำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่อยู่ภายในศูนย์รักษาเชื้อไวรัสอีโบลาหลายแห่งในประเทศ DR คองโกทั้งนี้รัฐบาล DR คองโกเปิดเผยว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาใน DR คองโกที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อยราว 6,600 รายซึ่งในจำนวนนี้เสียชีวิต 3,175 รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการวาจามิล ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบ2ชายเดี่ยวพิชพงศ์กีนาพันธ์รองแชมป์จากสัปดาห์แรกเมืองอันดับ3ยังทำผลงานได้ดีโหชนะแมทธิวชาทังซูก้าจากอินโดนีเซีย 6-2 และ 7-5 เข้ารอบผลรองชนะเลิศไปพบกับกัญญาเรศครูศักยะวงศ์จากไทยเช่นกันด้านหญิงเดี่ยวรอบ2อาพรนันโซเฟียแสงสุชาติเมืองอันดับ4โหชนะเซอินะมูราโอกะจากญี่ปุ่น 6-2 และ 6-0 มาเข้ารอบผลรองชนะเลิศไปพบกับสวระปาวาเมืองอันดับ8จากอินเดียขณะที่วิมุตติยาพงหนูชนะชานเนอร์กาบันดอนจากฟิลิปปินส์6-2 6-4 ผ่านเข้ารอบ8คนได้เช่นกันผู้แทนจาก27สมาคมกีฬาเข้าหารือกับนายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยสืบเนื่องจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติวางกรอบงบประมาณและจัดเกรดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยระบบ AI เสนองบประมาณให้สมาคมกีฬาได้บริหารสร้างความเป็นเลิศทั้งกีฬาจัดการแข่งขันส่งแข่งขันเก็บตัวฝึกซ้อมและอื่นๆรวมแค่ 1,300 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเหลือ 1,300 ล้านบาทเป็นไปไม่ได้เลยที่สมาคมกีฬาทั้ง90กว่าสมาคมจะบริหารงานได้ซึ่งถ้าไม่แก้ไขเรื่องนี้หลายสมาคมอาจส่งแข่งขันกีฬา4เกมไม่ได้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิด

0: และ4เกม2027หลังเจ้าตัวตัดสินใจเบนเข็มสู่การวิ่งมาราธอน 12.195 กิโลเมตรอย่างเต็มตัวและมีเป้าหมายสำคัญคือการคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2028ที่นครลอสแองเจลิสคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอแต่งตั้งนางโปรดปรานสมานมิตรให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ถึงวันที่31มีนาคม2572พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่5ในวันที่9กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาจากประเทศเวียดนามและลาวตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยหลังจากนั้นในช่วงวันที่10ถึง13กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิกาฬสินธุ์นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:36 น.

0: สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร41เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา11นาฬิกา49นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา30นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา24นาที
1: 1นาทีกับกปท.การดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์รถยนต์ที่ใช้เบนซินให้ปรับแต่งระบบไฟจุดระเบิดและส่วนผสมของน้ำมันเชื้อเพลิงและอากาศให้ถูกต้องตามที่ผู้ผลิตกำหนดทำความสะอาดหรือเปลี่ยนไส้กรองอากาศตามคำแนะนำในคู่มือตรวจสอบและทำความสะอาดหรือเปลี่ยนหัวเทียนเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรวมถึงกรองน้ำมันเชื้อเพลิงตามที่คู่มือกำหนดเติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีค่าออกเทนตรงกับที่ผู้ผลิตกำหนดไม่บรรทุกเกินพิกัดของรถและขับรถอย่างนุ่มนวลตรวจสอบและซ่อมบำรุงตามระยะเวลาที่กำหนดในคู่มือรถอย่างสม่ำเสมอค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตอนที่หนึ่งพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพระราชฐานชั้นกลางในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่เสด็จออกว่าราชการต่อมาเมื่อมีพระบรมวงศ์ชั้นสูงสิ้นพระชนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระศพมาตั้งประดิษฐานในพระมหาปราสาทเป็นครั้งแรกเพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพสิ้นพระชนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดให้เชิญพระโกศทองใหญ่ไปทรงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเป็นพระองค์แรกจึงเป็นธรรมเนียมต่อมาที่พระมหากษัตริย์จะโปรดให้เชิญพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพพระบรมวงศ์ที่มีพระอิสริยยศสูงบางพระองค์ตามพระราชอัธยาศัย
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดสมองกับภาวะเครียดภาวะเครียดปัจจัยนี้เกิดจากผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีอาการเครียดนอนไม่หลับความดันเลือดสูงไขมันในเลือดสูงการหักโหมงานมากเกินพอดีและขาดการพักผ่อนรวมทั้งขาดการออกกำลังกายจะมีผลทำให้มีความเครียดสะสมเพิ่มมากขึ้นและเป็นสาเหตุของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองทั้งชนิดหลอดเลือดสมองแตกและหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันปัจจัยนี้เป็นสาเหตุทำให้นักธุรกิจหรือนักบริหารเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้แม้อายุยังน้อย
7: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเกี่ยวกับมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและปรากฏการณ์เอลนีโญ
8: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากานิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชลธรจัญญาอ่าน
9: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
10: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT
8: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับ ท่านผู้ฟังครับกรมส่งเสริมการเกษตรขานรับนโยบายรัฐบาลเดินหน้ามาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและปรากฏการณ์เอลนิโญด้วย4ยุทธศาสตร์หลักคือการกักเก็บเติมน้ำปรับเปลี่ยนและเฝ้าระวังเพื่อบรรเทาผลกระทบและลดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรทั่วประเทศติดตามแนวทางการดำเนินงานได้จากนายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
11: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ
12: สวัสดีครับคุณนันพัฒน์และสวัสดีท่านผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยทุกท่านนะครับ
11: ค่ะท่านคะในภาพรวมเนี่ยกรมส่งเสริมการเกษตรมีแผนรับมือและแจ้งเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะความเสี่ยงจากปรากฏการณ์เอลนิโญหรือภัยแล้งเนี่ยล่วงหน้าให้กับเกษตรกรอย่างไรบ้างไหมคะ
12: เรื่องนี้เราให้ความสำคัญอย่างมากเลยนะครับซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่จริงๆแล้วเราเองเนี่ยก็ยกระดับในเรื่องของแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงจากเอลนิโญซึ่งเราชู4ยุทธศาสตร์สำคัญกักเก็บเติมน้ำปรับเปลี่ยนแล้วก็เฝ้าระวังเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อภาคเกษตรของเกษตรกรนะครับซึ่งเราได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านพืชไว้ที่เรียกว่าสตพ.เนี่ยจริงๆเราตั้งก่อนหน้าที่จะมีนโยบายในเรื่องนี้ออกมาเพราะว่าเรามองว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญเนี่ยสถานการณ์ภัยแล้งธรรมชาตินี่ก็สร้างความเสียหายกับเกษตรกรอยู่แล้วแต่ถ้าเรามีแผนจัดการที่ชัดเจนเรารู้เรื่องหน้ารู้สถานการณ์เนี่ยมันก็จะทำให้เกษตรกรลดความเสี่ยงนะครับซึ่งแผนหลักๆของเราก็มีแผนรับมือและแจ้งเตือนเกษตรกรดังนี้เช่นแผนการปลูกพืชลดความเสี่ยงอันนี้ทำอย่างไรเกษตรกรจะปลูกพืชได้ตรงกับช่วงของการมีน้ำอันนี้สำคัญเลยฮะเพราะนั้นข้อมูลในเรื่องของสารการน้ำเช่นในเดือนไหนฝนตกมากแค่ไหนหรือปริมาณน้ำที่มันมีมากพอมันพืชแต่ละชนิดใช้น้ำไม่เหมือนกันเพราะนั้นในการวางแผนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกพืชปรับเปลี่ยนช่วงระยะเวลาการปลูกพืชอย่างเช่นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ส่วนใหญ่จะเสียหายจากการขาดน้ำเนี่ยถ้าในช่วงนี้ฝนมันจะทิ้งช่วงกี่วันเราให้เกษตรกรเว้นระยะไว้ข้ามไปปลูกอีกช่วงเนี้ยก็จะลดความเสี่ยงอันนี้เป็นแผนที่ให้เกษตรกรปรับวิธีการปลูกพืชส่วนแผนการปลูกพืชลดความเสี่ยงอย่างเช่นเขาเคยปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในครอบที่1เนี่ยครอบที่2แทนที่จะเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อีกครอบนึงเปลี่ยนมาเป็นพืชใช้น้ำน้อยได้ไหมหรือนาที่เคยทำ2ปี5ครอบเนี่ยช่วงระยะเวลาที่หลังการทำนาเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นพืชใช้น้ำน้อยได้ไหมเช่นเปลี่ยนเป็นพืชตระกูลถั่วซึ่งอาศัยความชื้นในดินก็สามารถที่จะทำให้มันสามารถให้ดอกออกผลได้ละรวมไปถึงเรื่องที่2เรื่องของการตั้งระบบเตือนภัยที่จะช่วยเหลือเกษตรกรอันนี้เนื่องจากเรามีเครือข่ายเกษตรบนอยู่ทั่วประเทศเนาะซึ่งเกษตรบนก็จะมีกลุ่มรายก็มีช่องทางในเรื่องของหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านซึ่งการสื่อสารตรงกับเกษตรกรที่มีสิทธิ์มากที่สุดก็คือหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านในการที่จะส่งข้อมูลแจ้งเตือนภัยให้กับพี่น้องเกษตรกรโดยผู้ใหญ่บ้านแต่ละบ้านเนี่ยเขาจะเอาข่าวสารจากเจ้าหน้าที่เกษตรของเราเนี่ยประชาสัมพันธ์ได้เร็วแล้วก็ตรงนอกจากนั้นมันจะมีกลุ่มรายของเกษตรตำบลกับเจ้าหน้าที่เกษตรกรในการที่ให้คำแนะนำเรื่องที่สามก็คือเรื่องของการทำชุดความรู้ต่างๆเกษตรรู้สู้ภัยพิบัติคู่กับค่าปรับรับแล้งเช่นถ้าแล้งมากๆเราควรจัดการกับพืชอย่างไรถ้าฝนมันทิ้งช่วงเกิดไม้ผลไม้ยืนต้นมีอาการวิกฤตเราจะแก้ไขอย่างไรซึ่งมีหลากหลายเรื่องราวที่มันตอบโจทย์ความต้องการความรู้ของเกษตรกรแล้วก็ชุดความรู้เหล่านี้เราทำเป็นยูทูบคอนเทนต์ขึ้นไว้ที่เว็บไซต์ของกรมและช่องทางต่างๆในการที่เผยแพร่พี่น้องเกษตรกรด้วยครับก็มีแผนประมาณนี้ที่เราทำอยู่นะครับ
11: ค่ะทีนี้เรื่องของหลักเกณฑ์แล้วก็ขั้นตอนการประเมินและ เหมือนกับเยียวยาเกษตรกรล่ะคะที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติเรามีขั้นตอนในการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างไรบ้างคะ
12: ในการที่เกิดภัยธรรมชาติด้านพืชอันนี้ผมใช้ศัพท์ที่เป็นของกระทรวงการคลังนะครับซึ่งกรณีที่เกษตรกรเสียหายเนี่ยทางด้านพืชเนี่ยเรียกว่าภัยธรรมชาติด้านพืชถ้าเกิดความเสียหายเนี่ยมันก็จะมีหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือซึ่งเป็นเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดอยู่แล้วว่าถ้าไม้ผลไร่ละเท่าไหร่นะครับพืชไร่ละเท่าไหร่นาข้าวไร่ละเท่าไหร่ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์แต่วิธีการในการถ้ามันเกิดภัยแล้วอันนี้หมายถึงว่ามันเกิดภัยมันเกิดความเสียหายแล้วนะครับถ้าเกิดความเสียหายเนี่ยในขั้นต้นเนี่ยมันจะถูกสำรวจโดยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็แจ้งเหตุมาก่อนที่เจ้าหน้าที่จะลงไปถ้ามันเกิดเป็นความเสียหายที่มันเกิดปัจจุบันทันด่วนเนี่ยส่วนใหญ่เจ้าที่ส่งเสริมเกษตรจะรีบลงพื้นที่ไปในทันทีเลยแล้วก็จะประมาณการเหมือนว่าประมาณการพื้นที่ที่มันถูกภัยเนี่ยอย่างเช่น ถ้ามันน้ำท่วมหรือวาตภัยหรือภัยแล้งเนี่ยบริเวณที่มันเกิดผลกระทบที่คาดว่าจะเสียหายเนี่ยเป็นการนำเข้าข้อมูลรายงานด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ทั้งภาพถ่ายทั้งภาพถ่ายดาวเทียมทั้งในข้อมูลการสำรวจอื่นๆเพื่อรายงานขั้นต้นให้กับอำเภอซึ่งอำเภอเนี่ยจะมีท่านนายอำเภอเนี่ยเป็นประธานกชพอหรือคณะกรรมการช่วยเหลือภัยธรรมชาติระดับอำเภอเนี่ยซึ่งเป็นโดยตำแหน่งอยู่แล้วเนี่ยนะครับให้ทราบเพื่อจะได้รายงานให้ประธานกชพจซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเนี่ยได้ทราบว่าภัยตรงนี้มันเกิดขึ้นในพื้นที่เป็นวงกว้างเท่าไหร่นะครับเพื่อจะได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยเมื่อประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้วเนี่ยในขั้นตอนการตรวจสอบเนี่ยนะครับทางเจ้าหน้าที่เกษตรบนก็จะลงไปตรวจสอบพื้นที่นะครับตรวจสอบว่าพื้นที่ที่มันเกิดผลกระทบนะครับหลังจากภัยเกิดเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างเช่นถ้ามันเกิดภัยเนี่ยมันยังไม่ได้เสียหายใช่ไหมครับพอภัยเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยมันมีเสียหายแล้วเนี่ยก็จะไปสำรวจพื้นที่ความเสียหายพื้นที่พืชที่มันยืนต้นตายที่มันไม่ให้ผลผลิตมันเสียหายโดยสิ้นเชิงเนี่ยนะครับไม่สามารถฟื้นฟูกลับคืนสู่สภาพเดิมได้สำรวจว่ามันมีเท่าไหร่ขอบเขตอยู่ในแปลงของใครบ้างก็เป็นขั้นตอนพื้นฐานที่ทางเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติซึ่งทราบระเบียบขั้นตอนนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติปีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีเหตุฉุกเฉินพ.ศ.2569ที่บอกว่าพ.ศ.2569เพราะว่าระเบียบนี้มีการปรับปรุงใหม่ในปีนี้ครับซึ่งเดิมในระเบียบนี้มันก็มีใช้มานานแล้วครับ
11: ค่ะกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะมีภารกิจแล้วก็มีบริการประชาชนที่สามารถเข้ามาขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกได้ไหมคะในภาวะปกติอะค่ะ
12: ในภาวะปกติเนี่ยในหน้าที่ในเรื่องของการให้คำแนะนำในการเทรนนิ่งเกษตรกรนี่เป็นหน้าที่ปกติอยู่แล้วเนาะในการที่จะร่วมวิเคราะห์ร่วมวางแผนการเกษตรกรให้คำแนะนำเทคโนโลยีต่างๆในการผลิตพืชให้มันได้ประสิทธิภาพสูงสุดได้ต้นทุนที่ต่ำได้ผลผลิตมีคุณภาพดีได้มาตรฐานนี่เป็นหน้าที่ปกติอยู่แล้วแต่ถ้าในสถานการณ์ที่มันมีการเปลี่ยนแปลงจากภัยพิบัติอย่างเงี้ยเราเองก็มองถึงความสำคัญอย่างเช่นตอนเนี้ยผมในหน้าที่เป็นประธานสตพ.หรือศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติเนี่ยผมก็ให้นโยบายไปแล้วครับอย่างกองขยายพันธุ์พืชเนี่ยเตรียมพันธุ์พืชต่างๆไว้รองรับนะครับเช่นพืชพันธุ์ดีต่างๆที่จะรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อสามารถแจกจ่ายเกษตรกรในการที่จะเอาไปใช้ในการผลิตได้ในเบื้องต้นรวมไปถึงกรณีที่มันเกิดภัยพิบัติแล้วเกษตรกรไม่มีอาหารเลยเนี่ยก็มีพันธุ์พืชพวกความมั่นคงเรื่องพืชผักพวกพืชอาหารต่างๆซึ่งก็เตรียมไว้ในการที่จะรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องของดินและปุ๋ยเราให้ความสำคัญในเรื่องนี้ก็คือสถานการณ์ที่มันเกิดภัยพิบัติเนี่ยการใช้ดินใช้ปุ๋ยยังมีประสิทธิภาพเนี่ยโดยเฉพาะการเอาวัสดุเกษตรต่างๆหมุนเวียนกลับมาเป็นวัสดุที่มีคุณค่าให้ใช้ในการปลูกพืชเนี่ยนะครับหรือแนวทางในเรื่องการใช้ปุ๋ยตามหลักสี่ถูกสูตรถูกกระตาถูกเวลาถูกวิธีนี่ก็เป็นหลักการที่เราถ่ายทอดสู่เกษตรกรรวมไปถึงเรื่องของการส่งเสริมการจัดกักเก็บน้ำเราไปบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆเช่นท้องถิ่นร่วมกับพด.ต่างๆในการสร้างบ่อกักเก็บน้ำในแปลงขนาดเล็กของเกษตรกรแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องอื่นๆเช่นพื้นที่ที่มันเกิดส่งผลกระทบอื่นๆเนี่ยเราจะมีโครงการรองรับอย่างไรอย่างตอนนี้ผมก็ให้ทำในเรื่องของโครงการกรณีที่มันเกิดภัยพิบัติที่มันมีระดับความรุนแรงเนี่ยเตรียมไว้รองรับคิดเหมือนซีนาริโอไว้เลยว่าถ้าน้ำมามากจะต้องช่วยเหลือเกษตรกรอะไรบ้างมีอะไรรองรับในการที่จะทำให้เกษตรกรพ้นวิกฤตตั้งแต่เรื่องระดับความมั่นคงทางอาหารให้เขามีอาหารได้อย่างชีพได้บริโภคไปถึงเรื่องของการปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกนะครับ
11: สุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านนะคะฝากถึงเกษตรกรให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้ไปให้ได้ค่ะ
12: ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรครับคือการเข้าถึงข้อมูลเป็นเรื่องที่สำคัญนะเราจะไม่ปลูกพืชเพื่อให้ได้ผลผลิตอย่างเดียวแต่เราจะวางแผนปลูกพืชอย่างไรให้มีประสิทธิภาพให้ตรงกับช่วงของการที่มีน้ำนะครับเพราะนั้นข้อมูลหรือการพยากรณ์ต่างๆมีความสำคัญนะครับกรมส่งเสริมไม่อยากที่จะจ่ายเงินชดเชยเพื่อให้ท่านได้เงินชดเชยจากการที่พืชเสียหายครับเราไม่ได้ดีใจแบบนั้นเลยแต่กรมส่งเสริมอยากเห็นท่านได้ผลผลิตได้ผลิตผลที่มันสามารถขายได้เงินเพื่อให้ท่านได้มีรายได้ที่ตรงอย่างที่ท่านต้องการมันดีกว่าเงินชดเชยที่รัฐบาลให้เพราะนั้นการเตรียมตัวการวางแผนอะไรต่างๆนี่เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับ มีอะไรปรึกษาพวกเราได้นะครับเรามีคนที่อยู่ใกล้ชิดท่านในทุกพื้นที่เรามีน้องๆเกษตรตำบลที่อยู่ในพื้นที่นะครับมีสำนักงานเกษตรอำเภอสำนักงานเกษตรจังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการต่างๆนะครับถึงแม้ว่าเกษตรตำบลเราเนี่ยคนนึงมันรับผิดชอบ 2-3 ตำบลเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่สามารถที่จะเดินไปทุกครัวเรือนได้ในปัจจุบันทันด่วนแต่ว่าเราก็พยายามตั้งใจนะครับในการที่จะบริการพี่น้องเกษตรกรให้ครอบคลุมในทุกภารกิจหน้าที่ที่เรามีอยู่นะครับเพราะนั้นในสถานการณ์เอลนิโยซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ทำให้เกิดสภาวะแรงอย่างรุนแรงเนี้ยผมก็พยายามเอาใจช่วยพี่น้องเกษตรกรให้รอดพ้นวิกฤตนี้ได้ด้วยดีครับมีอะไรปรึกษาพวกเราได้ทุกที่นะครับเราอยู่ใกล้ทุกคนครับ
11: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรองลภีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
12: สวัสดีครับ
13: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
0: ท่านผู้ฟังคะจากหนี้สินของโรงพยาบาลขอนแก่นที่มีถึงพันล้านบาทแต่สามารถจัดการจนลดลงเกือบครึ่งในเวลาเพียง10เดือนโรงพยาบาลขอนแก่นทำอย่างไรติดตามเรื่องราวการพลิกฟื้นองค์กรที่เริ่มจากคนได้จากรายงานนี้ค่ะ
14: ลองจินตนาการถึงองค์กรหนึ่งที่แบกภาระหนี้สินกว่าพันล้านบาทท่ามกลางความกดดันของบุคลากรที่ต้องดูแลผู้ป่วยนับพันชีวิตในแต่ละวันนี่คือสถานการณ์ของโรงพยาบาลขอนแก่นเมื่อ10เดือนก่อนแต่วันนี้เรื่องราวกำลังเปลี่ยนไปเมื่อตัวเลขติดลบที่เคยสูงกว่า 1,200 ล้านบาทลดลงเกือบครึ่งอะไรคือเบื้องหลังของความเปลี่ยนแปลงครั้งนี
15: ้ผ่านมา10เดือนเนี่ยฐานที่มั่นสุดท้ายของโรงพยาบาลขอนแก่นยังเอาอยู่ก็คือกำลังใจแล้วก็ความสามัคคีของบุคลากรคือทุกคนเนี่ยก็ร่วมแรงร่วมใจกันในการบริหารจัดการผลลัพธ์ที่ออกมาปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้ปิดงบการเงินให้ครบ12เดือนนะครับแต่เราเห็นว่าเงินบำรุงสุทธิติดลบเนี่ยน้อยลงเหลืออยู่ที่ราวๆประมาณ700ล้านบาท
14: นี่คือคำพูดของนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่กล่าวพร้อมรอยยิ้มแห่งความภูมิใจเพราะสิ่งที่สะท้อนออกมาไม่ใช่ตัวเลขหรือกลยุทธ์ทางบัญชีแต่คือคนที่ยังยืนหยัดต่อสู้ไปด้วยกันพร้อมความหวังว่าภายใน18เดือนข้างหน้าสภาพคล่องจะดีขึ้นชัดเจนและใน 2-3 ปีตัวเลขติดลบของโรงพยาบาลขอนแก่นจะหมดไปโดยสมบูรณ์ขณะที่เบื้องหลังกำแพงโรงพยาบาลนายแพทย์ธนสิทธิ์ไพรพงศ์ผู้อำนวยการคนใหม่ที่มารับตำแหน่งได้1ปีเล่าถึงวันแรกที่เข้ามาทำงานในหน้าที่ไม่ได้เริ่มต้นด้วยการตัดคนตัดงบแต่เริ่มจากการฟังคนหน้างานจริงจนพบว่าโรงพยาบาลมีเตียงมากเกินความจำเป็นถึง200เตียงมีอัตรากำลังที่ไม่สมดุลจึงเดินหน้าจูนกันก่อนลงมือผลลัพธ์คือประหยัดงบได้กว่า2ล้านบาทต่อเดือนโดยไม่ต้องแลกด้วยคุณภาพการรักษาแต่สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่าตัวเลขคือคำพูดที่ว่าองค์กรจะมีความสุขไม่ได้เลยถ้าบุคลากรไม่มีความสุขซึ่งนายแพทย์ธนสิทธิ์ยอมรับว่าปัญหาที่แท้จริงของโรงพยาบาลขอนแก่นไม่ใช่เรื่องเงินแต่เป็นเรื่องคนแต่ละคนที่ต่างกระเซ็นกระซาดและมีความทุกข์ในใจสิ่งที่มุ่งเน้นในการบริหารคือการรวมความคิดรวมคนให้กลับมาเดินบนทิศทางเดียวกัน
16: สิ่งที่ผมกลับมาคือพยายามจะรวบรวมสิ่งที่เขาคิดว่ามันดีๆกลับมาเป็นทิศทางเดียวกันตอนนี้ต้องขอบคุณทางบุคลากรทางโรงพยาบาลขอนแก่นนะครับที่เข้าใจทำให้เราสามารถได้เล็กปัญหาต่างๆไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีแบบแผนได้ดีครับ
14: วันนี้โรงพยาบาลขอนแก่นไม่ได้หยุดแค่การประหยัดค่าใช้จ่ายแต่กำลังมองหาลมหายใจใหม่ผ่านการเปิดคลินิกพรีเมียมโดยปรับทั้งอาคารสิรินธรเพื่อรองรับบริการนี้ในอนาคตพร้อมเดินหน้าภารกิจกอบกู้ภาพลักษณ์ขององค์กรที่เสียไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพื่อดึงความเชื่อมั่นของคนไข้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงและประกันสังคมให้กลับมาเรื่องราวของโรงพยาบาลขอนแก่นไม่ใช่เพียงบทเรียนเรื่องของการบริหารการเงินแต่คือบทพิสูจน์หัวใจของคนทำงานเมื่อหัวใจของคนในองค์กรกลับมาเต้นเป็นจังหวะเดียวกันอีกครั้งสิ่งที่งอกงามตามมาไม่ใช่เพียงรอยยิ้มของคนทำงานแต่คือบริการสุขภาพที่ดีขึ้นที่พร้อมส่งต่อกลับคืนสู่มือของประชาชนอย่างแท้จริงนฤมลอุดมพรรายงาน
0: รัฐบาลเร่งจัดระเบียบกิจการ Data Center เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมเพื่อขับเคลื่อนเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจใหม่สร้างประโยชน์สูงสุดต่อประเทศโดยไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
17: Data Center เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจใหม่ที่รัฐบาลกำลังให้ความสำคัญเพื่อดึงดูดนักลงทุนทั่วโลกสร้างอาชีพเสริมทักษะสร้างการจ้างงานไปสู่การปั้นให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางข้อมูลในระดับภูมิภาคในอีกด้านหนึ่งประชาชนได้มีการตั้งข้อสังเกตถึงการใช้พื้นที่การใช้สาธารณูปโภคทั้งน้ำและไฟฟ้าในระดับสูงรวมถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสิ่งเหล่านี้คุ้มค่าเพียงพอหรือไม่ที่จะผลักดันเครื่องยนต์นี้ล่าสุดรัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อควบคุมกิจการ Data Center อย่างชัดเจนใน4ด้านครอบคลุมด้านเศรษฐกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพื้นที่และด้านสิ่งแวดล้อมโดยนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการมีข้อเน้นย้ำสำคัญคือกิจการทั้งหมดต้องไม่กระทบความเป็นอยู่ของประชาชนและต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ
18: เราต้องดูชุมชนดูขนาดดูสถานที่ถึงต้องมีเรื่องผังเมืองสิ่งที่เคยกระจัดกระจายวันนี้จะบูรณาการรวมศูนย์โดยที่เอาโจทย์ก็คือว่าประเทศไทยยังเดินหน้าการลงทุนยังไปได้ขั้นต่ำต้องไม่กระทบประชาชนและให้ประเทศไทยได้ประโยชน์สูงสุด
17: นายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่าหลักเกณฑ์ที่รัฐบาลจะได้มีการกำหนดในอนาคตจะครอบคลุม Data Center ทั้งในส่วนที่เปิดให้บริการแก่ผู้อื่นและส่วนที่สร้างขึ้นเพื่อใช้งานเองมีการแบ่งระดับการดูแลจัดตั้งกลไกคัดกรองกิจการ Data Center โดยเฉพาะและจะมีการจัดหมวดหมู่ให้ Data Center เข้าสู่การเป็นธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเฉพาะเพื่อแก้ไขปัญหาความคลุมเครือด้านการขออนุญาตต่างๆที่ยังมีอยู่ในปัจจุบัน
19: มีนโยบายที่จะต้องมีการกำหนดในเรื่องของตัวหมวดธุรกิจเฉพาะนะครับที่เป็นธุรกิจเฉพาะสำหรับ Data Center ขึ้นมานะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยการขออนุญาตทำธุรกิจก็อาจจะไม่ได้มีการเห็นกันเป็นเรื่อง Data Center เฉพาะนะครับเป็นเรื่องของคลังสินค้าบ้างอะไรบ้างนะครับที่มันอาจจะไม่ได้ชัดเจนนักก็ทำให้มีปัญหาเรื่องข้อมูลอย่างที่เรียนนะครับ
17: ขณะเดียวกันในภาคอุตสาหกรรมของไทยยังมองว่าทุกภาคส่วนควรเร่งจับกระแสการลงทุน Data Centerนางพิมพ์ใจลีอิสรานุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่า Data Center ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนประเทศสู่โลกยุคใหม่หากไทยไม่สามารถดึงดูดการลงทุนในส่วนนี้ได้อาจทำให้เสียโอกาสสำคัญในการแข่งขันระดับประเทศโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมที่กำลังยกระดับสู่ระบบอัจฉริยะซึ่งจำเป็นต้องใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ในการประมวลผลนอกจากนี้ Data Center ยังเป็นหัวใจสำคัญในการต่อยอด7อุตสาหกรรมเป้าหมายเช่นการผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพการมี Data Center ตั้งอยู่ในประเทศจึงเป็นการสร้างรากฐานที่มั่นคงและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างมหาศาลการครอบครองโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลถือเป็นข้อได้เปรียบสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคดิจิทัลการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลาง Data Center ระดับภูมิภาคจึงเป็นยุทธศาสตร์ที่ภาคอุตสาหกรรมไทยต้องเร่งคว้าโอกาสอย่างไรก็ตามภาครัฐจำเป็นต้องรักษาสมดุลระหว่างการส่งเสริมการลงทุนและการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างรัดกุมการกำหนดหลักเกณฑ์และจัดหมวดหมู่กิจการที่ชัดเจนตั้งแต่วันนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางดิจิทัลของไทยเป็นการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ควบคู่ไปกับความยั่งยืนของประเทศอย่างแท้จริงปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
20: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination
21: ประเทศไทยหนึ่งในศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญของโลกและงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair คือเวทีที่สะท้อนศักยภาพของไทยพร้อมเชื่อมโยงผู้ประกอบการจากทั่วโลกเข้าสู่ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับไทยในครั้งที่74นี้เตรียมพบกับผู้ประกอบการกว่า 1,300 บริษัทจากมากกว่า20ประเทศพร้อมสินค้าครบครันทั้งพลอยสีเพชรเครื่องประดับและธุรกิจที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำพร้อมสัมผัสไฮไลท์และกิจกรรมที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการเครื่องประดับกิจกรรมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ในแวดวงอัญมณีและเครื่องประดับพลาดไม่ได้งานบางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ครั้งที่74งานเดียวที่รวบรวมทุกมิติธุรกิจจิวเวลรี่ 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ bkkgems.com จัดโดย DITP และร่วมจัดโดยGIT
0: ปิดท้ายกับเรื่องราวของปปช. ที่เปิดแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนก้าวนโยบายปราบทุจริตร่วมกับกรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมืองหลวงนำเสนอนวัตกรรมและมาตรการเข้ม5ด้านตัดวงจรการใช้ดุลยพินิจมิชอบลดปัญหาการเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่รัฐติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
1: ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบและการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐยังคงเป็นเงื่อนไขสำคัญที่บั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนตลอดจนฉุดรั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนเมืองนางสาวรัตดาเดือนสว่างผู้อำนวยการสำนักมาตรการป้องกันการทุจริตสำนักงานปปช.กล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เน้นย้ำการขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพผ่าน9นโยบายซึ่งรวมถึงการเฝ้าระวังงบประมาณโครงการใหญ่ระดับ 100-500 ล้านบาทขึ้นไปและการป้องกันการให้สินบนในนิติบุคคลแต่ไฮไลท์สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของคนกรุงเทพโดยตรงคือนโยบายการยกระดับความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
2: เราได้มีการไปคุยกับทางกรุงเทพมหานครนะคะเพื่อที่จะสร้างความร่วมมือในการบูรณาการการทำงานในด้านของการป้องกันการทุจริตนะคะในประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองค่ะเกี่ยวกับความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะซึ่งปัญหาเหล่านี้ค่ะที่ยูทินพูดไปประเด็นเหล่านี้มันส่งผลกระทบโดยตรงกับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนก็ต้องการที่จะยกระดับความเชื่อมั่นของประชาชนค่ะในเรื่องของการครับที่กฎหมายของภาครัฐ
1: จากการหารือระหว่างปปช.และกทม.ได้ข้อสรุปร่วมกันในการเร่งบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดใน5ประเด็นหลักได้แก่การขออนุญาตก่อสร้างที่มักพบปัญหาความล่าช้ากลายเป็นช่องทางเรียกร้องผลประโยชน์การลุกล้ำทางเท้าจากกลุ่มหาบเล่แผงลอยและการขับขี่รถจักรยานยนต์การติดป้ายโฆษณาผิดกฎหมายตามเสาไฟฟ้าและที่สาธารณะสายสื่อสารรกรุงรังที่ไม่ได้ใช้งานและเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุการกำกับดูแลผู้ประกอบการก่อสร้างเพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นละอองและเศษวัสดุตกหล่น
2: สิ่งเหล่านี้ปปช.ไม่ได้เข้าไปแทรกแซงการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐนะคะแต่ปปช.ต้องการที่จะให้ทางเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยบังคับใช้กฎหมายที่ตัวเองมีอำนาจหน้าที่อยู่เนี่ยอย่างเคร่งครัดอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อป้องกันปัญหานะคะที่จะเกิดตามมาว่าเดี๋ยวจะมีการเรียกร้องเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะคะหรือมีการเรียกรับผลประโยชน์นะคะถ้าหากว่าทางเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างเข้มงวดเนี่ยก็จะเป็นการช่วยลดนะคะดุลพินิจที่ไม่ชอบนะคะลดปัญหาข้อร้องเรียน
1: ในการลงมือปฏิบัติจริงปลัดกรุงเทพมหานครได้ส่งหนังสือสั่งการไปยังสำนักงานเขตทั้ง50เขตเรียบร้อยแล้วขณะที่ปปช.จะไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่สุ่มตรวจกำกับดูแลเท่านั้นแต่ยังเตรียมนำร่องสุ่มตรวจเยี่ยม12เขตในปี2569เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคในระดับปฏิบัติการนำไปทำข้อเสนอแนะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต่อไปปปช.ยังเร่งผลักดันการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการขออนุมัติและการขออนุญาตต่างๆเพื่อลดการสัมผัสระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนตัดโอกาสการใช้ดุลพินิจและปิดช่องทางการเรียกรับเงินการทุจริตอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
22: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
8: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระธรรมวชิระเมธีครับ
23: เลิกพยศลดมานะละความร้อนถอนความเมาบรรเทาความหลงแล้วก็ปลงให้เป็นวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้เด่นพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจังตัวอาตมาภาพเองแม้จะบวชเป็นบรรพชิตก็ตามญาติโยมผู้สนใจในการฟังธรรมะทุกท่านก็ตามล้วนแล้วแต่เราจะต้องยืน อยู่บนความไม่เที่ยงยืนอยู่บนความที่เป็นทุกข์และยืนอยู่บนความที่เป็นของไม่ใช่ตนด้วยกันทั้งนั้นใครจะถูกหนามแหลมของกิเลสตัณหาราคะอุปาทานทิ่มแทงมากก็ถือว่ามีสติน้อยผู้ที่มีสติมากก็จะหลบหนามอันแหลมคมให้มาบาดมาเบียดเบียนบีทาผิวหนังได้มากกว่าคนที่ไม่มีสติ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่819กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM ต่อไปเป็นข่าวประกวดราคาครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆจะจัดซื้อและจ้างก่อสร้างสายส่ง500กิโลโวลต์น่านเด่นชัยจากกิโลเมตรที่63ถึงเด่นชัยและตัดสายส่ง500กิโลโวลต์แม่เมาะ3ถึงท่าตะโกลงที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงเด่นชัยสำหรับโครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดน่านแพร่และอุตรดิตถ์เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการในสปป.ลาวโดยทำสัญญาแบบปรับราคาได้ค่าเคโดยใช้งบประมาณของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่27สิงหาคม2569โดยยื่นซองเสนอราคาวันที่24กันยายน2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์02436-0346บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดขายท่อตลาดพัสดุชำรุดจำนวน5หน่วยซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่27สิงหาคม2569ถึงวันที่9กันยายน2569ติดต่อที่ฝ่ายจัดหาและพัสดุอาคารบริหารบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเขตหลัก4กรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02831-3232-3233จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงชนิด4มิติจำนวน1เครื่องเพื่อใช้ในราชการณโรงพยาบาลหัวหินยื่นซองเสนอราคาวันที่10กันยายน2569ติดต่อที่กลุ่มงานพัสดุโรงพยาบาลหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หมายเลขโทรศัพท์03252-3000-4920กรมทางหลวงชนบทโดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่7อุบลราชธานีขายท่อตลาดเศษซากเหล็กถังเก็บน้ำจำนวน987กิโลกรัมและซากชุดโคมไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมอุปกรณ์จำนวน400ชุดในวันที่15กันยายน2569สอบถามรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่14กันยายน2569ติดต่อที่งานเครื่องกลแขวงทางหลวงชนบทยโสธรอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรหมายเลขโทรศัพท์04571-2450การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโรงไฟฟ้าแม่เมาะประกวดราคางานซื้อพร้อมติดตั้งระบบทรานส์ฟอร์เมอร์ออนไลน์มอนิเตอร์ริงโรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่14จำนวน1งานซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่กันยายน2569โดยยื่นซองเสนอราคาวันที่24กันยายน2569ติดต่อที่แผนกจัดซื้อจัดจ้างโรงไฟฟ้าแม่เมาะอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางหมายเลขโทรศัพท์05425-2870การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาซื้อ Power Circuit Breaker and Disconnecting Switch สำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพมหานครเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคใต้ตอนล่างเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดน่านแพร่และอุตรดิตถ์เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการในสปป.ลาวโดยใช้งบประมาณของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่16กันยายน2569ยื่นซองเสนอราคาวันที่30กันยายน2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์02436-3346การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาซื้อ Instrument Transformer สำหรับแผนงานปรับปรุงสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพื่อรองรับการเชื่อมต่อตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโดยใช้งบประมาณของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่24กันยายน2569ยื่นซองประกวดราคาวันที่8ตุลาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์02436-3343การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ Transmission Line Steel Tower
สำหรับโครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดน่านแพร่และอุตรดิตถ์เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการในสปป.ลาวโดยใช้งบประมาณของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่27สิงหาคม2569ยื่นซองวันที่11กันยายน2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024363347โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ขายท่อตลาดครุพันธ์เสื่อมสภาพจำนวน18รายการและเศษซากวัสดุจำนวน1กองในวันที่9กันยายน2569ขอรับรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่8กันยายน2569ติดต่อที่งานพัสดุและบำรุงรักษาโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่หมายเลขโทรศัพท์053920200ต่อ260หรือ226เทศบาลนครภูเก็ตประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อประจำปีงบประมาณ2570ยื่นซองเสนอราคาวันที่9กันยายน2569ติดต่อที่สำนักการคลังฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินเทศบาลนครพนมอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตหมายเลขโทรศัพท์07621-2196เทศบาลนครภูเก็ตประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครภูเก็ตประจำปีงบประมาณ2570ยื่นซองเสนอราคาวันที่10กันยายน2569ติดต่อที่ฝ่ายจัดหาและพัสดุเทศบาลนครภูเก็ตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตหมายเลขโทรศัพท์07621-2196ต่อ107เทศบาลนครภูเก็ตประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างดำเนินการและบำรุงรักษาโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำท่อดักน้ำเสียและสถานีสูบน้ำประจำปีงบประมาณ2570ยื่นซองเสนอราคาวันที่9กันยายน2569ติดต่อที่ฝ่ายจัดหาและพัสดุเทศบาลนครภูเก็ตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตหมายเลขโทรศัพท์07621-2196ต่อ107จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซื้อครุพันธ์การแพทย์เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงชนิด4มิติจำนวน1เครื่องเพื่อใช้ในราชการณโรงพยาบาลหัวหินยื่นซองเสนอราคาวันที่10กันยายน2569ติดต่อที่กลุ่มงานพัสดุโรงพยาบาลหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หมายเลขโทรศัพท์03252-3000ต่อ4920การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆจะจัดซื้อและจ้างก่อสร้างสายส่ง500กิโลโวลต์น่านเด่นชัยจากกิโลเมตรที่63ถึงเด่นชัยและตัดสายส่ง500กิโลโวลต์แม่เมาะ3ถึงท่าตะโกลงที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงเด่นชัยสำหรับโครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดน่านแพร่และอุตรดิตถ์เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการในสปป.ลาวโดยทำสัญญาแบบปรับราคาได้ค่าเคโดยใช้งบประมาณของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่27สิงหาคม2569โดยยื่นซองเสนอราคาวันที่24กันยายน2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024360346บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดขายท่อตลาดพัสดุชำรุดจำนวน5หน่วยซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่27สิงหาคม2569ถึงวันที่9กันยายน2569ติดต่อที่ฝ่ายจัดหาและพัสดุอาคารบริหารบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเขตหลัก4กรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02831-3232-3233จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซื้อครุพันธ์การแพทย์เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงชนิด4มิติจำนวน1เครื่องเพื่อใช้ในราชการณโรงพยาบาลหัวหินยื่นซองเสนอราคาวันที่10กันยายน2569ติดต่อที่กลุ่มงานพัสดุโรงพยาบาลหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หมายเลขโทรศัพท์03252-3000ต่อ4920กรมทางหลวงชนบทโดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่7อุบลราชธานีขายท่อตลาดเศษซากเหล็กถังเก็บน้ำจำนวน987กิโลกรัม
และซากชุดโคมไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมอุปกรณ์จำนวน400ชุดในวันที่15กันยายน2569สอบถามรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่14กันยายน2569ติดต่อที่งานเครื่องกลแขวงทางหลวงชนบทยโสธรอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรหมายเลขโทรศัพท์04571-2450การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโรงไฟฟ้าแม่เมาะประกวดราคางานซื้อพร้อมติดตั้งระบบทรานสฟอร์เมอร์ออนไลน์มอนิเตอริงโรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่14จำนวน1งานซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่กันยายน2569โดยยื่นซองเสนอราคาวันที่24กันยายน2569ติดต่อที่แผนกจัดซื้อจัดจ้างโรงไฟฟ้าแม่เมาะอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางหมายเลขโทรศัพท์05425-2870การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาซื้อ Power Circuit Breaker and Disconnecting Switch สำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพมหานครเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคใต้ตอนล่างเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดน่านแพร่และอุตรดิตถ์เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการในสปป.ลาวโดยใช้งบประมาณของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่16กันยายน2569ยื่นซองเสนอราคาวันที่30กันยายน2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์02436-3346การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาซื้อ Instrument Transformer สำหรับแผนงานปรับปรุงสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพื่อรองรับการเชื่อมต่อตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโดยใช้งบประมาณของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่24กันยายน2569ยื่นซองประกวดราคาวันที่8ตุลาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์02436-3343การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ Transmission Line Steel Towerสำหรับโครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดน่านแพร่และอุตรดิตถ์เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการในสปป.ลาวโดยใช้งบประมาณของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่27สิงหาคม2569ยื่นซองวันที่11กันยายน2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์02436-3347โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ขายท่อตลาดครุพันธ์เสื่อมสภาพจำนวน18รายการและเศษซากวัสดุจำนวน1กองในวันที่9กันยายน2569ขอรับรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่8กันยายน2569ติดต่อที่งานพัสดุและบำรุงรักษาโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่หมายเลขโทรศัพท์05392-0200-260 หรือ 226เทศบาลนครภูเก็ตประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อประจำปีงบประมาณ2570ยื่นซองเสนอราคาวันที่9กันยายน2569ติดต่อที่สำนักการคลังฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินเทศบาลนครพนมอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตหมายเลขโทรศัพท์07621-2196เทศบาลนครภูเก็ตประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครภูเก็ตประจำปีงบประมาณ2570ยื่นซองเสนอราคาวันที่10กันยายน2569ติดต่อที่ฝ่ายจัดหาและพัสดุเทศบาลนครภูเก็ตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตหมายเลขโทรศัพท์07621-2196-107เทศบาลนครภูเก็ตประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างดำเนินการและบำรุงรักษาโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำท่อดักน้ำเสียและสถานีสูบน้ำประจำปีงบประมาณ2570ยื่นซองเสนอราคาวันที่9กันยายน2569
ติดต่อที่ฝ่ายจัดหาและพัสดุเทศบาลนครภูเก็ตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตหมายเลขโทรศัพท์07621-2196ต่อ107จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงชนิด4มิติจำนวน1เครื่องเพื่อใช้ในราชการณโรงพยาบาลหัวหินยื่นซองเสนอราคาวันที่10กันยายน2569ติดต่อที่กลุ่มงานพัสดุโรงพยาบาลหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หมายเลขโทรศัพท์03252-3000ต่อ4920การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆจะจัดซื้อและจ้างก่อสร้างสายส่ง500กิโลโวลต์น่านเด่นชัยจากกิโลเมตรที่63ถึงเด่นชัยและตัดสายส่ง500กิโลโวลต์แม่เมาะ3ถึงท่าตะโกลงที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงเด่นชัยสำหรับโครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดน่านแพร่และอุตรดิตถ์เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการในสปป.ลาวโดยทำสัญญาแบบปรับราคาได้ค่าเคโดยใช้งบประมาณของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่27สิงหาคม2569โดยยื่นซองเสนอราคาวันที่24กันยายน2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024360346บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดขายท่อตลาดพัสดุชำรุดจำนวน5หน่วยซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่27สิงหาคม2569ถึงวันที่9กันยายน2569ติดต่อที่ฝ่ายจัดหาและพัสดุอาคารบริหารบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเขตหลัก4กรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02831-3232-3233จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงชนิด4มิติจำนวน1เครื่องเพื่อใช้ในราชการณโรงพยาบาลหัวหินยื่นซองเสนอราคาวันที่10กันยายน2569ติดต่อที่กลุ่มงานพัสดุโรงพยาบาลหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หมายเลขโทรศัพท์03252-3000ต่อ4920กรมทางหลวงชนบทโดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่7อุบลราชธานีขายท่อตลาดเศษซากเหล็กถังเก็บน้ำจำนวน987กิโลกรัมและซากชุดโคมไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมอุปกรณ์จำนวน400ชุดในวันที่15กันยายน2569สอบถามรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่14กันยายน2569ติดต่อที่งานเครื่องกลแขวงทางหลวงชนบทยโสธรอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรหมายเลขโทรศัพท์04571-2450การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโรงไฟฟ้าแม่เมาะประกวดราคางานซื้อพร้อมติดตั้งระบบทรานส์ฟอร์เมอร์ออนไลน์มอนิเตอร์ริงโรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่14จำนวน1งานซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่กันยายน2569โดยยื่นซองเสนอราคาวันที่24กันยายน2569ติดต่อที่แผนกจัดซื้อจัดจ้างโรงไฟฟ้าแม่เมาะอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางหมายเลขโทรศัพท์05425-2870การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาซื้อ Power Circuit Breaker and Disconnecting Switch สำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพมหานครเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคใต้ตอนล่างเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดน่านแพร่และอุตรดิตถ์เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการในสปป.ลาวโดยใช้งบประมาณของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่16กันยายน2569ยื่นซองเสนอราคาวันที่30กันยายน2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024363346การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาซื้อ Instrument Transformer สำหรับแผนงานปรับปรุงสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพื่อรองรับการเชื่อมต่อตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโดยใช้งบประมาณของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ

9ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024363347โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ขายท่อตลาดครุภัณฑ์เสื่อมสภาพจำนวน18รายการและเศษซากวัสดุจำนวน1กองในวันที่9กันยายน2569ขอรับรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่8กันยายน2569ติดต่อที่งานพัสดุและบำรุงรักษาโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่หมายเลขโทรศัพท์05392-0200ต่อ260หรือ226เทศบาลนครภูเก็ตประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อประจำปีงบประมาณ2570ยื่นซองเสนอราคาวันที่9กันยายน2569ติดต่อที่สำนักการคลังฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินเทศบาลนครพนมอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตหมายเลขโทรศัพท์07621-2196เทศบาลนครภูเก็ตประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครภูเก็ตประจำปีงบประมาณ2570ยื่นซองเสนอราคาวันที่10กันยายน2569ติดต่อที่ฝ่ายจัดหาและพัสดุเทศบาลนครภูเก็ตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตหมายเลขโทรศัพท์07621-2196ต่อ107เทศบาลนครภูเก็ตประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างดำเนินการและบำรุงรักษาโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำท่อดักน้ำเสียและสถานีสูบน้ำประจำปีงบประมาณ2570ยื่นซองเสนอราคาวันที่9กันยายน2569ติดต่อที่ฝ่ายจัดหาและพัสดุเทศบาลนครภูเก็ตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตหมายเลขโทรศัพท์07621-2196ต่อ107จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงชนิด4มิติจำนวน1เครื่องเพื่อใช้ในราชการณโรงพยาบาลหัวหินยื่นซองเสนอราคาวันที่10กันยายน2569ติดต่อที่กลุ่มงานพัสดุโรงพยาบาลหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หมายเลขโทรศัพท์03252-3000ต่อ4920จบข่าวประกวดราคาชโลธรจัญญาอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วันสุดท้ายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
4: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วันสุดท้ายเช้านี้พิจารณามาตรา20งบประมาณกระทรวงมหาดไทย
5: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเวลา 9:00 น.วันนี้เป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระที่2วันสุดท้ายโดยเช้านี้เริ่มต้นอภิปรายต่อในมาตรา20งบกระทรวงมหาดไทยวงเงินกว่า 227,800 ล้านบาทสำหรับมาตราสำคัญในการประชุมวันนี้ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบงบประมาณมาตรา16งบประมาณกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส.ส.ฝ่ายค้านตั้งคำถามถึงความซ้ำซ้อนในงบพัฒนาเทคโนโลยี AI และงบลงทุนของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าเช่นเดียวกับมาตรา17งบประมาณกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส.ส.ฝ่ายค้านอภิปรายให้รัฐบาลกระจายงบประมาณลงพื้นที่จริงเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควันฝุ่น PM2.5 และภัยแล้งอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้คาดว่าสภาจะเร่งพิจารณาให้ครบ41มาตราและลงมติวาระที่3ในช่วงค่ำวันนี้ก่อนส่งต่อให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปชวิษาประทุมมารายงาน
1: กรมส่งเสริมการเกษตรยกระดับ4แนวทางรับมือภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญพร้อมเร่งช่วยเหลือและฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบภัยอย่างเป็นระบบ
6: นายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการเกษตรได้ยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติและปรากฏการณ์เอลนีโญโดยมุ่งเน้นการป้องกันก่อนเกิดภัยผ่าน4แนวทางหลักคือกักเก็บตุนน้ำปรับเปลี่ยนและเฝ้าระวังพร้อมส่งเสริมให้เกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำและปรับเปลี่ยนการปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อลดผลกระทบจากภัยแล้งและภาวะฝนทิ้งช่วงทั้งนี้ได้เร่งสื่อสารแจ้งเตือนภัยและเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านช่องทางดิจิทัลอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านและหอกระจายข่าวอย่างต่อเนื่อง สำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเจ้าหน้าที่จะเร่งสำรวจและประเมินความเสียหายโดยใช้ข้อมูลภาคสนามร่วมกับภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการระดับอำเภอและจังหวัดตามหลักเกณฑ์นอกจากนี้ยังได้เตรียมความพร้อมพันธุ์พืชสำหรับฟื้นฟูพื้นที่หลังเกิดภัยตลอดจนให้คำแนะนำด้านการจัดการดินและปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรยังเน้นย้ำให้เกษตรกรติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดและวางแผนการผลิตให้เหมาะสมกับสถานการณ์น้ำโดยสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่ทุกแห่งวาสนาตระเกตรายงาน
1: จังหวัดตรังรณรงค์ขอความร่วมมือประชาชนดำเนินมาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคหลังพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมกว่า770รายและมีผู้เสียชีวิตสะสม2ราย
7: นายแพทย์สงกรานต์ไหมชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมกว่า770รายและมีผู้เสียชีวิตสะสม2รายโดยยังคงมีอัตราป่วยอันดับ3ของประเทศแม้ว่าจำนวนผู้ป่วยลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สัปดาห์ที่29แต่ยังคงสูงกว่าค่ามาตรฐาน5ปีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังได้เร่งรณรงค์ขอความร่วมมือประชาชนชาวตรังดำเนินมาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคคือเก็บบ้านให้สะอาดปลอดโปร่งไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุงเก็บขยะกำจัดเศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันยุงและเก็บน้ำโดยปิดฝาภาชนะใส่น้ำให้มิดชิดป้องกันยุงลายวางไข่เน้นการป้องกันไม่ให้ยุงกัดโดยทายากันยุงและนอนในมุ้งซึ่งจะป้องกันได้ถึง3โรคได้แก่โรคไข้เลือดออกโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าและโรคไข้ปวดข้อยุงลายนอกจากนี้ขอให้ร่วมกันทำบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ในทุกวันศุกร์เพื่อหยุดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ในแต่ละวันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เราจะเล่าให้คุณฟังในรายการค้นหามาเล่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz 9:10 น. ถึง 10:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชนนะครับเราพบกันวันนี้วันพุธที่9เดือนกันยายน2569เอกพงศ์นพสกุลครับวันนี้มาพร้อมกับภูมิรัตน์มีลักษณะครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็สวัสดีคุณเอกพงศ์ค่ะ
0: วันนี้เรามาพร้อมกัน2คนเหมือนเดิมนะครับพุธพฤหัสแล้วก็ศุกร์มีเรื่องราวดีๆหลากหลายมาเล่าสู่กันฟังอยู่หลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับกับรายการค้นหามาเล่าหลังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกาเรื่อยไปจนถึง10นาฬิกานะครับเราเคยคุยเรื่องของขบวนเรือนะฮะพยุหยาตราทางชลมารคอยู่หลายครั้งทั้งเรื่องของการซ้อมอะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้เขาให้มีการลงทะเบียน
1: ใช่ค่ะทางกองทัพเรือค่ะเขาได้เชิญชวนประชาชนให้ลงทะเบียนรับบัตรที่นั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินค่ะ
0: ครับ
1: ก็สำหรับพื้นที่นั่งชมสำหรับประชาชนทั่วไปนะคะก็จะมีที่บริเวณราชนาวีสโมสรบริเวณลานทัศนาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรือแล้วก็อาคารราชนาวิกสภาค่ะโดยเฉพาะในวันซ้อมใหญ่ประชาชนแต่ละคนค่ะที่มีสิทธิ์รับบัตรได้นะคะคนละไม่เกิน2ใบเลือกรับบัตรได้เพียงวันเดียวเท่านั้นค่ะก็คือจะมีวันซ้อมใหญ่นะคะวันที่21วันที่28แล้วก็วันเสด็จพระราชดำเนินนะคะในวันที่6พฤศจิกายน21แล้วก็28ก็คือในเดือนตุลาคมค่ะ
0: ครับมีการรับบัตรเห็นไหมมีวันซ้อมใหญ่มีวันเสด็จพระราชดำเนินจริงนะครับแล้วก็วิธีขอรับบัตรจองทางโทรศัพท์ได้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะสามารถจองผ่านโทรศัพท์ได้ค่ะโดยโทรไปที่เบอร์โทรศัพท์0982790903แล้วก็เบอร์0982790914ในช่วงเวลาทำการค่ะ8:30 น.จนถึงเวลา16:30 น.ค่ะเว้นวันหยุดราชการนะคะก็สามารถจองได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง16กันยายนค่ะ
0: แ
1: ล้วก็ไปรับบัตรด้วยตนเองนะคะที่อาคารกรมกิจการพลเรือนทหารเรือแห่งใหม่ซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนอรุณอมรินทร์แขวงสิริราชเขตบางกอกน้อยค่ะก็ไปรับบัตรด้วยตนเองตั้งแต่21ถึง25กันยายนนี้นะคะในช่วงของเวลาราชการค่ะ
0: ตอนที่เราแจ้งเวลาไปซึ่งกำลังพลกองทัพเรือทุกนายก็มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีอันสำคัญยิ่งนี้นะครับแล้วก็มุ่งมั่นในการทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อให้การจัดในส่วนของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนก็อย่าลืมไปชมตามวันเวลาที่เราแจ้งไว้แล้วก็ที่สำคัญคือลงทะเบียนแล้วก็รับบัตรไม่ว่าจะเป็นจองทางโทรศัพท์หรือว่าจะรับบัตรด้วยตนเองนะฮะในวันเวลาตามที่เราบอกแล้วก็วันเวลาก็คือเวลาราชการก็คือ8:30จนถึง4:30นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับที่จังหวัดนราธิวาสก็เช่นเดียวกันนะครับนี่เขาเตรียมจัดงานของดีเมืองนราครั้งที่49สืบสานอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่ซอฟต์พาวเวอร์เมืองนรานะครับคุณผู้ฟังครับ12-21นะฮะคุณผู้ฟังครับกันยายนนี้แหละนะครับที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสครับเพื่อสืบสานประเพณีสำคัญของจังหวัดพร้อมนำเสนอศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนออกสู่สายตาประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวต่อยอดสู่อัตลักษณ์และซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดนราธิวาสนะครับโดยเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมานะครับคุณผู้ฟังครับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเองท่านเป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงานดังกล่าวนี้นะครับคุณผู้ฟังของดีเมืองนรานั่นแหละเป็นงานประจำปีที่เขาจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีด้วยนะครับ
1: ค่ะซึ่งท่านผู้ว่าท่านก็ได้บอกว่าเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนอยากมาร่วมกิจกรรมค่ะโดยเฉพาะขบวนแห่นะคะปีหนึ่งเนี่ยมีหลายหมื่นคนมาดูก็ทำให้มีการเตรียมงานค่ะไม่ว่าจะเป็นงานลองกองงานศิลปชีพนกเขาชวาแข่งเรือขบวนแห่นะคะก็เตรียมรับพี่น้องประชาชนทั้งชาวนราธิวาสมาเลเซียอินโดนีเซียคนสงขลา ชาวจังหวัดทางใต้นะคะสตูลปัตตานียะลาพี่น้องคนไทยทั่วประเทศนะคะก็ได้จัดเตรียมงานกิจกรรมขึ้นมานะคะซึ่งกิจกรรมสำคัญภายในงานของปีนี้นะคะก็มีทั้งกองงานริ้วขบวนแห่ทางบกค่ะภายใต้แนวคิด111ปีนราธิวาสอ่วงราชแซ่สองเทิดพระเกียรติเกิดก้องน้อมคารวะอาลัยนะคะก็มีทั้ง17ริ้วขบวนและพิธีเปิดงานในวันที่12กันยายนนี้นะคะในส่วนของงานวันลองกองนะคะก็มีใต้ร่มพระบารมี111ปีเมืองนาราก็มีการสืบสานศาสตร์พระราชาพัฒนาสู่ความยั่งยืนแล้วก็จะมีในเรื่องของนิทรรศการค่ะจากหน่วยงานภาครัฐภาคีเครือข่ายนะคะก็แบ่งออกเป็น5โซนที่จะนำเสนอทั้งด้านการเกษตรการสนองงานพระราชดำริค่ะในเรื่องของการศึกษาทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็การพัฒนาคุณภาพชีวิตขณะเดียวกันก็ยังมีงานศิลปาชีพงานกระจูดนะคะซึ่งก็เปิดพื้นที่ของการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพโอท็อปมีการประกวดผลิตภัณฑ์การสาธิตมีกิจกรรมฝึกอาชีพเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นนอกจากนี้ก็ยังมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมหลากหลายค่ะทั้งมโนรานะคะการประกวดบาสโคปหรือว่าการแสดงของชมรมทูบีนัมเบอร์วันรวมถึงการแสดงจากศิลปินแล้วก็นักร้องตลอด10วันของการจัดงานด้วยค่ะ
0: ครับโอ้น่าสนใจมากเลยทุกคนรับฟังด้วยฟังครับแล้วก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเนี่ยท่านก็กล่าวเพิ่มเติมบอกว่างานของดีเมืองนารามีกิจกรรมหลากหลายมากนะครับคุณผู้ฟังครับครอบคลุมทั้งศิลปะวัฒนธรรมการเกษตรและก็การแข่งขันหลายอย่างเลยซึ่งเป็นเอกลักษณ์เนี่ยมีเรื่องของผลไม้ที่บอกก็คือหล่องกองเป็นของดีนะฮะของดีของเมืองนราธิวาสเห็นว่าครม.ได้ชิมละแล้วก็หลายคนก็มีออเดอร์สั่งด้วยนะครับงานนกเขานกกรงหัวจุกนกเขาอะไรเงี้ยคือเยอะไปหมดเลยคุณผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นท่านก็เลยบอกว่าอยากจะให้นราชาวนราธิวาสเนี่ยเป็นเจ้าภาพต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองโดยเฉพาะการร่วมกันรับเสด็จนะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นงานของดีเมืองนราจึงไม่ใช่เป็นเพียงงานประเพณีประจำปีเท่านั้นแต่ยังเป็นเวทีนำเสนออัตลักษณ์และทุนทางวัฒนธรรมทั้งอาหารผลผลิตทางการเกษตรงานหัตถกรรมและศิลปะวัฒนธรรมต่อยอดสู่ซอฟต์พาวเวอร์สร้างการรับรู้สร้างรายได้ให้ชุมชนแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนราธิวาสนะครับก็เลยขอเชิญชวนประชาชนทุกๆคนร่วมสัมผัสของดีเมืองนราครั้งที่49นะครับ12ถึง21กันยายนจะอย่างที่บอกไว้นะครับคุณผู้ฟังครับ
1: ค่ะมาถึงสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะคะที่ถือว่าในช่วงนี้ได้รับความน่าสนใจนะคะกับอันซีนไทยๆค่ะโบสถ์ศิลาแรงวัดหนองปิงนะคะซึ่งเป็นหมุดหมายท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ค่ะที่วัดหนองปิงนะคะอำเภอเมืองกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรค่ะได้มีเรื่องของการเปิดอันซีนไทยๆเสน่ห์วัฒนธรรมทั่วไทยมหัศจรรย์โบสถ์ศิลาแรงกำแพงเพชรค่ะโดยก็มีทั้ง

0: ของจังหวัดกำแพงเพชรในการต่อยอดเรื่องของทุนวัฒนธรรมควบคู่กับการอนุรักษ์ค่ะช่วยส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โอกาสทางอาชีพและกระจายรายได้สู่ชุมชนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรค่ะก็ได้บูรณาการความร่วมมือกับวัดหนองปิงและเทศบาลเมืองหนองปิงค่ะภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและส่งเสริมสุขภาพผลักดันให้โบสถ์ศิลาแรงวัดหนองปิงค่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์แล้วก็สถาปัตยกรรมทรงคุณค่าที่สร้างความภูมิใจให้กับคนในท้องถิ่นค่ะก็เชิญชวนนะคะนักท่องเที่ยวประชาชนผู้สนใจเดินทางไปท่องเที่ยวชมอุโบสถศิลาแรงรวมถึงสัมผัสความอัศจรรย์ความงดงามของโบสถ์ศิลาแรงที่กำแพงเพชรค่ะก็สามารถติดต่อได้ที่ทางวัดหนองปิงนะคะซึ่งก็อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนั่นเองค่ะ
1: ครับนอกจากกำแพงเพชรแล้วเนี่ยวันนี้เราสองคนไปพระนครศรีอยุธยาด้วยนะเดี๋ยวหลังจากรายการนี่แหละเราจะไปมันจะมีโครงการเรื่องผาสุกในแต่ละปีจำได้ปีที่แล้วเราไปนี่เมืองโบราณที่ชลบุรีแล้วก็ไปอีกหลายๆที่เลยแต่ปีนี้ไปพระนครศรีอยุธยานะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ใครจะไปเที่ยวไหนยังไงก็ไปได้ประเทศไทยมีหลายที่ท่องเที่ยวแล้วมั่นใจว่าใครก็ยังไปเที่ยวไม่หมดนะครับทุกที่มีอัตลักษณ์มีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นก็เที่ยวเมืองไทยไม่ไปไม่รู้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วช่วงหน้ามีอีกหลายเรื่องเลยโดยเฉพาะเรื่องของโรคการหลังแอนรู้ทันไว้ก่อนแล้วเราป้องกันได้นะครับเรื่องนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามกันครับ
2: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
3: ด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเชื่อมั่นว่าการศึกษาคือกุญแจสำคัญสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนด้วยพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตาพระองค์พระราชทานทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนผู้ยากจนทั่วประเทศตั้งแต่ระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาอาชีวศึกษาจนถึงอุดมศึกษาผ่านสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์โรงเรียนในพระราชานุเคราะห์และพระราชทานแก่เยาวชนโดยตรงอย่างต่อเนื่องดังเช่นเด็กชาวไทยภูเขาที่บ้านแม่งอนจังหวัดเชียงใหม่เยาวชนจากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายหรือเด็กนักเรียนในชนบทจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดสุราษฎร์ธานีทุนการศึกษาที่พระองค์พระราชทานมิได้เพียงช่วยให้เด็กได้เรียนหนังสือแต่คือโอกาสชีวิตที่ทำให้พวกเขาเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพสามารถนำความรู้และคุณธรรมกลับไปพัฒนาตนเองครอบครัวชุมชนและสังคมอย่างมั่นคงยั่งยืนด้วยพระมหากรุณาธิคุณอล้นพ้นพระองค์เป็นดังแม่แห่งการศึกษาไทยผู้ทรงจุดประกายแห่งปัญญาและโอกาสให้เยาวชนไทยก้าวเดินต่อไปด้วยความมั่นคงเปรียบดังแสงสว่างนำทางชีวิตที่จะส่องอยู่ในหัวใจลูกหลานไทยตราบนานเท่านาน
2: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: ดูสิลูกเขาโอนกับไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
6: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
5: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ละ
7: กลโกงเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉา

0: ชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลโกง
1: คุณกำลังฟังค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: มาถึงช่วงที่2ของรายการแล้วครับแก้วครับเมื่อสักครู่นี้เกริ่นว่าจะมีเรื่องของโรคการหลังแอ่นถ้าเรารู้ทันเราก็ป้องกันได้ใช่ไหมครับ
1: ค่ะซึ่งในเรื่องของโรคไข้การหลังแอ่นรู้ทันป้องกันได้นะคะแพทย์หญิงปุณณิสาอัศวะไพฑูรย์ประเสริฐจากภาควิชาอายุรกรรมศาสตร์เขตร้อนคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะท่านได้บอกว่าโรคไข้การหลังแอ่นนะคะเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียซึ่งมีทั้งหมด13สายพันธุ์หลักนะคะมี6สายพันธุ์หลักที่ก่อให้เกิดโรคในคนก็คือสายพันธุ์ A B C นะคะแล้วก็สายพันธุ์ W135สายพันธุ์ X สายพันธุ์ Y โดยเชื้อแบคทีเรียค่ะจะเข้าไปเกาะที่เยื่อบุโพรงจมูกแสดงอาการได้หลากหลายตั้งแต่ติดเชื้อโดยไม่แสดงอาการมีการแสดงอาการเล็กน้อยคล้ายไข้หวัดไปจนถึงอาการติดเชื้อรุนแรงนะคะก็คือเยื่อหุ้มสมองหรือการติดเชื้อในกระแสเลือดซึ่งเป็นอันตรายเพราะว่าทำให้การดำเนินของโรคเนี่ยรวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะซึ่งในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะก็เกิดการระบาดของโรคไข้การหลังแอ่นในสายพันธุ์ B ค่ะจากกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยเคนในประเทศอังกฤษค่ะเขามีการระบาดที่มีความเชื่อมโยงกับกิจกรรมในสถานบันเทิงไนท์คลับแห่งหนึ่งนะคะซึ่งเป็นสถานที่ที่มีนักศึกษาจำนวนมากไปรวมตัวกันจากการสอบสวนการระบาดของโรคนะคะก็พบผู้ป่วย21คนแล้วก็มีผู้เสียชีวิต2คนซึ่งสถานการณ์ของโรคไข้การหลังแอ่นในประเทศไทยจากข้อมูลของกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคนะคะระบุว่าในปี2568ที่ผ่านมานะคะเรามีรายงานผู้ป่วยสะสมที่93คนแล้วก็มีผู้เสียชีวิต5คนนะคะบุคคลที่มีความเสี่ยงเขาแบ่งออกเป็น2กลุ่มค่ะก็คือกลุ่มคนที่มีภาวะร่วมหรือว่ามีโรคประจำตัวก็คือกลุ่มคนที่ไม่มีม้ามนะคะหรือม้ามทำงานผิดปกติเม็ดเลือดแดงรูปเขียวหรือมีความเสี่ยงกับการติดเชื้ออย่างเช่นผู้มีภาวะคุ้มกันบกพร่องจากการขาดคอมพลีเมนต์แล้วก็กลุ่มของผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรคค่ะก็คือกลุ่มของผู้ที่ทำงานในห้องแลบกลุ่มนักเดินทางที่เดินทางไปในประเทศในเขตที่เป็นบริเวณทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราในทวีปแอฟริกาค่ะซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคไข้การหลังแอ่นแล้วก็กลุ่มผู้ที่เดินทางไปแสวงบุญค่ะในพิธีฮัจญ์แล้วก็กลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่เดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาประเทศในแถบยุโรปค่ะโดยเฉพาะผู้ที่ต้องอาศัยอยู่ร่วมหอพักกับร่วมกันกับผู้อื่น
0: อันนี้ต้องระวังนะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องของลักษณะอาการของโรคไข้การหลังแอ่นเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่แสดงอาการหรือว่าถ้าเป็นในกลุ่มที่แสดงอาการน้อยเนี่ยอาการก็คือเหมือนไข้หวัดธรรมดามีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดศีรษะในบางกลุ่มที่มีอาการรุนแรงก็จะมีไข้สูงปวดหัวรุนแรงคอแข็งไม่สามารถที่จะหมุนไปได้นะหมุนคอก้มคอเงยอะไรเงี้ยถ้ามีอาการดังกล่าวอาจจะมีความเสี่ยงติดเชื้อที่เยื่อหุ้มสมองได้นะครับหรือว่าติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับเพราะฉะนั้นการดำเนินการของโรคเนี่ยมันจะมีอาการภายใน24ชั่วโมงเนี่ยนะครับถ้าไม่ได้รับการรักษาหรือรับยาปฏิชีวนะไม่ทันเนี่ยก็อาจจะเสียชีวิตได้นะครับซึ่งก็มีรายงานเหมือนกันว่าแต่ละปีก็จะมีผู้เสียชีวิตจากโรคไข้การหลังแอ่นเนี่ยแต่ก็มีเป็นจำนวนน้อยนะครับทีนี้วิธีการรักษาโรคไข้การหลังแอ่นสามารถรักษาได้ด้วยยาปฏิชีวนะควรได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วนะครับเนื่องจากว่าโรคนี้สามารถดำเนินไปอย่างรุนแรงและอันตรายถึงชีวิตได้นะครับถ้ามีอาการดังกล่าวข้างต้นร่วมกับมีประวัติการเดินทางในพื้นที่เสี่ยงควรจะพบแพทย์โดยเร็วที่สุดครับนี่ก็เป็นเรื่องของโรคไข้การหลังแอ่นแต่ว่าโรคนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถป้องกันได้ด้วยการรับวัคซีนป้องกันโรคไข้การหลังแอ่นที่อนุมัติใช้ในประเทศไทยก็เขาแบ่งออกได้เป็น2ชนิดนะครับมีอะไรบ้างครับ
1: ค่ะก็จะมีวัคซีนป้องกันโรคไข้การหลังแอ่น4สายพันธุ์นะคะก็คือป้องกันสายพันธุ์ A สายพันธุ์ C สายพันธุ์ W135แล้วก็สายพันธุ์ Y ค่ะ
0: ครับ
1: ซึ่งวัคซีนนี้สามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุ1ปีขึ้นไปเขาบอกว่าการฉีด1เข็มค่ะป้องกันได้ประมาณ5ปีแล้วก็จะมีวัคซีนป้องกันโรคไข้การหลังแอ่นนะคะสายพันธุ์ B ที่สามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุ2เดือนขึ้นไปนะคะซึ่งก็จะฉีด 2-3 เข็มก็ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเ เช่นกลุ่มที่มีโรคประจำตัวนะคะหรือผู้ที่ไม่มีม้ามผู้ที่มีระบบการทำงานของม้ามบกพร่องควรฉีดให้ครบ3เข็มค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะต้องบอกก่อนว่าวัคซีนเนี่ยไม่ได้ฉีดฟรีนะคะจะมีค่าใช้จ่ายด้วยก็ต้องดูในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงของแต่ละคนนะคะในส่วนนี้แต่ว่าอย่างแรกเลยที่อยากจะบอกก็คือเวลาที่เรารู้สึกว่าเป็นไข้หวัดหรือว่าไม่สบายเนี่ยเราควรที่จะไปพบคุณหมออ
0: ืมเพราะว่าเราไม่สามารถตอบได้ว่าเอออาการแบบนี้เราเป็นอะไรบางทีมันมากกว่าการเป็นหวัดมากกว่าเป็นไข้มากกว่าเวลาบางทีก็ปวดศีรษะโดยที่ไม่มีสาเหตุเนี่ย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรณห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรอาคารรัฐสภาเกียรติกายชั้น2ถนนสามเสนแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครขอนำท่านผู้ฟังไปยังห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรอาคารรัฐสภาเกียรติกายชั้น2กรุงเทพมหานครณบัดนี้
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมาติดตามรับฟังบรรยากาศการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระ2เรียงรายมาตรานะครับซึ่งวันนี้วันที่9กันยายน2569เป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระที่2เป็นวันสุดท้ายนะครับโดยทางนี้นะครับทางคณะกรรมาธิการมีการปรับลดงบประมาณรวม 11,162 ล้านบาทจากรายการที่ล่าช้าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์สามารถชะลอหรือใช้แหล่งเงินอื่นทดแทนได้และได้นำวงเงินดังกล่าวไปเพิ่มในรายการที่มีความจำเป็นเช่นงบกลางหรือว่าการดูแลพื้นที่ป่าอนุรักษ์และการอำนวยความยุติธรรมนะครับแล้วก็เบื้องต้นในวันนี้ครับจะมีการอภิปรายต่อในมาตราที่20งบกระทรวงมหาดไทยวงเงินกว่า 227,800 ล้านบาทและขณะนี้ได้เริ่มการประชุมต่อแล้วนะครับขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังบรรยากาศการประชุมได้ณบัดนี้ครับ
2: ในที่ประชุมสั่งปิดการประชุมดังนั้นจึงขอดำเนินการต่อเชิญเลขาดำเนินการครับ
3: มาตรา20กระทรวงมหาดไทยมีการแก้ไขมีกรรมธิการขอส่งวนความเห็นมีผู้แปลยติขอส่งวนคำแปลยติ
2: เชิญท่านกรรมธิการที่ส่งวนความเห็นท่านชลนัทโกยกุลเชิญครับ
4: เรียนท่านประธานค่ะดิฉันชลนัทโกยกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพเขต28บางบอนจอมทองหนองแขมจากพรรคประชาชนในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างน้อยที่ได้สงวนความเห็นปรับลดงบประมาณ 5% ในมาตรา20กระทรวงมหาดไทยค่ะท่านประธานคะวันนี้ดิฉันจะพูดถึงงบประมาณของกรมการปกครองกับท่านประธานมีอยู่โครงการนึงค่ะโครงการจัดหาระบบวิเคราะห์และสำเนาข้อมูลโทรศัพท์มือถือเพื่อการพิสูจน์หลักฐานดิจิทัลนะคะเป็นการซื้อระบบสำหรับดึงแล้วก็ตรวจข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือเพื่อใช้เป็นหลักฐานนะคะโครงการนี้วงเงิน100ล้านบาทค่ะท่านประธานแต่ว่าสิ่งที่ดิฉันติดใจก็คือเรื่องของความชัดเจนของโครงการค่ะดิฉันไม่ได้บอกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ควรมีเครื่องมือที่ทันสมัยในการทำงานนะคะแต่เงินภาษีประชาชน100ล้านบาทตรงนี้เนี่ยเอาไปใช้ทำอะไรต้องชัดเจนค่ะประเด็นที่ดิฉันติดใจประเด็นแรกนะคะก็คือเรื่องของความไม่ชัดเจนอย่างที่ได้บอกไปนะคะมีการชี้แจงในอนุกรรมธิการ ICT ค่ะกรมการปกครองเนี่ยไม่สามารถบอกได้เลยว่าผลิตภัณฑ์ที่จะซื้อนะคะเป็นซอฟต์แวร์ตัวไหนอย่างไรดิฉันงงมากว่ายังบอกยังระบุชัดไม่ได้แต่ว่าราคามาแล้ว100ล้านบาทนะคะคำถามคือถ้าเรายังไม่รู้ว่าซื้ออะไรราคามาจากไหนคะท่านประธานประเด็นที่2ค่ะเรื่องของที่มาของราคา100ล้านบาทนะคะในการสืบราคาบริษัทที่1ที่มีการแจ้งข้อมูลรายได้ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะรายได้เป็น0บาทค่ะท่านประธานบริษัทที่2รายได้ 480,000 บาทค่ะอันนี้บริษัทเหล่านี้นะคะกำลังถูกนำมาใช้ประกอบการสืบราคาซึ่งวงเงินเนี่ยราคา100ล้านบาทค่ะท่านประธานดิฉันไม่ได้บอกว่าบริษัทเล็กๆไม่มีสิทธิ์เสนอราคานะคะแต่เรากำลังพูดถึงวงเงินที่ค่อนข้างที่มีสูงเป็นงบประมาณที่สูงนะคะดังนั้นเนี่ยควรจะต้องมีความชัดเจนค่ะช่วงนี้คำว่าฮัวค่ะท่านประธานเป็นคำที่เรียกว่าเซนซิทีฟต่อความรู้สึกสำหรับคนบางกลุ่มนะคะดังนั้นงบประมาณ100ล้านบาทต้องชี้แจงได้ค่ะท่านประธานต้องชี้แจงอย่างโปร่งใสด้วยนะคะประเด็นที่3ค่ะเป็นเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลค่ะท่านประธานหน่วยงานเนี่ยให้เหตุผลว่าข้อมูลในโทรศัพท์เนี่ยนะคะมันมีเรื่องของความปลอดภัยมันมีเรื่องของความลับมันมีเรื่องของความสำคัญนะคะดังนั้นเนี่ยจึงไม่สามารถทำงานแล้วก็ประมวลผลผ่านระบบกลางของภาครัฐได้อันนี้ฟังแค่นี้ดิฉันเข้าใจนะคะแต่พอไปดูการทำงานของข้อมูลค่ะมันบอกว่ามี ขั้นตอนที่ต้องมีการส่งไปประมวลผลกับหน่วยงานภายนอกกับบริษัทภายนอกด้วยนะคะอันนี้ฉันงงค่ะท่านประธานถ้าข้อมูลมันเซนซิทีฟมันสำคัญมันเป็นความลับเนี่ยทำไมขนาดที่ทำงานผ่านระบบกลางของภาครัฐไม่ได้แต่ส่งไประบบภายนอกได้คะท่านประธานจริงๆโทรศัพท์หนึ่งเครื่องนะคะมีทั้งรูปมีทั้งข้อมูลส่วนตัวมีทั้ง contact person นะคะมีข้อมูลที่น่าจะเป็นความลับมากมายแต่ทำไมเนี่ยส่งไปที่ภายนอกไม่กลัวมันจะหลุดหรอคะและที่สำคัญเนี่ยใครเข้าถึงข้อมูลนี้ได้บ้างดิฉันมีความเป็นห่วงมากๆเพราะว่าช่วงเดือนที่ผ่านมากรมการปกครองก็เพิ่งมีข่าวข้อมูลหลุดเองนะคะประเด็นที่4ค่ะซื้อมาแล้วใช้งานได้จริงแค่ไหนนะคะอันนี้ในรายละเอียดนะคะของการพูดคุยในอนุกรรมาธิการ ICT นะคะมีการระบุว่าถ้าโทรศัพท์มันล็อกอยู่วิธีเปิดก็คือสุ่มล็อกรหัสไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ในบางกรณีเนี่ยจะเปิดโทรศัพท์ได้ใช้เวลา5ปีครึ่งค่ะท่านประธาน5ปีครึ่งผ่านไปเนี่ยคดีไปถึงไหนต่อไหนแล้วไม่ทันการแน่นอนค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะประเด็นเรื่องของความซ้ำซ้อนก็คือทุกวันนี้ค่ะตำรวจแล้วก็หน่วยงานด้านพิสูจน์หลักฐานเนี่ยนะคะมีเครื่องมือสำหรับตรวจข้อมูลจากโทรศัพท์อยู่แล้วแล้วทำไมกรมการปกครองถึงต้องซื้อระบบของตัวเองคะท่านประธาน100ล้านบาทเนี่ยมันเป็นจำนวนเงินที่เยอะพอสมควรนะคะงานที่กรมการปกครองทำคำถามคือมีอะไรที่ระบบของตำรวจเนี่ยทำไม่ได้เพราะสุดท้ายแล้วท่านประธานถ้าเกิดทำงานเหมือนกันต่างคนต่างซื้อเนี่ยคนที่จ่ายก็คือประชาชนค่ะดังนั้นนะคะดิฉันนะคะขอยืนยันการสงวนความเห็นปรับลดงบกระทรวงมหาดไทยลง 5% นะคะแล้วก็ขอเสนอตัดโครงการนี้ทิ้งทั้งโครงการค่ะท่านประธานขอบพระคุณค่ะ
2: ครับต่อไปท่านนาวาโทกิติพงศ์ปิยวรรณโนเชิญครับ
5: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนาวาโทกิติพงศ์ปิยวรรณโนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนคนหาดใหญ่ท่านประธานครับผมขออภิปรายลดงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยโดยมี2เรื่องด้วยกันนะครับที่ผมจะตั้งคำถามเรื่องแรกครับคือเรื่องของเสื้อเกราะกันกระสุนปีนี้กรมการปกครองขอคำของบประมาณมาเพื่อขอเสื้อเกราะจำนวน 14,814 ตัววงเงินรวมทั้งสิ้น 482.8 ล้านบาทประกอบด้วยเสื้อเกราะสำหรับกองบัญชาการกองรักษาดินแดนจำนวน 4,977 ตัวราคาตัวละ 46,000 บาทวงเงิน 228.9 ล้านบาทสำหรับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านอีก 1,200 ตัวราคาตัวละ 46,000 บาทวงเงิน 55.2 ล้านบาทและสุดท้ายครับเสื้อเกราะอ่อนระดับ 3A อีก 8,637 ตัวราคาตัวละ 23,000 บาทวงเงิน 198.6 ล้านบาทผมขอยืนยันครับว่าผมไม่ได้ติดขัดในการจัดหาเสื้อเกราะให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงแต่สิ่งที่ผมติดใจคือราคาและที่มาของราคาเพราะเสื้อเกราะที่กรมการปกครองซื้อราคาตัวละ 46,000 บาทในขณะที่กอรมน.ซื้อเสื้อเกราะสเปคเดียวกันราคาตัวละ 31,000 บาทเมื่อวานผมได้อภิปรายวิพากษ์วิจารณ์การใช้งบประมาณของกอรมน.ไปแต่พอวันนี้เปิดงบประมาณของกรมการปกครองกอรมน.กลายเป็นหน่วยงานที่ใช้งบประมาณคุ้มค่าไปเลยครับท่านประธานเพราะสเปคเดียวกันหน่วยงานหนึ่งซื้อตัวละ 31,000 บาทแต่อีกหน่วยงานหนึ่งซื้อในราคาตัวละ 46,000 บาทราคาส่วนต่างตัวละ 15,000 บาทพูดง่ายๆคือถ้าใช้เงิน 93,000 บาทกรมการปกครองจะซื้อได้เพียง2ตัวในขณะที่กอรมน.ซื้อได้ถึง3ตัวถ้าสเปคเหมือนกันจริงคำถามง่ายๆคือทำไมประชาชนต้องจ่ายแพงกว่าท่านประธานครับเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาเฉพาะเรื่องของการซื้อเสื้อเกราะแต่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับในการพิจารณางบประมาณแต่ละปีนะครับสินค้าประเภทเดียวกันบางครั้งตราอักษรเดียวกันรุ่นเดียวกันสเปคเดียวกันแต่พอเป็นหน่วยงานต่างกันราคาตับกลับต่างกันเพราะระบบของเรายังปล่อยให้แต่ละหน่วยงานไปสืบราคาด้วยตัวเองครับได้ใบเสนอราคาแล้วนำใบเสนอราคานั้นมาตั้งคำของบประมาณซึ่งทั้งที่ภาครัฐควรมีข้อมูลการจัดซื้อเบิกจ่ายจำนวนมหาศาลอยู่แล้วรัฐควรรู้ว่าของชิ้นนี้หน่วยงานไหนเคยซื้อเมื่อไหร่ซื้อกี่ชิ้นซื้อราคาต่อชิ้นเท่าไหร่ผมจึงเสนอให้สำนักงบประมาณนำข้อมูลของกรมบัญชีกลาง และข้อมูลจากระบบที่เกี่ยวข้องมาสร้างฐานข้อมูลเปรียบเทียบราคาถ้าหน่วยงานหนึ่งกำลังซื้อของที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกันกับที่หน่วยงานหนึ่งเคยซื้อแต่ราคาแพงกว่า 20% 30% หรือ 40% ระบบควรจะมีการสร้างแฟลกขึ้นมาโดยอัตโนมัติเพื่อให้รู้ว่าราคาไม่เท่ากันทุกครั้งเพราะจำนวนเงื่อนไขการส่งมอบการรับประกันหรือรายละเอียดทางเทคนิคอาจจะต่างกันแต่เมื่อราคาผิดไปจากที่รัฐเคยซื้ออย่างมีนัยสำคัญภาระในการอธิบายควรอยู่ที่หน่วยงานว่าทำไมจึงต้องซื้อในราคาที่แพงกว่าและสำคัญและที่สำคัญครับสินค้ามาตรฐานที่รัฐบาลซื้อซ้ำๆควรเร่งผลักดันนโยบาย e-shopping ให้หน่วยงานสามารถเปรียบเทียบราคาและจัดซื้อผ่านระบบกลางได้และเราต้องเปลี่ยนจากแต่ละหน่วยงานไปถามเอกชนว่าซื้อของชิ้นนี้ราคาเท่าไหร่เป็นรัฐต้องรู้เองว่ารัฐต้องซื้อของชิ้นนี้ในราคาเท่าไหร่และโครงการนี้นะครับยังสะท้อนอีกปัญหาหนึ่งก็คือคุณภาพของใบเสนอราคาจากข้อมูลที่ได้รับในกระบวนการพิจารณางบประมาณหนึ่งในบริษัทที่ทางหน่วยงานไปสืบราคามาประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการขายเสื้อนักเรียนครับแต่เขาเสนอใบเสนอราคามาเป็นขายเสื้อเกราะและบริษัทนี้นะครับรายได้ทั้งปีรวมกันเพียง 12,000 บาทแต่เสื้อเกราะ1ตัวครับราคาตัวละ 46,000 บาทนั่นหมายความว่าเสื้อเกราะเพียง1ตัวมีมูลค่าสูงกว่ารายได้ของบริษัททั้งปีเสียอีกผมไม่ได้กล่าวหานะครับว่าสิ่งที่บริษัททำนั้นผิดใบเสนอราคาเช่นนี้ไม่ควรใช้เป็นฐานในการตั้งงบประมาณแต่แรกครับและนี่ไม่ใช่กรณีเดียวนะครับท่านประธานเพราะว่าใน2วันที่ผ่านมาเพื่อนสมาชิกได้อภิปรายเกี่ยวกับคุณภาพของใบเสนอราคามาหลายรอบแล้วปัญหาคือระบบของเราควรตรวจว่ามีใบเสนอราคาที่มีคุณภาพน่าเชื่อถือเพียงใดผมจึงเสนอให้สำนักงบประมาณประสานและเชื่อมต่อข้อมูลกับกรมพัฒนาธุรกิจและการค้าเพื่อช่วยตรวจสอบบริษัทที่ใช้เป็นแหล่งสืบที่มาของราคาอย่างน้อยต้องรู้ว่าบริษัทนี้ประกอบธุรกิจประเภทใดมีสถานะอย่างไรและข้อมูลทางธุรกิจมีความสอดคล้องกับสินค้าที่เสนอราคาหรือไม่เพราะมีใบเสนอราคาไม่ได้แปลว่าได้ราคาตลาดและเอกสารครบไม่ได้แปลว่าได้ของที่มีคุณภาพปัญหาที่คณะกรรมการพบยังไม่ได้มีเพียงเรื่องราคาและใบเสนอราคาเพียงอย่างเดียวครับบางโครงการวัตถุประสงค์ไม่ชัดบางโครงการขอบเขตงานไม่ชัดและข้อมูลที่แต่ละหน่วยงานส่งมาอยู่คนละรูปแบบทำให้การเปรียบเทียบราคาทำได้ยากผมจึงเสนอให้สำนักงบประมาณจัดทำแบบฟอร์มกลางผ่านระบบสารสนเทศสำหรับการเสนอโครงการทำให้ทุกหน่วยงานกรอกข้อมูลที่มีความสำคัญในลักษณะเดียวกันตั้งแต่วัตถุประสงค์ปัญหาที่ต้องแก้ผลลัพธ์ราคาต่อหน่วยที่มาของราคาจนไปถึงหลักฐานที่ใช้ในการประกอบเพื่อเสนอราคาเมื่อข้อมูลอยู่ในรูปแบบเดียวกันเราจึงสามารถเปรียบเทียบราคาของแต่ละหน่วยงานตรวจจับความผิดปกตินำเสนอข้อมูลมาวิเคราะห์ได้ Digital Government ไม่ใช่การเปลี่ยนกระดาษเป็น PDF เพียงอย่างเดียวแต่ต้องเปลี่ยนเอกสารให้อยู่ในรูปแบบของรัฐที่สามารถตัดสินใจได้ด้วยเรื่องแรกเรื่องเสื้อเกราะจบไปแล้วครับเรื่องต่อมาครับเรื่องที่2เรื่อง Data Center และ Cyber Security ครับกระทรวงมหาดไทยมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับ Data Center และ Cyber Security รวมทั้งหมด7โครงการวงเงินรวม 806.4 ล้านบาทครับเหตุผลว่าทำไมรัฐบาลควรทบทวนการลงทุนใน Data Center ของแต่ละหน่วยงานภายใต้นโยบาย Cloud First Policy ผมได้อภิปรายไปแล้วและคงไม่อภิปรายซ้ำอีกแต่ผมขอยกตัวอย่างหนึ่งนะครับก็คือโครงการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์และสารสนเทศการดับเพลิงวงเงิน129ล้านบาทซึ่งโครงการนี้นะครับติดตั้งถังดับเพลิงให้กับ Data Center จำนวน77จังหวัดที่น่าสนใจนะครับคือแต่ละแห่งมีราคาเท่ากันเป๊ะแสดงว่าที่ผ่านมาครับกระทรวงมหาดไทยไม่มีการสำรวจหน้างานและก็สำรวจพื้นที่ก่อนที่จะเสนอคำของบประมาณมาดังนั้นครับโครงการนี้ในโครงการที่เกี่ยวข้องกับ Data Center และ Cyber Security ของกระทรวงมหาดไทยทั้งหมดผมขอตัดนะครับเป็นวงเงินทั้งสิ้น 806.4 ล้านบาทขอบคุณครับท่านประธาน
2: ครับต่อไปท่านกันตพงษ์ประยูรศักดิ์เชิญครับ
6: เรียนท่านประธานที่เคารพผมอเอกกันพงษ์ประยูรศักดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต เขตมีนบุรีและเขตสะพานสูงพรรคประชาชนวันนี้ขอร่วมอภิปรายงบประมาณปี70ในมาตราที่20ก็คือสำนักปลัดเวทขอได้แปลยติไว้ที่ 2% สำหรับมหาดไทยเนี่ยครับท่านตั้งงบไว้ที่ 227,000 เขาหักไปแล้วประมาณ 1,000 ล้านหักไปประมาณ 0.4% เวทขออนุญาตตัดอีก 2% ตัดตรงไหนเดี๋ยวเรามาให้เหตุผลกันนะครับว่าเริ่มจากไหนดีคำตอบครับเริ่มที่สำนักแรกก็คือสำนักงานปลัดท่านครับสำนักงานปลัดปีนี้ได้ไป 4,356 ล้านนะครับแล้วก็มีการซื้อสิ่งที่โอเอทจะใช้โมเดลว่า CPT มาดูกันครับว่า CPT คืออะไร C ตัวแรกคือแชร์ครับแชร์แปลว่าเก้าอี้ท่านครับสำนักงานปลัดมีโครงการซื้อเก้าอี้11จังหวัดหรือ11โครงการไล่ตั้งแต่แม่ฮ่องสอนสุโขทัยกระบี่เชียงใหม่อยุธยาสมุทรสาครนครนายกเลยลำพูนแพร่และอ่างทอง11จังหวัดครับท่านประธานครับ11จังหวัดนี้ถามว่าซื้อไปทั้งหมดกี่ตัวตอบ 1,041 ตัวโอเคโอ้ยไม่ว่ากันเพราะว่าเก้าอี้เป็นสิ่งที่ดีแปลว่าแชร์กระบี่เป็นสิ่งที่ดีเพราะทำให้เราหายเมื่อยวงเงินที่ทั้งหมดก็คือ6ล้านบาทแต่จะมีอยู่3โครงการที่เอ็ดอยากที่ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมทำให้มันดีกว่านี้ไม่ได้ไปดูโครงการที่1ที่ท่านซื้อที่จังหวัดลำพูนนะครับท่านซื้อทั้งหมด205ตัวแบ่งเป็น2ห้องห้องหนึ่งคือห้องปฏิบัติการอีกห้องหนึ่งคือห้องประชุมจามะทีวีห้องปฏิบัติการท่านซื้อเก้าอี้46ตัวเป็นเก้าอี้แบบนั่งทั่วไปราคาตัวละ 12,000 แบบเดียวกันทุกอย่างไปด้วยกันเป๊ะข้ามห้องเดินไปอีกฝั่งนึงไม่กี่ก้าวห้องจามะทีวีท่านซื้อตัวละ19,500ต่างกัน 7,500 แล้วท่านซื้อไปทั้งหมดอีก80ตัวคูณเลขไปคูณเลขมาถ้าเอาฐานที่ต่ำสุดก็คือจะเซฟเงินได้ 600,000 บาทท่านประธานครับอันนี้แค่ตัวอย่างเดียวไปดูตัวอย่างที่2ครับหรือโครงการที่2ครับจังหวัดแพร่แพร่ก็เช่นกันครับมีอยู่2ห้องเป็นที่สารการจังหวัดเป็นสารการจังหวัดใหม่ด้วยเขาบอกว่ามี2ห้องห้องนึงเรียกว่าจดหมายเหตุอีกห้องนึงคือเวียงโกสาห้องจดหมายเหตุซื้อเก้าอี้เรียกว่า C1 C1 คือเก้าอี้ประธานแบบที่เรานั่งเป็นเก้าอี้ประธานซื้อทั้งหมด3ตัวตัวละ6,600แต่ห้องเวียงโกษาก็ซื้อเก้าอี้ประธานเหมือนกันแต่ซื้อได้ 5,000 คำตอบคือต่างกันประมาณ 1,000 กว่าบาทนี่คือแค่ห้องต่างกันนิดเดียวนะครับเดินไปไม่กี่ก้าวทำไมห้องที่เวียงโกษาไม่เดินไปบอกเพื่อนๆที่ห้องจดหมายเหตุว่าเฮ้ยๆฉันซื้อแค่ 5,000 เองทำไมแกซื้อ 5,600 แค่พูดกันนะครับเอ้ยเข้าใจครับว่ามันไม่มีราคากลางกรมบัญชีกลางก็ไม่ทำแต่ก็ควรอย่างน้อยเป็นเพื่อนกันน่ะอยู่ในสารกลางเดียวกันน่ะคนพูดกันนะครับแล้วไปดูที่ C2 ครับโค้ด C2 คือเก้าอี้ปฏิบัติการทั่วไปเก้าอี้ทั่วไปที่พวกเรานั่งเนี่ยถ้าเป็นห้องจดหมายเหตุซื้อตัวละ 3,000 ซื้อทั้งหมด164ตัวส่วนถ้าเกิดเป็นห้องเวียงโกไสเขาซื้อ64ตัวแต่ราคา 2,270 ต้องชมเวียงโกไสนะครับท่านซื้อได้ถูกมากนะคือซื้อตัวละ 2,000 กว่าบาทอีกห้องนึงติดการซื้อ 3,000 ห้องเวียงโกไสต้องได้รับเหรียญทองครับเพราะนี่คือเขาซื้อได้ถูกจริงๆนี่คืออีก1ตัวอย่างที่อยู่ที่เดียวกันแต่ราคาแม่งก็ห่างกัน 7-8,000 เซฟ2ที่ก็คือที่ลำพูนกับที่แพร่เนี่ยเกือบ 700,000 บาทเฉพาะค่าเก้าอี้ไปดูอีกจังหวัดนึงครับคือที่อ่างทองนี่ของท่านเพื่อเอาเองนะครับท่านสสนัทวุฒิคืออ่างทองมี3ห้องห้องแรกคือป่าโมกห้อง2คือโพทองห้อง3คือ3โก้ทั้ง3ห้องนี้โมเดลก็คือ C1 ก็คือแชร์เหมือนซื้อที่แพร่เมื่อกี้นะครับ C1 ป่าโมกซื้อ 4,000 ก็คือเก้าอี้ประธาน C2 ป่าโทษทีครับ C1 เหมือนกันเก้าอี้ประธานเหมือนกันป่าโมกซื้อ 4,000 โพทองซื้อ 4,500 และ3โก้ซื้อ 3,800 3โก้นี่โก้จริงๆคือทำไมสามโก้ไม่เดินไปบอกโพทองและไม่เดินไปบอกป่าโมกว่าเฮ้ยมึงซื้อ 3,800 เถอะฉันซื้อได้ 3,800 เองก็คุยกันก็ได้เองก็จบครับเพราะอยู่ในที่เดียวกันนะครับมาดู C2 C2 คืออะไรครับ C2 ก็คือเก้าอี้ทั่วไปที่เรานั่ง C2 ป่าโมกซื้อ 2,800 โพทองซื้อ 2,900 และสามโก้ซื้อ 2,600 สามโก้ก็ซื้อถูกกว่าเพื่อนอีกนี่คือสิ่งที่เอ็ดสงสัยมากคือไม่มีราคาก็ไม่มีราคากลางไม่ว่าเลยแต่ท่านเป็นเพื่อนกันน่ะอยู่ในสถานการณ์จังหวัดเดียวกันสามโก้ก็ไปบอกโพทองหน่อยก็ไปบอกป่าโมกหน่อยว่าเฮ้ยฉันซื้อเท่านี้เพราะถ้าเกิดท่านรวมแล้วราคาเนี่ยสามเฉพาะนี้แค่3โครงการนะนี่ท่านจะลดได้อีก 740,000 บาทนี่คือแชร์แปลว่านี่แค่กรมเดียวนะครับจากอะไรกระทรวงมหาดไทยถ้าเอากรมอื่นด้วยแล้วก็กระทรวงอื่นด้วยเนี่ยจากแชร์จะกลายเป็นแชร์ลูกโซ่ทันทีเลยท่านเห็นไหมนี่คือสิ่งที่เราลดได้ครับทันทีนี่เป็นอ่านจากเล่มนี้นะครับนะแค่เล่มเดียวยังเจอขนาดนี้ต่อมาตัวพีครับพีคืออะไรพีคือปั๊มคืออะไรก็คือปั๊มน้ำปั๊มน้ำเนี่ยมีหลายโครงการครับมีที่มุกดาหารที่แพร่ที่ระยองที่แม่ฮ่องสอนแต่ที่อ่อยสงสัยคือที่ฉะเชิงเทราคืออย่างครับโครงการฉะเชิงเทราเนี่ยเขาซื้อไว้ 250,000 คือราคาที่เขาประเมินเนี่ยประมาณ100,900ก็คือแพงกว่าปกติแล้วอ่อยก็ไปเสือกครับว่าไอ้ปั๊มเนี่ยชื่อว่าปั๊มบูสเตอร์ปั๊มมี3แรงราคาที่เขาประเมินคือ 160,000
7: ของจริงอ่ะแสนนิดๆแสดงว่าท่านซื้อไปเนี่ยที่ท่านเนี่ยในใบเสนอราคาเนี่ยท่านจัดไปถึง109ก็แสดงว่าแพงกว่าประมาณสัก 7-8 หมื่นอ่ะเป็นค่าแรงเอาไม่ว่ากันไอ้เรื่องปั๊มเอ่ยก็คิดว่าเคลียร์มาดูท่อมีปั๊มไม่มีท่อไม่ได้มาดูท่อเอ่ยไปสืบไปเลยครับเอ่ยก็เป็นเอนจิเนียร์ท่อที่ใช้ร่วมกับปั๊มเรียกว่าท่อ HDPE มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง2นิ้วครึ่งซึ่งท่อเนี้ยเอ่ยไปสืบราคาไปดูมาหลายที่เอาแบบไฮโซท่อแบบแล้วทนแรงกดดันที่สูงมากของน้ำซึ่งท่อตัวนี้มันจะทำไมครับมันจะปั๊มน้ำขึ้นไปไปเก็บไว้บนดาดฟ้าซึ่งท่อตัวนี้เอาแบบแพงสุดไฮโซสุดประมาณ150ต่อเมตรและค่าแรงอีกประมาณ200บาทเอาให้ให้แบบเต็มที่นะเอาแบบทั้งท่อทั้งค่าแรงทั้งตัวต่อเอาให้เลยต่อเมตร450บาทต่อเมตรท่านวางงบซื้อท่อไว้ 45,000 บาทเงินไม่เยอะครับแต่น่าสงสัยคือให้แบบเต็มที่คือ 45,000 ที่ฉะเชิงเทราไอ้โครงการนี้คือทำบ้านพักประมาณ12คนอยู่45,000 แล้วท่านซื้อเมตรหนึ่งอ่ะ450เอา45,000ตั้งหารด้วย450คือ100เมตรแสดงว่าตึกไอหอพักของข้าราชการที่ฉะเชิงเทราเนี่ยคือตึกสูง100เมตรเอ้ยก็ทำไอตึกสูงแล้วมันกี่ชั้นวะประมาณ20ชั้นท่านประธานครับสภาแห่งนี้สภาผู้ทรงเกียรติถึงมีแค่11ชั้นนี่คือเขาไปซื้อที่ฉะเชิงเทราไปสร้างที่ฉะเชิงเทราให้คน12คนอยู่แล้วตึก20เมตรอ้อยก็เลยสงสัยว่าทำไมถึงได้จัดงบแบบนี้มหาไทยนะครับนะก็เนี่ยครับคือเรื่องปั๊มก็อีกสักเรื่องหนึ่ง CPT ที่เนี่ยสุดท้ายแล้วเวลาพอดีนะครับที่คืออะไรที่คือ Transformer Transformer คืออีหม้อหม้อแปลงท่านประธานหม้อแปลงมี3ที่เอ้ยไปดูมาจริงๆแล้วหม้อแปลงนี่จะเปลี่ยนหลายที่นะเอาเฉพาะแค่3ที่เล่มนี้เล่มเดียวถ้าเล่มอื่นเนี่ยหลายหม้อเลยนะครับอ่ะมาดูหม้อแปลงมีซื้อ3ที่แล้วซื้อจากใครซื้อจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็มีคนเดียวที่เปลี่ยนหม้อได้ถูกไหมครับคนอื่นถ้าไม่เปลี่ยนหรอกเพราะเนี่ยท่านคือเซียนสุดและท่านก็เป็นรัฐวิสาหกิจมันก็ควรจะมีราคากลางไหมถูกไหมท่านประธานก็จะมีสมุทรสงครามมีปทุมธานีและมีอ่างทองท่านประธานมี3ที่อ่างทองอีกแล้วท่านนะท่านนัทพลอีกแล้วทีนี้เดาไหมครับท่านประธานใน3ที่นี้หม้อแปลงหม้อเดียวกันขนาดแบบเดียวกันก็คือ100 kVA ก็คือโวลต์แอมป์นะครับแล้วก็3เฟสมาดูคนที่ซื้อถูกสุดก็คือปทุมธานีต้องชมปทุมธานีเขาซื้อประมาณ1.7 ล้านอ่างทองท่านดีหน่อยอันนี้1.8 ล้านใกล้เคียงกันแต่ที่สมุทรสงครามเกือบ2 ล้านโอ้ยก็ไม่เข้าใจว่ามันเป็นค่าส่งหรือเปล่าค่าโลจิสติกส์ป่ะที่ต้องส่งอีหม้อเนี่ยคือมันก็ไม่ได้ห่างกันมากจังหวัดถูกไหมครับนี่คือการจัดการของงบประมาณไทยเราสุดท้ายนี้ท่านประธานครับก็ไอ้มทเนี่ยก็คือเรื่องของอะไรครับก็คือกระทรวงมหาดไทยแต่ถ้าเกิดท่านจัดงบแบบนี้มทเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องของการมุบมิบทุกรายการและทุกเม็ดก็ฝากท่านประธานครับด้วยความเคารพ respect
2: ครับต่อไปท่านณัฐพลโตวิจักรชัยคุณเชิญครับ
8: เรียนประธานสภาที่เคารพครับณัฐพลโตวิจักรชัยคุณผู้แทนราษฎรเชียงใหม่เขต3พรรคประชาชนครับท่านประธานครับสำหรับมาตรา20กระทรวงมหาดไทยผมจะขออภิปรายถึง2โครงการที่อยู่ในกรมการปกครองครับโดย1โครงการผมจะชื่นชมนะครับและอีก1โครงการผมจะติครับผมเริ่มที่โครงการที่ผมจะชมนะครับคือโครงการเรื่องใกล้ตัวเราครับงบประมาณในการจัดซื้อบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดสีฟ้าเนี่ยนะครับท่านประธานครับตอนปีงบปี69นะครับผมก็อยู่ในคณะอนุกรรมการก็พบว่ากรมการปกครองเนี่ยได้ตั้งงบในการซื้อบัตรประชาชนนะครับ10.8 ล้านบัตรตั้งมาทุกปีซื้อทุกปีนะครับเพราะว่าเราก็ต้องทำบัตรประชาชนให้ประชาชนอย่างต่อเนื่องสิ่งที่พบครับคือราคาที่ตั้งไว้ที่บัตรละ 19.58 บาทในชั้นกรรมาธิการครับเราก็สอบถามณตอนนั้นนะครับว่าที่ผ่านมาท่านซื้อจัดซื้อได้จริงที่ราคาเท่าไหร่เราก็ได้ข้อมูลครับ6ปีย้อนหลังซื้อไปทั้งหมด8ล็อตราคาเฉลี่ยที่เคยซื้อได้จริงๆเนี่ยแค่16บาทกว่าเท่านั้นเหตุผลนี้ครับผมเลยพยายามปรับลดเมื่อปี69นะครับพยายามในชั้นกรรมาธิการก็แล้วเอามาพูดอภิปรายในสภาก็แล้วแต่ก็ปรับลดไม่สำเร็จพอมาถึงงบปี70ครับโครงการจัดซื้อบัตรประชาชนก็เป็นโครงการนึงที่ผมเล็งไว้เลยนะครับสไลด์ถัดไปได้เลยนะครับก็เป็นโครงการที่ผมเล็งไว้ครับแต่ปรากฏว่าเป็นเรื่องดีนะครับในเอกสารงบประมาณของกรมการปกครองทางหน่วยงานได้ปรับลดค่าจัดซื้อบัตรประชาชนลงแล้วนะครับลดลงไป43ล้านบาทก็คือลดต้นทุนต่อบัตรลงโดยจำนวนจัดซื้อยังเท่าเดิมนะครับสไลด์ถัดไปได้ครับค ครับถ้าท่านดูช่องข้างล่างนะครับซอยปี2570ซื้อ 10.8 ล้านบาทเท่าเดิมตั้งงบ167ล้านบาทต้นทุนบัตรตกบัตรละ 15.55 บาทอันนี้เป็นเรื่องที่ดีครับที่หน่วยงานยอมปรับลดลงให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เขาซื้อได้จริงๆในอดีตที่ผ่านมาอันนี้เป็นเรื่องที่ผมขอชื่นชมไปยังหน่วยงานโดยเฉพาะฝ่ายที่ดูแลเรื่องบัตรประชาชนนะครับแม้ว่าปีที่แล้วจะปรับลดไม่สำเร็จแต่ว่าทางหน่วยงานก็รับข้อสังเกตเราไปก็อันนี้เป็นเรื่องดีๆเรื่องนึงที่ผมและพรรคประชาชนเราตรวจสอบค้นพบทำให้เราสามารถประหยัดกรอบวงเงิน43ล้านบาทเพื่อนำกรอบนี้ไปจัดสรรในเรื่องอื่นได้นะครับไปต่อกันที่อีกโครงการนึงครับเป็นอีกโครงการที่ผมต้องการจะตินะครับโครงการนี้เป็นโครงการใหม่ปี2570ครับชื่อว่าระบบบันทึกข้อมูลผู้พักโรงแรมเพื่อความมั่นคงและปลอดภัย Thailand Hotel Backup Data 47ล้านบาทซึ่งถ้าดูในรายละเอียดนะครับก็เป็นระบบ IT ครับประกอบด้วยฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ประมวลผลแบบ AI แสดงผลออกมาแบบแดชบอร์ดนะครับมีเว็บแอปพลิเคชันโมบายแอปพลิเคชันมีการอบรมผู้ใช้นะครับระบบนี้ทำอะไรคือตามพ.ร.บ.โรงแรมนะครับโรงแรมและที่พักที่ได้รับการอนุญาตถูกต้องแล้วเนี่ยจำเป็นที่ต้องแจ้งผู้เข้าพักให้กับกรมการปกครองได้รู้นะครับระบบนี้ก็ทำขึ้นมาเพื่อทดแทนของเดิมเพื่อทำให้มันทันสมัยมากขึ้นโดยเขาตั้งเป้าว่าจากนี้ไปเมื่อมีระบบที่ดีขึ้นการแจ้งการเข้าพักของโรงแรมที่พักต่างๆจะมีมากขึ้นนะครับตัวระบบถ้าดูแค่นี้มันก็ดีนะครับผมไม่ลงรายละเอียดเพราะผมเชื่อว่าทางอนุครุพันธ์คงดูมาอย่างละเอียดแล้วเพราะไม่มีการปรับลดเลยรายละเอียดตัวโครงการไม่เป็นไรครับแต่ท่านประธานครับสไลด์ถัดไปได้นะครับปัญหาของการที่เราจะได้ข้อมูลผู้เข้าพักที่อยู่ในประเทศไทยมากขึ้นที่ผ่านมาครับมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวระบบครับในหลายโอกาสผมอภิปรายนะครับถ้าเราต้องการผู้เข้าพักข้อมูลผู้เข้าพักให้ได้มากขึ้นท่านต้องปลดล็อกพ.ร.บ.โรงแรมเดิมที่มันล้าหลังจนทำให้ที่พักต่างๆเขาเข้าสู่ระบบไม่ได้สิ่งที่ท่านควรทำครับท่านต้องแก้พ.ร.บ.โรงแรมก่อนเอาที่พักทุกประเภทกว่าอีก 70,000 แห่งที่อยู่นอกระบบให้เขามีตัวตนทางกฎหมายก่อนแล้วท่านก็ค่อยไปออกแบบระบบ IT ที่มันสามารถรองรับการจดแจ้งได้การขออนุญาตแบบออนไลน์ได้การแจ้งการเข้าพักได้แล้วท่านค่อยของบไปทำแต่สิ่งที่ท่านทำครับท่านทำกลับกันสมัยประชุมที่แล้วท่านประธานจำได้ผมอภิปรายกับท่านประธานนี่แหละตอนที่เราแก้พ.ร.บ.โรงแรมฉบับแก้น้อยแล้วผมบอกว่าฉบับนั้นน่ะแก้มาเพียงแค่เพื่ออำนวยความสะดวกในการแจ้งก็คือแก้เพื่อให้สอดรับกับโครงการที่ได้งบมาก่อนแค่นั้นเองแล้วท่านประธานวิปรัฐบาลนะครับท่านกรวีขออนุญาตพาดพิงท่านเคยรับปากนะครับว่าท่านจะไปเร่งนำพ.ร.บ.โรงแรมที่เป็นเวอร์ชันแก้ใหญ่แก้ให้คนผู้ประกอบการต่างๆเข้าระบบได้ท่านบอกนะครับว่าท่านจะนำเข้าสู่สภาสมัยนี้ผมนั่งดูมติครม.ทุกสัปดาห์นะครับยังไม่เห็นมติในการรับหลักการร่างพ.ร.บ.โรงแรมเลยซึ่งถ้าท่านพูดและทำจริงผมอยากให้ท่านรีบนำพ.ร.บ.โรงแรมร่างแก้ใหญ่เข้าสู่สภานะครับสไลด์ถัดไปครับด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้ครับท่านประธานกระบวนการมันกลับหัวกลับหางท่านเอาระบบมาก่อนที่ก็ไม่อาจจะช่วยให้ได้ข้อมูลมากขึ้นได้แถมให้อีกข้อครับในเอกสารชี้แจงโครงการนี้ที่ได้มาจากในชั้นกรรมาธิการก็ระบุนะครับระบบ IT นี้47 ล้านที่ขอรองรับเพียงแค่ 28,000 แห่งที่ถูกกฎหมายอยู่แล้วแต่ในความเป็นจริงมีอีก 70,000 กว่าแห่ง 80,000 กว่าแห่งที่กรมการปกครองก็พูดเองนะครับว่ายังไม่ได้มีตัวตนทางกฎหมายท่านเห็นไหมครับว่าระบบเนี้ยทำมาแค่เพื่อแก้ไขปัญหาในอดีตซึ่งก็ไม่อาจจะแก้ได้เนาะแล้วต่อให้เราแก้กฎหมายในอนาคตอันใกล้ที่จะมีที่พักเข้าสู่ระบบกฎหมายมากขึ้นระบบนี้ก็ไม่อาจจะรองรับก็ได้นะครับความเห็นผมนะครับผมคิดว่าโครงการ47ล้านบาทนี้สามารถตัดและชะลอไปก่อนได้นำกลับมาปี71ก็ยังทันเพราะเราควรที่ต้องแก้พ.ร.บ.โรงแรมก่อนผมขอสงวนคำแปลไว้ตามที่ได้สงวนไว้ครับท่านประธานขอบคุณครับ
2: ครับต่อไปท่านอิทธิพลชนทราศิริเชิญครับ
9: เรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมอิทธิพลชนทราศิริสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นพรรคประชาชนในฐานะผู้ลงชื่อขอสงวนคำแปลยติปรับลดงบประมาณมาตรา20กระทรวงมหาดไทยในส่วนของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นโครงการ เสาไฟพลังงานแสงอาทิตย์หรือเสาไฟโซล่าเซลล์ที่จัดซื้อผ่านบัญชีนวัตกรรมไทยครับท่านประธานครับวันนี้ผมมีเหตุผลที่ขอปรับลดงบประมาณด้วยเหตุผล3ข้อดังนี้ครับคือ1ราคาแพงผิดปกติ4ถึง10เท่าของราคาที่จัดซื้อได้ในปัจจุบันครับ2กลไกบัญชีนวัตกรรมที่เปิดช่องให้ล็อกสเปคได้โดยถูกกฎหมายและ3ครับหน่วยงานตรวจสอบของรัฐเองทั้งปปช.สตง.ยืนยันปัญหานี้เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วครับแต่งบประมาณโครงการในลักษณะนี้แบบนี้ก็ยังมีมาต่อได้ทุกปีท่านประธานครับเสาไฟโซล่าเซลล์ทำหน้าที่เดียวกันคือให้แสงสว่างริมถนนให้กับพี่น้องประชาชนเสาไฟมีหน้าที่ส่องถนนแต่วันนี้ต้องมีคนส่องเสาไฟบ้างแล้วครับเมื่ออปท.ครับจัดซื้อด้วยการแข่งขันแบบปกติครับผมขอยกตัวอย่างหลายๆอปต.หลายๆเทศบาลที่มีการจัดซื้อจัดจ้างเองแบบไม่ต้องใช้บัญชีนวัตกรรมแต่ให้แสงสว่างบนถนนได้เหมือนกันครับที่เทศบาลตำบลหนองบัวลายครับที่อำเภอบัวลายจังหวัดนครราชสีมาจัดซื้อได้เพียงต้นละ 6,900 บาทครับที่อบต.เมืองปราสาทอำเภอโนนสูงครับจัดซื้อได้เพียงต้นละ 12,000 บาทแล้วก็ที่อบต.พญาเย็นครับอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาจัดซื้อได้เพียงต้นละ 16,500 บาทติดตั้งจริงครับใช้งานได้จริงสว่างจริง อยู่ในภาพที่อยู่ในสไลด์ที่ขึ้นตอนนี้ครับที่เราเห็นต้นละ 16,500 บาทครับท่านประธานครับลักษณะต้นแบบนี้ความสูงแบบนี้ความสว่างประมาณนี้ท่านประธานจำราคาให้ดีๆนะครับต้นนี้ 16,500 บาทแต่พอมาดูครับพอเราไปดูการจัดซื้อจัดจ้างผ่านบัญชีนวัตกรรมไทยครับอบต.หลายแห่งครับผมไม่ขอเอ่ยชื่อครับตั้งโครงการซื้อชุดโคมไฟโซล่าเซลล์ตามบัญชีนวัตกรรมไทยนี่ครับมีหลายแบบครับแบบเสาพับได้แบบเสาสไลด์บ้างแบบลอกสลิงดึงบ้างแบบเสาเข็มปั่นเกลียวบ้างหลายแบบครับล้วนเป็นบัญชีนวัตกรรมทั้งนั้นครับแล้วส่วนใหญ่ครับราคาอยู่ที่ต้นละ 60,000 ถึง 70,000 บาทท่านประธานครับต้นละ 70,000 บาทเทียบกับ 6,900 บาทเงินก้อนเดียวกันครับที่1ซื้อได้10ต้นอีกที่ซื้อได้แค่ต้นเดียวต่อให้เผื่อสเปคที่สูงกว่าครับสว่างกว่านี้เสาใหญ่กว่านี้ก็อธิบายส่วนต่างราคาขนาดนี้ไม่ได้ครับท่านประธานครับนี่ไม่ใช่ปัญหาของอบต.ที่ใดที่หนึ่งแต่เป็นปัญหาเชิงระบบทั่วประเทศที่ขอรับจัดสรรงบประมาณผ่านกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นสตง.ครับแถลงเมื่อวันที่23มีนา2569ที่ผ่านมานี้เองครับผลการรวบรวมข้อมูลการตรวจสอบโครงการเสาไฟโซล่าเซลล์ตามบัญชีนวัตกรรมไทยครับในช่วง5ปีครับปี63ถึงปี67มีอปท.กว่า563แห่งจาก62จังหวัดทั่วทั้งประเทศครับใช้งบประมาณรวมกว่า 14,000 ล้านบาทจากเงินสะสมบ้างจากเงินอุดหนุนที่รัฐจัดให้บ้างแล้วปี67ปีเดียวครับงบประมาณสำหรับซื้อไฟโซล่าเซลล์นวัตกรรมนี้ครับ 7,200 ล้านบาทส่วนในปี 68-69 ครับก็เป็นโครงการโซล่าเซลล์นวัตกรรมตามบัญชีนวัตกรรมครับปีละ 3,000 ล้าน 4,000 ล้านบาททุกปีในปี70นี้ครับโครงการติดตั้งชุดเสาไฟโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์เสาไฟนวัตกรรมเนี่ยครับบางที่ก็มีแต่เสาไฟบางที่เป็นถนนพร้อมเสาไฟครับกว่า471โครงการ 3,300 กว่าล้านครับอันนี้เฉพาะที่ขอผ่านสถ.นะครับกรมส่งเสริมนะครับทีนี้เวลาสถ.ครับมาชี้แจงในห้องงบในห้องกรรมาธิการห้องอนุครับถ้าเราถามครับก็จะตอบหน่วยงานก็จะตอบว่าท้องถิ่นเขาอยากได้เขาก็ขอมาพอเราไปถามท้องถิ่นท้องถิ่นก็บอกว่าประชาชนเขาอยากได้เขาก็ขอมาสถ.ก็ทำหนังสือทำเอกสารผ่านสำนักงบตามระเบียบครับถูกระเบียบทุกขั้นตอนแต่มันผิดตั้งแต่การตั้งราคาตั้งแต่ตั้งต้นครับระเบียบที่เปิดให้ซื้อของแพง10เท่าโดยชอบนี่แหละครับคือปัญหาที่สภาต้องแก้ครับท่านประธานครับสตง.ครับ ได้สรุปปัญหาประเด็นใหญ่คือราคาเนี่ยแพงแต่ไม่ตอบโจทย์พื้นที่ครับอปท.ส่วนใหญ่ก็ไม่มีการเปรียบเทียบราคากับเสาไฟทั่วไปที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับก่อนการจัดซื้อจัดจ้างครับทำให้งบครับในราคาที่สูงกว่าที่ควรจะเป็นครับสตง.ยังชี้ด้วยนะครับว่าเงินก้อนนี้เนี่ยมีค่าเสียโอกาสครับแทนที่จะเอาไปทำถนนเอาไปทำแหล่งน้ำเอาไปทำบริการสาธารณสุขที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนเร่งด่วนกว่านี้ครับท่านประธานครับต้นตอของปัญหาไม่ได้อยู่ที่เสาไฟครับแต่อยู่ที่กลไกบัญชีนวัตกรรมไทยครับคณะกรรมการปปช.ก็ระบุปัญหานี้ชัดเจนครับว่านโยบายที่ให้หน่วยงานรัฐซื้อได้โดยตรงจากผู้ประกอบการที่อยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทยเนี่ยด้วยราคาที่กำหนดไว้แล้วล่วงหน้าโดยไม่ต้องแข่งขันปปช.ใช้คำตรงๆเลยครับว่านี่คือช่องว่างแห่งกฎหมายที่จะนำไปสู่ความเสี่ยงของการเป็นตลาดผู้ขายผูกขาดครับและความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายและความเสี่ยงเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะแล้วปัญหาสำคัญครับคือผู้ประกอบการไม่ต้องแสดงโครงสร้างราคาต้นทุนครับไอราคา 70,000 บาทต่อต้นเนี่ยตั้งมาจากอะไรไม่มีใครตรวจสอบได้ครับแล้วท่านประธานทราบไหมครับว่าวิธีการทำแบบนี้วิธีการหัวกันแบบนี้ทางปฏิบัติมันทำกันอย่างไรครับวันนี้ผมขอเล่าผ่านท่านประธานไปยังพี่น้องประชาชนที่รับฟังอยู่ด้วยครับวิธีการหัวเรื่องบัญชีนวัตกรรมครับนี่ง่ายมากครับเริ่มจากครับมีเซลล์ครับก็นำสินค้าบัญชีนวัตกรรมต่างๆเนี่ยวิ่งไปหานายกอบต.ต่างๆไปเสนอสินค้านวัตกรรมครับแล้วก็บอกว่าได้ชัวร์เดี๋ยวจัดการให้ทำเอกสารทำให้ได้หมดครับนายกแค่เอาเข้าแผนขอเข้ามาครับได้แน่นอนดูสิครับเซลล์บางรายถ่ายรูปคู่กับนายกเก็บไว้เป็นหลักฐานไว้รายงานว่าจองแล้วเจ้าอื่นห้ามเข้านะเอาไปยืนยันกับบริษัทว่าอบต.นี้ขอแน่นอนได้แน่นอนเมื่อเสนอเข้ากรมครับก็ผ่านครับทุกอย่างถูกระเบียบหมดครับเอกสารครบเลขบัญชีนวัตกรรมมีจริงครับกรมก็เสนอต่อสำนักงบโครงการผ่านแบบสบายหมือครับเข้าเล่มขาวค่าแดงออกมาให้สภาผู้แทนเราได้พิจารณากันอยู่นี่แหละครับพอผ่านงบไปได้ครับก็ไปจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงไม่มีการแข่งขันราคานี่ไงครับทำได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายจบที่ครับราคาเต็มเพดานตามบัญชีนวัตกรรมทุกครั้งไม่ต้องประกวดราคาครับไม่ต้องแข่งขันกับใครล็อกเลขล็อกสเปคกันมาเลยผ่านสบายสบายครับแล้วส่วนต่าง4ถึง10เท่านี้ไปไหนครับสงสัยกันไหมครับเป็นกำไรที่เพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการหรือเปล่าครับหรือมันแตกย่อยเป็นเปอร์เซ็นต์แบ่งให้ใครต่อใครระหว่างทางหรือไม่ผมตอบแทนไม่ได้ครับท่านประธานครับแต่ปปช.ครับตอบไปแล้วครับในเอกสารฉบับนี้ว่านี่คือความเสี่ยงของการทุจริตเชิงนโยบายนวัตกรรมที่แท้จริงของโครงการนี้ไม่ใช่เสาไฟหรอกครับท่านประธานนี่คือความเสี่ยงของการเชิงตรวจจุดนโยบายและนวัตกรรมที่บอกว่าเป็นนวัตกรรมเนี่ยมันคือการล็อกสเปคแบบถูกกฎหมายปปช.ก็เตือนแล้วสตง.ก็ตรวจพบแล้วแม้กระทรวงการคลังก็ตอบรับข้อเสนอปปช.ตั้งแต่ปี67แล้วครับว่าจะทบทวนราคาผ่านมา3ปีครับราคาก็ยังเท่าเดิมนี่คือเหตุผลที่สภาแห่งนี้ต้องใช้อำนาจตัดลบงบประมาณครับท่านประธานครับผมจึงขอปรับลดงบประมาณ 1% ของงบกระทรวงมหาดไทยทั้งหมดครับซึ่งใกล้เคียงกับราคางบประมาณเสาไฟโซลาร์เซลล์ปี70ด้วยเหตุผลที่ว่าส่วนต่างราคา 4-10 เท่านี้ไม่ใช่เนื้องานครับแต่คือไขมันส่วนเกินตัดออกแล้วพี่น้องประชาชนไม่เสียประโยชน์แม้แต่บาทเดียวครับงบเท่าเดิมครับถ้าซื้อในราคาที่ 16,500 บาทจะได้เสามากกว่านี้ 4-5 เท่าหรือประหยัดงบได้หลายพันล้านบาทเอาไปทำถนนหนทางเอาไปทำแหล่งน้ำได้อีกเยอะครับท่านประธานครับเสาไฟต้นหนึ่งส่วนต่าง 50,000 บาทฟังดูอาจจะไม่เยอะครับแต่คูณด้วยหลักหมื่นต้นแสนต้นทั่วทั้งประเทศตลอด 5-6 ปีที่ผ่านมานั่นคือโรงเรียนนั่นคือโรงพยาบาลถนนหนทางแหล่งน้ำที่พี่น้องประชาชนควรจะได้แต่ไม่ได้ผมจึงขอให้เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับได้โปรดสนับสนุน คำแปรยติปรับลดงบประมาณในรายการนี้เพื่อคืนแสงสว่างที่แท้จริงให้กับภาษีของประชาชนขอบคุณครับ
2: ครับต่อไปท่านเกียรติคุณต้นยางเชิญครับ
10: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมเกียรติคุณต้นยางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดนนทบุรีเขตเลือกตั้งที่7อำเภอประมูทองอำเภอไซน้อยพรรคประชาชนเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2570รายงานของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2570ผมแปลยติมาตรา20งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงมหาดไทย 2.27 แสนล้านบาทผมแปลยติปรับลด 10% ครับส่วนที่ขอปรับลดทั้งหมดคือแผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นงบดำเนินการดำเนินงานนะครับ 6,869,200 บาทมีการปรับลดไปแล้ว 200,000 บาทค่าตอบแทนใช้จ่ายและวัสดุจำนวน 6,862,000 บาทมีการปรับลดไปแล้ว 200,000 บาทค่าใช้จ่ายในการประกวดจังหวัดสะอาดย้ำนะครับจังหวัดสะอาด 5,114,300 บาทมีการปรับลดไปแล้ว 200,000 บาทรายการค่าใช้จ่ายมีอะไรบ้างครับท่านประธานเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะสำหรับการเดินทางไปราชการเพื่อปฏิบัติงานหรือตรวจประเมินค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเช่นค่าอาหารว่างค่าเครื่องดื่มอาหารกลางวันค่าเช่าสถานที่และค่าจัดทำเอกสารสำหรับการประชุมของคณะกรรมการหรือคณะทำงานค่าวัสดุและอุปกรณ์ค่าเครื่องเขียนวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและค่าจัดทำประกาศนียบัตรค่าจัดอบรมหรือศึกษาดูงานค่าจ้างเหมาสถานที่ค่าวิทยากรค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดพิธีปิดพื้นที่ที่เป็นต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยดีเด่นค่าเผยแพร่และถ่ายทอดบทเรียนค่าพิมพ์เอกสารสิ่งพิมพ์การถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดการขยะจังหวัดสะอาดเหตุผลที่ผมต้องปรับลดเหรอครับขอภาพสไลด์ด้วยครับท่านประธานจะเห็นนะครับโครงการประกวดได้มีการจัดไปจัดมาจัดมาจัดไปตามภาพฉายนะครับจะทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับมีจัดการขยะก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยทุกจังหวัดก็มีปัญหาหมดรูปด้านซ้ายนะครับท่านประธานจะเห็นนะครับว่าจังหวัดที่ได้รับรางวัลจังหวัดสะอาดแบ่งเป็นจังหวัดขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่มีการประกวดกันตั้งแต่ปี2563มีจังหวัดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศหรือชมเชยรวมแล้วกว่า40จังหวัดนะครับแต่พอเปรียบเทียบกับพื้นที่ที่เป็นบ่อขยะหลุมเทกองจุดสีแดงๆรูปด้านขวานะครับจะเห็นได้ว่านะครับว่ายังเต็มอยู่ทั่วประเทศเลยครับเมื่อเทียบกับรูปด้านซ้ายที่ได้รับรางวัลไม่เว้นแม้แต่จังหวัดที่ได้รับการชนะเลิศจังหวัดสะอาดตัวอย่างเช่นจังหวัดเลยของท่านอาจารย์ภูนศักดิ์พันจำปีที่เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อปีสิ่งแวดล้อมแม้กระทั่งจังหวัดนนทบุรีที่ผมพักอาศัยอยู่ทุกวันนี้ก็ยังมีปัญหาเรื่องของบ่อขยะที่อยู่ตำบลคลองขวางอำเภอไซน้อยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรียังส่งกลิ่นเหม็นไปทั้งอำเภอไซน้อยนี่แหละครับคือจังหวัดสะอาดพูดไปแล้วผมก็อายตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยจำเป็นที่จะต้องมีการตัดงบเรื่องของค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุจำนวน 6,869,200 บาทแม้ที่มีการปรับลดไปแล้ว 200,000 บาทก็ขอตัดอีกนะครับเอาภาพสไลด์ลงได้เลยครับค่าใช้จ่ายในการประกวดจังหวัดสะอาดจำนวน 5,114,300 บาทแม้ที่มีการปรับลดลงไปแล้ว 200,000 บาทผมก็จำเป็นที่จะต้องปรับทั้งหมดลดทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็งบดำเนินงาน 6,869,200 บาทแม้จะปรับลดไปแล้ว 200,000 บาทผมก็จำเป็นที่จะต้องปรับลดทั้ง3รายการ รวมเบ็ดเสร็จประมาณกว่า20ล้านบาทเพราะอะไรครับเพราะจากผลงานที่ผ่านมาจริงๆโครงการนี้เริ่มตั้งแต่ปี2560แล้วมีการประกวดอย่างชัดเจนปี2563มีท่านหนึ่งนะครับชื่อท่านทรงศักดิ์ได้เคยกล่าวไว้ในงานที่จังหวัดแห่งหนึ่งว่าวันนี้รู้สึกยินดีที่ได้มีการจัดประกวดจังหวัดสะอาดแล้วยินดีที่จังหวัดนี้เป็นจังหวัดต้นแบบของจังหวัดที่มีความสะอาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจังหวัดอื่นๆจะเอาเป็นตัวอย่างหลังจากนั้นก็มีได้รับรางวัล40จังหวัดแต่40

0: ใจสำรันเชิญครับ
1: ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมภูริวัฒน์ใจสำรันครับสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต12บางเขนท่าแล้งสายไหมออเงินและลาดพร้าวจระเข้บัวนะครับท่านประธานครับวันนี้ขออภิปรายถึงงบประมาณของกรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยครับโดยเฉพาะในส่วนของการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็ผลิตภัณฑ์โอท็อปประจำปีงบประมาณ2570ซึ่งจากการตรวจสอบเอกสารชี้แจงงบประมาณครับก็เห็นว่านี่คือการจัดทำงบประมาณในการที่ลงทิศทางซ่อนรูปแล้วก็ละลายงบไปกับการจัดอีเวนต์แล้วก็เข้ากล่องครับโดยไม่ได้นำพาประเทศไปสู่เศรษฐกิจฐานรากที่สร้างสรรค์อย่างที่กล่าวอ้างนะครับประเด็นแรกครับกรอบวงเงินงบประมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดครับสวนทางกับประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายขอสไลด์นะครับหากเราดูตัวเลขในการจัดสรรงบประมาณย้อนหลังกลับไปปี2568ครับได้งบไป 419.9 ล้านบาทปี2519ถูกปรับลดลงมาเล็กน้อยครับเหลือ 407.2 ล้านบาทแต่ผลการเบิกจ่ายจริงของปี2569ณปลายเดือนพฤษภาคมครับกลับเบิกจ่ายไปได้เพียงแค่57.79% เท่านั้นสิ่งที่น่าตกใจคือในปีงบประมาณ2570ครับกรมกับเสนอของงบประมาณพุ่งสูงขึ้น 481.46 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 18.2 โดยช่องที่เสนอปรับลดครับระบุไว้ชัดเจนเลยว่า0บาทคือไม่ยอมปรับลดแม้แต่บาทเดียวงบที่ขอเพิ่มไปเกือบ 74.2 ล้านบาทท่ามการประสิทธิภาพการเบิกจ่ายที่ล่าช้าแบบนี้สะท้อนให้เห็นถึงการถมงบประมาณโดยไม่สอดคล้องกับขีดความสามารถที่แท้จริงนะครับสไลด์ต่อไปนะครับประเด็นที่2ครับความผิดปกติของโครงการที่ใช้จ่ายสูงเกินจริงนี้ซ้ำซ้อนแล้วก็กระจุกตัวครับเมื่อเจาะลึกคงเข้าไปในไส้ในครับในการของบ 481.46 ล้านบาทก็พบความไม่เหมาะสมยกตัวอย่าง4โครงการนะครับ1คือกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อปครับที่ราคาแพงหูฉี่เลยโครงการนี้ตั้งงบไว้สูงถึง 291.6 ล้านบาทหรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 60.5% ของงบทั้งหมดแต่เมื่อดูกลุ่มเป้าหมายครับระบุว่าจัดอบรมคนเพียง 1,520 คนท่านประธานครับหารออกมาแล้วตกหัวละประมาณ 191,852 บาทนี่คือค่าอบรมหรือค่าอะไรกันแน่ในเอกสารชี้แจงมีค่าอาหารมื้อละ150บาทอาหารว่าง35บาทค่าที่พัก750บาทค่าพาหนะ200บาทคำนวณอย่างไรก็ใช้เงินไม่น่าจะถึง10ถึง15ล้านบาทคำถามก็คือเงินที่เหลือมหาศาลถูกเอาไปใช้เป็นอะไรเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาหรือค่าอะไรกันแน่ทำไมถึงยังไม่มีการแจกแจงรายละเอียดที่โปร่งใสกว่านี้นะครับต่อไปครับโครงการโอท็อปนวัตวิถีซ้ำรอยความล้มเหลวมีการตั้งงบเอาไว้55ล้านบาทเพื่อพัฒนา100ชุมชนเฉลี่ยแล้วชุมชนละประมาณ 550,000 บาทเพื่ออบรมคน 2,000 คนสุดท้ายแล้วมันซ้ำรอยความล้มเหลวเดิมโครงการนี้ทำมาหลายปีครับผลลัพธ์คืออะไรบ้างจุดเช็คอินล้างครับไม่มีนักท่องเที่ยวแต่ยังคงดันทุรังในการจัดของบอบรมซ้ำๆโดยไม่มีการสร้างระบบนิเวศการท่องเที่ยวหรือบริหารแพลตฟอร์มที่มีอยู่เพื่อเชื่อมต่อเลยนะครับโครงการที่3ครับองครักษ์โมเดล BCG ที่กระจุกตัวอยู่นะครับโครงการนี้ใช้งบประมาณไปถึง51ล้านบาทประกอบไปด้วยงบดำเนินการค่าฝึกอบรม 1.54 ล้านบาทแต่งบก่อสร้างครับ 48.11 ล้านบาทค่าคุรุพันธ์อีก 1.4 ล้านบาทแล้วกลับไปกระจุกตัวไว้ที่เดียวคือองครักษ์จังหวัดนครนายกครับโดยมีตัวชี้วัดก็คือว่าเกิดพื้นที่ต้นแบบเพียง1แห่งอบรมคนอีก900คนทั้งที่กรมก็มีศูนย์เรียนรู้โคกหนองนามีศูนย์การศึกษาพัฒนาชุมชนถึง11แห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศแล้วนี่คือการใช้งบซ้ำซ้อนกระจุกตัวและไม่จำเป็นขนาดนั้นใช่หรือไม่4ครับกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแบบเบี้ยหัวแตกใช้งบประมาณไป 142.6 ล้านบาทกระจายไป878อำเภอจัดอบรมสั้นๆครับ 1-2 วันให้คน 7,240 คนแล้วก็มีงานงบทดสอบตลาดอำเภอละประมาณ 16,000 บาทนี่คือการจัดอบรมแบบพื้นฐานเดิมสุดๆครับเราจะได้ทำน้ำยาล้างจานกันครับเราก็ไปซ้ำซ้อนกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานโดยไม่ได้ช่วยยกระดับทักษะในความคิดสร้างสรรค์ให้กับชาวบ้านเลยประเด็นที่3ครับตัวชี้วัด KPI ที่หลอกตาท่านประธานครับใช้งบประมาณ500ล้านบาทแต่ว่ากรมกับมีการตั้งตัวชี้วัดที่ค่อนข้างน่าผิดหวังครับตั้งเป้ารายได้ให้ผู้ประกอบการโอท็อปเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ4การโตแค่ร้อยละ4ครับท่านประธานแทบจะไม่ชนะเงินเฟ้อซะด้วยซ้ำครับท่านประธานหากเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์จริงๆอัตราควรจะเติบโตอยู่ที่ประมาณ 15-20%สุดท้ายมันเป็นการปั๊มยอดกิจกรรมครับตัว KPI นี้ตั้งเป้าช่องทางการตลาด 81,175 ครั้งแล้วก็ทดสอบการตลาดอีก 878ครั้งนี่คือ

0: การนับจำนวนครั้งที่กางเต็นท์จัดตลาดนัดนะครับเฉลี่ยวันละประมาณ220ครั้งวัดแค่กระบวนการทำงานครับไม่ได้วัดยอดขายจริงหรืออัตราการอยู่รอดของกลุ่มอาชีพหลังจบงานนะครับท่านประธานการยกระดับผลิตภัณฑ์ 4,880 ผลิตภัณฑ์นี่ก็วัดแค่จำนวนชิ้นงานที่ผ่านการอบรมขายมิติในเรื่องของการจดสิทธิบัตรสิทธิทางปัญญาหรือผ่านมาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าประเด็นสุดท้ายครับทำไมงบประมาณชุดนี้จึงล้มเหลวการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานรากสร้างสรรค์มันจริงหรือไม่กรมพัฒนาชุมชนยังคงติดปีกกับการคิดแบบการสงเคราะห์ครับงบประมาณส่วนใหญ่ละลายไปกับค่ามื้ออาหาร150บาทค่าเบี้ยเลี้ยงค่าเดินทางแทบจะไม่มีเงินที่ตกไปถึง R&D การดึงนักออกแบบระดับท็อปมาประกบชาวบ้านหรือการทำ cross border e-commerce เพื่อเปิดตลาดสากลการจัดสรรแบบงบหัวเบี้ยหัวแตกเหล่านี้หารเท่าทุกอำเภอครับจัดอบรม 1-2 วันเหมือนกันหมดไม่สามารถสร้างโลคอลแชมเปี้ยนในการแข่งขันในเวทีโลกได้อย่างแท้จริงนะครับสรุปครับท่านประธานงบประมาณสอบในปี2570ครับก้อนนี้เป็นเพียงแค่เหล้าเก่าในขวดใหม่ที่หยิบเอาคำสวยหรูครับอย่าง BCG หรือเศรษฐกิจฐานรากมาแปะไว้หน้าโครงการเท่านั้นแต่ไส้ในยังคงเป็นเหมือนเดิมครับอบรมสัมมนาแบบดั้งเดิมปริมาณคนเข้าร่วมมากกว่าสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจผมไม่ได้ว่าการจัดการตลาดนัดให้กับชาวบ้านมันไม่ดีนะครับแต่ว่าหากลงไปถามชาวบ้านจริงๆแล้วการรอเพียงตลาดโอท็อปในแต่ละปีมันก็ไม่ไหวครับออกไปงานแต่ละครั้งบางคนก็ต้องออกค่าใช้จ่ายเองบางงานนั้นยอดก็ไม่ถึงแต่ก็ต้องไปแต่หลังงานจบครับชีวิตค้าขายที่เขาต้องเจอในแต่ละวันมันเป็นคนละเรื่องกันเลยครับท่านประธานต้องลองถามดูครับมองทุกวันนี้ว่ามีผลิตภัณฑ์จำนวนมากอยู่ที่เราซื้อเพราะว่าเราอยากช่วยชุมชนอยากช่วยชาวบ้านมากกว่าที่จะตัดสินใจเพราะว่าผลิตภัณฑ์นั้นดีสวยแปลกสร้างสรรค์หรือคุณภาพดีที่สามารถใช้ได้ทุกวันแต่ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่ยอดเยี่ยมครับมันมีอยู่เยอะเช่นเดียวกันแต่กลายเป็นคุณภาพราคาสูงซึ่งคนทั่วไปก็ไม่สามารถซื้อไหวเป็นตลาดเฉพาะที่ขายไม่ได้ต่อเนื่องตลอดทั้งปีเป็นปัญหาฐานรากที่ไม่ถูกแก้ไขอย่างจริงจังครับผมจึงไม่อาจเห็นชอบกับงบประมาณที่ซ่อนรูปสูงเกินจริงเหล่านี้ได้โดยขอตัดส่วนที่เพิ่มจากปี2569มาทั้งหมด 74.2 ล้านบาทครับเนื่องจากผลการเบิกจ่ายในปี2569นั้นทำได้เพียงแค่ 57.79% สะท้อนว่ากรมนั้นยังมีปัญหาในการบริหารงบอยู่จึงไม่มีเหตุผลที่จะขออนุมัติเพิ่มขึ้นถึง 18.22 ในปี2570ครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ท่านกรรมาธิการได้ชี้แจงใช่มั้ยครับ
2: กับเรียนท่านประธานครับผมณัชนนท์ศรีก่อเกื้อนะครับไม่ได้ชี้แจงครับก็เลยอยากจะฝากท่านประธานนิดนะครับจากการได้ฟังมาตรา20นะครับถือว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมมากนะครับก็เลยอยากจะให้เพื่อนสมาชิกที่ลงรายชื่อนะครับได้อภิปรายในวาระ2ตั้งแต่ฟังมาถือว่าค่อนข้างดีนะครับขอชื่นชมในนามกรรมาธิการคือถ้าเกิดผมไปพูดในช่วงท้ายท่านประธานจะไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นที่จะบอกก็คือคนที่จะพูดดูตัวอย่างที่พูดมาแล้วค่อนข้างดีขอบคุณครับ
1: ครับเป็นหน้าที่ประธานควบคุมการประชุมต่อไปเชิญท่านศาสตราจารย์สุชาติธนาดำรงเวชครับเชิญ
3: ครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับกับผมศาสตราจารย์สุชาติธนาดำรงเวชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยกับผมขอเสนอให้ปรับลดงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยลง 10% เป็นเงินประมาณ 23,000 ล้านบาทโดยให้ลดจากรายจ่ายที่ไม่จำเป็นรายจ่ายซ้ำซ้อนรายจ่ายบริหารและรายจ่ายในโครงการที่ไม่มีผลต่อประชาชนและอยากให้นำส่วนลดนี้ไปเพิ่มในส่วนของบรรเทาสาธารณภัยซึ่งกระทรวงมหาดไทยให้ข้อมูลว่าในปี11จะต้องใช้จ่ายเพื่อเงินสาธารณภัยถึง 3-40,000 ล้านบาทในเรื่องเกี่ยวกับสาธารณภัยมีแนวความคิดซึ่งเข้าใจว่าผ่านครม.มาหนึ่งแล้วก็คือจะนำเงินงบประมาณของประชาชนเนี่ยประมาณ 15,000 ล้านถึง 15,500 ล้านไปซื้อประกันจากบริษัทประกันเอกชนอันนี้ผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งนะเหตุผลก็คือว่าการบรรเทาสาธารณภัยเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องรับผิดชอบและตัวอย่างที่เกิดขึ้นแล้วเช่นตอนโควิดเรียกว่าค้ำประกันโควิดตรวจพบจ่ายแล้วจบเนี่ยปรากฏว่าบริษัท ประกันภัยเจ๊งไป4บริษัทติดหนี้ประชาชนประมาณ 42,000 ล้านบาทซึ่งในที่สุดก็คือสมาคมประกันภัยและรัฐบาลต้องไปช่วยเหลือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องรับผิดชอบไม่มีบริษัทประกันใดๆใหญ่พอที่จะประกันครัวเรือนถึง30ล้านครัวเรือนนะฮะอันนี้จึงขอแสดงความเห็นว่าเงิน 15,000 ล้านบาทเนี่ยคิดเป็นประมาณ7%ของงบกระทรวงมหาดไทยนะครับเหตุผลประการแรกก็คือภัยพิบัติขนาดใหญ่เช่นน้ำท่วมพายุแผ่นดินไหวหรือภัยที่กระทบต่อประชาชนจำนวนมากเขาเรียกว่าเป็นความเสี่ยงที่เกิดพร้อมกันนะครับไม่มีบริษัทประกันภัยไหนสามารถทำรับได้บริษัทประกันภัยที่ทำได้คือประกันรถยนต์ความเสี่ยงเกิดไม่พร้อมกันนะฮะอันนี้จึงเรียนให้ทราบไว้บริษัทเอกชนเนี่ยมีความสามารถจำกัดนะครับถ้าเกิดความเสียหายเป็นหลายหมื่นล้านหรือหลายแสนล้านบาทสุดท้ายตามตัวอย่างที่ผมได้เรียนก็คือรัฐบาลจะต้องเข้ามารับผิดชอบกล่าวง่ายๆก็คือรัฐบาลเป็นผู้รับประกันสาธารณภัยที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอยู่แล้วไม่ความจำเป็นต้องไปให้บริษัทเล็กๆรับผิดชอบซึ่งจะรับผิดชอบไม่ได้แล้วก็จะมีความเสียหายเกิดขึ้นมากมายประการที่สองก็คือถ้ารัฐจ่ายเงินประมาณปีละ 15,000 ล้านบาทเงินจำนวนนี้จะไหลออกจากภาครัฐไม่ว่าจะเกิดภัยพิบัติหรือไม่แต่หากรัฐนำเงินจำนวนเดียวกันไปตั้งกองทุนสำรองบรรเทาสาธารณภัยนะฮะ10ปีก็จะได้ 150,000 ล้านนะฮะ 150,000 ล้านเพราะนั้นเกิดภัยบางปี 3-40,000 ล้านก็สามารถรองรับได้เงินนี้เป็นทรัพย์สินของประชาชนนะฮะ 150,000 ล้านแต่ถ้าไปจ่ายค่าประกันภัยก็กลายเป็นจ่ายเงินเอาภาษีของประชาชนไปจ่ายเงินเอกชนในสิ่งที่คาดหวังตรวจสอบนับไม่ได้นะเหตุผลประการที่3ก็คือการซื้อประกันภัยในวงเงิน 15,000 ล้านเนี่ยผมถือว่ามากจริงๆไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทยเนี่ย จะต้องมีความเกี่ยวข้องกับการคัดเลือกบริษัทกำหนดเงื่อนไขกรมธรรม์การประเมินความเสี่ยงและอาจมีในหน้าประกันภัยเข้ามาเกี่ยวข้องทีนี้ในหน้าประกันภัยนี่จ่ายเปอร์เซ็นต์เยอะนะมันก็เหมาะสำหรับคนที่คิดว่าจะเป็นผู้เลือกกันเนี่ยนะบางครั้งจ่ายเป็นพันล้านเลยนะกับผมจึงมีความกังวลว่าจะเกิดต้นทุนค่าในหน้าประการที่สองผลประโยชน์ทับซ้อนและความเสี่ยงต่อการใช้ดุลพินิจในการซื้อซึ่งประเทศไทยก็เป็นประเทศยากจนอยู่แล้วนะครับเรื่องนี้จึงต้องการความโปร่งใสจำนวนมากประการที่สี่ก็คือกรมธรรม์ที่จะไปซื้อเนี่ยมีเงื่อนไขมากนะฮะมีข้อยกเว้นเยอะแยะถึงเวลาเงินคุ้มกันอาจจะไม่บรรลุวัตถุประสงค์เช่นไปประกันไว้ว่าน้ำท่วมต้อง3วันตอนนี้น้ำท่วมแค่2วันประกันก็ไม่จ่ายให้นะครับและอาจมีข้อพิพาทเหตุการณ์ต่างๆจนรัฐบาลอยู่ไม่ได้จนรัฐบาลอยู่ไม่ได้แต่เมื่อประชาชนถูกน้ำท่วมบ้านพังหรือได้รับความเสียหายเขาต้องการได้รับความช่วยเหลือทันทีก็มีหลายคนกล่าวว่าเนี่ยมันระเบียบมันเยอะแยะมันช่วยไม่ทันก็ไปเปลี่ยนระเบียบนะฮะให้มันง่ายๆให้มันโปร่งใสประกาศชัดเจนหรือทำเป็นกองทุนเป็นกฎหมายขึ้นมาแล้วก็เอาเงินจากกองทุนก็ได้ถ้าไม่สามารถเอาจากงบกลางได้รวดเร็วรัฐบาลไม่ควรต้องรอให้บริษัทประกันภัยตีความกรมธรรม์ก่อนจึงจะช่วยเหลือประชาชนได้ท่านประธานครับหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน้าที่ในหลักวิชาของรัฐบาลโดยตรงนะครับรัฐบาลมีอำนาจเก็บภาษีมีงบประมาณมีงบการมีเงินสำรองและมีความสามารถในการกู้เงินดังนั้นรัฐบาลมีความสามารถในการกระจายความเสี่ยงข้ามพื้นที่ข้ามเวลาได้มากกว่าเอกชนคำถามจึงมีเพียงว่าเมื่อรัฐบาลสามารถรองรับความเสี่ยงเองได้เหตุใดเราจึงต้องนำเงินภาษีประชาชนไปซื้อความสามารถในการรับความเสี่ยงจากเอกชนอีกครั้งหนึ่งก็ผมเห็นว่าเงิน 15,000 ล้านบาทต่อปีควรนำไปใช้ปกป้องความเสียหายก่อนที่จะเกิดปัญหาเช่นไปปรับปรุงระบบระบายน้ำเขื่อนประตูน้ำแก้มลิงระบบเตือนภัยล่วงหน้า การบริหารจัดการน้ำและการอพยพประชาชนเอาเงิน 22,000 ล้านที่ผมเสนอตัดเนี่ยนะไปใส่ในส่วนนี้หลักการที่ถูกต้องคือ prevention before compensation คือป้องกันก่อนชดเชยหากรัฐบาลต้องการบริหารความเสี่ยง ก็ผมเสนอให้ตั้งระบบเงินสำรองประกันภัยพิบัติของรัฐบาลให้มีความโปร่งใสหลักเกณฑ์ชัดเจนและอยู่ภายใต้การตรวจสอบของรัฐสภาเงินที่ไม่ใช้ในปีนี้ก็สะสมไปใช้ในปีหน้าได้นะครับขอให้รัฐบาลทบทวนแนวความคิดเรื่องการใช้งบประมาณ 15,000 ถึง 15,500 ล้านเพื่อซื้อประกันภัยสาธารณะซึ่งแนวความคิดอันนี้นะผมไม่รู้ว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงคือความจริงแล้วควรศึกษาหลักวิชาของวิธีการประกันสาธารณภัยทั่วโลกซึ่งรัฐบาลเขาทำเองนะครับไม่ใช่เอาเอกชนมาทำเพราะว่าการประกันสิ่งเหล่านี้ครอบคลุมพื้นที่มากบริษัทเอกชนส่วนใหญ่เจ๊งไปก่อนแล้วก็ประกาศอ้าววันนี้ผมล้มละลายแล้วรัฐบาลก็ต้องมารับผิดชอบเงินของประชาชนควรนำไปป้องกันภัยสร้างความเข้มแข็งให้ประเทศและช่วยเหลือประชาชนโดยตรงไม่ควรนำเงินไปสร้างธุรกรรมทางการเงินอีกขั้นหนึ่งโดยไม่จำเป็นเพราะสุดท้ายแล้วผู้รับประกันความปลอดภัยของประชาชนที่ใหญ่ที่สุดแข็งแรงที่สุดและมีหน้าที่โดยตรงที่สุดคือรัฐบาลขอขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปท่านยอดชัยพึ่งพาครับเชิญครับพึ่งพรครับพึ่งพรนะครับ
4: เรียนท่านประธานที่เคารพครับผมนายยอดชายพึ่งพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเมืองพัทยาเทศบาลเมืองหนองปลือผู้แทนเมืองท่องเที่ยวระดับโลกครับวันนี้ผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายงบประมาณประจำปี2570นะครับผมได้ขอสงวนคำแปลยติในมาตรา20นะครับงบประมาณรายจ่ายของกระทรวงมหาดไทยและขอลุกขึ้นอภิปรายครั้งนี้เพื่อปรับลดงบประมาณของกรมโยธาธิการและผังเมืองด้วยเหตุผลสำคัญว่าเงินเก่ายังเบิกจ่ายไม่ได้งานเก่ายังทำไม่สำเร็จภาระผูกพันก็ล้นแต่กลับขอเงินใหม่เพิ่มเข้าไปอีกท่านประธานครับในปีงบประมาณ70กรมโยธาธิการและผังเมืองได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน 34,949,674,800 ล้านบาทแม้งบประมาณจะลดลงจากปีก่อนแต่เมื่อพิจารณาโครงการสร้างงบประมาณกลับพบว่าเงินมากถึง 28,000 กว่าล้านบาทหรือ 180% ของงบประมาณทั้งกรมกระจุกตัวอยู่ในโครงการก่อสร้างทางกายภาพขนาดใหญ่เพียง4กลุ่มโครงการได้แก่โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโครงการพัฒนาพื้นที่ตามผังเมืองโครงการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนและโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งคำถามสำคัญจึงไม่ใช่เพียงว่าโครงการเหล่านี้จำเป็นหรือไม่แต่ต้องถามว่ากรมโยธาธิการและผังเมืองมีความสามารถบริหารงานงบประมาณจำนวนมหาศาลนี้ได้เกิดผลจริงหรือไม่เพราะข้อมูลจากระบบ New GFMIS ไทยณสิ้นเดือนมิถุนายน2519ระบุว่ากรมโยธาธิการและผังเมืองมีอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรวมเพียงร้อยละ 25.31 และที่น่ากังวลที่สุดคืองบประมาณงบลงทุนเบิกจ่ายได้เพียงร้อยละ 23.35 เท่านั้นทั้งที่ได้รับงบลงทุนมากกว่า 40,000 ล้านบาทเวลาผ่านไป9เดือนครับของปีงบประมาณแต่เบิกจ่ายงบลงทุนได้ไม่ถึง1ใน4นี่ไม่ใช่เพียงตัวเลขในเอกสารนะครับแต่สะท้อนถึงโครงการที่ล่าช้างานไม่เกิดและประชาชนที่ยังต้องรอขณะเดียวกันกรมโยธาธิการและผังเมืองยังมีภาระผูกพันงบประมาณข้ามปีสะสมสูงประมาณ 3.77 เท่าของงบประมาณที่ได้รับในปี70ทั้งปีและภาระผูกพันของกรมโยธาธิการและผังเมืองเพียงหน่วยงานเดียวยังคิดเป็นสัดส่วนเกือบ90%ของภาระผูกพันข้ามปีทั้งหมดของกระทรวงมหาดไทยจึงต้องถามรัฐบาลตรงๆว่า ในเมื่อโครงการเดิมยังเบิกจ่ายล่าช้าภาระผูกพันเดิมก็สูงกว่างบประมาณประจำปีเกือบ4เท่าแล้วเหตุใดรัฐบาลจึงยังตั้งโครงการก่อสร้างเพิ่มเติมโดยไม่จัดลำดับความสำคัญและไม่แสดงผลสัมฤทธิ์สะสมของโครงการเดิมให้ชัดเจนบางโครงการเดิมดำเนินการต่อเนื่องมานานนับ10ปีเช่นโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี2551แต่สภายังไม่เห็นคำตอบที่ชัดเจนว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใช้งบประมาณรวมไปแล้วเท่าใดป้องกันพื้นที่ได้จริงกี่แห่งลดความเสียหายมากน้อยเพียงใดและโครงการใดล่าช้าหรือก่อสร้างแล้วไม่สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์การตั้งงบประมาณจึงไม่ควรจัดจากจำนวนโครงการหรือจำนวนเงินที่ได้รับแต่ต้องวัดผลจากผลลัพธ์ที่ประชาชนได้รับจริงท่านประธานครับทุกครั้งที่ฝนตกหนักชาวบ้านไม่ได้ถามว่ากรมได้รับงบประมาณกี่หมื่นล้านแต่เขาถามว่าเมื่อไหร่น้ำจะไม่ท่วมบ้านเมื่อไหร่ถนนจะสัญจรได้และเมื่อไหร่โครงการจะเสร็จเสียทีปี70โครงการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนได้รับงบประมาณถึง 4,000 กว่าล้านบาทแต่จากผลการเบิกจ่ายโดยรวมของกรมที่ผ่านมาประชาชนย่อมมีเหตุผลที่จะตั้งคำถามเงินจำนวนนี้จะกลายเป็นระบบป้องกันน้ำท่วมที่ใช้งานได้จริงหรือจะกลายเป็นเพียงรายการผูกพันที่สะสมเพิ่มขึ้นทุกปีประเทศไม่ได้ขาดโครงการแต่เราขาดการบริหารจัดการทั้งระบบขาดการเชื่อมต่อระหว่างกรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรมชลประทานและหน่วยงานเจ้าของถนนต่างคนต่างขุดต่างคนต่างสร้างแต่น้ำมาประชาชนต้องรับภาระร่วมกันอีกประเด็นหนึ่งครับงบประมาณขององค์การจัดการน้ำเสียซึ่งในปี70ได้รับงบประมาณ 1,700 กว่าล้านบาทโดยเป็นงบเกี่ยวข้องกับโครงการบำบัดน้ำเสียถึง 1,400 กว่าล้านบาทหรือร้อยละ 83.49ผมไม่ได้ปฏิเสธความจำเป็นของระบบบำบัดน้ำเสียแต่ขอตั้งคำถามถึงรูปแบบการทำงานที่เน้นการก่อสร้างมากกว่าความยั่งยืนหรือการก่อสร้างหลังการก่อสร้างที่ผ่านมาหลายพื้นที่มีการสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแล้วส่งมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ท้องถิ่นกลับไม่มีงบประมาณเพียงพอสำหรับค่าไฟค่าบำรุงรักษาบุคลากรและการเดินระบบอย่างต่อเนื่องผลคือรัฐได้สิ่งก่อสร้างแต่ประชาชนอาจได้รับการบริการสาธารณะไม่ได้รับการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพสำหรับบางพื้นที่นะครับก็ยังมีปัญหาให้พบอยู่เป็นประจำดังนั้นก่อนอนุมัติงบก่อสร้างระบบใหม่รัฐบาลต้องตอบให้ได้ว่าใครจะเป็นผู้เดินระบบใครจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายระยะยาวท้องถิ่นมีความพร้อมหรือไม่และคุณภาพน้ำหลังดำเนินโครงการดีจริงเพียงใดท่านประธานครับผมจึงขอเสนอปรับลดหรือชะลอรายการสร้างใหม่ที่ยังไม่มีความพร้อมทั้งด้านพื้นที่แบบก่อสร้างการอนุญาตและแผนส่งมอบภารกิจพร้อมทั้งให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งดำเนินโครงการเดิมใช้งบผูกพันและงบที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีให้เกิดผลก่อนเสนอขอรับงบประมาณสำหรับโครงการใหม่รวมถึงต้องเปิดเผยข้อมูลโครงการล่าช้าเป็นลายโครงการระบุสาเหตุผู้รับผิดชอบความคืบหน้าและกำหนดวันแล้วเสร็จให้สภาและประชาชนได้ตรวจสอบได้การปรับลดครั้งนี้ไม่ใช่เป็นการตัดงบแก้ปัญหาน้ำท่วมไม่ใช่การขัดขวางการพัฒนาพื้นที่และไม่ใช่การทอดทิ้งประชาชนแต่เป็นการตัดงบที่ยังไม่มีความพร้อมเพื่อรักษางบประมาณไว้ให้กับโครงการที่พร้อมเบิกจ่ายและแก้ปัญหาให้ประชาชนได้จริงเพราะงบประมาณแผ่นดินไม่ควรถูกนำไปดองอยู่ในโครงการไม่ควรถูกผูกพันไว้ล่วงหน้าโดยไม่เห็นปลายทางและไม่ควรถูกใช้เพียงเพื่อสร้างผลงานบนกระดาษประชาชนไม่ได้ต้องการเห็นตัวเลขงบประมาณหลายหมื่นล้านบาทประชาชนต้องการเห็นความสำเร็จน้ำไม่ท่วมของไม่เน่าและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นขอบคุณครับท่านประธาน
1: ครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพนักงานส่วนตำบลพนักงานครูและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่อำเภอยะลังจังหวัดปัตตานีจำนวน45ท่าน ข้ารับฟังการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรเชิญนั่งครับต่อไปท่านนิตยามีศรีเชิญครับ
5: เรียนประธานสภาที่เคารพดิฉันนิตยามีศรีค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการเขต5พื้นที่ตำบลแพรกษาใหม่บางปลาบางฉลงราชาเทวะหนองปือและศรีษะจระเข้น้อยพรรคประชาชนค่ะท่านประธานดิฉันท่านประธานคะดิฉันขอสงวนคำแปลยติในมาตรา20นะคะงบประมาณรายจ่ายของกระทรวงมหาดไทยค่ะในส่วนของกรมการพัฒนาชุมชนค่ะท่านประธานเพื่อขอให้ปรับลดงบประมาณโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจรากฐานการผลิตการตลาดและการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนค่ะท่านประธานท่านประธานคะโครงการนี้ได้รับงบประมาณปี70นี้ถึงจำนวน 1,208 ล้านบาทนะคะหรือ 20.84% ของงบประมาณกรมการพัฒนาชุมชนทั้งกรมค่ะท่านประธานชื่อโครงการฟังแล้วเหมือนว่าเงินกว่า 1,200 ล้านบาทจะถูกนำไปช่วยผู้ผลิตและผู้ประกอบการนะคะหรือชุมชนทั้งด้านการผลิตมาตรฐานสินค้าบรรจุภัณฑ์และช่องทางการตลาดค่ะท่านประธานแต่เมื่อเปิดดูรายละเอียดแล้วกลับพบว่างบประมาณทั้งหมดนั้นเป็นงบดำเนินการค่ะท่านประธานไม่มีงบลงทุนหรืองบอุดหนุนลงไปที่ไปถึงชุมชนโดยตรงเลยแม้แต่บาทเดียวค่ะท่านประธานเงินจำนวนนี้แบ่งออกเป็น2รายการหลักค่ะท่านประธานรายการแรกคือการจ้างเหมาบริการนะคะ727ล้านบาทหรือ 60.17% ค่ะรายการที่2คือรายการในการสัมมนาและฝึกอบรมค่ะ481ล้านบาทหรือ 39.83% นะคะกล่าวได้ว่านะคะท่านประธานทุกเงิน100บาทของโครงการนี้ประมาณ60บาทใช้กับใช้ไปในการจ้างเหมาค่ะแล้วอีกเกือบ40บาทใช้ไปในการอบรมสัมมนาค่ะท่านประธานแต่ไม่มีสักบาทเลยที่ถูกจำแนกไปลงทุนหรืออุดหนุนโดยตรงถึงชุมชนค่ะท่านประธานดิฉันไม่ปฏิเสธค่ะว่าการอบรมการตลาดหรือการจัดกิจกรรมนั้นไม่มีประโยชน์แต่คำถามคือว่าจำเป็นต้องใช้เงินกว่า 1,200 ล้านบาทกับการกับกระบวนการเหล่านี้หรือไม่และหลังจบกิจกรรมแล้วชุมชนได้รับผลประโยชน์ที่ยั่งยืนอย่างไรคะเพราะสิ่งที่ผู้ประกอบการชุมชนต้องการอาจไม่ใช่การเข้าอบรมหลักสูตรใหม่ๆทุกปีหรือเดินทางไปออกงานไม่กี่วันแล้วก็กลับบ้านนะคะสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรคะสิ่งที่เขาต้องการคือเครื่องมือในการผลิตที่มีประสิทธิภาพมาตรฐานอย.และมาตรฐานสินค้าบรรจุภัณฑ์ที่แข่งขันได้ในตลาดจริงนะคะเงินทุนหมุนเวียนช่องทางจำหน่ายที่ต่อเนื่องและการเข้าถึงตลาดโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาอีเวนต์ของรัฐบาลนะคะท่านประธานคะงบประมาณลักษณะนี้กำลังกลายเป็นรายจ่ายประจำที่ซ่อนอยู่ในชื่อโครงการพัฒนาค่ะชื่อโครงการบอกว่าจะส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากแต่โครงการงบประมาณกลับเน้นการจ้างผู้รับจ้างจัดกิจกรรมจ้างประสานงานจ้างจัดนิทรรศการและจ้างอบรมสัมมนาค่ะคนที่ได้รับเงินก่อนจึงอาจไม่ใช่ชาวบ้านหรือผู้ผลิตแต่เป็นผู้รับจ้างจัดงานค่ะท่านประธานคำถามสำคัญคือในงบการจ้างเหมาบริการ727ล้านบาทนั้นจ้างทำอะไรบ้างมีผู้รับจ้างกี่รายกระจุกตัวอยู่กับบริษัทใดหรือไม่และมีเนื้อหางานส่วนใดที่ซ้ำซ้อนกับหน้าที่ของข้าราชการและพัฒนากรที่มีอยู่ทั่วประเทศแล้วหรือไม่ส่วนงบอบรมกว่า481ล้านบาทนั้นกรมต้องตอบให้ได้ค่ะว่าผู้อบรมเป็นผู้ประกอบการรายเดิมหมุนเวียนเข้าร่วมกิจกรรมหรือไม่หลังอบรมแล้วมียอดขายที่เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ผลิตภัณฑ์ผ่านมาตรฐานเพิ่มขึ้นกี่รายและยังประกอบกิจการอยู่จริงหลังจากผ่านงานนี้ไปแล้ว6เดือนหรือปีหนึ่งจำนวนเท่าไหร่คะท่านประธานถ้าตอบไม่ได้เราก็กำลังวัดความสำเร็จจำนวนครั้งที่จัดงานกิจกรรมจำนวนครั้งที่ลงทะเบียนจำนวนครั้งที่มีภาพกิจกรรมไม่ใช่รายได้ที่เพิ่มขึ้นของพี่น้องประชาชนหรือของชุมชนนะคะท่านประธานคะในจังหวัดสมุทรปราการมีผู้ผลิตรายย่อยมีทั้งวิสาหกิจชุมชนและมีกลุ่มอาชีพจำนวนมากที่มีสินค้าและภูมิปัญญาดีๆอย่างสินค้าที่ทุกท่านถ้าได้ลองชิมแล้วต้องติดใจอย่างเช่นปลาสลิดแห้งรสดีนะคะผ้าพิมพ์ลายใบไม้ของตำบลบางปลาเป็นต้นหรืออาจจะมีทั้งยำหม่อง น้ำปลาหวานที่กินกับมะม่วงอะไรประมาณนี้นะคะหลายกลุ่มไม่ได้ขาดความรู้ค่ะแต่ไม่ต้องการอบรมซ้ำๆแต่ขาดเครื่องมือและขาดโอกาสที่จะทำให้สินค้านั้นขายในตลาดได้จริงนะคะท่านประธานหากเงินส่วนใหญ่ยังหมดไปกับการจ้างจัดกิจกรรมเศรษฐกิจฐานรากอาจเติบโตได้เพียงแค่ช่วงที่มีงานเท่านั้นค่ะแต่หยุดลงทันทีเมื่อจบงานและเต็นท์ถูกรื้อค่ะท่านประธานดิฉันจึงเสนอให้ปรับลดเงินค่าจ้างเหมาบริการและค่าอบรมสัมมนาโดยเฉพาะกิจกรรมที่จัดซ้ำขาดตัวชี้วัดหรือไม่มีหลักฐานว่าจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการในชุมชนอย่างต่อเนื่องนะคะพร้อมกันนี้กรมพัฒนาชุมชนควรปรับรูปแบบการใช้งบในปีต่อไปด้วยนะคะให้เน้นการสนับสนุนที่เกิดประโยชน์ต่อผู้ผลิตโดยตรงและดำเนินการได้ตามกฎหมายเช่นการใช้เครื่องมือในการหาสถานที่ผลิตร่วมกันการพัฒนามาตรฐานสินค้าการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทำให้สินค้านั้นขายได้หรือแม้ระบบตลาดที่ถาวรค่ะท่านประธานนอกจากนี้ต้องเปิดเผยต้นทุนกิจกรรมจำนวนผู้เข้าร่วมประกอบผู้ประกอบการที่ได้รับผลประโยชน์แล้วก็ขยายยอดขายที่เพิ่มมากขึ้นและอัตราการอยู่รอดของกิจกรรมกิจการหลังได้รับการสนับสนุนนั่นนะคะท่านประธานคะโอท็อปไม่ใช่เป็นเพียงปฏิทินการจัดงานประจำปีที่ผ่านมาเท่านั้นนะคะการพัฒนาชุมชนไม่ควรจบลงเมื่อการจบการอบรมและงบเศรษฐกิจฐานรากต้องไม่กลายเป็นเศรษฐกิจของผู้รับจ้างจัดอีเวนต์เท่านั้นหากใช้งบประมาณกว่า 1,200 ล้านแต่ชุมชนยังไม่มีเครื่องมือไม่มีมาตรฐานและไม่มีตลาดที่ยั่งยืนเราต้องยอมรับค่ะว่าโครงสร้างงบประมาณนี้ไม่ตอบโจทย์ค่ะท่านประธานดิฉันจึงยืนยันการสงวนคำแปรยติและขอให้สภาพิจารณาปรับลดค่าจ้างเหมาบริการและค่าอบรมในโครงการนี้ลงตามที่ดิฉันได้เสนอไว้ค่ะขอบพระคุณค่ะท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านวรินันท์ฮวดศรีครับ
6: เรียนท่านประธานที่เคารพครับผมวีระนันท์ฮวดศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นพรรคประชาชนเขตเลือกตั้งที่1ตัวแทนพี่น้องตำบลในเมืองตำบลเมืองเก่าตำบลพะรับครับขอร่วมอภิปรายในมาตรา20งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงมหาดไทยซึ่งสงวนคำแปรยติไว้ครับท่านประธานครับกระทรวงมหาดไทยได้รับการจัดสรรงบประมาณปีนี้รวมกว่า 288,000 ล้านบาทแม้กรรมาธิการวิสามัญนะครับจะมีการปรับลดแต่ผมเห็นว่ายังสามารถตัดปรับลดงบประมาณลงได้อีกครับเมื่อเราเปิดรายละเอียดลงไปถึงระดับกรมนะครับและโครงการพบว่ามีรายการที่มีความผิดปกติเชิงสัดส่วนของตัวเลขอยู่หลายรายการครับและสมควรได้รับคำชี้แจงจากกระทรวงมหาดไทยหรือกรรมาธิการวิสามัญครับวันนี้ผมจะพูดถึงกรมโยธาธิการและผังเมืองซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณ 34,949 ล้านบาทนะครับผมขอยกมาพูดเพียงแค่กรมเดียวครับเพื่อให้สภาแห่งนี้เห็นภาพชัดเจนว่าเหตุใดผมจึงขอปรับตัดลดงบประมาณนะครับด้วยเหตุผลดังนี้ครับประเด็นแรกครับท่านประธานครับค่าจ้างที่ปรึกษา600ล้านบาทท่านประธานครับภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติมีโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและดูแลบำรุงรักษาอาคารราชการวงเงินรวม 1,512.5 ล้านบาทนะครับเมื่อเข้าไปดูโครงการพิเศษหลวง1โครงการเราจะพบตัวเลขที่ผิดปกติอยู่3รายการที่น่าสนใจครับ 1. ค่าครุภัณฑ์สนับสนุนโครงการ 27.5 ล้านบาท 2. ค่าสิ่งก่อสร้างสนับสนุนโครงการ885ล้านบาทและค่าจ้างที่ปรึกษาสนับสนุนโครงการ600ล้านบาทท่านประธานครับขอให้ทุกท่านลองหยุดคิดนะครับว่าสัดส่วนตัวเลขมันแปลกๆไหมครับฟังกันช้าๆฟังกันชัดๆครับค่าก่อสร้าง885ล้านบาทแต่เราต้องจ่ายค่าที่ปรึกษาอีก600ล้านบาทครับคิดเป็น 67.8% ของค่าก่อสร้างนะครับค่าที่ปรึกษาซึ่งผมไม่ได้ติดใจครับและเข้าใจว่าการก่อสร้างก็มีที่ปรึกษาแต่ราคาที่ปรึกษามันสมเหตุสมผลหรือไม่ผมไม่ได้บอกว่าการจ้างที่ปรึกษาเป็นเรื่องที่ผิดนะครับแต่ผมถามว่าทำไมมันสูงขนาดนี้มันคุ้มค่าหรือไม่ครับกระทรวงมหาดไทยก็ดีนะครับท่านกรรมาธิการวิสามัญก็ดีต้องอธิบายประชาชนครับว่าเหตุใดงานที่ปรึกษาจึงมีต้นทุนสูงถึงระดับนี้ที่สำคัญขอบเขตของการปรึกษาคืออะไรมีงานอะไรที่ต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญจากบุคคลภายนอกและงานส่วนใดที่บุคลากรของกรมนะครับสามารถดำเนินการเองได้ประเด็นที่2ครับกรมมีบุคลากรด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมอยู่แล้วท่านประธานครับกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจและมีความรับผิดชอบโดยตรงนะครับในการก่อสร้างออกแบบควบคุมงานและพัฒนาเมือง เรามีวิศวกรมีสถาปนิกมีนักผังเมืองมีบุคลากรด้านเทคนิคครับรวมหัวกะทิด้านวิศวกรรมของประเทศไทยครับดังนั้นผมไม่ได้เสนอว่าต้องเลิกจ้างบุคคลภายนอกทั้งหมดแต่ที่จะเสนอวันนี้ก่อนจะจ้างบุคคลภายนอกท่านกรุณาได้ไหมครับท่านกรุณาถามคนของท่านก่อนได้ไหมว่าทำได้ไหมนะครับงานที่ออกแบบทำได้หรือเปล่างานที่ปรึกษาทำได้หรือไม่ถ้าทำได้ก็ควรใช้ศักยภาพของบุคลากรของหน่วยงานรัฐให้เต็มที่ครับถ้าทำไม่ได้ค่อยจ้างบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจริงๆแต่ท่านก็ยังต้องตอบคำถามอยู่ดีแหละครับว่าที่จ้างบุคคลภายนอกจ้างเพราะความจำเป็นหรือจ้างเพราะท่านเห็นว่าวิธีการนี้เป็นวิธีการที่สะดวกเพราะความสะดวกของท่านครับไม่ควรมีต้นทุนที่ประชาชนต้องมาแบกจ่ายไม่ควรมีต้นทุนที่ประชาชนต้องมาแบกรับครับในประเด็นที่3ครับไม่ใช่แค่โครงการเดียวที่มีการจ้างที่ปรึกษาครับเมื่อดูรายการจ้างที่ปรึกษาของกรมโยธาในปีงบประมาณ70ยังพบรายการสำคัญอีกนะครับโครงการด้านผังเมือง416ล้านบาทโครงการเขื่อนป้องกันริมตลิ่ง248ล้านบาทรวมรายการอื่นๆนะครับค่าจ้างที่ปรึกษาบุคคลภายนอกของกรมโยธาธิการเนี่ยอยู่ประมาณ 1,300 ล้านบาทนะครับก็ยังอยากจะถามชัดๆครับว่างบประมาณ 1,300 ล้านบาทเนี่ยมันสามารถนำไปแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนได้มากครับถ้าท่านลดส่วนนี้ได้นะครับไปเพิ่มประสิทธิภาพการระบบการระบายน้ำก็ดีแก้ปัญหาน้ำท่วมก็ดีน้ำแล้งก็ดีพัฒนาโครงสร้างขั้นพื้นฐานก็ดีครับท่านประธานครับนอกจากนี้นะครับนอกจากงบจ้างที่ปรึกษาแล้วกรมโยธายังมีโครงการที่เป็นระเบิดเวลาทางการคลังนะครับในปีงบประมาณ70เนี่ยเพื่อนสมาชิกก็ได้อภิปรายไปแล้วบางส่วนครับมียอดภาระผูกพันข้ามปีสูงเป็นประวัติการนะครับ 29,406 ล้านบาทและหากคำนวณงบผูกพันที่มันสะสมจนจบโครงการเนี่ยเราจะพบว่ามีมูลค่าสูงถึง 131,000 ล้านบาทนะครับตัวเลข 131,000 ล้านบาทย้ำกันอีกครั้งนะครับว่าสูงกว่างบประมาณทั้งปีของกรมโยธาอยู่ถึงเกือบ4เท่านะครับกรมโยธากรมเดียวเนี่ยก็ผูกพันไปแล้วนะครับ90กว่าเปอร์เซ็นต์ของกระทรวงมหาดไทยทั้งหมดคำถามที่มันเกิดขึ้นครับท่านประธานครับงบผูกพันถูกพิจารณาถูกเบิกจ่ายงบทุกปีแต่ผลลัพธ์การดำเนินงานการก่อสร้างบางโครงการผู้รับจ้างทิ้งงานบางโครงการผู้รับเหมาทิ้งงานบางโครงการไม่เสร็จตามกรอบระยะเวลาเช่นครับที่ขอนแก่นบ้านผมการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเมืองขอนแก่นระยะที่1สร้างมานานนะครับโดยเฉพาะการเจาะบริเวณถนนมิตรภาพหน้าโรงพยาบาลราชพฤกษ์ครับสร้างไปซ่อมไปนี่ก็ผ่านการศึกษานี่ก็มีที่ปรึกษาแล้วครับซึ่งก็ยังสร้างไม่เสร็จฝนตกทีไรท่วมทุกทีครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาช่วงเดือนที่ผ่านมาตกหนักท่วมหนักมาหลายรอบแล้วครับหากก่อสร้างแล้วเสร็จตามกรอบเวลาคงจะบรรเทาปัญหาน้ำท่วมเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางให้กับพี่น้องชาวขอนแก่นได้แล้วครับนี่ก็ล่าช้านี่ก็ไม่เสร็จเกิดปัญหาซ้อนปัญหาจนเป็นที่รู้จักกันในพื้นที่ครับว่าโครงการเจาะแกนโลกท่านประธานครับดังนั้นก่อนที่พวกเราสภาผู้แทนราษฎรจะอนุมัติงบประมาณก้อนนี้ผมคิดว่าเราต้องมีหน้าที่ถามกันให้ชัดและตอบกันให้ชัดครับว่าเงินทุกบาทจำเป็นหรือไม่คุ้มค่าหรือไม่ขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าการปรับลดงบประมาณ 7% ไม่ใช่การตัดลดงบประมาณแต่เป็นการขอให้สภาขอให้กรรมาธิการวิสามัญทบทวนครับว่ารายการไหนจำเป็นรายการใดซ้ำซ้อนรายการไหนสามารถลดต้นทุนได้เราควรตั้งงบประมาณด้วยหลักคิดที่ว่ามีงบแล้วมีเงินภาษีแล้วต้องตั้งงบตั้งเงินให้คุ้มค่ากับภาษีประชาชนขอบพระคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านนรพลตันติมนตรีครับเชิญครับ
7: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายนรพลตันติมนตรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่เขต10พักก้าธรรมวันนี้ผมขอบพระคุณท่านประธานมากครับที่ให้โอกาสผมได้อภิปรายร่างพระบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2570ในมาตราที่20วรรคที่2โดยประเด็นงบประมาณของสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการกระจายงบประมาณไปยังพื้นที่ห่างไกลผมได้ขอปรับลดเป็นแปรยติ 1% งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี70มีวงเงินรวม 3.78 ล้านล้านบาทโดยจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกือบ 400,000 ล้านบาทคำถามสำคัญคืองบประมาณที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวเพียงพอต่อภารกิจและต้นทุนการดำเนินงานของท้องถิ่นหรือไม่ การจัดสรรงบประมาณมีความเป็นธรรมต่อพื้นที่ห่างไกลแล้วหรือยังประเทศไทยมีทั้งพื้นที่ที่เป็นภูเขาหมู่บ้านห่างไกลและพื้นที่แนวชายแดนซึ่งมีต้นทุนการให้บริการสาธารณสุขสูงกว่าพื้นที่ทั่วไปหลายเท่าตัวอย่างเช่นเส้นทางจากบ้านศพลานตำบลยางเปียงถึงบ้านห้วยหลดุกตำบลแม่ตื่นมีระยะทางกว่า70กิโลเมตรสำหรับประชาชนในพื้นที่สูงระยะทางดังกล่าวหมายถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าถึงโรงพยาบาลและสถานศึกษาตลอดจนความปลอดภัยในชีวิตประจำวันดังนั้นการจัดสรรงบประมาณจึงไม่ควรพิจารณาจากจำนวนประชากรเพียงอย่างเดียวแต่ควรคำนึงถึงระยะทางสภาพภูมิประเทศจำนวนหมู่บ้านพื้นที่รับผิดชอบและต้นทุนในการให้บริการด้วยมิฉะนั้นความเหลื่อมล้ำจะเกิดขึ้นตั้งแต่ขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณสำหรับพื้นที่เชียงใหม่ในทางสายใต้นะครับปัญหาน้ำในหน้าแล้งยังเป็นประเด็นสำคัญทั้งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคน้ำเพื่อการเกษตรรัฐบาลควรกำหนดให้พื้นที่ภูเขาและพื้นที่ห่างไกลเป็นพื้นที่เป้าหมายพิเศษพร้อมสนับสนุนการก่อสร้างฝายแหล่งกักเก็บน้ำระบบประปาหมู่บ้านระบบส่งน้ำถังเก็บน้ำระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์รวมถึงงบประมาณสำหรับการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องในด้านการศึกษาเด็กในพื้นที่ห่างไกลไม่ได้มีความสามารถด้อยไปกว่าเด็กในเมืองแต่ต้องเผชิญข้อจำกัดมากกว่าจึงควรจัดสรรงบประมาณโดยคำนึงถึงระยะทางความทุรกันดารการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอุปกรณ์ดิจิทัลบ้านพักครูและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของนักเรียนด้วยครับการถ่ายโอนภารกิจโดยไม่ถ่ายโอนงบประมาณและอำนาจอย่างเพียงพอย่อมเท่ากับเป็นการโอนภาระให้กับท้องถิ่นผมจึงขอเสนอแนวทาง5ประการดังนี้ครับจัดทำสูตรการจัดสรรงบประมาณสำหรับพื้นที่ห่างไกลโดยเพิ่มน้ำหนักให้กับระยะทางสภาพภูมิประเทศและต้นทุนการให้บริการ 2. สนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงถนนเชื่อมหมู่บ้านโดยเฉพาะเส้นทางตัวอย่างเช่นบ้านศพลานตำบลยางเปียงถึงบ้านห้วยหลอดุกตำบลแม่ตื่นและอีกหลายหมู่บ้านในอำเภออมก๋อย 3. จัดสรรงบประมาณด้านน้ำอย่างครบวงจรตั้งแต่การพัฒนาแหล่งน้ำระบบส่งน้ำไปจนถึงการบำรุงรักษา 4. เพิ่มงบประมาณด้านการศึกษาให้แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเล็กๆในพื้นที่ทุรกันดาร 5. เพิ่มอำนาจและงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แต่อบต.เทศบาลเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาเร่งด่วนได้อย่างทันท่วงทีโดยไม่ต้องรอการอนุมัติจากส่วนกลางในทุกกรณีครับงบประมาณอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกือบ400,000 ล้านควรทำให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลที่สุดได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมถนน1เส้นมิได้เป็นเพียงโครงสร้างพื้นฐานแต่คือเส้นทางไปสู่โรงพยาบาลโรงเรียนและตลาดขณะที่ระบบน้ำ1ระบบหมายถึงอาชีพรายได้และอนาคตของชุมชนขอให้รัฐบาลประเมินความคุ้มค่าของงบประมาณจากคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีขึ้นไม่ใช่พิจารณาเพียงจำนวนเงินที่เบิกจ่ายและขอให้การอยู่ห่างไกลจากกรุงเทพมหานครห่างไกลจากเมืองหลวงไม่ได้หมายถึงการอยู่ห่างไกลจากโอกาสด้วยครับขอบคุณมากครับ
1: ครับต่อไปท่านนายแพทย์วิกรมนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมครับ
8: ท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมบัญชีรายชื่อพรรคไทยพักดีวันนี้ผมจะขออนุญาตแปลยติเพื่อตัดลบงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยไว้ 10% และประเด็นที่ผมต้องการจะสื่อสารคงจะเน้นไปที่กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยผมคิดว่าความรู้สึกของพี่น้องประชาชนฝากไปยังกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและฝากไปยังท่านกรรมาธิการประชาชนไม่ได้ต้องการการเยียวยาประชาชนต้องการการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดภัยพิบัติที่นี่จุดนี้เป็นจุดที่จะต้องย้ำครับเดี๋ยวเข้าใจว่าประชาชนต้องการการเยียวยาปรากฏว่าบ้านเรือนเสียหายประชาชนไม่ต้องการอย่างนั้นดังนั้นภารกิจสำคัญของกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยก็คือการป้องกันภัยพิบัติให้กับพี่น้องประชาชนยกเว้นถ้ามันเลี่ยงไม่ได้ขึ้นมาจริงๆนั่นคือการฟื้นฟูเยียวยาถ้าอยู่ๆท่านเปิดมาเนี่ยจะทำประกันภัยพิบัติ 15,500 ล้านบาทสมเบี้ยประกันมันจะกลายเป็นกรมประกันภัยพิบัติแทนที่จะกลายเป็นกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยสิ่งสำคัญอันนึงที่อยากสื่อสารยังท่านประธานและคณะกรรมการผมไม่รู้ว่าข้อมูลในการสื่อสารความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติ ฝ่ายการเมืองต้องการทำหรือราชการต้องการทำเพราะข้อมูลที่สื่อสารผ่านมารวมทั้งเคยชี้แจงผมตอนงบกลางนะมันไม่ถูกต้องที่ผมกล้าพูดว่าไม่ถูกต้องเพราะว่าบังเอิญท่านรองประธานกรรมธิการเอาเอกสารมาให้ผมเมื่อวานนี้เองฮะผมมานั่งอ่านละเอียดปรากฏว่าทุกคนถูกที่ชี้แจงโดยเพราะท่านนายกบอกว่าเราเสียค่าเยียวยาปีประมาณ 40,000 ล้านบาทไม่ใช่นะฮะเวลาอ่านจริงๆแล้วตัวเลขท่านไม่ใช่ตัวเลข 40,000 ล้านบาทเป็นตัวเลขที่บวกรวมประมาณงบกลางปี66 67 68 69ตัวเลขรวมประมาณ 40,000 ล้านบาทแต่เวลาท่านไปสื่อสารกับประชาชนหรือกรรมธิการที่การบอกผมอ่ะ 40,000 ล้านบาทมัน4ปีแต่เมื่อเฉลี่ยประมาณ1ปีมันเหลือแค่ประมาณ 9,877 ล้านบาทเฉลี่ยประมาณ 9,800 ล้านบาทดังนั้นถ้าเราดูตัวเลขที่เสียค่าใช้จ่ายสูงสุดมันคืองบประมาณปี69มันตกประมาณ 21,785 ล้านก็คือ 20,000 ล้านเศษคำถามถามว่าท่านจะทำประกันภัยพิบัติให้กับประชาชน30ล้านครัวเรือนท่านจ่ายเบี้ยประกันสูงถึง 15,500 ล้านบาทถ้าท่านดูค่าใช้จ่ายเฉลี่ย4ปีที่ท่านคิดว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้เลยนะท่านประธานครับค่าใช้จ่าย4ปีนะถ้าผมดูเฉพาะปีงบปี66ท่านจ่าย 5,225 ล้านงบปี67ท่านจ่าย 3,045 ล้านงบปี68ท่านจ่าย 9,454 ล้านและมากสุดคือปี69คือจ่าย 21,700 กว่าล้านเฉลี่ยคือ 9,877 ล้านบาทท่านทำประกันภัยวงเงิน 15,500 ล้านบาทผมบอกท่านกรรมาธิการนะในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนที่ดูปีใดปีหนึ่งที่เป็นค่าเสียหายและเอาค่าจ่ายปีนั้นมาเป็นฐานในการทำประกันภัยถ้าท่านจะเอาค่าเสียหายปี69ปีเดียว 20,000 กว่าล้านนะผมว่ามันไม่แฟร์กับประชาชนที่เป็นภาษีของประชาชนถ้าท่านดูตัวเลขเฉลี่ยผมเอาเฉพาะ4ปีที่ท่านให้มาคือก่อนหน้านั้นท่านเคยให้มาค่าเฉลี่ยประมาณ23ปี 5,300 ล้านวันนี้ท่านให้เอกสารผมมา4ปีเมื่อ4ปีมันก็ตกมา 9,800 ล้านเศษทำไมท่านจ่ายสูงถึง 15,500 ล้านบาทและมีจุดที่น่าสนใจต่อฮะท่านเอาทุนประกัน 75,000 ล้านนี่สำคัญนะท่านกรรมาธิการฮะสัดส่วนของเบี้ยประกันต่อทุนประกันมันมีภาษาวิชาการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยฮะของเราเนี่ย 15,500 ล้านสัดส่วนของทุนประกันภัยทั้งหมดที่ท่านเอาคือ 75,000 ล้านมันออกมาแล้วผมคิดตัวเลขกลมๆประมาณ 20% 1ต่อ5ฮะตัวเลขนี้มันมีนัยยะนั่นหมายความว่าภัยพิบัติใหญ่ของประเทศเฉลี่ย5ปีจะเกิดครั้งหนึ่งมันจริงเหรอครับท่านประธานเพราะตัวเลขพวกนี้มันจะมีนัยยะทางวิชาการทั้งหมดสัดส่วนเบี้ยต่อทุนภาษาวิชาการคือ rate online หรือ ROL นั่นหมายความว่าถ้ามันออกมา 20% 1ต่อ5เฉลี่ยแล้ว5ปีจะเกิดภัยพิบัติใหญ่ครั้งหนึ่งประเทศเราเกิดครั้งก่อนนู่นปี54แล้วมาเกิดปี68ต่อ69มันตกประมาณ15ปีท่านทราบไหมครับว่าค่าเฉลี่ยของโลกใบนี้ที่ทำประกันภัยพิบัติในแต่ละประเทศรวมทั้ง World Bank มันตก 4-8% แต่รัฐบาลชุดนี้กรรมการชุดนี้ปล่อยงบออกไปค่าเฉลี่ยออกมาประมาณ 20% มันแพงที่สุดในโลกครับท่านดูโลกท่านดูโลกใบนี้ประเทศอื่นเขาทำประมาณ 4-8% นั่นหมายความว่าค่าเฉลี่ยในการเกิดภัยพิบัติจะตกประมาณ 12-25 ปีซึ่งเป็นเรื่องปกติน้ำท่วมใหญ่ประเทศเราก็ประมาณ15ปีไม่ใช่ว่าเอาภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในแต่ละปีแล้วมาคิดคำนวณและจุดที่สำคัญที่ต้องการจะบอกท่านประธานการป้องกันภัยพิบัติของหลายประเทศทั่วโลกเขาไม่ได้จ่ายตั้งแต่หมื่นแรกเขาจะทำในวงเงินแบ่งเป็น2 ส่วนการเยียวยาพื้นฐานทั่วไปเช่นท่านต้องการเยียวยาครัวเรือนละ 10,000 บาทให้กองทุนทำหรือให้ส่วนราชการทำแต่หลังจากนั้นแล้วท่านอาจจะทำประกันต่อยอดที่เกินกว่านั้นนั้นหลักของโลกใบนี้ในการทำประกันภัยพิบัติมีประเทศไทยประเทศเดียวในโลกใบนี้ฮะที่ทำประกันภัยพิบัติเยียวยาพื้นฐานเลย 10,000 บาทแรกจนกระทั่งไปถึง 100,000 และประกัน30ล้านครัวเรือนประเทศต่างๆทั่วโลกพื้นฐานในประเทศเขาทำกันเองและการต่อยอดค่าเสียหายที่สูงขึ้นเขาจะทำประกันภัยเพื่อต่อยอดค่าเสียหายผมยกตัวอย่างเช่นท่านมีเงินทุนเบี้ยประกันประมาณ 15,000 ล้ 5,500 ล้านบาทถ้าท่านเก็บ 1,500 ล้านบาทไว้ในงบกลางหรือส่งเข้ากองทุนและอีก 5,000 ล้านท่านไปทำต่อยอดอันนี้คือหลักของโลกใบนี้ที่เขาทำกันและท่านอย่าลืมนะครับว่าถ้าท่านเก็บ 1,500 ล้านบาทเข้ากองทุนเฉลี่ยปีนึงประมาณ 5,000 ล้านเศษเราจะมีเงินเก็บประมาณ 4,000 ถึง 5,000 ล้านเฉลี่ยออกมาเงินยังเก็บสะสมไปเรื่อยๆครับถ้าปีไหนเกิดภัยพิบัติมากหนักมากโอเคหมื่นล้านนี้ท่านอาจจะเสียและแน่นอนบริษัทประกันภัยที่รับประกันต่อยอดไปเขาก็ต้องมาจ่ายผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพเลยนะครับ 15,500 ล้านบาทถ้าท่านใช้มาตรฐานของหลายๆประเทศทั่วโลก 15,000 ล้านบาทท่านเก็บเข้ากองทุน 5,000 ล้านบาทท่านทำบริษัทประกันจะกี่บริษัทก็ว่ากันไปโดยที่ความเสียหายหมื่นกว่าล้านบาทแรกๆท่านใช้กองทุนนี้ดูแลไม่เสียหายอะไรนี่หลังจากนั้นไปแล้วท่านก็ให้บริษัทต่างประเทศเข้ามาดูแลอีกนี่คือสิ่งที่มาตรฐานโลกเขาทำกันดังนั้นอยากจะกลับเรียนท่านคณะกรรมการว่าถ้าท่านเดินหน้าในรูปแบบนี้ผมถือว่าท่านเสียเปรียบนะท่านเอาภาษีประชาชนไปเสียเปรียบและประชาชนจะมองว่ามีคนบางกลุ่มต้องการคอมมิชชั่นจากการทำประกันครับขอบคุณครับ
1: ครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนนิคมวิทยาอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองจำนวน84คนเข้ารับฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเชิญนั่งครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติจำนวน30ท่านเข้ารับฟังการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรเชิญนั่งครับต่อไปท่านกิติชัยเองชวนครับเชิญครับ
9: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายกิติชัยเองชวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเลือกตั้งที่3จังหวัดกระบี่พรรคภูมิใจไทยในส่วนของกระทรวงมหาดไทยในมาตราที่20นะครับผมมีประเด็นที่จะขออภิปรายในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งเมื่อเรามาพิจารณาในเล่มรายงานของการมาธิการวิสามัญในเล่มสีชมพูเล่มที่1เนี่ยนะครับในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมีรายการปรับลดนะครับทั้งหมด767,000กว่าบาทนะครับจากงบประมาณที่ตั้งไว้ทั้งหมด172,824 ล้านกว่าบาทนะครับซึ่งเมื่อพิจารณาในรายละเอียดของการปรับลดที่ทางคณะกรรมการได้รายงานนี้นะครับก็ส่วนใหญ่ก็เป็นการปรับลดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจซึ่งแน่นอนนะครับในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มีเฉพาะเงินอุดหนุนของอบต.เท่านั้นเพราะว่าอบจ.กับเทศบาลกทม.เมืองพัทยาได้ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดทำงบประมาณเป็นการรับรองจากสำนักงบประมาณไปแล้วนะครับเมื่อดูในรายละเอียดนะครับของโครงการที่ถูกปรับลดซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของครุพันธ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างในส่วนของครุพันธ์ผมเชื่อว่าก็เป็นการรีดไขมันโดยคณะอนุกรรมาธิการนะครับถูกปรับลดไป148ล้านกว่าบาทแต่มันมีที่มาสะดุดก็คือในหมวดของที่ดินสิ่งก่อสร้างซึ่งอยู่ในรายการที่ 1.10 นะครับเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมทางหลวงท้องถิ่น 5,153 รายการนะครับซึ่งถ้าดูตามจำนวนรายการแล้วรู้สึกว่ามันเยอะมากนะครับ 5,000 กว่ารายการเนี่ยนะครับเป็นเงินงบประมาณทั้งหมดนะครับ583ล้าน 747,000 บาทซึ่งมาดูตามจำนวนตัวเลขก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับในส่วนนี้นะครับเท่าที่ผมได้ติดตามนะครับในส่วนของการปรับลดก็ทราบว่าส่วนใหญ่เป็นเรื่องของโครงการที่มีลักษณะของโครงการที่มีการใช้บัญชีนวัตกรรมไทยซึ่งเรื่องบัญชีนวัตกรรมไทยเนี่ยเราพูดกันมาทุกครั้งที่มีการพิจารณางบประมาณ โดยเฉพาะในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีที่แล้วก็ถูกปรับลดไป1,400กว่าล้านนะครับบัญชีนวัตกรรมไทยที่อยู่ในรายการส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของเสาไฟโซลาร์เซลล์เครื่องทำน้ำดื่มป๊อกแล้งป๊อกลิงป๊อกแท้งอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเครื่องกำจัดขยะซึ่งความจริงผมก็เห็นด้วยกับคณะอนุกรรมาธิการและกรรมาธิการที่ได้มีการปรับลดในส่วนนี้นะครับบัญชีนวัตกรรมไทยเนี่ยผมคิดว่าเราต้องมาคุยกันให้เป็นกิจจลักษณะในเรื่องของบัญชีนวัตกรรมเพราะว่าบัญชีนวัตกรรมไทยเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นเรื่องที่องค์กรท้องถิ่นเขากำหนดสเปคกำหนดราคาเองผู้ที่กำหนดสเปคกำหนดราคาของบัญชีนวัตกรรมไทยก็คือหน่วยงานที่หนึ่งก็คือสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติสองก็คือสำนักงบประมาณสามก็คือกรมบัญชีกลางที่ไปกำหนดวิธีการในการจัดซื้อจัดจ้างว่าใช้วิธีเฉพาะเจาะจงหรือวิธีพิเศษคราวนี้เมื่อมีการกำหนดบัญชีนวัตกรรมประกาศออกมาแล้วมีรหัสมีอะไรต่างๆเสร็จแล้วก็มีการเวียนไปทั่วประเทศให้องค์กรท้องถิ่นก็ดีส่วนราชการก็ดีถ้าจะจัดซื้อจัดจ้างหรือว่าจะจัดหาครุภัณฑ์ต่างๆก็ให้ไปใช้บัญชีนวัตกรรมพอไปใช้บัญชีนวัตกรรมสิ่งที่ผมไม่สบายใจก็คือว่าองค์กรท้องถิ่นด้วยความที่ว่าเขาก็อยากที่จะได้งบประมาณไปพัฒนาท้องถิ่นเขาก็เลือกใช้บัญชีนวัตกรรมประเภทต่างๆนำเสนอขึ้นมาแต่พอนำเสนอขึ้นมาถึงส่วนกลางปรากฏว่าคณะอนุกรรมาธิการไปดูแล้วโดยเฉพาะในเรื่องของราคาที่ไม่สอดคล้องกับในสภาวะปัจจุบันหรืออาจจะเป็นราคาที่พูดกันง่ายๆก็คือแพงโอเวอร์ก็มีการปรับลดโครงการซึ่งการพิจารณาในลักษณะนี้นะครับผมเชื่อว่ามันจะทำให้องค์กรท้องถิ่นเนี่ยเขาเสียโอกาสเพราะฉะนั้นบัญชีนวัตกรรมเนี่ยผมคิดว่ามันต้องทบทวนในการดำเนินการกันให้รอบคอบสักทีนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยองค์กรท้องถิ่นนะครับคือง่ายๆนะครับถ้าคิดว่าส่งบัญชีนวัตกรรมมาแล้วงบจะถูกปรับลดเนี่ยก็ทำหนังสือแจ้งไปเลยครับเป็นทางการเลยว่าเวลาจะเสนอของงบประมาณเนี่ยไม่ต้องใช้บัญชีนวัตกรรมท่านอย่าไปสืบราคาไปใช้วิธีตามวิธีการของกรมบัญชีกลางวิธีการปกติไปนะครับอันนี้หลังจากปรับลดไปแล้วตัดแล้วตัดเลยครับหายเลยเพราะว่าแปรยติเพิ่มก็ไม่ได้รับการจัดสรรนะครับอันนี้ทำให้ท้องถิ่นเสียโอกาสนะครับแล้วก็เมื่อมาดูในเล่มงบประมาณที่ถูกปรับลดในส่วนของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นก็คืองบของอบต.ทั้งนั้นนะครับทั้งหมดเลยนะครับทั้งในส่วนของครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้างผมมีข้อเสนอเพื่อพิจารณานะครับในงบอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมันถึงเวลาที่เราจะพิจารณาได้ยังครับว่ามันควรจะปรับไปเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปทั้งหมดถามว่าทำไมจะต้องปรับเป็นอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเนี่ยนะครับถึงแม้ว่ามันถูกบัญญัติไว้ในพรบวิธีงบประมาณมาตรา29นะครับที่ว่าให้สำนักงบประมาณจัดสรรเงินอุดหนุนเป็นการทั่วไปแล้วก็เป็นการเฉพาะสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ถ้าเราดูเส้นทางของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเนี่ยมันเป็นการทำงบประมาณแบบที่ว่าใช้ทรัพยากรสิ้นเปลืองมากแต่จำนวนเงินแค่น้อยนิดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจอย่างปีนี้เนี่ยยังไงก็ไม่เกิน10ล้านอาจจะ3ล้าน4ล้าน5ล้านโอเคเมื่อรวมกันแล้วก้อนมันใหญ่ก็จริงนะครับแต่กระบวนการกว่าจะถึงในเรื่องของการพิจารณางบประมาณเนี่ยนะครับมันต้องผ่านกระบวนการตั้งแต่การขั้นตอนการเสนอของงบประมาณมาที่กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นผ่านจังหวัดผ่านท้องถิ่นจังหวัดมาที่กรมปกครองท้องถิ่นผ่านกระบวนการพิจารณาของสำนักงบประมาณกลั่นกรองไปถึงกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยแล้วก็มาครม.มารัฐสภาสภาผู้แทนรับหลักการวาระหนึ่งไปตั้งกันมาที่การชุดใหญ่เสร็จแล้วก็ไปตั้งอนุเพื่อพิจารณาอย่าลืมนะครับในกันมาที่การเนี่ยอนุที่พิจารณาของท้องถิ่นเนี่ยมีถึง2คณะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการกว่าที่จะจบเนี่ยจนมาสู่วาระ2วาระ3สุดท้ายท้องถิ่นก็ได้งบประมาณไปบ้างได้ส่วนใหญ่ก็ได้นั่นแหละนะครับถูกปรับลดไปบ้างแต่ก็ได้อย่างดีก็ไม่เกิน10ล้านนะครับ พราะฉะนั้นกระบวนการตรงนี้ผมคิดว่ามันเป็นการสิ้นเปลืองและที่สำคัญก็คือรัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้ชัดเจนนะครับมาตรา250ในวรรคที่5นี่ได้เขียนไว้ว่าให้องค์กรท้องถิ่นมีอิสระในการ

0: ในการจัดทำงบประมาณของกองท้องถิ่นมันจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับในอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องสุดท้ายก็คือผมได้เปิดไปดูในส่วนของกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับมีข้อสังเกตอยู่ว่ามันมี6โครงการที่ถูกปรับลดซึ่งใน6โครงการเนี่ยเป็นโครงการที่เป็นงบผูกพันทั้งนั้นนะครับเป็นโครงการที่มีงบผูกพันมาตั้งแต่ปี58ทั้ง6โครงการนะครับแล้วส่วนใหญ่ก็ไปจบในปี71แต่ได้มีการมาปรับลดกลางทางก็คือมาปรับลดในงบปี70ซึ่งตั้งปูกปันไว้ปรับลด10ล้านบ้าง5ล้านบ้างนะครับเป็นตัวเลขกลมๆผมเข้าใจว่าโครงการเหล่านี้นะครับที่ถูกปรับลดเนี่ยเป็นโครงการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามแผนงานหรือตามสัญญาที่ระบุไว้เพราะเมื่อผูกพันกันไว้แล้วเนี่ยนะครับพอผูกพันกันไว้แล้วเนี่ยมันก็ต้องจัดสรรตามรายการที่ผูกพันไว้ตั้งแต่ปี58แต่พอถึงณตอนนี้เนื้องานอาจจะยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามแผนงานเพราะฉะนั้นจึงนำมาสู่การปรับลดอันนี้ผมเข้าใจอย่างนั้นซึ่งก็อยากจะขอคำชี้แจงจากกรรมาธิการด้วยนะครับในส่วนของกรมโยธาธิการเนี่ยผมเชื่อว่าในการทำงานเนี่ยนะครับเขามีงานในหลายหน้านะครับแต่ว่าการที่ถูกปรับลดในลักษณะนี้มันดูแปลกๆอยู่นะครับขอบคุณมากครับ
1: ครับต่อไปท่านพิมพ์พฤดาตันจารักษ์ครับ
2: ค่ะท่านประธานที่เคารพพิมพ์พฤดาตันจารักษ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต3จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพรรคภูมิใจไทยค่ะท่านประธานคะวันนี้ดิฉันนะคะจะขอร่วมอภิปรายค่ะร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะคะในมาตราที่20ค่ะกระทรวงมหาดไทยซึ่งปีนี้นะคะกระทรวงมหาดไทยนะคะได้รับการจัดสรรงบประมาณรวมกว่า 226,000 ล้านบาทเศษนะคะโดยที่ดิฉันได้เสนอแปรยติขอปรับลดงบประมาณนะคะลง 3% ในส่วนที่ดิฉันคิดว่าไม่สมเหตุสมผลค่ะท่านประธานด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ค่ะหากดูงบประมาณในภาพรวมนะคะกระทรวงมหาดไทยเนี่ยถือเป็นกระทรวงที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงเป็นอันดับต้นๆค่ะโดยเฉพาะกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะที่ได้รับงบประมาณสูงถึงกว่า 172,000 ล้านบาทนะคะซึ่งส่วนใหญ่ค่ะก็เน้นหนักไปที่แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะท่านดิฉันขอยืนยันนะคะว่าดิฉันเห็นด้วยและสนับสนุนการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นอย่างเต็มที่ค่ะโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบล นะคะเพราะยังมีหลายแห่งค่ะท่านประธานที่มีรายได้การจัดเก็บงบประมาณด้วยตนเองเนี่ยค่อนข้างน้อยนะคะจำเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะที่จะต้องได้รับงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาลนะคะเพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาพื้นที่นะคะและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องถนนหนทางนะคะลานกีฬาไฟฟ้าส่องสว่างหรือน้ำดื่มสะอาดค่ะท่านประธานอย่างอบต.ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของดิฉันนะคะเพียงได้รับเงินอุดหนุนมาเนี่ยเพิ่มโครงการปีละ1โครงการเนี่ยก็ดีใจมากๆแล้วล่ะค่ะท่านประธานแต่ปัญหาความเดือดร้อนเนี่ยมันมีมากกว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรรนะคะดิฉันจึงสนับสนุนการกระจายอำนาจนะคะไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะเพราะสามารถแก้ไขปัญหาและให้กับพี่น้องประชาชนนะคะได้อย่างตรงจุดท่านประธานคะตัวดิฉันเองนะคะได้มีโอกาสค่ะเป็นคณะอนุกรรมาธิการท้องถิ่นนะคะเทศบาลนครเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลและเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะเราได้พยายามอย่างสุดความสามารถค่ะเพื่อปรับลดและปรับปรุงงบประมาณที่ไม่สมเหตุสมผลอย่างไรคะท่านประธานอย่างไรก็ตามค่ะท่านประธานดิฉันเองเนี่ยก็ไม่สามารถปล่อยผ่านนะคะและเป็นเหตุผลให้ต้องขอแปรยติขอตัดลดงบประมาณค่ะคือโครงการจัดซื้อนวัตกรรมบางอย่างที่นอกจากจะไม่ตอบโจทย์ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแล้วนะคะยังไม่เหมาะกับสภาพพื้นที่ด้วยดิฉันขอยืนยันอีกครั้งค่ะว่าไม่เคยได้ขัดขวางเรื่องเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมค่ะท่านประธานแต่นวัตกรรมเนี่ยนะคะต้องไม่ใช่ยาแก้ปวดที่นำมารักษาได้ทุกโรคต้องไม่ใช่เสื้อไซส์เดียวที่มาบังคับให้ทุกท้องถิ่นเนี่ยใส่ได้เหมือนกันหมดนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่นะคะในขณะนี้ก็คือระบบกรองน้ำที่เป็นสินค้านวัตกรรมนะคะหลายอบต.เนี่ยทุ่งนำเสนอโครงการทั้งที่ยังไม่มีความพร้อมไม่เคยเห็นไม่เคยทดลองใช้งานจริงเพียงเห็นรูปในแคตตาล็อกนะคะที่สำคัญคือไม่เคยมีการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำดิบของตนเองในพื้นที่ของตนเองนะคะว่าเหมาะสม ที่จะนำมากรองเป็นน้ำดื่มได้จริงหรือไม่

0: รวมถึงระบบผลิตเนี่ยมีขนาดการผลิตที่ใหญ่เกินความต้องการของครัวเรือนในชุมชนด้วยนะคะหรือจะเป็นลานอเนกประสงค์พื้นสังเคราะห์ด้วยวัสดุนวัตกรรมนะคะซึ่งกำลังเป็นเทรนด์ยอดฮิตเลยค่ะที่มีราคาสูงมากนะคะทั้งที่การทำลานพื้นยางสังเคราะห์กลางแจ้งในกลางแดดของเมืองไทยเนี่ยค่ะอาจจะไม่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศอย่างสิ้นเชิงค่ะใช้ได้ไม่นานก็อาจจะเกิดการชำรุดนะคะเสื่อมสภาพไม่คุ้มค่ากับเงินภาษีของพี่น้องประชาชนค่ะท่านประธานคะการจ่ายเงินแพงกว่าปกติเนี่ยแต่แก้ปัญหาไม่ตรงจุดก็คือการเกาไม่ถูกที่นะคะไม่เพียงแต่สร้างความคุ้มค่าไม่ได้ค่ะแต่ยังสร้างอนุสาวรีย์แห่งความปวดใจทิ้งไว้ให้พี่น้องประชาชนไว้ดูต่างหน้านะคะเพราะซื้อมาแล้วใช้งานไม่ได้จริงค่ะดิฉันนะคะยังจึงอยากจะให้การจัดทำคำขอเสนอโครงการในอนาคตนะคะจำเป็นที่จะต้องวางหลักเกณฑ์ค่ะอบท.ต้องเช็คต้องดูนะคะตรวจสอบให้เรียบร้อยค่ะกรอบงบประมาณความจำเป็นนะคะความพร้อมในพื้นที่ให้ชัดเจนก่อนนะคะไม่งั้นการตั้งงบประมาณเนี่ยก็จะเหมือนกันเพื่อเช็คลิสต์การขายสินค้าที่พ่วงด้วยคำว่านวัตกรรมเท่านั้นนะคะและในโอกาสนี้นะคะดิฉันก็ขอใช้โอกาสสั้นๆนี้นะคะชื่นชมและให้กำลังใจนะคะกระทรวงมหาดไทยค่ะภายใต้การนำของท่านอนุทินชาญวีรกูลนะคะและท่านรัฐมนตรีวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์นะคะซึ่งดูแลกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะที่ได้มีนโยบายการทำงานนะคะและการจัดสรรงบประมาณในภาพรวมค่ะที่ยึดถึงความต้องการและความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะคะมาเป็นหัวใจหลักนะคะในการขับเคลื่อนการทำงานค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะดิฉันก็ขอเสนอแนะนะคะให้มีการปรับปรุงงบประมาณค่ะเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดในปีนี้และปีต่อๆไปค่ะสุดท้ายนี้ค่ะท่านประธานดิฉันขอขอบคุณคณะอนุกรรมการทุกท่านนะคะของท้องถิ่นทุกๆท่านนะคะและเห็นด้วยกับกรรมการค่ะที่ได้ช่วยกันรีดไขมันนะคะตัดโครงการที่ไม่เหมาะสมไม่จำเป็นออกไปบ้างในชั้นกรรมการค่ะและขอส่งสัญญาณไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกๆหน่วยงานค่ะให้ดูแลการจัดทำคำของบประมาณอย่างคุ้มค่านะคะและยึดประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริงค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ครับต่อสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะครูนักเรียนโรงเรียนครูราชลังสฤษฎิ์อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีจำนวน121คนเข้ารับฟังการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรเชิญนั่งครับต่อไปท่านเรืออากาศโทธนเดชเพ็งสุขครับเชิญครับ
2: ท่านประธานที่เคารพครับผมเรืออากาศโทธนเดชเพ็งสุขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตลาดพร้าวบึงกลุ่มพรรคประชาชนครับขออนุญาตครับท่านประธานในส่วนของกระทรวงมหาดไทยที่ผมจะเสนอปรับลดวันนี้อยู่ในส่วนของป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับในส่วนของเรื่องค่าซ่อมเครื่องจักรกลนะครับในโครงการนี้ครับท่านประธานมีการทำซ่อมเครื่องจักรทั้งหมด387คันนะครับมูลค่า137ล้านบาทท่านประธานครับด้วยความเคารพการซ่อมเครื่องจักรกลเนี่ยในเครื่องจักรกลที่สำคัญเนี่ยผมไม่ได้ติดปัญหาอะไรเพราะว่าการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนับเป็นกิจสำคัญของหน่วยงานราชการที่ดูแลเรื่องนี้อยู่แต่เครื่องจักรกลบางประเภทครับท่านประธานมันคือการตั้งโครงการมาเพื่อตั้งงบซ่อมครับท่านประธานอย่างเช่นผมยกตัวอย่างครับรถเกียร์ดินขนาดใหญ่ท่านประธานอายุการใช้งาน36ปีตั้งงบมาซ่อมเนี่ย 750,000 นะครับรถบางคันเนี่ยท่านประธานรถตีนตะขาบอายุ45ปีมันซ่อมไม่ได้แล้วมันคือการเอาวัฒนธรรมเดิมๆที่เอาโครงรถเก่าๆมาตั้งงบเบิกซ่อมผมเคยเป็นราชการมาก่อนมันเป็นวิธีที่ล้าหลังในการเบิกงบประมาณมากเอาโครงการเอารถที่ยังไม่ได้จัดซื้อใหม่เอาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องช่างเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆแล้วก็มาใส่รหัสว่าเป็นคุรุพันธ์ที่ชำรุดนี่ท่านประธานนี่ซ่อมเครื่องยนต์เรือแบบหางสั้น40แรงม้า19เครื่อง19ที่ราคาเดียวกันหมดเลยเรายังไม่รู้เลยอะไรมันเสียนี่มันคือการตั้งงบซ่อมแบบล่ำซ้ำแบบโบราณด้วยความเคารพครับภัยพิบัติของพี่น้องประชาชนนี่มีหลากหลายเรื่องนี้มหาดไทยก็ไม่ได้ผิดสักทีเดียวทั้งหมดส่วนราชการที่ตรวจสอบเรื่องงบประมาณก็ควรตั้งข้อสังเกตได้แล้วว่าอะไรมันซ่อมได้จริงซ่อมไม่ได้จริงอะไรควรซื้อใหม่อะไรควรซ่อม มันไม่ใช่แค่หน่วยเดียวนะท่านประธานหลายหน่วยงานมากที่ยังใช้วิธีการเอาซากรถเก่าๆที่มีรหัสคุรุพันธ์มาขอเบิกซ่อมเป็นไปได้ยังไงท่านประธานรถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็วอายุ30ปีขอเบิกซ่อมเกือบ 2-3 แสนนี่ท่านประธานรถบรรทุกน้ำ41ปีขอซ่อม 5 แสนซื้อใหม่ครับท่านประธานหน่วยงานเลิกใช้วิธีนี้สักทีมันเห็นแล้วมันรับไม่ได้ครับท่านประธานในห้องคุรุพันธ์ในห้องคุรุพันธ์เดี๋ยวพวกเราคุยกันเห็นรูปภาพซากรถต่างๆเลยนะท่านประธานนะเขาเอาออกมาให้ดูเลยต้องตั้งคำถามว่ามันใช้ได้จริงเหรอสุดท้ายทุกคนบางคนก็ยอมรับครับนี่มันคือวิธีการจัดทำงบประมาณที่มันขอเอาเงินมาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนแปลงโครงการทำงบประมาณให้มันช่วยเหลือประชาชนจริงๆเสียทีครับซื้อของที่มันได้บรรเทาภัยพิบัติให้ประชาชนจริงๆเสียทีด้วยปัจจัยเหล่านี้ครับผมจึงต้องขอยกโครงการนี้เพื่อสื่อสารไปยังหน่วยงานทุกหน่วยงานในภายภาคหน้าขอให้หยุดพฤติการเอาซากรถคุรุพันธ์เก่ามาตั้งงบซ่อมแบบเหลือจ่ายแล้วไปแปรทำอย่างอื่นจึงขอตัดโครงการนี้ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยโครงการซ่อมเครื่องจักรกลใหญ่ลงไปอีก 10% จากที่อนุตัดไปแล้วเรียนท่านกรรมาธิการท่านสมาชิกเห็นพ้องด้วยครับขอบคุณครับ
1: ครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมรัฐสภา360องศาเรียนรู้ระบบงานรัฐสภากับประธานกรรมธิการปีที่2จัดโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับมูลนิธิคอนราดอาเดนาวประจำประเทศไทยจำนวน120คนเข้ารับฟังการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรเชิญนั่งครับต่อไปท่านกรุพลเทียนสุวรรณเชิญครับ
3: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมกรุณพลเทียนสุวรรณผู้แทนแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและสวัสดีน้องๆที่เข้ามาดูงานวันนี้ด้วยนะครับวันนี้ครับผมขออภิปรายตัดลดงบประมาณในส่วนของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยในโครงการจัดซื้อเครื่องมือตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางดิจิทัลและสิทธิซอฟต์แวร์ปลดล็อกโทรศัพท์มือถือครับโดยอยากขอปรับลดทั้งโครงการนะครับเนื่องจากว่างบประมาณค่อนข้างสูงทีเดียวมีข้อกังวล3ประการนะครับในประการที่1นั้นคือเรื่องงบประมาณที่สูงผิดปกติคือ85ถึง90ล้านถ้าฟังดูอาจจะเป็นงบประมาณเพียงน้อยนิดถ้าเทียบกับ 3.8 ล้านล้านบาทของงบประมาณประเทศนะครับแต่ในใบเสนอราคาสิ่งที่เราเห็นครับคืองบประมาณ85ถึง90ล้านบาทนี้เป็นงบลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระยะเวลาเพียงแค่2ปีเท่านั้นและ2ปีนี้ครับการใช้ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ในการตรวจสอบโทรศัพท์คือการเจาะลึกเข้าไปถึงข้อมูลโทรศัพท์ไม่สามารถทำได้จริงจาก TOR หรือความต้องการของภาครัฐทำไมผมถึงพูดกล้าพูดแบบนั้นครับว่าเราไม่สามารถทำได้เนื่องจากว่าข่าวที่ออกมาในระดับนานาชาติเห็นแล้วนะครับว่าเมื่อ FBI หรือ CIA ของสหรัฐอเมริกาจับผู้ก่อการร้ายหรือผู้ที่คาดว่าจะเป็นผู้ก่อการร้ายได้ที่ใช้โทรศัพท์ iPhoneFBI ไม่สามารถที่จะใช้โปรแกรมที่มีณปัจจุบันเจาะเข้าไปถึงข้อมูลใน iPhone ได้แม้จะติดต่อเจ้าของบริษัท Apple ก็ไม่สามารถทำได้ด้วยความที่นโยบายของ Apple คือการรักษาสิทธิข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานและเหตุอันใดครับประเทศไทยที่เป็นประเทศที่เทคโนโลยียังต้องจัดซื้อจากต่างประเทศถึงสามารถที่จะเจาะเข้าไปได้และที่สำคัญคือที่บอกว่าลิขสิทธิ์2ปีสิ่งเหล่านี้ครับเมื่อผ่านไป2ปีลิขสิทธิ์หมดลงหน่วยงานภาครัฐก็จะขอจัดซื้อเพิ่มเติมสุดท้ายมันจะกลายเป็นงบผูกพันแบบที่เราไม่รู้ตัวเพียงเพราะว่าเราเคยใช้งานและใช้ต่อๆกันมาและที่สำคัญมากกว่านั้นครับมันใช่ภารกิจของกระทรวงมหาดไทยหรือไม่เนื่องจากว่ากระทรวงมหาดไทยไม่ว่าจะเป็นอส.หรือหน่วยงานต่างๆของกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ป้องปรามป้องกันและปราบปรามแต่ไม่ได้มีหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีเฉกเช่นเดียวกับตำรวจซึ่งหน่วยงานเหล่านั้นนะครับที่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นตำรวจ DSI หรือหน่วยงานภาครัฐอื่นๆที่มีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายด้วยการสืบสวนสอบสวนและส่งให้ศาลและอัยการดำเนินงาน จำเป็นต้องมีเครื่องมือเหล่านี้ครับแต่มหาดไทยไม่ได้มีหน้าที่เหล่านั้นผมจึงเห็นความซ้ำซ้อนของการใช้งบประมาณของกระทรวงมหาดไทยที่จะต้องใช้เครื่องมือในประเภทนี้ในการรวบรวมข้อมูลหลักฐานครับและประการที่2ที่น่ากังวลครับว่าจาก TOR เราจะเห็นว่าคุณลักษณะของระบบนี้ดีมากครับดีไปจนถึงขนาดทะลวงข้อมูลผ่านคลาวด์สามารถแก้รหัสผ่านได้สามารถเข้าถึงแชทลับลบหรือสร้างข้อมูลใหม่ได้สามารถใช้ AI ระบุพิกัดแล้วก็การใช้ AI ในการสแกนใบหน้าแล้วค้นหารูปภาพวิดีโอในโทรศัพท์หากเปิดขึ้นมาได้ซึ่งถามว่าดีไหมมันดีมากครับสำหรับการใช้ตรวจสอบแล้วก็ใช้ในการปราบปรามอาชญากรรมแต่สิ่งที่มันน่ากลัวคือเมื่อมันมีข้อดีมันก็มีข้อเสียครับข้อดีในการตรวจสอบมันดีมากครับแต่ข้อเสียที่น่ากังวลคือเมื่อคุณไม่มีหน้าที่เมื่อคุณไม่มีอำนาจและคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลขนาดนี้มันสามารถเก็บข้อมูลสำหรับคนที่เป็นปฏิปักษ์กับผู้มีอำนาจณช่วงเวลานั้นมันสามารถเก็บข้อมูลและสร้างข้อมูลเท็จเพื่อใส่ความกับคนที่ไม่ปฏิบัติตามอำนาจรัฐณขนาดนั้นและประการที่3ครับคือความเสี่ยงสูงสุดของการละเมิดเสรีภาพของพี่น้องประชาชนสามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการตรวจสอบสามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการเก็บข้อมูลสามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้เข้าไปล้วงความลับแม้จะไม่มีคำสั่งศาลแม้จะไม่มีอำนาจตามกฎหมายแต่เพียงใช้คำสั่งทางปกครองหรือใช้หน่วยงานของมหาดไทยในการเข้าไปควบคุมตัวในการที่จะเข้าไปล้วงข้อมูลสิ่งเหล่านี้อาจจะละเมิดรัฐธรรมนูญมาตรา32และพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA หากฝ่ายปกครองในพื้นที่นำเครื่องมือนี้ไปใช้เนื่องจากว่างบประมาณเหล่านี้ไม่ได้ใช้เพียงแค่ในส่วนกลางแต่มีการกระจายไปในส่วนภูมิภาคอีกด้วยครับเพราะฉะนั้นสำหรับงบประมาณ85-90ล้านในโครงการนี้ผมเห็นว่าเป็นงบประมาณที่อาจจะสร้างความเดือดร้อนสร้างความไม่เข้าใจและก็ละเมิดสิทธิของพี่น้องประชาชนรวมถึงการบริหารจัดการในภาครัฐที่แทนที่จะมีการประสานงานความร่วมมือเมื่อจับได้ส่งให้ DSI หรือตำรวจในการสืบค้นข้อมูลต่อถ้าถากทำกันแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนมีเครื่องไม้เครื่องมือของตัวเองในทุกส่วนแม้อำนาจทางกฎหมายจะไม่มีเราก็จะมีงบประมาณที่กระจัดกระจายส่งต่อให้แต่ละหน่วยงานได้มีเครื่องไม้เครื่องมือครุภัณฑ์ต่างๆที่กฎหมายไม่ได้รองรับและถ้าเป็นแบบนี้งบประมาณในประเทศไทยจะไม่มีวันพอครับในการบูรณาการของฝ่ายปกครองฝ่ายผู้บังคับใช้กฎหมายต่างๆผมอยากจะให้มีการบูรณาการก่อนจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็ใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับเพราะฉะนั้นในงบประมาณตอนนี้ผมขอตัดทั้ง 100% ครับ
1: ครับต่อไปท่านวนิดานพสิทธิ์ครับเชิญครับ
4: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันวนิดานพสิทธิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรีพรรคประชาชนท่านประธานคะวันนี้ดิฉันขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2ค่ะโดยดิฉันได้ขอสงวนคำแปลยติปรับลด 5% มาตรา20กระทรวงมหาดไทยปีนี้สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยของบประมาณปรับปรุงระบบดับเพลิงในห้องคอมพิวเตอร์ทั้ง77แห่งวงเงิน129ล้านบาทก่อนอื่นดิฉันขอเรียนค่ะว่าดิฉันสนับสนุนการทำงานของกระทรวงมหาดไทยนะคะท่านประธานระบบดับเพลิงมีความจำเป็นค่ะเซิร์ฟเวอร์มีความจำเป็นค่ะเพราะถ้าเกิดไฟไหม้ข้อมูลรัฐเสียหายอุปกรณ์เสียหายการทำงานของหน่วยงานก็อาจจะหยุดชะงักได้ค่ะคำถามคือโครงการนี้จำเป็นต้องใช้งบถึง129ล้านบาทหรือไม่ดิฉันขอตั้งข้อสังเกตในประเด็นแรกของโครงการนี้ค่ะหน่วยงานให้เหตุผลว่าสารดับเพลิงเดิมถูกจำกัดการนำเข้าจึงต้องเปลี่ยนระบบแต่ถ้าสารเดิมหาไม่ได้เราก็ควรจะเปลี่ยนแค่สารหรือไม่คะท่านประธานไม่ใช่เปลี่ยนทั้งระบบถังไม่รองรับก็เปลี่ยนถังอุปกรณ์ไหนเสียก็เปลี่ยนค่ะและเปลี่ยนเฉพาะส่วนที่มีปัญหาหน่วยงานก็พูดเองค่ะว่าของเก่าบางส่วนระบบเดิมก็ยังใช้ได้แต่ใบเสนอราคากลับไม่ได้แยกค่ะว่าอะไรต้องเปลี่ยนอะไรต้องใช้ต่อแต่เหมารวมมาเป็นคำว่า77ล็อตทั้ง3ใบเสนอราคาขอสไลด์ด้วยค่ะ ของงบประมาณถึง129ล้านบาทแต่รายละเอียดราคามีเพียง1บรรทัดมีเพียงคำว่า77ล็อตถ้าหน่วยงานยังตอบไม่ได้ว่าในห้องอะไรใช้ต่ออะไรต้องเปลี่ยนดิฉันก็ไม่สามารถสนับสนุนเงินก้อนนี้ให้ผ่านสภาได้ค่ะท่านประธานประเด็นที่2ค่ะโครงการนี้มีการทำระบบดับเพลิงทั้ง77แห่งแต่ราคาที่เสนอมาเท่ากันทุกแห่งค่ะซึ่ง TOR กำหนดให้ใช้ถังดับเพลิงตั้งแต่20ปอนด์ถึง 1,200 ปอนด์ซึ่งต่างกันถึง60เท่าค่ะท่านประธานแปลว่าแต่ละแห่งไม่ได้มีขนาดและความต้องการเหมือนกันแต่ราคากับเท่ากันหมด TOR กำหนดค่ารื้อถอนไว้ 10% ของวงเงินโครงการคิดเป็น 12.9 ล้านบาทหรือเฉลี่ยประมาณ 167,000 บาทต่อแห่งแล้ว77แห่งนี้รื้อเท่ากันจริงหรือไม่ขอสไลด์ในประเด็นที่2ค่ะดิฉันจึงอยากถามเขาว่าก่อนตั้งงบประมาณ129ล้านบาทนี้ได้สำรวจห้องจริงทั้ง77แห่งแล้วหรือยังคะแต่ละแห่งใช้ถังขนาดไหนอะไรยังใช้ได้อะไรต้องเปลี่ยนแต่ละต้นทุนแต่ละแห่งเท่าไหร่แต่ถ้ายังให้ข้อมูลแต่ละแห่งแล้วของบประมาณเหมาก้อนเดียวมาทั้งก้อนแบบนี้ดิฉันก็ไม่สามารถสนับสนุนเงินก้อนนี้ให้ผ่านสภาแห่งนี้ได้ค่ะท่านประธานขอประเด็นที่2ค่ะข้อสังเกตประเด็นที่3ค่ะตามสไลด์ค่ะย้อนกลับไปค่ะวงเงินปรับปรุงระบบถับเพิงทั้งโครงการคือ129ล้านบาทถอดแวดหาร77จะได้ประมาณ 1.566 ล้านบาทต่อแห่งมันก็เป็นเรื่องช่างบังเอิญซะเหลือเกินค่ะท่านประธานซึ่งก็ใกล้เคียงกับราคาในใบเสนอที่ต่ำที่สุดและเมื่อรวมแวดทั้ง77แห่งยอดก็จบอยู่ที่129ล้านบาทพอดีค่ะท่านประธานดิฉันไม่ได้บอกนะคะว่าโครงการนี้มีความสุ่มเสี่ยงแต่ดิฉันต้องถามท่านประธานค่ะผ่านไปยังสภาแห่งนี้ค่ะว่า129ล้านบาทก้อนนี้ท่านคิดมาจากอะไรหลักปกติที่ควรจะเป็นก็คือดูของก่อนต้องซ่อมอะไรต้องเปลี่ยนอะไรแล้วค่อยคิดเงินแต่ดิฉันไม่แน่ใจค่ะว่าโครงการนี้ท่านเห็นตัวเลขงบก่อนแล้วค่อยหาของมาใส่ให้พอดีหรือไม่อันนี้ดิฉันก็ไม่แน่ใจนะคะข้อสังเกตในประเด็นสุดท้ายค่ะ TOR ใน TOR นะคะท่านประธานใบเสนอราคาทั้ง3บริษัทค่ะท่านประธานตามสไลด์นะคะ TOR เป็นสเปคเงื่อนไขที่รัฐกำหนดว่าต้องซื้ออะไรได้ของแบบไหนรับประกันกี่ปีมันก็เป็นเรื่องบังเอิญอีกแล้วค่ะท่านประธานดิฉันจะพาไปดูใบเสนอราคาทั้ง3บริษัทค่ะบริษัทแรกรับประกัน1ปีทั้งที่ TOR กำหนดไว้3ปีบริษัทที่2รับประกัน3ปีแต่เมื่อนำมาคูณ77แห่งพบว่าตัวเลขที่คำนวณได้ไม่ตรงกับยอดรวมต่างกันเกือบ5ล้านบาทค่ะและบริษัทที่3ใบสุดท้ายค่ะท่านประธานรับประกัน3ปีตรงตาม TOR ด้วยรวมแวดแล้วยอดรวมจะอยู่ที่129ล้านบาทจุด36สตางค์ตามที่ของบประมาณมาพอดีเป๊ะเลยค่ะท่านประธานดิฉันไม่ได้สรุปนะคะว่า TOR มีปัญหาและไม่ได้กล่าวหาว่ามีการล็อกสเปคค่ะท่านประธานแต่ดิฉันขอถามค่ะว่าใบเสนอราคาทั้ง3ใบนี้ใช้เงื่อนไขเดียวกันจริงหรือไม่ท่านประธานคะวันนี้หน่วยงานยังตอบไม่ได้ว่า129ล้านบาทนี้จำเป็นทั้งหมดอย่างไรทำไมต้องซื้อและทำไมต้อง77ล็อตการใช้งบประมาณไม่ได้แปลว่าจะใช้งบเท่าไหร่ก็ได้แต่ต้องใช้เงินทุกบาททุกสตางค์คุ้มค่าก็ยังไม่พอค่ะท่านประธานแต่ต้องโปร่งใสด้วยด้วยเหตุผลทั้งหมดที่อภิปรายมาดิฉันไม่อาจปล่อยผ่านได้ค่ะจึงไม่ขอเห็นด้วยกับโครงการนี้และขอเสนอตัดโครงการนี้ออกทั้งโครงการค่ะท่านประธานขอบพระคุณค่ะ
1: ครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมสัมมนาของคณะกรรมการการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษสภาผู้แทนราษฎรจำนวน110คนเข้ารับฟังการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรเชิญนั่งครับต่อไปท่านขอชิมมูครับเชิญครับ
5: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายขอสีมามุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปัตตานีเ ขต2อำเภอคงเผอพนมเขตพรรคภูมิใจไทยครับท่านประธานที่เคารพครับวันนี้ผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ของกระทรวงมหาดไทยในหน่วยงานในกำกับขอปรับลดงบประมาณ 0.5% ครับท่านประธานที่เคารพครับผมมีข้อสังเกตในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลถึงกลุ่มส่งเสริมท้องถิ่นคือวันนี้เนี่ยแม้จะเป็นเทศบาลหรืออบจเนี่ยจะมีการขอโดยตรงจากสำนักงบประมาณแต่ในส่วนที่เป็นองค์การบริหารตำบลเนี่ยต้องขอผ่านกลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นวันนี้เนี่ยพอมีการปรับลดหรือมีการตัดงบประมาณในส่วนที่เป็นอบตเนี่ยเจ้าของหน่วยงานไม่สามารถที่เข้าชี้แจงต่ออนุงบประมาณได้บางครั้งนะครับโครงการที่นำเสนอต่อกรมเนี่ยเป็นโครงการที่สำคัญเป็นโครงการที่เร่งด่วนของพื้นที่นั้นๆแต่ในส่วนที่เป็นอบต.ไม่ได้เป็นนายกอบต.เนี่ยไม่สามารถที่จะมาชี้แจงต่ออนุกรรมาธิการได้เพราะวันนี้เนี่ยอบต.เนี่ยต้องขอผ่านกรมส่งเสริมท้องถิ่นกรมส่งเสริมท้องถิ่นเป็นคนชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการนั่นคือสิ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตครับครับประเด็นที่2ครับคือที่ผมขอปรับลดก็คือของกรมการปกครองครับท่านประธานคือการจดทะเบียนโรงแรมโดยกรมการปกครองกรมการปกครองเนี่ยโดยที่ทำการปกครองจังหวัดมีหน้าที่ในการจดทะเบียนโรงแรมแต่ที่ผ่านมามีโรงแรมอีกจำนวนมากที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบโดยไม่ได้จดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายที่กำหนดท่านประธานครับผลที่เกิดขึ้นตามมาก็คือมีปัญหาโรงแรมไม่จดทะเบียนหรือมักเรียกว่าโรงแรมเถื่อนที่พักผิดกฎหมายมีหลายมิติโดยเฉพาะจังหวัดท่องเที่ยวเช่นสงขลาเชียงใหม่กระบี่ภูเก็ตสุราษฎร์และเมืองท่องเที่ยวหลักท่านประธานครับประเด็นสำคัญคือที่พักจำนวนหนึ่งประกอบธุรกิจรับผู้เข้าพักระยะสั้นแต่ไม่สามารถหรือไม่ได้ข้อใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายโรงแรมทำให้เกิดปัญหาต่อเนื่องได้แก่ครับข้อหนึ่งครับข้อจำกัดด้านกฎหมายและผังเมืองอาคารเดิมบางประเภทสร้างมาเป็นบ้านพักอาคารพาณิชย์คอนโดหรืออาคารอื่นเมื่อนำมาทำที่พักกลับไม่เข้าเงื่อนไขด้านการใช้ประโยชน์อาคารผังเมืองระยะรุ่นที่จอดรถหรือข้อกำหนดอื่นข้อ2ครับมาตรฐานอาคารและความปลอดภัยการขอใบอนุญาตเกี่ยวข้องกับกฎหมายควบคุมอาคารระบบป้องกันอัคคีภัยทางหนีไฟและมาตรฐานความปลอดภัยทำให้ผู้ประกอบการรายเล็กบางส่วนมีต้นทุนสูงในการปรับปรุงนะครับข้อที่3ครับขั้นตอนเกี่ยวข้องหลายหน่วยงานทั้งฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโยธาธิการและผังเมืองและหน่วยงานอื่นทำให้การเข้าสู่ระบบอาจซับซ้อนและใช้เวลานานนะครับข้อที่4ครับการแข่งขันไม่เป็นธรรมโรงแรมที่ถูกกฎหมายต้องลงทุนเพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานเสียภาษีและมีต้นทุนการกำกับดูแลขณะที่ที่พักนอกระบบอาจมีต้นทุนต่ำกว่าและตั้งราคาถูกกว่านะครับข้อที่5ครับแพลตฟอร์มออนไลน์ทำให้ที่พักนอกระบบเข้าสู่ตลาดง่ายขึ้นบ้านวิลล่าห้องชุดและที่พักขนาดเล็กสามารถขายห้องพักรายวันตามแพลตฟอร์มได้แม้สถานะตามกฎหมายไทยอาจไม่รองรับการประกอบธุรกิจในลักษณะนั้นนะครับข้อที่6ครับรัฐสูญเสียรายได้และข้อมูลทางด้านภาษีค่าธรรมเนียมและข้อมูลจำนวนห้องพักนักท่องเที่ยวที่ถูกต้องส่งผลต่อการวางแผนโครงสร้างพื้นฐานและการท่องเที่ยวข้อที่7ครับปัญหาความปลอดภัยและการคุ้มครองนักท่องเที่ยวหากเกิดเพลิงไหม้อุบัติเหตุหรือข้อพิพาทที่พักนอกระบบอาจไม่ได้มาตรฐานเดียวกับโรงแรมที่ได้รับอนุญาตข้อที่8ครับกระทบชุมชนนิติบุคคลอาคารชุดโดยเฉพาะการนำคอนโดหรือบ้านในพื้นที่พักอาศัยมาปล่อยรายวันทำให้เกิดปัญหาเสี่ยงความปลอดภัยที่จอดรถและการใช้พื้นที่ส่วนกลางจากปัญหาที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ทำให้เห็นว่ากรมการปกครองยังขาดประสิทธิภาพในการทำงานในเรื่องของการจดทะเบียนโรงแรมให้ถูกต้องตามกฎหมายครับท่านประธานดังนั้นนะครับท่านประธานผมจึงขอปรับลดงบประมาณในส่วนของกรมการปกครองของกระทรวงมหาดไทยลดลง 0.5% ครับขอบคุณท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปท่านสุไลมานบือแนบีแนครับเชิญครับ
6: ชื่อละมันกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมสุไลมานบือแนบีแนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต1จังหวัดยะลาพรรคประชาชาติท่านประธานที่เคารพครับผมเองก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ได้ไปลงชื่อเพื่อที่จะขอสงวนคำแปรยตินะครับในมาตรา20นี้ซึ่งผมเองนะครับก็มีโอกาสนะครับได้ปรับลดนะครับเสนอปรับลด 0.5% นะกันนะครับซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยเองแล้วเนี่ยจะได้รับหมายถึงว่าตั้งงบราวๆประมาณสัก 200,000 กว่าล้านบาทซึ่งทางคณะกรรมการเองเนี่ยก็มีการปรับลดนะครับงบประมาณก็ราวๆ900กว่าล้านบาทซึ่งก็ใกล้เคียงนะครับกับทางที่ผมเองนั้นได้ปรับลดซึ่งรายละเอียดผมจะได้นำเสนอหลังจากนี้ต่อไปส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในส่วนที่ปรับลดเนี่ยก็สอดคล้องนะครับกับสิ่งที่ผมเองเนี่ยพยายามที่อยากจะให้ปรับลดซึ่งบางทีเองเนี่ยทางหน่วยงานที่เสนองบประมาณเข้ามาก็ยังมีคงความเป็นความไม่จำเป็นหรืออาจจะรีดไขมันบางส่วนออกมานะครับเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนท่านประธานที่เคารพครับผมอาจจะขอโฟกัสไป2กลุ่มด้วยกันครับแน่นอนครับว่ากระทรวงมหาดไทยถือว่าเป็นกระทรวงที่มีความใกล้ชิดนะครับกับพี่น้องประชาชนรวมไปถึงผมเองก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่สนับสนุนการกระจายอำนาจเนื่องจากว่ามันคือทางออกมันคือการแก้ปัญหามันคือความเข้าใจนะครับที่การกระจายอำนาจเนี่ยจะเป็นทางออกในการที่จะแก้ปัญหาเนื่องจากมีความใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนมากที่สุดท่านประธานที่เคารพครับในกรมส่งเสริมเองเนี่ยท่านประธานครับก็ได้มีการปรับลดของคณะกรรมการราวๆ700กว่าล้านบาทซึ่งส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ในส่วนของที่ดินและสิ่งก่อสร้างนะครับราวๆสัก600กว่าล้านบาทซึ่งวันนี้เนี่ยผมว่าเราน่าจะต้องทำความเข้าใจกันสักทีครับท่านประธานครับเพื่อนสมาชิกหลายคนก็พยายามอธิบายเรื่องของนวัตกรรมหรือไม่นวัตกรรมความคุ้มค่าไม่คุ้มค่าสิ่งต่างๆเนี่ยผมว่าจำเป็นอย่างยิ่งครับก็คล้ายๆกับเพื่อนสมาชิกที่เสนอไว้ควรจะต้องทำให้มันเคลียร์สักทีครับท่านประธานครับว่าโดยสรุปแล้วเสนอมาได้ไหมหรือนะครับถ้าเสนอมาแล้วเนี่ยอนุจะตัดลดอันนี้ผมก็อยากจะถามนะครับไปยังคณะกรรมการว่าเราได้มีการพูดคุยกับหน่วยงานทำความเข้าใจกับหน่วยงานแล้วหรืออย่างในคราวที่เราประชุมนะครับอนุกรรมธิการเพื่อที่จะได้ปรับลดต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ผมอยากทำให้มันเคลียร์อีกส่วนนึงครับท่านประธานครับก็ส่วนในเรื่องของการ priority การลำดับความสำคัญของงบประมาณผมยกตัวอย่างง่ายๆเช่นวันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนผมลงไปดูในรายละเอียดงบปี70ของงบอุดหนุนเฉพาะกิจที่ทางกระทรวงได้จัดสรรให้กับอบต.หรือว่าทางกรมส่งเสริมได้จัดสรรให้กับอบต.ต่างๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็ตกประมาณสักอบต.ละ1โครงการซึ่งก็จะมีกรอบนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าแต่ละอบต.เนี่ยเขาก็มีความคาดหวังเขาก็เสนองบไปเยอะนะครับหมายถึงว่าบางอบต.ก็เสนอไป 4-5 โครงการบางอบต.ก็เสนอไปแค่โครงการเดียวเนี่ยผมอยากให้ซักซ้อมทำความเข้าใจไปเลยครับว่าถ้าเราต้องการให้โครงการเดียวก็ระบุชัดไปเลยว่าโครงการเดียวทางอบต.ก็จะได้ระบุและก็เสนอเป็นความชัดเจนเพราะอะไรครับท่านประธานมันจะมีปัญหาในเรื่องของเวลาลำดับความสำคัญบางทีนายกอบต.เนี่ยเขาก็ต้องการเอาผมยกตัวอย่างง่ายๆเช่นโครงการนะครับที่เขาต้องการจริงๆอ่ะไปอยู่ลำดับที่1แต่บางทีเนี่ยการพิจารณาของสำนักงบก็ดีหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ะกลับไปเอาลำดับท้ายๆที่เขาส่งไปอย่าง 4-5 โครงการเนี่ยไปหยิบลำดับที่5ขึ้นมาเป็น priority หลักในการจัดสรรงบประมาณสิ่งเหล่านี้ผมก็เชื่อว่าอยากที่จะให้ทางกรรมาธิการเนี่ยได้ผมไม่แน่ใจว่าทางกรรมาธิการได้สอบถามมั้ยในเรื่องของการจัดลำดับนะครับในการให้งบประมาณพออบต.เนี่ยเขาส่งงบประมาณมา 4-5 โครงการเหล่านี้เนี่ยผมอยากจะตั้งคำถามนะครับผ่านประธานไปยังคณะกรรมการว่าได้ทำการพูดคุยสิ่งต่างๆเหล่านี้หรือไม่เนื่องจากว่าผมยกตัวอย่างง่ายเช่นเทศบาลนครยะลาเนี่ยปีนี้เขาขอไป 4-5 โครงการเพื่อที่จะขอนะครับอุดหนุนนะครับแต่ปรากฏว่าเขาไปหยิบนะครับโครงการท้ายๆขึ้นมาเป็นลำดับต้นๆในการจัดสรรงบประมาณอันนี้ก็เป็นการเสียโอกาสนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยก็อยากจะฝากนะครับท่านประธานผ่านไปยังคณะกรรมการว่าได้ตั้งคำถามสิ่งเหล่านี้หรือไม่อีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือที่อยู่ภายใต้กระทรวงมหาดไทยนั่นก็คือกรมโยธาธิการและผังเมืองวันนี้ต้องยอมรับว่ากรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยก็ถือว่ามีบทบาท นะครับอย่างยิ่งในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ใช่เพียงแค่เฉพาะผังเมืองแต่รวมไปถึงนะครับการแก้ปัญหาน้ำท่วมซึ่งผมเองเนี่ยในฐานะที่เป็นส.ส.ในพื้นที่3จังหวัดชายภาคใต้ก็ไปดูในงบประมาณปี70เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางรัฐบาลเป็นอย่างยิ่งนะครับซึ่งได้จัดสรรงบประมาณผ่านกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อที่จะได้นำเอาโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการป้องกันตลิ่งนะครับเขื่อนป้องกันตลิ่งหรือรวมกระทั่งนะครับโครงการที่มันจะช่วยในเรื่องของการแก้ปัญหาน้ำท่วมหรือรางระบายน้ำต่างๆซึ่งก็มีมากมายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตจังหวัดยะลาก็ดีนราธิวาสก็ดีปัตตานีก็ดีสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่ามันจะช่วยนะครับแก้ปัญหาอย่างน้อยที่สุดมันก็ช่วยลดปัญหานะครับในเรื่องของท้องถิ่นที่ยังมีข้อจำกัดอยู่อย่างน้อยที่สุดทางโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยก็จะได้บูรณาการกันแล้วก็เพื่อแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนและผมเองพอเข้าไปดูในสิ่งที่กรรมธิการได้ตัดปรับลดเนี่ยก็เข้าใจดีว่าส่วนใหญ่จะเป็นงบประมาณผูกพันซึ่งก็จะมีในเรื่องของการเบิกจ่ายที่ล่าช้าฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะครับกับทางคณะกรรมการนะครับที่จะได้มีการปรับลดนะครับเพื่อที่จะได้เอางบประมาณส่วนนี้นะครับไปทำสิ่งที่มันจำเป็นกว่านะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยสุดท้ายท้ายสุดนะครับท่านประธานครับผมก็เห็นด้วยนะครับกับทางคณะกรรมการที่ได้ปรับลดงบประมาณซึ่งได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นอะไรที่ไม่จำเป็นแล้วก็พยายามปรับลดไปและนะครับผมก็อยากที่จะตั้งข้อสังเกตนะครับไปทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างเรื่องที่ผมได้กล่าวเมื่อสักครู่เนี่ยก็อยากที่จะให้มีความรอบครอบนะครับเพื่อที่จะได้เวลาพอเข้ามาแล้วพอปรับลดแล้วเนี่ยมันจะเสียโอกาสกับทางท้องถิ่นแล้วมันจะเสียโอกาสกับพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างก็ดีเรื่องถนนก็ดีนะครับเรื่องประปาก็ดีสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าเราได้มีความรอบครอบเนี่ยมันก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดและสุดท้ายท้ายสุดก็ท่านประธานครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่างบประมาณปี70เนี่ยจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงขอบคุณมากครับท่านประธานครับ
7: สภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่นและท้องที่ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะอำเภอกรงปีนังจังหวัดยะลาจำนวน45คนเข้าฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันพุธที่9กันยายนพ.ศ. 2569ยินดีต้อนรับเชิญนั่งค่ะต่อไปคุณปฏิดาตันติรัตนานนท
0: ์กับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพปฏิดาตันติรัตนานนท์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์เขต8อำเภอกาบเชิงอำเภอพนมดงรักอำเภอบัวเชษฐ์ตำบลตะตุมตำบลเทพรักษาอำเภอสังขะตำบลโชคนาสามอำเภอปราสาทพื้นที่ชายแดนค่ะท่านประธานก่อนอื่นท่านประธานคะดิฉันต้องขอขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมกับคณะรัฐมนตรีทุกท่านที่ได้อนุมัติงบกลางเมื่อวันที่18สิงหาคม2569ในการก่อสร้างบังเกอร์หลุมหลบภัยให้ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เพิ่มอีกจำนวน230แห่งค่ะท่านประธานท่านประธานคะวันนี้ดิฉันขอร่วมอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในส่วนของมาตรา20กระทรวงมหาดไทยที่ดิฉันได้เสนอสงวนคำแปลยติเอาไว้ค่ะท่านประธานเราก็จะเข้าไปดูที่กรมการปกครองที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ 11,390.875 ล้านบาทค่ะท่านประธานแล้วก็ถูกปรับลดลงไป3ล้านกว่าบาททุกคนอาจจะคิดว่าทำไมถูกปรับน้อยค่ะท่านประธานแต่เงินงบประมาณของกรมการปกครองส่วนใหญ่ก็จะใช้ประโยชน์ให้กับพื้นที่ได้อย่างมากมายค่ะท่านประธานก่อนอื่นนะคะงบประมาณของกรมการปกครองโดยเฉพาะงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดนค่ะท่านประธานดิฉันก็ต้องขอชื่นชมรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยที่ยังคงให้ความสำคัญกับงบประมาณด้านความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยค่ะท่านประธานซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีภารกิจด้านความปลอดภัยต่อเนื่องมาอย่างยาวนานโดยยังมีโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
8: ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันตนเองของประชาชนในหมู่บ้านจังหวัดชายแดนภาคใต้วงเงินงบประมาณอยู่ที่ 427.68 ล้านบาทค่ะท่านประธานเพื่อจะสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยในหมู่บ้านจังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน 1,980 หมู่บ้านโดยสนับสนุนเป็นค่าอาหารจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคและวัสดุอื่นๆที่จำเป็นนะคะใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้บวกกับ4อำเภอของจังหวัดสงขลาค่ะท่านประธานท่านประธานคะดิฉันเห็นว่างบประมาณลักษณะนี้มีความจำเป็นเพราะชลบคือกำลังสำคัญของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดิฉันเข้าใจดีว่าบริบทของแต่ละพื้นที่อาจจะไม่เหมือนกันค่ะท่านประธานแล้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้อัตราเดียวกันทุกแห่งแต่ในฐานะที่ดิฉันเป็นผู้แทนของจังหวัดสุรินทร์ที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนก็ขอเรียนต่อสภาว่าหลังจากเกิดเหตุปะทะชายแดนไทยกัมพูชาชลบในพื้นที่ของจังหวัดอีสานใต้นะคะทำงานหนักมากไม่ต่างจากเจ้าหน้าที่ในส่วนแนวหน้าในหลายพื้นที่ค่ะท่านประธานดิฉันก็ขออนุญาตฝากไปถึงกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยพิจารณากลไกเพิ่มงบสนับสนุนหรือค่าตอบแทนให้แก่ชลบในจังหวัดชายแดนอีสานใต้โดยอาจจะมีการกำหนดตามระดับความเสี่ยงของแต่ละพื้นที่ไม่จำเป็นต้องเป็นอัตราถาวรค่ะท่านประธานแต่ก็ควรจะมีมาตรการที่ตอบสนองสถานการณ์จริงได้อย่างรวดเร็วและในส่วนของกรมการปกครองก็ยังมีโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันตนเองของประชาชนในหมู่บ้านตามชายแดนจริงๆอีกจำนวน 88.68 ล้านบาทค่ะท่านประธานซึ่งงบประมาณส่วนนี้เป็นการสนับสนุนให้กับชลบที่ปฏิบัติหน้าที่เช่นกันในชายแดนทั่วประเทศยกเว้น3จังหวัดชายแดนใต้แล้วก็4อำเภอของจังหวัดสงขลาจำนวน 1,478 หมู่บ้านซึ่งต่อเนื่องมาจากงบประมาณในปี2569ค่ะแต่ดิฉันก็ยังมีข้อสังเกตอีกว่าเรายังมีหมู่บ้านที่อาจจะไม่ได้อยู่ในติดเส้นเขตแดนที่ก็ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่เช่นเดียวกันก็คงอาจจะทำให้ชลบบางส่วนอาจจะมีความรู้สึกไม่สบายใจในส่วนนี้ค่ะท่านประธานดิฉันจึงขออนุญาตนะคะท่านประธานว่าท้ายที่สุดแล้วก็อยากจะเรียนว่าสิ่งที่ดีที่สุดไม่ใช่การต้องตั้งงบประมาณด้านความขัดแย้งให้มากขึ้นทุกปีแต่คือการทำยังไงให้ความขัดแย้งยุติลงได้โดยเร็วโดยใช้สันติวิธีไม่ว่าจะเป็นชายแดนใต้หรือชายแดนไทยกัมพูชาเป้าหมายสุดท้ายต้องเหมือนกันคือทำให้พี่น้องประชาชนกลับมาได้ใช้ชีวิตอย่างสงบและปลอดภัยแม้กระทั่งชลบของเราก็จะได้มีเวลาในการกลับไปดูแลครอบครัวแล้วก็มีการประกอบสัมมาชีพไม่จำเป็นจะต้องมีการตรวจตาเวรยามอยู่ทุกวันนี้ค่ะท่านประธานเมื่อประชาชนได้อยู่อย่างเป็นสุขแล้วรัฐก็จะสามารถลดภาระงบประมาณด้านความขัดแย้งและนำทรัพยากรเหล่านั้นไปพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาเศรษฐกิจและอนาคตของประเทศได้มากยิ่งขึ้นดิฉันก็ขออนุญาตฝากข้อเสนอเหล่านี้ไว้ต่อกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยและขอเป็นกำลังใจให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตลอดจนพี่น้องชลบทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนต่อไปค่ะท่านประธานกราบขอบพระคุณค่ะ
7: ต่อไปคุณณัฐวุฒิบัวประทุม
9: ขอบคุณครับท่านประธานที่เคารพผมณัฐวุฒิบัวประทุมผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนคนจังหวัดอ่างทองท่านประธานครับวันนี้ผมขอใช้สิทธิ์ในฐานะผู้แปรยติในมาตรา20งบประมาณของกระทรวงมหาดไทยซึ่งผมขอแปรยติตัดลดลง 1% ครับอย่างไรก็ตามครับเหมือนเพื่อนสมาชิกพูดไปเมื่อสักครู่ครับว่าถ้าเราพิจารณาจากงบประมาณรวมของกระทรวงมหาดไทยจำนวนแต่เดิมนั้น 227,000 ล้านบาทเศษว่ากันตามจำนวนทางคณะกรรมการตัดลงไป900ล้านบาทเศษอยู่ในวงเงินอยู่ในจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่ผมได้มีการขอเสนอให้ตัดอันนั้นผมเข้าใจได้ครับแต่สิ่งที่ท่านตัดกับสิ่งที่ท่านผมเสนอให้ตัดนั้นเนี่ยอาจจะไม่ตรงกันครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของกรมการพัฒนาชุมชนผมพูดในฐานะสสต่างจังหวัดนะครับพรรคประชาชนไม่ได้มีสสในเมืองเท่านั้นครับผมเป็นลูกหลานคนบ้านนอกชัดเจนครับ เข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบทฉะนั้นพวกผมเข้าใจกันตระหนักดีว่าในชนบทบ้านเราเนี่ยท่านประธานอยู่ลพบุรีขึ้นร่องกันเนี่ยนะครับในแม่น้ำลพบุรีมาแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยอ่างทองเนี่ยกรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งเราเข้าใจครับแต่ผมจำเป็นต้องตัดในรายละเอียดบางประการที่ไม่ตอบโจทย์ต่อการพัฒนาของพี่น้องที่อยู่ในชุมชนอย่างแท้จริงท่านประธานครับก่อนจะไปลงรายละเอียดกรมการพัฒนาชุมชนซึ่งทราบมาว่าแข็งโป๊กเลยนะครับในห้องอนุก็แข็งในห้องกรรมาธิการชุดใหญ่ถามอะไรตอบได้ยิ่งกว่าอับดุลแต่ตอบไปตอบมาแม่แปลกมากเลยครับในบรรดากรมทั้งหมดต้องถามท่านอนุรักษ์ท่านกรรมาธิการว่าทำไมกรมการพัฒนาชุมชนไม่โดนตัดสักกระบาทเดียวที่พูดกับภาษาคนต่างจังหวัดคนบ้านนอกแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นครับผมชี้บางประการให้เห็นก่อนครับว่าขณะนี้เนี่ยนะครับงบที่เรียกว่างบค่าใช้จ่ายกับการสัมมนากับการฝึกอบรมเนี่ยทั้งประเทศไทยมันบานเอาเมื่อก่อนเวลาที่เราพูดถึงกระทรวงมหาดไทยพวกเรารู้จักโรงเรียนในอำเภอครับเข้าออกผ่านไปมาตอนหลังย้ายไปอยู่ที่ปทุมธานีมีปัญหาใดๆก็ว่ากันไปเรารู้จักโรงเรียนในอำเภอรู้ว่าสังกัดกับกรมการปกครองแต่ผมชวนท่านประธานดูนิดนึงนะครับว่าขณะนี้เนี่ยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยนะครับมีสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมทั้งหมด6+1สถาบันสถาบันที่1ครับสถาบันดำรงราชานุภาพอันนี้สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยชื่อก็ชัดเจนเราเข้าใจได้สถาบันที่2คือวิทยาลัยการปกครองครับพูดกับภาษาชาวบ้านก็โรงเรียนในอำเภอเดิมที่แปลงออกมาอันนี้สังกัดกรมการปกครองสถาบันที่3ครับสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อยู่ไม่ได้ตั้งที่เดียวกันนะครับบางอันอยู่กรุงเทพบางอันอยู่ปทุมธานีบางอันผมยังค้นไม่เจอว่าอยู่ที่ไหนปทุมก็แม้อำเภอเดียวกันแต่ถนนรังสิตไปจนติดบางปะอินเนี่ยมันคนละเส้นกับถนนรังสิตนครนายกนะครับก็อันนี้อันที่3และอยู่กับกรมการปกกรมปภสถาบันที่4สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมืองอันนี้ก็ชัดเจนกรมโยธาธิการและผังเมืองต้องฝากกับประกุลโยธาธิการผังเมืองอ่างทองกับผมเนี่ยคุยกันบ่อยมากเพราะเราเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีงบเขื่อนป้องกันตลิ่งแต่ชาวบ้านเข้าใจว่าป้องกันน้ำท่วมเยอะครับสถาบันที่5ครับสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นก็พูดกันง่ายๆสสสถาบันที่6สถาบันการพัฒนาชุมชนอันนี้ครับพช.และที่ผมบอกว่าบวก1ก็คือกำลังจะมีอีกหน่วยงานนึงนะครับที่เรียกว่าวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นผมไม่แน่ใจทางกรรมาธิการได้มีการสอบถามไหมครับว่าตกลงแล้วมหาดไทยเนี่ยจะมีสถาบันแบบนี้ทุกกรมเลยใช่ไหมแล้วถ้าผมเป็นอธิบดีกรมที่ดินนี่ผมน้อยใจตายเลยนะครับท่านประธานปรากฏดูไปทั้งหมดแล้วเนี่ยเอ้าแล้วกรมที่ดินเนี่ยคุณลุงผมก่อนมาเป็นอัยการเป็นข้าราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดมาก่อนเอ๊ะทำไมไม่มีสถาบันฝึกอบรมนี่ต้องถามก่อนพูดถึงภาพรวมของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมและสัมมนาครับเป็นประการที่1ประการที่2ครับเจาะมาเลยครับเอากันที่กรมการพัฒนาชุมชนพช.เนี่ยนะครับ 2,600 ล้านบาทเศษแผนงานเขามีอยู่3แผนครับแผนยาเสพติดแผนการเสริมสร้างพลังทางสังคมแผนเศรษฐกิจฐานรากผมไม่ลงรายละเอียดเพราะว่าเพื่อนสมาชิกผมภูริวัฒน์ใจสำราญนิตยามีศรีจากสมุทรปราการพูดไปหมดแล้วว่าไอ้ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยมันลงไปถึงฐานรากจริงหรือไม่แต่ลองมาดูกันนะครับว่างบการอบรมของกรมการพัฒนาชุมชนเห็นตัวเลขก็ตกใจครับท่านประธานครับเขามี 2,000 ล้านเป็นงบพัฒนาฝึกอบรมสัมมนาไปแล้ว996ล้านกรมเดียวเลยนะครับกรมอื่นไปไงครับกรมอื่นครับสอถอมี65ล้านปอคอมี60ล้านที่ดินมี15สอปอมี4ปอพอมี3ล้านกว่าเอ้าผมเขียนตัวอักษรไปจำไม่ได้ยอทอนี่อะไรนะครับโยธาธิการมีล้านกว่าแต่พอชอมี996ล้านคิดเป็น 86% ของงบการฝึกอบรมและสัมมนาของกระทรวงมหาดไทยทั้งก้อนซึ่งมันก็นำไปสู่ข้อสังเกต5ประการที่เพื่อนสมาชิกผมอยู่ในอนุบอกซอกพินัทวุฒิถามแล้วล่ะเพราะว่าถามในห้องอนุไม่ได้คำตอบถามในห้องใหญ่ไม่ได้คำตอบได้เห็นไหมครับสัดส่วนนะครับกรมการพัฒนาชุมชน ชื่ออธิบดีท่านก็ไทยดั้งเดิมมากๆเลยเนี่ย996ล้านคิดเป็น 86.8 ของงบประมาณฝึกอบรมทั้งหมดกรมที่เหลืออันนี้ใช้ไป 17.18 ของกรมกรมอื่นๆใช้ไม่ถึง 0.2% ทำไมมันต่างกันขนาดนั้นท่านกรรมธิการครับมี5ข้อที่อยากจะสอบถามท่านว่าท่านได้ถามแบบนี้หรือไม่ข้อที่1ครับการเลือกใช้การประชุมและอบรมเป็นเครื่องมือหลักเนี่ยเพราะท่านต้องการใช้ตัวนี้เป็นงบในการลงพื้นที่จึงงบในการทำงานในระดับพื้นที่เบิกจ่ายเพื่อลงไปถึงพื้นที่มากกว่าที่ต้องการลงพื้นที่กับพัฒนาพื้นที่ไม่เหมือนกันนะครับมากกว่าที่ต้องการพัฒนาคนที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนหรือไม่นั่นเป็นประการที่1ประการที่2ครับในส่วนของงบประมาณจำนวน 1,000 กว่าล้านหรือ996ล้านเศษเนี่ยนะครับแบ่งเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นจำนวนมากและค่าสัมมนาและฝึกอบรมอีกจำนวน1 60 40มันไปจ่ายที่ใครอะครับมันไม่ได้ลงไปที่ชุมชนท่านประธานครับนี่ขอเกินสักนิดนึงครับนี่มาตาแรกเลยนะครับอดรนทนมา3วันเต็มมาเช้าทุกวันข้อที่3ครับประเทศไทยมีศูนย์และมีหน่วยอะไรต่างๆเต็มไปหมดครับกรรมการหมู่บ้านกรรมการชุมชนมีใดๆต่างๆในบรรดา878ตำบลเนี่ยผมเข้าใจหมดเลยครับ887 78อำเภอพัฒนากรอำเภอเนี่ยเพื่อนสมาชิกหลายคนไม่รู้จักนะครับพวกผมเข้าใจอบรมไปทั้งหมดมีคนผ่านการอบรมเรียกเป็นที่นั่ง 524,072 ที่นั่งในปีเดียวพูดกันได้ใกล้เอาตัวเลขกลมๆนะครับเกิดประชาชนชาวไทยมี50ล้านคนเอา50ล้านเป็นตัวตั้งนะครับเจอ100คนต้องเคยมี1คนเข้าอบรมกับกรมการพัฒนาชุมชนทำไมผมไม่เป็นหนึ่งในร้อยตรงนั้นนะครับถึงแม้ผมจะมีหนึ่งในร้อยอยู่ในใจอยู่เสมอ500,000กว่าคนที่เป็นที่นั่งเนี่ยตกลงเขาคือใครเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนจริงๆมากกว่าหรือไม่ซ้ำกันไหมแล้วมักจะเป็นการอบรมลักษณะแบบเดียวกันครับผ่านพัฒนาแผนพัฒนาตำบลจปท.โอท็อปอัพสกิลต่างๆเข้าใจครับอ่างทองเรามีครับโด่งดังจากสารถิ่นฐานท่านกองเข้าใจแต่ใช่หรือไม่ในพื้นที่อื่นข้อที่4ครับการที่นำกิจกรรมต่างๆเหล่านี้เนี่ยบางครั้งแฝงครับบอกมาเป็นการอบรมสัมมนาแต่จริงๆไม่ใช่เช่นการจัดนิทรรศการ40ล้าน40ล้านใน900กว่าล้านเนี่ยเยอะนะครับ40ล้านเห็นแต่ภาพเห็นแต่งานวิชาการเห็นแต่ออกมาเป็นกระดาษเป็นนิทรรศการนี่ก็เชิญชวนนะครับตอนนี้ราชภัฏมาจัดนิทรรศการอยู่รอบสระมรกตถ้าเข้าใจว่าท่านประธานไปดูมาแล้วราชภัฏเทพสตรีผมก็บอกว่าราชภัฏเทพสตรีที่อ่างทองตรงนี้เป็นอย่างไรบ้างนี่ผมต้องไปถามมาด้วยตั้งข้อที่4ครับข้อที่5ครับเพราะเหตุใดกรมการพัฒนาชุมชนถึงถือครองโครงการฝึกอบรมใหญ่ที่สุดในกระทรวงมหาไทยมีโครงการฝึกอบรมทั้งหมด10โครงการใหญ่เป็นของปช.ไปแล้ว4ด้วยเหตุแบบนี้ครับผมคิดว่าถ้ากองการอบรมหรือการทำงานของกรมพัฒนาชุมชนพช.เนี่ยตอบโจทย์ต่อพี่น้องประชาชนคนรากหญ้าคนบ้านๆแบบพวกผมที่อยู่ในต่างจังหวัดเนี่ยผมไม่ติดใจเลยครับแต่สิ่งที่ผมตั้งคำถามทั้งหมดที่ต้องลุกขึ้นมาเป็นมาตราแรกใน3วันเนี่ยมันอดรนทนไม่ไหวก็งบประมาณเหล่านี้นั่นเนี่ยใครเป็นคนได้ประโยชน์ฉะนั้นถึงแม้ท่านตัดเกินจำนวนเปอร์เซ็นต์ผมแต่ผมก็ต้องถามว่าแล้วเพราะเหตุใดท่านถึงไม่ตัด 1% ที่ผมตั้งไว้ในส่วนของกรมการพัฒนาชุมชนในกระทรวงมหาดไทยในมาตรา20กราบขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
7: ต่อไปพันตำรวจเอกทวีสอดส่อง
10: กับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมพันตำรวจเอกทวีสอดส่องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติในมาตรา20ของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยฮะผมได้ปรับลด 9.5% นะฮะเป็นเงินประมาณ 20,000 ล้านบาทก็ค่อนข้างเยอะนะฮะที่ปรับลดนี้ไม่ให้ขอกระทบงบกลุ่มจังหวัดเงินอุดหนุนการปกครองท้องถิ่นงานป้องกันภัยพิบัติงานแก้ปัญหายาเสพติดและบริการพื้นฐานของประชาชนที่จำเป็นหน่วยงานนี้จะไม่ขอไปปรับลดนะครับ กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนวันนี้กระทรวงมหาดไทยน่าจะทราบดีว่าทุกข์ของประชาชนคืออะไรดังนั้นผมจึงจะหยิบที่ปรับลดที่มาพูดก็คือทุกข์อันแรกคือทุกข์เรื่องยาเสพติดยาเสพติดได้ทำลายชีวิตทำลายครอบครัวทำลายเศรษฐกิจชุมชนและก็ความปลอดภัยของสังคมเขาบอกว่าสังคมจะสันติสุขจะต้องเดินคู่ขนานคนละทางกับสังคมที่มียาเสพติดเพราะที่ไหนมีสันติสุขที่นั่นจะต้องไม่มียาเสพติดที่ไหนมียาเสพติดที่นั่นจะไม่สันติสุขคราวนี้หน่วยงาน4หน่วยของกระทรวงมหาดไทยที่ดูแลเรื่องยาเสพติดก็คือสำนักงานปลัด93ล้านกรมปกครองก็505ล้านกรมพัฒนาชุมชน38ล้านแล้วกรมปกครองท้องถิ่น60ล้านผมยังคิดว่าในอดีตที่เราเคยประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหายาเสพติดนั้นเราก็จะพบว่าจะเอาคน4คนมาพูดคนคนนั้นก็คือผู้ว่ากับผู้การต้องเป็นปาต้องโกกันในอำเภอกับผู้กำกับต้องเป็นปาต้องโกกันตอนหลังในสมัยหลังๆนี่เราก็เพิ่มมาอีก2คนก็คือสาสุขจังหวัดและก็นายกอปจแต่วันนี้เราประเมินนักค้ายาเสพติดหมดคนกลุ่มนี้วันหนึ่งกลับเป็นไม้ค้ำยันให้กับนักค้ายาเสพติดเพราะเขาอ่อนแอเขาไม่เข้มแข็งพอไม่ทนต่ออิทธิพลของเงินจึงยอมสยบให้นักค้ายาเสพติดเราก็ไปสร้างวาทกรรมว่าชุมชนเข้มแข็งหมู่บ้านเข้มแข็งแต่ในทางปฏิบัติจริงชุมชนมันอ่อนแอชุมชนมันโดยเฉพาะชุมชนชายแดนเนี่ยยาเสพติดไม่งั้นยาเสพติดไม่มาจากสามเหลี่ยมทองคำไปถึงโกลกใช้เวลาไม่นานมากแล้วมีปริมาณมากดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดผมจึงคิดว่า อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดในอนาคตการจะสร้างให้เข้มแข็งพบว่าระบบการแต่งตั้งผู้ว่าในอำเภอเนี่ยต้องมีความเข้มแข็งเพราะว่าอยู่ๆข้าราชการทั้งหมดที่ไปอยู่ส่วนภูมิภาคจะต้องเป็นลูกน้องผู้ว่าเลยไม่ว่าสาธารณสุขจังหวัดไม่ว่าจะเป็นผู้การก็จะให้ผู้ว่าเป็นผู้ค้ำประชาดังนั้นผมถึงเวลาแล้วว่าการสรรหาผู้ว่าเนี่ยอาจจะต้องเอื้อมมือไปรับฟังความเห็นของข้าราชการในจังหวัดว่าใครจะเอามาเป็นผู้ว่าเพื่อให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหนึ่งในเงื่อนไขในการแต่งตั้งคราวนี้รูปแบบในการแก้ปัญหายาเสพติดนั้นผมยังคิดว่าการฟื้นฟูสภาพทางสังคมมีความสำคัญมากการฟื้นฟูสภาพทางสังคมก็คืออันที่หนึ่งผู้ว่าหรือฝ่ายปกครองจะต้องติดตามให้คำปรึกษากับบุคคลที่เคยติดยาเสพติดหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอันที่สองต้องให้สวัสดิการหรือเข้าไปสงเคราะห์สามต้องจัดหาที่อยู่อาศัยให้เขานะสี่อาจจะช่วยเหลือเรื่องอาชีพเรื่องการศึกษาสนับสนุนทุนความจำเป็นแล้วก็อาจจะต้องประสานงานนายจ้างหรือส่งเสริมให้เขามีที่ยืนในสังคมอันนี้เป็นหน้าที่ของการบำบัดทุกข์ครับอันนี้จริงๆอยู่ในกฎหมายเลยแต่กฎหมายไม่ได้อยู่ในกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยไปอยู่ในประมวลยาเสพติดประเทศไทยเราจะมีความแปลกกฎหมายที่เขียนข้ามกรมไปเนี่ยกรมอื่นจะไม่ทำเพราะถ้าไม่ทำก็ไม่เกิดปัญหาอะไรอันนี้คือปัญหาที่หนึ่งปัญหาที่สองผมค่อนข้างไม่เห็นด้วยกับการจัดงบของกระทรวงมหาดไทยครั้งนี้ผมส่งเสริมการกระจายอำนาจคือต้องการให้รัฐรวมศูนย์เล็กลงแต่ต้องการให้ชุมชนท้องถิ่นใหญ่ขึ้นเป็นศูนย์กลางดังนั้นการที่ไปลบงบกลุ่มจังหวัดโดยอาศัยความรู้สึกหรือความเข้าใจหรือความรู้สึกของคนจ่ายเงินเนี่ยโดยไม่ไปทำการศึกษาวิจัยข้างล่างเนี่ยผมคิดว่ามีปัญหาเพราะว่าเกิดภัยพิบัติเนี่ยเงินส่วนกลางจะไปกับผู้ว่าที่อยู่ในจังหวัดเนี่ยจะเร็วกว่าอันนี้ผมยังคิดว่าการทำถนนคนส่วนกลางจะทำถนนสู้ไม่ได้จริงๆเราทำไมไม่ยุบทางหลวงชนบทให้ไปอยู่จังหวัดซะแล้วอันนี้ผมก็เลยมีความคิดดังนั้น
11: จึงอยากจะให้มีการทบทวนในอนาคตครับอีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่3ไม่ได้เขียนไว้คือความฝันของคนอยากเป็นข้าราชการเราดีใจนะครับคนทุกคนอยากเป็นข้าราชการและอยากเข้ามาเป็นราชการด้วยความดีความรู้ความสามารถแต่สิ่งหนึ่งที่จะเป็นข้าราชการได้ก็คือง่ายที่สุดคือท้องถิ่นคือต้องการให้คนท้องถิ่นได้พัฒนาท้องถิ่นแต่ปรากฏว่ากรมท้องถิ่นคราวนี้ไม่มีการตั้งงบหรือไม่พูดถึงเลยอย่างเช่นผมเป็นกรรมาธิการกฎหมายเนี่ยการทุจริตสอบท้องถิ่นครั้งนี้ค่าจ้าง

0: โดยเฉพาะเช่นกันครับเหมือนกฎหมายยาเสพติดเราไปเขียนในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดคือสวเนี่ยการจะมาเป็นสวเลือกกันเองเนี่ยระดับอำเภอให้นายอำเภอเป็นระดับจังหวัดให้ผู้ว่าเป็นดังนั้นถ้านายอำเภอผู้ว่าไม่ได้ร่วมกับการทุจริตหรือการหัวด้วยเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะขึ้นมาได้อันนี้ผมไม่ได้กล่าวหาแต่ระบบกฎหมายเป็นอย่างนั้นการเป็นกลุ่มพีชีพเข้ามาเป็นหมื่นๆคนเนี่ยในแต่ละจังหวัดแล้วอำนาจมันอยู่ที่นายอำเภอกับผู้ว่าดังนั้นในส่วนเรื่องความเป็นประชาธิปไตยก็มีความสำคัญครับผมก็เลยอยากจะฝากไว้เอางบมาไว้ส่วนนี้ด้วยครับ
1: ท่านทวีเชิญท่านท่าน
2: ประธานประท้วงท่านประธานตามข้อ9ครับท่านประธานครับช่วยควบคุมการประชุมด้วยครับเพราะว่าท่านผู้อภิปรายเนี่ยไม่รู้ไปทางไหนหมดแล้วครับท่านประธานครับไม่อยู่ในเนื้อหาที่กำลังพิจารณาอยู่เลยครับท่านประธานครับขอบพระคุณครับ
1: ท่านทวีหยุดแล้วค่ะต่อไปคุณจตุรลฉายแสง
3: ท่านประธานที่เคารพผมจตุรลฉายแสงบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยผมสงวนคำแปรยติตัดงบประมาณกระทรวงมหาดไทยไว้ 5% ที่ตัดเนี่ยไม่ได้ตัดกระจายไปนะครับแต่ว่าต้องการจะตัดในส่วนที่เป็นแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมกระจายอำนาจในองค์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่เป็นงบอุดหนุนซึ่งตั้งไว้ 171,000 กว่าล้านคณะกรรมการตัดไปแล้ว766ล้านที่ผมเฉพาะเจาะจงก็ต้องการตัดในส่วนที่เรียกว่าเงินอุดหนุนเฉพาะกิจซึ่งตั้งไว้ 31,061 ล้านกว่าบาทซึ่งก็เป็นส่วนนี้เองที่คณะกรรมการตัดออกไป766ล้านกว่าบาทผมตัดครั้งนี้ที่เสนอตัดเพื่ออะไรก็คือตัดเพื่อให้การกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมันไปถูกคิดถูกทางตัดเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจะตัดสินใจในการใช้งบประมาณของตนเองได้ตามความต้องการของประชาชนไม่ใช่ตามความการเห็นชอบของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นตัดเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมซึ่งผมจะอธิบายต่อไปว่าหมายความว่าอย่างไรตัดงบประมาณนี้เพื่อให้คณะกรรมการกระจายอำนาจและสำนักงบประมาณไปทบทวนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกติกาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอุดหนุนให้แก่ท้องถิ่นทั้งอุดหนุนทั่วไปแบบต่างๆและอุดหนุนเฉพาะกิจให้ไปปรับกันใหม่ท่านประธานครับทำไมรัฐบาลต้องอุดหนุนท้องถิ่นเมื่อก่อนมียังไม่มีอบต.ก็มีอบต.อบจ.มีงานไม่มากมีอำนาจไม่มากก็มีมากขึ้นสุขาภิบาลเปลี่ยนเป็นเทศบาลกันเยอะอบต.เกิดขึ้นทั่วประเทศแต่รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่านี้มีต่ำมากถ้าผมจำได้ในช่วงที่ทำเรื่องกระจายอำนาจกันเนี่ยอยู่ประมาณสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์ของรายได้รัฐบาลเขาก็ออกพ.ร.บ.แผนขั้นตอนกระจายอำนาจและมีนโยบายเรียกว่าในขณะนั้นตรงกันทุกฝ่ายให้จัดสรรอุดหนุนเพื่อให้ท้องถิ่นมีรายได้ไม่น้อยกว่าหรือตั้งเป้าไปที่35% ของรายได้รัฐบาลเขากำหนดไปเลยด้วยซ้ำต่อมามาแก้กฎหมายการเปลี่ยนเป็นตั้งเป้าให้เป็น 35% อย่างน้อย 25% ก็ทำกันมาครับทำกันมาจนกระทั่งก็เป็นประมาณ 29% แล้วก็ขึ้นลงๆเล็กๆน้อยๆไม่ไปถึง35สักทีล่ะล่าสุดนี้ปีนี้ก็อยู่ที่29.35% ในจำนวนนี้ท่านประธานครับมันมีการ พอเขาคำนวณแบบนี้เขาก็

0: บอกว่ารายได้ท้องถิ่นก็ไปคิดมาจากว่ารายได้ท้องถิ่นก็มาจากภาษีที่เก็บเองรายได้ของท้องถิ่นเองภาษีมูลค่าเพิ่มที่รัฐบาลแบ่งให้และอื่นๆเอามาคำนวณคำนวณแล้วก็รัฐบาลจัดอุดหนุนให้เพื่อให้ได้ 29% ตามในปีนี้ 29% ที่ว่าเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมันมีเป็น3ประเภท3ประเภทนี้คืออุดหนุนทั่วไป2แบบอุดหนุนทั่วไปแบบท้องถิ่นตัดสินใจเอง 100% อุดหนุนแบบที่2คือตามภารกิจที่คณะกรรมการกระจายอำนาจเห็นชอบมี34รายการซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูต่อไปว่าไอ้34รายการนี่แหละปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งเลยท้องถิ่นทั้งประเทศฟังแล้วก็จะเข้าใจดีกว่าผมด้วยซ้ำแต่ก็จะเห็นว่านี่เรากำลังพูดเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทที่3คือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่รัฐบาลกำหนดแล้วก็ต้องให้ขอมาแล้วก็ถึงจะมีการรวบรวมโดยกรมปกครองส่วนท้องถิ่นให้กระทรวงมหาดไทยเสนอสำนักงบประมาณแล้วก็เข้ามาเป็นงบประมาณที่เรากำลังพิจารณาและที่ผมกำลังเสนอให้ตัดอยู่นี่แหละนั่นเป็นแบบที่3เงินอุดหนุนที่ว่าทั่วไปและมี2แบบนะครับเมื่อก่อนนี้ตอนที่เขาคิดเรื่องกระจายอำนาจใหม่ๆเขาคิดไว้ดีมากคือบอกว่าอุดหนุนเฉพาะกิจก็ต้องมีเงื่อนไขจำเป็นและใช้ให้น้อยทำให้น้อยส่วนใหญ่ให้อุดหนุนทั่วไปคำว่าอุดหนุนทั่วไปสมัยก่อนไม่ได้บอกว่าเอาตามที่รัฐบาลกำหนดเอาตามที่กรรมการกระจายอำนาจกำหนดเขาไปคิดเป็นหลักเกณฑ์เช่นความหนาแน่นประชากรจำนวนประชากรภารกิจที่จำเป็นความยากจนหรืออะไรเหล่านี้เพื่อให้ออกมาเป็นว่าแบ่งกันยังไงอันนั้นท่านที่ดูสไลด์ข้างซ้ายได้นะก็จะเห็นว่าเนี่ยเมื่อก่อนเขาก็จะแบ่งกันอบจ.จะได้เท่าไหร่เทศบาลได้เท่าไหร่ดูตามประชากรดูตามจำนวนหมู่บ้านประชากรตามหมู่บ้านเดี๋ยวนี้ซึ่งทำมาหลายปีแล้วเป็นปัจจุบันในล่าสุดเนี่ยมี34รายการ34รายการนี้ดูเร็วๆจะคุ้นเลยครับอาหารกลางวันอาหารเสริมนมการศึกษาค่าภาคบังคับค่าศึกษาของบุตรค่าสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้นทะเบียนสัตว์โครงการสัตว์ปลอดโรคแล้วก็อะไรอีกหลายอย่างควบคุมไฟป่าภารกิจเหล่านี้เนี่ยเขาถือเป็นจัดเงินให้และถือเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปทีนี้มันมีปัญหาอย่างไรมีปัญหาก็คือว่าท้องถิ่นก็รับมาทำเป็นลูกมือให้รัฐบาลแต่ตัดสินใจอะไรไม่ได้เพราะว่าเขากำหนดมาแล้วแล้วก็เวลาจะซื้อจัดจ้างถ้าไปมีปัญหาขึ้นมาก็รับผิดชอบไปแต่เงินส่วนนี้ซึ่งเป็นเงินมากนะครับเป็น 200,000 กว่าล้านเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยเขาจะคิดมาอยู่ในบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหมายความว่าที่บอกว่า 29% เนี่ยงบประมาณเหล่านี้อยู่ใน 29% นี้ไปแล้วเพราะฉะนั้นงบประมาณที่เหลือให้ท้องถิ่นไปคิดเองตามความต้องการของประชาชนจึงน้อยมากท้องถิ่นไหนมีรายได้น้อยแทบไม่มีเลยค่าน้ำค่าไฟก็ไม่มีแล้วท้องถิ่นไหนมีมากมาหน่อยก็ยังทำได้จำกัดมากเพราะว่าคุณต้องไปทำ34รายการนี้ก็ไม่ครบทุกรายการแต่ว่าทำเมื่อไหร่คิดเป็นบัญชีของท้องถิ่นอันนี้แหละครับต่อมามีการเปลี่ยนแปลงปี2562พ.ร.บ.วิธีงบประมาณเขาก็บอกใหม่บอกว่าให้มีการตั้งงบประมาณโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองเป็นหน่วยรับงบประมาณให้เสนอขอไปได้อีกส่วนหนึ่งก็บอกว่าให้สำนักงบจัดเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังทำได้ที่ให้เป็นหน่วยรับงบประมาณก็คือขอตรงไปที่สำนักงบประมาณขณะนี้ทำแล้วคือองค์กรอบจ.และเทศบาลในส่วนนี้มีปัญหายังไง ผมจะไปพูดในมาตราที่เกี่ยวข้องไม่แน่ใจว่ามาตราที่30หรือยังไงเนี่ยที่เป็นเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับงบประมาณอันนั้นก็เป็นปัญหาใหญ่มากที่ผิดหลักการกระจายอำนาจอย่างมากแล้วก็ต้องหาทางแก้ขณะนี้อบต.ยังไม่มาถึงไปถึงขั้นนั้นก็เลยใช้วิธีให้เงินอุดหนุนและเป็นอุดหนุนเฉพาะกิจดูเร็วๆครับอุดหนุนเฉพาะกิจให้ไปทำอะไรค่าครุภัณฑ์ก็กล้องวงจรปิดประปาหมู่บ้านทางหลวงท้องถิ่นค่ากำจัดสิ่งปฏิกูลก็อาจจะเป็นซื้อรถขยะแล้วก็เป็นเรื่องรถขุดตีนตะขาบเป็นเรื่องบริการสาธารณะเป็นเรื่องซื้อรถบรรทุกนะครับรายการเหล่านี้เนี่ยสิ่งก่อสร้างก็จะเป็นสร้างลานกีฬาทางหลวงท้องถิ่นอันนี้จะระบุรายการส่วนแรกไม่ระบุว่าให้ที่ไหนก็ต้องไปขอเอาแล้วก็กรมปกครองส่วนท้องถิ่นก็พิจารณาให้ความเห็นชอบอีกส่วนหนึ่งระบุมาเลยก็คือขอกันมาแล้วไปสร้างนั่นที่นั่นสร้างนั่นที่นี่ระบุมาเลยว่าอบต.ไหนอบต.ไหนอยู่ในเอกสารงบประมาณท่านเปิดดูได้ตรงนี้มีปัญหายังไงครับทำไมถึงต้องตัดตรงนี้แหละเป็นปัญหาเรื้อรังมานานในเรื่องการกระจายอำนาจและเรื่องการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบการทำอย่างนี้มันทำให้เกิดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ใช้เส้นสายมีการให้สินบนมีการคิดค่าเงินทอนมีการจ่ายเงินทอนเป็นเรื่องใหญ่มากท้องถิ่นที่ไม่มีเส้นสายบางที่ผมเคยเจอมา10ปีไม่ได้เลยครับเพราะว่าเขาถูกมองว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลบ้างอยู่พรรคตรงข้ามบ้างอะไรแบบนี้เป็นอย่างนี้มาตลอดเพราะฉะนั้นจึงต้องเลิกที่ผมเสนอคือเลิกทำแบบนี้ไม่ใช่ว่าจะเป็นผลเสียต่อท้องถิ่นทำยังไงครับแล้วทำยังไงก็เปลี่ยนกลับไปนี่แหละครับเงินหนุนทั่วไปที่ท้องถิ่นตัดสินใจเอง 100% ส่งไปที่นั่นเสร็จแล้วพอส่งไปมีปัญหาว่าท้องถิ่นบางแห่งยากจนเป็นพิเศษมีภารกิจเป็นพิเศษที่จำเป็นเพราะว่าประชาชนเดือดร้อนมากตั้งหลักเกณฑ์ขึ้นคณะกรรมการจะน่าตั้งหลักเกณฑ์ขึ้นก็จะสามารถครอบคลุมไปถึงท้องถิ่นเหล่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าแก้ด้วยวิธีนี้ท้องถิ่นจะเกิดความเป็นธรรมลดการทุจริตการดำเนินโครงการต่างๆก็จะตรงกับความต้องการของประชาชนเพราะที่ไปบอกให้ทำโน่นทำนี่เนี่ยไม่รู้ตรงกับประชาชนหรือเปล่าประชาชนเดี๋ยวนี้เขาต้องการของทันสมัยบางที่ไปบอกว่าจะทำประปาหมู่บ้านเอาละบางที่เขาจำเป็นแต่บางที่เขาจะทำอย่างอื่นมันไม่อยู่ในโครงการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนเรื่องนี้จากงบอุดหนุนเฉพาะกิจไปเป็นท้องอุดหนุนทั่วไปที่ท้องถิ่นตัดสินใจได้ 100% ตามสภาของท้องถิ่นตามประชาชนแล้วที่รับตรงที่อบจ.เทศบาลไปขอตรงจากสำนักงบประมาณก็ต้องเปลี่ยนแต่ผมจะอภิปรายในโอกาสต่อไปเพราะฉะนั้นท่านประธานครับถ้าทำอย่างนี้แล้วเราจะเปลี่ยนเรื่องการกระจายอำนาจครั้งใหญ่จะทำให้ท้องถิ่นมีอำนาจตัดสินใจตามความต้องการของประชาชนใช้งบประมาณก็อย่าไปคิดที่เขาถ้าเป็นงานรัฐบาลเอากลับมาคิดเป็นของรัฐบาลเปอร์เซ็นต์ก็ที่คุณให้ 29% ก็จะกลายเป็นน้อยลงคุณต้องหางบไปให้เขาใหม่เพราะเขาก็จะได้มีรายได้มากขึ้นไม่ใช่ให้ท้องถิ่นเป็นลูกมือของรัฐบาลแต่ไม่สามารถทำอะไรตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อันนี้คือเหตุผลและทางออกสำหรับการตัดที่ผมเสนอตัดงบประมาณในครั้งนี้ขอบคุณครับท่านประธาน
1: ต่อไปคุณคมคายอุดรพิมพ์
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะดิฉันคมคายอุดรพิมพ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามเขต6อำเภอกันทรวิชัยอำเภอเชียงยืนอำเภอชื่นชมพรรคภูมิใจไทยค่ะดิฉันขออภิปรายในมาตรา20งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงมหาดไทยซึ่งกรรมาธิการได้ตัดลดลงไป 91.2 ล้านบาท คงเหลือกรอบวงเงินให้บริหารจัดการ 226,000 กว่าล้านบาทค่ะท่านประธานที่เคารพคะเม็ดเงินก้อนนี้มีความสำคัญต่อการเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างยิ่งค่ะดิฉันจึงขอตรวจการบ้านและชี้เป้าเพื่อให้ฝ่ายบริหารนำงบประมาณที่เหลืออยู่ 2.26 แสนล้านบาทไปขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำชีของจังหวัดมหาสารคามบ้านดิฉันค่ะและดิฉันขอเสนอเป็นประเด็นดังนี้ค่ะประเด็นแรกก็คือปัญหาน้ำท่วมตลิ่งพันของกรมโยธาธิการและผังเมืองซึ่งมีงบประมาณ 2.84 หมื่นล้านบาทซึ่งส่วนใหญ่เป็นงบพัฒนาระบบบริหารจัดการภัยพิบัติและงบพัฒนาพื้นที่เมืองน่าอยู่และเมืองอัจฉริยะค่ะท่านประธานคะงบส่วนใหญ่ถูกจัดสรรให้กับงานผังเมืองและบริหารจัดการภัยพิบัติแต่ในพื้นที่จริงพี่น้องตามแนวรุ่มน้ำชีทั้งอำเภอเมืองอำเภอกันทรวิชัยอำเภอโกสุมพิสัยอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามต้องมีปัญหาทนทุกข์กับน้ำท่วมซ้ำซากค่ะและปัญหากระแสน้ำกัดเซาะตลิ่งค่ะและที่ดินทำกินของพี่น้องประชาชนเนี่ยต้องซุดลงไปกับสายน้ำแม่น้ำลงเกือบทุกปีค่ะดิฉันจึงขอเรียกร้องให้กระทรวงมหาดไทยเร่งรัดโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชีและการปรับปรุงระบบการระบายน้ำและการทำแก้มลิงขนาดเล็กกระจายเม็ดเงินลงสู่จุดเสี่ยงภัยพิบัติซึ่งเพื่อรักษาต้นน้ำต้นทุนนะคะไว้ใช้ในหน้าแล้งและการรักษาพื้นดินทำกินของพี่น้องประชาชนค่ะและประการที่สองค่ะท่านประธานในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงถึง 1.72 แสนล้านบาทดิฉันขอตั้งข้อสังเกตค่ะว่าควรจะจัดสรรการจัดสรรงบประมาณเนี่ยจะต้องคำนึงถึงฐานะทางการเงินและรายได้จริงของท้องถิ่นแต่ละแห่งค่ะในส่วนของจังหวัดมหาสารคามโดยเฉพาะเทศบาลตำบลและอบต.ส่วนใหญ่เป็นท้องถิ่นขนาดเล็กค่ะท่านประธานและก็เป็นท้องถิ่นที่เป็นภาคเกษตรกรรมมีรายได้จากการจัดเก็บเองค่อนข้างจำกัดอย่างมากไม่เหมือนเมืองใหญ่หรือว่าเป็นพื้นที่ของเมืองท่องเที่ยวค่ะปัญหาส่วนใหญ่ที่สุดของชาวบ้านในชนบทก็คือในเรื่องของถนนค่ะท่านประธานถนนเพื่อการเกษตรเนี่ยชำรุดเสียหายค่อนข้างมากและระบบน้ำประปาหมู่บ้านไม่มีคุณภาพและก็ขาดแคลนด้วยดิฉันจึงขอให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อซ่อมสร้างถนนรัดยางและคอนกรีตเชื่อมระหว่างหมู่บ้านถึงหมู่บ้านตำบลถึงตำบลเพื่อพัฒนาและค่ะก็ขอให้พัฒนาระบบการประปาผิวดินที่มีมาตรฐานโดยเฉพาะให้สนับสนุนอปท.ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้และก็พื้นที่ที่มีรอยต่อที่เกิดปัญหาอย่างจริงๆค่ะและในประการที่3ในส่วนของงบประมาณของกรมการปกครองค่ะท่านประธานคะมีจำนวน 1.13 หมื่นล้านบาทและกรมการพัฒนาชุมชนมีจำนวน 2.68 พันล้านบาทนั้นเนื่องจากจังหวัดมหาสารคามค่ะท่านประธานเป็นเมืองแห่งการศึกษาและเป็นแหล่งผลิตหัตถกรรมพื้นบ้านเช่นผ้าไหมมัดหมี่ลายสร้อยดอกหมากและก็สินค้าเกษตรแปรรูปค่ะท่านประธานดิฉันจึงขอให้กรมการพัฒนาชุมชนนำงบประมาณแผนงานเศรษฐกิจฐานรากกว่า 1.2 พันล้านบาทลงไปพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้ผลิตไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสตรีในระดับหมู่บ้านอย่างจริงจังค่ะไม่เน้นในงบประชุมสัมมนาหรือการอบรมในห้องประชุมแต่อยากจะให้เปลี่ยนเป็นเงินหมุนเวียนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าค่ะท่านประธานที่เคารพค่ะการปรับลดงบประมาณในมาตรา20ของกระทรวงมหาดไทยลดลงจำนวน 912.8 ล้านบาทนั่นเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความรอบคอบของการกั่นกอง ของงบประมาณค่ะแต่ดิฉันก็ขอฝากเสียงสะท้อนจากพี่น้องชาวอีสานและพี่น้องของชาวจังหวัดมหาสารคามไปยังกระทรวงมหาดไทยค่ะให้นำเม็ดเงินงบประมาณไปเร่งรัดโครงการที่ตอบโจทย์เรื่องน้ำและเรื่องของปากท้องเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่พี่น้องประชาชนค่ะกราบขอบพระคุณท่านประธานด้วยความเคารพค่ะ
1: ต่อไปคุณสุกโนมาธา
3: ท่านประธานที่เคารพผมสุขโนมัฏฐาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลาเขต2พรรคประชาชาติผมได้เสนอปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570มาตรา20กระทรวงมหาดไทยซึ่งมีวงเงินงบประมาณ 200,000 กว่าล้านนะครับได้ปรับลดลง 1.8% นะครับซึ่งก็ที่ผมปรับลดทั้งหมดนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าผมไม่ได้ให้ความสำคัญกับงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยผมเชื่อว่าเพื่อนสมาชิกในสภาแห่งนี้เข้าใจดีนะครับว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นมีความสำคัญมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตของพี่น้องประชาชนจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวข้องตั้งแต่เกิดไปจนถึงตายนะครับวันนี้การที่ผมปรับลดงบประมาณก็เพื่อให้กรรมาธิการนะครับได้พิจารณาในส่วนที่ผมอยากเห็นความเจริญก้าวหน้าต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงมหาดไทยนั้นมีกรมที่เกี่ยวข้องที่ผมอยากตั้งข้อสังเกตผ่านท่านประธานถึงกรรมาธิการก็มีตั้งแต่กรมการปกครองนะครับผมก็จะพูดในเรื่องของยาเสพติดกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นพูดเรื่องของการกระจายอำนาจกรมโยธาธิการและผังเมืองก็เรื่องของการป้องกันภัยหรือกรมบรรเทาภัยนะครับทั้งหมดเหล่านี้มันเกี่ยวข้องทั้งหมดและก็เชื่อว่าโครงข่ายของกระทรวงมหาดไทยที่มีความเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับจังหวัดอำเภอตำบลและหมู่บ้านก็มีความสำคัญทั้งหมดนะครับดังนั้นงบประมาณยิ่งมากมันก็ยิ่งต้องตั้งข้อสังเกตงบประมาณยิ่งมากก็ย่อมมีคำถามถึงความคุ้มค่าและผลสัมฤทธิ์ของการจัดสรรมากงบประมาณมากเท่านั้นครับท่านประธานที่เคารพครับวันนี้เราจะเห็นว่าเพื่อนสมาชิกหลายคนได้พูดถึงงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยซึ่งผมเองคงจะไม่ลงรายละเอียดแต่สิ่งที่อยากเห็นในจำนวนนี้ก็คือว่างบประมาณบางส่วนนั้นมันไม่ได้สะท้อนปัญหาเร่งด่วนที่เกิดขึ้นที่เป็นความพึงพอใจของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะหลายพื้นที่นะครับวันนี้ก็ยังประสบปัญหาเรื่องของถนนชำรุดหลายพื้นที่ประชาชนที่ไปอยู่ในพื้นที่ที่ยังไม่มีพื้นที่ทำกินหลายพื้นที่ประชาชนไม่มีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนหลายพื้นที่ประชาชนยังไม่มีน้ำประปาสะอาดที่ปลอดภัยในการดื่มกินฉะนั้นปัญหาทั้งหมดเหล่านี้ก็ยังคงเน้นอยากบอกพวกเราว่าประชาชนในประเทศไทยยังคงยากจนและก็ลำบากอยู่นะครับท่านประธานที่เคารพครับวันนี้เพื่อนสมาชิกได้พูดถึงงบประมาณที่เกี่ยวข้องของกระทรวงมหาดไทยผมอยากเรียนท่านประธานว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้ถ้าเราดูจากการดำเนินการปราบปรามยาเสพติดแล้วนับวันปัญหายาเสพติดจะทวีความรุนแรงมากขึ้นฉะนั้นผมอยากเห็นกระทรวงมหาดไทยซึ่งโดยการกรมการปกครองเนี่ยเอาจริงเอาจังกับการปราบปรามยาเสพติดท่านต้องบังคับใช้กฎหมายทั้งกับกำนันผู้ใหญ่บ้านหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในกระทรวงมหาดไทยทำยังไงให้กระทรวงมหาดไทยเป็นสีขาวทำยังไงให้กระทรวงมหาดไทยปลอดคนในกระทรวงมหาดไทยปลอดกับความยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าเป็นความต้องการและความมุ่งหวังของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศอยากเห็นลูกหลานของเขาปลอดภัยห่างไกลจากยาเสพติดเขาอยากมีครอบครัวที่อยู่เคียงข้างกันนะครับส่วนกรมต่อไปที่ผมอยากตั้งข้อสังเกตผ่านท่านประธานถึงกรรมาธิการก็คือกรมโยธาธิการวันนี้มีเพื่อนสมาชิกหลายคนได้พูดถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่อยู่ในชนบทจังหวัดที่อยู่ห่างไกลจากความเจริญจังหวัดที่อยู่ห่างไกลจากศูนย์กลางเมืองหลวงของประเทศไทยก็จะมีปัญหาเรื่องของถนนหนทางปัญหาของเขื่อนที่ดินริมแม่น้ำพังทลายซึ่งทั้งหมดเหล่านี้ ก็เป็นภารกิจที่กระทรวงกรมโยธาธิการและผังเมืองต้องสนับสนุนผลักดันในการก่อสร้างตลิ่งป้องกันตลิ่งพังทั้งหมดอันนี้ก็อยากฝากนะครับโดยเฉพาะสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยที่ผมพยายามจะพูดถึงก็คือกรมบรรเทาภัยนะครับกรมป้องกันและบรรเทาภัยนะครับและการประปาภูมิภาคการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพราะในพื้นที่จังหวัดยะลามีหลายพื้นที่ที่กระทรวงมหาดไทยจะต้องไปบูรณาการกับหลายกระทรวงโดยเฉพาะพื้นที่ในจังอำเภอกระบังพื้นที่ในอำเภอยะหาหลายพื้นที่พี่น้องประชาชนยังไม่มีไฟฟ้าใช้ผมหารือในสภาแห่งนี้ก็มาหลายครั้งก็อยากฝากเป็นข้อสังเกตว่าการปรับลดงบประมาณของผมในวันนี้ไม่ได้ต้องการที่จะให้เห็นว่าผมไม่ให้ความสำคัญกับงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยแต่อยากให้กรรมาธิการได้เน้นย้ำไปยังหน่วยงานที่ของงบประมาณจากกระทรวงมหาดไทยทุกกรมนะครับที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนได้ลดในส่วนที่ไม่ฟุ่มเฟือยที่ไม่เป็นจำเป็นแล้วไปมุ่งหวังแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนให้ตรงจุดกับความต้องการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสำนักงานกิจการฮัทการแก้ปัญหาการหลอกลวงผู้พี่น้องประชาชนที่ไปประกอบพิธีฮัทเราจะแก้ปัญหาอย่างไรการให้บริการกับพี่น้องประชาชนไปแสวงบุญที่นครเมกะหรือมาดินนะทำยังไงเราจะให้บริการให้พี่น้องประชาชนให้มีความได้รับความบริการที่ดีนะครับกว่าประเทศอื่นนะครับสุดท้ายที่ผมอยากเห็นแล้วก็เป็นคำถามที่ผมจะต้องฝากถึงกรรมธิการฝากถึงกรรมธิการโดยผ่านท่านประธานก็คือพี่น้องประชาชนหลายจังหวัดนะครับเขาเห็นจังหวัดกรุงเทพมหานครเขาเห็นเมืองพัทยาเขาอิจฉาครับเขาอยากเห็นจังหวัดของเขามีการเลือกตั้งผู้ว่าโดยตรงหลายจังหวัดซึ่งผลการเลือกตั้งที่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี2560ผมอยากเห็นกระทรวงมหาดไทยริเริ่มอย่างจริงจังเพิ่มเติมการเลือกตั้งผู้ว่าโดยตรงตอนนี้ผมก็ต้องปรบมือให้กับกระทรวงมหาดไทยว่าท่านกระทรวงมหาดไทยก็ไม่ได้นิ่งนองใจเรื่องการกระจายอำนาจท่านก็ได้จัดมีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายกเทศมนตรีแต่สิ่งที่เราอยากเห็นอยากเห็นจังหวัดที่มีความพร้อมได้มาเลือกผู้นำของเขามาแก้ปัญหาพื้นที่ของเขาโดยตรงไม่ใช่ผู้นำที่มาจากส่วนกลางนะครับขอขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ต่อไปคุณชัยชนะเดชเดโช
4: กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมชัยชนะเดชเดโชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายงบประมาณในมาตราที่20กระทรวงมหาดไทยซึ่งผมได้ขอสบวนคำแปรยติไว้ให้ปรับลดงบประมาณที่ตั้งไว้ 10% ผมเรียนท่านประธานอย่างนี้ครับกระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงที่ต้องดูแลพี่น้องประชาชนทำหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขแต่งบประมาณที่ได้รับใน 227,000 ล้านยังอยู่ผิดที่ผิดทางผมคงไม่ไปแตะต้องงบเงินหนุนหนุนเฉพาะกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะนี่คือด่านหน้าของหน่วยราชการที่ทำงานเคียงข้างประชาชนและยืนหยัดในการแก้ไขปัญหาซึ่งเป็นผลผลิตตั้งแต่พระท่านชวนหลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีได้ยกฐานะองค์กรปกครองถิ่นกระจายอำนาจเกิดขึ้นแต่ผมเรียนท่านประธานอย่างนี้ครับในส่วนงบกลุ่มจังหวัดผมเคยพูดในตอนวาระหนึ่งไปแล้วว่าเราคาดหวังว่างบประมาณกลุ่มจังหวัดเมื่อโดนตัดทอนแล้วควรจะไปอยู่ในอุดหนุนเฉพาะกิจแต่กลับอยู่ในงบกลางที่ผมเกริ่นอย่างนี้ท่านประธานครับกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่บำบัดทุกบำรุงสุขเหตุผล2ประการที่ควรจะตัดงบ 10% แล้วไปเพิ่มในส่วนนี้ก็คือเรื่องยาเสพติดครับเมื่อกี้เพื่อนสมาชิกท่านทวีสอดส่องได้กรุณาได้อภิปรายเรื่องยาเสพติดวันนี้ท่านประธานทราบไหมครับว่าการบำบัดยาเสพติดเราทำงานบูรณาการร่วมกันไม่ว่ากระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องแต่ตัวเลขในการบำบัดผู้ป่วยยาเสพติดครับผู้บำบัดที่ได้รับการบำบัดแล้วเมื่อเข้าไปบำบัดต้องกลับมาบำบัดซ้ำ 70-80% ครับเพราะอะไรครับคนที่เสพยาเสพติดเราต้องยอมรับว่าเขาไม่ได้เสพเพราะชอบเขาเสพเพราะหนึ่งสิ่งแวดล้อมสังคมปัญหาครอบครัวเพื่อนชักชวนอยากลองครับแต่วันนี้สิ่งที่กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้กำนันผู้ใหญ่บ้านไปไล่บี้จับให้คนมาบำบัดพอเข้าบำบัดที่ค่ายกองร้อยอสสิ่งที่รัฐบาลไม่ได้ทำต่อคือการติดตามผู้ได้คัดบำบัดว่ากลับไปแล้วไปอยู่สังคมแบบเดิมและกลับไปเสพยาแบบเดิมแล้วหรือไม่นี่เป็นปัญหาเรื่องยาเสพติดครับวันนี้ยาเสพติดมันมี2แนวทางครับปราบป้องกันและรักษาครับแต่วันนี้การรักษาเราต้องดูตัวเลขก็ได้ว่าเข้าไปรักษาแล้ว 100% ต้องไม่กลับเข้าไปถึง 70-80% เหมือนที่ผ่านมาครับไม่นั้นก็เป็นภาระของกองร้อยอสภาระของอำเภอภาระจังหวัดต้องไปหาข้าวหาน้ำมาดูแลผู้ป่วยยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาลที่เร่งรัดบอกว่าหาคนมาบำบัดยาเสพติดให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดนี่เป็นสิ่งที่ผมว่าเราควรเอางบกลุ่มจังหวัดที่ตัดไปมาเพิ่มตรงนี้ได้ไหมสองครับท่านประธานครับวันนี้แต่ละจังหวัดเนี่ยเรามีงบประมาณลงไปเยอะมากครับผู้ว่าการจังหวัดเป็นหัวหน้าส่วนราชการดูแลการบริหารราชการส่วนภูมิภาคมีหน่วยงานทางหลวงชนบทกรมชลประทานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่เวลามีเหตุอุทกภัยครับเวลามีเหตุอุทกภัยรัฐบาลส่วนกลางก็บอกให้จังหวัดให้ของบเร่งด่วนทำถนนแก้ไขน้ำท่วมที่ได้รับผลอุทกภัยแต่พอทำขึ้นมาครับโครงการละแสนบ้าง200,000บ้าง300,000บ้าง500,000บ้างแต่ผลผลิตของงานเนี่ยครับเขาเรียกว่าเงินน้ำท่วมเนี่ยท่านประธานลองไปดูนะครับหิน100คิวลง70คิวลง50คิวขุดลอก 10,000 คิวขุดลอก 1,000 คิวขุดจริง500คิวครับนี่แหละครับที่อัดงบลงไปให้ช่วยเหลือน้ำท่วมแต่ประชาชนเจอน้ำท่วมแล้วบอบช้ำแล้วบ้านพังแล้วกะคาดฝันว่าจะได้ถนนหนนทางอะไรใหม่กลับกลายเป็นได้ถนนที่ไม่ได้มาตรฐานนี่ครับนี่เป็นสิ่งที่รัฐบาลส่วนกลางต้องรับและเรียนรู้และต้องรู้ให้ได้ครับเรื่องที่3ครับปัญหา3จังหวัดชายแดนใต้กระทรวงการมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารราชการที่ดูแลปัญหาความไม่สงบในชายแดนใต้มีสปต.ในการดูแลควบคุมอยู่แต่ท่านประธานทราบไหมครับผมเคยลงไปเยี่ยมพี่น้องเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ปกป้องดูแลสู้กับผู้ก่อการร้ายใน3จังหวัดชายแดนใต้ปัญหา3จังหวัดชายแดนใต้ที่รัฐบาลควรทบทวนรัฐบาลควรสอบถามพลอาสาข้าราชการที่แต่งตั้งเนี่ยลูกจ้างที่แต่งตั้งไปเนี่ยมีตัวตนและมีตัวตนและมาทำงานแล้วหรือเปล่าผมมีโอกาสไปเยี่ยมด่านครับผมก็ถามว่าตำแหน่งอะไรเขาบอกเป็นพลอาสายังตอบไม่ถูกเลยครับทำงานอาทิตย์ละกี่วันแต่ได้รายได้ซึ่งงบประมาณตรงนี้ครับมันลงไปเยอะมากครับแต่วันนี้รัฐบาลกระทรวงมหาดไทยควรจะรีเช็คว่าสมมุติว่าบุคลากรที่เป็นลูกจ้างเนี่ยจ้างไป 100,000 คนเนี่ยมาทำงานจริงเท่าไหร่เป็นลมเท่าไหร่อันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องตรวจสอบครับเสื้อกลอที่ลงไปปีนี้เนี่ยเสื้อกลอกรมการปกครองลงไปใต้นะครับ400ล้านนี่ครับได้รับจริงไหมได้ใช้จริงหรือเปล่านี่เป็นสิ่งที่ผมและเพื่อนสมาชิกพรรคเพื่อปัดเรามีความห่วงใยในงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยผมบอกว่าผมที่ตัดภาพรวม 10% ก็อยากตัดในผิดที่ผิดทางให้ไปอยู่ตรงที่ตรงทางครับไม่อยากจะคิดครับวันนี้เขาบอกว่าคนที่จะเป็นผู้บริหารในกระทรวงมหาดไทยได้เนี่ยต้องบินไกลไปถึงชายแดนครับถึงจะมีโอกาสเป็นอาชีพดีเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดได้ถ้าอยู่ในจังหวัดเองจะไม่มีโอกาสผมก็ไม่อยากจะคิดว่ากระทรวงมหาดไทยเป็นศูนย์ที่ต่อรองอำนาจและต้องวิ่งไปดูมอเตอร์จีพีไปดูฟุตบอลถึงจะได้มีโอกาสเติบโตทางราชการแหละครับนี่เป็นสิ่งที่ผมขอสวนคำเปรติไว้
5: เดี๋ยว
4: ผมจะจบ30วินะครับท่านประธานครับ
5: เดี๋ยวก็พาดพิงอีกนะคะ
4: ครับไปดูได้ครับท่านประธานครับไม่มีปัญหาครับ ก็เปิดโอเพ่นครับท่านท่านครับเหมือนวันนี้ไปดูวันสันนิวสันได้ครับสุดท้ายนี้ครับท่านท่านครับผมขอปรับลดสวนคำเพติงบประมาณกระทรวงมหาดไทยมาตราที่20 10% และขอเป็นกำลังใจให้กับข้าราชการกระทรวงมหาดไทยทุกท่านนะครับไม่ได้ไม่เป็นไรไว้วิ่งใหม่ปีหน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: ต่อไปคุณมนทิชาชัยบาน
5: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพดิฉันมนทิชาชัยบานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายเขต6พรรคกล้าธรรมขออภิปรายมาตรา20งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ขออนุญาตนำเสนอพร้อมสไลด์ค่ะกระทรวงมหาดไทยได้รับงบประมาณกว่า 288,280 ล้านบาทลดลงจากปี 2,569 ประมาณ 1,661 ล้านบาทและถูกปรับลดอีก912ล้านบาทท่านประธานคะดิฉันขอเสนอปรับลดงบประมาณในมาตรานี้ลงร้อยละ5เพื่อให้กระทรวงทบทวนการจัดลำดับความสำคัญและนำงบประมาณไปแก้ไขปัญหาและความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอย่างตรงจุดโดยเฉพาะปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากน้ำท่วมซ้ำซากค่ะท่านประธานคะพี่น้องประชาชนในอำเภอแม่จันแม่สายและเชียงแสนต้องรับน้ำจากแม่น้ำคำแม่น้ำสายขุนน้ำโป่งขุนน้ำจ้องและน้ำจากเมื่อฝนตกหนักน้ำจากหลายลำน้ำจะไหลมารวมกันขณะที่แม่น้ำสายแม่น้ำคำและแม่น้ำมะซึ่งเป็นทางระบายน้ำสำคัญกลับตื้นเขินและหลายจุดไม่มีคันป้องกันน้ำท่วมน้ำจึงเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่เกษตรกรรมอย่างต่อเนื่องพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม3อำเภอประมาณ 50,000 กว่าไร่ไม่ใช่แค่เพียงความเสียหายของพืชผลแต่คือต้นทุนรายได้ของครอบครัวและเศรษฐกิจฐานรากที่สูญเสียซ้ำแล้วซ้ำอีกค่ะท่านประธานค่ะดิฉันมีข้อกังวลสำคัญ3ประการดังนี้ค่ะประการแรกงบประมาณของกรมป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ลดลงทั้งภัยพิบัติรุนแรงทั้งที่ภัยพิบัติรุนแรงขึ้นจากวิกฤตการณ์เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศclimate change ที่ทำให้เกิดอุทกภัยรุนแรงขึ้นเรื่อยๆปี2570ปภ.ได้รับงบประมาณ 6,164 ล้านบาทลดลงจากปีก่อนกว่า600ล้านบาทและที่น่ากังวลคือตัวชี้วัดความสำเร็จในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและทั่วถึงกำหนดเป้าหมายไว้เพียงร้อยละ80ดิฉันขอถามว่าแล้วประชาชนอีกร้อยละ20ไม่ทราบว่าถูกลืมหายไปไหนค่ะประการที่2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นด่านหน้าแต่ยังขาดงบประมาณและเครื่องจักรดิฉันขอขอบคุณกระทรวงมหาดไทยที่จัดสรรงบประมาณรถขุดตีนตะขาบขนาด150แรงม้ามูลค่าประมาณ 4.7 ล้านบาทให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลสีเมืองชุมแต่ปัญหาน้ำไม่ได้หยุดอยู่ที่เขตตำบลเดียวค่ะกับตำบลซึ่งต่อเชื่อมกันและรับน้ำในระบบเดียวกันยังขาดเครื่องจักรกลหนักที่จำเป็นหากตำบลหนึ่งมีความพร้อมแต่อีกหลายตำบลไม่มีเครื่องมือการป้องกันน้ำท่วมทั้งระบบย่อมไม่เกิดขึ้นได้ส่วนกลางจึงต้องกระจายงบประมาณและเครื่องจักรไปยังท้องถิ่นในพื้นที่เสี่ยงอย่างทั่วถึงเพื่อให้สามารถขุดลอกเปิดทางน้ำและช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีประการที่3โครงการของกรมโยธาธิการและผังเมืองต้องเร่งดำเนินการและเชื่อมโยงกันทั้งระบบปีงบประมาณ2570มีโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำและพัฒนาชุมชนแม่น้ำสายรวมถึงเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำคำในอำเภอแม่สายและอำเภอแม่จันค่ะดิฉันสนับสนุนและขอให้เร่งรัดโครงการเหล่านี้แต่การก่อสร้างเฉพาะจุดจะไม่สามารถแก้ไขน้ำท่วมซ้ำซากได้หากไม่ครอบคลุม และไม่แก้จุดคอขวดของแม่น้ำมะและลำน้ำสาขาหากพื้นที่หนึ่งระบายน้ำเร็วขึ้นแต่พื้นที่ปลายทางยังไม่พร้อมก็เท่ากับผลักมวลน้ำและความเสียหายจากตำบลหนึ่งไปสู่อีกตำบลหนึ่งค่ะท่านประธานคะนอกจากปัญหาน้ำท่วมแล้วประชาชนอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายก็ต้องใช้ถนนที่ชำรุดซึ่งเกิดจากดินสไลด์หลังจากประสบภัยน้ำป่าไหลหลากจนถนนถูกตัดขาดหลายสายไม่ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งกระทบต่อการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของพื้นที่โดยตรงดิฉันจึงมีข้อเสนอ3ข้อค่ะ 1. จัดสรรงบประมาณและเครื่องจักรกลหนักให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ปลายน้ำอย่างทั่วถึง 2. เร่งรัดโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งและระบบระบายน้ำพร้อมจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำแบบองค์รวมครอบคลุมพื้นที่ทั้งอำเภอแม่สายแม่จันแม่ฟ้าหลวงและอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายโดยเฉพาะการแก้จุดคอขวดของแม่น้ำมะค่ะ 3. ยกระดับงบประมาณของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นและกำหนดเป้าหมายช่วยเหลือประชาชนให้ครบถ้วนทั่วถึงและทันเวลาค่ะ 4. จัดสรรงบประมาณเพื่อเร่งสำรวจและจัดทำแผนซ่อมถนนชำรุดซึ่งเป็นทางขึ้นเขาที่คับแคบของอำเภอแม่ฟ้าหลวงอย่างถาวรพร้อมปรับปรุงระบบระบายน้ำเสริมไหลทางและแก้ไขจุดเสี่ยงดินสไลด์ค่ะท่านประธานคะหากกระทรวงมหาดไทยยังคงจัดงบประมาณแบบเดิมลดงบภัยพิบัติตัดงบท้องถิ่นแต่เพิ่มงบกลางดิฉันก็ไม่อาจวางใจให้งบประมาณแสนล้านนี้ผ่านไปโดยไม่มีการปรับปรุงแก้ไขค่ะดิฉันจึงขออภิปรายเพื่อเสนอปรับลดและฝากข้อเสนอแนะนี้ไปยังคณะกรรมาธิการและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องชาวเชียงรายและคนไทยทั้งประเทศค่ะขอบพระคุณค่ะท่านประธาน
1: ต่อไปคุณ
6: ประธานครับท่านประธานครับพิชิตพอจิตครับท่านประธานท่านประธานครับขออนุญาตหารือท่านประธานสักครู่หนึ่งครับท่านประธานพอดีในฐานะวิปรัฐบาลนะครับก็เห็นครับว่าวันนี้เรามีการอภิปรายมาตราที่20เกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่เช้านะครับก็ตอนแรกล่วงเลยมาเป็นเวลา4ชั่วโมงครับท่านประธานตอนแรกที่ลงมีชื่อกันก็มีประมาณ3ชั่วโมงตอนนี้มีคนลงเพิ่มมาเรื่อยๆจน4ชั่วโมงก็อยากจะหารือท่านประธานครับว่าอยากจะให้ท่านประธานครับปิดลงทะเบียนการพูดชื่อของสมาชิกผู้ร่วมอภิปรายครับท่านประธานก็ขอความกรุณาท่านประธานด้วยครับ
7: คือวิปสองฝั่งต้องไปคุยกันนะคะเพราะว่าจะจบสำเร็จลงไปได้ด้วยดีเนี่ยมันต้องเกิดจากความร่วมมือของทุกคนนะคะประธานให้ปิดรายชื่อได้มาตานี้แต่เดี๋ยวพอมาตาต่อไปอ่ะก็เยอะอีกเพราะฉะนั้นจึงอยากให้วิปทั้งสองฝั่งนะคะไปคุยกันแล้วก็ตกลงกันให้ได้ด้วยดีนะคะสำหรับมาตรา20นะคะก็อภิปรายกันไปเยอะพอสมควรนะคะไม่ต้องปิดรายชื่อแต่ก็ไม่ต้องมาลงแล้วนะคะอยากจะทำงานให้คุยกันนะคะต่อไปค่ะคุณบุญรวียมจินดา
8: ท่านประธานที่เคารพครับกระผมบุญรวียมจินดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรครวมใจไทยกลับเรียนอย่างนี้ครับเพื่อไม่ให้เวลามันยืดเยื้อออกไปมีสมาชิกหลายท่านขอเสนอตัดงบประมาณหลายกระทรวงโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยผมกลับเรียนอย่างนี้ครับเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองเพราะว่าปัญหาบ้านเมืองเวลานี้มันเยอะสมาชิกหลายท่านพูดเรื่องยาบ้าครองเมืองผมก็เลยอยากจะเสนอว่ามันควรจะบูรณาการกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงยุติธรรมโดยเอางบที่จะตัดเนี่ยนะครับเอามาดำเนินการเรื่องนี้ท่านประธานคงเคยเห็นว่าบ้านเมืองกำลังยุ่งเหยิงเพราะยาบ้าเต็มบ้านเต็มเมืองยิงปืนใส่กันยิงปืนขึ้นฟ้าไปโดนหลังคาบ้านเด็กติดยายิงใส่โรงเรียนยิงใส่เรียกว่า พี่น้องประชาชนจนเดือดร้อนเพราะมันบ้าไงมันเสพยาบ้าไงฉะนั้นปัญหาพวกนี้อยากให้รัฐบาลนี้แก้เมื่อวันก่อนผมไปเยี่ยมโรงเรียนตอนเช้าเด็กเดินโง่เง่โง่เง่โง่เง่เหมือนกับเมายามาโอ้เข้าไปถามว่าเป็นอะไรไอ้หนูบอกเข้าไปเรียนอ่ะแล้วก็เข้าไปเรียนอ่ะแล้วมีอะไรเปล่าผมบอกไม่มีอะไรหรอกครับแล้วเป็นอะไรอ่ะก็ไม่เป็นไรก็เรียนได้เขายังไปเรียนนะแล้วเสร็จแล้วบอกเอ้ยเอ็งเสพยาบ้าป่ะนิดหน่อยอ่ะลุงแล้วซื้อที่ไหนวะโอ้แถวโรงพักนี่เยอะแยะเฮ้ยจริงเหรอผมก็เลยบอกว่าเอ้าเบาๆหน่อยลูกเอ้ยเรียนหนังสือเพื่ออนาคตผมก็จะเดินจากไปเขาบอกเดี๋ยวลุงยังไปไหนตามทำไมฝากขอบคุณนายกด้วยยาบ้าราคามันไม่แพงนะให้รักษาราคานี้ไว้คือเรื่องอย่างเนี้ยในสังคมบ้านเมืองเนี่ยมันมีมากมายครับผมอยากจะกราบเรียนอย่างนี้ว่าแล้วจะทำยังไงผมอยากจะเสนอครับยังไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้เกี่ยวกับศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดไอ้ศูนย์บำบัดเนี่ยนะครับทำบ้างไม่ทำบ้างงบประมาณไม่มีอยากให้เอางบประมาณส่วนที่ไปตัดกันเนี่ยนะครับมาทำศูนย์บำบัดไม่มีสถานที่บำบัดรองรับที่เป็นศูนย์บำบัดยาเสพติดแบบครบวงจรนะผู้ป่วยในตั้งแต่ถอนพิษบำบัดยาเสพติดฟื้นฟูและเตรียมความพร้อมกลับสู่ครอบครัวนะแล้วก็ติดตามต่อเนื่องครับในกรณีจิตเวชที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติดควรจะมีการปรับปรุงแก้ไขระดับการประเมินวินิจฉัยรับผู้ป่วยในปัจจุบันนี้นะครับเมื่อไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินจะจ่ายยาให้กลับบ้านและเกิดปัญหาเพราะไม่มีระบบติดตามผมอยากจะยกตัวอย่างเป็นโมเดลของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวานก็มีไอติดยาบ้าไปจี้ปั๊มน้ำมันไปจี้เด็กนั่งปั๊มน้ำมันมีอย่างนี้เป็นข่าวทั้งหน้าสื่อทุกวันคือวิธีการอยากให้แก้ไขระดับการประเมินของโรงพยาบาลชุมชนและรับการส่งต่อรักษาจิตเวชไปยังโรงพยาบาลอย่างเช่นอยากให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นโมเดลนะก่อนที่ผู้ป่วยเนี่ยจะเป็นผู้ป่วยที่เป็นจิตเวชสูงขึ้นวงจรจิตเวชยาเสพติดเนี่ยนะครับท่านประธานควบคุมนำส่งโรงพยาบาลรับตัวประเมินไม่ส่งต่อให้ยากลับไปไม่มีระบบติดตามกลับบ้านอาจจะไปเสพอีกก่อเหตุอีกแล้วก็จับส่งอีกโรงพยาบาลรับตัวประเมินไม่ส่งต่อให้ยากลับบ้านไม่มีระบบติดตามแล้วก็กลับมาเสพอีกก็ก่อเหตุมีปัญหาต่อสังคมเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมจริงๆปัญหาสังคมเหมือนเดิมหลายคนบอกว่าสสบุญลวีไหนลองแนะนำหน่อยสิจะแก้ปัญหายังไงผมมีวิธีมีทางเดียวเท่านั้นที่ผมเคยพูดไว้มีทางเดียวเท่านั้นคือทำยังไงครับกำหนดให้เกาะตะรูเตาเนี่ยเป็นสถานที่บำบัดยาเสพติดนะและเป็นเรือนจำเป็นทันตสถานนะใครติดยาเสพติดนู่นไปบำบัดที่นู่นเกาะตะรูเตาใครมีปัญหาเรื่องยาเสพติดไปอยู่นู่นมันจะสามารถป้องกันได้มึงกลับไม่ได้มึงกลับออกมามันก็โดนฉลามแดกต้องเอาที่นู่นต้องทำให้เด็ดขาดเพื่อสังคมจะได้อยู่รอดครับฉะนั้นวันนี้ยาบ้ามันครองเมืองครับท่านประธานผมอยากจะเรียกร้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านกรุณาครับอะไรที่จะให้กับกระทรวงที่ดูแลเรื่องนี้กระทรวงหลักที่จะบูรณาการได้คือมหาดไทยสาธารณสุขและกระทรวงยุติธรรมที่ช่วยจะควบคุมทันตสถานต่างๆเพื่อไม่ให้ยาบ้ามันระบาดไปทั่วบ้านทั่วเมืองกราบขอบพระคุณท่านประธานที่เคารพครับ
7: ต่อไปคุณสาธิตวงหนองเตย
9: ท่านประธานที่เคารพผมสาธิตวงหนองเตยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ครับผมได้ติดตามการทำงานของคณะกรรมการแล้วผมข้องใจเรื่องของการปรับลดงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นซึ่งผมพบว่าในการทำงานของคณะกรรมการนั้นเนี่ยการปรับลดจะเป็นเรื่องของครุพันธ์เป็นส่วนใหญ่เลยทำให้เกิดข้อสงสัยว่าในเวลาที่งบประมาณของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการนั้นเนี่ย มันมีประเด็นเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นครั้งใหญ่ครั้งมโหฬารเกิดขึ้นคณะกรรมการได้มีการซักถามรายละเอียดต่างๆของเรื่องการโกงสอบท้องถิ่นมากน้อยเพียงใดครับเพราะในดัชนีตัวชี้วัดของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นได้พูดถึงการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไว้ด้วยแต่ในเวลาที่มีการโกงสอบท้องถิ่นอย่างมโหฬารนั้นเนี่ยควรจะเป็นเวลาที่คณะกรรมการงบประมาณต้องซักถามเรื่องงบประมาณก่อนที่จะรับงบประมาณไปของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นผมไม่ทราบว่าเป็นจริงหรือไม่เท่าที่ตรวจสอบก็คือตั้งแต่ตอนที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยเข้าชี้แจงไปจนถึงส่วนของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นมีการซักถามกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นน้อยมากอันนี้น่าผิดหวังนะครับผมข้องใจ3ตัวและผมอยากให้คณะกรรมการได้ลุกขึ้นว่าท่านได้ซักถามและปรับลดในส่วนนี้หรือไม่ครับ1กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นขอตั้งงบประมาณในส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศไว้สูงถึง277ล้านบาทเศษในการขอตั้งงบเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศมีระบบหนึ่งที่เรียกว่าระบบสารสนเทศมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ตรวจสอบแจ้งเตือนการโจมตีทางไซเบอร์ได้อย่างรวดเร็วปี69ตั้งดัชนีชี้วัดไว้ที่25ระบบคำถามก็คือว่าในการที่ตั้งไว้25ระบบคือปีเดียวกับที่มีการเข้าไปแก้ไขไฟล์ดิจิทัลของการสอบท้องถิ่นแต่ปี70ไม่มีการตั้งดัชนีตัวชี้วัดตัวนี้เอาไว้เลยคำถามก็คือว่าขนาดตั้งไว้ถึง25ระบบยังมีการเข้าไปแก้ไขไฟล์ดิจิทัลเรื่องการสอบซึ่งเป็นการโกงได้ถึง115ครั้งแล้วพอปี70ไม่มีการตั้งคำถามก็คือว่ากรรมาธิการใช้วิธีการประเมินประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอย่างไรครับนี่เป็นเรื่องใหญ่นะครับเรื่องที่สองครับเป็นเรื่องของเบี้ยประชุมของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นปีนี้ตั้งรวมกันปีงบประมาณหน้านะครับปี70อยู่ที่ประมาณ90ล้านคำถามก็คือว่าในเบี้ยประชุมก้อนนี้เป็นเบี้ยประชุมของกลไกการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเช่นกรรมการกลางข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นอนุกรรมการระดับจังหวัดและเป็นเบี้ยประชุมของคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นด้วยมีการสอบถามย้อนกลับไหมครับว่าในส่วนของเบี้ยประชุมคณะกรรมการกลางสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นย้อนหลังกลับไปปี69กลับไปปี68ใช้เงินส่วนนี้ในการประชุมกี่ครั้งและจำนวนเท่าไหร่แล้วถ้ามันมีการทุจริตขึ้นกรมจะมีแนวทางในการจัดการกับเบี้ยประชุมที่จ่ายไปแล้วทำให้เกิดการโกงในส่วนนี้อย่างไรครับเพราะนี่คืองบประมาณแผ่นดินผมสอบถามเพื่อคัดกรรมการคณะกรรมการในลุกขึ้นตอบนะครับในประเด็นส่วนที่2นี้ในประเด็นส่วนที่3ครับซึ่งเป็นเรื่องใหญ่เช่นเดียวกันเพราะผมดูในงบประมาณปี2570ของกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นได้พูดถึงเงินนอกงบประมาณเอาไว้20กว่าล้านบาทแต่คำถามก็คือว่าในกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นเนี้ยมีเงินนอกงบประมาณก้อนใหญ่อยู่ก้อนหนึ่งครับซึ่งไม่ได้มีการแสดงเอาไว้อย่างน้อยที่สุดคือแสดงเอาไว้ว่ามันยังมีจำนวนเหลือค้างอยู่จากปีงบประมาณที่แล้วจำนวนเท่าไหร่นั่นคือเงินที่เกิดจากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสมัครสอบของกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นครับในปีที่เกิดคดีนี่แหละครับที่เกิดการโกงนี่แหละครับมีคนสอบเข้าตามรายงานเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 438,277 รายกรมเก็บเงินมาคนละ400บาทซึ่งควรจะเป็นเงิน 175.3 ล้านบาทเป็นเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้นครับแล้วเงินนี้มีการจ้างสถาบันอุดมศึกษาไปจัดสอบในวงเงินประมาณ133ล้านบาทจากวงเงินจ้างเหมาที่ตั้งเอาไว้และมีเงินส่วนที่เหลืออยู่ด้วยคำถามก็คือว่าเงินนอกงบประมาณส่วนนี้คณะกรรมการได้ซักถามไหมครับว่ามีระเบียบการเบิกจ่ายต่างๆอย่างไรและเมื่อมีการทุจริตกันแล้วเงินส่วนที่เหลือจากการเก็บมาเป็นเงินนอกงบประมาณนี้จะจัดการอย่างไร ท่านได้ขอดูข้อมูลย้อนหลังไหมครับว่าเงินนอกก็ประมาณที่เกิดจากการจัดสอบปีก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีจำนวนเท่าไหร่และกรมมีระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไรแล้วถ้าเกิดการโกงกันอย่างมโหฬารอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันจนกระทั่งเป็นเหมือนการทำลายระบบคุณธรรมในระบบราชการไทยเนี่ยกรรมาธิการของสภาซึ่งเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนที่ต้องพิทักษ์รักษาผลประโยชน์จากเงินภาษีของพี่น้องประชาชนเนี่ยได้มีแนวทางที่เสนอกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นไหมครับว่าถ้าอย่างนั้นงบประมาณในการจัดสอบทั้งหลายต่อไปต้องกลับมาเป็นเงินในงบประมาณแผ่นดินเพื่อเปิดโอกาสให้สภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภาได้ตรวจสอบเงินจำนวนนี้ได้นี่ครับเป็นข้อคาดหวังต่อกรรมาธิการใน 2-3 เรื่องผมอยากให้กรรมาธิการลุกขึ้นตอบนะครับเพราะเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นเนี้ยยังไม่จบเรื่องยังมีต่อเนื่องอีกมากจะเรื่องเบี้ยประชุมเรื่องเงินนอกงบประมาณและเรื่องระบบในกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นเองถ้าท่านไม่มีคำตอบนะครับผมว่ากรรมาธิการทำงานเรื่องนี้ได้น่าผิดหวังครับ
7: ต่อไปคุณวิชัยสุดสวัสดิ
10: ์กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติกับผมวิชัยสุดสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพรเขต1พรรคภูมิใจไทยวันนี้ผมขออนุญาตท่านประธานนะครับมีส่วนร่วมในเรื่องของการอภิปรายในมาตรา20นะครับของกระทรวงมหาดไทยด้วยความเป็นห่วงครับท่านประธานครับหลายท่านกรรมาธิการท่านอนุได้เสนอตัดงบประมาณและท่านสมาชิกหลายคนได้อภิปรายในเรื่องการแปรยติตัดงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะของกรมนะครับแต่ละกรมในเรื่องของการดูแลปากท้องของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยนะครับโดยเฉพาะกรมการปกครองซึ่งเกี่ยวเนื่องกับบุคคลหลายบุคคลกลุ่มคนหลายกลุ่มที่ทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนและดูแลในความทุกความสุขของพี่น้องประชาชนแก้ไขปัญหาให้ทุกหย่อมย่าโดยเฉพาะในเรื่องของกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ช่วยสารวัตรแพทย์ผมเองนั้นได้รับเรื่องนี้มาตั้งแต่ชุดที่26จนมาถึงชุดที่27ผมรับเรื่องมาว่าอยากจะให้ทางกระทรวงได้ทบทวนโดยเฉพาะกรมนะครับกรมการปกครองทบทวนในเรื่องของเงินเดือนในเรื่องของการเยียวยาในเรื่องของการสร้างขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องข่ายปกครองทั้งหมดการงานที่สั่งให้เขาได้ทำการปฏิบัตินานนั้นโดยเฉพาะกำนันผู้ใหญ่บ้านผมเห็นว่าเขาได้ทำงานกันอย่างขมักขม้นและทำงานเกินหน้าที่ทั้งหมดกระทรวงทุกกระทรวงเราต้องยอมรับครับอยู่ที่พี่น้องชาวกำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดทำทุกกระทรวงครับและสิ่งหนึ่งที่เดินหน้าทำเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนแก้ไขปัญหานะครับเรื่องที่ปัญหาระดับชาติคือยาเสพติดและมีหน่วยงานหนึ่งนะครับมีองค์กรหนึ่งเป็นองค์กรเล็กๆที่ช่วยกันขับเคลื่อนนั่นคือองค์กรของชรบผมนำเรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่าผมเคยหารือในสภาแห่งนี้อยากจะให้ทางกรมอยากจะให้กระทรวงได้เล็งเห็นถึงการตั้งอกตั้งใจในเรื่องของการทำงานของพี่น้องชาวชรบช่วยสนับสนุนในเรื่องของชุดช่วยสนับสนุนในเรื่องของอุปกรณ์เพื่อให้ดำเนินการในเรื่องของการทำหน้าที่นะครับของพี่น้องชาวชรบได้มีคุณภาพและมีขวัญกำลังใจในการทำงานโดยเฉพาะทำงานควบคู่กับผู้ใหญ่บ้านกำนันและผู้ช่วยสารวัตรแพทย์ไม่มีงานไหนแล้วครับที่ไม่ได้ใช้ชรบครับแต่สิ่งหนึ่งที่ชรบได้รับนะครับต้องลงทุนด้วยน้ำมันเองต้องลงทุนด้วยค่าชุดเองนะครับและการเสียเวลาแม้แต่อุปกรณ์ที่การดำเนินการอยู่ทุกวันตอนนี้มีนโยบายรัฐในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดนะครับชรบต้องตั้งด่านพร้อมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อตรวจนะครับบุคคลที่ต้องสงสัยในเรื่องของยาเสพติดผมนำเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับนะครับทำงานตั้งแต่ช่วงบ่ายไปถึงช่วงค่ำนะครับเขาไม่มีค่าตอบแทนเลยครับสิ่งนี้ผมอยากจะให้เป็นขวัญกำลังใจนะครับเพื่อให้มีการส่งเสริมนะครับอุดหนุนในเรื่องของค่าตอบแทนนะครับถึงได้น้อยนิดก็คือเป็นขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องชาวชรบของพวกเราเขาเองมีความตั้งใจครับเขามีความภาคภูมิใจทุกครั้งที่มีการเกิดการทำงานเกิดขึ้นแค่ชุดที่เขาสวมครับ ชุดที่เขาสวมใส่อยู่ตลอดเวลานะครับแล้วเขาเองใช้เงินทองของเขาและเงินที่สนับสนุนโดยผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมกับเรื่องกิจกรรมอย่างนี้เพราะงั้นผมก็นำเรียนด้วยความเคารพว่านะครับขอให้กระทรวงได้ดูแลนะครับและช่วยสนับสนุนใช้งบประมาณส่วนหนึ่งนะครับโดยเฉพาะงบประมาณที่เป็นส่วนที่เหลือจากการบริหารการจัดการของกระทรวงและของกรมต่างๆนะครับให้กับพี่น้องชาวชรบทีนี้ในเรื่องของกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นผมขอนำเรียนท่านประธานนะครับ

0: วันนี้เราต้องกลับเข้ามาดูครับคนที่อยู่ใกล้กับพี่น้องประชาชนมากที่สุดคนที่แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้มากที่สุดคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้และแก้รู้ปัญหาของพี่น้องประชาชนมากที่สุดเราต้องเข้าใจว่านะครับในตัวของกระทรวงเองในตัวของสำนักงบเองในกว่าที่ให้งบประมาณไปสู่ท้องถิ่นเองเนี่ยโดยเฉพาะกรมปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้สัมผัสหรอกครับว่าความรู้สึกความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอยู่แบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นผมเองขอนำเรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่าสิ่งหนึ่งที่สะท้อนในวันนี้ขอให้เป็นแนวคิดขอให้เป็นส่วนหนึ่งไปข้อสังเกตเพื่อตั้งใจที่จะบูรณาการและอัดเม็ดเงินงบประมาณเพื่อไปเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและในเรื่องของฝ่ายปกครองทั้งหมดพี่น้องชาวชรบพี่น้องชาวอปปรที่ได้ทำหน้าที่อปปรยังเบิกเงินตอบแทนยังเบิกเงินค่าป่วยการได้จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับขอวกไปที่ชรบอีกครั้งหนึ่งครับช่วยให้กระทรวงช่วยให้แนวคิดช่วยให้กรอบในการทำงานเบิกงบประมาณนะครับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานไหนก็แล้วแต่ที่พอที่จะดูแลแก้ไขปัญหาให้เขาได้ให้เขาเองนั้นมีขวัญกำลังใจในเรื่องของการทำงานแล้วขอให้ปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับกรมปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยดูแลแก้ไขปัญหาและให้เงินงบประมาณไปในส่วนของท้องถิ่นทั้งหมดเพื่อกระจายอำนาจให้กับพี่น้องประชาชนแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนขอกราบขอบพระคุณท่านประธานครับ
1: ต่อไปคุณศิรภพสมผล
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมบ่าวนิกศิรภพสมผลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครเขต1พรรคกล้าธรรมท่านประธานครับสำหรับในมาตรา20ของกระทรวงมหาดไทยนี้นะครับผมขอร่วมตั้งข้อสังเกตและข้อหารือในประเด็นที่ถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศนั่นคือการจัดสรรงบประมาณและการปรับลดงบประมาณในส่วนของการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ2570นี้ครับท่านประธานครับการกระจายอำนาจเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่หลักการในตำรากฎหมายหรือเป็นเพียงแค่นโยบายที่เขียนไว้อย่างสวยงามบนหน้ากระดาษเพียงเท่านั้นนะครับแต่หมายถึงปากท้องคุณภาพชีวิตความเหลื่อมล้ำที่ต้องได้รับการแก้ไขในทุกตารางนิ้วของประเทศไทยท้องถิ่นคือหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดพี่น้องประชาชนมากที่สุดครับพวกเขารู้ปัญหาดีที่สุดและควรเป็นผู้ที่มีทรัพยากรพร้อมที่สุดในการตอบสนองต่อความต้องการและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแต่จากตัวเลขงบประมาณที่ปรากฏในพรบนี้ครับผมมีข้อสังเกตและข้อกังวลที่จะนำมาอภิปรายต่อสถานที่ที่เป็นเหมือนสภาที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศท่านประธานครับงบประมาณของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในปี70นี้ได้ตั้งงบประมาณไว้ที่ 174,470 ล้าน 841,700 ล้านบาทซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นตัวเลขที่สูงมากๆครับโดยในงบประมาณก้อนนี้กว่า 171,912 ล้านเนี่ยถูกจัดสรรอยู่ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบของเงินลงทุนแต่เมื่อเราเจาะลึกลงไปในรายละเอียดทางบัญชีเนี่ยเราจะพบกับความจริงที่น่าตกใจว่างบประมาณจำนวนกว่า 140,000 กว่าล้านบาทเป็นงบประมาณขออภัยครับ 140,000 กว่าล้านเป็นงบประมาณในส่วนของเงินอุดหนุนทั่วไปซึ่งภายในนั้นมีสัดส่วนของค่าใช้จ่ายบุคลากรและสวัสดิการภาคบังคับถึง 10,000 กว่าล้านไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนครูทุนการศึกษาค่าจ้างบุคลากรถ่ายโอนหรือเงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศนั่นหมายความว่างบประมาณส่วนใหญ่ที่เป็นก้อนมหึมานี้หรือกว่า 81% ครับคืองบประจำและงบสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่ถูกล็อกเอาไว้เรียบร้อยแล้วไม่สามารถขยับขยื่นไปทำอย่างอื่นได้ท้องถิ่นแทบจะไม่เหลืองบประมาณในการสร้างสรรค์โครงการพัฒนาใหม่ๆตามบริบทของพื้นที่ตัวเองได้เท่าที่ควรครับท่านประธานซ้ำร้ายไปกว่านั้นเมื่อเราเปิดรายงานผลการพิจารณาปรับลดงบประมาณของทางคณะกรรมการเราก็จะพบว่างบประมาณของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็ถูกปรับลดลงไปอีกกว่า767ล้านบาทเศษทางท่านที่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราควรจะกระจายงบประมาณครับจัดสรรเพิ่มงบประมาณลงไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้มากขึ้น

ลับดึงงบประมาณไปอยู่ส่วนกลางเหมือนที่ผมเคยได้อภิปรายต่อท่านประธานสภาในสภานี้ไปเมื่อสมัยประชุมที่แล้วนะครับงบท้องถิ่นทุกวันนี้เนี่ยน้อยอยู่แล้วครับอดีตผมเคยเป็นรองนายกเทศมนตรีนะครับผมได้ยินแบบนี้ได้เห็นแบบนี้แล้วก็นึกปวดใจครับท่านประธานและผมก็คิดว่าคณะผู้บริหารท้องถิ่นทั่วประเทศนี้ก็เผชิญกับปัญหานี้มานมนานติดต่อกันและคาดหวังว่าจะได้รับการแก้ไขสักทีเขาก็กำลังนั่งปวดใจปวดหัวเหมือนผมครับเพราะอะไรครับท่านประธานเพราะทั้งที่รู้อยู่เต็มอกว่าในพื้นที่ของตัวเองเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างถนนเส้นไหนที่ยังเป็นดินแดงอยู่ยังเป็นหลุมยังเป็นบ่อและโดยเฉพาะช่วงนี้ช่วงหน้าฝนครับโดนชาวบ้านด่าเช้าด่าเย็นเพราะว่าไม่ทำตามสิ่งที่เคยหาเสียงเอาไว้บอกว่าจะเข้ามาพัฒนาจะเข้ามาพัฒนาแต่สุดท้ายปัญหาก็ยังอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าอะไรครับอยากทำใจจะขาดแต่ไม่มีงบประมาณลงไปสู่ท้องถิ่นตามความจำเป็นท่านประธานครับซ้ำร้ายนะครับเมื่อพอเข้าสู่กรรมธิการวิสามันเนี่ยงบประมาณที่ขอเอามาไว้กลับถูกตัดลดลงไปอีกแบบนี้ก็เท่ากับปล่อยให้ผู้บริหารต้องถูกชาวบ้านเนี่ยชี้หน้าด่าไปเรื่อยนี่ยังไม่รวมถึงปัญหาคาราคาซังที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างอบจ.นะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปวดหัวมานานนั่นคือภารกิจถ่ายโอนตั้งแต่เมื่อปี42ถึง45ที่ผ่านมาครับมีการยุบรปช.หรือเร่งรัดพัฒนาชนบทแล้วก็โอนภารกิจของรปช.เนี่ยมาให้อบจ.ไม่ว่าจะเป็นสะพานถนนหนทางหรือว่าแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรแต่โอนแต่ภารกิจมาครับไม่โอนงบประมาณมาด้วยสัดส่วนงบประมาณที่รัฐบาลส่วนกลางเคยจัดสรรไปให้รปช.ในอดีตเนี่ยก็ไม่ได้โอนตามมาให้อบช.ในสัดส่วนที่เท่ากันอบจ.แทบจะไม่มีงบประมาณในการบำรุงรักษาโดนชาวบ้านด่าว่าถนนดาวอังคารถนนพังสามชั่วโคตรทั้งผู้บริหารอบจ.ทั้งสจ.ในพื้นที่ก็ได้แต่ก้มหน้าก้มตารับคำด่าไปครับแม้จะมีการพยายามโอนภารกิจไปให้ทางหลวงชนบทแต่สุดท้ายแล้วก็ติดข้อจำกัดทางด้านกฎหมายเพราะว่ามันไม่สามารถโอนคืนไปโอนคืนมาได้เพราะฉะนั้นแล้วก็ไหนๆก็ไหนๆครับผมฝากท่านกรรมาธิการการกระจายอำนาจและก็กรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายและยกเลิกกฎระเบียบล้าสมัยเนี่ยได้นำเรื่องนี้เข้าไปพิจารณาเพื่อหาทางแก้ไขร่วมกันด้วยท่านประธานครับในการตัดงบประมาณเหล่านี้มันคือการตัดโอกาสให้ประชาชนได้ลืมตาอ้าปากถนนที่ชำรุดแหล่งน้ำที่แห้งขอดลานกีฬาของเด็กๆที่ควรที่จะได้รับการซ่อมแซมกลับต้องชะงักลงเพียงเพราะว่าความพยายามในการบีบรีดงบประมาณแล้วก็เอากลับไปกองอยู่ที่งบกลางครับผมอยากจะตั้งข้อสังเกตในการตัดงบประมาณดังกล่าวนี้ 2-3 ประเด็นนะครับประเด็นแรกคือการตัดงบลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอย่างถนนหนทางแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคณะกรรมการใช้เกณฑ์อะไรในการชี้วัดและท่านมั่นใจได้อย่างไรว่าการตัดงบประมาณส่วนนี้จะไม่ไปซ้ำเติมวิกฤตเศรษฐกิจฐานรากที่กำลังอ่อนแอมากๆอยู่ในขณะนี้ประเด็นที่2ครับท้องถิ่นไทยมีตัวชี้วัดความสำเร็จนะครับที่ต้องผ่านเกณฑ์ประสิทธิภาพสูงถึงร้อยละ 80-90 แต่ในทางกลับกันงบด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมงบโครงสร้างพื้นฐานกับถูกตัดทอนหั่นลงไปนี่คือการสั่งให้เขาวิ่งแต่ว่าดันไปล่ามโซ่ขาของพวกเขาเอาไว้อย่างนั้นหรือเปล่าครับประเด็นที่3ครับเรากำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์งบประมาณสวัสดิการผู้สูงอายุในท้องถิ่นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่จึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ตัวเลขที่ได้รับจัดสรรเนี่ยมันดูเยอะครับแต่ในความเป็นจริงมันคืองบประจำวันนี้ท้องถิ่นต้องการงบลงทุนเพื่อสร้างเศรษฐกิจ

0: ฒนาและคืนความหวังในการพึ่งพาตนเองให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศด้วยครับขอกราบขอบพระคุณครับ
1: สภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะนักเรียนเยาวชนประชาชนและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลพุดินนาอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่จำนวน44คนเข้าฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันพุธที่9กันยายนพ.ศ.2569เวลา 13:25 นยินดีต้อนรับนะคะเชิญนั่งค่ะต่อไปคุณภาคภูมิบูประมุข
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายภาคภูมิบุญมุกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตากพรรคกล้าธรรมวันนี้ผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่างพิจารณางบประมาณประจำปี2570ในวาระที่2ที่3ในสัดส่วนของกระทรวงมหาดไทยซึ่งถูกปรับลดไป912ล้านบาทเศษแต่หลักๆกรมที่ถูกปรับลดมากที่สุดเกือบ 90% ของที่ถูกปรับลดทั้งกระทรวงก็คือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นทั้งหมด767ล้านบาทเศษผมขออนุญาตพูดถึงกรมส่งเสริมนะครับผมเชื่อว่าสมาชิกทุกท่านที่อยู่ในที่นี้เกินครึ่งผ่านการทำงานท้องถิ่นมาด้วยกันทั้งสิ้นนะครับแล้วผมเข้าใจนะครับว่าทางกรรมการมีความจำเป็นต้องปรับลดแต่ผมมีข้อสงสัยนิดเดียวนะครับว่าท่านเอามาตรฐานไหนมาปรับลดใช้มาตรฐานแบบไหนที่ถึงปรับลดงานต่างๆของอบต.เราต้องพูดถึงอบต.นะครับเพราะว่ากระทรวงมหาดไทยตอนนี้กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นของบให้แค่อบต.เท่านั้นกรุงเทพพัทยาอบจ.เทศบาลตอนนี้ขอตรงแล้วนะครับงบที่ถูกตัด767ล้านบาทตัดจากอบต.ทั้งสิ้นนะครับซึ่งมันเป็นความเหลื่อมล้ำที่ค่อนข้างที่ผมว่ามันไม่ค่อยยุติธรรมเท่าไหร่และที่สำคัญที่ผมตั้งว่ามาตรฐานที่ท่านตัดท่านใช้มาตรฐานอะไรอบต.บางแห่งโดนตัดบางแห่งไม่โดนตัดบางแห่งตั้งไฟนวัตกรรมแต่ไม่โดนตัดอีกอบต.ตั้งไฟนวัตกรรมโดนตัดอบต.บางแห่งตั้งงบต่ำกว่า 500,000 ท่านก็มองว่าเป็นการแบ่งซื้อแบ่งจ้างเล็กเกินไปก็ตัดบางแห่งก็ไม่ตัดท่านต้องเข้าใจนะครับว่าองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะตอนไม่เหมือนกันบ้านผมนะครับอบต.บ้านนาขอยกตัวอย่างมีพื้นที่ใหญ่กว่าจังหวัดภูเก็ตทั้งจังหวัดนะครับอบต.เดียวนะครับอบต.บางแห่งที่อยู่ในปริมณฑลมีพื้นที่นิดเดียวงบประมาณ200กว่าล้านบ้านผม30กว่าล้านแต่พื้นที่ใหญ่พอๆจังหวัดหนึ่งฉะนั้นการพัฒนาไม่เหมือนกันครับเวลาท่านจะตัดงบประมาณท่านมองเป็นมุมนี้บ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นถนนต่ำกว่า 500,000 บ้านผมเนี่ยอบต.เนี่ยขอไปท่านบอกว่างบน้อยเกินไปตัดทิ้งอย่าลืมนะครับ 500,000 ของผมมีค่ามากบางอบต.มีเงินเหลือพัฒนาอยู่ไม่กี่ล้าน 2-3 ล้านบาททำถนน1เส้นนะครับลูกหลัง1เส้นเนี่ยได้3กิโล3กิโลท่านคิดดูคนที่อยู่ข้างทางเนี่ยเป็นร้อยคนเรือนนะครับมันไม่ยุติธรรมที่ท่านไปตัดอย่างนี้โดยท่านไม่สนเลยตาม 500,000 ตัดนวัตกรรมตัดไฟฟ้าตัดพื้นถนนกีฬาตัดซึ่งบางแห่งมีความจำเป็นจริงๆนะครับท่านผมอยากให้มองลึกถึงบริบทนี้บ้างนะครับท่านจะบอกให้ของบตัวใหญ่ๆหน่อยเขาไม่กล้าขอหรอกครับเขากลัวตกเขาขอตัวเล็กๆไปก็หวังว่าจะได้สุดท้ายก็แห้วนะครับที่เขาขอเขาไม่มีเงินจริงๆนะครับท่านไปดูได้เลยอบต.บางต.แถวปริมณฑลเนี่ยไม่มีที่แจกแล้วครับถนนไม่ที่ทำแล้วซื้อรถตรวจการให้กำนันผู้ใหญ่บ้านใช้นะครับรถเป็นคันนะครับบางอบต.ไม่มีรถใช้เลยฉะนั้นนะครับเวลาจะตัดโดมาเนี่ยดูให้ลึกดูให้ถึงพื้นที่นะครับบางที่ก็บอกว่าเงินสะสมเยอะไม่ให้บ้านผมนะครับติดพื้นที่ป่ากระบดเหมือนท่านสสต้นนะครับสสรพลเนี่ยติดพื้นตาเงินก็เหลือสิครับจะทำอะไรก็ต้องขออนุญาตชี้พื้นที่ว่าวันนี้หมู่บ้านผมหมู่บ้านสสต้นเป็นหลายสิบหมู่บ้านถูกตัดขาดสิ้นเชิงไม่มีถนนขึ้นขานกระทำคอนกรีตก็ทำไม่ได้เพราะติดพื้นที่ป่านะครับของงบประมาณมาที่กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นก็อ้างต้องมีดีซิสเตอร์ในการขออนุญาตพื้นที่ป่าขอหรือยังมันขอไม่ได้ครับทำไมท่านไม่คิดอย่างนี้บ้างกรมส่งเสริมปีหน้านะครับขอคิดให้ด้วยว่าท้องถิ่น

0: ไหนมันติดพื้นที่ป่าจริงท่านก็อนุโลมหรือท่านไปทํา MOU MOA อะไรก็แล้วแต่กับทางกระทรวงทรัพย์ให้มันเรียบร้อยแล้วให้ดูมันชัดๆว่ามันขอได้หรือไม่ได้แล้วก็ท่านก็ให้เขามานะครับไม่ใช่ว่าตัดตั้งแต่สํานักงบไปเลยนะครับเรื่องสําคัญอีกเรื่องนึงผมอยากเห็นการปรับเพิ่มขึ้นในปีหน้านะครับโดยเฉพาะงบที่เกิดจากภัยพิบัติและอีกอย่างนึงก็คือการเยียวยาราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำนะครับปัจจุบันภัยพิบัติสามารถอปท.สามารถได้แต่ไม่มีตังค์นะครับต้องขอไปยังส่วนกลางต้องผ่านคณะกรรมการคชพอคชปจส่งมาทางกรมต่างๆจนรอนายกคณะมนตรีมัดงบกลางออกมากว่าจะถึงชาวบ้านตายพอดีครับไม่ได้ใช้แล้วฮะทั้งที่คนที่ทำงานเรื่องนี้ก็คือท้องถิ่นสำรวจครั้งแรกนายกก็เป็นประธานทำไมท่านไม่ให้จัดการท่านหามาเงินกองให้เขาก้อนหนึ่งนะครับดูแลอย่างดีท่านไม่ต้องกลัวทุจริตหรอกครับใครไม่กล้าหรอกเงินชาวบ้านนะครับอีกเรื่องก็เรื่องเนี้ยครับเรื่องที่ผลผลิตตกต่ำเนี่ยครับพืชผลเกษตรตกต่ำเนี่ยพื้นที่ไม่เหมือนกันครับบ้านผมอาจจะปลูกข้าวโพดอีสานอาจจะปลูกอ้อยใต้ปลูกยางเวลามันตกไม่เหมือนกันครับท้องที่ท้องถิ่นเท่านั้นที่จะรู้ว่าจะราคาขนาดไหนถึงได้ตอนนี้น้ำมันก็แพงปุ๋ยก็ขึ้นต้นทุนสูงขึ้นราคาก็ยังเท่าเดิมกระทรวงพาณิชย์นะครับเคยบอกว่าจะดูแลราคาข้าวโพดร่วมกับกระทรวงเกษตรตอนนี้เป็นไงครับหายจ้อยไปเลยนะครับนำซ้ำท่านยังให้มีการนำเข้าข้าวโพดจากต่างประเทศขยายระยะเวลานำเข้าท่านไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลยครับวันนี้ผมมองไม่ออกเลยทำได้เดียวคือมีการประกันราคาเรียกเยียวยาและหน่วยงานที่จะตรงที่สุดก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผมอยากให้ทางกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเนี่ยทำเรื่องนี้ด้วยผมว่าหน้าที่ทำได้ผมไปดูแลหน้าที่ทำได้แต่ไม่มีเงินท่านหาเงินให้เขาหน่อยครับปีหน้าปี71ท่านไม่ตัวกลัวหรอครับว่านายกอปท.จะไปทุจริตหรือจะไปหาเสียงเป็นไปไม่ได้หรอครับเงินชาวบ้านครับไม่มีใครหรอกผมเห็นไอ้คนโกงเงินชาวบ้านนะไม่มีรอดมาสักครั้งครับสอบตกหมด4ปีเขาก็เลือกตั้งนะครับสุดท้ายนะครับก็ต้องฝากการพิจารณางบประมาณปีหน้าขอให้มีมาตรฐานหน่อยโดยเฉพาะกรมส่งเสริมปกครองถิ่นผมพูดมาทุกปีนะครับท่านก็ยังไม่ปรับสักทีท่านดูสิครับว่าอปท.ไหนยากจนท่านก็ให้งบไปเยอะหน่อยอปท.ไหนรวยแล้วก็ไม่ต้องให้นะครับสัดส่วนมันต้องผกผันกันครับไม่ใช่ว่าเขาไม่ขอมาไม่ให้หรอกเขาขอมาท่านก็เด้งกลับขอมาท่านก็เด้งกลับอ้างว่าคีย์ด้วยข้อมูลไม่ได้ก็เด้งกลับฝากพิจารณานะครับในเรื่องของกรมส่งเสริมที่เสนอปีหน้าและฝากพิจารณาของกรรมธิการในชั้นตัดงบประมาณโดยเฉพาะอนุกรรมธิการของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นนะครับดูให้ดีครับไม่ใช่ลำเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งขอบคุณครับ
1: ต่อไปคุณบูรหันสมะ
2: ครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพผมนายบุรหันสามะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปัตตานีเขต3พรรคภูมิใจไทยขออภิปรายมาตรา24กระทรวงมหาดไทยโดยขอตั้งข้อสังเกตถึงประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของงบประมาณในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้ผมรู้สึกอบอุ่นและรู้สึกยินดีขอบคุณที่พี่น้องในพี่น้องสมาชิกในรัฐสภาแห่งนี้และพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านเป็นห่วงจังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้งบประมาณที่ถูกถัดลดไปไม่ได้หมายความว่าคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนจะลดลงท่านประธานครับปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ดำเนินมายาวนานกว่า20ปีรัฐใช้งบประมาณใช้กำลังคนและใช้ทรัพยากรจำนวนมากแม้ทั้งด้านความมั่งคงเศรษฐกิจและการพัฒนาผมไม่ได้บอกว่างบเหล่านี้ไม่จำเป็นนะครับเพราะตราบใดที่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐยังมีความเสี่ยงรัฐก็ต้องดูแลอย่างเต็มที่แต่สิ่งที่ผมอยากจะถามในวันนี้คืองบประมาณที่เราใช้ไปทุกปีทำให้สถานการณ์ดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนและทำหน้าที่ในพื้นที่เข้าใกล้คำว่าภาวะปกติ มากขึ้นหรือไม่ท่านประธานครับผมเป็นส.ส.ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีผมลงพื้นที่พูดคุยกับพี่น้องประชาชนอยู่ตลอดสิ่งที่เขาต้องการไม่ใช่เพียงความปลอดภัยแต่เขาต้องการชีวิตที่เป็นปกติเขาต้องการทำมาหากินลูกหลานมีงานทำร้านค้าเปิดได้เดินทางได้การท่องเที่ยวปกติและมีอนาคตในบ้านเกิดของตัวเองเพราะฉะนั้นกระทรวงมหาดไทยมีบทบาทสำคัญมากเพราะว่ามีผู้ว่าราชการจังหวัดมีนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและกลไกการปกภัยปกครองที่อยู่ใกล้ประชาชนที่สุดสิ่งที่ผมอยากเห็นคืองบประมาณที่ใช้ไปต้องทำให้กลไกปกติของรัฐแข็งแกร่งขึ้นและทำให้ประชาชนใช้ชีวิตภายใต้ระบบปกติมากขึ้นทุกปีท่านประธานครับประเด็นสำคัญที่สุดคือการวัดผมของงบประมาณผมคิดว่าเราไม่ควรวัดความสำเร็จเพียงว่าจับอบรมกี่ครั้งจับประชุมกี่ครั้งหรือเบิกจ่ายไปกี่เปอร์เซ็นต์แต่ต้องถามว่าเหตุการณ์ลดลงหรือไม่ประชาชนปลอดภัยขึ้นหรือไม่รายได้ดีขึ้นหรือไม่เยาวชนมีงานทำหรือไม่และประชาชนเชื่อมั่นต่อรัฐมากขึ้นหรือไม่งบประมาณต้องวัดที่ผลไม่ใช่วัดแค่การใช้เงินหมดนี่ครับคือสิ่งที่พี่น้องประชาชนอยากเห็นและท่านประธานครับอีกหนึ่งเรื่องที่ผมให้ความสำคัญมากคือเยาวชนเพราะผมเชื่อว่าคนหนุ่มสาวที่มีงานมีรายได้และมองเห็นอนาคตของตัวเองที่บ้านเกิดคือความมั่นคงที่ยั่งยืนที่สุดอย่างหนึ่งพื้นที่ของเรามีศักยภาพมากทางด้านการขายชายแดนเกษตรอาหารฮาลาลและธุรกิจท้องถิ่นอื่นๆเพราะฉะนั้นผลของนโยบายของงบประมาณต้องตอบให้ได้ว่าสุดท้ายแล้วประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นหรือไม่และลูกหลานของเรามีโอกาสมากขึ้นหรือไม่อีกหนึ่งเรื่องครับท่านประธานการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้จะคิดจากส่วนกลางอย่างเดียวไม่ได้คนที่รู้ปัญหาที่สุดของหมู่บ้านคนที่รู้ปัญหาของตำบลที่สุดก็คือคนในตำบลเสียงของฝ่ายปกครองท้องถิ่นผู้นำชุมชนผู้นำศาสนาภาคธุรกิจเยาวชนและประชาชนจึงต้องถูกนำมาใช้ในการประเมินว่านโยบายของรัฐได้ผลจริงหรือไม่ท่านประธานครับผมจึงอยากฝากกระทรวงมหาดไทยให้เรื่องชัดที่สุดว่างบประมาณในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้งบประมาณในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องมีปลายทางต้องตอบให้ประชาชนได้ว่าอีก3ปีหรืออีก5ปีสถานการณ์ควรดีขึ้นอย่างไรเราใช้ชี้วัดอะไรใช้เงินที่ใช้ไปทำให้พื้นที่ใกล้ภาวะปกติมากขึ้นแค่ไหนผมขอเพิ่มเติมหรือเพิ่มวงเงินงบประมาณในมาตรานี้ครับท่านประธานผมกำลังทำหน้าที่ตั้งคำถามผมไม่ได้ขอเพิ่มรายการหรือเพิ่มวงเงินงบประมาณในมาตรานี้แต่ผมกำลังทำหน้าที่ตั้งคำถามถึงความคุ้มค่าและผลสัมฤทธิ์ของเงินภาษีประชาชนทุกบาททุกสตางค์ที่ใช้ไปครับท่านประธานงบประมาณความมั่นคงต้องมีปลายทางงบพัฒนาต้องเห็นผล
1: ท่านสมาชิกสรุปได้แล้วค่ะ
2: ครับและทุกบาททุกสตางค์ของประชาชนต้องพาพื้นที่เข้าใกล้ภาวะปกติมากขึ้นเพราะความสำเร็จไม่ใช่วันที่เราใช้งบประมาณมากที่สุดแต่คือวันที่ปัญหาลดลงเราไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณพิเศษมากเท่าเดิมอีกต่อไปขอบคุณครับท่านประธานขอบคุณมากครับ
1: ต่อไปคุณพกามาเจริญพันธ์
3: ค่ะก กราบเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันนางสาวพกามาเจริญพันธ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต3จังหวัดสุรินทร์พรรคภูมิใจไทยค่ะวันนี้ดิฉันขออภิปรายงบประมาณประจำปี2570ในวาระ2มาตราที่20ซึ่งก็คือกระทรวงมหาดไทยที่ดิฉันได้ปรับลดงบประมาณในภาพรวม 1% ค่ะโดยกระทรวงมหาดไทยนั้นมีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งถือว่าเป็นเส้นเลือดฝอยคอยพัฒนาท้องที่ของตนเองแต่อย่างไรก็ตามองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีพื้นที่ในความรับผิดชอบมากแต่งบประมาณอุดหนุนต่อปีกับส่วนทางกันค่ะโดยในปีนี้สำนักงบประมาณมีนโยบายอุดหนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนงบลงทุนที่ละ1โครงการเท่านั้นเนื่องจากอยากให้ทางท้องถิ่นใช้เงินสะสมของตนเองในการทำโครงการพัฒนาท้องที่ค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะคะบางท้องที่ซึ่งนะคะมีพื้นที่เศรษฐกิจที่ดีหน่อยเนี่ยก็อาจจะสามารถจับเก็บรายได้ได้มากทำให้พลอยมีเงินสะสมมากไปด้วยค่ะแต่จากการที่ดิฉันได้เข้าไปนั่งสังเกตการที่ห้องอนุงบท้องถิ่นนั้นทำให้ทราบว่าโดยมากนั้นท้องถิ่นยังต้องพึ่งพาการจัดสรรงบประมาณจากทางส่วนกลางโดยเฉพาะพื้นที่แถบชายแดนไทยกัมพูชาอย่างจังหวัดสุรินทร์ค่ะเราอยากจะใช้เงินสะสมนะคะท่านประธานแต่ประเด็นคืออปท.ในพื้นที่ชายแดนแทบจะไม่เหลือเงินสะสมเลยเนื่องจากได้ใช้เงินสะสมในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตอนเกิดเหตุสู้รบไปแล้วและก็ไม่ได้รับการอุดหนุนกลับจากส่วนกลางค่ะซึ่งหากเกิดเหตุต้องอพยพหรือเกิดภัยที่จะต้องใช้เงินฉุกเฉินจะไม่สามารถใช้เงินในส่วนนี้ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีค่ะประเด็นที่2ค่ะสมัยก่อนเขายึดประเทศกันด้วยการทำสงครามยึดดินแดนแต่สมัยนี้เขายึดประเทศด้วยการสวมทะเบียนราษฎรทำให้ต่างชาติใช้โอกาสในการมาใช้ทรัพยากรของคนไทยเผลอๆมาใช้โอกาสนี้ในการฟอกเงินค่ะซึ่งเป็นประเด็นเรื่องความมั่นคงของชาติค่ะต้องขอขอบคุณท่านอนุทินชาญวีรกุลท่านนายกรัฐมนตรีและท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทุกท่านซึ่งได้พยายามแก้ไขปัญหาทุจริตทางทะเบียนราษฎรซึ่งเป็นปัญหาที่ซุกใต้พรมมาอย่างยาวนานโดยใช้หน่วยงานโดป้าไนท์โดป้าสวอตเป็นหัวหอกในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแต่ติดอยู่อย่างเดียวค่ะท่านประธานบุคลากรและงบประมาณที่ใช้ในการทำภารกิจนั้นน้อยเหลือเกินทำให้ไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพดิฉันอยากสอบถามนะคะทางคณะกรรมการว่าได้พิจารณาเรื่องเงินสะสมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่เพราะหลายที่แทบจะไม่เหลือเงินก้อนนี้ในการมาใช้แล้วดิฉันอยากจะให้ทบทวนเรื่องการจัดสรรงบประมาณให้ท้องที่ที่เหลือเงินสะสมน้อยนั้นมีเงินสะสมมากกว่าพื้นที่อื่นนะคะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของแต่ละท้องที่ค่ะและดิฉันอยากทราบว่ากรรมธิการได้มีข้อสังเกตว่าหน่วยงานโดป้าไนท์กับโดป้าสวอตมีงบเพียงพอหรือไม่ในการปฏิบัติงานเรื่องภัยความมั่นคงของประเทศค่ะอย่างไรก็ตามนะคะดิฉันต้องขอขอบพระคุณทางคณะกรรมการงบประมาณทุกท่านและอนุกรรมการทุกคณะที่ได้ทำงานได้อย่างเต็มกำลังในการลีนไขมันนะคะเพื่อใช้เม็ดเงินในแต่ละโครงการได้อย่างคุ้มค่าค่ะขอขอบพระคุณค่ะ
1: สภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่องเยาวชนกับการเรียนรู้การปกครองและการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยจัดโดยคณะกรรมการการปกครองสภาผู้แทนราษฎรจำนวน250คนเข้าฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันพุธที่9กันยายนพ.ศ. 2569ขอบคุณมากค่ะเชิญนั่งค่ะต่อไปคุณจิตตะวันหวังสุภกิจโกศล

0: ไม่มีปัญหาเชิญเจ้าหน้าที่หน่อย
1: เอาได้แล้วได้แล้วค่ะได้แล้ว
2: ใช้ไปคนใช้บัตรคนอื่นค่ะท่านประธานกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางจิตวรรณหวังสุขิจโกศลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบนราชธานีเขต9พรรคไทยรวมพลังขออนุญาตท่านประธานสภาอภิปรายในมาตรา20เฉพาะส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นดิฉันไม่ได้ยื่นขอคำแปรยติและไม่ได้ขอปรับลดงบประมาณแต่ขอตั้งข้อสังเกตในเรื่องเดียวคือเราจะพูดในเรื่องของการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นมาเกือบ30ปีแต่ในวันนี้ทั้งงบทั้งเงินทั้งงานยังไม่ถึงท้องถิ่นอย่างจริงจังท่านประธานคะดิฉันขอเริ่มจากข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญซึ่งพาดหัวไว้ว่าในข้อ 1.3 1.6 ค่ะก็ประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดถูกปรับลดอย่างมีนัยยะสำคัญแต่การกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่นและการถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปพัฒนาท้องที่ยังทำได้ไม่เต็มศักยภาพกรรมาธิการชี้แจงว่างบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเหลือเพียง 4,284 ล้านบาทลดเหลือจากปีก่อนถึงร้อยละ84และการที่ปรับลดลงกับโครงการที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นเป็นแนวทางที่เหมาะสมแต่การมาธิการได้เตือนไว้ว่าการตัดงบส่วนของภูมิภาคจะต้องคำนึงถึงการกระจายอำนาจและการถ่ายโอนภารกิจไปยังกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อมุ่งเป้าควบคู่กันไปเพื่อให้เจ้าภาพเกิดความชัดเจนในการพัฒนาแต่เมื่อดูความคืบหน้าจริงนะคะกรรมาธิการกลับตอบว่าสัดส่วนรายได้ที่จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแทบไม่เพิ่มขึ้นเลยยังอยู่ที่ร้อยละ29ของรายได้รัฐบาลและงบรัฐบาลนะคะที่จัดสรรลงไปเทศบาลนครเทศบาลเมืองยังถูกปรับลดลงเหลือร้อยละ7ท่านประธานคะจากรายงานฉบับนี้คณะกรรมาธิการวิสามัญสามารถปรับลดงบประมาณทั้งสิ้น 11,162 ล้านบาทแต่จัดสรรคืนให้กับส่วนราชการตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอถึง 18,91 ล้านบาทกล่าวคือเงินที่ตัดออกมาเกือบทั้งหมดย้อนกลับไปที่ส่วนราชการเดิมเงินที่ตัดออกมานี้นะคะกลับไปที่ส่วนราชการเดิมไม่ลงไปที่ท้องถิ่นท่านประธานคะงบส่วนภูมิภาคถูกตัดแต่เงินไม่ได้กลับไปที่ท้องถิ่นท้ายสุดนะคะจึงไม่มีเจ้าภาพที่ชัดเจนในการพัฒนาพื้นที่ตรงตามที่กรรมาธิการเตือนไว้ทุกประการรากของปัญหาอยู่ที่องค์การปกครองส่วนตำบลองค์การปกครองส่วนตำบลเทศบาลส่วนใหญ่จัดเก็บรายได้ของตนเองได้น้อยรายได้หลักยังต้องพึ่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและภาษีการจัดสรรนะคะจากส่วนกลางคณะกรรมาธิการวิสามัญก็ตั้งข้อสังเกตในการชดเชยรายได้จากการจัดเก็บภาษีและสิ่งปลูกสร้างให้ท้องถิ่นมีเพียงพอหรือไม่ในเมื่อจัดสรรนะคะในการจัดเก็บเองได้น้อยก็ต้องรอพึ่งนะคะเงินอุดหนุนจึงเป็นลมหายใจเดียวของท้องถิ่นที่เกิดขึ้นในชั้นอนุกรรมาธิการพิจารณางบประมาณของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคำขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกปรับลดเป็นจำนวนมากจนต้องยื่นอุทธรณ์กันแทบทุกพื้นที่มีเรื่องร้องเรียนมาที่กรรมาธิการเนี่ยอย่างต่อเนื่องปริมาณคำขออุทธรณ์ก็ล้นไม่ใช่แค่ท้องถิ่นเรียกร้องเกินตัวแต่เป็นสัญญาณหลักเกณฑ์ของการปรับลดยังไม่ชัดเจนเพียงพอจึงยังไม่สอดคล้องจึงควรนะคะถอดบทเรียนนะคะจากอนุกรรมาธิการที่ทำได้ดีที่จะวางเป็นมาตรฐานกลางของทุกเรื่องต่อไปนะคะปัญหาไม่ใช่แค่เพียงเงินไม่เพียงพอนะคะแต่คืองานที่ทับซ้อนจนไม่รู้ว่าใครรับผิดชอบ ดิฉันอยากจะขอยกรายงานฉบับนี้ถึง4เรื่องนะคะเรื่องที่1นะคะถนนสะพานที่ถ่ายโอนกันมาที่การนะคะให้นะคะกรมทางหลวงชนบทนะคะลดความซ้ำซ้อนระหว่างส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นเพราะท้องถิ่นรับถนนมาแล้วแต่เงินบำรุงรักษาไม่ตามมาด้วยค่ะ2นะคะแหล่งน้ำกันมาธิการก็เสนอนะคะให้ทบทวนในเรื่องภารกิจนะคะที่ถ่ายโอนมีความเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และหน่วยงานที่พร้อมจะรับผิดชอบในการบริหารนะคะท้องถิ่นในการดูแลบำรุงรักษาหรือไม่3การศึกษานะคะปฐมวัยกันมาธิการเสนอให้ท้องถิ่นบูรณาการกับคณะกันมาธิการคณะกรรมการนะคะศึกษาขั้นพื้นฐานใช้ทรัพยากรร่วมกันและนำพื้นที่โรงเรียนที่ถูกยุบมาใช้ให้เกิดประโยชน์4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกันมาที่การให้ศึกษาผลการถ่ายโอนรพสตไปอบจก่อนถ่ายโอนแห่งที่เหลือและเตือนว่าท้องถิ่นที่รับไปแล้วยังขาดทั้งบุคลากรองค์ความรู้และทรัพยากรท่านประธานที่เคารพคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะการมาที่การวิสามันพบว่าการบังคับให้ท้องถิ่นเนี่ยนะคะนำเงินรายได้สมทบสำหรับรายการตั้งแต่10ล้านบาทขึ้นไปทำให้ท้องถิ่นบางแห่งนะคะเลี่ยงที่จะเสนอในวงเงินต่ำกว่า10ล้านบาทจนเกิดการแบ่งย่อยโครงการหรือแบ่งการซื้อแบ่งซื้อจัดซื้อจัดจ้างในพื้นที่เดียวกันเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่ความเห็นของดิฉันนะคะเป็นเรื่องที่นะคะกรรมาธิการได้ท้วงติงไว้ในข้อ 1.1 ว่ารัฐบาลควรส่งเสริมในเรื่องของการกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความข้อจำกัดในเรื่องของงบประมาณในเรื่องของลงทุนควรได้รับการลงทุนไม่น้อยกว่า10ล้านทุกแห่งนะคะแล้วก็มีเรื่องนะคะที่อยากจะท้วงติงอีกนะคะในของกรรมาธิการนะคะ 1.12 รัฐบาลควรให้สำนักงบประมาณนะคะจัดทำรายงานผลดำเนินงานตามข้อสังเกตเสนอต่อฝ่ายนิติบัญญัติดังเช่นที่เคยปฏิบัติมาตั้งแต่ปีงบประมาณ2563ถึง2567เพื่อลดปัญหาการเสนอข้อสังเกตซ้ำๆโดยไม่มีการติดตามรายงานผลถ้อยคำนี้แปลตรงตัวได้ว่าสภาแห่งนี้พูดแต่เรื่องเดิมๆมาหลายปีแต่ไม่เคยมีใครกลับมาทำรายงานหรือไม่ทำดิฉันจึงขอฝากนะคะไปยังนะคะในส่วนของนะคะรัฐบาลตลอดจนท่านกรรมาธิการนะคะว่าต้องกล้านะคะที่จะกระจายอำนาจให้ใช้ให้ท้องถิ่นไม่ใช่ท้องถิ่นนะคะแย่งอำนาจจากรัฐบาลนี่คือการแบ่งเบาภาระรัฐบาลในส่วนกลางไม่ว่าจะเป็นถนนพังไฟดับน้ำไม่ไหลขยะล้นล้วนแต่เป็นเรื่องที่ท้องถิ่นเห็นก่อนนะคะและแก้ได้เร็วที่สุดไม่ต้องส่งเรื่องขึ้นไปจากส่วนกลางรอนมัดกว่าจะกลับลงมาก็ข้ามปีนะคะดิฉันถือว่าเรื่องนี้นะคะเป็นสิ่งที่จำเป็นค่ะขอบคุณมากค่ะท่านประธาน
3: ต่อไปท่านพีรพลกนกวิไลครับ
4: ท่านประธานสภาที่เคารพผมนายพีรพลกนกวิไลส.ส.พรรคเศรษฐกิจท่านประธานครับผมขอจะอภิปรายมาตรา20นี้ในส่วนของกรมการปกครองในวงเล็บ3นะครับแผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ท่านประธานครับ2เรื่องนี้นะครับเป็นปัญหาความมั่นคงของประเทศท่านทราบไหมครับปัจจุบันนะครับแรงงานต่างชาติต่างด้าวนะครับที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยทั้งถูกต้องและไม่ถูกต้องผมว่าเป็น10ล้านแล้วนะครับอันนี้นี่ครับถ้าหากปล่อยไว้อย่างนี้นะฮะระยะยาวมันจะเป็นปัญหาของประเทศท่านประธานครับงบมาในส่วนนี้28,137,000ผมไม่ทราบว่างบมาอันน้อยนิดนี้ไปใช้กับอะไรแต่ท่านประธานครับ เมื่อไม่นานมานี้นะครับมีข่าวว่าแรงงานต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยได้มีการย้ายเข้าในสำเนาทะเบียนบ้านของบ้านประชาชนทั้งที่รู้และไม่รู้ว่ามาอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่อันนี้ครับท่านประธานมันเป็นปัญหาว่าประชาชนเจ้าของบ้านยังไม่รู้เลยว่ามีคนต่างชาติเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านของตัวเองกี่คนที่เป็นข่าวนะครับเขตดินแดงและในกรุงเทพมหานครมีหลายเขตที่เป็นลักษณะนี้เขตดินแดง 2,000 กว่าคนผมว่าทั่วประเทศนะครับมีไม่ต่ำกว่า3ล้าน2ล้าน3ล้านคนท่านประธานครับลองรวบรวมสิครับการแก้ปัญหาเหล่านี้ของงานทะเบียนของกรมการปกครองของฝ่ายทะเบียนนะครับเขาแก้ปัญหายังไงท่านทราบไหมครับเขาย้ายทะเบียนบ้านที่เอาไปใส่ตามบ้านต่างๆเนี่ยไปไว้ที่ทะเบียนบ้านกลางเป็นข่าวแค่ 2,000 กว่าคนเขาไม่บอกว่าจำนวนทั้งหมดเนี่ยย้ายลงไปทะเบียนบ้านกลางนั้นเท่าไหร่ลองรวบรวมไหมครับว่าเท่าไหร่แต่แรงงานต่างชาติเหล่านี้เขาไม่สนหรอกครับว่าท่านจะย้ายเขาไปอยู่ตรงไหนเขาขอแค่บัตรท่านจะย้ายเขาอยู่โลกพระจันทร์เขาไม่ว่าครับขอให้เขาแค่มีบัตรประชาชนบัตรคนต่างด้าวสีชมพูเพื่ออนาคตจะได้เป็นคนไทยสิ่งเหล่านี้นะครับถ้าปล่อยให้ข่าวเหล่านี้หยุดและเงียบหายไปนะครับปัญหามันจะไม่ได้ถูกการแก้ไขเรื่องนี้ผมเชื่อว่าถ้าหากไม่มีการแก้ไขว่าเรารวบรวมคนเหล่านี้ที่มีบัตรสีชมพูอยู่กี่คนตอนนี้นะครับตั้งแต่เป็นข่าวเป็นเดือนแล้วนะครับแต่มันก็เงียบหายไปท่านอย่าคิดว่าเรื่องเล็กนะครับเรื่องนี้ระยะยาวเนี่ยเขาจะยึดประเทศแล้วครับขอบคุณครับ
3: ครับต่อไปท่านบาฮารุดดินยูโซครับ
5: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมบาฮารุดดินยูโซสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปัตตานีเขต1พรรคภูมิใจไทยขออภิปรายมาตรา20กระทรวงมหาดไทยโดยขอตั้งข้อสังเกตถึงประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของงบประมาณในการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะการทำงานของกำนันผู้ใหญ่บ้านและฝ่ายปกครองในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับท่านประธานครับผมขออธิบายให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้รับทราบว่าปัญหายาเสพติดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ได้ทำลายเฉพาะสุขภาพของผู้เสพแต่กำลังทำลายครอบครัวทำลายอนาคตของเยาวชนและกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของชุมชนหลายครอบครัวต้องอยู่ด้วยความหวาดระแวงพ่อแม่ไม่รู้จะช่วยลูกอย่างไรบางคนถูกจับแต่เมื่อพ้นโทษกลับมาก็ยังไม่มีอาชีพและไม่มีระบบติดตามดูแลสุดท้ายจึงกลับเข้าสู่วงจรเดิมท่านประธานครับผู้ที่รู้ปัญหาเหล่านี้ดีที่สุดคือกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้นำศาสนาและผู้นำชุมชนเพราะบุคคลเหล่านี้อยู่กับประชาชนทุกวันรู้ว่าครอบครัวใดกำลังมีปัญหารู้ว่าเยาวชนคนใดเริ่มมีความเสี่ยงและรู้ว่าจุดใดเป็นพื้นที่แพร่ระบาดแต่สิ่งที่ผมขอตั้งข้อสังเกตคืองบประมาณของกระทรวงมหาดไทยที่ใช้แก้ไขปัญหายาเสพติดในปัจจุบันลงไปสนับสนุนกลไกระดับหมู่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่และผลของการใช้งบประมาณนั้นลดจำนวนเสพล และจำนวนผู้เสพและผู้ค้ายาเสพติดได้จริงเพียงใดการวัดผลสัมฤทธิ์ไม่ควรดูว่าการจัดประชุมกี่ครั้งการจัดอบรมไปกี่โครงการหรือตรวจค้นได้กี่ครั้งแต่ต้องดูว่าจำนวนผู้เสพรายใหม่ลดลงหรือไม่ผู้ที่ผ่านการบำบัดกลับไปใช้ยาเสพติดหรือไม่และครอบครัวกับชุมชนสามารถรับเขากลับคืนมาได้หรือไม่เพราะการแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องทำพร้อมกันทั้งการป้องกันการปราบปรามการบำบัดรักษาและการสร้างอาชีพหักจากกลุ่มหักจากกลุ่มอย่างเดียวแต่ไม่แก้ที่ครอบครัวไม่ดูแลหลังการบำบัดไม่สร้างโอกาสในการทำงานปัญหาก็จะย้อนกลับมาอีกครั้งครับผมจึงขอให้กระทรวงมหาดไทยกำกับการใช้งบประมาณภายในกรอบที่สภาให้ความเห็นชอบให้ลงถึงการปฏิบัติงานในระดับตำบลและหมู่บ้านอย่างแท้จริงลดโครงการที่ซับซ้อนและให้ความสำคัญกับการประสานงานระหว่างฝ่ายปกครองตำรวจสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโรงเรียนผู้นำศาสนาและครอบครัวที่สำคัญต้องเปิดพื้นที่ให้กำนันและผู้ใหญ่บ้านสะท้อนข้อมูลจากชุมชนโดยมีระบบรักษาความลับและคุ้มครองความปลอดภัยเพราะผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่บางคนต้องเผชิญกับความเสี่ยงทั้งจากขบวนการค้ายาเสพติดและสถานการณ์ความไม่สงบท่านประธานที่เคารพครับปัญหายาเสพติดไม่ใช่ปัญหาของจังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้นแต่เป็นปัญหาของคนไทยทั้งประเทศหากเราปล่อยให้เยาวชนหนึ่งคนติดยาก็ไม่ได้สูญเสียเพียงคนหนึ่งคนแต่ครอบครัวหนึ่งครอบครัวและสังคมโดยรวมต้องได้รับผลกระทบไปด้วยงบประมาณที่มีประสิทธิภาพจึงไม่ใช่งบประมาณที่เบิกจ่ายได้หมดแต่คืองบประมาณที่ทำให้ยาเสพติดลดลงผู้เสพได้รับการรักษาผู้ผ่านการบำบัดมีอาชีพและครอบครัวกลับมาใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่างปกติผมขอฝากกระทรวงมหาดไทยนำข้อเสนอนี้ไปปรับปรุงการบริหารงบประมาณภายในวงเงินและรายการที่สภาให้ความเห็นชอบเพื่อให้กำนันผู้ใหญ่บ้านและฝ่ายปกครองสามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ตรงจุดรวดเร็วและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมขอขอบคุณครับท่านประธานครับ
3: ครับต่อไปท่าน
6: ท่านประธานครับนนครับขอหารือนิดนึงได้ไหมครับท่านประธานครับ
3: เชิญครับ
6: เรียนท่านประธานครับผมนนท์ไพศาลลิ้มเจริญกิจจากนนทบุรีครับคือผมก็อยากจะให้ท่านประธานช่วยควบคุมเนื้อหาในการอภิปรายนิดนึงครับตอนนี้เรากำลังอยู่ในวาระ2โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับมหาดไทยเนี่ย4ชั่วโมงกว่าผมแทบจะไม่เห็นมีการพูดถึงโครงการแบบเจาะจงเลยว่าโครงการนี้ใช้งบเท่าไหร่ควรจะตัดเท่าไหร่คุ้มค่าไม่คุ้มค่ามันกลายเป็นว่าการอภิปรายเนี่ยมันมีแต่เนื้อหาที่ไม่ได้เกี่ยวกับวาระ2แล้วเราอยู่เที่ยงคืนกว่าเนี่ยมา2วันครับท่านประธานก็
3: ครับ
6: วันเนี้ยผมก็มีความตั้งใจอยากจะลงมติให้จบๆเพราะพรุ่งนี้เราจะได้ประชุมตามปกติอีกวันนึงก็ฝากท่านประธานช่วยควบคุมว่าถ้าผู้อภิปรายท่านไหนไม่ได้เข้าวาระ2ก็ให้ท่านประธานช่วยชี้แจงนิดนึงครับขอบคุณครับ
3: ครับขอบคุณครับก็ฝากท่านสมาชิกนะครับจริงๆแล้วถ้าเป็นในเนื้อหาทั่วไปในชั้นรับหลักการเป็นวาระที่1นะครับผมว่ายังมีโอกาสที่เราจะได้อภิปรายอีกเยอะครับวันนี้ขอความกรุณาเพื่อนสมาชิกว่าให้อภิปรายอยู่ในวาระที่2นะครับถ้าท่านที่แปรยติก็อธิบายถึงเนื้อหาที่ท่านจะขอปรับลดงบประมาณถ้าท่านสมาชิกมาอภิปรายก็ท่านจะปรับลดแบบไหนท่านก็นำเสนอนะครับขอความกรุณานะครับเพื่อให้การประชุมเรากระ ระชับมากยิ่งขึ้นครับต่อไปท่านสาเหตุมูฮัมหมัดอันอิดรุตครับ
7: เรียนท่านประธานครับผมนายสาเหตุมูฮัมหมัดอันอิดรุตมาที่สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปัตตานีผมจะอภิปรายมาตรา20ของกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องกับการดูแลโรงเรียนและมัสยิดครับโดยใช้งบประมาณนี้ให้คุ้มค่าที่สุดครับผมโดยขอสนับสนุนงบประมาณภาพรวมทั้งขอเสนอสังเกตเชิญสร้างสรรค์เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ผลของงบประมาณในส่วนของปกครองส่วนท้องถิ่นและกรมส่งเสริมปกครองของท้องถิ่นครับท่านประธานครับผมเชื่อมั่นว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลประชาชนการพัฒนาท้องถิ่นและการสร้างความเข้มแข็งจากระดับชุมชนและกระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงที่มีกลไกการทำงานครอบคลุมและใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดกระทรวงหนึ่งครับงบประมาณที่ดีจริงไม่ควรจบเพียงแค่การเบิกจ่ายตามแผนแต่ต้องไปถึงมือประชาชนและสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ประชาชนสามารถสัมผัสได้จริงสำหรับปีงบประมาณนี้กระทรวงมหาดไทยได้รับการจัดสรรงบประมาณมากกว่า 200,000 ล้านบาทและได้รับการปรับลดในชั้นกรรมาธิการไปแล้ว900ล้านบาทครับผมเข้าใจดีครับงบประมาณของประเทศมีข้อจำกัดและรัฐบาลต้องจัดสรรงบประมาณให้ครอบคลุมภารกิจสำคัญในหลายด้านรวมถึงการรักษาวินัยการคลังและค่าใช้จ่ายเงินทุนบาททุกสตางค์อย่างรอบคอบอย่างไรก็ตามครับผมขอฝากให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยจัดลำดับความสำคัญของงบประมาณให้ครอบคลุมการดูแลและผู้นำศาสนาศูนย์ตาริกาเด็กและเยาวชนรวมถึงภารกิจป้องกันปัญหาสังคมในระดับชุมชนให้มากครับท่านประธานครับโครงการปกครองมีภารกิจที่เกี่ยวข้องการบริหารภารกิจศาสนาอิสลามตามกฎหมายทั้งการจดทะเบียนมัสยิดทะเบียนอิหม่านกอเตบิลานผู้นำศาสนาเหล่านี้ไม่ได้ทำหน้าที่เฉพาะไปในมัสยิดครับแต่ยังเป็นผู้นำชุมชนและประชาชนให้ความไว้วางใจมากครับเมื่อเกิดปัญหาครอบครัวปัญหายาเสพติดหรือปัญหาเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนบุคคลแรกที่ประชาชนเข้าไปปรึกษาก็คืออิหม่านคอติบบิลันครับและคณะกรรมการมัสยิดกล่าวได้ว่าผู้นำศาสนามัสยิดคือด่านหน้าในการดูแลสังคมหากภาครัฐสนับสนุนกลไกนี้อย่างถูกต้องและต่อเนื่องเราจะสามารถป้องกันปัญหาได้ตั้งแต่ระดับครอบครัวที่ก่อปัญหาเล็กจะขยายตัวกลายเป็นวิกฤตของชุมชนท่านประธานครับอีกกลไกหนึ่งที่สำคัญคือศูนย์อบรมศาสนาอิสลามหรือจริยธรรมประจำมัสยิดหรือที่ประชาชนเรียกว่าตาดิกาหรือพระดูอินซึ่งมีบทบาทและการปลูกฝังหลักศาสนาคุณธรรมและระเบียบวินัยให้แก่เด็กและเยาวชนตาดิกาหรือพาดูอินไม่ได้เป็นเพียงสถานที่เรียนศาสนาแต่เป็นพื้นที่ดูแลเด็กในระดับชุมชนช่วยให้เด็กใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ห่างไกลจากยาเสพติดความรุนแรงและพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆครับผมตาดิกาหนึ่งแห่งอาจดูเหมือนเป็นโรงเรียนขนาดเล็กๆห่างไกลจากยาเสพติดความรุนแรงแต่ความจริงแล้วตาดิกาคือพื้นที่ขนาดใหญ่ในหัวใจของประชาชนชาวภาคใต้ครับเพราะที่แห่งนี้ไม่ได้สอนให้เด็กอ่านหนังสือเพียงอย่างเดียวแต่ยังสอนให้เด็กรู้จักผิดชอบชั่วดีรู้จักหน้าที่และรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติการสนับสนุนตาดิกาในวันนี้จึงใช่ไม่ใช่เพียงการสนับสนุนห้องเรียนแต่คือการสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและป้องกันปัญหาสังคมในอนาคตดังนั้นแม้งบประมาณจะมีข้อจำกัดผ มขอให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเพิ่มการดูแลและสนับสนุนงบประมาณให้แก่ศูนย์ตริกาอย่างเหมาะสมทั้งทางด้านอาคารสถานที่อุปกรณ์เรียนพัฒนาคุณภาพครูอย่ามองงบประมาณส่วนนี้เป็นเพียงรายจ่ายแต่ขอให้มองว่าเป็นการลงทุนเพื่อสร้างคนและป้องกันปัญหาสังคมในระยะยาวปัจจุบันนี้การดูแลเด็กและเยาวชนเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานหาข้อมูลและการทำงานไม่เชื่อมโยงกันก็ให้เกิดซ้ำซ้อนหรือทำให้เด็กบางกลุ่มไม่ได้รับผลประโยชน์อย่างทั่วถึงครับท่านประธานขอบคุณครับ
3: ท่านสมาชิกครับเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความกระชับนะครับแล้วก็ให้เสร็จสิ้นตามกำหนดการที่เราวางไว้เนี่ยผมจะขออนุญาตท่านสมาชิกนะครับว่าถ้าท่านใดอภิปรายแล้วเข้าข่ายอยู่ในรูปแบบของการอภิปรายในชั้นรับหลักการผมขออนุญาตเตือนท่านแล้วก็ให้ท่านเข้าสู่เนื้อหาของการอภิปรายในวาระที่2นะครับผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าวันนี้เราท่านผู้อภิปรายเนี่ยกำลังอภิปรายไม่ได้อภิปรายถึงผู้บริหารกระทรวงนะครับท่านสังเกตว่าจะไม่มีรัฐมนตรีมานั่งฟังท่านกำลังอภิปรายกับกรรมาธิการกับเพื่อนสมาชิกเพื่อโน้มน้าวให้มีการปรับลดแก้ไขตามที่ท่านนำเสนอนะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตเรียนท่านเบื้องต้นก่อนว่าบางครั้งอาจจะต้องขัดจังหวะท่านแล้วก็ให้ท่านเข้าสู่การอภิปรายในวาระที่2ต้องขออนุญาตนะครับเชิญท่านอดิศรเพียงเกตครับ
8: ท่านประธานที่เคารพกับผมอดิศรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยจากจังหวัดขอนแก่นกระทรวงมหาดไทยมีการแก้ไขนะครับมีการปรับลดแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐโครงการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการของสำนักงานสำนักปลัดมหาไทยมีการปรับลดกันผมคิดว่าการบริหารราชการแผ่นดินบริหารตนบริหารคนและบริหารงานต้องสอดคล้องต้องกันการปรับลดงบประมาณเพื่อให้งานกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าต่อไปบำบัดทุกข์บำรุงสุขเป็นสิ่งที่ดีผมจะไม่ใช้เวลาที่สภานานครับท่านประธานผมทราบว่าวาระสองทำยังไงการที่ปรับลดหรือว่ากรรมธิการได้ไปประชุมกัน2เดือนได้พูดไหมครับว่างานกระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็วหรือเชื่องช้าบริหารโดยเป็นเจ้าขุนมูลนายเป็นศักดินาหรือเปล่าการปรับลดหรือการให้งบประมาณแก่กระทรวงมหาดไทยผมติดตามข่าวไวๆนี้ครับเห็นภาพแล้วผมเข่าสุดเลยครับว่าผมจะอนุมัติงบประมาณตามกรรมธิการได้ปรับลดหรือเปล่าฝ่ายโสดลงผมเบลอภาพนะครับกลัวถูกฟ้องครับนั่นนายกรัฐมนตรีแน่นอนภาพชัดอยู่กับผมนี่ครับมีคนคนหนึ่งพี่นอกพี่เทานั่งย่อๆไหว้เลยครับนี่คือข้าราชการจารีตของกระทรวงมหาดไทยหรือเปล่าขอบคุณที่ได้อยู่ต่อครับพฤติกรรมอย่างนี้การบริหารตนเพื่อให้เป็นแบบอย่างในการที่จะทำให้กระทรวงมหาดไทยรับใช้ประชาชน ผมเห็นแล้วแทบจะ

0: ในการบริหารราชการแผ่นดินตัวตรงหน่อยครับศักดิ์ศรีของราชการมีนะครับนักการเมืองอยู่ไม่นานหรอกแต่ก็มีเรื่องเล่าครับว่านักการเมืองเราบางคนไปอยู่ที่มหาไทยนานไปถูกปรับออกจากรัฐมนตรีต้องมาประชุมสภาครับพอถึงสภาแล้วลงไม่ได้คนขับรถเลยบอกว่าท่านครับถึงสภาแล้วเพราะไม่มีใครเปิดประตูให้ครับนั่นคือจารีตที่มหาไทยทำไว้วันนี้ต้องขออภัยข้าราชการเป็นอย่างสูงขออภัยท่านนายกรัฐมนตรีระบบศักดินาเจ้าคุณมุนนายอย่างนี้เลียแข้งเลียขาอย่างนี้ต้องหมดไปจากมาไทยต้องหมดไปจากประเทศไทยจึงไม่ทราบว่าจะปรับจะลดยังไงเพราะคนมันเป็นจริยธรรมอยู่ในตัวจึงหวังไว้อย่าให้เห็นภาพนี้อีกถ้าผมมีโอกาสเป็นมท.1ผมไม่เป็นปลัดมหาไทยครับขอบคุณครับ
1: ท่านสมศักดิ์บุญประชุมครับ
2: ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายสมศักดิ์บุญประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขต10พรรคไทยรวมพลังขออนุญาตท่านประธานอภิบายในมาตรา20งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงมหาดไทยเรียนท่านประธานด้วยความสุจริตใจว่าผมไม่ได้ยื่นคำแปรยติและไม่ได้ขอปรับลดงบประมาณของกระทรวงนี้แม้แต่บาทเดียวและวันนี้ผมจะไม่พูดถึงทุกกรมในกระทรวงแต่จะขอใช้เวลาทั้ง8นาทีกับเรื่องเดียวคือเรื่องกรมที่ดินและคำถามว่างบประมาณของกรมที่ดินในปีนี้ยึดโยงกับนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศมากน้อยเพียงใดท่านประธานครับประเทศไทยมีนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศในพ.ศ.2566ถึงพ.ศ.2580ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2565และประกาศในราชจานุเบกษาและเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2566เป็นแผนระดับชาติระยะเวลา15ปีประกอบด้วยประเด็นนโยบาย4ด้านคือการสงวนห่วงห้ามที่ดินของรัฐการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและการบูรณาการอย่างมีเอกภาพคำถามของกับผมตรงไปตรงมาว่างบประมาณของกรมที่ดินในปี2570มีรายการใดบ้างที่ผูกกับเป้าหมายของแผนฉบับนี้และวัดผลได้จริงเพราะแผน15ปีไม่มีงบประมาณรองรับอย่างเป็นรูปอย่างเป็นระบบอย่างเป็นเพียงย่อมเป็นเพียงเอกสารในราชจิตจานุเบกษาเท่านั้นข้อสังเกตที่1ประชาชนยังไม่รู้ว่าต้องรอนานเท่าใดหน่วยงานกำหนดตัวชี้วัดสำหรับระยะเวลาการให้บริการจดและจดทะเบียนและทำธุรกรรมด้านที่ดินให้ชัดเจนพร้อมตั้งเป้าหมายลดระยะเวลาลงอย่างต่อเนื่องในแต่ละปีควบคุมการลดขั้นตอนและเอกสารที่ไม่จำเป็นท่านประธานครับนี่คือหัวใจของประเด็นนโยบายด้านที่2ของแผนคือการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพราะที่ดินที่ติดค้างอยู่ในกระบวนการรังวัดจัดทะเบียนคือทุกของประชาชนที่ถูกแช่แข็งใช้ค้ำประกันก็ไม่ได้ซื้อขายไม่ได้ลงทุนต่อไม่ได้ในพื้นที่จังหวัดอุบลธานีพี่น้องเกษตรกรจำนวนมากยังต้องรอคิวรังวัดข้ามปีโดยไม่มีใครบอกได้ว่าเมื่อไหร่จะได้ถึงคิวข้อสังเกตที่2ครับมันแมปและการลดช่องทางทุจริตคณะกรรมการวิสามัญขอเสนอให้กรมที่ดินเพิ่มประสิทธิภาพการสำรวจรังวัดโดยใช้

0: คลากรเทคโนโลยีและความร่วมมือจากสถาบันวิชาการและภาคเอกชนพร้อมเร่งรัดจัดทำบันเม็ดให้ควบคุมทั่วประเทศเพื่อให้กำหนดแนวเขตให้ชัดเจนลดพื้นที่ซับซ้อนและช่องทางการทุจริตที่สำคัญเรื่องวันแมปปรากฏในข้อสังเกตของ3กระทรวงทั้งหมดมหาดไทยทั้งกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสะท้อนว่าปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐยังไม่ชัดเจนส่งผลให้ประชาชนถูกดำเนินคดีเกิดพื้นที่ซับซ้อนและเปิดช่องทางทุจริตซึ่งตรงกับนโยบายด้านหนึ่งด้านที่หนึ่งของแผนที่ของแผนโดยตรงผมขอยกตัวอย่างในเขตอำเภอน้ำยืนเมื่อปีพ.ศ.2512ประกาศยกเลิกเขตป่า 9,700 ไร่เพื่อให้ประชาชนได้จับจองและกันไว้200ไร่เพื่อตั้งเป็นสถานที่ราชการและเมื่อปีพ.ศ.2518ถึงปีพ.ศ.2520กรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยดำเนินการออกเอกสารสิทธิ์น้อ3กอให้แก่ราษฎรและเมื่อปีพ.ศ.2527ประกาศให้เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายลำรวมใหญ่ซึ่งบางส่วนได้ทับซ้อนกับพื้นที่ราษฎรที่ได้รับเอกสารสิทธิ์ไปแล้วข้อสังเกตที่3แผนเดียวกันแต่งบกระจายอยู่คนละมาตราท่านประธานครับปัญหาสำคัญคือแผนมีเพียงแผนเดียวแต่งบประมาณของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเคลื่อนขึ้นกับกระจายอยู่คนละมาตราทั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติในมาตรา7กรมพัฒนาที่ดินในมาตรา14และกรมที่ดินในมาตราที่20เมื่ออยู่คนละกระทรวงคนละมาตราและคนละตัวชี้วัดการบูรณาการตามนโยบายด้านที่4จึงเกิดขึ้นได้ยากและสุดท้ายประชาชนต้องเป็นผู้รับภาระถูกส่งต่อระหว่างหน่วยงานโดยปัญหาไม่จบสิ้นผมขอเสนอต่อกระทรวงมหาดไทยและกรมที่ดิน3ข้อข้อที่1ขอให้กรมที่ดินประกาศกรอบระยะเวลามาตรฐานกรอบระยะเวลาตามมาตรฐานการให้บริการรายประเภททั้งการจดทะเบียนและการรังวัดให้ประชาชนตรวจสอบได้พร้อมรายงานสถิติการออกคิวรายจังหวัดเป็นข้อมูลเปิด 2. ขอให้เร่งรัดการปรับปรุงแนวเขตตามระบบวันแมปให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่ชัดเจนและรายงานความคืบหน้าต่อสภาแห่งนี้ 3. ขอให้สำนักงานงบประมาณและกระทรวงมหาดไทยแสดงให้เห็นในเอกสารงบประมาณว่ารายการของกรมที่ดินเชื่อมโยงกับเป้าหมายของนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศในด้านใดเพื่อให้สภาติดตามผลได้จริงว่ารายการของกรมที่ดินเชื่อมโยงกับเป้าหมายของนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศในด้านใดเพื่อให้สภาติดตามผลได้จริงด้วยเหตุผลดังกล่าวผมเห็นชอบกับมาตรา20คณะกรรมาธิการวิสามัญได้แก้ไขและขอฝากข้อสังเกตทั้งหมดนี้ไว้กับรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยกับขอบคุณครับท่านประธานครับขอบคุณครับ
1: ท่านสมาชิกครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4และอาจารย์ผู้ควบคุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครนะครับจำนวน239คนเข้าฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเชิญนั่งได้ครับต่อไปเชิญท่านคริสโปตนันครับ
2: ครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมคริสโปตนันส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเศรษฐกิจครับท่านประธานครับวันนี้ผมอยากจะขอมีส่วนร่วมนะครับในการอภิปรายงบประมาณรายจ่ายของกระทรวงมหาดไทยมาตรา20นะครับที่วันนี้ทางท่าน คณะกรรมการปรับลดมาประมาณ 1,000 ล้านบาทนะครับงบประมาณทั้งกระทรวงเนี่ย 200,000 กว่าล้านนะครับผมอยากจะโฟกัสไปที่กรมการปกครองท่านประธานครับในส่วนของแผนงานยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ท่านประธานครับวันนี้ครับกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมีหน้าที่จะต้องบำบัดทุกข์บำรุงสุขของคนไทยทั้งประเทศแล้ววันนี้ครับประเทศไทยเนี่ยคนไทยทั้งประเทศเริ่มมีความรู้สึกเดือดร้อนครับท่านประธานเดือดร้อนที่วันนี้เรามีแรงงานต่างด้าวเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากปีนี้นะครับท่านประธานแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายเนี่ย4,300,000กว่าคนเพิ่มขึ้นมาเกือบ300,000คนท่านประธานครับอันนี้เป็นแค่ตัวเลขที่ถูกกฎหมายคนไทยก็เริ่มไม่สบายใจแล้วครับในส่วนของที่ผิดกฎหมายเนี่ยอีกจำนวนมหาศาลแต่ขณะเดียวกันเนี่ยทางกรมการปกครองเนี่ยจัดงบประมาณในส่วนนี้ไว้แค่ประมาณ28 ล้านบาทครับท่านประธานคือผมมองอย่างนี้ครับท่านประธานว่าถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยถ้ากรมการปกครองทำหน้าที่เนี่ยเราก็ควรจะให้งบเขาเยอะๆแต่ถ้าวันนี้เนี่ยนะครับถ้าท่านไม่ทำหน้าที่เนี่ยแล้วต่างด้าวเนี่ยเต็มบ้านเต็มเมืองขนาดนี้นะครับแล้วมีคนแรงงานต่างด้าวที่ทำงานผิดกฎหมายทั่วประเทศไทยยั่วเยี้ยไปหมดขนาดนี้ผมเรียนงี้ครับว่าปีหน้าเนี่ยจริงๆแล้วต้องถ้าเกิดว่าท่านไม่อยากทำภารกิจนี้ตัดไปเลยครับท่านประธานให้กระทรวงแรงงานเขาทำท่านประธานครับวันนี้ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ประชาชนเดือดร้อนคนไทยเดือดร้อนสิ่งที่ผมเห็นกระทรวงมหาดไทยทำในช่วงเดือนหรือ2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็พอจะใจชื้นขึ้นบ้างคือแรงงานคนไหนชาวต่างชาติคนไหนที่มีพฤติกรรมเกเรต้องเนรเทศครับท่านประธานต้องเอาออกไปให้หมดครับเพราะที่นี่เป็นผืนแผ่นดินไทยครับเป็นสิทธิ์ของคนไทยทุกคนครับใครที่เป็นผู้มาเยือนต้องเคารพกฎหมายไทยครับท่านประธานผมแปลกใจครับท่านประธานอย่างที่ผมบอกครับวันนี้ปัญหาเรื่องนี้มันมากมายก่ายกองมันเกิดต่างด้าวที่ทำตัวเหนือกฎหมายเต็มไปหมดแต่แผนงานเนี้ยกลับตั้งไว้แค่28 ล้านท่านประธานครับถ้าวันนี้เราจะปรับลดเนี่ยตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่น่าปรับนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เราพูดตรงกันตามตรงว่าถ้าปีหน้าท่านทำหน้าที่เนี่ยให้งบเพิ่มขึ้นก็ได้ปีหน้าแต่ถ้าเกิดว่าปีนี้ผลงานยังไม่ทำหน้าที่เนี่ยก็ต้องเรียนท่านกรรมาธิการงบประมาณว่าปีหน้าก็ขออนุญาตปรับตรงนี้ด้วยท่านประธานที่เคารพครับวันนี้นะครับผมคิดว่าพี่น้องทุกคนเห็นตรงกันหมดครับว่าปัญหาเรื่องนี้เป็นปัญหาเร่งด่วนงบประมาณที่จัดไว้เนี่ยผมคิดว่าไม่เพียงพอแต่ขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องของประสิทธิภาพของหน่วยงานด้วยที่จะทำงานหรือไม่ทำวันนี้สิ่งที่หน่วยงานลิสต์ไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นค่าตอบแทนค่าจ้างเหมาเนี่ยผมนั่งดูแล้วเนี่ยโอกาสที่จะทำให้เอางบประมาณนี้ไปทำให้เกิดประสิทธิภาพเนี่ยผมว่าต่ำมาก28 ล้านเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะทำอะไรได้บ้างแต่ถ้าท่านประธานอยากรู้ว่าวิธีการทำงานแบบไหนที่ควรจะทำนะครับผมเรียนว่าวันนี้กรมการปกครองมาเรียนรู้งานเลยครับกับพรรคเศรษฐกิจก็ได้กับสสพีรพลกับสสอังคณาก็ได้ตอนนี้ไม่ใช่แค่สสเท่านั้นที่รู้ครับประชาชนทุกท่านรู้ครับว่าตลาดสดที่ไหนในกทมที่มีแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายอยู่บ้างเราพร้อมที่จะนำท่านไปจับเพื่อให้ท่านใช้งบประมาณส่วนนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพกราบขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
1: ท่านพัฒนาสัพพโสครับ
3: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมพัฒนาสัพพโสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อไทยสกลนครผมขอใช้สิทธิ์นะครับในมาตรา20เมื่อมีการแก้ไขสั้นๆครับท่านประธานผมเองนะครับได้ฟังเพื่อนสมาชิกนะครับได้แสดงความคิดเห็นตั้งข้อสังเกตแต่สิ่งที่ผมอยากชื่นชมกรมส่งเสริมนะครับในมาตรา20ว่าจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคืออบต.เนี่ยค่อนข้างดีนะครับปีนี้ผมอาจจะมุมมองต่างจากเพื่อนสมาชิกแต่ว่าผมดูในการพิจารณาจัดสรรเสนอตั้งผ่านกรมส่งเสริมเนี่ยค่อนข้างที่จะกระจายทั่วประเทศ ก็คงมีปัญหาบ้างในชั้นอนุกรรมธิการที่มีการปรับลดนะครับอาจจะได้ความไม่เข้าใจอาจจะการสื่อสารอะไรต่างๆพวกนี้นะครับไม่เข้าใจกันระหว่างอปท.นะครับคนชี้แจงกับทางฝ่ายอนุก็อาจจะเกิดปัญหาบ้างแต่ว่าในครั้งถัดไปเนี่ยก็เป็นบทเรียนนะครับในการที่ทางกรรมธิการเองนะครับจะวางกรอบและหลักเกณฑ์ในการที่จะให้ทางหน่วยงานซึ่งเป็นท้องถิ่นนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเพื่อนสมาชิกไม่มีใครอยากปรับลดเรื่องที่สองนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยปัญหาต่างๆที่เราได้เสนอแนะตั้งข้อสังเกตต่างๆเหล่านี้แล้วก็ติติงกรรมธิการบอกว่ามีการปรับลดเนี่ยปัญหานะครับส่วนมากก็จะโทษกรมส่งเสริมผมเสนออย่างเงี้ยท่านประธานอาจจะเป็นสิ่งที่ผมเนี่ยเรียกร้องแล้วก็ตั้งในข้อสังเกตไว้ด้วยแต่ว่าอยากจะบันทึกในสภาแห่งนี้ไว้นะครับในวาระสองนี้ก็คืออยากให้อบต.เนี่ยไปขอตรงยังสำนักงบประมาณมันจะแก้ปัญหาได้เลยนะท่านประธานยิ่งท่านประธานเองก็เป็นคนท้องถิ่นอยู่แล้วนะครับเชื่อว่าสิ่งที่ผมกำลังอภิปรายน่าจะเกิดประโยชน์กับองค์การบริหารส่วนตำบลและอีกเรื่องนึงครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมก็ไม่อยากให้มีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจนะครับถึงจะมีใช้คำว่าเงินอุดหนุนเฉพาะกิจแต่ว่าเอาไปอยู่ในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปได้ไหมนะครับแล้วเราก็วงเล็บไว้นะครับว่าจะต้องใช้กับงบลงทุนเท่านั้นนะไปใช้หมวดครูพันเท่าไหร่แต่ให้อยู่ในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐต้องจัดสรรนะครับมันก็จะไม่เกิดการปัญหานะครับในการวิ่งเต้นในการมาซื้อขายโครงการที่หลายๆท่านเป็นห่วงระบุให้ชัดเจนบัญชีนวัตกรรมที่ท่านเป็นห่วงก็ไม่ต้องมีนะครับหรือมีควรมีประเภทไหนอย่างนี้ผมเชื่อว่าจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับคนท้องถิ่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจถ่ายโอนซึ่งมันอยู่คนละมาตรานะครับเกี่ยวกับเทศบาลตำบลกับอบจ.เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาแสดงความคิดเห็นแล้วก็ฝากเป็นข้อเสนอต่างๆไว้ในสภาแห่งนี้จริงๆแล้วผมก็เป็นกรรมธิการนะครับผมก็ไม่ได้สงวนความเห็นแต่ว่าวันนี้อย่างน้อยเนี่ยสิ่งที่ผมได้อภิปรายก็จะเกิดประโยชน์ในฐานะสมาชิกในเมื่อมาตรา20มีการแก้ไขแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมก็เห็นด้วยกับคณะกรรมการในมาตรา20ขอบคุณมากครับ
1: ประธานชวนหลีกภัยครับ
4: ท่านประธานที่เคารพกระผมได้ชวนหลีกภัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์งบประมาณของกระทรวงมหาดไทยในมาตรา20ที่ได้จัดไว้ 227,000 กว่าล้านบาทนี้กรรมาธิการได้ตัดลดผมขออนุญาตท่านประธานใช้สิทธิ์ต่อกรณีนี้เพื่ออภิปรายประเด็นที่ผมอยากจะกราบเรียนก็คือความสำคัญของกระทรวงนี้อย่างที่เราทุกฝ่ายรู้นะครับว่ากระทรวงมหาดไทยคือกระทรวงหลักของบ้านเมืองกระทรวงนี้เป็นกระทรวงที่ดูแลทุกสุขบำบัดทุกบำรุงสุขดูแลความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองบทบาทของกระทรวงจึงมีความสำคัญและแน่นอนนะไม่ใช่เฉพาะส่วนกลางส่วนภูมิภาคก็ไปจากกระทรวงนี้ส่วนท้องถิ่นท้องที่ก็ดูแลโดยกระทรวงนี้จริงอยู่กระทรวงมหาดไทยก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นในขณะนี้แต่มันน่าเสียดายว่าไม่ใช่ผลงานรู้จักมากขึ้นเพราะเรื่องการสอบของกรมปกครองส่วนท้องถิ่นแต่เงี้ยก็ตามครับนั่นเป็นพฤติกรรมของส่วนตัวบุคคลประเด็นที่ผมจะขออนุญาตท่านประธานกราบเรียนก็คือพวกเราทุกคนที่อยู่ในต่างจังหวัดต่างก็ได้มีผู้ว่าการจังหวัดซึ่งเป็นการปกครองส่วนภูมิภาคที่ส่งมาจากส่วนกลางเราอาจเจอผู้ว่าราชการจังหวัดที่ขยันเอาใจใส่ทำงานดีผมอยู่ในจังหวัดเป็นผู้แทนมานานผมก็ได้เห็นครับบางคนก็ตั้งใจทำงานน่าชื่นชมซื่อสัตย์สุจริตบางคนก็ไม่เอาไหนเลยครับอยู่ก็โม่แต่นักร้องก็มีบางคนย้ายเอาทุกอย่างแม้กระทั่งทีวีในชวนเพราะว่าก็ยังเอาไปแต่บางคนทั้งสามีภรรยาไม่แตะต้องสมบัติอันนี้ก็เป็นความจริงของคนผมให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เพราะว่ากรรมธิการทำงานหนักมาตลอด2เดือนกว่าท่านปรับลดงบประมาณ หวังว่างบประมาณนี้จะเป็นประโยชน์ในการบริหารบ้านเมืองของกระทรวงนี้แต่ว่ากราบเรียนว่าทั้งหมดตัวเลขที่ท่านทำไปนั้นไม่ได้มีผลครับถ้าหากว่าผู้ใช้งบประมาณไม่มีประสิทธิภาพปัญหาที่เราเจอขณะนี้อย่างที่เราทราบกันก็คือว่าอดีตผู้การจังหวัดปัตตานีสมาชิกพรรคภูมิใจไทยได้พูดเองครับว่าการโยกย้ายในช่วงที่ท่านนายกอนุทินมาเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยนั้นมีปัญหาต้องกราบเรียนประธานตรงไปตรงมาครับว่าเราไม่ควรที่จะละเลยอะไรที่เราแก้ไขได้ก็ควรจะพูดเพราะข้าราชการส่วนหนึ่งขณะนี้หมดกำลังใจเพราะเราย้ายข้าราชการที่อาวุโสน้อยไปแซงคนเหล่านี้บางคนจะเป็นผู้ว่าสัก2ปี3ปีก็หมดโอกาสเพราะข้าราชการที่อาวุโสน้อยขึ้นไปแซงอันนี้ก็เป็นผลแม้ระเบียบบริหารการแผ่นดินจะไม่ได้ให้สิทธิ์นักการเมืองในการย้ายข้าราชการระดับนี้แต่ว่าในทางปฏิบัติอย่างที่เรารู้กันอยู่นะครับว่าในทางปฏิบัตินั้นก็มีคนเสนอบุคคลให้มาไทยเปลี่ยนแปลงไปตามที่เขาต้องการก็เลยปัญหาอย่างที่เผชิญหน้าอยู่ในขณะนี้ผมไม่เวลาแต่ว่ากราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่าถ้าเราดูดายไม่ใส่ใจต่อปัญหานี้บ้านเมืองเราจะมีปัญหาขณะนี้คุณสนธิลิ้มทองคุณนะครับขอประทานโทษที่เอ่ยนามท่านครับเพราะท่านก็รับไม่ไหวกับเหตุการณ์บ้านเมืองและชุมนุมและท่านดำเนินการเพื่อจะเรียกประเทศกลับคืนมาคำว่าประเทศกลับคืนมาผมเชื่อว่าเพราะความไม่ถูกต้องหลายอย่างที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นหน้าที่ของพวกเราครับผมเลยฝากกราบเรียนประธานว่าอยากให้กรรมการได้พิจารณาเรื่องนี้ครับแม้จะช้าไปในการที่จะมีข้อสังเกตแต่ว่าเมื่อตัวบุคคลที่จะทำให้งบประมาณประสบความสำเร็จคือคนที่รัฐบาลแต่งตั้งไปทำงานถ้าเราตั้งคนที่เป็นตัวแทนของประโยชน์ในทางการเมืองประเทศไม่ได้อะไรครับได้พรรคการเมืองแต่ว่าถ้าเราตั้งคนดีเข้าไปงบประมาณที่กรรมการทำงานหนักมานั้นก็จะมีประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนบำบัดทุกข์บรรลุสุขก็จะเกิดขึ้นจริงท่านประธานที่เคารพครับด้วยความสำคัญในเรื่องนี้ผมจึงให้ความสำคัญผมกราบเรียนท่านประธานว่าก่อนเลือกตั้งครั้งนี้ครับผมเห็นว่าถ้าหากว่ามหาดไทยเนี่ยเอาใจใส่เรื่องนี้นะครับดำเนินการดูแลการเลือกตั้งโดยสุจริตบ้านเมืองเราก็จะไปดีครับผมจึงได้ทำหนังสือถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยขอกรุณาขึ้นภาพนี้นะครับจดหมายนี้คือจดหมายลงวันที่27มกราคม2569ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตอนแรกก็ชื่นชมเพราะบิดาท่านเป็นคนจังหวัดตรังครับตอนที่2ก็เรียนถึงบทบาทว่ามหาดไทยสำคัญมากตอนที่3ก็บอกว่าจากการติดตามไปทั่วประเทศได้ข้อมูลว่าพฤติกรรมของพรรคการเมืองบางพรรคได้ใช้วิทยาซื้อเสียงและพฤติกรรมที่ระบาดไปทั่วในจังหวัดตรังบ้านเกิดบิดาของท่านปลัดกระทรวงด้วยปรารถนาดีและเชื่อมั่นในเกียรติประวัติและความเป็นในฐานะผู้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการสนับสนุนกิจการบ้านเมืองทำให้การเลือกตั้งเป็นบุญสิทธิ์เรื่องธรรมในฐานะข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันมีเกียรติและศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกรุณากำชับข้าราชการบุคลากรในสังกัดทั้งส่วนกลางท้องถิ่นท้องที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางและเที่ยงธรรมด้วยท่านประธานที่เคารพครับจดหมายผมก็ทำไปถึงผู้เป็นการตำรวจแห่งชาติเช่นเดียวกันแต่ว่าต้องกราบเรียนว่าก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าผมเข้าใจดีว่าข้าราชการเหล่านี้ก็เกรงใจนักการเมืองเขาไม่กล้าไปทำอะไรที่จะทำให้นักการเมืองเสียหายอันนี้ก็เป็นผลที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อบ้านเมืองเราก็เลยกราบเรียนท่านประธานว่าคำบรรยายการช่วยคิดนะครับช่วยคิดว่าเราจะปล่อยบ้านเมืองเราเป็นอย่างนี้โดยไม่ใส่ใจต่อเรื่องของบุคคลที่มาทำงานเอาเฉพาะตัวเลขของประมาณว่าได้เท่านี้ถือว่าสำเร็จหรือซึ่งไม่เกิดขึ้นครับถ้าเราไม่ได้คนที่มีความตั้งใจทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตผมเลยกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพในเวลาสั้นๆว่าฝากข้อคิดให้กับท่านกรรมการได้ช่วยคิดเพื่อดูแลบ้านเมืองเราให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้นครับกราบขอบพระคุณครับ
1: ท่านสมาชิกครับตอนนี้ผู้อภิปรายครบหมดแล้วนะครับเชิญท่านสมาชิกเข้าห้องประชุมเตรียมพร้อมในการลงมตินะครับเชิญทางกรรมธิการครับตอบชี้แจงครับ
5: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับกับผมอนุรักษ์จุลีมาศสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดเขต1พรรคภูมิใจไทยในฐานะกรรมการเสียงส่วนมากครับท่านประธานที่เคารพครับมีหลายๆท่านนะครับคงไม่ไประบุหลายชื่อที่ผู้สงวนคำแปรยติและก็ผู้แปรยติแต่ผมขอตอบคำถามท่านสมาชิกที่ ท่านก็จะเอ่ยนามนะครับนาวาโทกิติพงศ์นะครับที่ท่านถามว่าเสื้อเกาะกันกระสุนนะครับระดับ 3A สำหรับของสมาชิกอส.ในพื้นที่นะครับระหว่างงบของกรมการปกครองและทำไมมีราคาแพงนะครับผมก็ตอบคำถามว่าเนื่องจากว่าของกรมการปกครองเนี่ยครับจะมีลักษณะที่เป็นเบากว่านะครับไซส์จะเบากว่าโดยคุณลักษณะก็คือใช้วัสดุและเทคโนโลยีการผลิตทำให้น้ำหนักที่เบากว่าเพราะฉะนั้นราคาจึงสูงกว่าจึงเรียนคำตอบคำถามนะครับสำหรับอีกท่านหนึ่งนะครับที่ตอบคำถามของคุณชลนัทซึ่งเป็นกรรมธิการด้วยกันประธานโทษที่เอ่ยนามนะครับว่าโครงการจัดหาระบบวิเคราะห์สำเนาข้อมูลโทรศัพท์มือถือเพื่อพิสูจน์หลักฐานนะครับระบบจะต้น100ล้านบาทจริงๆในยอดก็คือ85,500,000 บาทนะครับเหตุผลก็คือรายการตรวจพิสูจน์หลักฐานเนี่ยทางดิจิตอลเนี่ยระบบวิเคราะห์ความเชื่อมโยงพยานหลักฐานจำนวน85,500,000มีความจำเป็นต้องการเนื่องจากกรมการปกครองมีหน้าที่ตามกฎหมายในการตรวจจับสถานบริการการพนันยาเสพติดแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์การครอบครองและพกพาอาวุธปืนดังนั้นการดำเนินการติดตามเฝ้าระวังผู้มีอิทธิพลเพื่อพบหลักฐานในโทรศัพท์มือถือระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตรวจจับตรวจค้นจะไม่สามารถเก็บข้อมูลหลักฐานได้เพราะยังไม่มีระบบดังกล่าวของหน่วยงานดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวจึงเรียนมาให้ท่านทราบนะครับสำหรับท่านกรรมาธิการหลายๆท่านนะครับผมที่เคารพนับถือก็คือท่านจตุรนต์ฉายแสงประธานโทษที่ต้องเอ่ยนามกับท่านกิติชัยเอ่งชวนนะครับที่ท่านพูดถึงเรื่องการจัดสรรนะครับงบอุดหนุนทั่วไปอุดหนุนเฉพาะกิจผมก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่เห็นด้วยกับท่านดังนั้นผมจะตอบคำถามท่านนั้นสั้นนะครับว่าเราต้องการจะแก้ไขหรือไม่มีการพูดกันทุกปีนะครับถ้าเป็นไปได้อยากจะให้ท่านสมาชิกไปดูนะครับในเอกสารข้อสังเกตในหน้าที่193ครับเราบันทึกไว้ชัดเจนเลยว่าอย่างน้อยๆต้องมีแฮนดิแคปให้กันหน่อยสำหรับอบต.ที่เงินสะสมก็ไม่มีเงินก็น้อยอย่างน้อยๆจะต้องอุดหนุนเฉพาะกิจให้เขาอย่างน้อยๆนะฮะถ้างบอบต.ไหนมีงบอุดหนุนไม่ถึง10ล้านควรจะต้องอุดหนุนให้เขา10ล้านครับทุกวันนี้ที่ปัญหาที่การจัดเก็บรายได้เนี่ยครับใครจัดเก็บรายได้ได้เยอะอุดหนุนทั่วไปก็ได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีความจำเป็นอุดหนุนเฉพาะกิจแต่จะมีอุดหนุนเฉพาะกิจแค่ไหนเพียงใดเนี่ยต้องมาคุยกันแต่ในข้อสังเกตของคณะกรรมการนี่เขียนไว้ชัดเจนเลยว่าเขียนมาตั้งปีที่แล้วก็เขียนปีนี้ก็เขียนอีกคุยกับสำนักงบประมาณว่าอบต.ไหนที่เขามีงบลงทุนไม่ถึง10ล้านคณะกรรมการกระจายอำนาจและสำนักงบประมาณควรจัดสรรให้เขายกตัวอย่างเช่นนะครับบางอบต.มีงบลงทุนแค่2ล้านเราควรจะต้องจัดสรรให้เขาอีก8ล้านเป็น10ล้านบางอบต.มีงบลงทุนนะครับเพียง5ล้านเพราะฉะนั้นอุดหนุนเฉพาะกิจต้องเพิ่มให้เขาอีก5ล้านอย่างน้อยๆทุกอบต.ควรจะมีงบอุดหนุนเฉพาะกิจนะครับอย่างน้อยๆต้อง10ล้านเพราะฉะนั้นเอกสารดังกล่าวเนี่ยอยู่ในข้อสังเกตนะครับข้อ 1.11 หน้า93นะนั่นคือคำตอบของผมที่จะตอบครับแล้วก็ส่วนรายละเอียดของพช.นะครับขอให้ท่านกรรมาธิการได้ตอบคำถามชี้แจงขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับเชิญท่านชนนครับ
6: กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมณัชนนท์ศรีก่อเกลือในฐานะกรรมาธิการงบประมาณครับท่านประธานครับในการชี้แจงผมก็จะใช้เวลากระชับนะครับประเด็นต่างๆอาจจะไม่ครอบคลุมทั่วถึงนะครับแล้วก็บางประเด็นเดี๋ยวจะมีเอกสารไปยังเพื่อนสมาชิกนะครับที่ไม่สามารถจะอธิบายได้เพราะฉะนั้นในประเด็นแรกซึ่งมีหลายท่านได้พูดถึงไฟนวัตกรรมนะครับเป็นคำถามของท่านอิทธิพลนะครับชนทราสิริซึ่งมีคำถามบอกว่าการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ของกรมส่งเสริมท้องถิ่นตามรายการบัญชีนวัตกรรมพูดง่ายๆก็คือไฟส่องสว่างคำชี้แจงนะครับปีงบประมาณ2570กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นสังกัดกระทรวงมหาดไทยได้รับจัดสรรงบประมาณภายใต้ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับวงเล็บอบต.จำนวน 4,093 แห่งนะครับมีทั้งหมดนะครับเป็นวงเงินที่คำขอนะครับ 32,904 นะครับโดยเป็นรายการตามบัญชีนวัตกรรมสำหรับจัดซื้อโคมไฟเสาไฟจำนวนที่ได้รับอนุมัตินะครับ329รายการเป็นวงเงินทั้งหมดที่ได้รับอนุมัตินะครับก็คือ 2,371 ล้านบาทคิดเป็น 7% สรุปนะครับโคมไฟทั้งหมดที่ขอไปได้แค่ 7% ท่านประธานครับด้วยหลักการและเหตุผลการพิจารณางบประมาณสำหรับโคมไฟนวัตกรรมไม่ได้มีหลักการว่าทุกพื้นที่หรือทุกอบต.นะครับจำเป็นต้องใช้โคมไฟนวัตกรรมแต่ต้องพิจารณาจากความจำเป็นความเหมาะสมบริบทของแต่ละพื้นที่ซึ่งในบางพื้นที่นะครับโคมไฟทั่วไปอาจจะเพียงพอต่อการใช้งานและมีต้นทุนต่ำกว่าจึงไม่มีความจำเป็นต้องใช้นวัตกรรมที่มีราคาสูงขณะที่บางพื้นที่อาจมีข้อจำกัดเช่นพื้นที่ห่างไกลพื้นที่ระบบไฟฟ้าเข้าไม่ถึงพื้นที่มีข้อจำกัดด้านโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่การระบบควบคุมบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นสุดท้ายนะครับการเปรียบเทียบจึงไม่ควรพิจารณาเฉพาะในเรื่องราคาอย่างเดียวครับท่านประธานครับแต่ควรพิจารณาเรื่องความคุ้มค่าตลอดอายุการใช้งานนะครับตั้งแต่การติดตั้งค่าไฟฟ้าการบำรุงอายุการใช้งานแต่สิ่งที่เราจะเป็นข้อสังเกตนะครับก็คือการขึ้นบัญชีนวัตกรรมเป็นไปตามมติครม.ตั้งแต่วันที่22กันยาท่านฟังดีๆนะครับปี2558นะครับค่อนข้างนานแล้วนะครับหากมีการยกเลิกหรือทบทวนจำเป็นต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ซักถามนะครับประเด็นอีกประเด็นนึงครับซึ่งเป็นคำถามค่อนข้างเยอะนะครับผมขอสรุปสั้นๆ นะครับสำหรับสองท่านก็คือท่านนิตยามีศรีและท่านภูริวัตรใจสำราญหน่วยงานที่ท่านสอบถามก็คือกรมพัฒนาชุมชนสังกัดกระทรวงมหาดไทยผมทำเป็นคำถามสั้นๆทั้งหมด6คำถาม 1. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 2. กิจกรรมโอท็อปและนวัตวิถี 3. โครงการองครักษ์จังหวัดนครนายก 4. ตัวชี้วัดจำหน่ายรายได้ของโอท็อป 5. งบฝึกอบรม900กว่าล้านบาทและสุดท้ายครับโครงการเศรษฐกิจฐานราก 1,200 ล้านบาทผมขอสรุปภาพรวมที่สำคัญนะครับมีข้อสังเกตของท่านกรรมาธิการในเรื่องของพช.ไว้ดังนี้ครับซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากก็คือกรรมาธิการบอกว่าให้หน่วยงานก็คือพช.ที่สังกัดกระทรวงมหาดไทยควรพัฒนาตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการโอท็อปให้สะท้อนผลลัพธ์ด้านการเติบโตของผู้ประกอบการมากกว่าการประเมินคุณภาพสินค้าอย่างเดียวโดยนอกจากจะจัดระดับดาวแล้วนะครับสิ่งที่ต้องทำนะครับนี่คือข้อสังเกตที่มีความสำคัญ 1. ควรกำหนดตัวชี้วัดที่แสดงถึงการขยายกิจการ 2. การเพิ่มรายได้ 3. การสร้างการจ้างงาน 4. การขยายช่องทางตลาด 5. ตลอดจนถึงความสามารถในการพัฒนาสินค้าและสุดท้ายครับการยกระดับสู่สากลท่านประธานครับข้อกังวลของสมาชิกทั้งสองท่านนะครับเรื่องการคุ้มค่าของงบประมาณของกรมพัฒนาชุมชนมีการผ่านพิจารณาในเบื้องต้นจากสำนักงบประมาณและอนุกรรมาธิการงบประมาณแต่สิ่งที่สำคัญนะครับก่อนที่จะเข้าสู่สภาแห่งนี้เป็นการพิจารณาของกรรมาธิการงบประมาณเขาเรียกว่าคณะใหญ่ผมเชื่อมั่นนะครับว่าหน่วยรับงบประมาณที่ได้รับงบประมาณปี2570ที่เรากำลังพิจารณาอยู่ต้องกำชับให้หน่วยรับงบประมาณทำตามเจตนารมณ์ของโครงการและการท้วงติงเสนอแนะของกรรมาธิการจะเป็นข้อพิสูจน์นะครับในการทำงบประมาณในการขอรับงบประมาณในปีหน้าก็คือ2500 71สุดท้ายครับท่านประธานต
7: ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านชวนหลีกภัยได้ลุกขึ้นมาอภิปรายเป็นท่านสุดท้ายในวาระที่2ของกระทรวงมหาดไทยเป็นข้อกังวลของท่านนะครับได้ฝากกรรมาธิการที่อยู่บนบัลลังก์หรือไม่ได้อยู่บนบัลลังก์คณะกรรมาธิการชุดนี้ครับท่านประธานครับเราเกิดจากสภาแห่งนี้มอบหมายให้ไปทำหน้าที่พิจารณางบประมาณไม่เกิน3เดือนครับหน้าที่ของพวกผมก็คือพิจารณางบประมาณแต่สิ่งที่ท่านประธานชวนหลีกภัยได้ฝากนะครับมายังกรรมาธิการงบประมาณก็คือหน้าที่ที่ให้พวกเรากำชับดูแลผู้ที่เอางบประมาณไปใช้ก็คือหน่วยรับงบประมาณผมคิดว่าเป็นข้อเสนอแนะที่ดีนะครับแต่ด้วยอำนาจหน้าที่ครับท่านประธานครับพวกผมดูเฉพาะตัวเลขและโครงการที่พิจารณาอนุมัติแต่ท่านแนะนำบอกว่าให้พวกผมเนี่ยได้ดูคนเอาไปใช้งบประมาณผมคิดว่าหน้าที่เหล่านี้น่าจะเป็นหน้าที่ของรัฐบาลก็เลยลงบันทึกไว้นะครับส่งสัญญาณไปยังรัฐบาลนะครับว่ากำชับหน่วยรับงบประมาณนะครับในการใช้งบประมาณให้คุ้มค่าซึ่งผมคิดว่าผู้นำรัฐบาลนายกรัฐมนตรีคงดำเนินการอยู่ก็ขอขอบคุณท่านประธานชวนหลีกภัยนะครับที่ได้แนะนำนะครับสุดท้ายนะครับท่านประธานพวกผมถือโอกาสได้บอกนะครับว่าการที่ได้รับมอบหมายให้ไปเป็นกรรมาธิการพวกผมใช้เวลาเกือบ3เดือนตั้งแต่9โมงถึง3ทุ่มท่านรู้ไหมครับว่าทุกบาททุกสตางค์ที่พวกเราพิจารณาไม่ว่าในขั้นอนุกรรมาธิการหรือคณะใหญ่พวกผมไม่ได้มีความสุขกับการตัดงบประมาณหรอกครับไม่ได้มีความสุขกับการกลั่นแกล้งแต่ทุกบาททุกสตางค์และเหตุผลในการตัดเราต้องใช้ความระมัดระวังไม่ได้มีการกลั่นแกล้งเพราะว่าการกลั่นแกล้งในเรื่องงบประมาณนะครับท่านประธานครับสิ่งที่ได้เจอแน่นอนก็คือความทุกข์บาปที่ติดตัวไปเพราะฉะนั้นให้ท่านมั่นใจได้เลยนะครับว่ากรรมาธิการทั้งหมด72ท่านไม่มีอคติไม่มีข้อติดใจและทำงานอย่างเต็มที่ในการพิจารณางบประมาณของแผ่นดินนะครับก็ฝากไปยังท่านประธานและเพื่อนสมาชิกให้ได้รับทราบด้วยว่าพวกเรามีความสุขและก็เต็มใจที่จะทำนะครับขอบคุณมากครับ
4: ท่านประธานที่เคารพครับกระผมขอขอบคุณท่านกรรมาธิการครับ
1: ครับครับครบถ้วนแล้วนะครับท่านสมาชิกครับเนื่องจาก
8: ครับขออนุญาตท่านท่านนิดเดียวครับท่านประธานท่านประธานที่เคารพครับผมในแพทย์วรงค์เดชกิจกรมบัญชีรายชื่อไทยภักดีฮะจริงๆแล้วการชี้แจงของท่านกรรมาธิการในวันนี้ผมตั้งใจจริงๆว่าอยากจะฟังคำชี้แจงของท่านในโครงการประกันภัยพิบัติที่เรามีการซักกันเพราะผมยืนยันว่าข้อมูลที่เมื่อวานเนี่ยท่านกรรมาธิการให้มาท่านให้ข้อมูลต่อภาพรวมไม่ถูกต้องเพราะอย่าลืมว่าปอพอเนี่ยทำเอกสารให้ท่านถ้าท่านดูจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการชี้แจงแบบยัดไส้คำว่ายัดไส้หมายความว่าท่านบอกว่าค่าเสียหายปีละ 40,000 ล้านแต่ในความเป็นจริงมันเป็นการบวกค่าเสียหาย4ปีก็คืองบประมาณ66 67 68 69 4ปีเมื่อเฉลี่ยต่อปีแล้วเหลือประมาณ 9,800 ล้านเศษแต่ท่านไปทำประกันภัยพิบัติให้กับประชาชน30ล้านครัวเรือนแล้วท่านอย่าลืมนะครับเบี้ยประกันสูงถึง 15,500 ล้านบาทซึ่งมันสูงมากแล้วถ้าเทียบกับทุนเอาประกันภัย 75,000 ล้านเนี่ยผมชี้แจงแล้วเมื่อเช้าเนี่ยผมต้องการฟังคำตอบของท่านมันตกประมาณ1ต่อ5นั่นหมายความว่าในสัดส่วนแบบนี้มันต้องการสื่อว่าภัยพิบัติใหญ่ของชาติจะเกิดทุก5ปีเหรอมันไม่จริงเหตุการณ์พวกนี้ผมจะบอกว่ามันเป็นการทำประกันที่จ่ายเบี้ยสูงมากผิดปกติสูงมากเกินไปผมอยากฟังคำชี้แจงและที่ประเด็นสำคัญที่ผมจะสื่อสารว่าการทำประกันภัยในรูปแบบนี้มันมีประเทศไทยประเทศเดียวในโลกนี้ถ้าเราไปศึกษานะครับเพราะเมื่อคืนที่ผมอ่านหนังสือทั้งคืนนะครับผมต้องการจะบอกว่ามันไม่มีการทำในรูปแบบนี้อยากฟังคำชี้แจงเพื่อประหยัดงบประมาณของพี่น้องประชาชนครับขอบคุณครับ
1: สมาชิกที่อภิปรายไปแล้วมีท่านใดยังติดใจจะสอบถามไหมครับเดี๋ยวจะให้กรรมธิการได้ตอบครั้งเดียวเลยมีไหมครับไม่มีนะครับถ้าไม่มีแล้วเชิญทางกรรมธิการครับ
5: ท่านประธานครับผมอนุรักษ์จุลีมากในฐานะกรรมธิการผมเรียนตอบคำถามนะครับเรื่องภัยพิบัติเนี่ยงบประมาณเนี่ยไม่ได้อยู่ที่กระทรวงมหาดไทยนะครับที่ท่านถามท่านอภิปรายมันเป็นเรื่องของงบกลางแล้วก็ใช้มติครม.ในการจ่ายงบกลาง ซึ่งคณะกรรมการเนี่ยเรื่องภัยพิบัติ 15,000 ล้านเราก็ฟังจากข่าวผมก็ได้ยินจากข่าวว่ามติครม.เป็นอย่างไรแต่ในส่วนของกรรมการพิจารณาเรื่องของกรมป้องกันภัยนะครับไม่มีเรื่องงบกลางตรงนี้ครับ 15,000 ล้านไม่มีครับเราไม่ได้พิจารณาเพราะฉะนั้นผมก็ไม่รู้จะอะไรมาตอบท่านนะครับขอบพระคุณครับ
1: ครับครับก็ครบถ้วนนะครับท่านสมาชิกครับเนื่องจากมาตรานี้มีการแก้ไขผมจะถามมติจากที่ประชุมก่อนนะครับว่าจะเห็นควรให้มีการแก้ไขหรือไม่กรณีที่ประชุมมีมติให้มีการแก้ไขก็จะถามต่อว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของกรรมาธิการหรือของกรรมธิการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยตินะครับต่อไปจะถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นควรให้มีการแก้ไขหรือไม่ก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมครับเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนครับโปรดเสียบบัตรและก็กดปุ่มแสดงตนท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนขอเชิญแสดงตนครับ
9: ท่านประธานครับ103แสดงตนครับ
1: เนื่องจากว่าเป็นการลงมติครั้งแรกของวันนี้นะครับแล้วก็จะมีลงมติเรื่อยๆขอความกรุณาเจ้าที่ช่วยดูแลบัตรให้ท่านสมาชิกด้วยครับผมรอก่อนครับเพื่อให้เป็นความพร้อมนะครับ
9: ท่านประธานครับ228แสดงตนครับ
1: ขออนุญาตครับท่านขอบัตรสำรองได้ครับผมยังไม่อนุญาตให้แสดงตนด้วยวาจานะครับ
9: บัตรไม่ติด
1: ครับสมาชิกครับบัตรไม่ติดเหรอครับยังใช้ไม่ได้เหรอฮะเจ้าหน้าที่ช่วยดูด้วยครับ
10: ถูหน่อย
1: ได้ไหมครับได้แล้วนะครับครับถ้าไม่มี
9: 228ครับท่านประธานแสดงตนครับ
1: 228
9: พอดีชิปมันหายครับ
1: โอเคครับ228แสดงตนนะครับเพิ่ม1ท่านเตรียมบัตรสำรองให้ด้วยครับครับถ้าไม่มีเพิ่มเติมแล้วผมขอขอปิดการแสดงตนครับเจ้าหน้าที่แสดงผลจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม467บวก1เป็น468นะครับเป็นอันว่าที่ประชุมขออนุญาตครับจำนวน468ต่อไปผมจะถามมติจากที่ประชุมครับว่าจะเห็นด้วยกับการจะเห็นควรให้มีการแก้ไขหรือไม่นะครับท่านใดเห็นควรให้มีการแก้ไขกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นควรให้มีการแก้ไขกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงครับใช้สิทธิ์ลงคะแนนครบแล้วนะครับถ้าไม่มีเพิ่มเติมผมขอปิดการลงคะแนนครับเจ้าหน้าที่แสดงผลจำนวนผู้ลงมติ468เห็นด้วย413ไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง54ไม่ลงคะแนนเสียง1เป็นว่าที่ประชุมมีมติเห็นควรให้มีการแก้ไขต่อไปขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือของกรรมการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยตินะครับก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมครับ เชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนครับ

0: มีท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนขอเชิญนะครับถ้าไม่มีขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม471ท่านครบองค์ประชุมครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นด้วยกับกรรมการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปลยติที่ขอสงวนคำแปลยติกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงครับท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนขอเชิญออกเสียงลงคะแนนนะครับถ้าไม่มีผมขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลจำนวนผู้ลงมติ469เห็นด้วย275ไม่เห็นด้วย140งดออกเสียง54ไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีเป็นนั้นว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขของกรรมธิการครับเชิญท่านเลขาธิการครับ
1: ขออนุญาตท่านประธานครับ
0: ท่าน
1: นายกครับท่านประธานครับก่อนที่จะเข้าไปมาตราต่อไปครับท่านประธานขออนุญาตสรุประยะเวลานะครับที่เราร่วมประชุมกันมาครับ2วันกว่านะครับขณะนี้ครับเราได้อภิปรายในจบในมาตราที่20นะครับเพิ่งจะลงมติในมาตราที่20นะครับโดยกรรมธิการนะครับได้ใช้เวลาไปทั้งหมด4ชั่วโมงนะครับทางพรรคร่วมฝ่ายค้านนะครับได้ใช้เวลาไป16ชั่วโมงนะครับฝ่ายรัฐบาลใช้เวลาไป16ชั่วโมงเอ้ย11ชั่วโมงโทษทีครับ11ชั่วโมง30นาทีครับก็ฝากถึงเพื่อนสมาชิกนะครับว่ารบกวนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับช่วยประหยัดเวลาแล้วก็ช่วยกระชับนะครับเนื้อหานะครับแล้วก็มาตราต่อไปเป็นมาตราที่21นะครับมีผู้ลงชื่ออภิปรายไว้1ชั่วโมง17นาทีนะครับมาตราที่22นะครับมีผู้ลงชื่ออภิปราย1ชั่วโมง12นาทีและมาตราที่23อีก1ประมาณ1ชั่วโมงครับก็ถ้าท่านใดมีความประสงค์อยากจะถอนชื่อในการอภิปรายก็ทางวิปทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านก็ยินดีนะครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
0: ท่านสมาชิกครับเชิญท่านประกรณ์วุฒิครับ
2: ขอบคุณท่านประธานครับผมประกรณ์วุฒิครับก็เป็นตัวแทนวิสัยค้านนะครับก็ขอบคุณท่านขอบคุณทางวิปรัฐบาลนะครับที่มาสรุปให้ฟังนะครับผมขอแจ้งแบบนี้ครับท่านประธานว่าจริงๆแล้วที่2วันที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการประสานงานกันอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็2วันที่ผ่านมาเราก็เข้าใจว่าเราเข้าใจตรงกันว่าจะพยายามให้จบวันนี้แต่ว่าจนถึงตอนนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจนะครับว่าเจตนาของเราสองฝ่ายตรงกันหรือไม่อย่างไรแต่ไม่เป็นไรครับไม่จบวันนี้ก็ไม่เป็นไรซึ่งจริงๆแล้วท่านประธานมี2ทางเลือกนะครับถ้าไม่จบวันนี้คือพรุ่งนี้เนี่ยประชุมตามวาระปกติที่ท่านประธานสภาได้นัดไว้แล้วแล้วมาต่อพรบงบวันศุกร์หรือถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยท่านประธานก็ต้องยกเลิกนัดวันพรุ่งนี้แล้วมาต่อพรบงบวันพรุ่งนี้ครับสิ่งที่ผมอยากจะขอครับไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามครับอำนาจอยู่ที่ท่านประธานอยู่แล้วครับแต่ผมขอแบบนี้ครับไม่ต้องมาบอกกันหรอกครับว่าฝ่ายไหนใช้เวลาไปเท่าไหร่ครับพรบงบครับท่านประธานฝั่งผมเนี่ยกรรมธิการเสียงข้างน้อยก็เป็นฝ่ายค้านทั้งนั้นผู้แปรยติที่ขอให้ตัดลดงบประมาณแล้วโหวตให้ตัดลดงบประมาณก็ฝ่ายค้านทั้งนั้นมันก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วครับที่ฝ่ายค้านจะอภิปรายมากกว่านะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็มาสรุปมาก็ถือว่าเป็นข้อมูลนะครับสิ่งที่ผมอยากจะขอครับถ้าไม่จบวันนี้ผมไม่มีปัญหาครับแต่ผมอยากจะย้ำบรรทัดฐานครับคือการแปรยติการสงวนความเห็นและการอภิปรายในมาตราที่มีการแก้ไขเป็นสิทธิของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ท่านประธานไม่สามารถห้ามได้บรรทัดฐานที่2ครับใน2วันที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ครับคือท่านประธานใช้บรรทัดฐานว่าหากท่านสมาชิกต้องการจะอภิปรายกี่นาทีก็ให้ลงไว้เท่านั้นสูงสุดที่ผมเห็นก็คือ15นาทีครับบางท่านที่ไม่ได้แปรยติเลยลง15นาทีก็มีนะครับฝั่งผมสงวนความเห็นเป็นกรรมธิการเนี่ยลงแค่5นาทีก็มีนะครับดังนั้นผมขอแค่บรรทัดฐานเดิมครับและถ้าต้องต่อวันพรุ่งนี้และมันจะต้องไปถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งวันพรุ่งนี้หรือต้องไปต่อวันศุกร์ก็เป็นไปตามนั้นครับไม่ต้องมาเจรจาเรื่องการถอนชื่อแล้วครับเพราะความต้องการของเราไม่ได้ตรงกันตั้งแต่แรกแล้วครับขอบคุณครับ
0: ก็ผมเรียนท่านสมาชิกนะครับในส่วนของ ประธานเนี่ยก็พร้อมทำหน้าที่เพียงแต่ว่าท่านวิปทั้งสองฝ่ายก็ขอให้ได้พูดคุยกันให้เรียบร้อยนะครับเพียงแต่ว่าณขณะนี้อยากให้การประชุมเนี่ยดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับขอให้ท่านกระชับในเนื้อหาให้อยู่ในวาระในชั้นแปรยติจริงๆนะครับเชิญท่านณัฐชัยณัฐชาบุญชัยสวัสดิ์เชิญครับ
3: ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมณัฐชาครับท่านประธานครับณัฐชาบุญชัยสวัสดิ์ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับขออภิปรายปรับลดงบประมาณของกระทรวงยุติธรรมนะครับซึ่งความจริงแล้วเนี่ยในเรื่องนี้ผมได้พูดคุยในกรรมธิการของการพิจารณางบประมาณห้องใหญ่ไปแล้วนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ผมห่วงใยจริงๆก็คืองบประมาณในการสนับสนุนให้กับหน่วยงานที่เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับคือเห็นหลายๆหน่วยงานเนี่ยที่กระทรวงยุติธรรมพยายามตั้งขึ้นใหม่เพื่อจะไปรับงบประมาณไปช่วยเหลือในด้านของพดุงความยุติธรรมให้กับพี่น้องประชาชนแล้วเนี่ยดูแล้วมันจะไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่สนับสนุนไปยังสภาทนายความซึ่งเป็นกลไกหลักกลไกที่สามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้นั่นก็คือโครงการทนายอาสาของสภาทนายความครับซึ่งปีนี้เนี่ยกระทรวงยุติธรรมได้สนับสนุนงบประมาณไปยังสภาทนายความ133,158,300 บาทแน่นอนครับในงบประมาณส่วนนี้ไม่ได้ถูกปรับลดแต่มีการของบประมาณเพิ่มเติมของสภาทนายความมาแต่ไม่ได้รับการพิจารณาซึ่งเรื่องนี้ก็ได้มีการพูดคุยว่าเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจการทำหน้าที่ของเหล่าทนายอาสาผมขอยกตัวอย่างครับคดีที่เป็นรูปธรรมมากที่สุดที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อสู้มายาวนานกว่า10ปีเพิ่งได้รับการพิพากษาโดยศาลอุทธรณ์กลางเมื่อวานนี้ก็คือคดีปลาหมอคางดำที่พี่น้องประชาชนชาวสมุทรสงครามได้รวมตัวกัน 1,400 คนท่านประธานครับเวลาชาวบ้านรวมตัวกันเป็นพี่น้องเกษตรกรเป็นพี่น้องประชาชนทั่วไปเนี่ย 1,000 กว่าคนเนี่ยกระบวนการขั้นตอนไม่ว่าจะการรวบรวมเอกสารการอะไรต่างๆผมเห็นความมานะพยายามของทนายอาสาที่มาช่วยเหลือด้านคดีความของพี่น้องประชาชนแล้วน่าเห็นใจจริงๆครับมีการทำงานตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นไม่มีวันหยุดราชการวันเสาร์อาทิตย์ก็ต้องไปหาพี่น้องประชาชนเพราะเป็นวันว่างของพี่น้องประชาชนนี่คือผลงานของทนายอาสาทั้งหมดแต่ในส่วนของทนายอาสาที่ทางสภาทนายความได้แปรยติของงบประมาณปี70ไปแน่นอนครับไม่ได้รับและพวกผมก็ไม่สามารถแปรเพิ่มให้ได้ในส่วนของงบที่ตัดลดปรับตอนมาทั้งหมดท่านอาจารย์เพียงพนอก็ได้นำเสนอในที่ประชุมว่าควรที่จะอนุมัติสนับสนุนในเรื่องนี้เนื่องจากว่าเป็นการเพิ่มวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นครับท่านประธานเป็นการเพิ่มทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจในวันเสาร์และวันอาทิตย์103วันจำนวน362สถานีซึ่งเรื่องนี้เนี่ยใช้งบประมาณ37ล้านบาทเศษและก็มีการเพิ่มอีก3สถานีจาก362สถานีก็ใช้งบประมาณอีกประมาณ1ล้านบาทเศษเท่านั้นซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนับสนุนครับปีงบประมาณนี้ไม่สามารถเป็นไปได้แล้วเนื่องจากงบประมาณมีการข้อออกมาแบบนี้แล้วแต่ผมขออภิปรายในวาระ2เพื่อให้ทุกท่านได้ทราบว่าโครงการและผลงานดีๆของสภาทนายความเขาได้เริ่มต้นได้ดำเนินการไปแล้วอยากให้คณะกรรมการหรือให้ทางสำนักปลัดกระทรวงยุติธรรมที่เป็นผู้สนับสนุนสภาทนายความเนี่ยให้ความสำคัญกับโครงการแบบนี้ไม่ใช่ไปตั้งโครงการใหม่ไปตั้งชื่อหน่วยงานใหม่ไปตั้งชื่อองค์กรใหม่เพื่อที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแค่เขาทำความเรียกว่าประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนรับรู้รับทราบเนี่ยก็หมดงบประชาสัมพันธ์แล้วแต่วันนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยพอเดือดร้อนด้านคดีความหันไปหาใครมองหน้าใครไม่เห็นก็หันไปมองหาสภาทนายความคือกลไกหลักที่จะช่วยเขาเพราะฉะนั้นอันนี้ขอฝากไว้ด้วยนะครับอีกส่วนนึงของสภาทนายความครับเป็นงบประมาณในการขอเพื่อปรับปรุงแอปพลิเคชันระบบงานนักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายพิธีพิจารณาความอาญาสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมซึ่งของบประมาณไป 383,700 บาทครับอันนี้ก็คือไปทำแอปพลิเคชันครับแต่นอกเหนือจากแอปพลิเคชันครับ เรามีแอปพลิเคชันแล้วแต่ถ้าเราไม่มีนักจิตวิทยาไม่มีนักสังคมสงเคราะห์ไปปฏิบัติหน้าที่ก็แอปพลิเคชันก็ทำงานอะไรไม่ได้วันนี้ผมมีการถามกระทู้ไปยังกระทรวงเหมือนกันครับมีการตอบมาเมื่อวันก่อนว่าได้มีการปรับเบี้ยนะครับของนักสังคมสงเคราะห์และนักจิตจากครั้งละจากวันละ500บาทเป็นครั้งละ500บาทวันหนึ่งเบิกได้ไม่เกิน2ครั้งก็ถือเป็นนิมิตหมายอันดีครับแต่ผมอยากจะบอกว่าท่านกำลังจะทำแอปพลิเคชัน 380,000 ท่านช่วยปรึกษาวิธีการใช้กับทีมงานนักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยานิดนึงครับเขาตั้งชมรมขึ้นมาแล้วเป็นชมรมนักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยาปวิอาญาท่านไปถามพูดคุยว่าถ้าจะใช้แอปพลิเคชันมาช่วยจะใช้แบบไหนอย่างไรและงบประมาณปีนี้สภาได้อนุมัติไป 300,000 กว่าบาทก็ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่จริงๆขอฝากไว้ด้วยครับขอบพระคุณครับ
0: ครับท่านสมาชิกครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษาอาจารย์ผู้ดูแลทีมนักเรียนที่เข้าแข่งขันโต้วาทีรอบชิงชนะเลิศคณะกรรมการตัดสินและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการโต้วาทีสร้างสรรค์สังคมสภาวาทีประจำปีงบประมาณ 2,569 จัดโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภานะครับจำนวน120คนเข้าฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเชิญนั่งได้ครับต่อไปเชิญท่านวิสุทธ์ตันตินันครับ
4: ท่านประธานครับผมวิสุทธ์ตันตินันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะกรรมาธิการผู้สงวนความเห็นและขอเสนอให้ปรับงบลดประมาณของกระทรวงยุติธรรมลง 5% โดยเฉพาะของสำนักงานกิจการยุติธรรมครับท่านประธานครับที่ผมอยากจะตัดลดงบประมาณของกระทรวงยุติธรรมลงเนี่ยเหตุผลคือผมไม่อาจแน่ใจในประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของกระทรวงยุติธรรมเหตุผลครับเวลาหน่วยงานใดๆของภาครัฐครับทำงานเนี่ยเรามักจะมีข้อเห็นข้อว่าอุปสรรคคือการทำงานแยกเป็นไซโลใช่ไหมครับพอเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยท่วงท่ามาตรฐานในการแก้ปัญหาไม่ว่ารัฐบาลไหนเข้ามาก็คือบอกว่าหากลไกมาเพื่อที่จะทลายไซโลทำงานร่วมกันและพอทลายไซโลมีกลไกแล้วทำอะไรครับเหตุผลก็คือต้องมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ธุรการให้ไม่พอครับพอมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ธุรการให้สิ่งต่อไปก็พบว่าไม่สามารถขอข้อมูลไม่สามารถเชื่อมโยงบูรณาการกับหน่วยงานอื่นได้ก็ขอระบบสารสนเทศขอสำนักงานของตัวเองกลายเป็นอีกไซโลใหม่ที่ได้ขึ้นมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายที่เป็นภาษีที่ประชาชนต้องจ่ายเช่นเดียวกันครับสิ่งนี้เกิดขึ้นกับกระทรวงยุติธรรมมีการตั้งคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติตามพระราชบัญญัติเมื่อปีพ.ศ. 2549ผมกำลังจะกล่าวถึงงบประมาณครับคณะกรรมการชุดนี้ครับมีการมอบหมายให้สำนักงานกิจการยุติธรรมทำหน้าที่ธุรการซึ่งนอกจากทำหน้าที่ธุรการแล้วเนี่ยยังทำหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์นโยบายทำแผนยุทธศาสตร์แล้วก็พยายามบูรณาการงานด้านยุติธรรมเข้าไว้ด้วยกันนับตั้งแต่นั้นมาครับงบประมาณของสำนักงานกิจการยุติธรรมมีการขยายตัวขึ้นเรื่อยๆจากไม่กี่สิบล้านบาทจนในปีงบประมาณ 2,570 มีการของงบประมาณทั้งสิ้น 164.8 ล้านบาทครับถ้าเราดูส่วนนี้ 164.8 ล้านบาทอาจจะคิดว่าน้อยกับหน่วยงานหนึ่งแต่ผมอยากให้ไปดูครับในไส้ในว่ามีการใช้งบประมาณอะไรบ้างกับ 164.8 ล้านบาทแบ่งเป็น3แผนงานครับแผนงานแรกคือแผนงานบุคลากรภาครัฐ 49.5 ล้านบาท 49.7 ล้านบาทครับส่วนที่2เป็นแผนงานปรับสมดุลพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 58.7 ล้านบาทครับและแผนงานส่วนที่3คือแผนงานพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 56.5 ล้านบาทดูเท่านี้เหมือนไม่มีอะไรครับแต่อยากให้ทราบครับว่าดัชนีชี้วัดความสำเร็จของหน่วยงานมีเพียงแค่ตัวเดียวครับคือพัฒนาเครื่องมือดัชนีชี้วัดเพื่อยกระดับกระบวนการยุติธรรมกับเงิน164ล้านบาทไม่เท่านั้นครับผมอยากให้ลองดูรายละเอียดลงลึกเข้าไปในแต่ละแผนครับแผนงานที่2ครับที่เป็นสีแดงนะครับที่เรียกว่าแผนปรับสมดุล

0: ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หมดไปแล้ว79ล้านบาทเกือบครึ่งหนึ่งของงบประมาณของหน่วยงานครับแต่ถามว่าแล้วกิจกรรมโครงการที่เป็นหน้าที่หลักของสำนักงานกิจการยุติธรรมคืออะไรคือดัชนีชี้วัดการพัฒนาองค์ความรู้มีงบประมาณให้ทั้งสิ้น 3.8 ล้านบาทครับ 2% จากงบประมาณทั้งหมดถูกใช้ในการทำงานที่เป็นหน้าที่ของตัวเองอีก 98% หมดไปกับบุคลากรหมดไปกับสำนักงานหมดไปกับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทีแรกครับผมอยากจะพยายามหาแนวทางว่าเราจะรีดไขมันจากหน่วยงานนี้ยังไงจากกระทรวงยุติธรรมได้ยังไงแต่ถ้าเราใช้ 2% ทำงานหลักโดย 98% ใช้กับสำนักงานบุคลากรและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ผมว่าเราต้องเลือกตัดอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตครับสำหรับหน่วยงานนี้ที่ผมบอกครับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ผมบอก79ล้านบาทหรือเกือบครึ่งหนึ่งของงบประมาณในปีนี้ถ้าเราย้อนกลับไปดู10ปีครับเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นครับ344ล้านบาทและหน่วยงานทั้งหน่วยงาน10ปีที่ผ่านมาใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,303 ล้านบาทด้วยดัชนีชี้วัดไม่กี่ตัวในแต่ละปีที่ต้องผลิตขึ้นคำถามสำคัญคือครับงบประมาณเหล่านี้ที่เราเสียผมไม่อยากคิดว่าเราควรจะต้องตัดเป็นกิจกรรมรายกิจกรรมครุภัณฑ์รายครุภัณฑ์ผมไม่ขอดูรายละเอียดแล้วครับแต่มันพอจะพิสูจน์ได้ว่าถ้ายังมีการทำงานอย่างนี้ต่อไปสิ่งที่จะเกิดขึ้นถัดไปรัฐบาลต้องเสียงบประมาณประชาชนต้องสูญเสียภาษีอีกปีละราว200ล้านบาทเพื่อทำกิจกรรมชุดเดิมเพื่อดัชนีชี้วัดที่ทำขึ้นเพื่อใช้เงิน 2% เพื่อทำกิจกรรมหลักโดยใช้เงินอีก 98% ทำกิจกรรมเพื่อเสริมไม่ว่าค่าบุคลากรค่าสำนักงานและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างนี้ผมไม่คิดว่าเป็นการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าครับด้วยเหตุนี้ผมจึงอยากเสนอตัดงบประมาณของสำนักงานกิจการชุดยุติธรรมเริ่มจากครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และกิจกรรมอื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเนื้องานหลัก 2% ที่ผมกล่าวเป็นงบประมาณครึ่งหนึ่งเลยครับที่เป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และถ้าเป็นไปได้ครับในอนาคตอยากให้พิจารณาครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจำเป็นต้องมีหน่วยงานเช่นนี้อยู่หรือไม่ที่มีเนื้อหาบางมากการทำงานที่บางมากแต่มีค่าใช้จ่ายจำนวนมหาศาลเพื่อให้เกิดการทำงานขอขอบคุณครับท่านประธาน
1: ต่อไปผู้สงวนคำแปรยตินะครับท่านกันพงศ์ประยุรศักดิ์ครับ
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมอาจารย์เอกอเอกกันพงศ์ประยุรศักดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตมีบริสุทธิ์ภาคสูงพรรคประชาชนวันนี้ขอว่าเข้าร่วมอภิปรายในมาตราที่21กระทรวงยุติธรรมนะครับซึ่งในคราวนี้ท่านขอไว้ 16,593 ล้านซึ่งก็มีการตัดลดไปแล้วประมาณ 0.9%แต่เอาเวทแปรยติเอาไว้ที่ 2% ถามว่า 2% นี้จะตัดหรือจะลดที่ไหนดีคำตอบอยู่ในนี้แล้วครับคือปปส.ครับปปส.ก็คือป้องกันและปราบปรามยาเสพติดวันนี้เอาเวทมาในโมเดลปปส.แต่ขอบอกทีหลังว่าปปส.ย่อมจากอะไรนะครับมาเลยครับทั้งหมดนี้ 1,700 ล้าน 1,700 แบ่งเป็น400ล้านด้านพื้นฐานและอีก300ล้านโทษทีครับ400ด้านพื้นฐานและ 1,300 ล้านด้านเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด1,300 ล้านนี้แบ่งเป็น27โครงการวันนี้เอาเอกขออนุญาตยกตัวอย่างสัก7โครงการที่เห็นว่ามีปัญหาเริ่มที่โครงการที่1โครงการแรกท่านใช้ชื่อว่าโครงการนำจับเดิมทีปี4ปี69ท่านตั้งไว้747ล้านพอมาปี70ปีนี้ท่านตั้งไว้112ก็คือ112ล้านแสดงว่าท่านจะชี้นำและนำจับคือชี้ให้คนไปจับมากขึ้นแสดงว่าหน้าที่ของท่านนั้นแย่ลงคือพูดง่ายท่านปราบได้แย่ลงก็ต้องมีการชี้ให้มากขึ้นคือคนมันขายมากขึ้นนั่นแสดงว่ามันตรงข้ามกับหน้าที่ของท่านปปส.เพราะฉะนั้นโอ้ยว่าโครงการนี้ตัดไปครับต่อมาโครงการที่2ท่านจ้างอัครราชทูตที่เป็นที่ปรึกษาให้กับปปส.ของท่านตอนปี68ท่านจ้าง10ล้านปี69ท่านจ้าง6ล้านพอมาปี70ท่านจะเพิ่มไปอีกเป็น9ล้านโอ้ยว่าถ้าเกิดโอ้ยเป็นอัครราชทูตเนี่ยโอ้ยก็ลำบากเหมือนกันนะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนั้นท่านไปคิดให้ดีว่าท่านจะจ้างกี่ล้านกันแน่ไม่เท่ากันสักปีนะครับไม่มีคำว่า consistency หรือความเสมอภาคกันเลยอันนี้ก็ไปคิดมาใหม่ว่าจะเอากี่ล้านดีต่อมาเป็นโปรเจกต์ที่3อันนี้โอเอตามมาทุกปีเรียกว่าโปรเจกต์แม่โขงปลอดภัยท่านประธานครับเมื่อปีที่แล้วโอเอก็อภิปรายท่านขอมา5ล้านสุดท้ายโอเอบอกมันไม่ดีเพราะท่านเอาเงินไปซื้อเอาไปทำอะไรบางอย่างที่มันแปลก

0: านก็เลยใช้แค่ล้านเดียวโอเคจาก5มาล้านเดียวพอมาปีนี้ท่านขึ้นไปเป็น8ล้านโอ้ยก็ไม่เข้าใจว่าท่านจะเอาให้ได้ใช่ไหมไอ้แม่โขงปลอดภัยเนี่ยคือตอนนี้มันก็ดูจะดีอยู่แล้วนะครับแล้วโอ้ยดูทรงเนี่ยไอ้โครงการเนี้ยมันก็ไปทับซ้อนกับโครงการอื่นตัดสรุปก็คือโครงการที่3แม่โขงปลอดภัยท่านไม่ต้องทำเพราะท่านไปจ้างปีที่แล้วโอ้ยจำได้ท่านจ้างล่ามวันละ 80,000 3วัน 240,000 วันนี้ท่านลดลงมาเหลือ 40,000 สุดท้ายท่านก็จ้างเท่าเดิมเพิ่มโครงการเข้าไปอีกสรุปแล้วตัดเถอะครับไอ้แม่โขงปลอดภัยต่อมาเป็นโครงการที่4โครงการที่4ท่านตั้งชื่อว่าเป็นโครงการสกัดสารตั้งต้นที่จะเข้ามาผลิตในประเทศไทยอันนี้ก็คือพูดง่ายตั้งด่านด่านมีอะไรบ้างครับ1เป็นด่านขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ขนาดเล็กท่านให้ 5,000 ขนาดกลางท่านให้ 7,000 ขนาดใหญ่ให้ 8,000 และมีใหญ่พิเศษเหมือนก๋วยเตี๋ยวเลยใหญ่พิเศษก็ยัง 8,000 อยู่เอ้ยก็ไม่เข้าใจว่าไอ้ใหญ่กับใหญ่พิเศษมันต่างยังไงสรุปแล้วนะและที่สำคัญท่านประธานครับมีสไลด์ไว้โอ้ยนานๆมีสไลด์ทีสไลด์ครับก็เขียนว่าไอ้โครงการเนี้ยเป็นโครงการที่20ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ท่านอ่านครับไฮไลท์ไว้ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์คือนักค้ายาชายแดนคือท่านเอางบประมาณเพื่อให้ผู้ได้รับผลประโยชน์คือนักค้ายาชายแดนเอ้ยไม่รู้อ่านผิดหรือเปล่าเอ้ยนั่งคิดอยู่มาชั่วโมงกว่าเออจริงว่ะเพราะถ้าเกิดว่ายามันถูกนำเข้าไม่ได้ยามก็กลับไปเป็นที่อะไรที่ผู้ค้ายาชายแดนมันถูกต้องเลยเสียวท่านคิดมาเนี่ยเป๊ะมากขอบคุณมากครับที่ท่านทำโครงการนี้มาเพื่อให้ผู้ค้ายาชายแดนเขาได้เอายาไปใช้งานต่อได้นี่คือโครงการที่4ต่อมาเป็นโครงการที่5โครงการนี้คือเครือข่ายปราบปรามอันนี้อ๋อยก็อ่านแล้วงงมากท่านทำมา3ปฏิบัติการคือ1การข่าว2ปิดล้อม3ขยายผลในแต่ละเครือข่ายมีทั้งหมด120เครือข่ายพูดง่ายการข่าวมี120เครือข่ายการปิดล้อมอีก120เครือข่ายแล้วก็ขยายผลอีก120เครือข่ายสรุปมีทั้งหมด360เครือข่ายเครือข่ายที่1ให้ไป 3.5 เครือข่ายที่2ไป 3.2 และเครือข่ายที่3อีก 3.2 คือไอ้ก็เลยถามว่าไอ้แต่ละเครือข่ายเนี่ยเป็นคนเดียวกันไหมหรือคนละคนถ้าคนเดียวกันท่านก็รวมทั้ง3ปฏิบัติการแล้วก็ถูกลงมั้ยสัก5ล้านนะหรือถ้าเกิดว่ามันเป็นคนละคนเพราะมันคนละเครือข่ายเค้าจะจำหน้าไม่ได้คนจะไปหาเขาคนนึงไปปิดล้อมอีกคนนึงถ้าเป็นอย่างเงี้ยท่านจะทำงานกันรู้เรื่องมั้ยนี่คือคำถามของเอเดนสรุปนะก็ตัดไปหรือนี่มีอันที่4เครือข่ายที่4คือเป็นค่าตอบแทนให้กับคนหาข่าวก็เมื่อกี้เครือข่ายที่1เพิ่งหาข่าวแล้วมาเครือข่ายที่4เป็นค่าตอบแทนเขาอีกสรุปแล้วมันทับซับซ้อนไหมสรุปหาข่าวอย่างเดียวคือ12ล้านตัดจบนี่คือเครือข่ายที่5ต่อมาเครือข่ายที่6หรือโครงการที่6โครงการที่6ของท่านตั้งชื่อว่าควบคุมพืชที่ใช้ประโยชน์เป็นพืชที่ต้องควบคุมเช่นฟินกัญชากระท่อมแล้วแต่อันเนี้ยถูกต้องเพราะพื้นที่โอเอ็ดมีกัญชามีกระท่อมเพียบทีนี้ควบคุมยังไงท่านบอกท่านทำเป็น4โครงการย่อยปีที่แล้วท่านขอไป9ล้านคือปี69ปี70ท่านขอ12ล้านทีนี้มาดูว่าท่านทำอะไรบ้างใน4โครงการย่อยท่านหาข่าวอีกแล้วคือเมื่อกี้นี้เพิ่งหาข่าวมาอีกโครงการหาข่าวอีกแล้วคือท่านชอบหาข่าวมากทีนี้ท่านแบ่งการหาข่าวใหม่หาข่าวนี้คือแบ่งเป็น5คนให้ไปหาข่าว60รอบแล้วแต่ละรอบให้ 6,000 บาทรวมแล้วเนี่ยไอ้60รอบเนี่ย1.8 ล้านโอ้ยสงสัยมากทำไมต้อง5คนวะแล้วทำไมต้อง60ครั้งทำไมไม่เอา50ครั้งหรือทำไมไม่เอา100ครั้งคือ100ครั้งเป็นทีละคนได้ไหมเพราะเวลาหาข่าวมันต้องอาจจะไปแบบลับๆก็เลยสงสัยมากนอกนั้นไม่พอท่านมีบินด้วยบินคือมีตำรวจเอาเครื่องบินไปบินเนี่ย60รอบรอบละ 50,000 ตัวเลขคือ3ล้านบาทไอ้บินหาข่าวทีนี้ทำไมต้องเนี่ย60รอบคือท่านใช้ตรรกะตรงไหนว่าต้อง60วะทำไมไม่เอา30หรือเอา90หรือจะไงเนี่ยโอ้ยไม่เข้าใจท่านมากว่าเนี่ยปปส.เดี๋ยวย่อฟังว่าย่อมาจากอะไรนะแล้วอีกอันนึงคือภาพจิสต้าภาพจิสต้าก็คือภาพถ่ายจากดาวเทียมท่านคิดมาเนี่ย16ภาพภาพละ 60,000 กว่าโอ้ยเข้าใจจิสต้าบางภาพเป็นแสนบางภาพก็ 2,000 คือมันมีความหลากหลายมากขึ้นอยู่กับ resolution หรือความถี่ของเขาหรือความเข้มข้นของเขาหรือว่ามันมองชัดไม่ชัดอ่ะมันก็เลยสงสัยว่าทำไมต้อง60ภาพไอ้ตัวทำไมต้อง16ภาพคืออันเนี้ยตรรกะมันงงมากหรือท่านจะตีเช็คภาพไปก่อนสุดท้ายใช้ภาพเดียวค่อยคืนเงินหรือเปล่าอันนี้คือไม่แน่ใจนั้นสรุปแล้วโครงการนี้ก็งงอีกตัดทิ้งต่อมาสุดท้ายโครงการที่7ทั้งหมด27โครงการเขาตัดไปแล้วอันนี้6แล้วนะโครงการที่7คือแก้ปัญหาผู้เสพติดอันนี้สสเพื่อนๆโอ้ยทุกคนพูดอย่างเดียวกันว่าผู้เสพก็คือผู้ที่ป่วยก็ต้องไปให้เขานะเยียวยาทีนี้ท่านทำยังไงมาดูเยียวยาท่านของบปีที่ผ่านมาท่านของบไป217ล้านปีนี้ท่านขอตัวเองเหลือ83ล้านก็ไม่เข้าใจว่าทำไมท่านเอางบตรงนี้น้อยลงก็สุดท้ายก็ไปรู้ว่าเออเนี่ยท่านเนี่ยเอางบเนี่ยไปให้กับคลินิกจิตสังคมโอเอชอบคลินิกจิตสังคมทั้งหมดมี176แห่งท่านให้เขาแห่งละ 350,000 176แห่งละ 350,000 เฉลี่ยกันทั้งหมด176ที่โอ้ยก็สงสัยสมมตินะโอเอชไปที่อ่ะบ้านของสสเจถูกไหมครับสมุทรสาครเนี่ยสมุทรสาครเนาะปุ๊บ เกิดมีคนใช้อยู่3คนไปอีกบ้านนึงถูกปทุมธานีมีคนใช้5คนคือแต่ละที่เนี่ยอาจจะมีคนใช้งานบริการที่แตกต่างกันทำไมท่านต้องให้แต่ละที่เท่ากันคือ 350,000 นั้นถ้าเกิดว่าเราควรจะใช้ถูกไหมครับคนให้บริการมากก็เอาไปเลย 700,000 เอาไปเลยล้านนึงคือมันไม่สมเหตุสมผลและนี่แหละครับคือการใช้งบประมาณของปปส.ท่านสรุปท่านอะไรครับถูกไหมครับปปส.แทนที่ย่อว่าปกป้องนะหรือปราบปรามยาเสพติดเนี่ยเอ่ยว่าปปส.คือปกปิดและปิดบังทำให้พวกเราสับสนในการที่จะให้งบประมาณครับ respect
1: ท่านณัฐวุฒิบัวประทุมครับ
2: ขอบพระคุณครับผมขอหายใจสักนิดนะครับฟังเพื่อนสมาชิกกับผมหายใจไม่ทันนะครับท่านประธานที่เคารพครับผมณัฐวุฒิบัวประทุมผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนคนจังหวัดอ่างทองนะครับท่านประธานครับในมาตรา21นะครับเป็นเรื่องของกระทรวงยุติธรรมผมขอใช้สิทธิ์ในฐานะ2อย่างด้วยกันนะครับ1ก็คือในฐานะผู้แปรยติที่มีการขอตัดงบประมาณลง 1% นะครับแล้วก็2เนื่องจากว่าในมาตรา21ของกระทรวงยุติธรรมนั้นมีการปรับแก้นะครับก็จะขอใช้สิทธิ์ในฐานะสมาชิกในการสอบถามกรรมาธิการว่าจุดที่ท่านมีการปรับแก้ไขนั้นเนี่ยตรงกับใจของผมหรือไม่หรือท่านแก้เพราะเหตุใดครับท่านประธานครับประกาศใจนะครับว่าเวลาเราพูดถึงหน่วยงานมันอาจจะต้องเริ่มจากการตรวจดูว่าวิสัยทัศน์ของกระทรวงนี้เนี่ยเป็นอย่างไรไม่รู้นะครับวิสัยทัศน์อันนี้เนี่ยเขียนในรัฐมนตรีท่านใดนะครับชื่อท่านก็จำยากยากนะครับเอาเป็นว่าเป็นรัฐมนตรีที่เคยมีตำแหน่งแห่งที่ในจังหวัดบุรีรัมย์วิสัยทัศน์ในกรณีของที่อยู่ในเล่มขาวคาดแดนท่านใช้คำว่าอำนวยความยุติธรรมลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมในสังคมแต่พอผมไปตรวจดูวิสัยทัศน์ที่ใช้ AI นะครับเพื่อนสมาชิกบอกให้ฝึกใช้ดูก็ปรากฏว่ามันมีการอ้างอิงไปถึงแผนยุทธศาสตร์20ปีใช้คำว่าหลักประกันความยุติธรรมตามมาตรฐานสากลที่ผมต้องอ้างวิสัยทัศน์เพราะไอ้คำว่าตามมาตรฐานสากลเนี่ยครับมันเกี่ยวข้องกับประเด็นที่ผมต้องถามในเรื่องของงบประมาณแค่นี้ผมก็ประหลาดใจกันนะครับว่าคนเราเนี่ยจะมี2ใจเนี่ยไม่ได้วิสัยทัศน์ก็ไม่ควรจะเป็น2อันเช่นเดียวกันกระนั้นก็ตามครับมีหลากหลายโครงการครับในบรรดางบประมาณประมาณ 16,000 ล้านบาทเศษซึ่งทางกรรมาธิการมีการปรับลดลงประมาณ100ล้านบาทเศษผมก็เห็นด้วยในบางประการผมจับเฉพาะกรณีของแผนยุทธศาสตร์ครับที่เป็นแผนยุทธศาสตร์ในเรื่องของการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมก็มาดูกันว่าภายใต้หน่วยงานนะครับมีบางหน่วยตอนนี้ตั้งบูธอยู่ข้างล่างนะครับรอบสระมรกตผมบอกว่าเดี๋ยวผมจะขึ้นมาอภิปรายสำนักงานกิจการยุติธรรมเขาก็เลยรีบแจกเอกสารให้ผมใหญ่เลยนะครับผมบอกว่าอย่างนี้ครับว่าภายใต้แผนงานพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเนี่ยกระจายอยู่ในหลายหน่วยแบบนี้ครับสำนักงานปลัดกระทรวงครับ332ล้านบาทกรมคุมประพฤติ359ล้านบาทคุ้มครองสิทธิ์อันนี้เยอะหน่อยนะครับ461ล้านบาทกรมพินิจ594ที่ตัวย่อหมดนะครับถ้าตัวยาวเดี๋ยวเวลาไม่พอเราอยากให้เสร็จวันนี้ครับกรมราชทัณฑ์นี่เยอะหน่อย 10,000 ล้านอันนี้เข้าใจได้ด้วยความจำเป็นผมเนี่ยเป็นน่าจะเป็นส.ส.คนเดียวในส.ส.500คนนะครับที่เคยเป็นกรรมาธิการกฎหมายราชทัณฑ์ที่มีการปรับแก้ฉบับล่าสุดเมื่อเกือบ10ปีที่ผ่านมา DSI ครับสถาบันกิจการยุติธรรมสถาบันนิติว่ากันไปครับประเด็นที่ผมต้องตั้งคำถามตัวนี้ที่สำคัญเพราะอะไรครับเพราะเวลาเรามาลงรายละเอียดกันว่าไอ้สิ่งที่ผมเสนอตัด 1% นั้นเนี่ยท่านไม่ได้พิจารณาประเด็นที่ผมเสนอให้ตัดเลยประเด็นที่ผมเสนอคืออะไรครับเช่นกรณีของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพผมก็เปิดขาวคาดแดงปีหน้าพิมพ์น้อยของหน่อยนะครับเปลืองกระดาษเพราะสมาชิกไม่ค่อยได้ใช้มีณัฐวุฒิยังใช้อยู่เปิดขาวคาดแดงดูกรมคุ้มครองสิทธิ์ท่านบอกว่ามีงบประมาณที่ใช้ในการติดตามกฎหมายมีงบประมาณที่ใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามกฎหมายขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลนี่ต้องโน้ตไว้หน่อยนะครับมีโครงการศึกษาเพื่อยกร่างพระราชบัญญัติกองทุนช่วยเหลือเหยื่อในคดีอาญาไอ้นี่ก็วงเงิน3ล้านกว่าบาทเดี๋ยวโน้ตไว้หน่อยเดี๋ยวจะพูดให้ฟังว่าทำไมท่านถึงไม่ได้ใยดีหรือไม่ได้พิจารณาที่ต้องพูดด้วยจากว่าไอ้ที่ท่านบอกก่อนหน้านี้ครับวิสัยทัศน์ตามมาตรฐานสากลนั้นเนี่ยท่านต้องมีกฎหมายขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลมันออกตามอนุสัญญาว่าด้วยการเลือกขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติครับมันออกตามอนุสัญญาอีกหลายฉบับท่านตั้งงบไว้ล้านกว่าบาทมันซ้ำซ้อนจำเจไม่โดยไม่จำเป็นเพราะร่างกฎหมายฉบับนี้เสร็จนานแล้วครับทราบมาครับว่าอยู่ในการดูแลของกระทรวงยุติธรรมทราบมาว่าจ่อๆอยู่เหมือนกัน ในการจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีผมต้องขอคำตอบเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมส่งเมลก็ได้นะครับหรือท่านอยู่สภาโน้ตมาให้ท่านบุญจงหน่อยหนึ่งตอบผมหน่อยหนึ่งว่าตกลงแล้วพรบขจัดการเรื่องปฏิบัติต่อบุคคลจะมาไหมถ้าไม่มางบตัวนี้ไม่ต้องตั้งเลยครับไม่จำเป็นเช่นเดียวกันครับโครงการศึกษาเพื่อยกเลิกกองทุนช่วยเหลือเหยื่อในคดีอาญาอันนี้งงครับไม่เคยได้ยินมาก่อนเพราะเราเพิ่งผ่านพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญาที่ดูแลทั้งแพะดูแลทั้งจำเลยผู้ต้องหาที่เขาไม่ควรถูกจับดูแลเหยื่อในคดีอาญาอยู่แล้วตั้งไว้ตั้ง 3,968,000 บาทแหมท่านดูแคลนสติปัญญาข้าราชการกระทรวงยุติธรรมเหลือเกินไม่ต้องตั้งงบสักบาทเดียวผมเชื่อว่าเขาร่างกฎหมายได้ไอ้นี่ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีครับมาดูอีกกระทรวงหนึ่งครับกรมคุมประพฤติครับและจริงๆแล้วจะเป็นกรมคุมประพฤติที่ต่อเนื่องจากความเป็นราชทัณฑ์ผมชื่นชมผ่านท่านประธานผ่านกรรมธิการไปยังท่านรัฐมนตรีนะครับท่านรัฐมนตรีเนี่ยตอบกระทู้ถามผมเรื่องมาตรการตามพรบป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในคดีเกี่ยวกับเพศหรือคดีที่ใช้ความรุนแรงที่ถามว่าทำไมต้องชื่นชมครับท่านตอบกระทู้ผม14หน้าเต็มๆ14หน้าเต็มๆตอบอะไรครับตอบเนื่องจากว่าท่านตั้งงบประมาณในการประชุมคณะกรรมการเนี่ยเยอะแยะไปหมด8ล้านกว่าบาท8ล้านบาทเนี่ยนะครับในการประชุมของกรมคุมประพฤติท่านมีตัวเลขมาให้ผมดูบอกว่าทางมีราชทัณฑ์เสนอมาว่าอาจจะใช้มาตรการประมาณ 1,000 กว่ารายแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับมีกลุ่มที่อยู่ในข่ายที่ต้องติดตามจริงๆ14รายเนี่ยครับเป็นปัญหาต่อเนื่องทางสังคมว่างบที่ใช้กับจำนวนเคสที่ออกมาจริงๆไม่สัมพันธ์กันถ้าเห็นไหมครับคดีที่สังคมตั้งคำถามว่าทำไมราชทัณฑ์ปล่อยมาได้อย่างไรเรามีกฎหมายนี่ครับทำไมถึงไม่ได้ใช้ปล่อยให้เขามากระทำความผิดซ้ำแบบนู้นแบบนี้จากที่เคยฆ่าคนวันหนึ่งไม่กี่ปีออกมาฆ่าซ้ำเนี่ยครับที่ผมถามว่างบตัวนี้ที่ตั้งไว้เป็นงบการประชุมแต่งบที่นำไปสู่การติดตามพฤตินิสัยหรือการติดตามไม่ให้กระทำความแรงซ้ำไม่มีนี่ก็จำเป็นต้องตัดครับท่านประธานที่เคารพครับผมขอใช้เวลาโอ้ท่านประธานจริงๆถ้าผมใช้สิทธิ์อีกสักหน่อยนึงก็จะขอบพระคุณอย่างยิ่งครับเพราะอันที่ท่านตัดแต่ผมไม่เห็นด้วยคืออะไรครับอันที่ท่านตัดและผมไม่เห็นด้วยก็คือกรณีของกรมราชทัณฑ์ผมถามทั้งสองอย่างกว้างๆครับข้าราชการกรมราชทัณฑ์เนี่ยนะครับคุณลุงผมเนี่ยไปรองที่ปรึกษากรมราชทัณฑ์เก่าหลายปีแล้วครับข้าราชการเคยมาบอกผมว่าท่านรัฐวุฒิท่านต้องเข้าใจแค่ดมกลิ่นเหงื่อของผู้ต้องขังเนี่ยก็ลำบากแล้วผมมีโอกาสไปเยี่ยมราชทัณฑ์หลายครั้งครับการมาที่การตัดอะไรครับตัดค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างตัดกรณีของการก่อสร้างอาคารสถานพยาบาลมีนะครับตัวอย่างเช่นที่เรือนจำสงขลาท่านตัดล้านกว่าบาทที่เรือนจำนครศรีธรรมราชท่านตัดล้านกว่าบาทกรรมาธิการตัดกล้องวงจรปิดในราชทัณฑ์เพราะอะไรครับสิ่งที่ผมกำลังจะพูดเนื่องจากว่าเวลาผมไปเยี่ยมนะครับเรียนท่านประธานตรงไปตรงมาเลยครับเห็นสภาพเลยว่าความเสื่อมโทรมของเรือนจำวงจรปิดจำเป็นครับเพื่อป้องกันอาชญากรรมหรือการที่อาจจะมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นสถานพยาบาลในเรือราชทัณฑ์จำเป็นอย่างยิ่งแม้อาจจะยังหาบุคลากรได้ไม่ 100% นะครับและที่มากไปกว่านั้นครับระบบไฟท่านตัดไม่ได้เลยครับเรือนจำอ่างทองบ้านผมไม่ได้อยู่ในนี้นะครับแต่เปรียบเทียบให้ท่านเห็นว่าท่านผู้บัญชาการเรือนจำท่านดีกับผมมากพาผมเดินทุกแดนเขาบอกว่าถ้าจะเข้าเรือนจำเราไม่ได้เป็นผู้ต้องขังให้ถอยหลังเข้านะครับต้องถอยแบบนี้นะท่านประธานแต่เอาแบบนี้ครับว่าแค่เกิดเพลิงไหม้หรือไฟมันช็อตปุ๊บแค่นี้ลำบากแล้วสำหรับผู้ต้องขังฉะนั้นท่านช่วยตอบผมหน่อยครับว่าการที่กรรมาธิการตัดงบของราชทัณฑ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบการดูแลบำรุงรักษาอาคารสถานที่วงจรปิดฟืนไฟต่างๆเนี่ยสมควรตัดจริงเหรอครับสมควรตัดจริงไหมหรือท่านตัดรายการแบบใดอย่างไรเพราะหัวใจของกระบวนการยุติธรรมก็คือการที่ทำให้ทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันฉะนั้นผมขอใช้สิทธิ์ผู้แปรยติยืนยันในการตัด 1% และขอถามในสิ่งที่ท่านไม่ควรตัดแต่ท่านได้ตัดไปครับกราบขอบคุณครับ
1: ต่อไปท่านสุภกรตันติไพบูลย์ธนะครับ
3: เรียนประธานสภาที่เคารพกับผมสุภกรตันติไพบูลย์ธนะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตสวนหลวงประเวศพรรคประชาชนครับผมขอใช้สิทธิ์อภิปรายเพื่อเสนอปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในส่วนของสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.สังกัดกระทรวงยุติธรรมครับก่อนอื่นผมต้องเรียนก่อนนะครับว่าเราเข้าใจดีครับว่าปปส.มีภารกิจในการป้องกันและปราบปรามและแก้ไขยาเสพติดรวมถึงต้องทำงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องแต่เมื่อผมพิจารณารายละเอียดของงบประมาณในปีนี้โดยเฉพาะในส่วนของงบประมาณด้านคุรุพันธ์ผมพบว่าบางรายการนะครับที่ผมยังเห็นว่าน่าตั้งคำถามว่าสอดคล้องกับภารกิจจริงหรือไม่มีความซับซ้อนกับหน่วยงานอื่นหรือไม่และที่สำคัญคือมีความคุ้มค่ากับเงินภาษีของประชาชนหรือไม่เพราะถ้าเรานะครับสามารถใช้ระบบที่หน่วยงานนะครับมีรัฐมีอยู่แล้วร่วมกันได้นะครับเราจะสามารถลดงบประมาณลงได้ทันทีโดยไม่จำเป็นจะต้องซื้อระบบใหม่ซ้ำกันครับขอสไลด์ที่1ครับผมขอยกตัวอย่างนะครับเพียง1โครงการเพื่อให้กระชับเวลานะครับคือโครงการจัดซื้อระบบติดตามและวิเคราะห์ธุรกรรมการเงินสกุลเงินดิจิตอลวงเงิน65ล้านบาทนะครับเหตุผลนะครับที่ปปส.เสนอของงบประมาณรายการนี้คือต้องการนะครับที่จะใช้ในการตรวจสอบติดตามวิเคราะห์เส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับโดยรวมถึงนะครับตรวจสอบธุรกรรมสกุลเงินดิจิตอลกระเป๋าเงินดิจิตอลและทรัพย์สินดิจิตอลประเภทต่างๆครับผมเห็นด้วยครับว่าเรื่องนี้สำคัญและรัฐจำเป็นจะต้องนะครับมีความสามารถในการติดตามเส้นทางการเงินของกระบวนการค้ายาเสพติดแต่คำถามของผมก็คือเราจำเป็นจะต้องซื้อระบบใหม่ในราคา65ล้านบาทหรือไม่ครับนะครับเพราะหน่วยงานของรัฐนะครับที่มีภารกิจโดยตรงในการติดตามวิเคราะห์และตรวจสอบเส้นทางการเงินก็คือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.นั่นเองครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับคดียาเสพติดเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินอยู่แล้วดังนั้นกลไกข้อมูลนะครับในการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินนะครับที่ปปง.มีอยู่สามารถนำมาใช้ทำงานร่วมกันได้ครับผมจึงอยากถามนะครับว่าเหตุใดข้อมูลในส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาเชื่อมโยงกันให้เต็มประสิทธิภาพก่อนที่เราจะตัดสินใจใช้งบประมาณอีก65ล้านบาทเพื่อซื้อระบบใหม่ขอสไลด์ที่2ครับและสิ่งที่ทำให้ผมมีคำถามมากขึ้นไปอีกนั่นก็คือในปีงบประมาณเดียวกันนี่แหละครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็มีโครงการจัดซื้อโปรแกรมด้านการสืบสวนคริปโตเคอเรนซีเช่นเดียวกันแต่โครงการดังกล่าวนะครับมีวงเงินประมาณ 5.8 ล้านบาทนั่นหมายความว่าถ้าระบบหรือเครื่องมือที่มีลักษณะใกล้เคียงกันจริงนะครับที่เราพูดถึงนี้เรากำลังพูดถึงงบประมาณที่แตกต่างกันนะครับในระบบเดียวกันเนี่ย 10.34 เท่านะครับท่านประธานผมจึงไม่ได้ตั้งคำถามเพียงว่า65ล้านบาทเนี่ยแพงหรือไม่แต่ผมกำลังตั้งคำถามครับว่าทำไมรัฐบาลจึงปล่อยให้หน่วยงานของรัฐบาลเนี่ยหลายหน่วยงานจัดซื้อเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยเพื่อแก้ปัญหาลักษณะเดียวกันโดยไม่มีการบูรณาการกันก่อนครับในขณะที่ปัญหาที่เราต้องแก้ก็คือปัญหาเดียวกันคือการติดตามเส้นเงินการปราบปรามบัญชีม้าการตรวจสอบธุรกรรมผิดกฎหมายธุรกรรมการเงินที่ผิดกฎหมายโทษครับการตัดวงจรทางการเงินของขบวนการค้ายาเสพติดเราสามารถใช้ระบบที่มีอยู่แล้วทำงานร่วมกันได้นะครับงบประมาณจำนวนมากก็จะสามารถนำไปใช้ภารกิจที่จำเป็นมากกว่าครับดังนั้นนะครับสิ่งที่ผมเสนอไม่ได้หมายความว่าปปส.ไม่ควรจะมีเทคโนโลยีตรงกันข้ามครับผมเห็นว่าปปส.ควรจะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่านี้ด้วยซ้ำแต่เทคโนโลยีนั้นนะครับต้องตอบโจทย์ภารกิจของปปส.อย่างแท้จริงและต้องไม่ใช่การซื้อซ้ำกับหน่วยงานกับสิ่งที่หน่วยงานอื่นมีอยู่แล้วครับขอสไลด์ที่3ครับสิ่งที่ผมอยากเห็นจากงบประมาณด้านคุรุพันธ์นะครับของปปส.นั่นก็คือการลงทุนในเทคโนโลยีที่จะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถป้องกันและสกัดกั้นยาเสพติดได้ตั้งแต่ต้นทางไม่ใช่รอให้ยาเสพติดเข้ามาถึงในประเทศไทยก่อนแล้วจึงวิ่งไล่ตามจับกันครับด้านซ้ายมือนะครับ ยกตัวอย่างนะครับเช่นเครื่อง ETD ครับ Explosive Trace Detector นะครับซึ่งสามารถใช้ตรวจหาร่องรอยยาเสพติดและวัตถุอันตรายจากอนุภาคขนาดเล็กมากนะครับและมีการนำเทคโนโลยีลักษณะนี้ไปใช้คัดกรองด้านความปลอดภัยในสนามบินหรือสถานที่สาธารณะที่เราเห็นในต่างประเทศนะครับมากมายนะครับตามสนามบินต่างๆหรือด้านขวาครับการนำ UAS หรืออากาศยานไร้คนขับนะครับร่วมกับระบบ AI detection นะครับมาใช้ในการตรวจจับและเฝ้าระวังการลักลอบขนยาเสพติดตามแนวชายแดนนะครับซึ่งเป็นแนวทางที่มีการนำเทคโนโลยีมาใช้จริงในการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในระดับสากลครับผมจึงอยากเห็นงบประมาณของปปส.นะครับมุ่งไปสู่เทคโนโลยีที่ช่วยป้องกันสกัดกั้นและลดปริมาณยาเสพติดตั้งแต่ต้นทางมากขึ้นนะครับเพราะภารกิจของปปส.ไม่ควรเป็นเพียงการวิ่งไล่ตามจับยาเสพติดหลังจากที่มันหลุดเข้ามาในประเทศไทยแล้วครับแต่ควรจะเป็นหน่วยงานที่ให้ข้อมูลที่ใช้ข้อมูลเทคโนโลยีนะครับและการบูรณาการกันระหว่างหน่วยงานเพื่อตัดวงจรยาเสพติดตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำท่านประธานครับยาเสพติดเป็นปัญหาที่สร้างความเสียหายให้กับสังคมไทยเป็นอย่างมากมายาวนานแล้วนะครับการใช้งบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหานี้จึงเป็นเรื่องจำเป็นแต่ทุกบาททุกสตางค์ที่เราใช้นั่นคือเงินภาษีของประชาชนดังนั้นเราต้องมั่นใจนะครับว่าเงินทุกบาทที่เราใช้ไปถูกใช้ไปกับสิ่งจำเป็นและมีประสิทธิภาพไม่ซ้ำซ้อนกันระหว่างหน่วยงานด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้ครับผมจึงขอเสนอปรับลดงบประมาณของสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ลง 5% นะครับและผมหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าในการจัดทำงบประมาณปีต่อไปนะครับปปส.จะให้ความสำคัญกับการบูรณาการข้อมูลและทรัพยากรระหว่างหน่วยงานรวมไปถึงจัดซื้อคุรุภัณฑ์และเทคโนโลยีที่จะตอบโจทย์ภารกิจในการป้องกันปราบปรามยาเสพติดอย่างแท้จริงเพื่อให้เงินทุกบาทของภาษีประชาชนเป็นประสิทธิภาพนะครับเปลี่ยนไปเป็นประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและทำให้ยาเสพติดลดลงจากสังคมไทยจริงๆขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ท่านรัชนกสุขประเสริฐครับ
4: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันนางสาวรัชนกสุขประเสริฐสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการเขต2พรรคประชาชนค่ะโดยในวันนี้ค่ะดิฉันขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570มาตรา21ค่ะ2ประเด็นด้วยกันค่ะท่านประธานก่อนอื่นดิฉันขออนุญาตถามท่านประธานและเพื่อนสมาชิกในห้องนี้ก่อนว่ามีใครทราบหรือเคยได้ยินเรื่องของแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Safe Point บ้างมั้ยคะและมีใครเคยดาวน์โหลดมาใช้งานบ้างหรือเปล่าคะขอสไลด์ด้วยนะคะขอเรียนปรึกษาท่านประธานแบบนี้นิดนึงนะคะว่าท่านคณะกรรมการที่ตรวจสไลด์เนี่ยท่านใช้หลักเกณฑ์ใดในการเบอร์ข้อมูลนะคะเพราะว่า QR code ที่ดิฉันแปะไปเนี่ยเป็น QR code เรื่องของการโหลดแอปพลิเคชันซึ่งจริงๆไม่ได้เป็นข้อมูลลับหรือไม่ใช่ข้อมูลที่เปิดเผยไม่ได้แต่อย่างใดนะคะเพราะว่าในใบโบชัวร์ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานเขาก็แปะ QR code มานะคะก็เลยอยากให้ท่านประธานลองพิจารณาดูว่าคณะกรรมการใช้หลักเกณฑ์ใดในการตรวจสอบสไลด์เพราะว่าถ้าเป็นเรื่องที่เปิดเผยได้เนี่ยแล้วถูกเบอร์ในสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้เนี่ยดิฉันคิดว่าหนักแล้วค่ะท่านประธานถ้าหลักเกณฑ์เป็นแบบนี้เนี่ยดิฉันถือว่าไม่เหมาะสมอย่างมากค่ะในการที่เบอร์ก็อยากจะเรียนท่านประธานนะคะว่าขออนุญาตท่านประธานกำชับคณะกรรมการหรือช่วยตรวจสอบให้หน่อยนะคะเพราะว่าไม่ได้เป็นข้อมูลลับแต่อย่างใดนะคะก่อนจะเบอร์ตรวจสอบก่อนได้นะคะต่อค่ะท่านประธานดิฉันเชื่อว่ามีเพื่อนสมาชิกหลายคนค่ะไม่เคยได้ยินชื่อแอปพลิเคชันนี้มาก่อนไม่ต้องพูดถึงค่ะว่าเคยเปิดใช้งานแล้วหรือยังนะคะนี่แหละค่ะท่านประธานคือจุดเริ่มต้นสิ่งที่ฉันจะอภิปรายในวันนี้ค่ะท่านประธานคะ Safe Point คือแอปพลิเคชันที่พัฒนาโดยสำนักงานกิจการยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์พยากรณ์สถานการณ์อาชญากรรมแห่งชาติค่ะซึ่งเขาจะใช้เทคนิค machine learning เข้ามาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคดีอาญาคดีอาญาจากหน่วยงานแล้วพยากรณ์ค่ะท่านประธานคือแนวโน้มความเสี่ยงที่จะเกิดอาชญากรเนี่ยอาชญากรรมในแต่ละพื้นที่ให้ประชาชนเนี่ยดูผ่านมือถือค่ะหรือว่าเพื่อนๆลองโหลดมาได้เลยนะคะแล้วก็จะมีฟีเจอร์อื่นๆเช่นการวางแผนการเดินทางการค้นหาสถานีตำรวจแล้วก็การแจ้งเหตุค่ะฟังดูเป็นแนวคิดที่ดีนะคะท่านประธานการใช้ข้อมูลมาสนับสนุนการตัดสินใจไม่มีใครค้านหลักการนี้ค่ะท่านประธานแต่ปัญหาคือ โครงการนี้ไม่ใช่โครงการใหม่ค่ะสำนักงานกิจการยุติธรรมดำเนินโครงการนี้มาตั้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ. 2566ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันค่ะเป็นปีที่4แล้วและในปีนี้ก็มาตั้งงบขอเพิ่มอีก15,896,100 บาทเพื่อพัฒนาต่อยอดอีกครั้งหนึ่งค่ะท่านประธานคะคำถามของดิฉันคือ3ปีที่ผ่านมาโครงการนี้ใช้เงินไปเท่าไหร่แล้วได้อะไรกลับมาบ้างค่ะดิฉันก็ไปไล่ดูเอกสารประกอบการชี้แจงที่สำนักกิจการยุติธรรมส่งมาให้กับทางคณะอนุกรรมการ ICT สิ่งแรกที่ดิฉันพบก็คือตัวชี้วัดรายงานทั้งหมดเป็นเพียงตัวชี้วัดกิจกรรมเช่นจำนวนคนที่เข้าอบรมจำนวนครั้งที่มีการติดตั้งแอปพลิเคชันแต่ไม่มีตัวเลขเลยค่ะท่านประธานว่าจะบอกว่าอาชญากรรมในพื้นที่ที่ใช้ในระบบนี้ลดลงจริงหรือไม่เมื่อเปรียบเทียบพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ข้อมูลคือพูดง่ายๆก็คือว่าเรารู้ว่าเราใช้เงินนะคะทำอะไรคะท่านประธานแต่เราไม่รู้เลยว่าเราได้ผลอะไรจากการที่เราใช้เงินนั้นหรือเปล่ายิ่งไปกว่านั้นคะท่านประธานหน่วยงานที่เคยได้รับแดนบอร์ดไปแล้วในเฟสก่อนหน้านี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือสำนักยุติธรรมจังหวัดก็ไม่มีรายงานเลยค่ะว่าใช้งานอยู่ต่อเนื่องหรือไม่สิ่งที่สร้างไปแล้วถูกจริงหรือไม่หรือถูกทิ้งไว้เฉยๆคือดิฉันไม่มีคำตอบเพราะเอกสารไม่ได้ให้ข้อมูลตรงนี้เลยแม้แต่นิดเดียวค่ะท่านประธานและนี่ไม่ใช่แค่ปัญหาของสำนักงานกิจการยุติธรรมแห่งเดียวเพราะแม้แต่ในระดับสากลระบบลักษณะนี้ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่มากค่ะว่าได้ผลจริงหรือไม่ค่ะท่านประธานมีงานทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบชิ้นหนึ่งที่รวบรวมงานวิจัยทั้งหมดเนี่ย161ชิ้นจากทั่วโลกค่ะท่านประธานพบว่ามีเพียง6ชิ้นเท่านั้นที่มีหลักฐานแข็งแรงพอจะสรุปได้ว่ามันได้ผลจริงค่ะส่วนที่เหลือเนี่ยยังไม่มีข้อมูลสรุปชัดเจนแล้วเราจะมั่นใจได้อย่างไรคะว่าโครงการเซฟพอยต์ของเราจะเป็น1ใน6ท่านประธานคะพอเรามาดูโครงสร้างงบประมาณปีนี้ที่ขอมานะคะจำนวน 15.9 ล้านบาทดิฉันก็ยิ่งกังวลไปอีกมากเลยค่ะท่านประธานเพราะว่างบประมาณทั้งหมดเป็นค่าจ้างบุคลากรที่ปรึกษาระยะสั้นๆเท่านั้นค่ะท่านประธานไม่มีงบด้านฮาร์ดแวร์หรือโครงสร้างพัฒนาพื้นฐานรองรับเลยแม้แต่บาทเดียวค่ะทั้งที่อ้างว่าจะยกระดับให้ประมวลผลข้อมูลแบบใกล้เคียงเรียลไทม์ดิฉันจึงอยากถามค่ะว่าเมื่อสัญญาจ้างที่ปรึกษาเหล่านี้หมดลงไปในแต่ละปีแล้วใครจะมาเป็นคนดูแลระบบต่อไปคะท่านประธานคะดิฉันไม่ได้ปฏิเสธค่ะว่าการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการยุติธรรมเป็นเรื่องที่ไม่ดีแต่ว่าการที่เราจะขอขยายงบประมาณต่อเนื่องเป็นปีที่4โดยไม่มีการประเมินผลเลยเนี่ยดิฉันว่าที่มันก็จะไม่คุ้มค่างบประมาณภาษีของพี่น้องประชาชนไปหน่อยค่ะประเด็นต่อมาค่ะท่านประธานคือเรื่องโครงการของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ชื่อว่าโครงการพัฒนาระบบแสดงความสัมพันธ์การทำธุรกรรมทางการเงินและวิเคราะห์เส้นทางการเงินเพื่อสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษงบประมาณ 27.1 ล้านบาทพอเห็นชื่อโครงการค่ะดิฉันเอกใจเลยค่ะท่านประธานเพราะว่าการวิเคราะห์เส้นทางทางการเงินนั้นคืองานหลักของปปง.ค่ะแล้ววัตถุประสงค์ของโครงการเองก็ระบุตรงๆค่ะว่าจะสร้างแพลตฟอร์มการเชื่อมข้อมูลกับสถาบันการเงินกับปปง.และกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติยิ่งไปกว่านั้นค่ะ DSI เองก็เคยชี้แจงต่อกรรมธิการชุดที่แล้วว่ามีความร่วมมือกับปปง.อยู่แล้วตั้งแต่ปี2561ทั้งเรื่องบัญชีม้าและคริปโตในเมื่อความร่วมมือมีอยู่แล้วทำไมปีนี้ท่านยังจะต้องของบประมาณอีก27ล้านบาทเพื่อสร้างระบบซ้ำแทนที่จะท่านจะไปขอเชื่อมข้อมูลกับปปง.โดยตรงค่ะดิฉันก็เลยเปิดไปดูในรายละเอียดค่ะท่านประธานว่าขอเงินไปใช้อะไรบ้างใน27ล้านนี้ก็พบว่าเงิน27ล้านบาทนี้ไม่มีค่าฮาร์ดแวร์ค่ะไม่มีค่าซอฟต์แวร์ค่ะไม่มีค่าบำรุงรักษาระบบในปีถัดไปเลยแม้แต่บาทเดียวค่ะท่านประธานมีแต่ค่าจ้างบุคลากรที่ปรึกษาทั้งหมดล้วนๆเลยค่ะท่านประธานท่านอ้างว่าท่านจะสร้างคลังข้อมูลดิจิตอลความปลอดภัยสูงแต่ไม่มีงบซอฟต์แวร์เลยแม้แต่บาทเดียวแล้วข้อมูลจะไปเก็บอยู่บนอะไรอะคะแล้วในใบเสนอราคาที่ท่านแนบมาก็บริษัทแรกเสนอราคาตรงกับวงเงินที่ตั้งไว้เป๊ะทุกบาททุกสตางค์ทั้ง3ใบระบุรายการเพียงบรรทัดเดียวค่ะท่านประธานไม่มีการแจกแจงอุปกรณ์หรือขอบเขตงานใดๆเลยค่ะท่านประธานคะดิฉันไม่ได้คัดค้านการปราบปรามป้องกันการฟอกเงินนะคะแต่โครงการที่ชื่อดูฟังเหมือนจะไล่ตามเส้นทางการเงินของอาชญากรกับพบว่าเงินเกือบทั้งหมดไปทางเดียวกันคือเข้ากระเป๋าตังค์ท่านที่ปรึกษาค่ะไม่ใช่เข้าระบบเทคโนโลยีที่จะใช้งานได้จริงถ้าท่านตอบไม่ได้ว่าเหตุใดจึงไม่เชื่อมกับปปง.โดยตรง เหตุและเหตุใดจึงไม่มีงบฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์เลยแม้แต่บาทเดียวดิฉันเกรงว่าสภาแห่งนี้จะต้องช่วยกันวิเคราะห์เส้นทางการเงินของ DSI แทนแล้วค่ะท่านประธานสุดท้ายนี้ดิฉันไม่เห็นด้วยกับการจัดสรรงบประมาณของทั้ง2โครงการนี้ค่ะจึงขอให้สภาแห่งนี้ตัดลดงบประมาณลงทั้ง2โครงการขอบพระคุณค่ะ
1: ไปท่านศศินันท์ธรรมนิธินันท์ครับ
5: ขอบคุณท่านประธานค่ะท่านทนายแจมสสินันท์ธรรมนิธินันท์ผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต11เขตสายไหมยกเว้นแขวงอ่องเงินค่ะพรรคประชาชนค่ะท่านประธานวันนี้ก็มาอภิปรายนะคะงบประมาณวาระ2มาตรา21เหมือนเดิมเหมือนทุกปีค่ะก็คือกระทรวงยุติธรรมเป็นอีกกระทรวงนึงที่มีความสำคัญกับประเทศของเราค่ะเพราะว่าเป็นกระทรวงที่ถ้าเราอยากมีเศรษฐกิจที่ดีค่ะเราก็คาดหวังว่ากระบวนการยุติธรรมในประเทศนั้นเนี่ยก็จะโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็อยู่ในหลักนิติธรรมนะคะแต่ปัจจุบันนะคะกระทรวงยุติธรรมเนี่ยมีงบประมาณที่อาจจะติดเซลลิงอยู่หลายเรื่องแล้วก็องค์กรหน่วยงานต่างๆอย่างเช่นกรมราชทัณฑ์เป็นอีกองค์กรหนึ่งถ้าอ้างอิงตามที่ท่านณัฐวุฒิได้พูดไว้เบื้องต้นนะคะว่าเป็นอีกกรมนึงที่มีงบประมาณนะคะจำกัดจำเขี่ยนะคะแล้วก็จำนวนผู้ต้องขังที่ประมาณ 300,000 กว่าคนเนี่ยนะคะทำให้งบประมาณเนี่ยอาจจะไม่ได้เพียงพอมากนักรวมถึงการตัดงบประมาณของตัวกรรมาธิการเองนะคะเกี่ยวกับเรื่องกล้องวงจรเนี่ยก็ต้องเมนชั่นไปถึงประมาณปี2ปีที่แล้วนะที่มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องกล้องวงจรปิดกรณีการเสียชีวิตของคุณบุ้งเนติพรด้วยนะคะที่เราพยายามขอกล้องวงจรค่ะซึ่งมันเป็นปัญหาจริงๆท่านประธานการตัดงบกล้องวงจรต้องอาจจะต้องมาตอบอีกทีนึงว่าเหตุผลคืออะไรเพราะว่ามันมีความสำคัญกับการที่เราจะตรวจสอบความเป็นอยู่ในราชทัณฑ์นะคะหรือว่า เวลามีคนป่วยเสียชีวิตเนี่ยหลักฐานกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานสำคัญมากๆนะคะท่านประธานแล้วก็อีกกระทรวงนึงอีกครั้งกรมนึงที่มีความสำคัญนะคะไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการที่ฉันมีโอกาสได้ดั้งอนุนะคะในคณะกรรมการการกฎหมายเกี่ยวกับการไปรวบเรือนจำการคืนคนสู่สังคมนะคะร่วมกับท่านรัฐเก้าอย่างท่านรัฐเก้าก็จะอภิปรายเป็นคนถัดไปนะคะก็เราเห็นปัญหาเยอะมากในกระทรวงยุติธรรมค่ะโดยเฉพาะกรมราชทัณฑ์ว่ามันมีปัญหาเรื่องของงบประมาณด้วยแล้วก็กรมถัดไปที่เหมือนรับลูกจากกรมราชทัณฑ์ก็คือตัวกรมคุมประพฤติค่ะก็เป็นอีกกรมนึงที่มีความสำคัญเพราะว่ามีหน้าที่นะคะในการฟื้นฟูผู้กระทำความผิดลดการกระทำความผิดซ้ำรวมถึงการคืนคนสู่สังคมด้วยค่ะแต่ปัจจุบันนะคะเราจะเห็นว่าทางกรมการกรมคุ้มครองเองเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องของงบประมาณเช่นเดียวกันทางเจ้าที่มาชี้แจงในอนุเนี่ยก็ได้พูดถึงเรื่องงบประมาณหลายครั้งนะคะแต่ก็ต้องพูดถึงเรื่องงบประมาณที่มันไม่มีความจำเป็นเช่นการขออนุญาตสไลด์ขึ้นด้วยนะคะอย่างที่บอกค่ะว่างบประมาณทุกบาทจะต้องตรวจสอบได้นะคะโดยเฉพาะกรมคุมประพฤตินะคะสไลด์ถัดไปได้เลยค่ะก็จะมีอยู่ประมาณ5รายการ5โครงการค่ะที่จะมานำเสนอนะคะว่ามันควรจะต้องมีการตัดนะคะหรือว่าลดทอนสิ่งที่ไม่จำเป็นไปเริ่มต้นที่รายการแรกของครุพันธ์คอมพิวเตอร์ขออนุญาตสไลด์ถัดไปด้วยนะคะปีนี้ค่ะพบได้ดูในเอกสารของงบประมาณค่ะเราพบว่ามีงบนะคะเกี่ยวกับครุพันธ์คอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น 219% ภายในปีเดียวนะคะประมาณ15กว่าล้านบาทซึ่งอันนี้เนี่ยทางกรรมาธิการก็มีการตัดลดนะคะตัดลดไปค่อนข้างน้อยมากไปประมาณ 70,000 กว่าบาทนะคะในความเป็นจริงเนี่ยในยุคปัจจุบันนะคะคอมพิวเตอร์เนี่ยก็มีความจำเป็นก็จริงแต่การที่มีการจัดซื้อจำนวนเปอร์เซ็นต์มากขึ้นแบบนี้เนี่ยเอกสารที่ชี้แจงมาในกรรมธิการอาจจะยังไม่ได้มีรายละเอียดเพิ่มเติมว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนอย่างไรตัวเก่ามันใช้ไม่ได้อย่างไรหรือว่าตัวใหม่เนี่ยมันมีราคาส่วนต่างต่างกันอย่างไรนะคะอันนี้ก็เสนอให้ปรับลดไปนะคะประมาณครึ่งหนึ่งนะคะสไลด์ถัดไปค่ะโครงการที่2ค่ะอันนี้สำคัญเหมือนกันค่ะเราก็ทราบดีนะคะว่าในปัจจุบันเรามีการประชุมออนไลน์เยอะมากมันมีงบประมาณโครงการนึงค่ะเขาเรียกโครงการเกี่ยวกับการประชุมอาสาสมัครคุมประพฤตินะคะซึ่งงบอันนี้ตั้งมาประมาณจริงๆมันอาจจะไม่ได้มากเท่าไหร่ประมาณ 900,000 กว่าบาทแต่ใน 900,000 บาทเราไป break down ออกมาเราจะเห็นว่ามันเป็นงบประมาณนะคะของค่าอาหารประมาณ 200,000 นะคะค่าอาหารว่างประมาณ 90,000 กว่าบาทแต่งบที่มันบวมขึ้นมานั่นคืองบค่าเดินทางประมาณ 600,000 กว่าบาทค่ะซึ่งอย่างที่ชี้แจงไปนะคะว่าในปัจจุบันเราประชุมออนไลน์กันค่อนข้างเยอะแล้วถ้าเนื้อหามันมีความใกล้เคียงกันเนี่ยถ้าเราสามารถประชุมออนไลน์ได้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าเดินทางไปได้เยอะมากก็แอบสงสัยเหมือนกันว่าค่าเดินทางจำนวนมากขนาดนี้เนี่ยมันมีการอาจจะมีการเดินทางไปบางจังหวัดบ่อยหรือเปล่าก็เลยต้องมีค่าเดินทางที่มันสูงขึ้นขนาดนี้นะคะก็เสนอปรับลดเหมือนกันค่ะ 50% ประมาณ 400,000 กว่าบาทสไลด์ถัดไปค่ะอันนี้ก็สำคัญค่ะอันนี้เป็นอีกโครงการอีกรายการหนึ่งนะคะนั่นคือเกี่ยวกับค่านะคะชดเชยรถประจำตำแหน่ง4รายหนึ่งในนั้นเป็นรถของอธิบดีด้วยนะคะก็ประมาณ 1.2 ล้านบาทค่ะก็อันนี้คิดว่าอาจจะต้องมีการลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ลงไปใช้รถส่วนกลางให้มากขึ้นนะคะหรือก็ตัวท่านอธิบดีกรมคุ้มครองเองค่ะก็ถ้าตามข่าวที่เราได้ยินมาบ่อยๆเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกรมหรือเปล่านะคะก็อาจจะไม่ต้องใช้รถในคันนี้ก็ได้นะคะก็เสนอปรับลดประมาณไป 50% ประมาณ 600,000 กว่าบาทค่ะสไลด์ถัดไปค่ะ ีกโครงการนึงค่ะเป็นโครงการเกี่ยวกับการอบรมสัมมนาถ้าวันนี้เราฟังกันมาประมาณ2วันที่ผ่านมานี้นะคะเราจะเห็นว่างบอบรมสัมมนาจะไปอยู่ในหลายๆหน่วยงานมากๆนะคะกรมคุมประพฤติเองก็เป็นอีกหน่วยงานนึงค่ะที่มีงบอบรมสัมมนาอยู่ด้วยจริงๆตัวเลขไม่ได้เยอะค่ะประมาณล้านกว่าบาทนะคะแต่สิ่งที่สำคัญและคิดว่าเป็นกันในหลายหน่วยงานหลายองค์กรหลายกระทรวงนั่นคือตัวดัชนีชี้วัดการวัดผลการอบรมสัมมนาค่ะนั่นหมายความว่าเวลามีการอบรมสัมมนาเนี่ยเราควรจะมีหน่วยวัดผลที่มันเป็นไปตามตัว KPI ที่วัดไว้ใช่ไหมคะแต่หลายครั้งในงานสัมมนาเนี่ยจะวัด KPI แค่ว่ามีการจัดอบรมสัมมนาไปแล้วเท่าไหร่มีคนอบรมกี่คนนะคะแล้วก็จบไปแต่ความเป็นจริงมันควรจะมีการชี้วัดมากกว่านั้นเช่นว่าการอบรมสัมมนาเนี่ยมันอบรมไปแล้วทำให้อัตราการกระทำความผิดซ้ำมันลดลงหรือไม่อย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อเสนอแล้วก็ขออนุญาตปรับลดตรงนี้ไปประมาณเล็กน้อย 20% นะคะ 200,000 กว่าบาทค่ะสไลด์ถัดไปค่ะโครงการนี้ก็เป็นที่เราพูดถึงทุกปีเหมือนกันนะคะเป็นโครงการ to be number 1ค่ะเป็นโครงการที่อาจจะไปอยู่ในหลายๆกรมที่เราอาจจะพบเจอกันเป็นอาจจะมีการทำกิจกรรมค่าที่พักค่าเบี้ยเลี้ยงนะคะประมาณ 400,000 กว่าบาทที่มาอยู่ในของส่วนของกรมคุมประพฤตินะคะค่าพาหนะด้วยซึ่งอันนี้ดิฉันก็เห็นว่าจริงๆเป็นโครงการที่มีไอเดียที่ดีค่ะแต่จริงๆถ้าเราต้องการจะใช้งบประมาณที่มันเป็นไปตามเป้าหมายของตัวหน่วยงานจริงๆเนี่ยตรงนี้อาจจะต้องมีการปรับลดนะคะแล้วก็ขออนุญาตปรับลดตรงนี้ประมาณไป 200,000 กว่าบาทค่ะท่านประธานขอจะได้ถัดไปด้วยค่ะทั้งหมดนะคะในบรรดารายการที่เสนอมามีประมาณ5รายการนะคะก็สรุปงบประมาณเป็นประมาณนี้ที่เราต้องการจะตัดซึ่งจริงๆเนี่ยไม่ได้ตัดเยอะค่ะแต่พยายามตัดเพื่อให้เห็นว่ามีรายการจำนวนไหนบ้างที่จะต้องเป็นไปตามภารกิจของตัวหน่วยงานนะคะแล้วก็อันไหนที่มันไม่มีความจำเป็นเนี่ยเราก็จำเป็นต้องตัดลดจึงเสนออัปลดของกรมคุมประพฤตินะคะประมาณ 17.35 ล้านบาทค่ะสไลด์ถัดไปค่ะค่ะสุดท้ายนะคะท่านประธานอย่างที่บอกว่าการที่เราใช้งบประมาณนะคะเราสามารถตรวจสอบงบประมาณในสภาได้นะคะแต่ในบางเรื่องเนี่ยเราจะต้องใช้การตรวจสอบในสภาเช่นเดียวกันของการใช้อำนาจต่างๆในเรื่องของการตรวจสอบการใช้อำนาจของหน่วยงานเพราะว่าหน่วยงานอย่างกรมคุมประพฤติเองเนี่ยตัวหลักสำคัญก็คืออธิบดีกรมประพฤตินะคะซึ่งเราก็ทราบดีว่าเป็นที่ต้องสงสัยเป็นที่เครือบแคลงใจหลายครั้งเหมือนกันว่าตัวการถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวอธิบดีกรมประพฤติกับอธิบดี DSI เนี่ยจะส่งผลนะคะต่อคดีหัวสวหรือไม่อย่างไรนะคะอยากฝากไปด้วยเหมือนกันเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคิดว่าทุกคนทราบกันดีว่าตัวเลขนี้นะคะ229เป็นตัวเลขสำคัญกันท่านประธานแล้วก็เหลือเวลาอีกแค่ 3-4 วันนี้เองคดีก็จะหมดนะคะก็อยากฝากไปด้วยว่าการแต่งตั้งการโยกย้ายต่างๆนะคะก็ยังไม่ได้กล่าวหาว่ามีการโยกย้ายจริงหรือเปล่าแต่ในอนาคตเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดความเครือบแคลงสงสัยแล้วก็นำไปสู่การจัดการงบประมาณที่ไม่ได้สัดส่วนการจัดการงบประมาณที่ไม่ได้คำนึงถึงนะคะประชาชนอย่างที่เราเคยได้เห็นกันมานะคะก็ตรวจสอบแล้วนะคะตรวจสอบงบแล้วตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐด้วยนะคะขอบคุณท่านประธานค่ะ
1: ครับท่านศศินันท์ครับกรณีที่เอาวัตถุขึ้นมาแสดงในห้องประชุมนะครับถ้ายังไม่ได้รับการอนุญาตจากประธานก็จะยังเอาขึ้นมาไม่ได้นะครับ
5: ต้องขออภัยด้วยนะท่านประธานก็ยังไงเห็นว่าอยากให้ท่านประธานทราบเหมือนก็เป็นตัวเลขที่มีความสำคัญจริงๆแล้วก็เหลือแค่4 วันเท่านั้นเองอยากเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนข้างนอกที่กำลังสู้อยู่ด้วยกับท่านประธาน
1: เข้าใจครับแต่ว่าจากนี้ไปจะไม่ได้นะครับต้องขออนุญาต
5: ขอบคุณครับท่านประธาน
1: ครับครับเชิญท่านรัฐเกล้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีครับ
6: ค่ะขอบพระคุณค่ะท่านประธานดิฉันนางรัฐเกล้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ค่ะท่านประธานคะวันนี้ดิฉันขอร่วมอภิปรายในมาตรา21นะคะโดยดิฉันจะขออภิปรายงบประมาณของสำนักคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ค่ะเกี่ยวกับรายการก่อสร้างอาคารค่ะซึ่งมันคืออาคารเก็บรักษาทรัพย์สิน2แห่งนะคะท่านประธานโครงการแรกค่ะเป็นอาคารเก็บรักษาทรัพย์สินของปปส.ภาค4ค่ะจังหวัดขอนแก่นวงเงินอยู่ที่ 70.6 ล้านบาทค่ะท่านประธานโครงการที่2ค่ะอาคารเก็บรักษาทรัพย์สินเหมือนกันค่ะภาค7จังหวัดสมุทรสาครวงเงิน 62.85 ล้าน 785 ล้านบาทค่ะรวม2โครงการนี้นะคะมูลค่าอยู่ที่ 133.45 ล้านบาทค่ะดิฉันไม่ได้ตั้งคำถามค่ะท่านประธานว่า ปปส.มีความจำเป็นที่จะรักษาทรัพย์สินที่มาจากการยึดหรือการอายัดนะคะจากคดียาเสพติดหรือไม่แน่นอนค่ะว่ามันมีความจำเป็นทรัพย์สินเหล่านี้ต้องได้รับการดูแลความปลอดภัยนะคะต้องไม่สูญหายไม่เสียหายแล้วสามารถนำมาใช้ประกอบการดำเนินคดีได้แต่ก่อนที่กระทรวงยุติธรรมจะตัดสินใจใช้เงินภาษีประชาชน 133.45 ล้านบาทเนี่ยโดยในปีนี้เป็นเงิน 42.9 ล้านบาทด้วยนะคะเราต้องตั้งคำถามค่ะว่าการสร้างอาคารใหม่เนี่ยมันมีความจำเป็นมากขนาดไหนท่านประธานคะดิฉันอยากเห็นข้อมูลจากกระทรวงยุติธรรมอย่างน้อย4เรื่องค่ะเรื่องที่1 นะคะตอนนี้มีทรัพย์สินคงค้างอยู่ที่เท่าไหร่คะและทรัพย์สินเนี่ยมันเพิ่มขึ้นปีละเท่าไหร่ถ้าเราไม่มีข้อมูลนี้เราไม่รู้ถึงความเร่งด่วนของปัญหานี้เลยค่ะเรื่องที่2ทรัพย์สินเหล่านี้มีมูลค่ารวมเท่าไหร่คะ3ค่ะโดยเฉลี่ยแล้วทรัพย์สินอันนึงเนี่ยมันอยู่ในการเก็บนานแค่ไหนนะคะแล้วเรื่องสำคัญที่สุดนะคะเรื่องที่4คือก่อนที่กระทรวงยุติธรรมตัดสินใจที่จะใช้งบประมาณนี้ได้มีการประเมินเปรียบเทียบทางเลือกอื่นแล้วหรือยังนะคะเช่นการใช้อาคารรัฐนะคะการใช้พื้นที่ร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือว่าใช้พื้นที่ราชการนะคะที่ถูกทิ้งร้างซึ่งประเทศไทยมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะท่านประธานการเช่าพื้นที่จัดเก็บของภาคเอกชนที่เขาให้บริการด้านนี้นะคะซึ่งจะทำให้การดูแลเนี่ยมีมาตรฐานความปลอดภัยด้วยหรือแม้กระทั่งการปรับการบริหารจัดการทรัพย์สินเหล่านี้อันไหนที่จำหน่ายได้ให้เร่งจำหน่ายออกไปอันไหนที่ไม่เกี่ยวกับคดีก็ให้รีบคืนออกไปยังไม่ทราบค่ะว่ากระทรวงยุติธรรมได้มีการดำเนินการตรงนี้แล้วหรือยังเอกสารขอบเขตงานที่ดิฉันได้มานะคะยังไม่พบข้อมูลเชิงปริมาณเหล่านี้นะคะที่จะมาตอบคำถามได้เพราะฉะนั้นดิฉันจึงต้องตั้งข้อสังเกตเลยค่ะว่าโครงการอาคารนี้มันไม่เร่งด่วนและมันไม่คุ้มค่าค่ะท่านประธานคะนอกเหนือจากเรื่องของความคุ้มค่าแล้วดิฉันตั้งข้อสังเกตในเรื่องของความโปร่งใสด้วยค่ะขอให้ดูโครงการของ อาคารปปส.ภาค4จังหวัดขอนแก่นค่ะท่านประธานโครงการเนี่ยมีราคากลางนะคะท่านประธานตัวอาจจะเล็กนิดนึงราคากลางอยู่ที่70,603,000 บาทค่ะแต่ราคาที่เสนอและตกลงกันนะคะสุดท้ายมันขอออกมาที่70,600,000บาทค่ะท่านประธานต่างกัน 3,000 บาทค่ะท่านประธานอันนี้ตกใจมากนะคะ 3,000 บาทนี่ถ้าเทียบก็คือ 0.004% เราประหยัดเงินให้กับรัฐได้ 0.004% มันดีเพียงพอแล้วหรอคะและที่สำคัญค่ะท่านประธานงานนี้มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวด้วยค่ะตรงนี้ต้องเร่งตรวจสอบนะคะดิฉันเข้าใจค่ะว่าตามระเบียบของกรมบัญชีกลางเนี่ยการมีผู้ประมูลรายเดียวไม่ได้หมายความว่าการจัดซื้อจัดจ้างนี้ผิดกฎหมายแต่ในมุมของการบริหารเงินภาษีของรัฐค่ะท่านประธานถ้าไม่มีคู่เทียบค่ะเราการแข่งขันมันไม่เกิดขึ้นการแข่งขันด้านราคามีปัญหาแน่นอนซึ่งสะท้อนให้เห็นเลยค่ะโครงการมูลค่า70ล้านบาทเราประหยัดเงินให้รัฐได้แค่ 3,000 บาทเนี่ยอันนี้มีปัญหาแน่ประชาชนนะคะตอนนี้มีข้อมูลเพียงพอที่จะตั้งข้อสงสัยได้เลยค่ะว่าอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเข้าเจ้าเดียวค่ะแล้วก็ยังได้เข้าแบบเต็มงบด้วยไม่เกรงใจภาษีประชาชนเลยค่ะท่านประธานประชาชนจะกังขาได้นะคะว่าอันเนี้ยมันเป็นการหัวกันระหว่างเจ้าหน้าที่ภาครัฐกับเอกชนค่ะทางปปส.นะคะต้องรีบเปิดเผยข้อมูลค่ะงานนี้มีผู้ประกอบการกี่รายที่สนใจโครงการนี้มีคนดาวน์โหลดเอกสารไปกี่คนคะมีเหตุผลอะไรที่มีคนเข้าประมูลรายเดียว TOR มีข้อจำกัดอะไรที่ทำให้คนอื่นเข้ามาแข่งขันไม่ได้หรือเปล่าปปส.ปล่อยเรื่องนี้ผ่านไปได้ยังไงคะท่านประธานทำไมไม่มีการประมูลใหม่คือถ้าไม่เนียนขนาดนี้เนี่ยต้องเร่งชี้แจงนะคะท่านประธานคะดิฉันสำหรับโครงการนี้นะคะทั้งโครงการที่เกี่ยวกับอาคารนี้ทั้งหมดค่ะงบประมาณปีนี้คือ 42.9 ล้านบาทดิฉันวอนขอนะคะผ่านท่านประธานไปสู่คณะกรรมการทุกท่านนะคะช่วยพิจารณารายละเอียดนะคะของโครงการนี้อย่างเร่งด่วนความก้าวหน้าของงานถึงไหนแล้วความเหมาะสมของการจ่ายแต่ละงวดพื้นที่ใช้สอยเป็นยังไงขอให้ตรวจสอบค่ะรายการไหนยังสามารถทบทวนปรับลดชะลอได้ขอให้เร่งปรับเลยค่ะเหตุผลที่ดิฉันอยากจะลดงบประมาณของโครงการนี้เป็นอย่างยิ่งนะคะท่านประธานเพราะเราต้องยอมรับว่างบประมาณในการดูแลเรื่องปัญหายาเสพติดของประเทศไทยมันมีจำกัดค่ะทุกบาททุกสตางค์ที่เอาไปสร้างอาคารที่ไม่มีความคุ้มค่าอย่างเนี้ยมันคือ1บาทที่เราไม่ได้เอาไปใช้ป้องกันเด็กและเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติด
7: มันคือ1บาทที่เราไม่ได้ไปค้นหาช่วยเหลือกลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเราไม่ได้นำไปสนับสนุนการบำบัดในชุมชนและเราไม่ได้นำไปติดตามผู้ที่ผ่านการบำบัดแล้วไม่ให้เขากลับมาเสพอีกครั้งหนึ่งดิฉันอยากให้กระทรวงยุติธรรมค่ะมองงบประมาณยาเสพติดในภาพที่ใหญ่ไปกว่าการสร้างอาคารเพื่อจัดเก็บของค่ะเงินภาษีทุกบาทของประชาชนเนี่ยกระทรวงยุติธรรมต้องนำมาสร้างความยุติธรรมให้กับสังคมไทยต้องนำมาสร้างสังคมที่ปลอดภัยให้กับประชาชนท่านประธานทราบไหมคะว่าในคุกเนี่ย 70%ของคนกระทำความผิดมาจากคดียาเสพติดค่ะถ้ากระทรวงยุติธรรมจริงจังในการแก้ปัญหายาเสพติดมากกว่านี้เนี่ยมันจะช่วยได้เป็นอย่างมากในฐานะของประธานอนุกรรมธิการในที่จะทำในเรื่องของการยกระดับทัณฑสถานอยู่เนี่ยดิฉันยืนยันเลยค่ะเรื่องคุกล้นเป็นสิ่งที่กระทรวงยุติธรรมต้องให้ความสำคัญสูงสุดในตอนนี้แต่สิ่งที่เราเห็นจากงบประมาณ70ตอนนี้ดิฉันตั้งคำถามเลยค่ะว่ากระทรวงยุติธรรมต้องจัด priorityต้องเรียงลำดับความสำคัญใหม่หรือไม่ 70% ของคนในคุกนะคะมีระดับการศึกษาต่ำกว่าระดับขั้นต่ำด้วยค่ะท่านเอาเงินก้อนนี้มาลงทุนทำโรงเรียนในเรือนจำเพื่อให้คนทำผิดเนี่ยไม่ออกมาทำผิดซ้ำไม่ดีกว่าเหรอคะท่านคะ20ขออีกนิดเดียวค่ะท่านประธาน 20.82% ค่ะของผู้ที่พ้นโทษนะคะที่ต้องคดียาเสพติดเนี่ยใน1ปีกลับมากระทำผิดซ้ำอีกครั้งนึงค่ะอันนี้เป็นปัญหาสำคัญและเร่งด่วนนะคะกระทรวงยุติธรรมควรเอาเงินมาจัดสรรทำตรงนี้ดีกว่านะดิฉันเสนอว่าปีหน้าเนี่ยงบบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดมันต้องกลับมาอีกครั้งมันเคยมีแล้วมันถูกยกเลิกไปแต่สำหรับปีนี้นะคะยังไงโครงการอาคารนี้ต้องมีการปรับมีการทบทวนมีการยกเลิกเพื่อเอาเงินมาเติมให้กับโครงการคืนคนดีสู่สังคมที่ถูกตัดงบประมาณไปค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ท่านรักชนกศรีนอกครับ
8: ท่านประธานที่เคารพดิฉันรักชนกศรีนอกผู้แทนแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนค่ะวันนี้ดิฉันขอร่วมอภิปรายในมาตรา21นะคะในส่วนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ค่ะก็ถ้าเราไปดูเอกสารนะคะในชั้นอนุกรรมธิการเนี่ยขอสไลด์นะคะก็จะสามารถที่จะเห็นได้นะคะว่ารายละเอียดต่างๆของโครงการเนี่ยก็จะมาในชั้นอนุนะคะแต่ว่ามันมีสิ่งที่เราต้องตั้งคำถามกันค่ะว่า DSI เนี่ยตั้งโครงการมาตอบโจทย์กับสิ่งที่ DSI กำลังมีปัญหาหรือไม่นะคะฉันแนะนำวิธีหนึ่งก็คือว่าถ้าเราอยากรู้ว่า DSI มีปัญหาอะไรเนี่ยเราก็ต้องไปถามกับคนใน DSI นะคะว่าเขาเนี่ยต้องการอะไรเราจะได้จัดสรรงบลงทุนไปให้ในสิ่งที่ขาดนะดังนั้นเนี่ยฉันไม่ได้เรียกว่าอะไรไม่ได้เป็นคนใน DSI เนาะก็ไม่สามารถที่จะไปถามแทนได้ว่าใน DSI เนี่ยขาดแคลนอะไรหรือว่ากำลังที่จะมีปัญหาอะไรนะคะแต่ว่าฉันก็ได้เข้าไปอ่านนะคะในเว็บไซต์ของ DSI ค่ะว่าในกรมเนี่ยนะคะขอสไลด์ถัดไปค่ะในกรมเนี่ยก็มีสิ่งที่ขาดแคลนอยู่นะคะในเล่มนี้ค่ะเป็นนะจากเว็บไซต์ของ DSI เองนะคะในเล่มนี้เนี่ยนะคะเป็นเล่มของกองนโยบายและยุทธศาสตร์ DSI ได้หาคำตอบไว้ให้เรียบร้อยแล้วว่าสิ่งที่ DSI ขาดเนี่ยคืออะไรนะคะถ้าสมมติว่าเปิดไปดูแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษในปี69เนี่ย DSI เผยแพร่ไว้ในเว็บนะคะบุคลากรของ DSI ทั้งหมด165รายนะคะไม่ใช่229165รายเนี่ยได้บอกเอาไว้นะคะว่าสิ่งที่พวกเขาขาดแคลนเนี่ยเขากรอกไปใน Google Form ว่าสิ่งที่เขาขาดแคลนเนี่ยคือขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการวิเคราะห์เส้นเงินสไลด์ถัดไปค่ะนะคะสูงถึง 70% นะคะที่ตอบว่าเขาเนี่ยขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเรื่องเส้นเงินนะคะซึ่งถ้าดูแล้วเนี่ยนะคะสไลด์ถัดไปค่ะสิ่งนี้ยังจัดอยู่ใน priority ที่3ที่กรมเองเนี่ยเห็นว่ามีความเสี่ยงนะคะแล้วก็ DSI เนี่ยจะต้องเร่งในการจัดการมาถึงตรงนี้เนี่ยดิฉันก็เลย กังวลค่ะอ่านมาแล้วโอ้โหเป็นกังวลมากเลยตอนนั้นว่า DSI เนี่ยจะมีผู้เชี่ยวชาญในด้านการวิเคราะห์เส้นเงินหรือว่าคดีหรือเปล่านะคะเพราะว่าอย่างในคดีอ้างยี่ฟอกเงินจากการโกงสว.เนี่ยที่ DSI เข้าไปมีส่วนในการเกี่ยวข้องเนี่ยนะคะดิฉันก็ไม่มีตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ก็เลยสงสัยว่าจะสามารถที่จะทำได้อย่างตรงไปตรงมาหรือทำได้อย่างมีประสิทธิภาพไหมแต่พอเราไปดูผลงานของอนุกกต.ชุดที่26ค่ะท่านประธานก็ถือว่านะคะได้ชี้มูลว่าจะมีการสั่งฟ้องถึงควรที่จะสั่งฟ้องเนี่ยถึง229คนที่ฉันก็เห็นว่า DSI เนี่ยก็ทำงานได้ดีนะคะถึงแม้ว่าจะขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านท่านประธานคะพอไปดูนะคะในงบประมาณเนี่ยสไลด์ถัดไปค่ะก็จะเห็นได้ว่านะคะมีโครงการนึงที่ DSI ได้ขอเข้ามานะคะก็คือโครงการพัฒนาระบบแสดงความสัมพันธ์การทำธุรกรรมทางการเงินและการวิเคราะห์เส้นเงินเพื่อสนับสนุนการสืบสวนคดีพิเศษวงเงินประมาณ27ล้านบาทนะคะดิฉันก็ต้องบอกว่าดีใจที่ DSI เนี่ยเรียกว่าตั้งงบประมาณมาขอในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยได้ขาดไปนะคะซึ่งซอฟต์แวร์ตัวนี้เนี่ยดิฉันก็เดาว่ามันน่าจะหนีไม่พ้นซอฟต์แวร์ของ i2 ที่จัดเป็นเซตแบบชุดแบบ Enterprise นะคะที่ให้มาแล้วก็ DSI เนี่ยน่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วเพราะว่าน่าจะมีการอบรมกันมาก่อนแล้วก็เคยจัดซื้อมาแล้วเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วท่านประธานรอบนี้เนี่ยดิฉันก็คงต้องจับตานะคะดูการจัดซื้อจัดจ้างของซอฟต์แวร์ตัวนี้ทีนี้ท่านประธานคะดิฉันต้องชื่นชม DSI ที่ตั้งงบประมาณมาเพื่ออุดช่องว่างช่องโหว่ของตัวเองนะคะแต่ทีนี้ท่านประธานคะสิ่งที่ดิฉันกังวลเนี่ยนะคะก็คือคนที่จะมากลุ่มบังเหียน DSI ค่ะในเรื่องของการที่จะมาใช้ไอ้ซอฟต์แวร์สืบเส้นเงินตัวนี้เนี่ยดิฉันเอาสไลด์ลงได้นะคะดิฉันมีความหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามันจะไม่ใช่คนที่นะคะไปยืนกลุ่มเป้าอยู่ที่สนามบินบุรีรัมย์แล้วก็รอไหว้สวยๆรับคณะบุคคลที่ถูกกล่าวหาในชุดไต่สวนที่26ของกกต.นะซึ่งกกต.เนี่ยก็ได้สรุปว่าไอ้บางคนในนั้นเนี่ยนะคะมันมีมูลความผิดในเรื่องของคดีโกงสว.ท่านประธานกำลังรู้สึกว่าเฮ้ยจะใช้ได้ดีหรือเปล่าปรากฏว่ามีข่าวลือกันให้แซดเลยค่ะว่านะคะขอสไลด์ด้วยค่ะอยากจะดูว่าท่านเซ็นเซอร์อะไรไปบ้างนะสไลด์ถัดไปสรุปก็คือเซ็นเซอร์หมดเลยไม่เป็นไรนะคะที่ฉันได้พิมพ์มาด้วยก็ไม่ได้จะโชว์อะไรนะคะคืออันนี้เนี่ยดิฉันจะเอามาติดหน้าคอมพิวเตอร์ของดิฉันนะคะก็ไม่ได้เป็นการโชว์อะไรใดๆทั้งสิ้นนะ
9: ท่านประธานครับ
8: ท่านประธานมีใบใหญ่มาด้วยนี่พิมพ์มาทันพอดี
9: ท่านประธานครับ
8: เพราะว่าท่านประธาน
9: ขออนุญาตประท้วงท่านประธาน
8: เซ็นเซอร์นะคะ
10: ท่าน
9: ร
10: ั
9: ชนกครับ
8: รูปของดิฉัน
10: มีผู้ประท้วงครับสักครู่ครับ
8: ปิ้นใบใหญ่มาเลยนะคะ
10: ท่านรัชนก
8: ให้ได้เห็นกันชัดๆว่า
9: ท่านประธานขออนุญาตประท้วงครับ
10: สักครู่ครับ
9: ท่านข้อ9
10: มีผู้ประท้วงครับเชิญครับท่านร่มธรรม
11: ท่านประธานครับร่มธรรมคำรักครับพรรคภูมิใจไทยครับขอประท้วงท่านประธานตามข้อ9นะครับผมคิดว่าท่านสมาชิกกำลังออกนอกประเด็นนะครับผมคิดว่าตั้งแต่ที่ท่านพูดมาช่วงแรกๆด้วยความเคารพนะครับผมติดตามอยู่นะครับท่านพูดในเรื่องของงบประมาณวาระ2ซึ่งช่วงนั้นดีมากครับแต่พอมาช่วงท้ายเนี่ยผมคิดว่าเริ่มจะออกนอกประเด็นฝากท่านประธานควบคุมการประชุมด้วยครับ
10: ผมวินิจฉัยนะครับท่านก็เดี๋ยวฟังท่านรัชนกต่อก่อนนะครับยัง
8: ค่ะท่านประธานขอบพระคุณนะขอบพระคุณมากนะคะคือดิฉันต้องปริ้นมาโชว์เพราะว่าอะไรคือท่านประธานคะดิฉันโดนเซ็นเซอร์สไลด์อีกแล้วทั้งที่สไลด์ของดิฉันเนี่ยได้เซ็นเซอร์หน้ามาให้แล้วเห็นไหมคะไม่รู้เลยนะคะว่าเป็นใครยืนไหว้ใครอยู่เห็นแค่เป็นเครื่องบินแล้วก็อยู่ที่สนามบินที่บุรีรัมย์เท่านั้นเองคือมันดูไม่รู้เลยค่ะว่าเป็นใครท่านประธานแต่จริงๆแล้วถ้าสมมติว่าดูแล้วรู้ว่าเป็นท่านอนุทินเนี่ยนะคะท่านก็เป็นส.ส.สามารถที่จะมาชี้แจงได้ด้วยตัวเองในสภาว่าใครที่ยืนไหว้ท่านอยู่ในรูปนี้นะคะก็ดิฉันก็เห็นว่านะคะท่านร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลเนี่ยก็มีชื่อลือหึงเลยว่าท่านอาจจะได้ขึ้นนะคะเป็นอธิบดี DSI ความเป็นห่วงกังวลใจของดิฉันก็คือว่าไอ้ซอฟต์แวร์ตัวนี้ค่ะท่านประธานตั้งงบประมาณขอมาเนี่ยคือสุดท้ายแล้วท่านจะได้ใช้อย่างตรงไปตรงมาในสิ่งที่ท่านกำลังขาดแคลนหรือเปล่าเพราะว่านะคะ ท่านปิยะลักษกุลเนี่ยก็เป็นหนึ่งใน
10: ท่านลักษณ์ระมัดระวังการเอ่ยชื่อบุคคลภายนอกนะครับ
8: ขอบคุณท่านประธานแต่ดิฉันคิดว่าก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะคะเพราะว่าท่านปิยะลักษกุลเนี่ยก็เรียกว่าเราก็ทราบกันอยู่แล้วเนาะว่าเดี๋ยวท่านก็อาจจะขึ้นมาเป็นอธิบดีดีไซน์การบอกว่าเขาเป็นอธิบดีเนี่ยก็ไม่ได้จะเสียหายอะไรนะคะแต่ว่าสิ่งที่อันนี้ไม่รู้จะเสียหายหรือเปล่าก็ลองวิเคราะห์กันดูนะคะท่านเนี่ยยังเคยเป็นหนึ่งในคณะสอบสวนของกกต.ชุดที่36ด้วยอันนี้นี่เสียหายหรือเปล่าไม่รู้จะมีใครประท้วงไหมคะกำลังลุ้นอยู่เลยและอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่ฉันเป็นห่วงเป็นอย่างมากก็คือว่าถ้าท่านปิยะลักษกุลขึ้นมาครอง
10: ท่านลักษณ์ครับไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้ครับนะครับ
8: ใช่ค่ะท่านประธาน

0: คิดว่าท่านประธานต้องพิจารณาให้ท่านสมาชิกกลับเข้ามาอยู่ในประเด็นงบประมาณวาระ2ของมาตราที่เกี่ยวข้องครับ
1: ครับผมวินิจฉัยผมยังฟังอยู่ครับเชิญต่อครับ
2: ค่ะท่านประธานคือสิ่งที่ฉันห่วงกังวลเนี่ยดิฉันย้ำอีกครั้งนะคะว่าข้าราชการตัวเล็กตัวน้อยในกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI เนี่ยนะคะหลายๆท่านที่เกี่ยวข้องกับกกต.ชุดที่26เนี่ยหรือหลายๆท่านที่แค่อยากจะทำงานอย่างตรงไปตรงมานะคะเขาโดนไล่ล่าอย่างหนักค่ะ
1: ท่านลักษณ์ครับท่านมีผู้ประท้วงครับเชิญท่านยศวัฒน์ครับ
3: ผมยศวัฒน์ครับในฐานะกรรมาธิการนะครับพวกเราเนี่ยฟังกันอยู่หลายนาทีแล้ววันนี้ตอนนี้อยู่วาระ2ครับท่านประธานผมประท้วงท่านประธานเนี่ยแหละครับไม่ได้ประท้วงผู้อภิปรายครับท่านประธานต้องพิจารณาครับประเด็นเกี่ยวกับงบประมาณมันอยู่ตรงไหนครับวาระ2มันอยู่ตรงไหนครับผมเห็นแหกมานิดเดียวขออภัยครับขอถอนคำพูดครับผมเห็นรายละเอียดมันนิดเดียวที่เหลืออะไรก็ไม่รู้ครับยังจับประเด็นไม่ได้ครับเสียเวลาครับแล้วทางฝ่ายท่านเองก็อยากจะควบคุมเวลาอยากจะให้เร็วครับผมประท้วงท่านประธานครับ
1: ผมวินิจฉัยนะครับผมก็ฟังอยู่แล้วก็รอท่านรัชนกที่จะม้วนกลับเข้ามาในส่วนของเรื่องของงบประมาณนะครับก็เชิญท่านรัชนกต่อครับ
2: ขอ
1: ให
2: ้
1: ท่
2: าน
1: ระมัดระวังครับไม่อนุญาตให้พูดถึงบุคคลภายนอกนะครับไม่อนุญาตนะครับ
2: ดิฉันต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยดิฉันนะคะมาตั้งแต่9โมงแล้วดิฉันก็กว่าที่จะมีผู้อภิปรายคนแรกเนี่ยที่ดิฉันได้นั่งฟังเนี่ยนะคะตั้งแต่ตอนนั้นมาจนถึงตอนนี้ท่านประธานคือหลายๆท่านนะคะในฝากฝั่งรัฐบาลอภิปรายอะไรไม่รู้ไม่ได้อยู่ในวาระ2ด้วยซ้ํานะคะแต่พวกเราในสภาแห่งนี้ก็ยังอดทนฟังเพราะว่าเรามีมารยาทแล้วเราก็ให้เกียรติเพื่อนสมาชิกนะคะท่านจะพูดอะไรโอ้โหวาระ1บางทีไม่เกี่ยวด้วยซ้ํามาอวยรัฐมนตรีกระทรวงตัวเองก็นั่งฟังกันท่านประธานแต่ว่านะคะดิฉันเนี่ยอภิปรายดิฉันพยายามถึงที่สุดให้มันเกี่ยวข้องกับงบประมาณแล้วดิฉันก็คิดว่าดิฉันก็ทําได้ดีนะคะแต่ท่านประธานคะมันอาจจะมีบางคีย์เวิร์ดนะคะที่ไปกระตุ้นเซ็นเซอร์ที่มันอยู่ที่กระดูกสันหลังอย่างเช่น
1: คำที่เราบอกสีน้ำเงินเข้าเนื้อหาก
2: กต.นะคะหัวสว
4: ท่านประธานครับท่านประธานครับข้างหลัง
1: เข้าเนื้อหาของท่านเลยดีกว่าครับอย่าเพิ่งไปพาดพิง
4: ท่านประธานครับผมขออนุญาตประท้วงท่านประธานตามข้อบังคับข้อ9ผู้อภิปรายข้อ69และข้อบังคับข้อที่74และ75ครับ
1: เชิญครับ
4: ผมบาทพลสันไตพบครับขณะนี้เรากำลังพิจารณางบประมาณผมเข้าใจท่านผู้อภิปรายดีนะครับถึงความห่วงกังวลที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตแต่ว่าวันนี้สิ่งที่ท่านพูดเนี่ยเป็นความคิดของท่านเองเรากำลังพิจารณางบประมาณก็ขอให้อยู่ในประเด็นนี้ด้วยนะครับอย่าไปพาดพิงถึงบุคคลภายอื่นครับแล้วก็หมดเวลาอภิปรายแล้วครับขอบคุณครับ
1: ครับผมวินิจฉัยนะครับคือตอนนี้ท่านลักษณ์ผมกำลังฟังอยู่แล้วก็อยากให้ท่านเข้าสู่เนื้อหาของท่านแล้วก็จะได้จบการอภิปรายได้สมบูรณ์นะครับเชิญครับ
2: ขอบคุณค่ะท่านประธานคือเนื้อหาเนี่ยเข้าไม่ได้แล้วเพราะว่ามันอยู่ช่วงสุดท้ายแล้วไงถ้าอดทนฟังกันอีกนิดนึงเนี่ยไม่เกิน1นาทีแน่นอนนะคะท่านก็จะเย็นๆสิ่งที่ท่านกำลังจะพูดนะคะสุดท้าย1นาทีนี้นะคะถ้าไม่ประท้วงกันเนี่ยพูดจบไปแล้วก็คือว่าใน DSI ตอนนี้นะคะบุคลากรตัวเล็กตัวน้อยจำนวนมากเนี่ยนะคะถ้าใครที่ไม่ได้ขายตัวรับใช้นะคะอย่างเบาๆเนี่ยก็โดนดองแต่อย่างหนักที่สุดเนี่ยก็คือถูกตั้งคณะกรรมการสอบโดยที่เขาไม่ได้ทำความผิดอะไรเลยนี่คือสิ่งที่ดิฉันอยากจะให้นะคะพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้รับรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะกับคนที่ไม่ได้ขายตัวรับใช้ระบอบสีน้ำเงินก็ขอจบ
5: ท่านประธานที่เคารพครับ
2: บอกว่า
5: ตัดท่านประธานที่เคารพครับขออนุญาตครับ
2: 10% ค่ะ
5: ท่านประธานที่เคารพครับผมสนองเทพประสานนรงค์ฮะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขออนุญาตประท้วงข้อ69ครับท่านประธานครับ
1: เชิญครับเชิญครับ
5: ในฐานะที่อภิปรายเสียดสีไม่สุภาพเวลานี้ท่านกำลังดูถูกองค์กรว่าองค์กร DSI ตัวเล็กตัวน้อยถ้าไม่ขายตัวถ้าไม่ยอมอะไรทำนองนี้เป็นการดูถูกองค์กรคาดคะเนไปเองครับเมื่อวานนี้ผมชื่นชมคุณรัชนกนะครับเมื่อวานนี้ท่านเป็นคนพูดเองว่าให้ทุกคนมีมารยาทแต่วันนี้ผมว่าถ้าจะให้ทุกคนมีมารยาทท่านต้องแสดงสะกดคำว่ามารยาทของตัวเองให้สภาได้เห็นก่อนครับเพราะฉะนั้นเวลาหมดแล้วผมว่าท่านประธานก็ตักเตือนมาหลายครั้งแล้ว ควรจะสั่งให้ยุติการอภิปรายได้แล้วครับขอบพระคุณมาก

0: ท่านรัชนกจบแล้วใช่ไหมครับ
1: ค่ะท่านประธานจริงๆแล้วเนี่ยนะคะดิฉันเนี่ยอภิปรายจบไปแล้วแต่ว่าท่านสนองเนี่ยได้ลุกขึ้นมาแล้วก็พาดพิงดิฉันอยากจะบอกว่าไม่มีคำไหนเลยนะคะที่ดิฉันพูดไม่สุภาพแล้ววันนี้เนี่ยดิฉันรักษามารยาทมากๆเลยนะคะ
0: และคำแรกถ้าสมมติว่า
1: ว
0: ัน
1: น
0: ี้
1: เน
0: ี่
1: ยด
0: ิ
1: ฉ
0: ัน
1: จะพ
0: ู
1: ดคำหยาบขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นพูดกับท่านอักษรเนี่ยแหละค่ะชื่ออะไรนะคะจำไม่ได้
0: ท่านรัชนกครับ
1: ท่านสนองนะคะเทพอักษรนรงค์อาจจะเป็นท่านเป็นรายแรก
0: ท่านรัชนกครับท่านจบแล้วใช่ไหมครับครับจบแล้วนะครับ
2: ท่านประธานครับ
0: ท่านพระนิดามงคลสวัสดิ์ครับ
2: ท่านประธานครับผมขออนุญาตท่านประธานครับขอประตูตามข้อบังคับที่69ครับท่านประธาน
0: ประท้วงไหมครับท่านยกมือชูประท้วง
2: ครับพี่ระพลของอะไรครับสสพรรคเศรษฐกิจครับคือผมอยากให้ถอนคำพูดนะครับว่าดีเอสไอขายตัวครับตัวเล็กตัวน้อยขายตัวครับมันเป็นคำพูดที่ดูถูกเหยียดหยามผู้ประเดบงานครับ
0: เท่าที่ผมฟังเนี่ยยังไม่ได้ระบุถึงขนาดนั้นนะครับท่านคงยังไม่เป็นไรครับนะครับ
2: ยืนยันพูดครับดีเอสไอขายตัวตัวเล็กตัวน้อยขายตัวครับ
3: ท่านประธานกรอเทปมาฟังได้ครับท่านประธานครับประท้วงท่านประธานครับข้อ9
0: คร
3: ับ
0: เชิญครับ
3: ท่านประธานครับข้อ9ท่านควบคุมครับตามที่ท่านผู้ประท้วงหลายๆท่านนะครับโดยเฉพาะมารยาทนะครับที่ท่านผู้อภิปรายได้พูดมาท่านยังมาใส่ร้ายส่อเสียหาว่าคนในครอบครัวหรือว่ากระทรวง DSI นั้นเนี่ยขายตัวตรงเนี้ยมันไม่ถูกต้องครับผมก็ไม่รู้ว่าท่านผู้อภิปรายนะชินกับคำว่าขายตัวไม่รู้ว่าไปรู้รายละเอียดของคำว่าขายตัวมันยังไง
0: ท่านยศวัฒน์ครับผมวินิจฉัยแล้วนะครับท่านรัชนกไม่ได้ระบุเป็นการกล่าวหาใครท่านเอ่ยไปเฉยๆในภาพรวมนะครับเพราะฉะนั้นผมยังวินิจฉัยว่ายังไม่ได้เป็นการกล่าวหาคนใน DSI ขายตัวนะครับท่านพูดขึ้นมาเป็นการกล่าวโดยรวมเฉยๆนะครับผมยังไม่ถึงขั้นให้ท่านรัชนกถอนนะครับขอให้จบไปก่อนนะครับจบแล้วนะครับเชิญท่านพระนิดามงคลสวัสดิ์ครับ
2: ท่านประธานครับผมมิตรพลครับพรรคเศรษฐกิจครับท่านประธานครับคำว่า DSI ขายตัวเนี่ยเป็นการดูถูกองค์กรนะครับ
0: ท่านประธานวินิจฉัยว่าผมวินิจฉัยไปแล้วครับท่านครับท่าน
2: ไม่ได้ด้วย
0: ไม่ได้กล่าวหาคน DSI ขายตัวผมฟังอยู่เมื่อสักครู่นี้นะครับเชิญท่านพระนิดาครับ
4: เรียนประธานที่เคารพดิฉันพนิดามงคลสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมุทรปราการเขต1อำเภอเมืองตำบลปากน้ำท้ายบ้านบางเมืองบางปรงบางด้วนพรรคประชาชนค่ะท่านประธานคะดิฉันมีส่วนร่วมในการสงวนความเห็นในการแปลงบประมาณของกระทรวงยุติธรรมเอาไว้นะคะวันนี้ขอพูดถึงก้อนงบที่น่าสนใจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ค่ะแต่น่าเสียดายที่สไลด์ของดิฉันไม่สามารถนำขึ้นแสดงได้นะคะท่านประธานคะดิฉันขอเสนอให้มีการปรับลดงบประมาณโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลกรมสอบสวนคดีพิเศษและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจำนวน 2,96,400 บาทค่ะขอบคุณสไลด์ค่ะดิฉันไม่ได้กระบอกว่าบุคลากร DSI ไม่ควรได้รับการพัฒนานะคะตรงกันข้ามค่ะ DSI เป็นหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบคดีที่ยากที่สุดซับซ้อนที่สุดและหลายครั้งต้องเผชิญกับผู้มีอำนาจที่สุดของประเทศกฎหมายกำหนดให้ DSI รับผิดชอบตั้งแต่คดีองค์กรอาชญากรรมคดีที่มีผู้ทรงอิทธิพลไปจนถึงคดีที่เจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงอาจเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นคนทำงาน DSI ยิ่งต้องเก่งค่ะยิ่งต้องมีความเชี่ยวชาญยิ่งต้องได้รับการพัฒนาแต่คำถามคือเราจะใช้งบประมาณ2ล้านกว่าบาทพัฒนาคนไปทำไมคะถ้าสุดท้ายคนที่เก่งคนที่เชี่ยวชาญคนที่กำลังทำคดีสำคัญสามารถถูกคำสั่งเดียวโยกออกจากคดีได้นี่ต่างหากค่ะคือปัญหาที่ดิฉันอยากชวนรัฐสภาแห่งนี้พิจารณาร่วมกันจากการที่ดิฉันติดตามการทำงานของดีไซน์ในคดีพิเศษที่24/2568สไลด์ถัดไปได้เลยนะคะคดีอ้างยี่และฟอกเงินที่สืบเนื่องจากข้อกล่าวหาเรื่องการโกงเลือกสว.ซึ่งดำเนินคู่ขนานไปกับกกต.ค่ะดิฉันอดตั้งคำถามไม่ได้ว่าทิศทางคดีได้รับอิทธิพลจากอำนาจทางการเมืองหรือไม่แรกเริ่มนะคะ6 มีนา 68ดีไซน์ใช้เวลารวบรวมพยานหลักฐานกว่า9เดือนสอบพยานไป700กว่าปากมีทั้งเส้นเงินมีทั้งข้อมูลการติดต่อสื่อสารมีทั้งหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์จำนวนมากแต่พอถึงเวลาปลายปีค่ะถึงเวลาสรุปสำนวนหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลดีไซน์สรุปสำนวนส่งอัยการเสนอผู้กระทำความผิดเพียง8คนเท่านั้นจนสุดท้าย พนักงานอัยการมีคำสั่งให้สอบสวนเพิ่มตีกับสำนวนเพราะเห็นว่าพฤติการเหล่านี้เป็นองค์กรอาชญากรรมขนาดใหญ่ที่มีผู้เกี่ยวข้องมากถึง 1,200 คนแบ่งกันออกเป็นผู้กระทำความผิด7กลุ่มไม่สามารถมาแยกดำเนินคดีเพียงบางส่วน8คนเช่นนี้ได้ท่านประธานคะนี่คือหน่วยงานที่มีคนเก่งมีเครื่องมือมีข้อมูลและมีพยานหลักฐานอยู่ในมือแต่คำถามคือเมื่อถึงปลายทางของกระบวนการแล้วทำไมศักยภาพทั้งหมดนั้นจึงถูกเหลือดำเนินคดีเพียง8รายแบบนี้และสิ่งที่น่ากังวลค่ะเมื่อมีการเกิดการแต่งตั้งโยกย้ายในกระทรวงยุติธรรมล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงปลัดกระทรวงสไลด์ถัดไปได้เลยนะคะและตามมาด้วยคำสั่งย้ายข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีโกงเลือกสว.ไปทำงานฝ่ายอำนวยการย้ายพนักงานสอบสวนมือทำคดีค่ะไปทำฝ่ายอำนวยการขณะเดียวกันก็ปรากฏกระแสข่าวการโยกย้ายผู้บริหารระดับอธิบดีและรองอธิบดีที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายไปเมื่อสักครู่ที่สำคัญนะคะบุคคล2รายชื่อที่อยู่ในกระแสการโยกย้ายเหล่านี้เป็น1ในเป็น2สิคะ2ในคณะกรรมการไต่สวนของกกต.ชุดที่26ที่มีมติว่ามีบุคคล229คนมีพยานหลักฐานเพียงพอให้พึงเชื่อได้ว่ากระทำความผิดในพ.ร.ป.ได้มาซึ่งสว.และควรส่งให้ศาลวินิจฉัยขณะที่บุคคลซึ่งมีชื่อว่าจะเข้ามากำกับ DSI ค่ะกลับเคยอยู่ในคณะอนุกรรมการวินิจฉัยของกกต.เช่นเดียวกันชุดที่36ค่ะคนละชุดนะคะซึ่งชุดนี้มีความเห็นว่าทิศทางตรงกันข้ามกับชุดที่26เลยคือ229คนไม่มีความผ
0: ิ
4: ด
0: นิดาครับมีผู้ประท้วงครับ
5: ค่ะดิฉันขอประท้วงท่านประธานในข้อ9ค่ะอยากให้ท่านประธานช่วยควบคุมนะคะเพราะว่าให้อยากอยู่ในวาระการประชุมค่ะตอนนี้อยู่ในวาระ2นะคะ
0: ครับผมกำลังฟังแล้วก็กำลังดูว่าท่านพนิดาจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของงบประมาณตอนไหนนะครับเดี๋ยวถ้าหากว่ายังเป็นแบบนี้อยู่ผมอาจจะต้องมีการเตือนแล้วก็ขอให้ท่านเข้าสู่เนื้อหานะครับเชิญครับ
4: ค่ะดิฉันพูดไปตั้งแต่หน้าแรกของสไลด์เลยค่ะว่าดิฉันเสนอตัดลดงบประมาณโครงการ2ล้านบาทในการพัฒนาบุคคลของดีไซน์ค่ะซึ่งนี่คือเหตุผลประกอบที่ดิฉันนำมาเสนอตอนที่ประชุมรัฐสภา
0: ใช้เหตุผลประกอบในการตัดลดได้เลยครับเชิญครับ
4: ค่ะซึ่งนี่ก็เป็นหนึ่งส่วนที่ทำให้ดิฉันกังวลนะคะว่าการบริหารงานบุคคลที่กำลังเกิดขึ้นในดีไซน์ตอนนี้เป็นการบริหารทิศทางคดีผ่านการบริหารคนหรือไม่เพราะในเร็วๆนี้ค่ะกกต.จะมีมติในคดีโกงเลือกสว.ซึ่งไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงค่ะย่อมกระทบกับคดีที่อยู่ในมือของ DSI แน่นอนเช่นเดียวกันดิฉันมีสไลด์ด้วยนะคะหน้านี้หากกกต.เห็นว่าไม่มีใครมีความผิด DSI จะเดินหน้าคดีในมือตัวเองต่อหรือไม่คนเก่งๆที่ทำงานอยู่ค่ะจะทำคดีต่อไหมหรือจะเป่าเลยและหากกกต.มีความเห็นว่ามีผู้กระทำความผิดไม่ว่าจะกี่คนใครจะเป็นคนทำคดีต่อคะท่านย้ายมือทำคดีออกไปทำงานอำนวยการเรียบร้อยแล้วแล้วใครจะเป็นคนไปเบิกความในชั้นศาลคะหากสรุปสำนวนส่งอัยการนี่จึงไม่ใช่เรื่องว่าเจ้าหน้าที่ DSI มีศักยภาพเพียงพอหรือไม่สไลด์ลงได้เลยค่ะแต่มันคือต่อให้เราพัฒนาคนได้เก่งแค่ไหนแต่ผู้มีอำนาจยังสามารถมากำหนดได้ว่าใครจะทำคดีจะย้ายใครออกจากคดีแล้วใครจะเข้ามาคุมของกรมงบพัฒนาศักยภาพเหล่านี้จะมีความหมายอะไรสุดท้ายดิฉันจึงต้องกลับมาตั้งคำถามค่ะชวนทุกท่านตั้งคำถามด้วยเช่นกันว่า DSI มีไว้รับใช้กฎหมายหรือมีไว้รับใช้การเมืองท่านประธานคะก้อนงบประมาณ2ล้านบาท 96,400 นี้อยู่ในแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของ DSI นะคะดิฉันไปดูว่า DSI สัญญาอะไรกับประชาชนไว้ในการใช้เงิน2ล้านบาทนี้ตัวชี้วัดสำคัญที่สุดค่ะ1ความสำเร็จของการพัฒนาบุคลากรตามแผน180 2บุคลากรผู้บังคับใช้กฎหมายได้รับการพัฒนามีความเชี่ยวชาญและสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ร้อยละ84เพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่แล้วอีกดิฉันถามว่าแล้วหลังจะเก่งขึ้นเหรอคะไม่มี KPI ตัวไหนระบุเลยนะคะว่าบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้วจะถูกจัดวางให้ทำงานตรงกับความเชี่ยวชาญกี่เปอร์เซ็นต์ไม่มี KPI ตัวไหนบอกว่าพนักงานสอบสวนที่กำลังทำคดีสำคัญจะได้รับหลักประกันว่าจะไม่ถูกโยกย้ายโดยไม่มีเหตุผลที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของงานแล้วมันไม่มี KPI ตัวไหนเลยที่ตอบประชาชนว่าเงิน2ล้านบาทนี้จะทำให้พนักงานสอบสวนดีไซน์ทำงานได้โดยไม่ต้องกังวลว่าหากคดีที่ตัวเองทำไปแตะถึงผู้มีอำนาจวันหนึ่งตัวเองจะถูกย้ายออกจากตำแหน่งออกจากคดีออกจากกรมหรือออกจากกระทรวงไปเลยหรือไม่นี่คือสิ่งที่ดิฉันคิดว่าเราต้องพูดกันให้ชัดเพราะความเชี่ยวชาญของพนักงานสอบสวนจะไม่มีความหมายเลยค่ะ งบประมาณชาติที่เอาไปพัฒนาคนของ DSI ไม่มีความหมายเลยหักองค์กรไม่รักษาความเป็นอิสระของพนักงานสอบสวนเราส่งไปเรียนวิเคราะห์เส้นเงินเราส่งไปเรียนตรวจสอบพยานหลักฐานดิจิตอลเราไปสอนเทคนิคการสอบสวนที่ดีที่สุดงบประมาณชาติทั้งนั้นDSI เองก็ระบุว่าเคยพัฒนาหลักสูตรตั้งแต่การสอบสวนคดีพิเศษการวิเคราะห์พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ไปจนถึงการดำเนินการกับทรัพย์สินในคดีฟอกเงินแต่ต่อให้เจ้าหน้าที่ตามเส้นเงินเก่งแค่ไหนค่ะแต่ถ้าตามแล้วเส้นเงินมันไปถึงคนที่ไม่ควรถึงถ้าตามแล้วคนที่ตามถูกย้ายซะเองปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ศักยภาพบุคลากรแล้วปัญหามันอยู่ที่ศักยภาพขององค์กรในการยืนหยัดต่ออำนาจค่ะซึ่งเรื่องนี้งบตัวนี้แก้ไม่ได้ท่านประธานคะในเอกสารของดีเอสไอเขียนวิสัยทัศน์ไว้ชัดค่ะว่าเป็นองค์กรหลักในการบังคับใช้กฎหมายกับอาชญากรรมพิเศษตามมาตรฐานสากลพันธกิจคือการสอบสวนคดีพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเป็นธรรมความเป็นธรรมนั้นไม่ได้ใช้กับประชาชนที่อยู่ในสำนวนเท่านั้นนะคะแต่ต้องใช้กับคนที่ถือสำนวนอยู่ในมือด้วยถ้าเจ้าหน้าที่ทำงานดีมีความเชี่ยวชาญแต่สามารถถูกโยกย้ายเพราะทิศทางคดีที่กำลังสอบสวนต่อให้ปีหน้าเราเพิ่มงบพัฒนาบุคลากรจาก2ล้านเป็น20ล้านเป็น200ล้านก็ไม่ได้การันตีค่ะว่างบประมาณภาษีเหล่านี้จะสร้างให้ดีไซน์เข้มแข็งขึ้นได้และนี่คือเหตุผลที่ดิฉันเสนอปรับลดงบประมาณรายการนี้ไม่ใช่เพราะดิฉันไม่เห็นคุณค่าของการพัฒนาคนนะคะย้ำอีกทีไม่ใช่เพราะฉันไม่เห็นคุณค่าของการพัฒนาคนแต่เพราะก่อนที่รัฐจะขอเงินไปพัฒนาคนของตัวเองดิฉันตอบให้ได้ก่อนคณะกรรมการที่พิจารณางบประมาณก้อนนี้ตอบให้ได้หน่อยค่ะว่าเมื่อพัฒนาคนจนเก่งแล้วองค์กรจะปกป้องคนเก่งเหล่านั้นให้สามารถทำหน้าที่ตามกฎหมายจนสุดทางได้อย่างไรเพราะกระบวนการยุติธรรมที่ดีไม่ได้ต้องการเพียงพนักงานสอบสวนที่เก่งพอจะหาความจริงแต่ต้องมีระบบที่ทำให้เขาเป็นอิสระพอที่จะพูดความจริงแม้ความจริงนั้นมันจะไปถึงผู้มีอำนาจในรัฐบาลปัจจุบันสุดท้ายค่ะเพื่อยืนยันว่า DSI รับใช้กฎหมายไม่ได้รับใช้การเมืองขอบคุณท่านประธาน
0: เนื่องจากมาตรานี้มีการแก้ไขนะครับมีผู้ประสงค์จะอภิปรายอยู่3ท่านนะครับเชิญท่านสุภานันท์ปัญญาทิพย์ครับ
6: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันสุภานันท์ปัญญาทิพย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่เขต6พรรคกล้าธรรมค่ะดิฉันอยากจะขอร่วมอภิปรายเพื่อตั้งข้อสังเกตแล้วก็ซักถามไปยังคณะกรรมาการวิสามัญเกี่ยวกับการปรับลดงบประมาณในกระทรวงยุติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในประเด็นงบประมาณด้านระบบรักษาความปลอดภัยและกล้องวงจรปิด CCTV ของกรมราชทัณฑ์ค่ะซึ่งอาจจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงความปลอดภัยแล้วก็สวัสดิภาพของสังคมนะคะท่านประธานคะจากรายงานการปรับลดงบประมาณดิฉันพบข้อสังเกตค่ะคณะกรรมการวิสามัญได้ใช้มาตรการหรือหลักเกณฑ์ใดในการปรับลดงบประมาณติดตั้งและปรับปรุงระบบ CCTV ของกรมราชทัณฑ์พอเมื่อไล่เรียงดูงบประมาณของเรือนจำทั่วประเทศจะพบว่าโครงการเกือบทั้งหมดค่ะถูกปรับลดลงในอัตรา 5% เท่ากันดิฉันอยากจะขอยกตัวอย่างให้ท่านประธานและก็เพื่อนสมาชิกได้เห็นความย้อนแย้งของการตัดงบประมาณนี้นะคะในฝั่งของเรือนจำขนาดใหญ่และความมั่นคงสูงระดับประเทศเรือนจำกลางเขาบินตั้งงบระบบ CCTV ไว้ที่ 71.6 ล้านบาทแต่ถูกปรับลดลงไป 3.58 ล้าน 580,000 คิดเป็น 5% นะคะและเรือนจำกลางพิษณุโลกตั้งงบไว้ที่ 53,946,900 บาทถูกปรับลดไป 2,697,400 บาทก็คิดเป็น 5% เช่นกันค่ะและในขณะเดียวกันค่ะฝั่งเรือนจำจังหวัดและเรือนจำอำเภอขนาดเล็กเรือนจำกาญจนบุรีตั้งงบประมาณไว้ที่ 1,495,600 บาทถูกปรับลดไป 74,800 บาทตรงนี้ก็คิดเป็น 5% เช่นกันค่ะและอำเภอเรือนจำอำเภอนางรองตั้งงบไปที่ 2,636,100 บาทถูกปรับลดไป 131,800 บาทก็คิดเป็น 5% และยังมีเรือนจำอื่นๆอีก15แห่งนะคะทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นเรือนจำกลางฉะเชิงเทราเชียงรายเพชรบุรีคลองไผ่ลำพูนหรือสตูลทุกแห่งถูกหันงบประมาณลง 5% เท่ากันดิฉันจึงอยากจะเรียนถามทางคณะกรรมการค่ะว่ามีวิธีการตัดงบประมาณเปอร์เซ็นต์ตัวเลขทางบัญชีโดยได้มีการพิจารณาถึงความปลอดภัย บนพื้นฐานข้อเท็จจริงหรือไม่เพราะว่าระบบ CCTV ในเรือนจำนะคะไม่ได้เป็นอุปกรณ์ทั่วไปในสำนักงานค่ะแต่มันเป็นเหมือนดวงตาอีกดวงหนึ่งที่ช่วยให้ผู้คุมสามารถตรวจจับความปลอดภัยป้องกันการหลบหนีแล้วก็เรื่องของยาเสพติดและสิ่งของต้องห้ามหากการปรับลดนี้ส่งผลให้กรมราชทัณฑ์ต้องปรับลดสเปคของกล้องก็อาจจะได้กล้องที่มีประสิทธิภาพต่ำหรือจำนวนกล้องลดลงจนเกิดจุดอับสายตาถ้าภายในเรือนจำเกิดความไม่ปลอดภัยตรงนี้เจ้าหน้าที่และสังคมภายนอกก็จะได้รับผลกระทบนะคะยิ่งไปกว่านั้นค่ะโครงการจัดทำเรือนจำอัจฉริยะเราเน้นการนำเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อช่วยลดภาระของเจ้าหน้าที่ผู้คุมตั้งงบประมาณไว้ที่50ล้านบาทแต่ก็ตนตัดงบประมาณไป5ล้านบาทเทียบเป็น 10% ทั้งที่เรากำลังพยายามเข้าสู่เรือนจำระบบอัจฉริยะแต่ว่าในเริ่มต้นโครงการเราตัดงบควบคุมหลักไปถึง 10%ดังนั้นเนี่ยเป้าหมายในด้านการความมั่นคงความตามมาตรฐานสากลจะสำเร็จผลได้อย่างไรนะคะนอกจากนี้ค่ะยังพบข้อสังเกตหน่วยงานสำคัญอย่างกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ค่ะในโครงการระบบรักษาความปลอดภัยณศูนย์ราชการซึ่งมีการตั้งงบประมาณไว้ที่ 73,442,000 แต่ถูกหั่นงบประมาณไปถึง 6,684,200 คิดเป็น 9.1% นะคะทั้งที่ DSI เนี่ยทำคดีที่ซับซ้อนมีการควบคุมผู้ต้องหาที่สำคัญมีของกลางและสำนวนคดีที่ต้องได้รับการดูแลความปลอดภัยสูงสุดการปรับลดนี้ค่ะทางคณะกรรมการได้มีการประเมินความเสี่ยงความปลอดภัยของข้อมูลและพื้นที่ไว้อย่างไรบ้างนะคะดิฉันจึงอยากจะเรียนถามผ่านท่านประธานไปยังคณะกรรมการวิสามัญงบประมาณเพื่อ อยากได้คำชี้แจงใน2ประเด็นสำคัญประเด็นแรกก็คือเกณฑ์ในการปรับลดงบประมาณของ CCTV ของกรมราชทัณฑ์ที่ปรับลด 5% เท่ากันทุกแห่งมีเหตุผลหรือหลักการใดเกี่ยวกับความปลอดภัยมาอ้างอิงหรือเป็นการหั่นตัวเลขทางบัญชีเท่านั้นนะคะประเด็นที่2ค่ะการปรับลดงบประมาณโครงการเรือนจำอัจฉริยะและระบบรักษาความปลอดภัยของ DSI จะส่งผลให้การปรับลดคุณสมบัติของอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยหรือผลกระทบต่อแผนความมั่นคงความปลอดภัยโดยรวมอย่างไรบ้างนะคะดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับคำชี้แจงที่เป็นรูปธรรมจากคณะกรรมาธิการนะคะเพื่อยืนยันว่าทางคณะกรรมาธิการเนี่ยได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของสาธารณะอย่างแท้จริงค่ะขอบพระคุณค่ะท่านประธาน
0: ท่านพงศ์สรณะทองลีครับ
7: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมพงศ์สรณะทองลีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครของพรรคประชาชนนะครับวันนี้ผมขอร่วมอภิปรายนะครับในงบประมาณของกระทรวงยุติธรรมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษแล้วก็อยากจะตั้งคำถามไปยังคณะกรรมการวิสามัญด้วยเพราะท่านเป็นตัวแทนของพวกเราไปตั้งคำถามกับหน่วยงานที่เข้ามาชี้แจงในห้องประชุมนะครับปี2570นี้ครับกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยมีการขอตั้งงบประมาณไว้ 1,300 ล้านกว่าบาทในจำนวนนี้ครับมากกว่า 60% เป็นงบบุคลากรนะครับ800กว่าล้านบาทงบดำเนินงาน240งบลงทุน212นะครับและงบรายจ่ายอื่น34ล้านผมจะไม่ลงรายละเอียดนะครับว่าไปซื้อคุรุพันธ์นะครับเป็นคอมพิวเตอร์เป็นซอฟต์แวร์หรือเป็นรถยนต์เท่าไหร่นะครับเพราะกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยเครื่องมือสำคัญที่สุดไม่ใช่คลุพันธ์ครับแต่เป็นทรัพยากรบุคคลเป็นพนักงานสอบสวนครับเป็นพนักงานสืบสวนพวกเขาครับใช้เวลาหลายเดือนนะครับเคี่ยวกรรมประสบการณ์เคี่ยวกรรมกับสำนวนนะครับเคี่ยวกรรมกับพยานหลักฐานต่างๆลงพื้นที่ครับสะสมองค์ความรู้เราใช้เงินเกือบ2ใน3นะครับไปกับกรมและบุคลากรผมจึงคิดว่าสภาครับมีสิทธิ์ถามว่าคนเหล่านี้สามารถทำคดีได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่และแค่ไหนครับเมื่อการเมืองเปลี่ยนผู้บังคับบัญชาเปลี่ยนหรือผู้ที่มีอำนาจที่เกี่ยวข้องกับคดีมาเป็นรัฐบาลผมอยากชวนกรรมาธิการครับกับเพื่อนสมาชิกดูเวลาของบางคดีที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องเชื่อผมนะครับว่าจะมีการแทรกแซงหรือไม่ดูเพียงแค่วันอย่างเดียวเท่านั้นคดีแรกครับปี2566กับคดีหมูเถื่อนที่ขยายผล อย่างหนักนะครับมีหลายสำนวนมีการค้นหาหลายพื้นที่และต้องใช้กระบวนการขอพยานหลักฐานจากต่างประเทศ27พฤศจิกายน2566ครับอธิบดีในขณะนั้นพันตำรวจตีสุริยาสิงหกมลนำการตรวจค้นผู้ประกอบการรายใหญ่แต่เพียงวันถัดมาเท่านั้นครับวันที่28พฤศจิกายนคณะรัฐมนตรีมีมติโยกย้ายพันตำรวจตีสุริยาพ้นจากตำแหน่งไปเป็นรองปลัดกระทรวงครับเป็นการเปลี่ยนผู้บริหารสูงสุดของกรมภายใน24ชั่วโมงหลังการตรวจค้นแล้วเป็นไงครับท่านประธานหลังจากค้นผู้ประกอบการรายใหญ่วันนี้คดีหมูเถื่อนยังไม่ปิดครับแต่ก็ยังไม่จบแล้วก็ไม่รู้ว่าตอนนี้คดีปัจจุบันมีสถานะถึงไหนแล้วแต่ในฐานะผู้พิจารณางบครับผมก็มีสิทธิ์ถามว่าหน่วยงานสอบสวนที่เราใช้งบไปมากกว่าปีละพันกว่าล้านบาทเนี่ยควรมีระบบคุ้มครองต่อเนื่องของคดีหรือไม่อย่างไรเมื่อผู้บริหารสูงสุดครับสามารถถูกเปลี่ยนได้กลางคันในช่วงเพียงข้ามคืนเท่านั้นนี่ก็เป็นเพียงกรณีแรกเท่านั้นครับท่านประธานกรณีต่อมาครับผมคิดว่าเป็นกรณีปัจจุบันด้วยนั่นคือกรณีเขากระโดงคดีนี้ครับดีเอสไอลงพื้นที่สืบสวนและลงพื้นที่ตรวจสอบเอกสารนะครับประสานข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆตั้งแต่สิงหาคมปี2568ก็คือใช้ทั้งเวลาทั้งคนทั้งทรัพยากรในคดีนี้อย่างจริงจังจากนั้นครับ7กันยายน2568มีการเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินนะครับขึ้นเป็นนายกและ15มีนาคม69ครับดีเอสไอมีคำสั่งยุติคดีในส่วนของตนนะครับโดยเห็นว่าประเด็นนี้มีความเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐและส่งไปยังหน่วยงานอื่นผมไม่ได้บอกนะครับการส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่นเป็นเรื่องที่ผิดแต่ผมจะถามว่าประมาณ7เดือนเนี่ยที่ใช้ทรัพยากรงบประมาณลงไปเนี่ยแล้วก็ตรวจข้อเท็จจริงเอกสารจำนวนมากเนี่ยสภาจะติดตามอย่างไรครับว่าทรัพยากรนี้ใช้เกิดผลต่อคดีจริงหรือไม่เพราะหากคำตอบสุดท้ายครับคือเมื่อคดีออกจากดีเอสไอไปแล้วผมคิดว่าสภาก็มีสิทธิ์นะครับว่าผลผลิตจากงบประมาณของกรมเราจะได้อะไรและทั้งหมดนี้ครับนำมาสู่คำถามนะครับคดีที่ผมเป็นห่วงที่สุดนั่นก็คือคดีที่เพื่อนสมาชิกบางท่านได้พูดไปแล้วคือคดีพิเศษที่24/2568ที่ได้รับอนุมัติสอบสวนตั้งแต่วันที่10มีนา2568กรมสอบสวนคดีพิเศษครับใช้ทรัพยากรจำนวนมากทั้งพนักงานสอบสวนหลายกองคดีการตรวจเส้นเงินข้อมูลโทรศัพท์ฐานข้อมูลดิจิตอลการสอบพยานการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นเช่นอัยการและกกตถึงวันที่15ครับสิงหาคม2518ดีเอสไอรายงานว่าการมีการใช้เจ้าที่ถึง10กองคดีตรวจพบความเชื่อมโยงทางการเงินกับคนประมาณ 1,200 คนและเกี่ยวข้องกับหลาย10จังหวัดวันที่20สิงหาคม2518ครับมีการเปิดเผยว่าเรื่องนี้ดำเนินการไปมากกว่า 80% และในขณะนั้นมีการประเมินกรอบว่าจะมีความชัดเจนในอีก2เดือน18วันต่อมาเท่านั้นแหละครับท่านประธานวันที่7กันยายนมีการเปลี่ยนช่วงรัฐบาลใหม่และในการเปลี่ยนช่วงรัฐบาลใหม่ครับกรอบเวลาที่เคยบอกว่า2เดือนวันนี้ยังไม่เกิดขึ้นเดือนพฤศจิกายนครับมีการกลับคำให้การของพยานเดือนกรกฎาคมวันนี้นะครับ2519เนี่ย2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยรัฐมนตรียุติธรรมระบุว่าอัยการส่งสำนวนกลับคืนมา19สิงหา69ครับกลุ่มผู้ร้องก็ยังไปทวงถามคดีนี้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษและวันนี้ครับในส่วนของคดีที่เป็นมูลฐานอ้างยี่และฟอกเงินยังไม่มีข้อยุติครับท่านประธานผมไปขอสรุปนะครับว่าวันที่7กันยายน2568เนี่ยมีใครโทรศัพท์มาสั่งให้ชะลอคดีไหมแม้ผมไม่มีพยานหลักฐานเช่นนั้นครับและผมจะไม่กล่าวหาเกินหลักฐานที่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่ผมมีคือเส้นเวลาครับก่อนการเปลี่ยนรัฐบาลคดีบอกว่าคืบหน้าไปแล้ว 80% ระดม10กองคดีตรวจเส้นเงินคนเป็นพัน และมีการพูดถึงกรอบเวลาเป็นเดือนแต่หลังเปลี่ยนผ่านรัฐบาลเวลาผ่านมาเป็นปีแล้วครับเรายังต้องถามคำถามเดิมว่าคดีอยู่ตรงไหนอีกนิดนึงครับท่านประธานนี่ต่างหากครับที่ผมอยากจะสอบถามไปยังคณะกรรมการนะครับว่าการอนุมัติเงินกว่า 1,300 ล้านบาทโดยจ่ายค่าบุคลากรกว่า 60% หรือ800กว่าล้านบาทเนี่ยผมก็อยากรู้นะครับว่าเจ้าหน้าที่ที่เราจ่ายเงินให้เนี่ยทำงานกันหนักหรือไม่เพราะผมเชื่อว่าครับเจ้าหน้าที่เนี่ยทำงานกันหนักอยู่แล้วนะครับแต่ผมอยากรู้ว่าระบบของกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยที่จะปกป้องเจ้าหน้าที่เหล่านั้นเนี่ยจากความผันผวนทางการเมืองถ้าเจ้าหน้าที่ใช้เวลาเป็นปีครับสอบพยานเป็นร้อยตรวจสอบธุรกรรมเป็นพันใช้เครื่องมือที่รัฐซื้อให้ในราคาร้อยกว่าล้านเนี่ยเมื่อดุลอำนาจเปลี่ยนคดีเปลี่ยนความเร็วออกจากมือ DSI และเลยกำหนดที่เคยบอกไว้ที่ไม่ชัดเจนครับนี่ไม่ใช่เรื่องแค่การเมืองแต่เป็นผลต่อประสิทธิภาพของการจ่ายงบประมาณโดยตรงผมจึงขอให้กรรมการครับถ้าท่านเคยถามคำถามในที่ประชุมกับกรมสอบสวนไว้เรื่องแรกครับคดีหมูเถื่อนเป็นอย่างไรเรื่องที่สองครับคดีเขากระโดงใช้ทรัพยากรไปเท่าไหร่ได้ผลลัพธ์อะไรและสุดท้ายครับคดีสวนะครับว่าประกาศความคืบหน้าไปกว่า 80% ก่อนการเปลี่ยนรัฐบาลมาวันนี้กว่า1ปีครับเหตุใดประชาชนจึงยังไม่เห็นผลลัพธ์ยังไงผมฝากกรรมธิการครับเพราะผมคิดว่าประชาชนควรรู้ว่า 1,300 ล้านกว่าบาทเนี่ยกำลังจะสร้างกรมที่มีแต่คนเก่งมีเครื่องมือครบมีงบประมาณเพียงพอเพื่อทำให้คดีจนสุดทางครับหรือว่าจะเป็นการจ่ายเงินงบประมาณที่ประชาชนไม่สามารถคาดหวังได้ขอบคุณครับ
0: ท่านผลิตหาลือเชิญครับ
8: ครับเรียนประธานสภาที่เคารพครับกับผมพฤทธิ์วัชรศิลป์ผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับขออนุญาตหารือท่านประธานสั้นๆครับเผื่อมีเรื่องที่ไม่ค่อยจะสบายใจเท่าไหร่นะครับเมื่อสักครู่เนี่ยความจริงก็ได้ติดตามการทำหน้าที่ของท่านประธานก็เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าสังเกตเห็นครับว่าเวลามีการเอ่ยถึงชื่อบุคคลต่างๆหรือมีการขึ้นสไลด์ที่มีการพูดถึงชื่อบุคคลต่างๆเนี่ยบางครั้งท่านประธานก็จะมีการตักเตือนหรือว่าจะมีการที่เจ้าหน้าที่มีการเบลอรายชื่อนะครับถ้าเป็นบุคคลภายนอกเลยอันนี้พอเข้าใจได้นะครับเป็นข้าราชการนี่ผมก็ก้ำกึ่งแล้วนะครับแต่ว่าถ้าไปดูสไลด์นะครับอาจจะฝากฝ่ายโสดขึ้นสไลด์ของท่านพนิดาไซต์ที่2เนี่ยผมคิดว่านี้เกินเลยไปจริงๆครับท่านประธานคือถ้าท่านดูสไลด์ที่2ของท่านพนิดาเนี่ยจะมีการไล่เรียงไทม์ไลน์และผมสังเกตเห็นว่ามีการเบลอชื่อนึงที่ถ้าดูประโยคเต็มๆเนี่ยคือมีการระบุว่าชื่อนั้นเนี่ยถูกแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมผมต้องตั้งคำถามจริงๆครับว่าสภาเราไม่อนุญาตให้พูดถึงชื่อรัฐมนตรีจริงๆนะครับเพราะถ้าเราไปดูรัฐธรรมนูญนะครับมาตรา164ก็ระบุชัดนะครับว่ารัฐมนตรีต้องรับผิดชอบต่อสภาผู้แทนราษฎรหรือหากไปดูในมาตรา124ที่พูดถึงเรื่องเอกสิทธิ์ที่คุ้มครองสมาชิกเนี่ยก็จะชัดเจนนะครับว่าจะยกเว้นเฉพาะบุคคลภายนอกที่มิใช่สมาชิกหรือว่ารัฐมนตรีผมคิดว่าหากเราจะมีนโยบายนะครับที่บอกว่าการขึ้นสไลด์แม้กระทั่งชื่อรัฐมนตรีนี้ต้องถูกเบลอผมคิดว่านี้เป็นการริดรอนเสรีภาพในการแสดงออกแล้วก็การทำหน้าที่ในการตรวจสอบของผู้แทนราษฎรมากจนเกินไปนะครับอันนี้ไม่ได้พูดเพียงเพราะว่าเป็นสไลด์ของเพื่อนสมาชิกจากพรรคผมที่ถูกเบลอเท่านั้นนะครับแต่ผมคิดว่านี่เป็นมาตรฐานของสภาผู้แทนราษฎรที่ผมต้องการจะให้ท่านประธานนั้นพิจารณาทบทวนครับท่านประธาน
0: รับทราบครับเดี๋ยวมีอยู่ประเด็นหนึ่งเรื่องของท่านรัชนกสุขประเสริฐที่มีการเบลอในส่วนของQR code นะครับในการเข้าสู่แอปพลิเคชันต้องซึ่งทางเจ้าหน้าที่ผมได้รับปากไว้ว่าจะหาข้อมูลเรื่องนี้นะครับจากเจ้าหน้าที่ให้ซึ่งก็ได้เจ้าหน้าที่ได้มีการให้ข้อมูลกับท่านรัชนกไปแล้วว่าอาจจะมีความเข้าใจผิดกันส่วนในกรณีนี้เนี่ยก็ยืนยันนะครับว่าถ้าเป็นในส่วนของบุคคลภายนอกไม่อนุญาตอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของรัฐมนตรีก็อันนี้สามารถทำได้นะครับเพราะนั้นก็เดี๋ยวจะได้กำชับทางเจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่งครับครับโอเคนะครับต่อไปเชิญท่านสุภชัยใจสมุทรครับ
9: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมสุภชัยใจสมุทรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยท่านประธานครับผมจะขออนุญาตอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ในส่วนของกระทรวงยุติธรรม แต่เมื่อสักครู่ท่านสมาชิกทางฝ่ายค้านก็ได้มีการอภิปรายถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษเดิมผมตั้งใจที่จะอภิปรายถึงหน่วยงานอื่นแต่เปลี่ยนใจจะขออนุญาตเรียนท่านประธานว่าผมก็จะมาอภิปรายเกี่ยวกับเรื่อง DSI ด้วยเช่นกันก่อนอื่นผมต้องเรียนท่านประธานครับว่าผมสนับสนุนท่านกรรมาธิการนะครับในการปรับลดงบประมาณของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ท่านได้พิจารณาไปแต่ที่ผมสนับสนุนไม่ได้หมายความว่าผมไม่ให้ความสำคัญของ DSI ตรงกันข้ามครับต้องเรียนว่า DSI เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจพิเศษอย่างที่ท่านสมาชิกฝ่ายค้านได้มีการอภิปรายไป DSI มีเครื่องมือพิเศษมีบุคลากรเฉพาะทางและได้รับงบประมาณจากประชาชนเพื่อจัดการกับอาชญากรรมที่มีความซ้ำซ้อนซับซ้อนซึ่งกระบวนการสอบสวนตามปกติอาจไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นเมื่อ DSI มีอำนาจเท่าไหร่การใช้อำนาจด้วยความระมัดระวังเป็นกลางและอยู่ภายในขอบเขตของกฎหมายเท่านั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญวันนี้สิ่งที่ฝ่ายค้านขออนุญาตนะครับท่านได้อภิปรายไปเนี่ยครับท่านประธานครับผมก็มีความรู้สึกว่าผมสนับสนุนแนวคิดของท่านเพราะฉะนั้นวันนี้เราในฐานะที่เราพิจารณาเรื่องเงินก็จริงอยู่แต่เราไม่ควรจะพิจารณาเรื่องของค่าครุภัณฑ์ว่าสร้างอาคารมา1หลังกระทรวงบางกระทรวง KPI มันควรจะชี้ชัดในเรื่องที่เฉพาะเจาะจงของกระทรวงนั้นเช่นกระทรวงยุติธรรมหรือ DSI เราจะต้องมี KPI ที่เห็นชี้ได้ว่าเขาหน่วยงานนั้นได้อำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนอย่างไรท่านประธานครับผมต้องเรียนขออนุญาตเรียนต่อท่านประธานว่าเมื่อหลายวันก่อนผมได้ฟังท่านสมาชิกฝ่ายค้านท่านหนึ่งท่านได้พูดประโยคซึ่งกินใจผมมากแล้ววันนี้ท่านได้ลุกขึ้นอภิปรายอีกครั้งหนึ่งก็คือคำที่ท่านบอกว่า DSI เป็นเครื่องมือรับใช้ทางการเมืองหรือไม่เรื่องนี้ผมคิดตรงกับท่านเลยครับเพราะผมมั่นใจเลยครับว่าในบางช่วงเวลาของ DSI ก็เป็นการถูกตั้งคำถามอย่างนี้เหมือนกันเพราะความจริงที่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบจากเหตุการณ์ในลักษณะนั้นก็คือการที่การเมืองไปใช้อำนาจแทรกแซงกับ DSI และเป็นผลให้คดีทั้งหลายที่ท่านทั้งหลายกำลังพูดกันอยู่เนี่ยไม่ใช่คดีทั้งหลายเฉพาะคดีหัวสวเนี่ยมันก็เริ่มต้นมาจากการที่ DSI ถูกการเมืองแทรกแซงนั่นเองครับอำนาจการเมืองได้เข้าไปแทรกแซงและเป็นผลที่ท่านกำลังพูดจากันเนี่ยก็คือบอกว่าวันนี้ห่วงใหญ่เรื่องของคณะ26ความจริงที่พิสูจน์กันได้เอาไทม์ไลน์มาดูก็คือคดีหัวสวเริ่มต้นในรัฐบาลอื่นที่ไม่ใช่รัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลเริ่มมาตั้งแต่ตรงนั้นและ DSI นั่นแหละครับ Active เริ่มตั้งแต่ตรงนั้นมีการสืบสวนในทางลับแบบไหนไม่รู้แต่ในที่สุดก็ตั้งเป้าและพยายามที่จะดึงให้เรื่องทั้งหลายเป็นคดีพิเศษเสนอเข้าคณะกรรมการคดีพิเศษกันหลายครั้งหลายหนจนในที่สุดก็เป็นคดีพิเศษแต่ความเป็นคดีพิเศษท่านก็เดินสอบสวนสืบสวนของท่านไปแล้วก็เมื่อส่งไปถึงพนักงานอัยการอย่างที่ท่านพูดถึงเนี่ยผลก็คืออัยการเองท่านก็ไม่เห็นด้วยในเรื่องการตั้งข้อกล่าวหาบางข้อกล่าวหาซึ่งท่านก็ทราบสุดท้ายคีย์เวิร์ดของมันที่ท่านนำเสนอนี่มันไม่ตรงมันไม่ใช่เรื่องที่อัยการจะบอกว่าคดีนั้นเป็นคดีที่มันเป็นขบวนการเป็นอาชญากรรมระดับชาติแต่ความจริงมันก็คือคดีหนึ่งซึ่ง DSI เองไม่ได้มีอำนาจในตัวจะไปบอกเรื่องคดีฟอกเงิน การฟอกเงินมันต้องมีการกระทําอื่นที่เป็นความผิดมูลฐานก่อนเพราะฉะนั้นสิ่งที่อัยการได้บอกว่าส่งสำนวนกลับมามันไม่ใช่อย่างที่ท่านอ้างความจริงก็คือเป็นสิ่งที่บอกว่าต้องรอผลคดีจากกกต.ก่อนรอการวินิจฉัยของกกต.ก่อนจึงจะสรุปว่าจะไปดำเนินคดีเรื่องฟอกเงินหรือเรื่องคดีซ่องโจรหรือไม่กระบวนการมันมีอยู่เยอะครับท่านอย่าเอาถ้อยคำที่ท่านชอบใจเอามาเปิดเผยอย่างเดียวท่านประธานครับผมยังอยู่ในเรื่องของงบประมาณอยู่ครับเพียงแต่บอกว่าสิ่งที่กำลังจะบอกก็คือวันนี้เราให้งบประมาณให้กับ DSI แต่วันนี้สิ่งที่ DSI จะต้องมีให้คำตอบกับประชาชนก็คือ DSI ได้ทำหน้าที่อันสมบูรณ์สมกับที่ได้เงินไปจากประชาชนหรือยังเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมันมี KPI เรื่องของความยุติธรรมเพราะฉะนั้นที่ผมกราบเรียนต่อท่านประธานก็คือวันนี้อย่ามาพูดกันในเรื่องของการ DSI ถูกแทรกแซงคนตัวเล็กตัวน้อยใน DSI จะประสบปัญหาว่าไม่สามารถสนองนโยบายของฝ่ายการเมืองได้ความจริงที่มันมีอยู่อย่างหนึ่งก็คือวันนี้มีเรื่องคณะ26และคณะ36วันนี้พยายามที่จะทำให้ทั้งสองคณะเป็นคณะที่เหมือนกันซึ่งความจริงก็คือข้อเท็จจริงก็คือ26เนี่ยนะครับเป็นคณะที่มีหน้าที่ที่จะไต่สวนและผมจะบอกว่าวันนี้ก็ยังต้องตั้งข้อสงสัยว่า26ได้ดำเนินการไปด้วยความชอบด้วยกฎหมายตามหน้าที่และอำนาจหรือไม่และก็ต้องบอกว่า DSI ในฐานะที่เป็นหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมหลังจากท่านสอบทำสำนวนเสร็จแล้ว3ของ3คนใน DSI ก็มาอยู่ในคณะ26ต่อสิ่งที่วันนี้พิสูจน์ได้ว่าท่านไม่ได้มาตัวเปล่าท่านหอบสำนวนที่ท่านสอบสวนมาซึ่งการสอบสวนตั้งแต่เริ่มต้นของท่านก็ยังถูกตั้งข้อสงสัยนั่นแหละว่าท่านถูกฝ่ายการเมืองใช้อำนาจไปแทรกแซงท่านหรือไม่ก็ต้องพูดตรงๆว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นในกรณีที่มีการร้องต่อศาลขออนุญาตที่จะเล่าเหตุการณ์นะครับไม่ระบุตัวบุคคลกับการที่มีการร้องถึงรองนายกรัฐมนตรีและ
10: ท่านที่ครับท่านสุภชัยครับเรียนท่านสมาชิกครับเราผมอนุญาตให้คือต้องลำดับอย่างนี้นะครับว่าตั้งแต่วันแรกที่ผมทำหน้าที่ประธานผมได้ผมขอเวลาท่านสุภชัยนิดหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ขัดข้องใดแต่ผมขอเวลาเพื่อการประชุมจะได้เรียบร้อยผมบอกว่าในการประชุมครั้งนี้นี่เป็นการประชุมในวาระ2 3ต้องอธิบายในวาระ2 3ตามเนื้อหาที่อธิบายได้ก็ปล่อยมาก็มีการอนุโลมเพราะบางทีท่านสมาชิกก็เตรียมข้อมูลมาบางทีก็เกินเวลาส่วนเรื่องสำหรับเวลาก็พยายามกระชับให้เกินส่วนใหญ่ก็จะเกินเวลาทั้งสองฝ่ายผมก็ได้เตือนเรื่องอย่าให้ออกนอกกรอบในวาระ 2-3 จนเกินไปท่านสมาชิกก็ปฏิบัติได้ท่านสมาชิกบางท่านก็ปฏิบัติไม่ได้ส่วนคนที่เป็นประธานเนี่ยต้องรักษาข้อบังคับฉะนั้นประเด็นที่ทั้งสองขณะที่เรากำลังหารืออยู่นี้ก็คืองบประมาณของกระทรวงยุติธรรมผมก็ฟังฝ่ายที่เมื่อกี้ผมก็นั่งฟังมาตลอดผมก็นั่งฟังฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งผมขอความร่วมมือกันอย่างนี้นะครับว่าจากนี้ไปเนี่ยเราถ้าการประชุมที่ไร้กฎเกณฑ์เนี่ยมันจะหาข้อสรุปที่ได้ยากฉะนั้นจึงขอความร่วมมือจากท่านสมาชิกว่าประเด็นไหนที่จะต้องให้กรรมธิการชี้แจงก็ขอให้เป็นกรรมธิการชี้แจงประเด็นไหนที่ท่านตัดเพื่ออะไรหรืออธิบายสนับสนุนเนี่ยมันคงไม่ใช่แต่จะต้องเป็นการอธิบายตัดเพื่ออะไรนะครับส่วนเรื่องที่จะต้องให้กรรมธิการเนี่ยชี้แจงขอให้เป็นกรรมธิการชี้แจงนะครับฉะนั้นก็ ขอเรียนขอเชิญท่านสุภชัยจ่อครับ
9: ครับผมขอบพระคุณท่านประธานครับที่จริงเรียนท่านประธานครับจริงๆตั้งใจจะมาพูดเรื่องภาพรวมของกระทรวงยุติธรรมในประเด็นอื่นแต่เนื่องจากว่าก็มีการอภิปรายซึ่งก็ต้องพูดกันตามตรงว่ามันก็มีผลกระทบกับพรรคของผมดังนั้นผมจึงขออนุญาตและผมก็คงตั้งคำถามกับทางคณะกรรมาธิการแล้วครับว่าในการที่ท่านพิจารณากระทรวงยุติธรรมเนี่ยท่านคำนึงถึงที่ผมเรียนไปว่าความมีประสิทธิภาพในการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนหรือไม่เพราะจริงๆผมก็เรียนว่าวันนี้เมื่อกี้ท่านพูดเรื่อง DSI เนี่ยผมก็เจาะเฉพาะเจาะจงไปถึง DSI ว่าจริงๆเมื่อ DSI ในช่วงต้นได้ตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองและ DSI เข้าไปแทรกอยู่ในคณะกรรมการอยู่ในคณะ26ของกกต.และไปใช้อำนาจรวมถึงการเอาสำนวนต่างๆเข้าไปเอาข้อเท็จจริงซึ่งอาจจะไม่ใช่เป็นความถูกต้องก็ได้เพราะฉะนั้นที่บอกว่าต้องใช้งบประมาณเอาบุคลากรไปจำนวนมากมายไปทำงานตรงนั้นเนี่ยท่านในฐานะที่เป็นกรรมาธิการที่จะต้องพิจารณาเรื่องการให้งบประมาณให้กับ DSI เนี่ยแนวทางของท่านเนี่ยท่านยังคิดจะพิจารณาก็ไปตรงนั้นได้ไหมไปแบกรับภาระโดยเหตุผลตรงนี้ซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญก็เลยก็ต้องเรียนท่านประธานว่าผมสนับสนุนในเรื่องของการปรับลดตรงนี้แล้วก็คิดว่าก็จำเป็นที่จะต้องให้ดำเนินการไปให้มันเหมาะสมสิ่งที่ต้องเรียนก็คืออย่างนี้ครับว่าวันนี้เนี่ยถ้าจะให้ DSI เข้มแข็งเนี่ยผมเห็นด้วยที่การเมืองไม่ต้องใช้อำนาจเข้าไปแทรกแซงแต่คำถามว่าในสิ่งที่ผ่านมาจนกระทั่งมาเป็นคณะ26ผมยืนยันครับว่าเพราะการแทรกแซงของอำนาจขนาดนั้นแหละครับทำให้สำนวนมันเฉยไฉแล้วก็บิดเบือนไปจนท่านทั้งหลายก็เชื่อในสิ่งนั้นว่าเป็นความจริงซึ่งในที่สุดมันก็ถึงจุดที่จะต้องมีการพิสูจน์กันเมื่อผู้มีอำนาจที่แท้จริงคือคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ใช้อำนาจตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแล้วก็ผมคิดว่าวันนี้ DSIท่านยังดำรงอยู่ได้นะครับไม่มีใครมีปัญหาเลยนะครับท่านอย่าไปสร้างภาพให้เห็นว่าวันนี้จะอยู่ไงฝากให้ความรู้นิดนึงเผื่อท่านจะรู้ก็คือก่อนที่จะจบครับท่านประธานครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับพนักงานสอบสวนต่อให้ย้ายไปไหนเนี่ยถ้าถูกหมายศาลเชิญไปเป็นพยานเนี่ยก็ต้องไปอะครับลาออกแล้วก็ยังไปนั่งอยู่ที่บ้านไปเลี้ยงลูกอยู่ถ้ามีลูกก็ต้องไปเป็นพยานครับไม่เกี่ยวว่าท่านไปสร้างให้ภาพไปเห็นว่าถ้าถูกย้ายไปแล้วต่อไปนี่จะเป็นพยานศาลได้ยังไงอันนี้ต้องไปศึกษาครับก็ขออนุญาตกับเรียนท่านประธานครับผมไม่ใช้เวลามากกว่านี้แล้วครับขอบพระคุณครับ
10: ท่านทวีจะขออภิปรายต่อใช่ไหมครับ
11: ครับถูกพาดพิงครับ
10: ถ้าพาดพิงผมว่าไม่พาดพิงใครผมฟังอยู่แต่ว่าถ้าท่านจะใช้สิทธิ์อภิปรายต่อเพราะว่ามาตรานี้มีการแก้ไขก็จะอนุญาตครับแต่ว่าประเด็นพาดพิงไม่ได้มีพาดพิงใครนะครับ
11: ท่านประธานที่เคารพครับผมพันธุ์นเรศทวีสอดส่องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติก็อาจจะขออภิปรายเกี่ยวกับงบประมาณความจริงก็ของกรมสอบสวนที่เรื่องการพัฒนาความเชี่ยวชาญก็ได้ประเด็นของกรมสอบสวนเป็นกรมที่เรามีต้องไปฝึกพัฒนาต้องให้เป็นผู้เชี่ยวชาญทำคดีพิเศษและที่สำคัญกรมสอบสวนจะมีกฎหมายที่จะห้ามการแทรกแซงจากหน่วยงานใดมีเกราะป้องกันแล้วก็เรื่องที่เป็นคดีพิเศษที่เรียกว่าคดีหัวสวนั้นก็เป็นมติของคดีพิเศษและที่สำคัญอย่างยิ่ง
12: ท่านประธาน
10: ทางไหนครับ
12: ท่านประธานครับประท้วงครับข้างขวาข้างขวามือท่านประธาน
10: เชิญครับเชิญครับ
12: ท่านประธานครับพิชิตพอจิตส.ส.อุตรดิตถ์พรรคภูมิใจไทยครับขอประท้วงท่านประธานตามข้อ9ครับขอให้ท่านประธานควบคุมการประชุมนะครับท่านประธานสอบถามผู้อภิปรายเมื่อกี้ว่าจะใช้สิทธิภาพพิงหรือว่าจะ ป็นการอภิปรายนะครับก็ท่านประธานก็ได้ทำการวินิจฉัยนะครับก็อยากจะให้ท่านประธานดูด้วยครับว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของงบประมาณหรือเปล่านะครับขอบคุณครับ
10: ครับผมฟังอยู่ครับคือท่านผมอนุญาตเพราะว่ามาตรานี้มีการแก้ไขก็อนุญาตให้ใช้สิทธิ์อภิปรายในการแก้ไขงบมาตรานี้แต่ไม่อนุญาตใช้สิทธิ์พาดพิงเพราะไม่ได้พาดพิงผู้อภิปรายก่อนหน้านี้ไม่ได้พาดพิงถึงใครแล้วก็จะชี้แจงก็ไม่ใช่ผมจะใช้บรรทัดฐานเดียวกันไงครับว่าเมื่อกี้นี่ผมก็ได้เตือนท่านสมาชิกว่าถ้าการชี้แจงเนี่ยต้องเป็นหน้าที่ของกรรมธิการส่วนว่าสมาชิกจะอภิปรายได้ก็เฉพาะประเด็นที่ความเห็นในการตัดงบประมาณฉะนั้นก็ขอให้ท่านทวีอภิปรายตามนี้นะครับเชิญครับ
11: ได้ครับคือผมจะพูดถึงงบการฝึกอบรมเนื่องจากว่ากรมสอบสวนมีเกราะป้องกันสิ่งที่อยากจะยืนยันในเกราะป้องกันว่าการเมืองถ้าเข้าไปแทรกแซงในคดีหัวสวเนี่ยมันได้รับการพิสูจน์โดยศาลรัฐธรรมนูญคำวินิจฉัยที่1/2569ว่ารัฐมนตรีที่พูดว่าจะมีการแทรกแซงทางการเมืองนั้นศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่าไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ไม่ใช่ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็มีมาตรฐานจริยธรรมไม่ผิดมาตรฐานจริยธรรมโดยที่สำคัญอย่างยิ่งเขาได้ระบุว่าคดีเกี่ยวกับการฟอกเงินและอ้างยี่กรมสอบสวนมีอำนาจสอบสวนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้วินิจฉัยคณะชุด26เป็นคณะที่ทำโดยชอบด้วยกฎหมายโดยเฉพาะคนของ DSI 2/3 คนที่ไปทำนั้น
13: เ
11: ป็นโดยชอบ
13: ประท้วงท่านประธานครับ
11: โดยศาลรัฐธรรมนูญเป็นศาลสูงสุด
10: ท่านตวีครับขออนุญาตครับมีผู้ประท้วงครับ
14: ครับผมครับเรียนท่านประธานครับผมสุภชัยใจสมุทรครับเมื่อสักครู่ท่านอนุญาตให้ท่านอภิปรายประเด็นก็คือตอนท่านขึ้นมาเนี่ยท่านก็บอกให้อภิปรายเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณตอนนี้ดูเสมือนว่าท่านอดีตรัฐมนตรียุติธรรมกำลังมาชี้แจงซึ่งไม่ใช่หน้าที่ท่านนะครับไม่ใช่หน้าที่ท่านเลยครับเพราะฉะนั้นขอให้ท่านได้ควบคุมการประชุมนะครับผมว่าที่จริงถ้าท่านชี้แจงคือทุกคนก็ทราบแล้วครับว่าศาลตัดสินยังไงแต่มันก็เป็นเรื่องที่ท่านก็ไม่ต้องผมไม่ได้พาดพิงถึงท่าน
10: ได้แล้วครับเข้าใจ
14: ครับผมขอบคุณครับ
11: เดี๋ยวผมขออนุญาตต่อนิดนึงครับ
10: ผมอนุญาตครับขอให้ท่านทวีเกี่ยวกับการตัดงบประมาณเลยครับเชิญครับ
11: ครับคือสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะยืนยันว่างบที่ไปให้กับกรมสอบสวนแล้วก็การฝึกอบรมมีความสำคัญเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยแล้วว่าการติดตามเรื่องเงินเนี่ยมีความสำคัญแล้วก็เขาก็ยังยอมรับการพิจารณาหลักฐานทางคณิตศาสตร์การติดตามเรื่องเงินดังนั้นในงบประมาณที่ตัดในส่วนของเอาว่าจะตัดเกี่ยวกับเรื่องเงินเนี่ยผมยังอยากจะให้กรมสอบสวนมีอำนาจสอบสวนอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีการแทรกแซงมันน่าจะมีการแทรกแซงในยุคนี้ที่ไปย้ายคนที่สอบสวนเรื่องหัวสวออกจากหน่วยงานอันนี้เป็นเรื่องที่ยอมไม่ได้แล้วผมเชื่อว่าจะต้องมีการดำเนินคดีกับผู้ที่แทรกแซงเพราะมันมีกฎหมายของกรมสอบสวนที่ปกป้องอยู่แล้วครับ
10: ครับมีท่านกรรมการชี้แจงครับเชิญครับ
15: ท่านประธานที่เคารพกับผมบุญจงวงแต่รัฐกรรมการเสียงข้างมากกับผมขออนุญาตใช้เวลาสั้นๆในฐานะที่เพื่อนสมาชิกหลายท่านได้สอบถามการทำหน้าที่ของคณะกรรมการโดยเฉพาะกระทรวงยุติธรรมประเด็นพุ่งเป้าไปเลยครับกรมสอบสวนคดีพิเศษ หลายท่านห่วงใยว่าได้มีการขอเงินเป็นพันล้านเพื่อจะให้ความรู้ฝึกอบรมในด้านต่างๆกับบุคลากรที่อยู่ในกรมสอบสวนคดีพิเศษคำถามมีอยู่ว่ากรรมธิการเนี่ยไปทำหน้าที่ก่อนที่จะอนุมัติเห็นด้วยกับการของงบประมาณก้อนเนี้ยได้สอบถามไหมได้ห่วงใยไหมว่าเอาเงินเหล่านี้ไปแล้วเนี่ยจะมีประโยชน์ต่อการเสริมความรู้ต่อความเชี่ยวชาญในการที่เป็นพนักงานสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษอย่างไรท่านท่านครับสอบถามครับและที่สำคัญที่สุดเราก็รู้ว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษเขาจะมีกฎหมายรองรับเขาอยู่ครับท่านประธานจะเป็นพรบว่าด้วยคดีพิเศษครับปี2547และคดีใดจะเข้าสู่เป็นคดีพิเศษท้ายพรบฉบับนี้ก็จะมีอีกครับไม่ได้ว่าคดีตีหัวกันคดีทำลายเล็กน้อยไปคดีพิเศษไม่ได้ฮะอยู่ท้ายพรบเช่นคดีช่อโกงประชาชนคดีแชร์ลูกโซ่คดีแชร์เดอะฟอร์เรสต์ที่เกิดขึ้นเร็วๆนี้คดีเหล่านี้ก่อนจะรับอยู่ท้ายพรบสำคัญที่สุดครับเราอย่าไปคิดเยอะว่าบุคลากรเนี่ยระดับสูงหรือระดับเจ้าหน้าที่ก็ตามเนี่ยเขาจะไม่ซื่อสัตย์เราอย่าไปจินตนาการว่าบุคคลที่อยู่ในกระบวนการของกรมสอบสวนคดีพิเศษนะเขาจะไม่ซื่อสัตย์เขาเป็นข้าราชการครับวันนี้เราต้องมองข้าราชการเขาก็เป็นเหมือนตำรวจทั่วไปวันนี้เวลาชาวบ้านยายมียายมาป้าแม้นเนี่ยทำคดีความมีความผิดเกิดขึ้นเป็นผู้เสียหายถูกทำร้ายหรือถูกอนาจารถูกข่มขืนเขาก็ไปโรงพักก็มีพนักงานสอบสวนตำรวจรวบรวมสืบสวนสอบสวนได้พยานหลักฐานเห็นควรสั่งฟ้องก็ส่งอัยการกระบวนการมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับกรมสอบสวนคดีพิเศษเหมือนกันจะทำคดีแชร์ลูกโซ่จะทำคดีอะไรก็ตามหรือจะทำคดีสวก็ตามเขามีกฎกติกาคำขอเขาอยู่ครับเขาไม่ซื่อสัตย์เขาก็เจอ157เขามีลูกมีเมียนี่ครับเขามีญาติเขาจะทำอะไรเขามีกฎหมายฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็ตามครับอย่าเพิ่งไปมโนว่าบุคลากรเหล่านี้ที่เป็นข้าราชการเนี่ยเขาจะไม่ซื่อสัตย์สุจริตรอดูผลมันสิครับเขาก็เป็นเพียงตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานไม่ผิดเขาก็สั่งไม่ผิดถ้าสั่งผิดเขาก็ลงโทษไม่ได้ก็เป็นกระบวนการต่อไปไปอัยการส่งศาลฉะนั้นจึงสรุปง่ายๆครับผมทราบว่าเพื่อนสมาชิกห่วงใยในคดีบางคดีแล้วแม้แต่เห็นภาพบางภาพซึ่งบุคคลที่อยู่ในกรมสอบสวนคดีพิเศษยกมือไหว้นายกรัฐมนตรียังมองว่าเอ้ยมันจะเป็นคนสุจริตหรือไม่สุจริตคนไทยมันไหว้ทั้งนั้นเลยครับเจอหน้าไหว้กันดีที่สุดครับเจอหน้าอย่าไปด่าแม่กันไม่ดีครับฉะนั้นวันนี้จึงอยากจะเรียนว่ากรรมธิการถามครับในที่ประชุมแล้วก็ยินดีสนับสนุนครับเพราะคดีพิเศษต้องมีบุคคลเชี่ยวชาญด้านต่างๆเขาก็ได้เงินจำนวนนี้ไปฝึกอบรมกันครับก็ขอตอบท่านสั้นเท่านี้ครับ
10: ครับเนื่องจากมาตรามีเชิญครับเชิญ
13: กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมณัชนนท์ศรีก่อเกื้อในฐานะกรรมาธิการวันนี้ครับผมจะมาชี้แจงในมาตราที่21ซึ่งเป็นคำถามของเพื่อนสมาชิกท่านณัฐวุฒิบัวปทุมในประเด็นเกี่ยวของกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมท่านประธานครับและเพื่อนสมาชิกท่านใดที่ไม่เคยไปเยี่ยมราชทัณฑ์โดยเฉพาะราชทัณฑ์ในพื้นที่ต่างจังหวัดสิ่งที่เราไปพื้นที่อันดับแรกที่ก็เห็นก็คือกล้องวงจรปิดเสียหายอันที่2ถ้าเรามีโอกาสได้เข้าไปในพื้นที่สิ่งที่พบก็คือบัตรแตะจะเสียเกือบทุกที่อีกอย่างหนึ่งก็คือระบบไฟฟ้าก็คือระบบไฟฟ้าสำรองที่จะเป็นตัวช่วยในช่วงไฟฟ้าตกหรือระบบตัวแปลงไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับสายลวด รอบเรือนจำนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นเกือบทุกราชทัณฑ์หรือเรือนจำต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นผมขอทวนคำถามท่านสมาชิกท่านณัฐวุฒิบัวปทุมประเด็นดังต่อไปนี้นะครับท่านได้ถามว่าทำไมจึงลดงบประมาณกรมราชทัณฑ์โดยเฉพาะการปรับปรุงอาคารสถานพยาบาลระบบกล้องวงจรปิดและระบบไฟฟ้า

0: ในเรื่องของคุรุพันธ์สิ่งที่สำคัญก็คือมีการสอบถามหน่วยรับงบประมาณว่าถ้าเกิดกรรมาธิการตัดงบประมาณไป11ล้านจะกระทบกับโครงการนี้หรือไม่ส่วนใหญ่คำตอบจากหน่วยรับงบประมาณบอกว่าเท่าไหร่ครับไม่กระทบและที่สำคัญนะครับเราก็ต้องสอบถามหน่วยงานที่นั่งอยู่ในห้องประชุมก็คือสำนักงบประมาณว่าเมื่อเราตัดไป11ล้านบาทกระทบหรือไม่2หน่วยนี้จะตอบให้กับเราโดยเฉพาะคนรับงบประมาณเองลำดับต่อไปนะครับก็คือของที่มีอยู่แล้วนะครับปรับปรุงนะครับกล้องวงจรปิดโทษนะครับโครงการที่1นะครับก็คือติดตั้งใหม่นะครับจำนวน62เรือนจำงบประมาณ117ล้านบาทนะครับลำดับที่2ก็คือวงจรปิดมีอยู่แล้วครับแต่บังเอิญเรือนจำไม่สามารถจะซ่อมเองได้นะครับเพราะว่าเป็นการเหมาจ่ายก็เลยมีการตั้งงบประมาณนะครับทั้งหมด25เรือนจำที่กล้องวงจรปิดเสียนะครับงบประมาณ88ล้านบาทมีการปรับลดแค่3ล้านบาทนะครับเป็นงบประมาณที่คงเหลือให้เราพิจารณาวันนี้84ล้านบาทก็ไม่กระทบเหมือนเดิมครับข้อที่3ครับท่านประธานครับก็คือสถานพยาบาลส่วนใหญ่ถ้าเกิดเราไปเรือนจำเราจะเห็นสถานพยาบาลคล้ายกับห้องพยาบาลในโรงเรียนประถมหรือมัธยมขนาดนี้ครับไม่ได้ใหญ่ครับมีแค่เตียง1เตียงมีตู้ยาและก็มีหมอพยาบาลแค่คน2คนเองเพราะฉะนั้นการที่เราไปแต่ละเรือนจำส่วนใหญ่สิ่งที่เขาเรียกร้องก็คือสถานพยาบาลในการรักษาเบื้องต้นก่อนที่จะส่งออกไปโรงพยาบาลข้างนอกนี่ก็คือสำคัญเพราะฉะนั้นก็มีการปรับปรุงนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเยี่ยมญาติตั้งงบประมาณไว้นะครับทั้งหมด17ล้านบาทมีการปรับลดแค่2ล้านนะครับก็เหลือ15ล้านบาททั้ง2คำถามของท่านณัฐวุฒินะครับเหมือนที่ผมบอกว่าอนุกรรมาธิการที่ดินและสิ่งก่อสร้างปรับลดงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับแบบรูปรายการและประมาณรายการก่อสร้างแบบ BOQ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายโดยไม่กระทบต่อคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังนะครับก็เลยอยากจะฝากท่านณัฐวุฒินะครับก็นี่คือสิ่งที่กรรมาธิการได้สอบถามซักถามเราตัดแล้วไม่กระทบโดยภาพรวมขอบคุณครับ
1: เชิญครับ
2: ขอบคุณท่านประธานครับผมพันเอกสุขชาติสะสมทรัพย์นะครับในฐานะกรรมาธิการครับก็วันนี้จะขอตอบประเด็นของท่านรัตน์ก้าวอินทวงศ์สุวรรณคีรีนะครับก็เป็นเมื่อกี้ท่านณัชชานนท์ได้อธิบายเรื่องวิธีการตัดลดงวดงานได้แล้วนะครับก็คำถามของท่านรัตน์ก้าวก็คือประเด็นการสร้างอาคารการเก็บทรัพย์สินของปปส.นะครับซึ่งเราก็ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าเมื่อเราเก็บเมื่อเรายึดทรัพย์สินของปปส.มาแล้วเนี่ยต้องมีการเก็บรักษาคำถามของท่านรัตน์ก้าวก็คือว่า2แห่งที่จังหวัดสมุทรสาครและขอนแก่นเป็นงบประมาณผูกพันนะครับตั้งงบประมาณตั้งแต่ปี2569 70 71เป็นงบผูกพัน3ปีนะครับก็ทั้ง2โครงการได้ผู้รับจ้างแล้วและเซ็นสัญญาแล้วตั้งแต่ปี2569นะครับปัจจุบันก็อยู่ระหว่างก่อสร้างนะครับซึ่งคณะอนุกรรมการก่อสร้างเนี่ยได้ปรับลดก็ประมาณในปีนี้ลงทั้ง2โครงการเป็นมูลค่ารวม7,721,500 บาทถ้วนนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับงวดงานที่ยังคงค้างอยู่นะครับและให้งานแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณภายใน3ปีงบประมาณนะครับขอบคุณครับ
1: ครับเชิญครับ
3: กับเรียนท่านประธานครับผมยศวัฒน์มาภัยสารสินนะครับในฐานะของกรรมาธิการงบประมาณนะครับจะขอตอบประเด็นคำถามของท่านรัฐชานะครับก็คือในเรื่องของทนายความอาสาที่ท่านรัฐชาสอบถามว่าที่งบประมาณลดลงนะครับต้องเรียนครับว่าจากการที่งบประมาณลดลงนั่นก็เพราะว่าวันปฏิบัติหน้าที่นะครับหรือว่าวันปฏิบัติงานนั้นเนี่ยจากเดิมทีปีหนึ่ง365วันนะครับแต่ว่าในปี2570นั้นเนี่ยมีการปฏิบัติวันปฏิบัติงานนะครับอยู่ที่226วันนะครับนั่นก็คือวันเสาร์วันอาทิตย์วันอังคารวันพฤหัสบดีแล้วก็วันศุกร์นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันนะครับจากเดิมทีจำนวนสถานีทั้งหมด ของปี

0: 2569นั้นมีอยู่344สถานีนะครับปฏิบัติงานอย่างที่ผมนำเรียนเมื่อสักครู่นะครับก็คือปีที่แล้ว365วันปี2570งบประมาณนะครับวงเงิน94ล้านนะครับเป้าหมายเพิ่มขึ้นอีกจำนวนทั้งสิ้นนะครับ18สถานีด้วยกันเพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้นเป็น362สถานีครับทั้งนี้แผนปฏิบัติการทนายความอาสาของสถานีประจำสถานีตำรวจนะครับประกอบมีกำหนดนะครับแผนเนี่ยที่จะให้ครบสถานีตำรวจทั่วประเทศจำนวน 1,484 สถานีในปีงบประมาณ 2,580 ครับท่านประธานขอบคุณครับ
1: เนื่องจากมาตรานี้คณะกรรมการมีการแก้ไขดังนั้นจะขอถามมติ
2: ท่านประธานค่ะ
1: เชิญครับ
2: ดิฉันขออนุญาตนะคะขออนุญาตประท้วงท่านประธานในข้อ9ค่ะเพราะว่าเมื่อสักครู่เนี่ยท่านบุญจงค่ะได้พาดพิงถึงบุคคลภายนอกซึ่งทำให้เขาเสียหายและเขาเนี่ยไม่ได้อยู่ในที่ประชุมนี้ไม่สามารถที่จะมาชี้แจงได้ด้วยตัวเองนั่นก็คือท่านปิยะรักษกุลค่ะท่านบุญจงเนี่ยบอกว่าเขาอยู่ DSI แล้วเขาก็ไปยืนไหว้ท่านนายกอยู่วันนั้นเนี่ยวันที่เขายังไม่ได้เป็นอธิบดี DSI เลยค่ะวันนั้นเขาเป็น อยู่กรมคุมประพฤตินะคะ
1: แล้
2: วก็อยู่ในอนุนะคะชุดที่36ซ
1: ึ่
2: งไม่กี่วันต่อมาเนี่ยก็คือส่งความคิดเห็นว่าไม่สั่งฟ้องใครเลย
1: ภาพนี้เขาไม่อนุญาตท่านเอาขึ้นมานะครับ
2: ปิยะรักษกุล
1: ครับภาพนี้เขาก็ไม่อนุญาตท่าน
2: ก็ถ้าถอนได้ก็ถอนนะคะเพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่ผิดพลาดค่ะ
1: ท่านนั่งลงครับท่านนั่งลงครับผมท่านได้กล่าวชื่อด้วยหรือครับ
3: ท่านประธานที่เคารพครับกับผมบุญจงวงศ์ไตรรัตน์กรรมาธิการเสียงข้างมากคุณรัชนกคงเข้าใจผิดผมไม่ได้เอ่ยชื่อบุคคลภายนอกในกในขอนะครับเข้าใจผิดนะครับ
1: ครับตามนั้นครับตามนั้นครับพอครับผมก็ฟังว่าไม่ได้เอ่ยชื่อพอแล้วครับพอแล้วครับถ้างั้นผม
2: เมื่อสักครู่ก่อนที่ดิฉันจะประท้วงเนี่ยนะคะดิฉันเปิดฟังคลิปย้อนหลังเลยเพราะว่าดิฉัน
1: ไม่ละครับไม่ละครับ
2: ไม่
1: ละ
2: ครับ
1: ไม่ละครับคือท่านสมาชิกครับการประชุมเนี่ยผมเคยเรียนหลายครั้งแล้วว่านอกจากบรรยากาศที่เราเห็นในที่ประชุมเฉพาะสมาชิกบรรยากาศนี้ยังต้องถูกถ่ายทอดไปที่ทั่วประเทศฉะนั้นการจะทำอะไรเราประชาชนก็รู้เห็นหมดนะครับฉะนั้นก็ขอความร่วมมือท่านสมาชิกนะครับต่อไปกรุณาอย่าเอ่ยชื่อบุคคลภายนอกหรือท่านกรรมาธิการที่จะตอบก็ไม่จำเป็นจะต้องเอ่ยชื่อว่าตอบท่านนั้นตอบท่านนี้ขอเพียงแต่เป็นการตอบคำถามนะครับแต่ถ้าอย่างนั้นก็จะขึ้นมาถูกพาดพิงอะไรต่างๆมันก็คนที่ทำหน้าที่ประธานมันก็ลำบากใจนะครับดังนั้นเนื่องจากมาตรานี้คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขดังนั้นจะถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นควรกับการแก้ไขหรือไม่ถ้าต่อไปก็จะเป็นการถามมตินะครับก่อนจะถามมติผมขอนับองค์ประชุมครับครับท่านสมาชิกที่อยู่ด้านนอกห้องประชุมเชิญเข้าห้องประชุมเพื่อตรวจสอบองค์ประชุมนะครับท่านสมาชิกที่มาพร้อมแล้วกรุณาโปรดเสียบบัตรแสดงตนโดยกดปุ่มแสดงตนนะครับเชิญกดบัตรแสดงตนได้เลยครับถ้าแสดงตนครบถ้วนแล้วขอผลจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม464ท่านเป็นอันว่าครบองค์ประชุมนะครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นควรให้มีการแก้ไขโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นควรแก้ไขโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรว่างดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงขอเชิญลงคะแนนครับ งคะแนนครบถ้วนแล้วนะครับขอแสดงผลครับจำนวนผู้ลงมติ470ท่านเห็นด้วย412ท่านไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง56ท่านไม่ลงคะแนน2ท่านเป็นนั้นว่าที่ประชุมเห็นด้วยให้มีการแก้ไขต่อไปจะขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือของกรรมการที่สงวนความเห็นและผู้แปรยติที่สงวนคำแปรยติก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมครับท่านสมาชิกโปรดเสียบบัตรกดปุ่มแสดงตนครับเชิญครับแสดงตนครบถ้วนแล้วนะครับขอปิดการแสดงตนขอผลครับจำนวนผู้เข้าประชุมมีทั้งหมด470ท่านเป็นนั้นว่าครบองค์ประชุมนะครับขอเชิญสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับการกับคณะกรรมการโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นด้วยกับกรรมการที่สงวนความเห็นและผู้แปรยติที่สงวนคำแปรยติโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรว่างดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงเชิญออกเสียงลงคะแนนครับลงคะแนนครบถ้วนแล้วนะครับขอปิดการลงคะแนนนะครับขอผลจำนวนผู้ลงมติ475ท่านเห็นด้วย279ท่านไม่เห็นด้วย139ท่านงดออกเสียง55ท่านไม่ลงคะแนน2ท่านเป็นนั้นว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการเชิญมาตราต่อไปครับ
4: มาตรา22กระทรวงแรงงานและหน่วยงานในกำกับมีการแก้ไขมีกรรมการขอสงวนความเห็นมีผู้แปรยติขอสงวนคำแปรยติ
1: กรรมาธิการมีท่านแรกผู้สงวนความผู้สงวนคำแปรยติท่านแรกเชิญท่านธนพรวิจันทร์ครับเชิญครับ
5: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันธนพรวิจารณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อสัดส่วนเครือข่ายผู้ใช้แรงงานพรรคประชาชนค่ะท่านประธานคะดิฉันขอแปรยติแล้วก็มาตรา32นะคะเรื่องงบประมาณรายจ่ายของกระทรวงแรงงานและหน่วยงานในสังกัดปี2570นะคะจำนวนเงิน 68,618 ล้าน 681,200 บาทปรับลดลง 5% ค่ะท่านประธานคะภาพรวมในการจัดอบรมสัมมนานะคะงบประมาณของกระทรวงแรงงานปีนี้217ล้านนะคะซึ่งแบ่งออกเป็น3อยู่3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็เป็นในเรื่องของการจัดการปัญหายาเสพติดค่ะ 25.63 ล้านนะคะประเด็นต่อมานะคะก็เป็นในเรื่องของการจัดเรื่องเกี่ยวกับงบแรงงานอิสระอยู่ที่ 137.2 ล้านบาทแล้วก็งบป้องกันการค้ามนุษย์แล้วก็แรงงานบังคับอยู่ที่ 47.5 ล้านบาทนะคะท่านประธานคะดิฉันอยากจะตั้งคำถามนะกับกระทรวงแรงงานว่าการจัดกิจกรรมหรือว่างบอบรมต่างๆที่ไม่มีการแบ่งแผนงานกันชัดเจนนะคะอยู่ในกระทรวงเดียวกันอยู่กรมเดียวกันนะคะแต่ว่าไม่มีการพูดคุยหรือว่าท่านประธานคะขออนุญาตค่ะท่านประธาน
1: ครับ
5: ดิฉันขอหารือนิดนึงค่ะ
1: ท่านสมาชิกครับ
5: คือเสียงดังกันมากเลยอ่ะ
1: ท่านสมาชิกครับผมเห็นด้วยกับท่านผู้อภิปรายผมกำลังจะเตือนท่านสมาชิกอยู่ว่ากรุณางดเสียงครับเพราะว่ารบกวนท่านสมาชิกผู้อภิปรายเชิญต่อครับ
5: ค่ะดิฉันอยากจะอภิปรายเรื่องของงบอบรมนะคะเรื่องการต่อต้านยาเสพติดที่มีความซ้ำซ้อนนะคะที่อยู่ในกระทรวงแรงงานทั้ง4กรมไม่ว่าจะเป็นสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกรมจัดหางานแล้วก็กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะคะท่านประธานคะแม้ว่าเงินอบรมในเรื่องของการต้านยาเสพติดเนี่ยคะเป็นงบประมาณที่มากๆนะ แต่ฉันตั้งคำถามว่ามันสมควรไหมมันเหมาะสมหรือไม่กับการจัดกิจกรรมที่มีความซ้ำซ้อนกันแบบนี้นะคะมาดูที่สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานค่ะท่านประธานมีโครงการจัดโครงการ 2B Number 1 นะคะแน่นอนค่ะโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีแล้วก็มีความเหมาะสมนะคะกับกลุ่มเยาวชนหรือว่ากลุ่มคนที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นนะคะซึ่งก็มีหลายหน่วยงานหลายกระทรวงที่ดำเนินการอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยนะคะก็มีโครงการ 2B Number 1 กับท่านประธานกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงยุติธรรมเหมือนเพื่อนสมาชิกที่อภิปรายไปแล้วก็มีโครงการนี้เหมือนกันนะคะกรุงเทพมหานครก็จัดแล้วก็กระทรวงพม.ก็ยังมีอีกนะโครงการสุดท้ายนะปปส.ก็ยังทำและกระทรวงสาธารณสุขก็ยังทำโครงการ 2B Number 1 ดิฉันคิดว่ากระทรวงแรงงานนะคะท่านทำหน้าที่ของท่านให้ดีที่สุดหรือยังที่จะไปทำโครงการเกี่ยวกับการต้านยาเสพติดเอาแค่ท่านมีตัวชี้วัดนะในเรื่องของโครงการ 2B Number 1 ก็แค่ตั้งชมรมแล้วยังไงต่อคะเงิน 13.4 ล้านบาทเป็นเงินที่งบประมาณที่ดิฉันคิดว่ามันเป็นงบประมาณที่เยอะมากนะคะแล้วก็ดิฉันไม่เห็นด้วยแล้วก็ขอตัดงบโครงการนี้นะคะประเด็นต่อมาค่ะกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะคะกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก็จัดอบรมโครงการต่อต้านยาเสพติดอีกแล้วค่ะท่านแต่ว่ากรมสวัสดิการเนี่ยหน้าที่ของท่านก็คือหน้าที่หลักภารกิจหลักนะคะควรจะใช้งบประมาณในการที่จะไปตรวจแรงงานหรือว่าบังคับใช้แรงงานบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นอันนี้หน้าที่ของท่านก็ยังไม่ได้ทำได้ดีเท่าที่ควรนะคะเพราะที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าปัญหาของพี่น้องผู้ใช้แรงงานที่ยังไม่กระทรวงแรงงานเนี่ยยังไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายกับนายจ้างได้ยังมีอีกจำนวนเยอะนะคะดิฉันคิดว่างบประมาณส่วนนี้ก็ไม่สมเหตุสมผลนะคะมาอีกค่ะกรมจัดหางานกรมจัดหางานก็มีโครงการต่อต้านยาเสพติดอีกแล้วค่ะแล้วก็บอกว่าต่อต้านยาเสพติดนะคะแต่ว่าไปทำป้ายไวนิลงบขอไป 1.2 ล้านบาทนะคะแต่ไปทำป้ายไวนิลเกือบ 800,000 สุดท้ายโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่เป็นการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำนะคะท่านประธานต่อมาค่ะอีกหนึ่งโครงการในกระทรวงแรงงานเช่นกันนะคะนั่นก็คือกรมพัฒนาฝีมือแรงงานอันนี้เป็นโครงการใหม่นะคะ5ล้านก็เหมือนโครงการอะไรท่านประธานเหมือนกับว่าเอ๊ะเป็นโครงการเรียนแบบกันหรือเปล่ากรมชั้นมีกรมนี้ก็ต้องมีแม้ว่าอยู่ในกระทรวงเดียวกันก็ทำโครงการขึ้นมาอีกนะคะ5ล้านบาทฉันคิดว่าอันนี้ก็ยังไม่สมเหตุสมผลนะคะและดิฉันไม่เห็นด้วยแล้วก็คิดว่าควรจะตัดด้วยต่อมาค่ะอยากจะให้ท่านเห็นภาพนะคะว่าเจาะลึกลงไปงบประมาณเกี่ยวกับค่าอาหารในการจัดอบรมนะคะมันมีความไม่เท่ากันค่ะท่านประธานและระดับข้าราชการชั้นสูงนะคะก็อยู่ที่900ถึง 1,000 บาทพอข้าราชการระดับกลางลงมาค่าอาหารต่อหัวต่อวันก็500ถึง800บาทพอมาเป็นกลุ่มประชาชนคนงานหรือว่ากลุ่มเยาวชนแรงงานเนี่ยอยู่ที่80บาทถึง300บาทเป็นพี่น้องแรงงานภาคเกษตรค่ะท่านประธานไม่มีอาหารจัดเบรกอย่างเดียว35บาทนี่คือวิธีคิดการจัดทำงบประมาณที่มีความเหลื่อมล้ำนะคะสุดท้ายค่ะท่านประธานงบไปประชุมต่างประเทศนะคะทุกปีนะคะกระทรวงแรงงานก็จะมีการไปประชุมองค์การแรงงานระหว่างประเทศนะคะแต่ดิฉันนะคะก็ต้องยอมรับว่าเป็นส.ส.ใหม่นะคะแล้วมาเห็นรายการที่มันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะท่านมาดูนะคะว่าค่าเครื่องบินนะคะโอ้โหต้องแบบ business class นะคะ 200,000 บาทต่อคนนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนในเรื่องของค่าที่พักนะคะถ้าเป็นรัฐมนตรีนี่ก็สูงหน่อยนะคะแต่ถ้าเป็นข้าราชการทั่วไปก็ลำดับรองลงมาที่พักคือลำ 14,000 ค่าเบี้ยเลี้ยงนะคะแบบ VIP นะคะวันละ 3,100 บาทสุดท้ายค่ะบอกว่าเครื่องแต่งกาย 9,000 บาทต่อคนดิฉันไม่ได้เข้าใจว่าทำไมมันจะต้องมีเครื่องแต่งกายด้วยคะคนที่ไปประชุมต่างประเทศเนี่ยไม่มีเสื้อผ้าใส่กันเลยเหรอคือคุณมีชุดแค่ชุดสุภาพทำไมจะต้องมาใช้งบประมาณเบียดบังงบประมาณที่ มันไม่สมเหตุสมผลนะคะก็ดิฉันเห็นว่างบประมาณแล้วก็สิ่งที่ดิฉันโครงการต่างๆที่ดิฉันได้นำเสนอมาก็ขอให้มีการตัดงบประมาณค่ะขอบคุณมากค่ะท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านเสียจำปาทองครับเชิญครับ
6: เรียนประธานสภาที่เคารพผมเสียจำปาทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนสัดส่วนเครือข่ายผู้ใช้แรงงานท่านประธานครับวันนี้ผมขอแปรยติปรับลดงบประมาณในร่างพรบประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี2570มาตรา22ของกระทรวงแรงงานและหน่วยงานในกำกับท่านประธานครับชีวิตของพี่น้องแรงงานในทุกวันนี้ต้องเผชิญกับภาวะที่ยากลำบากมีทั้งว่างงานการถูกเลิกจ้างถูกสั่งให้หยุดงานโดยจ่ายค่าจ้างแค่ 75% มีหนี้สินล้นพ้นตัวและกระทรวงแรงงานยังมีการพัฒนาแรงงานที่ไม่ตรงจุดแต่เมื่อผมเข้าไปดูงบประมาณของกระทรวงแรงงานกลับไม่ตอบโจทย์กับปัญหาเหล่านั้นเลยครับท่านประธานผมจึงมีข้อสังเกตว่าการจัดสรรงบประมาณเพื่อพี่น้องแรงงานจริงๆหรือเพื่อใครกันแน่ท่านประธานครับเริ่มที่ประเด็นแรกครับเรื่องราคาค่าตั๋วเครื่องบินที่ปิดปกติแพงมากครับจากเอกสารที่แจ้งต่ออนุกรรมาธิการของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานพบว่าหลายหน่วยงานตั้งค่าเครื่องบินไปประชุมองค์การแรงงานระหว่างประเทศครั้งที่115ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ต้องบอกว่าแพงผิดปกติจริงๆครับท่านประธานครับเจ้าหน้าที่ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกรมการจัดหางานที่ไปร่วมประชุมได้รับการจัดสรรค่าเครื่องบินคนละ 63,000 บาทต่อที่นั่งแต่ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานครับได้ค่าตั๋วเครื่องบินคนละ 80,000 บาททั้งๆที่อยู่ที่กระทรวงเดียวกันนะครับแพงกว่ากัน 17,000 บาทไม่ใช่แค่นั้นครับท่านประธานในส่วนของข้าราชการระดับ9ขึ้นไปของกรมอื่นๆเข้าบินกันในราคาที่ 170,000 บาทแต่ถ้าเป็นสำนักปลัดกระทรวงแรงงานกลับได้การจัดสรรสูงถึง 200,000 บาทครับแพงกว่าเจ้าหน้าที่กรมอื่นๆถึง 29,000 บาทต่อที่นั่งไปประชุมงานเดียวกันครับที่เดียวกันครับช่วงเวลาเดียวกันครับแต่กลับตั้งงบประมาณไว้ไม่เท่ากันผมก็สงสัยว่าการจัดสรรงบประมาณแบบนี้จัดสรรงบประมาณเพื่อใครครับท่านประธานครับประเด็นถัดไปครับเรื่องความเหลื่อมล้ำของค่าอาหารในการจัดประชุมสัมมนาโครงการเครือข่ายแรงงานรวมใจท่านภัยยาเสพติดเป็นของสำนักปลัดกระทรวงแรงงานครับโครงการนี้มีหลายกิจกรรมครับเมื่อเข้าไปดูรายละเอียดพบว่าค่าอาหาร1มื้อของอาสาสมัครและบุคลากรในส่วนภูมิภาคได้รับการจัดสรรเพียงมื้อละ80บาทครับแต่พอเข้าไปดูกิจกรรมอาสาสมัครและบุคลากรในกรุงเทพกับตั้งงบไว้สูงถึงคนละ400บาทต่อมื้อนะครับห่างกันถึง5เท่าครับทั้งที่เป็นโครงการเดียวกันนะครับท่านประธานทำไมมันต่างกันขนาดนั้นครับท่านประธานครับนอกนี้ยังมีโครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ5ปีของบุคลากรจังหวัดต่างๆครับได้ค่าอาหารกลางวันมื้อละ120บาทแต่พอจัดที่ส่วนกลางครับกับตั้งค่าอาหารไว้สูงถึงมื้อละ600บาทท่านประธานครับนอกจากนี้ยังมีหลายโครงการของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการสมาร์ทอล็อกโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บเงินสงเคราะห์ลูกจ้างโครงการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการรู้เท่าทันปัญหาการค้ามนุษย์โครงการพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการเพื่อปลอดการใช้แรงงานเด็กแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ท่านประธานครับโครงการที่ผมยกตัวอย่างมานี้กระทรวงแรงงานตั้งงบค่าอาหารการประชุมสัมมนาสูงถึงมื้อละ600ถึง900บาทต่อคนท่านจัดสรรงบประมาณแพงเกินไปครับท่านไม่คำนึงถึงประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจและมีความเดือดร้อนในปัจจุบันเลยท่านประธานครับประเด็นสุดท้ายครับประเด็นสุดท้ายคือโครงการบัณฑิตแรงงานปีที่แล้วผมก็อภิปรายครับงบก้อนนี้ แต่กระทรวงแรงงานก็ยังคงดินกันนะเดินหน้าทำต่อปีนี้จัดสรรไว้ที่95ล้านบาทแต่มีการปรับลดจากปีก่อนประมาณ37ล้านนะครับมีการตัดงบจ้างบัณฑิตแรงงานใน73จังหวัดทั่วประเทศจากเดิมมีจำนวน336คนตอนนี้เหลือ124คนครับเฉลี่ยจังหวัดไม่ถึง2คนลดไปมากกว่า 50% ครับท่านประธานครับที่สำคัญบัณฑิตแรงงานไม่มีประกันสังคมไม่มีสวัสดิการใดๆนะครับพวกเขาไม่ได้รับสิทธิ์ไม่มีสวัสดิการใดๆเลยแต่ท่านประธานไปดูครับใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้คือยะลานราธิวาสปัตตานีและ4อำเภอในจังหวัดสงขลาโควต้ายังเหมือนเดิมครับ380คนเท่าเดิมไม่มีการปรับลดแม้แต่น้อยแถมยังมีสวัสดิการเกี่ยวกับเรื่องการสมทบเงินประกันสังคมกองทุนเงินทดแทนคิดรวมกันแล้วค่าตอบแทนสูงถึง72ล้านบาทนะครับหรือคิดเป็น 75% ของงบโครงการนี้ทั้งหมดท่านประธานครับนี่คือโครงการที่เป็นมรดกตั้งแต่การรัฐประหารเมื่อปี49เกิดขึ้นตามมติครม.เมื่อวันที่8พฤษภาคม2550สมัยสุรยุทธ์จุฬานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีโครงการนี้มุ่งเน้นไปที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับไม่รู้ว่าพุ่งเป้าหมายโครงการนี้เพื่ออะไรนะครับแต่ผมคิดว่าไม่ใช่เพื่อแรงงานแน่ๆเพราะจังหวัดเหล่านั้นมีแรงงานจำนวนน้อยมากถ้าเทียบกับจังหวัดกรุงเทพและปริมณฑลนะครับท่านประธานครับผมว่าผิดปกติไหมครับจังหวัดที่มีแรงงานจำนวนมากกลับมีบัณฑิตแรงงานไม่กี่คนแต่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีแรงงานจำนวนน้อยแต่กลับมีบัณฑิตแรงงานเป็นจำนวนมากถามจริงครับท่านกำลังใช้บัณฑิตแรงงานทำอะไรครับเพื่ออะไรครับหรือแท้จริงแล้วโครงการนี้มุ่งเน้นขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงโดยทำงานร่วมกับกอรมน.ใช่หรือไม่ท่านประธานครับจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่ที่มีความขัดแย้งฝ่ายความมั่นคงเข้าหาชาวบ้านโดยตรงไม่ได้จึงใช้บัณฑิตแรงงานทำหน้าที่มวลชนสัมพันธ์แทนใช่หรือไม่ท่านประธานครับงบก้อนนี้ไม่ใช่มีไว้เพื่อพี่น้องผู้ใช้แรงงานแต่เป็นงบฝากเลี้ยงของฝ่ายความมั่นคงที่ซ่อนอยู่ในกระทรวงแรงงานครับการจัดสรรงบประมาณแบบนี้ไม่ได้ทำเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องคนงานแต่ทำเพื่อเอาใจข้าราชการส่วนกลางและฝ่ายความมั่นคงใช่หรือไม่สำหรับผมครับงบส่วนนี้ผมคิดว่าไม่มีความจำเป็นดังนั้นผมจึงขอแปรยติปรับลดงบประมาณของกระทรวงแรงงานลง 1% เพื่อนำภาษีไปจัดสรรใหม่ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์กับพี่น้องผู้ใช้แรงงานต่อไปขอบคุณครับท่านประธาน
1: ครับท่านก่อนที่ท่านสาธารณสุขจะอภิปรายท่านกรุณาเอาป้าย229เอาลงนะครับดูด้านหน้าเอาลงนะครับเพราะเราตกลงกันแล้วว่าจะไม่มีดูด้านหน้าครับครับครับขอบคุณครับเชิญท่านสาธารณสุขคุ้มคงครับ
7: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมศาสตร์คุ้มคงครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรีเขต7พรรคประชาชนครับขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายพรบ.งบปี70ในวาระ2นี้ครับในส่วนของมาตรา22กระทรวงแรงงานครับท่านประธานครับผมขอไปยติปรับลดงบประมาณกระทรวงแรงงานเอาไว้ครับและขอปรับลดอย่างชัดเจนในส่วนของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับแต่ผมขอย้ำนะครับว่าการปรับลดครั้งนี้ไม่ใช่เพราะผมไม่เห็นด้วยกับความสำคัญของการพัฒนาฝีมือแรงงานครับตรงกันข้ามครับในการพิจารณาวาระที่1เนี่ยผมได้อภิปรายไปนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะของคนทำงานให้มากกว่านี้วันนี้เทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วครับงานเก่าบางประเภทเนี่ยก็กำลังหายไปครับงานใหม่ต้องการทักษะที่แรงงานจำนวนมากยังไม่มีถ้ารัฐไม่ช่วยให้คนทำงานปรับตัวเนี่ยคนจำนวนมากอาจตกงานหรือมีรายได้ที่ลดลงครับแต่ในปีงบประมาณ70นี้ครับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้รับงบประมาณ 2,248 ล้านบาทลดลงจากปี69นะครับการที่รัฐบาลจัดงบประมาณด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานให้น้อยลงเนี่ยสะท้อนว่ารัฐบาลเองเนี่ยยังไม่ได้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากเท่าที่ควรนั่นคือสิ่งที่ผมอภิปรายไปในวาระหนึ่งครับแต่มาถึงวาระสองครับหน้าที่ของผมคือต้องเปิดดูรายละเอียดครับว่างบประมาณที่ได้รับมานั้นถูกนำไปใช้อย่างไ และสิ่งที่ผมค้นพบก็คืองบประมาณด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานที่มีน้อยอยู่แล้วครับเงินที่ถูกมีอยู่อย่างจำกัดเนี่ยกลับยังถูกใช้โดยไม่มีแผนที่ชัดเจนครับมีและมีหลายรายการที่ยังอธิบายความคุ้มค่าไม่ได้ครับนี่คือเหตุผลที่ผมยืนยันให้มีการปรับลดครับเราไม่ได้ปรับลดเพราะเราไม่ต้องการพัฒนาคนครับไม่ได้ปรับลดเพราะว่าไม่ต้องการให้เงินสำหรับพัฒนาคนถูกใช้แบบการซื้อของครับเราไม่อยากให้เอาไปซื้อของที่ยังตอบไม่ได้ครับว่าจะเกิดประโยชน์กับแรงงานกี่คนพัฒนาฝีมือแรงงานที่ดีครับมันต้องเริ่มจากคำถามง่ายๆครับคือตลาดแรงงานเนี่ยต้องการทักษะอะไรคนของเราต้องการอะไรเราจะฝึกใครจะฝึกกี่คนแล้วฝึกเสร็จแล้วเนี่ย
8: เวลา18 นาฬิกา

0: แล้วจะนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้จริงกี่คนคือถ้าผู้เรียนจำนวนมากมีฝึกอบรมต่อเนื่องคนที่เรียนมาจบมีรายได้มีงานทำไอ้เงิน 800,000 เนี่ยมันก็คุ้มครับแต่ถ้าซื้อมาแล้วเปิดอบรมปีละไม่กี่ครั้งเนี่ยมีผู้เรียนไม่กี่คนเนี่ยเวลาส่วนใหญ่เครื่องก็เอาวางไว้ที่ศูนย์เฉยๆอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่คุ้มอ่ะครับดังนั้นคำถามไม่ได้อยู่ที่ว่าเครื่องชงกาแฟดีหรือไม่ดีนะครับคำถามอยู่ที่ว่าเครื่องชงกาแฟราคา 800,000 จะช่วยให้แรงงานมีอาชีพได้กี่คนแต่เอกสารที่ส่งมาทั้งให้กรรมธิการและอนุกรรมธิการชุดต่างๆครับผมยังไม่เห็นความชัดเจนที่เป็นตัวเลขในเรื่องนี้เลยครับโครงการที่2ครับอยู่ที่สภาสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน12จังหวัดสงขลาครับเป็นชุดฝึกอบรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าวงเงิน 16.5 ล้านบาทผมเห็นด้วยครับเอาสไลด์ลงก่อนได้ครับว่าประเทศไทยต้องเตรียมแรงงานให้พร้อมสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าครับใครที่เคยซ่อมรถยนต์แบบเดิมเนาะก็ควรต้องเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ต้องเข้าใจระบบไฟฟ้าความปลอดภัยและต้องสามารถปรับตัวไปทำงานซ่อมรถยนต์รุ่นใหม่ๆได้แต่ยิ่งโครงการแบบนี้ครับมีราคาแพงเรายิ่งต้องดูแผนให้ชัดเจนครับโครงการนี้ครับมีอุปกรณ์ฝึกขนาดใหญ่7รายการครับตั้งแต่ราคาชุดละ 1.45 ล้านบาทบางรายการก็มีชุดละ 700,000 กว่าบาทก็มีครับซึ่งก่อนอนุมัติเงินนะครับเราต้องมีคำตอบก่อนครับว่าอุปกรณ์เหล่านี้จะนำไปใช้กับหลักสูตรอะไร1ปีจะเปิดอบรมกี่รุ่นจะมีผู้เรียนกี่คนจะมีผู้สอนที่พร้อมใช้อุปกรณ์แล้วหรือไม่และอุปกรณ์เหล่านี้จะถูกใช้งานบ่อยเพียงใดเพราะการซื้อเครื่องมือราคาแพงครับมันไม่ทำให้แรงงานมีทักษะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติถ้าซื้อมาแล้วมีผู้เรียนจำนวนมากและใช้งานตลอดทั้งปีมันก็เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าครับอย่างที่ผมพูดไปแล้วครับนอกจากคำถามเรื่องแผนการใช้งานแล้วเอกสารของโครงการของจังหวัดสงขลาเนี่ยครับมันก็ยังมีจำนวนอุปกรณ์ที่มันดูไม่ตรงกันครับผมอธิบายง่ายๆครับเอกสารกำหนดสิ่งที่จะซื้อเนี่ยหรือ TOR เนี่ยมันเหมือนรายการที่หน่วยงานเขียนว่าต้องการซื้อของอะไรจำนวนเท่าไหร่เนาะแล้วใบเสนอราคาคือเอกสารที่บริษัทนำของเหล่านั้นมาคำนวณเป็นเงินเราเป็นคนดีมานด์ไปแล้วบริษัทเนี่ยก็ต้องส่งตามรีเควสต์อันที่เรารีเควสต์กลับมาคือถ้าหน่วยงานเขียนว่าต้องการ1ชุดใบเสนอราคาก็ควรคิดเงินสำหรับ1ชุดแต่ในโครงการนี้ครับมีอุปกรณ์8รายการครับที่เอกสารของหน่วยงานกำหนดไว้1เครื่องหรือ1ชุดแต่ในใบเสนอราคากลับคิดมาเป็น2หรือ3ตัวอย่างเช่นชุดฝึกเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าครับเอกสารของหน่วยงานกำหนดไว้1ชุดแต่ใบเสนอราคากลับคิดมา3ชุดครับจากที่ต้องการ1แต่ทำไมคิดเงิน3อีกตัวอย่างนึงครับเครื่องมือสำหรับตรวจสอบสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าครับเอกสารของหน่วยงานกำหนดไว้1ชุดใบเสนอราคากำหนดไว้2ชุดจากที่ต้องการ1ก็กลายเป็น2อีกแล้วครับเมื่อตรวจทั้งหมดครับพบปัญหาแบบเดียวกัน8รายการครับคิดเป็นเงินจากจำนวนที่เกินมาทั้งสิ้น 500,000 บาทที่สำคัญครับปัญหานี้ไม่ได้เกิดจากใบเสนอราคาของบริษัทใดบริษัทหนึ่งครับแต่เกิดเหมือนกันในใบเสนอราคาทั้ง4ฉบับที่แนบประกอบมาให้อนุกรรมธิการคุรุพันธ์ครับทุกบริษัทเสนอจำนวนเกินใน8รายการเดียวกันคืออันนี้ผมยังไม่ได้บอกว่าใครทุจริตนะครับแต่ก่อนที่สภาจะอนุมัติงบประมาณเนี่ยครับผมต้องการคำตอบครับว่าจำนวนต้องการจริงๆเนี่ยมันคือ1 2หรือ3ชุดถ้าต้องการเพียง1ชุดตามที่เขียนไว้เนี่ยทำไมใบเสนอราคาจึงคิดมา2หรือ3แล้วถ้าต้องการ2หรือ3ชุดจริงเนี่ยเหตุใดเอกสารของหน่วยงานจึงเขียนไว้เพียง1ชุดใครเพิ่มจำนวนเพิ่มเพราะอะไรและของที่เพิ่มขึ้นมามันช่วยให้ฝึกแรงงานได้ดีขึ้นยังไงครับคือเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับเพราะเอกสาร1บอกว่าจะซื้อ1แต่คิดเงินมาเป็น2หรือ3แล้วเราจะอนุมัติได้ยังไงครับและอีกประเด็นนึงซึ่งเป็นประเด็นสำคัญครับซึ่งผมขอชี้ให้เห็น1รายการซึ่งจะซ้อนปัญหาเรื่องการซื้อของโดยยังไม่เริ่มจากเป้าหมายของหลักสูตรครับอันนี้ขอสไลด์ขึ้นได้เลยครับในโครงการรถยนต์ไฟฟ้าครับวงเงิน 16.5 ล้านบาทนี้มีชุดฝึกระบบสื่อสารภายในรถยนต์ครับชุดหนึ่งราคา 725,000 บาทครับแต่พอเปิดดูของที่อยู่ในชุดฝึกครับพบทั้งสวิตช์จุดระเบิดคอยจุดระเบิดไฟฟ้าที่ใช้จำลองหัวฉีดน้ำมันไปจนถึงหัวเทียนครับพูดง่ายๆครับรัฐนี้โครงการนี้ชื่อว่าฝึกเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าแต่ใช้ในชุดฝึกเนี่ยมันมีอุปกรณ์ของระบบรถยนต์สันดาปอะครับคือมันเป็นรถยนต์ใช้น้ำมันนะครับมันยังไงครับมันงงครับคือเมื่อของงบประมาณในชื่อโครงการรถยนต์ไฟฟ้าครับมันต้องอธิบายครับว่าเหตุใดผู้เรียนเนี่ยต้องมีระบบไอ้จุดระเบิดระบบฉีดน้ำมันเนี่ยครับหรือว่าท่านตั้งใจจะสอน2ระบบเป็นระบบไฮบริดก็ต้องเขียนหลักสูตรและวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนครับไม่ใช่ตั้งชื่อว่าโครงการรถยนต์ไฟฟ้าแล้วนำอุปกรณ์ของรถยนต์สันดาปมารวมไว้โดยไม่มีคำอธิบายครับเอาสไลด์ลงได้ครับสุดท้ายท่านประธานครับตัวอย่างทั้งหมดสะท้อนปัญหาเดียวกันครับคืองบประมาณสำหรับพนักฝีมือแรงงานที่มีน้อยอยู่แล้วแต่เงินที่มีอยู่เนี่ยกลับยังไม่ได้ถูกวางแผนให้คุ้มค่าที่สุดเครื่องชงกาแฟ 800,000 ก็ยังตอบไม่ได้ว่าจะฝึกคนกี่คนชุดฝึกยานยนต์ไฟฟ้าราคาหลายล้านก็ยังไม่เห็นแผนงานที่ใช้ทำไม่มั่นใจว่าจะให้มั่นใจได้เลยครับว่าจะถูกไม่ถูกวางทิ้งไว้จำนวนเอกสารขอซื้อกับใบเสนอราคาก็ไม่ตรงกันโครงการรถยนต์ไฟฟ้าแต่ก็มีชุดฝึก ของรถยนต์สันดาปมาปะปนนี่คือเหตุผลที่ผมยืนยันครับให้มีการปรับลดงบประมาณของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานไม่ใช่เพราะว่าการพัฒนาฝีมือแรงงานไม่สำคัญนะครับแต่เพราะเรื่องนี้สำคัญมากครับเงินทุกบาทจึงต้องถูกใช้ให้คุ้มค่าต้องตอบให้ได้ว่าฝึกใครฝึกกี่คนฝึกแล้วมีงานทำเท่าไหร่และรายได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับเรื่องนี้ครับงบพัฒนาฝีมือแรงงานมีไว้เพื่อประชาชนครับไม่ได้เพิ่มจำนวนของที่วางอยู่ในศูนย์ฝึกไม่ใช่เพิ่มจำนวนเงินส่วนต่างในกระเป๋าของใครบางคนขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านรัฐเก้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีเชิญครับ
2: ค่ะขอบพระคุณค่ะท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันนางรัฐเกล้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ค่ะท่านประธานค่ะดิฉันขอร่วมอภิปรายนะคะเกี่ยวกับงบประมาณนะคะมาตรา22ของกระทรวงแรงงานโดยมุ่งเน้นนะคะเกี่ยวกับกรมสวัสดิการและการคุ้มครองแรงงานค่ะแต่ก่อนที่จะลงรายละเอียดนะคะท่านประธานค่ะดิฉันอยากจะขอชื่นชมนะคะคณะกรรมาธิการที่ทำงานได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะถ้าทุกท่านนะคะหยิบเล่มนี้นะคะรายงานปรับลดนะคะเริ่มที่3วงเล็บ1ขึ้นมาดูไปที่หน้า 16-5 ค่ะผลงานของกรรมาธิการชุดนี้ที่ดิฉันชื่นชมมากๆเลยค่ะคือโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะมีการเช่านะคะจะซื้อด้วยนะคะรถยนต์ไฟฟ้านะรถ EV ค่ะทั้งหมด17รายการนะคะรวมเป็นมูลค่า24ล้านบาทคณะกรรมาธิการชุดนี้ตัด 100% นะคะอันนี้ขอบพระคุณมากๆนะคะเพราะด้วยสถานะของเศรษฐกิจเป็นเช่นนี้นะคะดิฉันไม่เข้าใจเลยว่ามีการของบประมาณมาเพื่อฟุ่มเฟือยอย่างนี้ได้อย่างไรนะถือว่าเป็นการทำงานที่ดีมากแต่ดิฉันอยากจะขอฝากท่านประธานไปถึงคณะกรรมาธิการให้ช่วยดูรายละเอียดในอีกเรื่องนึงค่ะเพราะว่าในการในเอกสารรายงานของคณะกรรมการวิสามัญเล่มสีเขียวนี้นะคะก็มีเป็นข้อเสนอแนะจากทางกรรมการอยู่ซึ่งข้อที่ 1.16 นะคะหน้าที่198เนี่ยมีการเสนอไว้ด้วยค่ะว่าอยากให้กระทรวงต่างๆเนี่ยจัดทำงบประมาณโดยคำนึงถึงมิติเพศสภาวะหรือ Gender Responsive Budget ให้มากขึ้นนะคะไม่เพียงจำแนกว่ากิจกรรมใดเกี่ยวข้องแต่ควรนำไปพิจารณาตั้งแต่ต้นทางว่าสร้างผลกระทบอย่างไรนะคะเรื่องนี้อาจจะเป็นข้อเสนอแนะเพื่อให้นำไปพิจารณาใช้ในงบประมาณปีหน้าก็จริงแต่กระทรวงแรงงานนะคะที่ดูแลกลุ่มแรงงานทั้งหมดเนี่ยมีความเร่งด่วนควรหยิบข้อเสนอแนะของกรรมาธิการชุดนี้ข้อนี้มาใช้ทันทีสำหรับงบประมาณปีนี้ค่ะดิฉันจะเล่าให้ท่านประธานฟังค่ะว่าทำไมดิฉันถึงเห็นว่าเรื่องนี้สำคัญและเร่งด่วนดิฉันนะคะอยู่ในคณะอนุกรรมการที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องแรงงานอิสระค่ะท่านประธานซึ่งเทรนด์นะคะเทรนด์ของแรงงานนอกระบบค่ะตั้งแต่ปี2564ถึง2568จริงค่ะมันมีแนวโน้มของการลดลงแต่สิ่งที่ไม่ได้ลดลงตามจำนวนของกลุ่มแรงงานอิสระโดยทั่วไปนะคะคือกลุ่มของแรงงานอิสระที่เป็นผู้หญิงค่ะท่านประธานคะแรงงานหญิงนอกระบบเพิ่มขึ้นมากถึง 400,000 คนหรือ 4.4% ระหว่างช่วงปี2566นะคะหากเปรียบเทียบกับปี65รักษาระดับ9ล้านคนมาอย่างต่อเนื่องและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะในปี2569คาดว่าแรงงานอิสระเพศหญิงจะเพิ่มขึ้นเป็น 9.4 ล้านคนคือถ้าเทียบกับปี68ก็คือเพิ่มขึ้นถึง 1.4% ค่ะเรื่องนี้มีนัยยะสำคัญอย่างไรคือเรื่องแรกค่ะเราเข้าสู่สังคมสูงวัยเมื่อมีสังคมสูงวัยเมื่อมีคนแก่อยู่ที่บ้านในสังคมความคาดหวังของคนที่ต้องแบกรับดูแลภาระในการดูแลผู้สูงอายุคือใครคะส่วนใหญ่ก็จะคิดถึงผู้หญิงที่อยู่ในบ้านนอกเหนือจากการรับภาระในการดูแลผู้สูงอายุแล้วผู้หญิงแบกรับภาระในการดูแลอื่นๆในครอบครัวด้วยไม่ว่าจะเป็นผู้พิการหรือว่าเด็กเล็กในบ้านนะและผู้หญิงก็แบกรับความกดดันในการที่จะต้องช่วยในการหารายได้เข้าสู่ครอบครัวด้วยนี่เป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่เราจะเห็นเทรนด์ของจำนวนผู้หญิงมาทำงานอาชีพอิสระมากขึ้นแต่สภาวะชีวิตของกลุ่มแรงงานที่เป็นผู้หญิงที่มาประกอบอาชีพอิสระตอนนี้เขาใช้ชีวิตกันอยู่ยังไงท่านประธานคะวันก่อนในการประชุมอนุกรรมาธิการสดๆร้อนๆเลยค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีกลุ่มตัวแทนของแรงงานอิสระที่เป็นผู้หญิงมาร่วมให้ข้อมูลในชั้นการประชุมค่ะแต่ดิฉันสังเกตว่าอาการของน้องผู้หญิงที่มาในวันนั้นเนี่ยดูมีความน่าเป็นห่วงหลังจากการประชุมเสร็จดิฉันเลยคุยชวนเขานั่งคุยแล้วลงในรายละเอียด น้องมีสภาวะทางจิตใจเพราะเหตุเมื่อพฤษภาคมปีที่แล้วโดนล่อลวงเข้าไปในที่ลับเกือบโดนข่มขืนและเกือบโดนพยายามฆ่าค่ะน้องต่อสู้กับคนที่พยายามจะฆ่าน้องน้องบอกว่า1ปีผ่านมาหนูไม่เคยได้รับการช่วยเหลือเลยกลิ่นของลมหายใจของคนนั้นยังติดอยู่ในจมูกจนหนูเป็นโรคติดยาดมกลิ่นรสชาติของเลือดพอน้องสู้ด้วยการกัดมือของคนคนนั้นจนเลือดเนี่ยมันกลืนไหลลงไปในคอเขาบอกรสชาติเลือดยังติดอยู่ในคอเขาจนเขาไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้เขาพยายามฆ่าตัวตายหลายครั้งค่ะท่านประธานและความเศร้าคือเขาพยายามเข้าสู่การรักษาทางสุขภาพจิตด้วยสิทธิ์บัตรทองเขาไม่ได้รับการช่วยเหลือค่ะสุดท้ายดิฉันต้องติดต่อผู้ช่วยสสดิฉันที่เป็นคุณหมอจิตแพทย์นะคะตอนนี้ท่านได้ประสานหายาเรื่องสุขภาพจิตและนัดแนะเพื่อพาน้องเข้าสู่การดูแลเรียบร้อยแล้วนี่เป็นเพียงแค่เรื่องเดียวค่ะยังมีแรงงานผู้หญิงที่เป็นกลุ่มหมอนวดที่โดนล่อลวงค่ะใช้แอคเคาท์ที่เป็นผู้หญิงจองงานแต่สุดท้ายพอขึ้นไปถึงห้องเป็นผู้ชายรออยู่ยังมีคดีที่อาจจะไม่เกี่ยวกับการทำงานนะคะแต่ว่าเป็นน้องผู้หญิงที่มีปัญหาในเรื่องของร่างกายมีปัญหามดลูกเวลามีประจำเดือนหนึ่งทีเลือดเขาออก60วันค่ะท่านประธานฐานะยากจนเขาไม่มีเงินที่จะซื้อผ้าอนามัยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นปัญหาของแรงงานผู้หญิงที่ในอนาคตจะต้องแบกรับภาระเยอะมากจากสภาวะสังคมสูงวัยที่เพิ่มขึ้นแต่สิ่งที่ดิฉันได้พบในกระทรวงแรงงานคืออะไรกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานค่ะท่านประธานดิฉันดีใจนะคะเปิดไปถึงเจอแผนงานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมแต่พอเปิดเข้าไปดูนะคะ 96.44 ล้านบาทซึ่งเป็นงบประมาณที่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วด้วยนะคะอันนี้ไม่ได้โดนตัดนะคะเพิ่มขึ้น 5.1% เนี่ยรายละเอียดข้างในนะคะคืออะไรจ้างคนขับรถ 17.81 ล้านบาทค่ะท่านประธานมีค่าไฟฟ้า11ล้านนะคะแล้วมีค่าไปรษณีย์ 2.54 ล้านบาทค่ะดิฉันถามจริงๆค่ะงานสนับสนุนสวัสดิการคุ้มครองแรงงานท่านจะส่งจดหมายอะไรกันเยอะแยะเป็นล้านเลยเหรอคะท่านจะใช้ไฟอะไรกันเยอะแยะในขณะที่ปัญหาของคนแรงงานที่มีชีวิตมีลมหายใจอยู่จริงเนี่ยกลับไม่มีการตั้งงบประมาณขึ้นมาดูแลเพราะฉะนั้นดิฉันขอฝากถึงท่านคณะกรรมาธิการนะคะช่วยเร่งพิจารณาปรับลดค่ะดิฉันเสนอลด 100% จาก 96.44 ล้านบาทของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพื่อเอามาตั้งงบประมาณให้เป็น Gender Responsive Budget ช่วยแรงงานผู้หญิงด้วยค่ะท่านประธานขอบคุณมากๆค่ะ
1: ครับต่อไปท่านรองศาสตราจารย์อนุสรธรรมใจเชิญครับ
3: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพถึงประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศและราษฎรผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยผมอนุสรธรรมใจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต31เขตทวีวัฒนาเขตตลิ่งชันพรรคประชาชนขอร่วมอภิปรายมาตรา22งบประมาณของกระทรวงแรงงานแรงงานสร้างสรรค์โลกแรงงานเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแต่วันนี้ผมขอที่จะสงวนคำแปรยติเสนอปรับลดงบประมาณของกระทรวงแรงงานลงมา 2% แม้ว่าจะมีการปรับลดอยู่บ้างแล้วโดยคณะกรรมาธิการแต่ผมเห็นว่ายังมีบางหน่วยของกระทรวงแรงงานที่สามารถปรับลดเพิ่มขึ้นได้อีกการทำงานของกระทรวงแรงงานนั้นมีการใช้กลไกไตรภาคี3ฝ่ายนายจ้างลูกจ้างรัฐบาลโดยเฉพาะในส่วนของแรงงานนั้นมีบทบาทสำคัญที่จะทำให้การขับเคลื่อนกระทรวงแรงงานดีขึ้นและระบบไตรภาคีนั้นเป็นสิ่งที่ท่านอาจารย์นิคมจันทรวิถูอดีตอธิบดีกรมแรงงานซึ่งในขณะนั้นหน่วยงานกระทรวงแรงงานสังกัดอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยได้วางรากฐานเอาไว้งบประมาณของกระทรวงแรงงานในปีงบประมาณ2570เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 3,713 ล้านบาทหรือประมาณ 5.37% แต่เมื่อพิจารณาโครงสร้างการจัดสรรงบประมาณรายหน่วยงานพบว่าการเพิ่มขึ้นดังกล่าวเกิดขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของงบประมาณสำนักงานประกันสังคมเป็นด้านหลักโครงสร้างการจัดสรรงบประมาณยังคงให้ความสำคัญก ับการดูแลแรงงานภายหลังเกิดความเสี่ยงผ่านระบบประกันสังคมมากกว่าการลงทุนเพื่อยกระดับศักยภาพแรงงานและเพิ่มผลิตภาพของแรงงานในระยะยาวซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจที่ต้องการแรงงานที่มีทักษะสูงและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในฐานะอดีตประธานศึกษาสูตรแคร์ตอนนี้มีความเคลื่อนไหวเรื่องสูตรแคร์ขอยืนยันว่าสิ่งที่กระทรวงแรงงานและรัฐบาลได้ประกาศใช้แนวทางสูตรแคร์นั้นเป็นนโยบายที่ถูกต้องเป็นการสร้างระบบบำนาญที่เป็นธรรมมากขึ้น ILO องค์การแรงงานระหว่างประเทศต่างๆก็สนับสนุนระบบนี้ซึ่งทำการศึกษาไว้แล้วตั้งแต่รัฐบาลที่ผ่านๆมาแล้วรัฐบาลนี้ประกาศใช้มีคนจำนวนมากที่จะได้ประโยชน์ทันทีจากระบบบำนาญใหม่ผมขอยืนยันต่อสมาชิกผู้แทนราษฎรทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลผมขอพิจารณาที่จะปรับลดโครงการแรงงานอิสระเข้าสู่ความคุ้มครองภายใต้กฎหมายประกันสังคมมาตรา40ให้เหมาะสมและต้องมุ่งใช้งบให้ตรงเป้ากับปัญหาที่เกิดขึ้นการขยายฐานประกันสังคมไปยังแรงงานอิสระเป็นแนวทางและนโยบายที่ถูกต้องแต่มีปัญหาความต่อเนื่องในการเป็นผู้ประกันตนมิใช่เพียงปัญหาในกระบวนการรับสมัครเข้าสู่ระบบเท่านั้นและควรมีการวิเคราะห์สาเหตุของการขาดส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา40เช่นปัญหารายได้ไม่สม่ำเสมอความไม่สะดวกของช่องทางการชำระเงินความไม่เข้าใจในสิทธิประโยชน์ควรปรับลดงบประมาณโครงการประชาสัมพันธ์ที่ไม่คุ้มค่าซื้อของที่ระลึกซื้อของมาแจกซึ่งไม่ตรงเป้าหมายค่าใช้จ่ายพวกนี้ซ่อนอยู่ในโครงการที่สามารถที่จะตัดลดได้หรือตัดลดได้ทั้งหมดอัตราการคงอยู่ของมาตรา40ในระบบประกันสังคมและควรมีตัวชี้วัดให้ชัดเจนการขยายความคุ้มครองประกันสังคมสวัสดิการสังคมให้แรงงานทุกกลุ่มรวมถึงคนทำงานทุกคนที่อยู่ในสภาแห่งนี้ที่ไม่ใช่ข้าราชการให้พวกเขามีสวัสดิการมีหลักประกันในชีวิตของการทำงานให้กับสมว่าที่นี่เป็นศูนย์กลางอำนาจของประชาชนฝากท่านประธานด้วยดูแลพนักงานของรัฐสภาทั้งหมดดูแลผู้ช่วยส.ส.ซึ่งเขาควรจะมีความมั่นคงในงานและมีสวัสดิการเพราะเราคือคนทำงานให้ประเทศประเด็นต่อมาการพัฒนาส่งเสริมสร้างระบบประกันสังคมเป็นเสาหลักของระบบสวัสดิการของไทยที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสและสิ่งนี้เป็นปณิธานของผมตั้งแต่ผมยังเป็นวัยรุ่นตอนนี้แก่แล้วที่เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดระบบประกันสังคมเมื่อ30กว่าปีที่แล้วในสมัยรัฐบาลชาติชายท่านประธานครับสำนักงานประกันสังคมนั้นทำหน้าที่ทั้งบริหารระบบจัดเก็บเงินสมทบจ่ายสิทธิประโยชน์บริหารเงินลงทุนขณะที่คณะกรรมการประกันสังคมมีอำนาจกำหนดนโยบายสำคัญโครงสร้างดังกล่าวอาจก่อให้เกิดปัญหาการถ่วงดุลหากบทบาทการกำกับดูแลและการบริหารไม่แยกจากกันอย่างชัดเจนหน่วยงานควรพิจารณาว่าการกำกับการลงทุนการประเมินความเสี่ยงและการตรวจสอบผลการดำเนินงานมีความเป็นอิสระเพียงใดและเวลานี้มีความคืบหน้ามาขั้นหนึ่งแล้วโดยขบวนการแรงงานนักวิชาการแรงงานและผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมผลักดันให้คณะกรรมการประกันสังคมมีตัวแทนจากลูกจ้างนายจ้างที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งคุณธนพรคุณสหัสวัฒน์คุณเสียก็มีส่วนร่วมที่จะทำให้เกิดการที่เรามีบอร์ดจากการเลือกตั้งซึ่งทำให้ระบบประกันสังคมที่ต้องดูแลเงินของผู้ประกันตน 2.8 ล้านล้านบาทได้รับการดูแลให้โปร่งใสและตอบสนองต่อผู้ประกันตนมากขึ้นเพราะการมาจากการเลือกตั้งนั้นเขาต้องทำทุกอย่างเพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ประกันตนทีนี้ก็มีคนที่มีความคิดล้าหลังจำนวนหนึ่งผมเป็นห่วงอยู่อยากจะให้ไปใช้ระบบเดิมระบบเลือกกันเองหรือระบบแต่งตั้งหรือพยายามสร้างระบบการเลือกตั้งที่บิดเบี้ยวเหมือนระบบของประเทศไม่สะท้อนหลักการการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงเงินกองทุนประกันสังคมเป็นเงินสะสมของนายจ้างลูกจ้างรัฐบาลการบริหารเงินทุนจึงต้องคำนึงถึงความมั่นคงยั่งยืนความโปร่งใสและธรรมาภิบาล หน่วยงานของกระทรวงแรงงานควรลดการดำเนินการกิจกรรมที่มีลักษณะซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นหากพิจารณาดูโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานและขับเคลื่อนแรงงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตอันนี้มีเม็ดเงินประมาณ559ล้านบาทสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานมีรายการเทคโนโลยีสารสนเทศเช่น1โครงการปรับปรุงจัดหาอุปกรณ์ทดแทนศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Data Center ของสำนักงานปลัดกระทรวงจำนวน54ล้าน2โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์2รายการ131ล้านค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศ58ล้านงบประมาณพวกนี้ปรับลดตัดทิ้งได้หากพิจารณาความจำเป็นและความสามารถความเหมาะสมของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอทีและดิจิตอลที่มีความซ้ำซ้อนกันจำนวนมากไม่ได้มีเฉพาะกระทรวงแรงงานที่มีปัญหานี้มีในทุกกระทรวงเป็นเรื่องของความอยากใช้งบซื้อมากกว่าลงทุนเพราะจำเป็นโครงการพวกนี้ต้องมาดูกันว่าข้อมูลมีความอ่อนไหวถึงขั้นที่จะต้องมีการลงทุนดำเนินการบนโครงสร้างพื้นฐานของหน่วยงานเองหรือไม่ขออนุญาตอีกสัก2นาทีท่านประธานเดี๋ยวจะพูดเนื้อหาไม่ครบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกับสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวะอนามัยมีสถานะและอำนาจแตกต่างกันแต่จากลักษณะโครงการและกิจกรรมพบว่าทั้ง2หน่วยงานต่างดำเนินการด้านการฝึกอบรมมีการประชาสัมพันธ์สร้างเครือข่ายและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยแก่แรงงานและสถานประกอบการและมีหลายโครงการซ้ำซ้อนกันสามารถที่จะปรับลดได้กระทรวงแรงงานในระยะยาวอาจพิจารณาศึกษาและจัดทำแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาดแรงงานในอนาคตเพื่อเตรียมความพร้อมต่อความท้าทายที่อาจกระทบต่อระบบการจ้างงานโดยมีประเด็นสำคัญก็คือ 1. แนวโน้มการใช้ปัญญาประดิษฐ์แทนแรงงานมนุษย์ซึ่งอันนี้จะเป็นเรื่องใหญ่มากไม่เฉพาะในประเทศไทยทั่วโลกด้วยประเด็นที่ 2. ความยั่งยืนของกองทุนประกันสังคมในปี95อาจจะไม่มีเงินเหลือสำหรับผู้ที่เกษียณอายุการรับมือกับปัญหาแรงงานในมิติต่างๆจากโครงสร้างสังคมผู้สูงอายุเต็มขั้นจริงๆเนื้อหายังไม่หมดนะครับแต่ว่าขออนุญาตที่จะจบเพียงแค่นี้ขอบคุณท่านประธานครับ
1: ครับเนื่องจากมาตรานี้มีการแก้ไขมีสมาชิกประสงค์ใจพิปรายสามท่านท่านละ5นาทีสมาชิกที่อยู่ด้านนอกเตรียมเข้าห้องประชุมเพื่อลงมตินะครับต่อไปท่านแรกเชิญท่านวิศรุตปู่เพ็งเชิญครับ
4: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายวิศรุตปู่เพ็งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นเขต6พรรคภูมิใจไทยครับวันนี้ผมขออภิปรายนะครับในการยื่นร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570มาตรา22ของกระทรวงแรงงานและหน่วยงานในกำกับนะครับโดยขอปรับลดงบประมาณลง 0.5% นะครับผมขอใช้โอกาสนี้นะครับสะท้อนปัญหาข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องนะครับกับพี่น้องที่ใช้แรงงานนะครับโดยเฉพาะกระทรวงที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อเศรษฐกิจของประเทศนะครับและก็ของโลกนะครับในการทำงานกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับปัจจุบันแรงงานนะครับไม่ได้แข่งขันกันเฉพาะเรื่องกำลังแรงกายอีกต่อไปนะครับแต่เรากำลังแข่งขันกันด้วยทักษะความรู้เทคโนโลยีและความสามารถในการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ครับโดยเฉพาะนะครับวันนี้นะครับผมขอตั้งข้อสังเกตนะครับเกี่ยวกับโครงการชุดฝึกเทคโนโลยีและการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิตอลและปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะครับโดยเฉพาะการยกระดับภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์นะครับโดยโครงการนี้นะครับตั้งงบประมาณไว้ที่6,850,000 บาทนะครับและคณะกรรมการได้ปรับพิจารณาปรับลดลง 479,000 บาทนะครับผมเห็นด้วยนะครับกับการปรับลดงบประมาณดังกล่าวนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับผมขอยืนยันว่าตัวโครงการมีความจำเป็นและมีประโยชน์ต่อแรงงานในยุคปัจจุบันเพราะทุกวันนี้นะครับ AI นะครับไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปครับแรงงานสามารถเรียนรู้การใช้เครื่องมือดิจิตอลการประยุกต์ใช้ AI ในการทำงานการวิเคราะห์ข้อมูลและการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตรวมถึงการนำเทคโนโลยีไปใช้ลดต้นทุนลดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและ สิ่งที่สำคัญคือจะช่วยสร้างแรงงานให้สามารถอัพสกิลรีสกิลได้นะครับพูดง่ายๆก็คือคนที่มีทักษะอยู่แล้วนะครับก็จะเพิ่มทักษะให้สูงขึ้นส่วนคนที่มีทักษะเดิมนะครับกำลังจะไม่ตอบโจทย์ต่อตลาดแรงงานนะครับก็ต้องเรียนรู้ทักษะใหม่เพื่อให้สามารถกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ผมคิดว่าเรื่องนี้นะครับจำเป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะแรงงานในต่างจังหวัดนะครับเพราะพี่น้องที่ใช้แรงงานของเรานะครับไม่ได้มีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีและการฝึกอบรมที่มีคุณภาพเท่ากันทุกพื้นที่ดังนั้นกับผมจึงขอฝากกระทรวงแรงงานว่าเมื่อเรามีโครงการลักษณะนี้แล้วนะครับอยากให้เกิดเฉพาะในส่วนกลางนะครับควรนำองค์ความรู้และชุดฝึกเหล่านี้นะครับลงไปถึงระดับจังหวัดระดับอำเภอและศูนย์ฝึกแรงงานในภูมิภาคนะครับเพื่อให้พี่น้องแรงงานสามารถเข้าถึงได้จริงนะครับกับผมจึงอยากชี้ให้เห็นว่านะครับเมื่อใช้งบประมาณไปแล้วนะครับจะมีแรงงานที่ได้รับการพัฒนาทักษะมากน้อยกี่คนนำไปใช้ในการทำจริงมากน้อยแค่ไหนนะครับท้ายสุดนี้นะครับกับผมขอย้ำว่าการปรับลดงบประมาณกระทรวงแรงงานลง 0.5% ในครั้งนี้นะครับไม่ใช่การลดความสำคัญของพี่น้องประชาชนนะครับแต่เป็นการปรับงบประมาณที่ซ้ำซ้อนนะครับให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมขอฝากกระทรวงนะครับได้ใช้งบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุดขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านศาสตราจารย์สุชาติธาดาดำรงเวชท่านขอเวลาไว้10นาทีต่อไปถ้าสมาชิกที่ไม่ได้สงวนคำแปรยติจะขอเป็น5นาทีแต่กรณีของอาจารย์ก็แล้วแต่จะใช้ดุลพินิจนะครับเชิญครับ
5: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับกับผมขออภิปรายเกี่ยวกับมาตรา22ของกระทรวงแรงงานซึ่งมีงบ 68,619 ล้านบาทกับผมขอตัดลดลงประมาณ 10% 6,800 ล้าน6,800 ล้านบาทเพื่อไปทำปัญหาสำคัญประมาณ6ประการที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้กระทรวงแรงงานเป็นกระทรวงที่สำคัญต่อพี่น้องประชาชนดูแลพี่น้องแรงงานกว่า41ล้านคนดังนั้นกระทรวงแรงงานก็จะต้องสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างคุณภาพแรงงานกับผมเห็นว่าปัญหาของกระทรวงแรงงานในปัจจุบันไม่ใช่เรื่องเพียงมีงานหรือไม่มีงานแต่เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งกว่านั้นแรงงานไทยมีผลิตภาพไม่สูงรายได้โตช้าทักษะไม่ตรงกับความต้องการของตลาดระบบคุ้มครองแรงงานยังตามโลกในยุคใหม่ไม่ทันกับผมขอเสนอ6ประการครับประการที่1ก็คือว่าค่าจ้างต่ำและผลผลิตภาพแรงงานไม่สูงประเทศไทยพูดเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำกันมากแต่กระผมเห็นว่าถ้าเราขึ้นค่าแรงโดยไม่เพิ่ม productivity หรือผลิตภาพแรงงานปัญหาก็จะย้อนกลับไป

หรือไม่รายได้เพิ่มขึ้นหรือไม่นายจ้างต้องการหรือไม่กระผมขอเสนอให้เปลี่ยน KPI ของการพัฒนาฝีมือแรงงานไม่ควรวัดจากอบรมได้กี่คนหรือจัดหลักสูตรได้กี่ครั้งแต่ต้องวัดว่าหลังจาก6เดือนของการอบรมแล้วมีงานทำกี่คนและรายได้เพิ่มขึ้นกี่บาทหลักสูตรควรมุ่งไปที่สาขาที่ประเทศต้องการจริงเช่น AI Robotics Electronics EV Data Center Digital Technology และ Healthcare และช่างเทคนิคขั้นสูงประการที่3ประเทศไทยมีทั้งคนว่างงานและนายจ้างขาดแรงงานในเวลาเดียวกันปัญหาก็คือ Skills Mismatchบางอุตสาหกรรมหาคนไม่ได้แต่จนต้องนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาแต่ในอีกด้านหนึ่งคนไทยจำนวนหนึ่งกลับหางานไม่ได้นี่แสดงว่าปัญหาไม่ใช่จำนวนแรงงานอย่างเดียวแต่เป็นปัญหาการจับคู่ระหว่างคนกับงานกระผมเสนอให้มี National Labor Database คือต้องรู้แบบเรียลไทม์ว่าจังหวัดไหนขาดแรงงานอาชีพอะไรจำนวนเท่าไหร่ต้องการสกิลแบบไหนและค่าจ้างเท่าไหร่จากนั้นระบบจับคู่ผู้หางานกับนายจ้างโดยอัตโนมัติกระทรวงแรงงานต้องเป็นเหมือน Labor Market Platform ของประเทศไม่ใช่เพียงเป็นสำนักรับสมัครงานประการที่4ระบบแรงงานต่างด้าวยังยุ่งยากมากประเทศไทยยังจำเป็นต้องใช้แรงงานต่างด้าวในหลายอุตสาหกรรมแต่ระบบนำเข้าการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตทำงานการต่ออายุและการเปลี่ยนนายจ้างมีขั้นตอนอยู่หลายขั้นตอนยิ่งระบบซับซ้อนมากก็ยิ่งเปิดช่องให้นายหน้าและการเรียบรับผลประโยชน์มีมากขึ้นกระผมเสนอระบบ One Stop Digital Migrant Worker คือ One Stop Service ที่หลายคนพูดกันหน้าที่เดียวกันนายจ้างและลูกจ้างควรสามารถดำเนินการผ่านระบบดิจิทัลโดยตรงตั้งแต่การขึ้นทะเบียนใบอนุญาตทำงานประกันสุขภาพไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงนายจ้างลดขั้นตอนลดในหน้าลดต้นทุนและลดคอร์รัปชันประการที่5แรงงานนอกระบบที่หลายคนสนใจอย่างมากก็คือแรงงานแพลตฟอร์มก็คือคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ส่งของส่งอาหารต่างๆเนี่ยนะครับคือคนส่งและคนขับรถส่งอาหารคนขับรถผ่านแอปผู้รับงานอิสระและฟรีแลนซ์มีจำนวนมากแรงงานเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในระบบนายจ้างลูกจ้างแบบเดิมกฎหมายแรงงานจึงควรปรับตัวแต่กระผมไม่เห็นด้วยกับการออกกฎหมายมาจนทำลายความยืดหยุ่นของสิ่งที่เรียกว่า gig economy สิ่งที่ควรทำก็คือให้แรงงานเหล่านี้สามารถเข้าถึงประกันสังคมประกันอุบัติเหตุการออมเพื่อเกษียณและสิทธิพื้นฐานได้ง่ายขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องบังคับให้ทุกคนกลายมาเป็นลูกจ้างประจำประการที่6ที่ผมเห็นว่าสำคัญมากระบบประกันสังคมที่เมื่อกี้ดร.อนุสรณ์ได้พูดไว้แล้วอย่างดีนะครับจะต้องโปร่งใสและเป็นของผู้ประกันตนจริงเงินประกันสังคมเป็นเงินจากนายจ้างลูกจ้างไม่ใช่เงินของรัฐบาลดังนั้นผู้ประกันตนควรรู้ว่าเงินของตนถูกนำไปลงทุนที่ไหนผลตอบแทนเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายบริหารเท่าไหร่และเมื่อเกษียณจะได้รับเงินเท่าไหร่ผมเสนอให้มีระบบ Individual Social Security Account ก็คือผู้ประกันตนสามารถเปิดโทรศัพท์แล้วสามารถเห็นได้ทันทีว่าตนเองจ่ายเงินสมทบไปเท่าไหร่มีสิทธิ์อะไรบ้างมีเงินชราภาพเท่าไ
และ

0: ประมาณการบำนาญในอนาคตเป็นเท่าไหร่นี่คือความโปร่งใสของประชาชนควรจะได้รับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเงินประกันสังคมเนี่ยเป็นเงินกองทุนประกันสังคมเป็นกองทุนที่สำคัญมากในประเทศที่พัฒนาแล้วปัจจุบันกองทุนประกันสังคมยังถูกบริหารโดยระบบที่เรียกว่ากึ่งราชการกระผมขอเรียนเสนอท่านรัฐมนตรีว่าควรรีบนำเงินนำกองทุนประกันสังคมโดยออกกฎหมายออกมาให้บริหารโดยมืออาชีพนะครับเช่นกรณีของมาเลเซียเนี่ยกองทุนประกันสังคมของมาเลเซียเนี่ยใหญ่กว่าของประเทศไทยถึง4เท่าทั้งที่มีแรงงานเพียง10กว่าล้านคนนะครับและมีการจ่ายเงินค่าตอบแทนปีละ 6% ขนาดเดียวกันประกันสังคมของเมืองไทยจ่ายค่าตอบแทนปีละ 2% นะครับเนื่องจากกองทุนประกันสังคมเนี่ยเบียดบังเงินบางส่วนหรือบริหารโดยมือไม่อาชีพนะครับเช่นไปซื้อตึกที่ประเมินแล้วราคาถูกแต่ซื้อในราคา3เท่าเอาเงินของพี่น้องผู้ใช้แรงงานไปตัดสูตรตัดเสื้อทั้งหลายเอาไปทำปฏิทินนะฮะอันนี้ควรที่จะต้องแก้ไขอย่างน้อยไปดูที่กองทุนกบข.บำเหน็จบำนาญราชการซึ่งมีกองทุนประมาณ 1.6 ล้านบาทของเราเนี่ยของเรานี่ประมาณ3ล้านล้านประกันสังคม 2.9 ล้านล้านอันนี้ก็จะช่วยให้พี่น้องแรงงานได้มีโอกาสมีอนาคตที่ดีขึ้นขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปท่านสุดท้ายครับเชิญท่านอรทัยเกิดทรัพย์ครับเชิญครับ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวอรทัยเกิดทรัพย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต3จังหวัดภูเก็ตพรรคกล้าธรรมค่ะวันนี้ดิฉันขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2570วาระที่2ในมาตรา22กระทรวงแรงงานกรมการจัดหางานภายใต้6แผนงานที่ไม่รวมแผนงานบุคลากรค่ะกรมการจัดหางานมีงบประมาณทั้งสิ้น424ล้านบาทซึ่งตอนนี้ได้มีการปรับลดไปแล้ว 14.67 ล้านบาทคิดเป็น 3.5% ค่ะท่านก่อนอื่นที่เราจะมาพูดเรื่องรายละเอียดค่ะดิฉันอยากจะบอกว่าหน้าที่หลักของกรมการจัดหางานก็คือเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบตรงเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวและขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวตามมติครม.ภายใต้ MOU นั่นหมายถึงการให้โอกาสแรงงาน4สัญชาติเช่นกัมพูชาลาวเวียดนามและเมียนมาที่มีสถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมายให้มาขึ้นทะเบียนได้ถูกต้องตามกฎหมายและเพิ่งมีประกาศมาเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาซึ่งเราทราบกันดีว่าแรงงานที่ไม่ถูกต้องมีจำนวนกว่าล้านคนค่ะท่านท่านประธานคะแต่วันนี้ดิฉันมาชวนพิจารณาถึงงบที่ไม่ได้มีการปรับลดภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ภายใต้โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวซึ่งมีงบประมาณเพียงแค่ 1.5 ล้านบาทค่ะท่านซึ่งงบประมาณนี้ใช้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้และเพื่อสนับสนุนภารกิจการพิจารณาอนุญาตการทำงานของคนแรงงานต่างด้าวผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้แรงงานต่างด้าวขึ้นระบบอย่างถูกต้องหรือที่พวกเราเรียกกันว่า name list ค่ะระบบ name list พบว่าไม่ได้มีการเก็บข้อมูลสำคัญของแรงงานต่างด้าวเพียงแค่กรอกชื่อพร้อมที่อยู่ส่วนเอกสารอื่นๆเป็นวงเล็บค่ะถ้ามีและก็ถ้ามีค่ะดังนั้นหลังจากเข้าระบบเสร็จแล้วแรงงานต่างด้าวสามารถนำเอกสารเหล่านี้ไปยื่นที่ศูนย์ CI ซึ่งเป็นการจัดตั้งเฉพาะกิจของประเทศต้นทางที่เราไม่สามารถขอข้อมูลที่แท้จริงได้หลังจากเสร็จสิ้นเสร็จแรงงานต่างด้าวจะได้พาสปอร์ตสีเขียวค่ะและหลังจากนั้นกระบวนการสุดท้ายก็คือไปออกบัตรสีชมพูจากกรมการปกครองต่อจากนั้นไปแรงงานที่ผิดกฎหมายก็จะเป็นแรงงานที่ถูกต้องและทำงานได้ในประเทศไทยค่ะท่านสิ่งที่อยากให้สังเกตค่ะวันนี้ เมื่อตะกี้เราพูดถึงระบบ name list นั่นคือการขาดระบบฐานข้อมูลที่จะต้องเก็บข้อมูลที่สำคัญเช่นข้อมูลอัตลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นลายนิ้วมือเพื่อใช้ในการตรวจสอบและคัดกรองและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดช่องโหว่ในการทำผิดของแรงงานต่างด้าวถ้าหากเรามีระบบฐานข้อมูลที่ดีนี้นั่นจะช่วยกันป้องกันแรงงานต่างด้าวที่กระทำผิดจากกรมการจัดหางานซึ่งเป็นต้นสังกัดได้ดีค่ะวันนี้ดิฉันจึงมีข้อสังเกตผ่านท่านประธานไปยังคณะกรรมาธิการว่างบประมาณ 1.5 ล้านบาทในการจัดการแรงงานต่างด้าวของแผนยุทธศาสตร์เพียงพอแล้วหรือที่จะป้องกันปัญหาแรงงานต่างด้าวได้จริงดิฉันจึงขอให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าวที่ช่วยแก้ปัญหาได้จริงเพราะระบบที่ดีนั้นจะเป็นการป้องกันจากต้นน้ำอีกทั้งยังช่วยสร้างความมั่นใจให้กับพวกเราชาวไทยที่เคยประสบปัญหาความไม่มั่นใจจากแรงงานต่างด้าวขอบคุณค่ะท่านประธาน
1: ครับต่อไปคณะกรรมการชี้แจงเชิญท่านสมาชิกที่อยู่ด้านนอกห้องประชุมเตรียมเข้าห้องประชุมลงมตินะครับเพราะจะมีการลงมติหลังจากการชี้แจงนี้แล้วเชิญครับ

0: ท่านประธานกรรมท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันมณพรเจริญศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมพรรคเพื่อไทยในฐานะกรรมธิการเสียงข้างมากค่ะฉันต้องขอบคุณท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะคะที่ได้มีข้อซักถามประเด็นของกระทรวงแรงงานในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในวาระที่2ทั้ง8ท่านนะคะในเรื่องของกระทรวงแรงงานนะคะได้รับงบประมาณทั้งสิ้นนะคะ 68,000 กว่าล้านนะคะหน่วยที่รับงบประมาณทั้งหมดนะคะมี6หน่วยงานค่ะในความเห็นของกรรมธิการนะคะได้มีผู้แปรยติสงวนคำแปรยติโดยขอปรับลดงบประมาณที่ตั้งไว้ร้อยละ 0.5 ถึง 10% นะคะซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการในเรื่องของภารกิจด้านแรงงานนะคะแล้วก็โดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพด้านแรงงานโดยเฉพาะในเรื่องของการบริการด้านกลไกแรงงานการพัฒนาบัณฑิตนะคะและการบูรณาการความร่วมมือของภาครัฐและก็ภาคเอกชนในพื้นที่รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงแรงงานค่ะในชั้นของกรรมธิการนะคะได้มีการปรับลดงบประมาณทั้งสิ้น 157,501,600 บาทถ้วนนะคะคิดเป็นร้อยละ 0.23% ซึ่งเป็นไปตามเหตุผลนะคะในประเด็นของการเปรียบเทียบราคามาตรฐานหรือราคาที่เคยกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้นะคะนอกจากนั้นนะคะก็เป็นการลดเป้าหมายนะคะในสัดส่วนของผู้ที่เข้าอบรมแล้วก็นอกจากเรื่องของสัดส่วนกลุ่มเป้าหมายแล้วเราก็คาดหวังว่าจะเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายนะคะที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้กำชับเรื่องของการประหยัดการประหยัดเรื่องของการใช้งบประมาณเรื่องของการฝึกอบรมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะคะในประเด็นของท่านสมาชิกที่ได้มีข้อสงสัยนะคะฉันขออนุญาตเนื่องจากมีกรรมธิการหลายท่านนะคะที่จะตอบข้อชี้แจงของท่านสมาชิกนะคะทั้ง8ท่านนะคะฉันขอตอบข้อสักถามของท่านวิศรุตนะคะในเรื่องของการพัฒนาคนนะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่เข้ามาในเรื่องของภาคงานบริการนะคะแล้วก็แรงงานที่ต้องมีการฝึกอบรมนะคะอย่างต่อเนื่องไปตลอดชีวิตซึ่งมีการพัฒนาทักษะทั้ง3ด้านทั้งอัพสกิลแล้วก็รีสกิลนะคะเพื่อรองรับอาชีพใหม่ในอนาคตนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะพัฒนาเป็นหนึ่งในหลักสูตรของ16หลักสูตรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะแล้วเราก็มองว่าในอนาคตถ้าเราไม่ได้ปรับตัวของการฝึก AI นี้ก็จะทำให้ทักษะแรงงานของประเทศไทยล้าหลังนะคะนอกจากนั้นค่ะในประเด็นข้อห่วงใยของท่านสมาชิกนะคะท่านรัฐ9นะคะได้พูดถึงแรงงานนะคะนอกระบบนะคะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางกระทรวงแรงงานไม่ได้ละเลยค่ะเราให้ความใส่ใจที่จะทำยังไงที่จะให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมนะคะซึ่งเป็นแผนงานที่จะต้องกำกับดูแลแล้วก็รวมทั้งคุ้มครองสิทธิ์แล้วก็มีค่าใช้จ่ายประจำในเรื่องของการดูแลแรงงานในระบบและนอกระบบนะคะซึ่งโครงการดังกล่าวขณะนี้นะคะทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ได้กำชับนะคะให้หน่วยงานราชการได้ใช้เงินงบประมาณในสำหรับดูแลแรงงานทั้งในระบบแล้วก็นอกระบบยังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้แรงงานค่ะท่านประธานที่เคารพคะเราจะเห็นว่าการที่กระทรวงแรงงานได้จัดสรรงบประมาณนะคะแล้วก็กรรมธิการได้พูดถึงนะคะของการใช้จ่ายงบประมาณไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรงงานอิสระที่จะเข้าสู่ระบบนะคะแล้วท่านกรรมธิการบางท่านได้พูดถึงงาน PR นะคะว่างาน PR นี้มีเป็นจำนวนมากก็ขอให้มีการปรับลดลงนะคะทางอนุกรรมธิการก็ได้ท้วงติงแล้วก็ให้สามารถที่จะใช้เงินงบประมาณ PR เนี่ยตรงไปที่กลุ่มเป้าหมายให้ถูกต้องแล้วก็แม่นยำครบถ้วนนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนาคนในมาตรา40นะคะอีกท่านนึงได้พูดถึงงานโฆษณาที่อยู่ในสปท.ว่ามีการซ้ำซ้อนกับกรมสวัสดิการแรงงานก็ขอเน้นย้ำอย่างนี้นะคะว่าเดิมสปท.นั้นเป็นหนึ่งในหน่วยงานของกรมสวัสดิการแรงงานแต่ขณะนี้นะคะหน่วยงานสปท.เนี่ยได้แยกออกไปหน่วยงานสปท.ได้เน้นย้ำได้มีภารกิจหลักก็คือในเรื่องของการประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆหน่วยงานต่างๆของกระทรวงแรงงานทั้ง6หน่วยงานค่ะท่านประธานคะเราต้องมองว่ากระทรวงแรงงานเองเนี่ยเป็นกระทรวงที่จัดหางานเราจะเน้นคุณภาพชีวิตแล้วก็รายได้ของผู้ใช้แรงงานทั้งระบบค่ะเพราะวันนี้แรงงานไทยเนี่ยกำลังเผชิญในเรื่องของค่าครองชีพที่สูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคมสูงวัยการใช้เทคโนโลยี AI และการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานที่มีมากขึ้นดังนั้นงบประมาณของกระทรวงแรงงานที่เราต้องจัดสรรให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทำอย่างไรจะทำให้นะคะ คนผู้ใช้แรงงานมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่ใช่แค่มีงานทำทำยังไงจะพัฒนาอัพสกิลรีสกิลนะคะและใช้แรงงานให้ตรงกับความต้องการของตลาดโดยเฉพาะเรื่องของทักษะดิจิตอล AI ในภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แล้วก็แรงงานบริการค่ะนอกจากนั้นค่ะที่ดิฉันพูดไปสักครู่เรื่องแรงงานนอกระบบนะคะที่ผู้สูงอายุยังต้องการทำงานแรงงานในต่างจังหวัดที่จะต้องเข้าถึงสวัสดิการและก็โอกาสของทุกคนอย่างเท่าเทียมค่ะท่านประธานคะเงินทุกบาททุกสตางค์ที่งบประมาณของกระทรวงแรงงานเนี่ยเราไม่ได้วัดผลที่มีรายได้เพิ่มขึ้นหรือว่ามีงานที่มั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเราไม่ได้วัดคนว่าเข้ารับการอบรมในโครงการนั้นจำนวนกี่คนแต่เรามองถึงคุณภาพชีวิตเพราะท้ายที่สุดแล้วงบประมาณของกระทรวงแรงงานต้องเปลี่ยนจากคนหางานให้เป็นคนที่มีทักษะมีรายได้แล้วก็มีอนาคตแล้วก็มีงานทำค่ะฉันขออนุญาตให้ท่านกรรมาธิการท่านอื่นได้ชี้แจงต่อจากฉันค่ะขอบคุณค่ะ
1: เชิญครับ
2: ท่านประธานที่เคารพดิฉันจิราพรสินธุไพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด101เขต5ในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างมากค่ะดิฉันขอชี้แจงในประเด็นเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับประเด็นคำถามเกี่ยวกับค่าเดินทางค่าอาหารประชุมสัมมนาที่มีการตั้งคำถามว่ามีราคาสูงแล้วก็แตกต่างกันมากแม้เป็นงานหรือหน่วยงานเดียวกันจึงเสนอให้มีการตรวจสอบความคุ้มค่านะคะโดยรวมถึงค่าโดยสารเครื่องบินที่มีราคาสูงไม่สมเหตุสมผลนะคะในประเด็นนี้นะคะขอเรียนชี้แจงว่าการพิจารณาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวอาทิเช่นค่าโดยสารค่าเครื่องบินค่าเบี้ยเลี้ยงนะคะค่าเครื่องแต่งกายรวมถึงค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม อย่างเช่นค่าอาหารนะคะจะเป็นการจะเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการพ.ศ. 2526นะคะและที่แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการพ.ศ. 2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานการประชุมระหว่างประเทศพ.ศ. 2549และที่แก้ไขเพิ่มเติมค่ะซึ่งสำหรับอัตราค่าใช้จ่ายนะคะที่มีความแตกต่างจะขึ้นอยู่กับประเทศที่มีการเดินทางสิทธิ์ของผู้เดินทางผู้เข้าฝึกอบรมรวมถึงกรณีอัตราค่าโดยสารเครื่องบินที่แม้จะมีแม้จะเป็นการประชุมเดียวกันนะคะสิทธิ์ผู้เดินทางเดียวกันแต่หากมีการจองในช่วงเวลาที่แตกต่างกันราคาก็จะมีความแตกต่างกันไปด้วยนะคะในส่วนของค่าเครื่องแต่งกายนะคะผู้เดินทางจะมีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบโดยถ้าเป็นระดับต้นระดับทั่วไประดับปฏิบัติการนะคะตามระเบียบก็จะเบิกได้ 7,500 บาทต่อคนนะคะถ้าเป็นระดับสูงระดับเชี่ยวชาญขึ้นไประดับบริหารก็จะเบิกได้ 9,000 บาทต่อคนนะคะโดยเบิกได้2ปีครั้งนะคะไม่ได้เบิกได้ตลอดนะคะแล้วก็ต้องเป็นไปตามเป็นประเทศที่มีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายตามเครื่องแต่งกายเท่านั้นนะคะซึ่งก็เป็นไปตามระเบียบของที่มีการกำหนดมานะคะในเรื่องของการมีการอภิปรายเกี่ยวกับการยกระดับทักษะของแรงงานนะคะให้ตอบโจทย์กับตลาดแรงงานของโลกนะคะซึ่งก็ต้องเรียนนะคะว่าทางกระทรวงแรงงานเองเป็นกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทุนมนุษย์แล้วก็การพัฒนาเศรษฐกิจนะคะดังนั้นก็ไม่สามารถที่จะทำงานได้โดยคนเดียวนะคะต้องร่วมมือกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องซึ่งทางกระทรวงแรงงานเองโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ได้บูรณาการการทำงานร่วมกันกับกระทรวงศึกษาธิการนะคะได้มีการจัดทำเป็นแซนด์บ็อกซ์นะคะพื้นที่นำร่องในการศึกษาด้านการศึกษาแล้วก็พัฒนาทักษะอาชีพในภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้ำมีการวาง6ประเด็นหลักในการขับเคลื่อนร่วมกันอาทิเช่นนะคะมีการเชื่อมโยงระบบการศึกษากับตลาดแรงงานนะคะเพื่อเปลี่ยนผ่านการเรียนรู้การเรียนเพื่ออาวุธการศึกษามาเป็นการเรียนเพื่อสร้างทักษะไปประกอบอาชีพได้จริงนะคะแล้วก็เป็นทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีมีการผลักดันพรบการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่นะคะแล้วก็มีการขับเคลื่อนผ่าน Human Capital Super Board นะคะที่จะมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันของ5กระทรวงหลักอย่างเช่นกระทรวงแรงงานกระทรวงศึกษากระทรวงอวแล้วก็กระทรวงพมนะคะก็ในประเด็นอื่นๆนะคะที่ท่านสมาชิกได้พิปรายให้ข้อสังเกตทางคณะกรรมการเองก็ให้ความสำคัญนะคะแล้วก็ได้บรรจุไว้ในข้อสังเกตของคณะกรรมการนะคะในประเด็นที่เป็นข้อเสนอแนะอื่นๆฉันเชื่อว่ามีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงของหน่วยงานต่างๆได้ติดตามการอภิปรายประเด็นใดที่เป็นประโยชน์กับการขับเคลื่อนการทำงานก็จะได้มีการพิจารณาไปดำเนินการต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ
1: มีอีกไหมครับเชิญครับ
3: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายพลากรพิมพนิษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์ในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างมากครับขอชี้แจงประเด็นของท่านเสียจำปาทองครับคงเกี่ยวกับโครงการบัณฑิตแรงงานถูกตั้งคำถามถึงความเหมาะสมในการจัดสรรโครงการเฉพาะโครงการจำนวน3จังหวัดชายแดนภาคใต้4จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับแล้วก็4อำเภอในสงขลานะครับบัณฑิตแรงงานประกอบด้วยบัณฑิตแรงงานในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4อำเภอของจังหวัดสงขลานะครับรวม380คนและบัณฑิตแรงงานประจำอำเภอเครือข่ายขยาย345คนรวมทั้งสิ้น725คนตั้งงบประมาณ95ล้านนะครับโดยมีหน้าที่เป็นสื่อกลางในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและภารกิจของกระทรวงแรงงานไปสู่ประชาชนในพื้นที่และสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการป้องกันการแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านแรงงานในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้นนะครับทั้งนี้การดำเนินงานในพื้นที่ชายแดนภาคใต้แตกต่างจากบัณฑิตแรงงานประจำอำเภอเครือข่ายขยายนะครับซึ่งเป็นกลไกที่ขยายการดำเนินงานไปยังพื้นที่อื่นทั่วประเทศโดยนอกจากภารกิจในการประสานและให้บริการด้านแรงงานแล้วยังมีลักษณะเป็นการส่งเสริมการจ้างงานและลดการว่างงานในพื้นที่จึงอาจมีการเข้าออกหรือเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานตามความเหมาะสมขณะที่พื้นที่ชายแดนภาคใต้ให้ความสำคัญต่อเนื่องกับบุคลากรเครือข่ายในพื้นที่เนื่องจากประสบการณ์ความคุ้นเคยชุมชนภาษาวัฒนธรรมและความไว้วางใจของประชาชนเป็นปัจจัยสำคัญต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานนะครับสำหรับการอภิปรายของท่านธนพรนะครับการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับภารกิจที่ซ้ำซ้อนกับกลุ่มเป้าหมายนะครับในเรื่องของยาเสพติดนะครับมีหน่วยงานที่ดำเนินการคือ1สำนักปลัดนะครับโครงการ 2B Number 1ดำเนินการในสถานประกอบการและโครงการที่รณรงค์ต้านยาเสพติดในสถานประกอบการที่มีขนาดเล็กที่มีลูกจ้างต่ำกว่า10คนนะครับกรมการจัดหางานเน้นการส่งเสริมการมีงานทำให้แก่ผู้ที่ผ่านการบำบัดเสพติดในศูนย์ฟื้นฟูนะครับกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานดำเนินการในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่10คนขึ้นไปนะครับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานพัฒนาฝีมือให้แก่ผู้ที่ผ่านการบำบัดยาเสพติดในศูนย์ฟื้นฟูเพื่อไปประกอบวิชาชีพซึ่งภารกิจเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายแตกต่างกันนะครับขอบคุณครับ
1: เชิญครับมีไหมเชิญครับ
4: ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายระวีและคุณไทยในฐานะกรรมธิการครับขออนุญาตตอบคำถามของท่านผู้อภิปรายทุกท่านนะครับในส่วนประเด็นของเรื่องของการรับมือผลกระทบจาก AI ต่อแรงงานของประเทศไทยเรานะครับก็ขอยืนยันต่อที่ประชุมนะครับว่าในทางของกรรมธิการเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับโดยเฉพาะทางอนุกรรมธิการในการที่เราตัดลดงบประมาณในของกระทรวงแรงงานในสิ่งที่มันเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยที่มันเกินความจำเป็นนะครับโดยที่เราจะไม่ให้ไปกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของพี่น้องแรงงานถ้าจะเห็นได้ชัดนะครับอย่างเช่นของสำนักงานปลัดกระทรวงการกระทรวงแรงงานนะครับก็จะเป็นพวกครุพันธ์หรือยานพาหนะต่างๆรวมถึงกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่เป็นรถยนต์14รายการตามที่ท่านรัฐเก้าได้กล่าวไปนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับเรื่องของ AI ก็เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากซึ่งเพื่อนๆสมาชิกหลายๆท่านก็ได้พูดถึงปัญหานะครับว่า AI จะมาแย่งงานของคนไทยเราเองในขณะที่คนไทยหรือแรงงานไทยก็มีความจำเป็นที่จะต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ของโลกปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นในตัวของ AI เราเองนะครับเรื่องนี้ทางกระทรวงแรงงานครับไม่ได้เมื่อพิจารณาแล้วครับในปีของ70นี้ได้มีโครงการหลายๆอย่างนะครับที่เกี่ยวข้องกับการอัพสกิลรีสกิลให้กับแรงงานเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของ AI และทำให้แรงงานสามารถแมทชิ่งกับตัว AI ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเช่นโครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมนะครับวงเงิน126ล้านบาทตัวนี้ก็จะเป็นการอบรมหลักสูตรในการพัฒนาให้แรงงานสามารถพัฒนาในอุตสาหกรรมอนาคตได้เช่นยานยนต์สมัยใหม่การควบคุมอัจฉริยะระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์นะครับรวมถึงโครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจวงเงิน10ล้านนะครับเพื่อประยุกต์ใช้ในเรื่องของการของ AI ในอนาคตต่อไป ในขณะเดียวกันถ้าทุกท่านได้ดูในเล่มเขียวของข้อสังเกตของคณะกรรมการนะครับเราก็ได้พูดถึงเรื่องการให้ความสำคัญในเรื่องของ AI ในแทบจะทุกของสำนักงานหรือของกรมนะครับรวมถึงการพัฒนาเรื่องของกฎหมายเพื่อให้สามารถสอดคล้องแล้วก็เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ได้ก็ยืนยันครับว่าทางกรรมการเราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากๆครับขอบคุณครับ
1: ครบแล้วนะครับครับเนื่องจากมาตรานี้คณะกรรมการมีการแก้ไขดังนั้นจะขอถามมติจากที่ประชุมก่อนว่า
5: ท่านประธานค่ะท่านประธานค่ะรัฐกล้าวค่ะขออนุญาตค่ะท่านประธานค่ะดิฉันรัฐกล้าวอินทวงศ์สุวรรณคีรีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ค่ะขอบพระคุณทางท่านกรรมาธิการนะคะที่ช่วยชี้แจงในรายละเอียดค่ะแต่ว่าท่านประธานคะดิฉันยังรู้สึกว่าติดใจพอรู้สึกว่ายังไม่ได้รับคำตอบนะคะในสิ่งที่ได้สอบถามและฝากทางกรรมาธิการไปให้ช่วยชี้แจงค่ะคำตอบที่ท่านพูดมาค่ะมันดูเป็นภาพรวมที่สวยหรูนะคะแต่สิ่งที่วันนี้เราเป็นวาระสองนะคะเราเจาะลึกในรายละเอียดดิฉันก็อยากได้คำตอบคำชี้แจงที่ลงในรายละเอียดค่ะดิฉันถามไปเจาะจงเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะคะภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมนะคะตะกี้ทางท่านกรรมธิการนะคะบอกว่าให้เปิดเล่มเขียวดิฉันเปิดค้างไว้ตั้งแต่ตอนอภิปรายแล้วค่ะแต่ว่าในเล่มเขียวข้อ 1.16 เรื่องเกี่ยวกับ Gender Responsive Budget ดิฉันเหมือนยังไม่ได้รับคำตอบหรือคำชี้แจงว่าท่านมีแผนการที่จะดูแลนะคะสวัสดิภาพของกลุ่มแรงงานโดยคำนึงนะคะถึงมิติเพศสภาวะอย่างไรอย่างที่ดิฉันเล่าให้ฟังไปค่ะว่ากลุ่มแรงงานที่เป็นผู้หญิงโดยเฉพาะในพื้นที่การทำงานที่เป็นแรงงานอิสระเนี่ยเจอปัญหาที่รุนแรงขนาดไหนแต่คำตอบที่ฉันได้รับกลับมาไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้เลยดิฉันเป็นกังวลใจค่ะที่ถามในเรื่องเกี่ยวกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพอภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมนะคะมีเงินในการสนับสนุนกำกับดูแลให้แรงงานได้รับการคุ้มครองสิทธิ์นะคะเขาบอกว่าจะกำกับให้แรงงานได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ 96.44 ล้านบาทที่เป็นเงินเพิ่มจากปีที่แล้วเนี่ย 5.1% นะคะเนื้อหาทั้งหมดมันเป็นงานประจำหมดเลยค่ะท่านประธาน
1: อภิปรายอีกรอบหนึ่งนะครับ
5: ค่ะค่ะ
1: เพราะว่าให้ขอคำตอบพอครับพอ
5: ท่านถ้างั้นขอคำตอบเลยค่ะเพราะว่าเงินที่เป็นลงทุนหนึ่งเดียวคือค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง 5.16 ล้านบาทค่ะท่านประธานขอคำตอบด้วยค่ะ
1: ครับจะตอบหรือว่าจะตอบเป็นเอกสารก็ได้นะครับเชิญคร
4: ับท่านประธานครับรวีเลขกุไทยครับขออนุญาตชี้แจงประเด็นสั้นครับถ้าในส่วนของท่านรัฐก้าวนะครับในประเด็นที่ได้กล่าวถึงเนี่ยถ้าในข้อสังเกตเราจะมีการพูดถึงเรื่องของการให้หน่วยงานนะครับควรพัฒนาแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโดยดูแลทั้งผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงานและผู้ถูกเลือกจ้างคือในส่วนตรงนี้เนี่ยทางกรรมาธิการยืนยันนะครับว่าเราไม่ได้แบ่งแยกว่าจะต้องเป็นแรงงานเพศไหนหรือสถานะอะไรแต่เรามองถึงสถานะของแรงงานทุกประเภทเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นยืนยันได้ว่าในประเด็นที่เป็นเกี่ยวกับผู้หญิงทางแรงงานทางกระทรวงแรงงานก็ไม่ได้มีการปรับลดแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นในประเด็นที่ท่านฝากผมเชื่อว่าท่านรัฐมนตรีนั่งอยู่ตรงนี้ท่านรับทราบครับแล้วเราก็จะดําเนินการต่อเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนครับขอบคุณครับ
1: ครับพอละมั้งครับท่านสมาชิกครับ
6: พอละมั้งนิดเดียวครับท่านประธานครับผมอภิปรายไปยังไม่ได้รับคําตอบสักข้อเดียวเลยท่านประธาน
1: เชิญครับเชิญ
6: ครับ
1: เชิญท่านสสวัสด
6: ิ์สวัสดิ์คุ้มคงครับผมแปรยติไปครับในฐานะสสที่ทำงานเรื่องแรงงานเนี่ยครับผมทำใจลำบากมากเลยครับอยากจะไม่อยากตัดงบกระทรวงแรงงานเลยครับแต่ว่าคำถามที่ผมได้ถามไปทั้งหมดไม่มีใครตอบผมเลยครับคือก็อยากได้คำตอบจริงๆครับอย่างเช่นเครื่องกาแฟเครื่องชงกาแฟ800,000สองเครื่องเครื่อง400,000นะครับสรุปโครงการเนี้ยมันมีคนเข้ามาอบรมเท่าไหร่มาอะไรมันคุ้มค่าไหมเนาะหรือว่าไอโครงการรถ EV เนี่ยครับทำไมโครงการฝึกซ่อมรถ EV ถึงมีการซื้ออุปกรณ์ของเครื่องยนต์สันดาปแล้วใบเสนอราคาก็ไม่ตรงกับ TOR ในเชิงจำนวนเครื่องคือถ้ามีคำตอบให้ครับก็อยากจะไม่อยากจะตัดงบกระทรวงแรงงานจริงๆครับขอบคุณครับ
1: ครับ
5: ท่านประธานคะถ้าเช่นนั้นจะขอให้ทางกรรมธิการช่วยส่งเอกสารได้ไหมคะเพราะคำตอบของท่านย้อนแย้งกับข้อเสนอของตัวกรรมธิการเองค่ะมิติเพศสภาวะท่านพูดเองด้วยนะคะ
1: ครับขอค่อยของท่านรัฐก้าวค่อยเอาเอกสารค่อยชี้แจงเป็นเอกสารนะครับส่วนของท่านสาวัตรเชิญครับ
7: กับเรียนท่านประธานค่ะต
0: ต่อข้อซักถามของท่านสมาชิกนะคะในเรื่องของมาตรฐานคุณภาพและก็มาตรฐานรถ EV นะคะในส่วนของอนุกรรมธิการก็ได้มีข้อสังเกตแต่เราต้องยอมรับว่าการตั้งมาตรฐานหรือว่าราคาเนี่ยได้ผ่านการตรวจสอบของกรมบัญชีกลางแล้วก็สำนักงบประมาณมาจะไม่มีราคาสูงกว่ามาตรฐานกลางใดๆรวมทั้งเครื่องชงกาแฟด้วยเช่นกันนะคะก็ขออนุญาตนำเรียนค่ะ
1: ครับเนื่องจากเนื่องจากมาตรานี้มีคณะกรรมการแก้ไขดังนั้นจะขอทำมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขหรือไม่ก่อนที่จะลงมติผมขอตรวจสอบองค์ประชุมท่านสมาชิกครับขอเชิญท่านสมาชิกเข้าตรวจสอบองค์ประชุมนะครับท่านสมาชิกที่เข้ามาแล้วกรุณาเสียบบัตรโปรดกดปุ่มแสดงตนครับเชิญครับแสดงตนครบถ้วนแล้วนะครับขอผลครับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม438ท่านเป็นอันว่าครบองค์ประชุมนะครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นควรให้มีการแก้ไขโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นควรแก้ไขโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรว่าควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงเชิญครับลงคะแนนครบถ้วนแล้วนะครับครับขอปิดการลงคะแนนขอผลจำนวนผู้ลงมติ461ท่านเห็นด้วย400ท่านไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง56ท่านไม่ลงคะแนน5ท่านเป็นนั้นว่าที่ประชุมเห็นด้วย
7: ท่านประธานครับ
1: ของการแก้ไข
7: ท่านประธานครับขออนุญาตครับ
1: ครับ
7: ผมพันวัฒน์สะสมทรัพย์ครับไฟไม่ขึ้นครับกดไม่ได้เลยครับ
1: ครับถ้าก็ปิดลงคะแนนก็บันทึกไว้ครับครับครับต่อไปจะขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการที่สงวนความเห็นหรือกรรมการที่ขอแปรยติที่สงวนคำแปรยติไว้ก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมครับสมาชิกพร้อมแล้วโปรดกดปุ่มเสียบบัตรแสดงตนครับเชิญครับครับแสดงตนครบถ้วนแล้วนะครับขอผลขอปิดการแสดงตนขอผลจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม472ท่านครบองค์ประชุมนะครับขอเชิญสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการที่สงวนความเห็นและผู้แปรยติที่สงวนคำแปรยติโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงเชิญออกเสียงลงคะแนนออกเสียงลงคะแนนครบถ้วนแล้วนะครับขอปิดการออกเสียงนะครับขอผลนะจำนวนผู้ลงมติ473ท่านเห็นด้วย277ท่านไม่เห็นด้วย140ท่านงดออกเสียง56ท่านไม่ลงคะแนนไม่มีนะครับเป็นอันว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการนะครับเชิญมาตราต่อไปครับ
8: ท่านประธานครับทางนี้ครับท่านประธาน
1: เชิญ
8: ครับท่านประธานสั้นสักครู่ครับท่านประธานครับก็มาตราต่อไปนะครับมีผู้ลงชื่ออภิปรายประมาณ48นาทีนะครับแล้วก็จากการคำนวณที่รายชื่อที่ผู้ที่ลงชื่อต้องการอภิปรายนะครับถ้าประมาณเที่ยงคืนนะครับก็จะประมาณมาตรา31ครับท่านประธานครับเลยเรียนท่านประธานและที่ประชุมครับขอบพระคุณครับ
1: ครับไม่เป็นไรครับก็ที่ประชุมรับทราบครับก็เชิญท่านเลขาม
9: าตรา23กระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานในกำกับมีการแก้ไขมีกรรมการขอสงวนความเห็นมีผู้แปรยติขอสงวนคำแปรยติ
1: ครับกร
10: รรมธิการที่สงวนความเห็นท่านนภัสจิตและอภินันกันดาครับเชิญครับ
11: ครับเรียนท่านประธานครับนภัสจิตตภินันกันตาครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต24ธนบุรีคลองสานราชบุรณะนะครับผมขอมีส่วนร่วมนะครับในการอภิปรายงบประมาณ2570ในมาตรา22กระทรวงวัฒนธรรมนะครับท่านประธานครับถ้าหากเทียบงบประมาณของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับระหว่างปี2570นี้กับปีที่แล้วนะครับโดยเฉพาะในส่วนของงบ Creative Industry นะครับหรือกระทรวงอุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่างๆนะครับอย่างเช่นภาพยนตร์หนังสือดนตรีอาหารเทศกาลและอื่นๆนะครับแทบทั้งหมดมีงบประมาณที่ถูกปรับลดลงไปอย่างมากนะครับภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ที่แปรผันไปนะครับถ้าลองดูตัวอย่างครับอย่างเช่นกรณีของอุตสาหกรรมหนังสือนะครับเคยมีงบสนับสนุนนะครับปี69ภายใต้งบประมาณของกระทรวงวัฒนธรรมครับ2หน่วยงานหลักครับคือกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับและสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยมีงบรวมทั้งสิ้น58ล้านบาทโดยประมาณนะครับแบ่งเป็นโครงการที่สำคัญนะครับอย่างเช่นโครงการ1จังหวัด1วรรณกรรมโครงการหมู่บ้านนักเขียนนานาชาติโครงการส่งเสริมวรรณกรรมร่วมสมัยเพื่อเผยแพร่สู่เวทีนานาชาติหรือว่างบแปลหนังสือนะครับและงบจัดงานบุ๊กแฟร์นะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จำนวน2ครั้งซึ่งงบทั้งหมดที่ว่ามาครับมีในปี70นี้ถ้าไม่ถูกตัดหายไปทั้งโครงการก็ถูกปรับลดลงไปอย่างมากนะครับเช่นงบแปลหนังสือเองเนี่ยก็ลดลงจาก 12.7 ล้านเหลือแค่ 2.6 ล้านบาทนะครับหรือในกรณีของอุตสาหกรรมภาพยนตร์นะครับเคยมีงบสนับสนุนการผลิตที่แบ่งเป็นส่วนของภาพยนตร์นะครับราว104ล้านกับส่วนของละครโทรทัศน์และซีรีส์อีกราว 90.2 ล้านบาทนะครับมาปี70ก็ลดลงเหลือแค่ส่วนละราว60ล้านบาทโดยประมาณรวมถึงงบประมาณสนับสนุนอื่นๆนะครับอย่างเช่นเงินอุดหนุนเข้าร่วมเทศกาลและงานประกาศรางวัลนานาชาติเงินอุดหนุนการอบรมเพื่อสร้างศักยภาพผู้ผลิตภาพยนตร์ซึ่งถูกปรับลดลงเช่นเดียวกันนะครับแต่กับงอกเงยครับเป็นงบดำเนินมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ไทยในประเทศนะครับภายใต้สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมจำนวน299ล้านบาทหรือที่เรียกว่ามาตรการ Cash Rebate มาตรการดังกล่าวครับเป็นการรับเอาแนวทาง Cash Rebate หนังต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทยของกรมการท่องเที่ยวมาปรับใช้กับหนังไทยนะครับให้เป็นการให้เงินคืนนะครับตามขั้นบันได 15-30% ขึ้นอยู่กับปริมาณทุนสร้างและเงื่อนไขอื่นๆนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดคือหนังที่จะได้รับ incentive นี้ต้องเป็นหนังที่ถ่ายทำเสร็จสิ้นแล้วซึ่งน่าตั้งคำถามนะครับว่าคนทำหนังกลุ่มไหนจะหาทุนตั้งต้นมาถ่ายทำจนแล้วเสร็จภายใต้งบการสร้างนะครับที่ภาพยนตร์1เรื่องเนี่ยก็ต้องมีหลักล้านหรือว่าหลัก10ล้านบาทขึ้นไปCash Rebate ครับสำหรับหนังต่างประเทศเป็นการดึงดูดให้ผู้ประกอบการต่างชาติเนี่ยเข้ามาถ่ายทำในประเทศนะครับเป็นการดึงดูดเม็ดเงินเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวแต่เมื่อใช้กับหนังไทยครับมาตรการนี้จะเป็นการดึงดูดเม็ดเงินจากใครครับคนทำหนังไทยซึ่งหาทุนตั้งต้นได้ยากอยู่แล้วเนี่ยหรือว่าท้ายที่สุดแล้วมาตรการนี้ก็จะเป็นการเอื้อในทุนรายใหญ่เป็นการตัดโอกาสคนทำหนังและคนทำงานสร้างสรรค์อิสระรายย่อยออกไปท่านประธานครับไม่ใช่แค่พื้นที่ศิลปะร่วมสมัยอย่างภาพยนตร์หรือวรรณกรรมนะครับที่มีทิศทางสเปะสปะผมเข้าใจดีครับว่ารัฐบาลมีแผนในการควบรวมกระทรวงนะครับนำภารกิจของการท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงวัฒนธรรมดังเช่นการใช้มาตรการ Cash Rebate ที่ก็เคยเป็นของกรมการท่องเที่ยวมาใช้กับหนังไทยนะครับแต่ว่าจะได้ผลสัมฤทธิ์จริงหรือเปล่าอันนั้นก็เป็นอย่างที่ผมได้ตั้งข้อสังเกตไว้แต่ถ้าลองมาดูงบประมาณครับในสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะครับกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมยังมีงบประมาณเกี่ยวกับอีเวนต์และการท่องเที่ยวที่มีจำนวนมหาศาลครับถ้าลองมาดูครับของกรมส่งเสริมเนี่ยก็จะมีงบอีเวนต์และลักษณะของโครงการที่เป็นแบบอีเวนต์นะครับมากกว่า16โครงการคิดเป็นงบก็อยู่ที่ราว319ล้านบาทอย่างเช่นโครงการส่งเสริมการดำเนินงานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมโครงการส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมผ้าไทยสู่สากลโครงการส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของความเป็นไทยสู่สากลโครงการทุนทางวัฒนธรรมไทยๆผลักดันเศรษฐกิจไทยสร้างสรรค์ให้ยั่งยืนนะครับซึ่งทั้งหมดนี้มีชื่อโครงการที่คล้ายคลึงกันอย่างยิ่งมีการใช้คีย์เวิร์ดซ้ำกันไปซ้ำกันมานะครับหรือในงบประมาณของสำนักปลัดนะครับมีงบอีเวนต์และแนวทางคล้ายกับอีเวนต์เนี่ยเช่นเดียวกันนะครับมากกว่า10โครงการคิดเป็นงบประมาณก็อยู่ที่ราว115.5ล้านบาทนะครับไม่ว่าจะเป็นมหากรรมม่วนถึงแก่นคานิวานหมอลำเสน่ห์อีสานมหานครขอนแก่นนะครับมหากรรมศิลปะการแสดงดนตรีนานาชาติกรุงเทพและที่สำคัญที่สุดคือโครงการคันเลือกออฟไทย100ล้านบาทนะครับและมหากรรมวิถีถิ่นวิถีไทยอีก 7.8 ล้านบาท ท่านประธานครับสำนักปลัดมีโครงการที่ทำต่อเนื่องกันและจัดในช่วงเดือนกันยายนของทุกปีคืองานวิถีถิ่นวิถีไทยนะครับถ้าเราย้อนไปดูในอดีตครับมีการจัดงานนี้ทั้งในปี68และ69อย่างปี69ก็เพิ่งจบไปเมื่อ6กันยายนที่ผ่านมานี้เองนะครับภายใต้ธีมงานนะครับที่ชื่อว่าสีสันไทยหรือ Colors of Thai Thai นี่แหละนะครับมีงบประมาณครั้งนั้นคือ10ล้านนะครับแต่ถ้าเรามาดูปี70ครับยังคงมีงานวิถีถิ่นวิถีไทยอยู่ 7.8 ล้านบาทแต่กลับงอกออกมาเป็นค่าใช้จ่ายนะครับที่เรียกว่างาน Colors of Thai Thaiงานหนึ่ง100ล้านบาทจากที่ปี69 2งานนี้เคยเป็นงานเดียวกันภายใต้งบแค่เพียง10ล้านบาทปีถัดมาก็เพิ่มงบเข้าไปอีก10เท่านะครับผมเคยตั้งคำถามกับสำนักปลัดครับในที่ประชุมกรรมาธิการวิสามันว่าทั้ง2โครงการนี้เนี่ยมีรายละเอียดที่แตกต่างกันอย่างไรซึ่งทั้ง2โครงการครับเป็นเรื่องของการนำเอาภูมิปัญญาดั้งเดิมต่างๆนะครับของแต่ละภูมิภาคเนี่ยขึ้นมาจัดแสดงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผ้าไทยเรื่องของอาหารนาฏศิลป์นะครับแตกต่างกันแต่เพียงคัลเลอร์ออฟไทยๆเนี่ยเป็นการจัดงานกระจายไปใน4ภาคงบภาคละ14ล้านบาทและที่กรุงเทพอีก41ล้านนะครับขณะที่วิถีถิ่นวิถีไทยเนี่ยจัดเฉพาะที่กรุงเทพภายใต้งบ 7.8 ล้านบาทท่านประธานครับเหตุใดเราจึงมีอีเวนต์มากมายขนาดนี้เรามีคัลเลอร์ออฟไทยๆที่ขยายสเกลงานขึ้นมาจากวิถีถิ่นวิถีไทยแต่ยังคงเก็บวิถีถิ่นวิถีไทยไว้ด้วยขนาดเคียงคู่กันไปเลยนะครับงานใหม่ก็มีงานเก่าก็เอานะครับไม่ซ้ำซ้อนก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรใช่ไหมฮะนอกจากนี้ยังมีอีเวนต์ในจังหวัดในท้องถิ่นต่างๆอีกอย่างที่ผมได้ชี้ให้เห็นไปนะครับก็คือสำนักปลัดเนี่ย 115.5 ล้านและกรมส่งเสริมวัฒนธรรมอีก 319 ล้านบาทในฐานะของคนที่เคยทำงานอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มาก่อนนะครับผมยืนยันว่างานอีเวนต์เป็นสิ่งที่จำเป็นต่ออุตสาหกรรมนะครับต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยคือพื้นที่จัดงานแสดงนะครับงานสร้างสรรค์ต่างๆซึ่งทุกแขนงอุตสาหกรรมเนี่ยจำเป็นต้องมีไม่ว่าจะภาพยนตร์ดนตรีอาหารหรืออื่นๆนะครับแต่เทียบกันอย่างง่ายก็คือสัดส่วนของงบการผลิตนะครับซึ่งเป็นเรื่องของต้นน้ำเนี่ยถูกปรับลดลงไปอย่างมากแต่กลับพอกพูนออกมาเป็นงบปลายน้ำอย่างอีเวนต์คำถามก็คือคนทำงานจะหาเงินที่ไหนมาสร้างสรรค์ผลงานเพื่อจัดแสดงมาอวดสายตาทั้งชาวไทยและชาวโลกธรรมดาครับอีเวนต์เป็นเรื่องที่สวยงามนะครับเหมือนกับพลุไฟที่ส่องสว่างแล้วสวยงามเสมอถ้าออกแบบมาดีจะให้ส่องประกายอย่างไรจะให้มีสีสันอย่างไรแต่อย่าลืมว่าแสงสว่างนั้นส่องเพียงแค่ชั่วครู่ก็ดับหายไปทิศทางของรัฐบาลครับที่อยากส่งเสริมการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะครับแต่ต้องทำอย่างมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนไม่ใช่การโปรยงบประมาณลงไปอย่างสเปะสปะและอย่างไม่ลืมหูลืมตาแต่ที่สำคัญลืมอย่างเดียวก็คือลืมคนทำงานสร้างสรรค์ที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนตามลำพังในเงามืดไม่ว่าจะเป็นงบส่งเสริมการผลิตงานสร้างสรรค์ต่างๆนะครับอย่างเช่นในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่ถูกปรับลดจากกลับกลายร่างออกมาเป็นงบ cash rebate นะครับที่ไม่ได้เอื้อคนทำหนังรายย่อยเลยหรืออีเวนท์ที่ทั้งกระจัดกระจายและซ้ำซ้อนแก่อย่างสุรุ่ยสุร่ายนะครับดังนั้นครับตามที่ผมได้สงวนความเห็นไว้จึงขอตัดงบประมาณกระทรวงวัฒนธรรมนะครับ 5% เพื่อเป็นการดึงสตินะครับและเตือนสติถึงการใช้งบประมาณที่ทั้งซ้ำซ้อนและก่อนที่จะเกิดการควบรวมกระทรวงอย่างไรทิศทางครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
10: ครับต่อไปผู้สงวนคำแปรยติครับท่านแรกท่านพันทินน่วมเจิมเชิญครับ
12: ครับเรียนท่านประธานครับพันทินน่วมเจิมผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตของเตยเขตพนาพรรคประชาชนนะครับขอร่วมอภิปรายในมาตรานะครับ23นะครับกระทรวงวัฒนธรรมในหน่วยงานศูนย์คุณธรรมองค์กรมหาชนนะครับไม่แน่ใจว่าเพื่อนสมาชิกหรือประชาชนรู้จักหน่วยงานนี้หรือไม่นะครับศูนย์คุณธรรมประเทศไทยไม่ได้ขาดคำว่าคุณธรรมนะครับในงบประมาณหลากหลายหน่วยงานก็จะเขียนกันเข้าไปนะครับเรื่องคุณธรรมนะครับเราไม่ได้ขาดเวทีพูดเรื่องคุณธรรมเราไม่ได้ขาดรายงานเรื่องคุณธรรมเราไม่ได้ขาดรางวัลสำหรับคนทำความดีแจกกันเยอะมากเลยนะครับแต่สิ่งที่เรายังขาดคือหลักฐานว่าเงินภาษีที่ใช้ส่งเสริมคุณธรรมทำให้พฤติกรรมของคนและองค์กรเปลี่ยนไปจริงเท่าไหร่ปี2570นะครับศูนย์คุณธรรมได้รับงบสุทธิ106ล้านบาทนะครับขอสไลด์ด้วยนะครับผมไม่ได้อภิปรายว่าศูนย์ทำงานไม่คุ้มเงินนะครับไม่ได้อภิปรายว่าศูนย์ทำงานไม่ครบ KPI ผมกำลังถามคำถามที่ใหญ่กว่านั้นครับ KPI ครบแต่ประเทศยังจำเป็นต้องจ่ายเงินผ่านองค์กรมหาชนแบบนี้สำหรับทุกภารกิจแบบนี้หรือไม่ครับเพราะคะแนนเต็มไม่ได้หมายความว่าทำตามชี้วัดทำตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้นะครับแต่ไม่ได้แปลว่าตัวชี้วัดนั้นวัดความเปลี่ยนแปลงของคนในสังคมได้และไม่ได้แปลว่าภารกิจเดียวกันไม่มีหน่วยงานอื่นเขาทำอยู่แล้วนะครับหน้าต่อไปครับจะขอพูดใน3โครงการนะครับ3โครงการเนี่ยใช้เงินรวม46ล้านนะครับหรือเกือบครึ่งหนึ่งของงบของทั้งศูนย์คุณธรรมนะครับโครงการแรกครับโครงการสำรวจและจัดทำสถานการณ์คุณธรรมมีแบบนี้ด้วยนะครับโครงการ positive parenting และโครงการสมัชชาคุณธรรมผมขอเริ่มจาก positive parenting ก่อนนะครับ เอกสารของศูนย์เองระบุว่าภาคีที่เกี่ยวข้องมีทั้งกรมกิจการสตรีสถาบันครอบครัวกิจการเด็กและเยาวชนกรมสุขภาพจิตกรมกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานระดับจังหวัดเยอะแยะเต็มไปหมดอยู่แล้วนะครับกรมสุขภาพจิตมีโปรแกรมพ่อแม่อยู่แล้วมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ปกครองและเด็กมีกระบวนการมีฝึกกระบวนการมีกิจกรรมกลุ่มมีแบบประเมินทักษะการเลี้ยงดูนี่จึงไม่ใช่แค่การทำเรื่องที่มันคล้ายกันนะครับแต่ตรงกันข้ามครับภารกิจกลุ่มเป้าหมายและรูปแบบบริการนะครับยิ่งกว่านั้นเอกสารของศูนย์ยังใช้ตัวเลขหลายฐานทั้ง22จังหวัด15จังหวัด12จังหวัดเป้าหมาย 1,600 คนบางสูตรนับได้ 3,080 ครั้งของการเข้าร่วมแต่ก็ยังไม่ชัดว่าประชาชนเนี่ยนับหัวมันซ้ำกันหรือเปล่าเมื่อรัฐมีเจ้าภาพด้านครอบครัวเด็กและสุขภาพจิตอยู่แล้วศูนย์คุณธรรมอาจเป็นเพียงแค่ผู้สนับสนุนเนื้อหาหรือเครือข่ายได้แต่การเป็นภาคีไม่ได้แปลว่าต้องเป็นเจ้าภาพของงบอีกหนึ่งก้อนผมจึงเสนอให้โอนโครงการนี้กลับไปยังหน่วยงานเจ้าภาพเดิมนะครับหน้าต่อไปครับวัดคุณธรรมแล้วเปลี่ยนอะไรได้บ้างครับโครงการก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งคือการสำรวจจัดทำดัชนีรายงานสถานการณ์และองค์ความรู้มีแบบนี้ด้วยนะครับเวลาเราจะทำเรื่องคุณธรรมเลยต้องไปทำสำรวจกันไม่ได้บอกว่าการสำรวจไม่มีประโยชน์นะครับไม่ได้กล่าวหาว่าศูนย์เป็นเหตุทำให้ดัชนีคุณธรรมมันอาจจะลดลงแต่เมื่อใช้งบก้อนใหญ่เพื่อผลิตรายงานคำถามจึงต้องไม่จบว่าพิมพ์เสร็จกี่เล่มจัดเวทีกี่ครั้งมีผู้เข้าชมระบบกี่ครั้งนะครับนี่หน้าถัดไปนะครับคำถามที่ประชาชนควรได้รับคำตอบคือรายงานแต่ละฉบับทำให้หน่วยงานเปลี่ยนแปลงนโยบายมาตรการได้ถูกแก้ไขกลุ่มเป้าหมายใดมีพฤติกรรมดีขึ้นและต้นทุนต่อผลลัพธ์หนึ่งหน่วยคือเท่าไหร่นะครับผมจึงเสนอเนี่ยว่าต้องพิจารณาปรับลดโครงการนี้ออกนะครับให้สำนักงานสถิติแห่งชาติเนี่ยตรวจสอบวิธีสุ่มตัวอย่างให้ผู้เชี่ยวชาญภายนอกตรวจคุณภาพให้ศูนย์เปิดทะเบียนว่าข้อมูลแต่ละชุดถูกนำไปใช้ตัดสินใจจริงที่ไหนส่วนสมัชชาคุณธรรมยอมรับครับเป็นภารกิจตามกฎหมายจึงไม่อาจเสนอตัดทั้งหมดได้นะครับแต่ภาพกิจกรรมการแสดงให้เห็นเวทีประชุมนิทรรศการตลาดนัดมอบเกียรติบัตรการประชาสัมพันธ์มีกิจกรรมจริงครับแต่กิจกรรมเกิดขึ้นไม่เท่ากับผลลัพธ์เกิดขึ้นจึงควรลดขนาดนะครับหรือสมัชชาลงเท่าที่จำเป็นใช้ระบบออนไลน์ผสมเปิดแดชบอร์ดว่าข้อเสนอจากสมัชชากี่ข้อถูกนำไปปฏิบัติจริงหน้าถัดไปครับหน้านี้แหละครับโทษทีย้อนกลับไปครับค่าเช่า9ล้านนะครับศูนย์คุณธรรมมีค่าเช่าและค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องเนี่ย9ล้านนะครับสำนักงาน3ชั้นพื้นที่ 1,400 ตารางเมตรบุคลากร42คนผมไม่ได้บอกว่าราคาเช่าสูงกว่าตลาดนะครับเพราะการเปรียบเทียบต้องดูทำเลภาษีค่าส่วนกลางที่จะลดเงื่อนไขสัญญาครบแต่ผมถามว่าองค์กรที่มีบทบาทหลักในการประสานเครือข่ายจำเป็นต้องเช่าสำนักงานแยกถึง3ชั้นหรือไม่เหตุใดจึงไม่ใช้พื้นที่ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมไม่รวมงานธุรการกฎหมายห้องประชุมระบบข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานนี่ไม่ใช่ความคิดของผมหรือฝ่ายค้านกพร.เองก็เคยเสนอแนวทางในการใช้ทรัพยากรร่วมกันสำหรับองค์กรมหาชนขนาดเล็กสำหรับระบบข้อมูลคลาวผมไม่ได้เสนอให้ปิดทันทีนะครับเพราะเสี่ยงต่อความต่อเนื่องความปลอดภัยแต่ก่อนที่อนุมัติงบเนี่ยหน่วยงานต้องเปิดสถิติผู้ใช้จริงมีคนเข้าไปใช้ระบบของท่านมากน้อยแค่ไหนชี้แจงในอนุกรรมธิการก็ไม่ได้นะครับดาวน์โหลดการเรียกใช้ข้อมูลหน่วยงานที่นำข้อมูลไปใช้ถ้าข้อมูลนี้ยังไม่เปิดเผยรัฐบาลก็ไม่ควรตอบนะครับว่าเราจะกำกับดูแลระบบที่สร้างผลลัพธ์หรือเป็นเพียงแค่ระบบที่สร้างเสร็จแล้วนะครับแล้วสักได้แต่ว่าทำไปเพื่อความมีอยู่ขององค์กรตัวเองสุดท้ายครับข้อเสนอของผมไม่ใช่การยกเลิกการส่งเสริมคุณธรรมนะครับแต่การหยุดใช้คำว่าคุณธรรมเป็นข้ออ้างในทุกกิจกรรมนะครับตัดเรื่อง positive parenting โอนไปหน่วยงานด้านครอบครัวเด็กและสุขภาพจิตตัดเรื่องรางวัลงานสื่องานอบรมซ้ำงานพัฒนาทักษะดิจิตอลงานต่อต้านทุจริตที่มีเจ้าภาพอยู่เยอะแยะมากมายลดงบสมัชชางานสำรวจลงนะครับปรับลดเนี่ยศูนย์ก็ยังมีเงินเหลือนะครับยังมีบุคลากรมีมาตรฐานองค์กรมีงานวิจัยยังมีงานให้ทำอีกมากมายงานท่านก็เยอะอยู่แล้วนะครับลดงบประมาณลงบ้างครับพร้อมกันนี้นะขอให้คณะมนตรีและคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์กรมหาชนทบทวนว่าภารกิจใดควรต้องคงเอาไว้ภารกิจใดต้องโอนสำนักงานและระบบใดต้องใช้งานใช้ระบบร่วมกันองค์กรนี้ยังจะสามารถสร้างคุณค่าเฉพาะเพียงที่จะคงสถานะองค์กรมหาชนหรือไม่ถ้าผลงานยังวัดด้วยแค่จำนวนเวทีรายงานผู้เข้าร่วมอบรมยอดเข้าชมก็ไม่สามารถชี้วัดได้นะครับว่าคนไทยสังคมไทยมีคุณธรรมมากขึ้นยังไงผมก็คิดว่าต้องพิจารณายุบนะครับและไม่ใช่แค่ต่ออายุไป พราะองค์กรมันเคยดำรงอยู่และต้องดำรงต่อไปนะครับคืนเงินภาษีให้กับภารกิจที่สร้างผลลัพธ์จริงดีกว่าครับพอกันทีครับกับศูนย์คุณธรรมองค์กรมหาชนขอบคุณมากครับ
10: ครับต่อไปท่านภูริวัฒน์ใจสำราญเชิญครับ
13: ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมภูริวัฒน์ใจสำราญครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครบางเขนท่าแล้งสายใหม่อ่องเงินและลาดพร้าวจระเข้บัวครับขออภิปรายรายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ครับของกรมการศาสนาแล้วก็กระทรวงวัฒนธรรมนะครับมีวงเงินเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุงบอบรมสัมมนาครับจำนวน282ล้านบาทสิ่งที่น่ากังวลในเบื้องต้นก็คือเมื่อเรามองดูผลของการเบิกจ่ายประจำปีครับปี2569เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาปรากฏว่าเบิกจ่ายไปเพียงร้อยละ 46.42% เท่านั้นตัวเลขนี้สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณที่มีข้อจำกัดอย่างชัดเจนนะครับเพื่อให้ภาษีของพี่น้องประชาชนครับเกิดความคุ้มค่ามากที่สุดก็ขอชี้ให้เห็นถึงความผิดปกติในการจัดทำงบประมาณฉบับนี้โดยขอแบ่งเป็น5ประเด็นหลักๆดังนี้ครับประเด็นแรกรายจ่ายที่ซ้ำซ้อนมีลักษณะที่เป็นเบี้ยหัวแตกเมื่อวานผมอภิปรายในการใช้อินฟลูเอนเซอร์ของกระทรวงพาณิชย์นะครับท่านประธานครับวันนี้กรมการศาสนาก็มีการใช้อินฟลูเอนเซอร์เช่นเดียวกันงบประมาณโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วงเงิน 5.19 ล้านนี่ตั้งงบซ้ำซ้อนกระจายอยู่ในหลายโครงการย่อยๆที่น่าสังเกตก็คือมีการตั้งงบจ้างดาราอินฟลูเอนเซอร์ระดับไมโครครับมีผู้ติดตามประมาณ 10,000 ถึง 100,000 คนแทรกอยู่แทบทุกกิจกรรมยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนาครับ 240,000 บาทกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม 90,000 บาทเทศกาลประเพณี5ศาสนา 210,000 บาทกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 90,000 บาทอย่างนี้โครงการเส้นทางท่องเที่ยวในมิติศาสนา 300,000 บาทการจ้างอินฟลูเอนเซอร์ย่อยๆกระจายแบบนี้ครับแต่วงเงินรวมๆกันแล้วอยู่ที่ประมาณ 930,000 บาทก็อาจจะดีในการใช้เป็นเครื่องมือกลยุทธ์ในการตลาดยุคใหม่แต่อาจจะต้องคำนึงถึงคอนเทนต์มันนิดนึงครับเนื้อหาฉาบฉวยเวลาสั้นแค่การปัดสไลด์แล้วก็เน้นเพียงภาพถ่ายเช็คอินสร้างยอดไลค์มากกว่าจะสร้างความเข้าใจที่แท้จริงประเด็นที่2ครับงบประมาณที่ไม่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานเรากลับพบการจัดสรรงบประมาณไปกับการผลิตสื่อบันเทิงอีเวนต์แล้วก็การทำงานข้ามสายงานอย่างซ้ำซ้อนนะครับยกตัวอย่างเช่นโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในมิติศาสนาครับมีงบประมาณรวมกัน 6.6 ล้านบาทแล้วก็ยังมีการตั้งงบจัดกิจกรรมเปิดเส้นทางท่องเที่ยวจังหวัด20จังหวัดอีก 5.6 ล้านบาทพ่วงด้วยงบประมาณโฆษณาอีก 780,000 บาทยังมีโครงการอุดหนุนเครือข่ายมหกรรมสีสันแห่งศรัทธาสีผ้าครับวงเงินรวมกัน 8.7 ล้านบาทเงินส่วนใหญ่ใช้ไปกับการจัดเวทีระบบแสงสีเสียงโดยเฉพาะค่าแลนด์มาร์คครับ 468,000 บาทค่าเช่าที่พักอีก 1.9 ล้านบาทค่าจ้างผลิตวิดีโอโปรโมทการท่องเที่ยวแบบนี้ควรเอาไปคุยกับหน่วยงานที่เขามีหน้าที่หลักก็คือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามากกว่าใช่หรือไม่นอกจากนี้ครับยังมีการวิจัยพัฒนาระบบเครดิตคุณธรรม 300,000 บาทเพื่อชี้ตัววัดกระบวนการให้คะแนนควบคู่ไปกับโครงการ Moral Icon นะครับต้นกล้าแห่งความดีอีก 241,600 บาทการมาจัดลำดับความดีของพลเมืองครับเสี่ยงจะกลายเป็นเครื่องมือในการควบคุมสังคมแบบเดียวกันกับระบบโซเชียลเครดิตซึ่งขัดแย้งกับหลักสิทธิเสรีภาพเพราะว่าศีลธรรมเป็นเรื่องของจิตสำนึกส่วนบุคคลครับท่านประธานครับไม่ใช่เป็นการให้แต้มโดยรัฐแม้ยังอัดและสุดท้ายยังซ้ำซ้อนกับศูนย์คุณธรรมอย่างที่สส.พันธินพูดไปอีกด้วยนะครับประเด็นที่3ครับรายจ่ายดำเนินงานแล้วก็รายจ่ายลงทุนที่สูงแต่ได้ผลตอบแทนที่ต่ำอย่างแรกก็คือเรื่องของการจ้างเหมาบริการที่สูงผิดปกติครับโดยในปี2570นั้นตั้งไว้ 4.4 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี2519ซึ่งมีอยู่แค่ 1.6 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นมาประมาณ 178% หลักๆนั้นมาจากการจ้างเหมาบุคคลภายนอกมาช่วยปฏิบัติงานในศาสนพิธี16อัตราครับวงเงิน 2.8 ล้านบาทซึ่งย้ายมาจากโครงการเทิดทูนสถาบันคำถามนี้คือว่ามันเป็นการสะท้อนในการปัญหาการเกลี่ยกำลังคนภายในกรมหรือไม่นะครับต่อไปเป็นเรื่องรถยนต์ครับมีการเช่ารถตู้12ที่นั่ง8คันผูกพันตั้งแต่ปี68ถึงปี73ปีละประมาณ 2.1 ล้านบาท ี70ขอเพิ่มอีก2คันมูลค่า 445,500 บาทรวมเป็น10คันจำนวนนี้สอดคล้องกับขนาดองค์กรแล้วก็แผนที่จะลงพื้นที่อย่างไรไม่ได้มีการชี้แจงเอาไว้ต่อไปเป็นรายจ่ายครับผลิตวารสารสายตรงทางศาสนา 962,000 บาทนะครับแล้วก็เป็นการพิมพ์หนังสือ56หน้าเอง4สีปกเคลือบ UVนะครับสปอต UV เข้าไปอีกจำนวน 4,800 เล่มตกเล่มละ200บาทแบบนี้เช่นเดียวกับโครงการการ์ตูนหนังสือครอบครัวผูกบ้านผูกโบแก้มแดงครับทำแอนิเมชัน15ตอน 1,480,000 บาทมีค่าพิมพ์หนังสืออีก 1.2 ล้านบาทแม้ว่าการสอนศาสนาให้เด็กจะใช้เรื่องของการ์ตูนเป็นเรื่องที่ดีครับแต่ว่าเรามาลองดูงบพิมพ์หนังสือ 10,000 ชุดนี้เสียค่าจัดส่งอีก 20,000 บาทเพื่อส่งให้ห้องสมุดสถานศึกษาทั่วประเทศเพียงแค่300แห่งเท่านั้นเฉลี่ยได้แห่งละ33ชุดซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายที่แคบมากๆทำไมกรมถึงไม่ปรับเป็นอีบุ๊กหรือดิจิตอลไลบรารีซึ่งต้นทุนผลิตซ้ำแล้วก็การส่งเป็นศูนย์แต่ว่าโรงเรียนได้อย่างทั่วถึงโครงการนี้ยังมีการเพิ่มงบอีเวนต์อีกประมาณ 5,700 ครับเพื่อดึงยอดนะครับซึ่งจริงๆแล้วควรจะใช้การสื่อสารเผยแพร่ออนไลน์ผ่านเครือข่ายโรงเรียนประหยัดกว่าการจัดตั้งอีเวนต์อีกนะครับประเด็นที่4ครับท่านประธานตัวชี้วัดไม่สมเหตุสมผลนะครับโครงการใช้เงินหลักแสนหลักล้านเปลี่ยนคำนิยม เพื่อเปลี่ยนค่านิยมครับขอโทษครับท่านประธานครับกลับวัดผลด้วยเครื่องมือก็คือแบบสอบถามนะครับแล้วก็ยกตัวอย่างเช่นงานอบรมสัมมนาคาดหวังให้ผู้เข้าร่วมนั้นนำหลักธรรมไปปรับใช้หรือแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีแต่กรมวัดผลด้วยการสอบถามความพึงพอใจซึ่งกระดาษแบบสอบถามแบบนั้นไม่สามารถที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมหรือความคุ้มค่าของภาษีที่เอาไปจ้างอินฟลูเอนเซอร์ได้เลยประเด็นสุดท้ายครับท่านประธานประเด็นที่5ความเหลื่อมล้ำในการดูแลศาสนาประเทศไทยรับรอง5ศาสนาครับพุทธอิสลามพราหมณ์ฮินดูและซิกเข้าใจว่าประเทศไทยของเรามีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติครับแต่เมื่อดูการอุดหนุนองค์กรทางศาสนาสัดส่วนมันพบกับความไม่สมดุลมากจนเกินไปทุกวันนี้ครับเวลาเกิดภัยพิบัติที่ศาสนสถานเงินช่วยทำนุบำรุงก็ไม่มีไม่พอกฎหมายบางกฎหมายระเบียบบางหน่วยงานระบุจัดสรรงบประมาณลงไปไม่ได้เราลองมาดูครับงบองค์กรอย่างศาสนาคริสต์5แห่งพราหมณ์ฮินดู3แห่งได้งบดำเนินงานเพียงแห่งละ 40,000 บาทต่อปีครับท่านศาสนาซิกได้แห่งละประมาณ 30,000 บาทต่อปีตัวเลขนี้แทบไม่มีนัยยะสำคัญในการจัดกิจกรรมทางศาสนาเลยสวนทางกับกรมครับที่ยอมจ่ายเงินกว่า 400,000 บาทถ้าท่านจำได้ทำซุ้มประตูหรือแค่ถ่ายภาพจัดอีเวนต์เพียงงานเดียวนะครับสิ่งเหล่านี้ครับท่านประธานที่พูดมามันค่อนข้างที่จะกระทบกระเทือนต่อความรู้สึกของประชาชนที่เป็นพหุวัฒนธรรมครับโดยเฉพาะจังหวัดทางภาคใต้พวกเขาควรได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมสุดท้ายครับท่านประธานครับขอฝากข้อสังเกตเหล่านี้กลับไปครับไปสู่การปรับลดจำนวนประมาณ 16.4 ล้านบาทหรือประมาณ 5.8% ของงบประมาณตามโครงการที่ผมได้แจ้งข้างต้นไว้ขอบคุณครับท่านประธานครับ
10: ครับต่อไปท่านเราฟังบัณฑิตเทศกุลเชิญครับ
14: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมเราฟังบัณฑิตเทศกุลผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนสัดส่วนเครือข่ายชาติพันธุ์ครับท่านประธานครับผมขอสงวนคำประยติที่จะตัดลดงบประมาณของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับโดยผมจะพูดถึงใน2ส่วนด้วยกันนะครับก็คือในส่วนของสำนักปลัดแล้วก็ส่วนของศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรนะครับท่านประธานครับผมจะพูดเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องชาติพันธุ์นะครับผมเชื่อว่าท่านประธานเองหรือว่าเพื่อนๆสมาชิกท่านกรรมาธิการนะครับคงเคยเห็นบ่อยๆนะครับเวลามีผู้หลักผู้ใหญ่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะครับท่านรัฐมนตรีไปลงพื้นที่ที่มีกลุ่มชาติ

การประชาสัมพันธ์คือทางสำนักปลัดเนี่ยก็ถืองบก้อนใหญ่นะครับแต่ว่ากลับเอาไปใช้กับสิ่งเหล่านี้นะครับซึ่งปัญหาของมันก็คือว่ามันไม่ได้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาในส่วนที่เป็นโครงสร้างจริงๆนะครับผมเข้าใจอย่างนี้นะครับว่ากระทรวงวัฒนธรรมไม่ได้คุ้นชินกับการทำงานเชิงรุกที่จะไปคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของคนที่เป็นชนกลุ่มน้อยนะครับคนที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีอัตลักษณ์วัฒนธรรมที่แตกต่างความแตกต่างเหล่านี้ถูกเลือกปฏิบัตินะครับโดยกฎหมายและนโยบายนะครับกระทรวงวัฒนธรรมไม่ค่อยได้ยื่นมือเข้าไปแตะสิ่งเหล่านี้นะครับ อย่างไรก็แต่นะครับคือก็ยังมีเรื่องที่น่าชื่นชมอยู่นะครับก็โดยเฉพาะในสำนักปลัดนะครับก็ได้มีโครงการที่เรียกว่าไปสนับสนุนกลไกตามกฎหมายใหม่ก็คือตามพรบคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์นะครับมีการจัดสรรงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนกลไกคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์นะครับ 8.6 ล้านบาทนะครับก็ใช้ไปกับพวกกลไกต่างๆนะครับอย่างเช่นการประชุมคณะกรรมการนะครับคณะทำงานนะครับการรับเรื่องร้องทุกข์นะครับการติดตามดำเนินงานนะครับการจัดทำแผนในการขับเคลื่อนงานนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ขาดหายไปก็คือไม่ได้จัดงบประมาณสำหรับการไปจัดเร่งรัดจัดทำกฎหมายลำดับรองที่จะบังคับใช้พรบส่งเสริมคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์นะครับเมื่อไม่มีกฎหมายลำดับรองกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการใช้สิทธิ์กฎหมายที่ออกมามันก็ไม่สามารถใช้สิทธิ์ในทางปฏิบัติได้นี่ก็ยังเป็นส่วนที่เป็นปัญหาอยู่นะครับต่อไปผมจะพูดถึงเรื่องของศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรนะครับจริงๆในการผลักดันพรบคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรถือว่าเป็นองค์กรแม่องค์กรแม่งานใหญ่ๆนะครับที่มีส่วนอย่างมีนัยสำคัญในการผลักดันร่างกฎหมายฉบับนี้อันนี้ก็ขอขอบคุณและก็ขอชื่นชมด้วยนะครับก็ได้รับงบประมาณนะครับได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับการมาขับเคลื่อนงานนะครับ23ล้านบาทสำหรับการทำงานด้านการส่งเสริมและก็คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ตามพรบฉบับนี้นะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับพรบคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์นะครับที่ประกาศมา1ปีแล้วนะครับบังคับใช้ร่วม1ปีเสร็จแล้วนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่ายังไม่สามารถที่จะใช้สิทธิ์ในทางปฏิบัติได้จริงนะครับกระทรวงวัฒนธรรมนะครับในฐานะที่เป็นฝ่ายเลขาเนี่ยยังเหมือนกับว่ายังตั้งหลักไม่ได้นะครับยังตั้งหลักไม่ได้นะครับก็เลยทำให้การออกกฎหมายลำดับรองเป็นไปได้อย่างช้ามากซึ่งมีอย่างน้อย11ฉบับนะครับประกาศกระทรวงนะครับกฎกระทรวงพระราชกฤษฎีกาอย่างนี้ทั้งหลายเนี่ยร่วมประมาณ11ฉบับนะครับตอนนี้1ปีผ่านไปเพิ่งทำเสร็จอยู่2ฉบับนะครับเพิ่งทำเสร็จอยู่2ฉบับนะครับฉบับที่เป็นสาระสำคัญเลยนะครับก็คือหลักเกณฑ์และวิธีการประกาศพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์นะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดที่จะนำพรบคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยไปบังคับใช้จริงๆนะครับจะบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นประโยชน์จริงๆก็คือต้องมีการประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ขึ้นมาก่อนสิทธิ์ถึงจะเกิดขึ้นจริงนะครับแต่หลักเกณฑ์และวิธีการประกาศยังไม่ออกเมื่อยังไม่ออกนะครับเมื่อยังไม่ออกการที่จะไปบังคับใช้เนี่ยมันก็ยังไม่สามารถที่จะไปใช้ได้จริงกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ในพื้นที่ที่กันดารนะครับเข้าไม่ถึงงบประมาณไม่สามารถที่จะรับอนุญาตให้จัดทำโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยครับเรื่องสิทธิในที่ดินสิทธิในวัฒนธรรมสิ่งเหล่านี้เนี่ยยังไม่สามารถที่จะใช้ได้นะครับแม้ว่าตัวกฎหมายไม่บทจะรับรองสิทธิ์ไว้แล้วนะครับจะรับรองสิทธิ์ไว้แล้วแต่สิทธิ์เหล่านี้เนี่ยมันยังไม่ได้มีผลอัตโนมัตินะครับต้องกลับมาที่การประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ให้ได้ก่อนนะครับแต่อย่างไรก็แต่นะครับเมื่อกฎหมายลำดับรองกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประกาศเนี่ยยังไม่ออกสิทธิ์ของชาติพันธุ์เนี่ยก็ยังไม่เกิดเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นภารกิจของ
กระทรวงวัฒนธรรมนะครับโดยเฉพาะสำนักปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนี่แหละครับที่จะเป็น

0: เจ้าภาพเป็นแม่งานใหญ่ร่วมกับศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรนะครับแต่อย่างที่ผมเริ่มบอกไปนะครับว่าดูอย่างละเอียดครบถ้วนแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งประมาณเอาไว้สำหรับการเร่งรัดจัดทำกฎหมายระดับรองที่เหลืออีกอย่างน้อย9ฉบับนี้นะครับเพราะงั้นพอดูแล้วนะครับอันที่1อย่างที่ผมเริ่มบอกไปนะครับว่าก็ประมาณส่วนใหญ่เนี่ยใช้ไปกับการจัดงานจัดอีเวนต์การอบรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งก็เป็นงานที่ทำขึ้นมาเสร็จแล้วก็จบไปเลยนะครับแล้วก็ทำแบบนี้มานานแล้วด้วยนะครับแล้วก็ตัวงานที่จะไปเร่งรัดให้มีการคุ้มครองสิทธิ์จริงๆเนี่ยมันยังไม่เกิดนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงเสนอให้ตัดก็ประมาณ 0.5% นะครับขอบคุณมากครับ
1: ครับเนื่องด้วยมาตรานี้มีการแก้ไขมีสมาชิกจะประสงค์อภิปราย5ท่านครับท่านแรกเชิญท่านธีรวัฒน์รัตน์อิงกันนันครับเชิญคร
2: ับ เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพดิฉันนางทิวันรัตน์อังกินันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรีพรรคภูมิใจไทยวันนี้ดิฉันขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่างพรบ.งบประมาณ2570มาตรา23งบประมาณของกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานในกำกับนะคะขอปรับลดงบประมาณ 1% นะคะดิฉันอยากฝากข้อเสนอแนะสำคัญไว้สัก3ประเด็นดังต่อไปนี้นะคะประเด็นแรกคือการจัดให้มีกลไกงบประมาณที่สามารถนำมาใช้ได้อย่างทันท่วงทีเมื่อโบราณสถานหรือศาสนสถานที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ได้รับความเสียหายจากเหตุฉุกเฉินการที่ดิฉันได้ลงพื้นที่หลายแห่งดิฉันพบปัญหาในลักษณะเดียวกันอยู่บ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้น้ำท่วมพายุหลังคารั่วความชื้นหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันกับโบราณสถานเมื่อเกิดขึ้นแล้วการเข้าไปดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐบางครั้งติดข้อจำกัดเรื่องงบประมาณไม่พอแต่ท่านประธานคะโบราณสถานรอไม่ได้แล้วหลังคารั่ววันนี้หากปล่อยไว้อีกหลายเดือนอาจกลายเป็นความเสียหายของจิตรกรรมฝาผนังน้ำซึมเข้าโครงสร้างวันนี้หากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงทีมรดกทางวัฒนธรรมบางอย่างอาจสูญหายไปได้ต่อให้เรามีงบประมาณในภายหลังมากเพียงใดเราก็ไม่สามารถสร้างคุณค่าทางประวัติศาสตร์เดิมกลับมากันได้ดิฉันจึงอยากเสนอผ่านท่านประธานไปยังกระทรวงวัฒนธรรมและกรมศิลปากรว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ในการที่จัดทำงบประมาณงบฉุกเฉินเพื่อเมื่อเกิดเหตุหน่วยงานสามารถเข้าไปสำรวจประเมินป้องกันและดำเนินการในส่วนที่จำเป็นเร่งด่วนได้ทันทีโดยไม่ต้องปล่อยให้ความเสียหายเล็กน้อยขยายตัวจนเป็นความเสียหายที่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการบูรณะภายหลังประเด็นที่2เรื่องพิพิธภัณฑ์ท่านประธานเรื่องนี้ดิฉันอยากฝากไว้เป็นพิเศษประเทศไทยของเรามีแหล่งโบราณคดีและมรดกวัฒนธรรมกระจายอยู่หลายจังหวัดที่มีการขุดพบโบราณวัตถุโครงกระดูกมนุษย์โบราณเครื่องมือเครื่องประดับภาชนะและหลักฐานทางโบราณคดีที่สามารถบ่งบอกเล่าประวัติศาสตร์ของชุมชนและประเทศไทยได้เป็นอย่างดีแต่ปัญหาที่ดิฉันพบก็คือเราขุดพบของสำคัญแต่ไม่มีสถานที่เหมาะสมสำหรับการเก็บรักษาและจัดแสดงบางจังหวัดมีของดีมีของหายากมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์และประชาชนในพื้นที่ที่เขาภาคภูมิใจแต่ยังขาดพิพิธภัณฑ์ที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะรวบรวมองค์ความรู้เหล่านี้ไว้ให้ลูกหลานได้ศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดเพชรบุรีของดิฉันนะคะซึ่งมีการขุดค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีกรณีของดอนยายทองและที่ผ่านมาเราได้มีการนำโบราณวัตถุและองค์ความรู้จากการขุดค้นมาจัดนิทรรศการให้ประชาชนได้เรียนรู้แล้วแต่คำถามคือระยะยาวเมื่อสิ้นสุดนิทรรศการแล้วสิ่งที่ค้นพบเหล่านี้จะถูกนำไปเก็บไว้ที่ไหนและประชาชนในพื้นที่จะมีโอกาสได้เห็นหรือได้ศึกษาอย่างต่อเนื่องหรือไม่เมื่อพิจารณางบประมาณในมาตรา23นี้ดิฉันจึงอยากให้เห็นกระทรวงวัฒนธรรมเพิ่มการลงทุนเพื่อจัดตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ในจังหวัดหรือพื้นที่ที่มีศักยภาพที่มีความพร้อมกับดูแลสิ่งที่เรามีอยู่ที่เดิมพอดิฉันมองเห็นว่าพิพิธภัณฑ์ไม่ใช่โกดัง ที่เราจะทำเก็บของเก่าแต่พิพิธภัณฑ์ก็คือห้องเรียนรู้ของชุมชนที่เป็นความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของท้องถิ่นหากเราบริหารการจัดการได้อย่างถูกต้องพิพิธภัณฑ์ยังสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเชื่อมโยงกับชุมชนสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อีกด้วยดิฉันจึงอยากฝากกระทรวงวัฒนธรรมในการจัดทำงบประมาณขอให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่อย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีจำนวนมากและมีความพร้อมในการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ของจังหวัดประเด็นสุดท้ายนะคะกรณีการปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงตามนโยบายของรัฐบาลคือการตั้งกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวก็น่าจะเป็นการสร้างให้วัฒนธรรมไทยสร้างรายได้ให้กับประเทศและท้องถิ่นอีกทางหนึ่งดังนั้นขอให้เร่งรัดให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร่งด่วนด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านจักรภพเพ็ญแขครับเชิญครับ
3: ท่านประธานที่เคารพครับกระผมนายจักรภพเพ็ญแขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยท่านประธานที่เคารพครับผมคิดว่าในการพิจารณาวาระ2ของมาตรา23ในกระทรวงวัฒนธรรมเรื่องหน่วยงานในกำกับนั้นเรามีความจำเป็นต้องตั้งต้นที่คำสำคัญซึ่งเป็นมติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่ปี2568แล้วนั่นคือคำว่าทุนวัฒนธรรมคำว่าทุนวัฒนธรรมนั้นก็จะตามมาด้วยคำอีก2คำซึ่งผมขออนุญาตเอ่ยเป็นการตีตราไว้ก่อนนั่นก็คือคำว่าเศรษฐกิจวัฒนธรรมและคำว่าเศรษฐศาสตร์วัฒนธรรมท่านประธานครับคำเหล่านี้มีความหมายที่ทำให้เรามองงานวัฒนธรรมและงบประมาณรายจ่ายของกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานในกำกับอย่างลึกซึ้งขึ้นเราต้องยอมรับครับว่าวัฒนธรรมนั้นไม่ใช่เป็นเพียงสิ่งที่จับต้องไม่ได้วัฒนธรรมแบ่งออกเป็นสิ่งที่จับต้องได้และสิ่งที่จับต้องไม่ได้ที่จับต้องได้ก็เช่นวัดวาอารามโบราณสถานโบราณวัตถุสถาปัตยกรรมเหล่านี้เป็นต้นที่จับต้องไม่ได้ก็คือภูมิปัญญาภาษาวรรณกรรมศิลปะซึ่งเหล่านี้เป็นวัฒนธรรมทั้งหมดแต่ประเทศไทยของเรานะครับจากมติคณะรัฐมนตรีจนถึงแนวทางที่ให้กันต่อมานั้นเรายังไม่สามารถทำงบประมาณรายจ่ายที่สะท้อนถึงความต้องการในการสร้างทุนวัฒนธรรมได้อย่างแท้จริงกระผมจึงจำเป็นต้องตัดงบประมาณของกระทรวงวัฒนธรรมลง 5% เนื่องจากว่าเราต้องส่งสัญญาณไปครับว่าเรายังไม่ได้เริ่มต้นนับหนึ่งกันอย่างจริงจังเลยเราทำตัวเป็นเสมือนกับหน่วยงานที่ไปรวบรวมสะสมกิจกรรมทางวัฒนธรรมมารวมอยู่ด้วยกันเกือบจะกลายเป็นกระทรวงอีเวนต์ไปแล้วทั้งที่ความจริงทุนวัฒนธรรมนั้นเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งมากสิ่งที่จับต้องไม่ได้มันคือวิถีชีวิตของเราด้วยมันคือความเป็นตัวของคนไทยด้วยท่านประธานลองคิดดูนะครับว่าถ้าหากเราสามารถบริหารทุนวัฒนธรรมได้ตามความหมายที่แท้จริงนั้นงบประมาณรายจ่ายจะได้กลายเป็นการลงทุนที่สำคัญแค่ไหนในสิ่งที่เป็นองค์ประกอบด้านวัฒนธรรมขณะนี้ต้องยอมรับว่าประเทศไทยกำลังเผชิญกับความสามารถในการแข่งขันในเชิงเปรียบเทียบว่ามาเทียบกับประเทศอื่นๆแล้วประเทศไทยสูงหรือต่ำแค่ไหนในแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงวัฒนธรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงเลยครับซึ่งมีการขอตัดลงไปก็มีการพูดถึงแผนยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันกระผมอยากจะขอตั้งคำถามในที่นี้ว่าแล้วตั้งดัชนีวิริยะว่าแข่งขันอะไรกับใครเนื่องจากวัฒนธรรมเป็นของที่เราจะต้องเริ่มต้นจากตัวเราเองทั้งที่จับต้องได้จับต้องไม่ได้อย่างที่ว่านั้นแล้วสร้างขึ้นมาเป็นมูลค่าเพิ่มทางด้านวัฒนธรรมไปปรากฏผ่านการท่องเที่ยวไปปรากฏผ่านเรื่องของความยอมรับนับถือในศาสนาลัทธิความเชื่อไปปรากฏอยู่ในเรื่องของการไปมาสัญจรระหว่างกันพูดง่ายๆก็คือว่ากระทรวงวัฒนธรรมนั้นต้องมีงบประมาณรายจ่ายที่สะท้อนถึงงานเชื่อมโยงบูรณาการงานที่คนอื่นเป็นคนช่วยทำโดยกระทรวงวัฒนธรรมนั้นเป็นคนที่ออกแรงคิดเป็นคนที่ทำงานวิจัยและการพัฒนารองรับความคิดที่ชัดเจนตรงนั้นท่านประธานครับประเทศไทยของเรานั้นได้รับชื่อว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความหลากหลายไม่เฉพาะชีวภาพแต่ทางด้านวัฒนธรรมอย่างยิ่งอีกด้วยนิตยสารโด่งดังของโลกอย่าง US News and World Report เคยจัดประเทศไทยไว้เป็นอันดับท็อป10ครับ8ก็ยังเคยสูงกว่านั้นก็ยังเคยว่ามาประเทศไทยแล้วไม่มีเบื่อทั้งเรื่องของอาหารการกินการพักผ่อนการหย่อนใจการพบปะผู้คนต่างๆที่ปาถะ ที่สำคัญคือเราแตะสิ่งเหล่านี้อย่างฉาบฉวยผิวเผินเกินไปเราไม่ได้นำสิ่งเหล่านี้มาร้อยเข้าหากันเราไม่ได้บูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องวัฒนธรรมที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ซึ่งไม่ได้อยู่ในกระทรวงวัฒนธรรมทั้งหมดแต่ทำไมมาพูดตรงนี้ครับทำไมไม่พูดตรงกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาหรือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือกรมศิลปากรซึ่งอยู่ในสังกัดต้องพูดตรงนี้เพราะว่ากระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานในกำกับนั้นมีหน้าที่ต้องคิดแทนคนอื่นมีหน้าที่ต้องพัฒนาแนวความคิดเรื่องทุนวัฒนธรรมให้กลายเป็นการบริหารที่จับต้องได้ไม่ว่ามูลค่านั้นจะจับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้ก็ตามท่านประธานที่เคารพครับกระผมมีความหวังอย่างสูงส่งต่อเรื่องของทุนวัฒนธรรมซึ่งสามารถจะบริหารด้วยเศรษฐศาสตร์ด้วยเศรษฐกิจวัฒนธรรมขอให้กระทรวงวัฒนธรรมนั้นนำรายจ่ายของตนเองนั้นมาปรับให้กลายเป็นการสร้างเสริมทุนวัฒนธรรมสร้างดัชนีชี้วัดที่สามารถจะวัดได้มันไม่ต้องวัดที่กระทรวงวัฒนธรรมหรอกครับวัดที่รายได้ประชาชาติของประเทศไทยก็ได้แต่มองให้ชัดว่านี่คือสิ่งที่มากกว่าเรื่องของความรู้สึกนึกคิดเป็นเรื่องที่วัดผลได้อย่างจริงจังขอขอบคุณท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปท่านลักษณารีดวงตาดำเชิญครับ
4: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันลักษณารีดวงตาดำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่พรรคประชาชนค่ะดิฉันขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายรายจ่ายงบประมาณประจำปี2570ในมาตรา23ค่ะโดยจะขอเน้นไปที่งบประมาณของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมค่ะสิ่งที่ดิฉันอยากตั้งข้อสังเกตต่อการจัดสรรงบประมาณของทั้งสองหน่วยงานคือทิศทางการใช้จ่ายงบประมาณยังมีลักษณะที่เป็นเศรษฐกิจอีเวนต์มากกว่าการลงทุนในเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างแท้จริงค่ะดิฉันไม่ได้ปฏิเสธความสำคัญของการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หรือการสร้างภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมค่ะแต่คำถามสำคัญคือเมื่อรัฐใช้งบประมาณเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เงินก้อนนั้นควรสร้างอะไรกลับมาให้กับคนที่ทำงานและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นหรือไม่เป็นทักษะและขีดความสามารถที่เพิ่มขึ้นหรือไม่เป็นตลาดใหม่ที่เพิ่มขึ้นหรือไม่หรือสุดท้ายแล้วเรากำลังวัดความสำเร็จจากจำนวนงานที่จัดจำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่ผลิตและจำนวนคนที่เข้าถึงเท่านั้นค่ะประเด็นแรกดิฉันขอพูดถึงสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยนะคะโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมและนำความบันเทิงสู่สากลโดยเฉพาะส่วนของการแปลและเผยแพร่วรรณกรรมถูกปรับลดงบประมาณลงจากที่เคยได้รับการจัดสรรที่ 12.7 ล้านบาทในงบประมาณปี2569นะคะให้เหลือเพียง 2.6 ล้านบาทเท่านั้นในปีงบประมาณ2570และภายใต้งบประมาณที่เหลือนี้มีเป้าหมายเพียงการแปลหนังสือไทยให้เป็นภาษาต่างประเทศ10เล่มและแปลหนังสือต่างประเทศเป็นภาษาไทยอีก5เล่มดิฉันเข้าใจดีว่าการจัดสรรงบประมาณในปีนี้มีข้อจำกัดแต่สิ่งที่น่าตั้งคำถามคือในขณะที่งบสำหรับการสร้างพื้นที่ให้ผลงานของนักเขียนไทยไปสู่ตลาดต่างประเทศถูกลดลงอย่างรุนแรงเหตุใดเรากลับยังมีโครงการบางประเภทที่ใช้งบประมาณจำนวนมากและเงินส่วนใหญ่ไม่ได้ลงไปถึงผู้สร้างงานโดยตรงค่ะตัวอย่างที่เห็นได้ชัดนะคะคือโครงการออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัยซึ่งมีกรอบงบประมาณ5.6 ล้านบาทท่านประธานคะดิฉันเป็นผู้ที่รักการสวมใส่ผ้าพื้นเมืองและผ้าไทยเป็นอย่างมากนะคะแต่ว่าเมื่อดูในรายละเอียดดิฉันพบว่างบประมาณ 20% หรือราว 1.2 ล้านบาทเศษค่ะถูกใช้ไปกับพิธีการมอบรางวัลและดิสเพลย์การนำเสนอผลงานขณะที่งบประมาณที่สนับสนุนผู้ประกอบการทั้ง30กลุ่มโดยตรงเนี่ยกลับมีเพียงประมาณ 4%หรือราว 2.4 แสนบาทนั่นหมายความว่าผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มได้รับการสนับสนุนโดยเฉลี่ยเพียงประมาณ 8,000 บาทเท่านั้นเองค่ะท่านประธานดิฉันจึงขอตั้งคำถามว่านี่คือโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ตรงจุดแล้วหรือไม่ประเด็นที่2ค่ะคือสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมในภาพรวมการปรับลดงบประมาณย่อมส่งผลกระทบต่อการพัฒนาขีดความสามารถของคนในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อย่างมีนัยสำคัญค่ะ แต่ในขณะเดียวกันที่ฉันเห็นว่ายังมีโครงการบางส่วนที่สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้จ่ายได้เพราะยังมีลักษณะของการใช้จ่ายที่ซ้ำซ้อนและยังให้ความสำคัญกับการจัดอีเวนต์และประชาสัมพันธ์มากกว่าการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในระยะยาวตัวอย่างหนึ่งคืองบประมาณสำหรับการจ้างอินฟลูเอนเซอร์เพื่อประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมต่างๆดิฉันเห็นด้วยกับการประชาสัมพันธ์ในช่องทางออนไลน์ซึ่งมีความจำเป็นมากในยุคปัจจุบันนะคะและรัฐควรใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มออนไลน์ให้มากขึ้นแต่สิ่งที่ฉันอยากจะตั้งคำถามคือหลักเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณและการคัดเลือกอินฟลูเอนเซอร์ให้มีประสิทธิภาพมีมากน้อยเพียงใดค่ะยกตัวอย่างเช่นโครงการ Colors of Thai ตั้งงบประมาณ 1.2 ล้านบาทสำหรับการจ้างอินฟลูเอนเซอร์ที่มีผู้ติดตาม1ล้านคนขึ้นไปงาน Fate Soul Thailand ตั้งงบประมาณ100,000 บาทสำหรับอินฟลูเอนเซอร์ที่มีผู้ติดตาม 800,000 คนขึ้นไปดิฉันไม่ได้ตั้งคำถามว่าควรจ้างอินฟลูเอนเซอร์หรือไม่แต่ตั้งคำถามว่าเรามีวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและวางแผนการสื่อสารที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแล้วหรือยังเพราะหากหลายโครงการต้องการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ลักษณะที่ใกล้เคียงกันเนี่ยค่ะเราสามารถวางแผนการสื่อสารร่วมกันและจัดจ้างอินฟลูเอนเซอร์เพียง1หรือ2รายที่มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีที่สุดและนี่จะนำมาสู่ประเด็นที่2ที่ฉันอยากจะตั้งข้อสังเกตคือเรื่องของตัวชี้วัดหรือ KPI ค่ะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะตัวชี้วัดของหลายโครงการภายใต้สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมยังเน้นไปที่จำนวนยอดวิวและการเข้าถึงการจำนวนการสแกน QR code และจำนวนสื่อที่ผลิตได้ตัวเลขเหล่านี้ค่ะสามารถบอกได้เพียงว่ามีคนเห็นงานของเรามากแค่ไหนแต่ไม่ได้ตอบคำถามสำคัญว่างานของเราสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากแค่ไหนจึงขอเสนอให้มีตัวชี้วัดที่ชัดเจนค่ะว่าผู้ประกอบการมียอดขายเพิ่มขึ้นเท่าใดและผู้สร้างงานมีรายได้เพิ่มขึ้นหรือไม่และเกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นหรือไม่ดิฉันเห็นว่าในภาวะที่งบประมาณมีจำกัดเช่นนี้ค่ะเราจำเป็นต้องจัดลำดับความสำคัญใหม่สำหรับเงินที่เราใช้ไปในการจัดการงานและการนำเสนอต่างๆเพราะหน้าที่ของรัฐค่ะไม่ควรจบลงเมื่อเวทีปิดไฟในงานหรือว่าพิธีการในการประกาศรางวัลเท่านั้นค่ะแต่ว่าควรจะมอบความสามารถในการสร้างรายได้เอาไว้ให้กับคนในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่อไปด้วยจากเหตุผลทั้งหมดที่กล่าวมาค่ะดิฉันจึงเห็นควรให้มีการปรับลดงบประมาณในส่วนนี้ลง 5% เพื่อให้เกิดการทบทวนและการจัดลำดับความสำคัญของการใช้จ่ายใหม่โดยเฉพาะการลดรายจ่ายที่เป็นกิจกรรมซ้ำซ้อนหรือเน้นการประชาสัมพันธ์ที่มากเกินความจำเป็นและนำงบประมาณไปสู่การพัฒนาผู้สร้างงานผู้ประกอบการทักษะและผลิตภัณฑ์และการสร้างตลาด
1: ช่วยสรุปนะช่วยสรุป
4: ขอบคุณค่ะ
1: ต่อไปท่านอดิศรเพียงเกียรติครับเชิญครับ
5: ท่านประธานที่เคารพกับผมอดิศรเพียงเกียรติส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยจากจังหวัดขอนแก่นกระทรวงวัฒนธรรมถูกปรับลดไป18,535,000 บาทเป็นกระทรวงที่น่ารักนะครับไม่ใช่จะเป็นกระทรวงที่เขาแบ่งเกรดแบ่งอะไรวัฒนธรรมเป็นเรื่องถ้าทำดีๆจะสร้างรายได้มหาศาลเกิดขึ้นในประเทศไทยก่อนที่จะอภิปรายต่อไปผมขอแสดงความยินดีกับกระทรวงวัฒนธรรมที่จะได้เปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในโอกาสต่อไปท่านประธานครับวันนี้ผมอยากมีคำถามถึงคณะกรรมการวิสามัญชุดนี้ที่พิจารณาเรื่องของกระทรวงวัฒนธรรมกับผมติดใจเรื่องศิลปินแห่งชาติครับท่านได้สอบถามในการประชุมกรรมาธิการวิสามัญที่ได้ปรับลดดังที่ผมกล่าวเรียนไปหรือไม่ว่าการคัดเลือกศิลปินแห่งชาตินั้น มีหลักเกณฑ์อะไรที่ทำให้โปร่งใสไม่เล่นพรรคไม่เล่นพวกมีบางตระกูลสามีได้ปีต่อมาภรรยาได้บางคนส่งประวัติในการเป็นศิลปินสาขาต่างๆเกือบทุกปีครับ5ปี10ปีปิ๋วเลยบางคนแป๊บเดียวก็ได้การเล่นพรรคเล่นพวกมีหรือไม่ผมแสดงความยินดีกับ12ศิลปินแห่งชาตินะครับซึ่งเพิ่งได้รับไปหยกๆมีสาขาทัศนศิลป์มีสาขาวรรณศิลป์มีสาขาศิลปะการแสดง12ท่านครับผมติดใจศิลปินสาขาศิลปะการแสดงผมตั้งคำถามว่าศิลปินเนี่ยท่านกรรมการได้ถามไหมว่าคนที่พิการแต่มีความสามารถในการแสดงเป็นศิลปินยกตัวอย่างศิลปินหมอแคนสมบัติสิมล่าตาบอดครับแต่เป่าแคนเก่งที่สุดในโลกส่งเข้าประกวดเพื่อจะเป็นศิลปินแห่งชาติไม่รับการสนับสนุนครับเป็นพ่อเขาตาบอดใช่ไหมครับผมที่อยากถามทั้งกรรมธิการได้สอบถามเรื่องนี้กฎเกณฑ์เป็นยังไงไหมพี่นี่ดีใจครับกับศิลปินการแสดงหมอลำหมอลำเพลินเป็นผู้หญิงครับชื่ออังคณาอังคณางสิริมณีหรืออังคณางคุณชัยครับอันนี้โอเคสังคมยอมรับแต่ยังมีหมอลำหลายหลายสาขาทำนองเช่นหมอลำทำนองขอนแก่นหมอลำวันดีผลทองสถิตหมอลำอุดมศิลป์อย่างนี้มีโอกาสที่จะก้าวไปสู่เป็นศิลปินแห่งชาติหรือเปล่าที่ผมสอบถามนี้ผมไม่รบกวนเวลาสภาแห่งนี้มากนะครับอยากให้ศิลปินแห่งชาติมีศักดิ์ศรีอยากให้ศิลปินแห่งชาติถือพาสปอร์ตแดงครับไปต่างประเทศเป็นตัวแทนของชาติบ้านเมืองพาสปอร์ตแดงเหมือนรัฐมนตรีหรือเหมือนองคมนตรีเดินทางไปต่างประเทศประกาศศักดิ์ศรีของความเป็นไทยจึงขอสอบถามในการปรับลดงบประมาณของกระทรวงวัฒนธรรมนี้ได้สอบถามเรื่องศิลปินแห่งชาติยกฐานะเขาตอบแทนเขาเดือนละ 25,000 เป็น 50,000 บาทได้ไหมครับจึงขออนุญาตที่จะสอบถามในวาระรัฐที่สองครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านสุดท้ายครับท่านรัฐมนตรีบัวประทุมเชิญท่านสมาชิกที่อยู่ด้านนอกเข้าห้องประชุมเพื่อลงมตินะครับเชิญครับเชิญท่านรัฐมนตรีคร
6: ับ ขอบคุณครับท่านประธานที่เคารพผมรัฐมนตรีบัวประทุมผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนคนจังหวัดอ่างทองครับท่านประธานครับถึงแม้ว่าผมจะเป็นหนึ่งในผู้แปรยติขอตัดลดงบประมาณของกระทรวงวัฒนธรรมในมาตรา23ลง 1% แต่ว่าผมขอไม่ใช้สิทธิ์ในฐานะผู้แปรยติครับแต่ขอใช้สิทธิ์ในฐานะสมาชิกที่จะมีการตั้งคำถามว่างบประมาณของกระทรวงวัฒนธรรมนั้นมีส่วนใดที่ท่านได้มีการปรับแก้ไปบ้างและการปรับแก้นั้นท่านมีเหตุและผลอย่างไรเราต้องยอมรับกันในภาพรวมนะครับว่างบประมาณของกระทรวงวัฒนธรรมนั้นไม่ได้มากนักครับทางประมาณ 5,000 ล้านบาทเศษซึ่งท่านมีการปรับแก้ก็เป็นการปรับแก้ในจำนวนหลัก10ล้านบาทแต่อะไรก็ตามครับมันก็สะท้อนให้เห็นว่าตกลงเราให้คุณค่าหรือมุมมองต่อวัฒนธรรมในสถานะอย่างไรเป็นวัฒนธรรมที่แช่แข็งอยู่กับที่หรือเป็นวัฒนธรรมที่มีพลวัตเรียนรู้ความก้าวหน้าไปพร้อมกันลืมรากเหง้าก็เผาแผ่นดินของบ่กินก็หู้เหล้าของบ่เหล้าก็หู้ดื่มผมเชื่อมั่นว่าเรื่องแบบนี้ท่านประธานคงเคยได้ยินแน่นอนครับ 3หน่วยงานที่ผมอาจจำเป็นต้องตั้งคำถามครับหน่วยงานแรกก็คือการตัดงบประมาณในส่วนของกรมศิลปากรครับซึ่งท่านมีการปรับลดงบประมาณลงหลักล้านบาทนะครับแต่ว่างบของกรมศิลป์ก็ไม่ได้มากนักผมไปลงรายละเอียดครับก็ต้องขอบพระคุณและก็ชื่นชมนะครับเพื่อนสมาชิกจากพรรคภูมิใจไทยท่านที่วันรัฐอังกินันผมเรียนเลยว่าสิ่งที่ท่านพูดนั้นเนี่ยผมแทบไม่ต้องพูดเพิ่มเติมเพราะเป็นเรื่องเดียวกันเกือบทั้งหมดครับกระทรวงกรมศิลปากรมีงบที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์การบูรณะโบราณสถานอยู่ทั้งหมดประมาณ420ล้านบาทเศษแต่มันไม่ทันนะครับกว่าจะหาสำรวจกันเจอว่าโบราณสถานวันนี้ที่ยังไม่พบมีอยู่อีกแค่ไหนกว่าจะเจอแล้วจะเริ่มมีการดำเนินการสำรวจตรวจค้นกันแบบใดถ้าเห็นไหมครับว่าเราชื่นชมกับการที่เมืองโบราณศรีเทพได้รับรางวัลเป็นเมืองมรดกโลกมา 3-4 ปีแต่เพื่อนสมาชิกผมหลายท่านสนิทกันครับอยู่เพชรบูรณ์ปรากฏว่าดูแลกันแต่ในเมืองโบราณศรีเทพแต่วิเชียรบุรีขุดกันเพียบเลยครับขุดหลุมกันไป200กว่าหลุมไม่รู้เลยว่าที่มีลักษณะของคุณค่าแบบที่เจอที่โบราณสถานดอนใยทองเพชรบุรีนั้นเนี่ยมีอีกหรือไม่แล้วสถานะของเมืองโบราณศรีเทพในประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศเราเนี่ยเป็นลักษณะของอาณาจักรมันดาระแมนเดราหรือเป็นราชอาณาจักรแบบใดตรงกับที่บันทึกไว้ว่าเจริญละไหมตรงกับเป็นที่บันทึกไว้ว่าชื่อแบบนั้นแบบนี้หรือไม่หรือความเชื่อที่ถูกผูกตัดติดกันมาผมเองมีกระทู้ถามนะครับที่ถามทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแบบเดียวกันเลยครับบ้านผมที่อ่างทองครับโบราณสถานที่ตำบลศรีบัวทองอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทอง 3,000 กว่าปีครับทุกวันนี้ปรากฏว่าต้องให้ชาวบ้านกับพระเอาโครงกระดูกมนุษย์ซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า 3,000 ปีเนี่ยไปเก็บไว้ที่วัดอ่างทองเป็นจังหวัดเดียวในภาคกลางที่ไม่มีพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติครับฉะนั้นผมมีความสงสัยว่างบประมาณกรมศิลปากรที่ท่านปรับนั้นเนี่ยท่านปรับแล้วจะส่งผลกระทบต่อการขุดค้นต่อการอนุรักษ์ต่อการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหรือแม้กระทั่งการศึกษารากเหง้าความเป็นมาของผู้คนในแผ่นดินแห่งนี้หรือไม่หน่วยงานที่สองที่ผมจำเป็นต้องตั้งคำถามครับเพื่อนสมาชิกผมทั้งเราฟังบัณฑิตเทิดสกุลพูดไปกับหมดนะครับก็คือศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรผมเห็นว่าท่านมีการปรับลดก็ประมาณลงไปหลักล้านบาทนะครับหลักประมาณไม่ถึงล้านบาทเดียวครับหลักแสนกว่าบาทแต่ข้อกังวลของพวกผมก็คือว่าขณะนี้เนี่ยนะครับตอนที่มีการเสนองบประมาณนั้นเนี่ยเพื่อมีการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์ผมเองโชคดีได้เป็นรองประธานคณะกรรมการชุดนั้นแต่การตัดงบประมาณตรงนี้เนี่ยนะครับในขณะที่เรากำลังผลักดันเรื่องของชาติพันธุ์ทั้งในแง่ของตัวตนอัตลักษณ์ความเป็นมาของผู้คนทั้งในแง่ของการส่งเสริมเศรษฐกิจวัฒนธรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทั้งในแง่ของการตอบสนองต่อโจทย์ของความสัมพันธ์หรือหลักการระหว่างประเทศมนุษย์ทั้งผองเป็นพี่น้องกันเนี่ยการตัดลดงบของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรตอบให้สบายใจหน่อยครับว่ากระทบต่อสถานะของการผลักดันประเด็นเรื่องการคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์ในประเทศไทยหรือไม่นั่นเป็นหน่วยงานที่2ครับหน่วยงานที่3ความจริงผมอยากพูดถึงนะครับแล้วก็อาจจะแย้งเพื่อนสมาชิกผมเองนะครับท่านพันธินน่วมเจิมประเด็นเรื่องของศูนย์คุณธรรมครับผมคิดว่าประเด็นใหญ่ไม่ได้อยู่ที่เรื่องของการตัดลดงบศูนย์คุณธรรมหรือจะยกเลิกศูนย์คุณธรรมแต่ว่าวันนี้สถานะของศูนย์คุณธรรมนั้นอยู่ถูกที่หรือไม่ส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งครับต้องชื่นชมความพยายามโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณหมอสุริยเดชทีปาตีซึ่งกำลังจะเกษียณอายุในเดือนกันยายนนี้ครับผอ.ศูนย์คุณธรรมก็ไม่ติดใจขนาดนั้นแต่ก็ต้องถามเหมือนกันว่าการตัดลดงดศูนย์คุณธรรมถึงแม้มันไม่ได้พิสูจน์โดยตรงว่าการเพิ่มจะทำให้คุณธรรมในประเทศนี้ดีขึ้นแต่การตัดก็ต้องมีคำถามเช่นเดียวกันว่าแล้วมันจะส่งผลต่อการดูแลเรื่องคุณธรรมในประเทศนี้หรือไม่ไม่ว่าศูนย์นี้ควรจะมีอยู่หรืออยู่ผิดที่ผิดทางหรือไม่ผมใช้เวลาไม่ครบกับตาม7นาทีแต่ผมใช้แค่5นาทีเพื่อตั้งคำถามต่องบประมาณของมาตรา23กระทรวงวัฒนธรรมดังที่ผมได้ตั้งข้อสังเกตครับกับขอบคุณครับ
1: ครับแจ้งท่านสมาชิกนี้นะครับว่ากรรมธิการที่สงวนความเห็นยติที่สงวนความเห็นก็เราก็ไม่ จำกัดเวลาที่เฉพาะกรรมธิการส่วนท่านสมาชิกที่สงวนคำแปรยติให้7นาทีสมาชิกที่ไม่ได้สงวนยติแต่ว่ามีการแก้ไขก็5นาทีนะครับก็ขอแจ้งตามนี้ครับท่านสมาชิกที่อยู่ด้านนอกเชิญเข้าห้องประชุมครับจะได้มีท่านกรรมธิการจะได้ชี้แจงนะครับเชิญกรรมธิการชี้แจงครับ
7: กับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกับผมนายบุญลือประเสริฐโสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเขต5พรรคภูมิใจไทยในฐานะกรรมธิการเสียงข้างมากขออนุญาตตอบคำถามของเจ้าเก่านะครับท่านพันทินร่วมเจริญเรียนว่าคำถามที่ท่านได้ถามในเรื่องของงบศูนย์คุณธรรมจำนวน45ล้านบาทภารกิจมีการซ้ำซ้อนกับกรมสุขภาพจิตหรือไม่ก็เรียนว่าวันนั้นท่านกับผมก็นั่งอยู่ด้วยกันนะครับในห้องเราใช้เวลาประชุมก็นับเป็นชั่วโมงกรมนี้ประธานโทษหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานที่เราต้องให้โอกาสครับคนเราผมเรียนว่าการให้โอกาสหน่วยงานโดยเขามีความตั้งใจและอาสากับไปทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับสังคมเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพจิตเนี่ยผมเรียนว่าท่านประธานครับเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมากการบ้านขณะนี้เราเห็นเยาวชนลูกหลานของเราได้ก่อเหตุในโรงเรียนนะครับทั้งโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีแม้ทั้งบ้านผมที่ราชบุรีล่าสุดไปที่กำแพงเพชรผมเรียนว่าถ้าเราปล่อยให้สังคมอยู่ในลักษณะนี้หรือหวังจะพึ่งกระทรวงศึกษาธิการอย่างเดียวเนี่ยผมเรียนว่าคงจะไม่ได้ก็เป็นส่วนหนึ่งครับหน่วยงานนี้จะเข้าไปดำเนินการหลังจากเกิดเหตุก็เรียนว่าผมทราบว่ามีอนุกรรมการหลายท่านเนี่ยได้พูดคุยและเสมือนเป็นการฝากเรื่องให้หน่วยงานนี้ไปดำเนินการเข้าใจว่าสัปดาห์หน้าน่าจะมีผลมารายงานให้กรรมธิการได้รับทราบก็เรียนว่าโดยภาพรวมไม่ซ้ำซ้อนนะครับและถ้าแก้ปัญหาในส่วนนี้ได้เนี่ยผมเรียนว่าจะเป็นประโยชน์กับลูกหลานเราผมยังฝากไปอีกเรื่องหนึ่งว่าขณะเนี้ยเราหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆเราเกิดมาเป็นคนไทยนับถือศาสนาพุทธเมื่อเรามีโอกาสมีบุตรเป็นลูกชายมีลูกหลานเป็นผู้ชายสิ่งที่มีความมุ่งหวังมากที่สุดก็คืออยากจะเห็นชายผ้าเหลืองเขาท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ทรงเกียรติที่นั่งอยู่ด้านล่างครับท่านประธานวันนี้วัดวาอารามเนี่ยเราทำบุญเพื่อนำไปบูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอารามแต่บางวัดเนี่ยรับกฐินไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่มีพระบวชดังนั้นหน่วยงานเนี่ยครับจะเป็นของแถมที่ไปดำเนินการนะครับเพื่อที่จะช่วยกันส่งเสริมในประเด็นถัดมาครับท่านภูริวัฒน์นะครับก็เรียนว่าในส่วนของงบประมาณอินฟูเนี่ยผมต้องเรียนว่าวันนี้อินฟูเนี่ยมันมีอยู่หลายรูปแบบด้วยกันอินฟูในทางที่ดีเนี่ยก็นับว่าเป็นประโยชน์นะครับแต่อินฟูที่ต้องลงทะเบียนเนี่ยผมว่าอันเนี้ยมันเป็นอะไรที่ช่วยสังคมได้นะครับดังนั้นผมเรียนว่างบประมาณที่ท่านบอก 900,000 กว่าบาทเนี่ยผมเรียนว่ามันเป็นอะไรที่เงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยมีคุณค่านะครับแต่ถ้าเราให้โอกาสเงิน 900,000 บาทเนี่ยสามารถที่จะไปเผยอินโฟสามารถที่จะเผยแผ่นะครับในเรื่องของศาสนาวัฒนธรรมประเพณีแล้วมันเป็นประโยชน์กับลูกหลานเยาวชนของเราเนี่ยผมว่าเราให้ไปเถอะครับนะครับอย่าไปลำบากใจอะไรเลยครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: เชิญชี้แจงครับ
8: ท่านประธานที่เคารพครับกับผมบุญจงวงใจรัฐกรรมการเสียงข้างมากในมาตรา22กระทรวงยุติธรรมมีงบไม่มากครับ 5,000 กว่าล้านมีเพื่อนสมาชิกสอบถามมาด้วยกันทั้งหมด9ท่านมีทั้งข้อห่วงใยข้อเสนอแนะและก็เป็นคำถามฝากมาหลายหน่วยงานโดยเฉพาะท่านอดิศรเพียงเกตก็สอบถามห่วงใย ศิลปินแห่งชาติกลัวว่าหมอแคนจะไม่ได้ศิลปินแห่งชาติถามถึงหลักเกณฑ์ความเป็นธรรมความเหลื่อมล้ำโปร่งใสหรือไม่ทั้งหมดนี้ผมขอตอบกระชับสั้นๆเพื่อนสมาชิกที่ถามทั้งหมดและฝากทั้งหมดนะครับทุกอย่างผู้อำนวยการสำนักงบประมาณและข้าราชการกำลังเตรียมคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรและจะขออนุญาตส่งเป็นหนังสือให้กับท่านท่านนี้ในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างมากขอยืนยันครับยืนยันตามมติกรรมาธิการเสียงข้างมากเหมือนเดิมครับขอบคุณครับ
1: ครับเนื่องด้วยมาตรานี้มีการแก้ไขผมของเนื่องด้วยมาตรานี้คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขดังนั้นจะขอถามมติจากที่ประชุมก่อนว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขหรือไม่ก่อนที่จะถามก็ขอตรวจสอบองค์ประชุมครับท่านสมาชิกที่อยู่ด้านนอกเชิญเข้าห้องประชุมเพื่อแสดงตนนะครับเมื่อท่านสมาชิกพร้อมแล้วก็ขอเชิญเสียบบัตรกดปุ่มแสดงตนเชิญครับแสดงตนครบถ้วนนะครับขอผลครับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม458ท่านครบองค์ประชุมครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นควรให้มีการแก้ไขโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นควรแก้ไขโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงเชิญลงคะแนนครับลงคะแนนครบถ้วนแล้วขอปิดการลงคะแนนครับเชิญขอผลจำนวนผู้ลงมติ457ท่านเห็นด้วย399ท่านไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง53ท่านไม่ลงคะแนน5ท่านเป็นว่าที่ประชุมเห็นมีมติให้มีการแก้ไขต่อไปจะขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือของกรรมการที่สงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนแคบคำแปรยติก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมนะครับครับขอเชิญท่านสมาชิกเสียบบัตรกดปุ่มแสดงตนครับเชิญครับขอปิดการแสดงตนขอผลจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม466ท่านครบองค์ประชุมนะครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นด้วยกับกรรมการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่สงวนคำแปรยติโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงเชิญลงคะแนนลงคะแนนครบถ้วนแล้วนะครับขอปิดการลงคะแนนขอผลจำนวนผู้ลงมติ469ท่านเห็นด้วย277ท่านไม่เห็นด้วย134ท่านงดออกเสียง56ท่านไม่ลงคะแนน2ท่านเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขของมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการท่านสมาชิกครับขอเรียนท่านสมาชิกเนื่องด้วยสภาผู้แทนราษฎรยังพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ2170ยังไม่เสร็จจึงขอจึงมีความจำเป็นที่จะงดในวันพรุ่งนี้ที่จะงดการประชุมในวาระปกติดังนั้นประธานสภาจะขอให้ยกเลิกการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวาระพิจารณาปกติที่ตามที่นัดล่วงหน้าแล้วและขอนัดประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่8เป็นกรณีพิเศษในวันพฤหัสบดีคือวันพรุ่งนี้นะครับเพื่อพิจารณาร่างงบประมาณพระราชบัญญัติงบประมาณเป็นต้นไปนะครับจึงเรียนให้ที่ประชุมทราบครับเชิญท่านเลขาครับ
9: ท่านประธานครับ
10: ท่านประธานคะ
9: ขอหารือได้ไหมท่านประธาน
10: ท่านอภิสิทธิ์ค่ะ
1: เชิญครับ
11: เรียนประธานสภาที่เคารพครับกับผมพฤทธิ์วัชรศิลป์ผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อจากพรรคประชาชนครับก็ได้ยินท่านประธานได้แจ้งให้เพื่อนสมาชิกทราบถึงแผนการนัดประชุมสภาในช่วง1-2วันข้างหน้าขอหารือท่านประธานเล็กน้อยก่อนที่จะเดินหน้าครับตามข้อเสนอของท่านประธานครับความจริงต้องบอกว่าในช่วงประมาณช่วงบ่ายเย็นๆที่ผ่านมาเข้าใจว่าทางท่านประกรณ์วุฒิได้มีการนำเสนอในที่ประชุมแห่งนี้ว่าความจริงเนี่ยหากเราไม่สามารถพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณได้เสร็จทันคืนนี้ตามแผนตั้งเดิมเนี่ยความจริงมันมีอีกทางเลือกหนึ่งครับท่านประธานนั่นก็คือการที่เราไปพิจารณางบประมาณต่อในวันศุกร์แล้วก็คงวาระการประชุมสภาวันพฤหัสเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าผมเข้าใจว่าเพื่อนสมาชิกหลายคนก็มีความกังวลใจว่าหลายวาระที่ได้มีการวางแผนไว้สำหรับวันพรุ่งนี้เนี่ยเราก็อยากเห็นเดินหน้าต่อวาระที่พูดถึงนี้ก็ไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องของกระทู้หรือว่าเรื่องของรายงานกกต.ที่เป็นประเด็นก่อนหน้านี้แต่ก็เข้าใจจากการอภิปรายของเพื่อนสมาชิกสัปดาห์ที่แล้วว่าหลายท่านก็อยากใช้ยัตติเรื่องชายแดนใต้เนี่ยมันสามารถพิจารณาได้จนเสร็จสิ้นแล้วก็มีการส่งข้อเสนอไปที่ครม.แล้วก็คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องก็เลยอยากจะหารือท่านประธานแล้วก็สอบถามถึงเหตุผลครับว่าในเมื่อมี2ทางเลือกทางเลือกที่1ก็คือตามที่ท่านประธานเสนอคือเอางบประมาณมาแทนที่วาระในวันพรุ่งนี้เนี่ยกับอีกทางเลือกนึงที่ท่านประกรณ์วุฒิเสนอคือการที่เราไปต่อเรื่องงบประมาณวันศุกร์แล้วก็คงวาระประชุมสภาวันพฤหัสเหมือนเดิมเนี่ยอยากจะทราบเหตุผลว่าทำไมท่านประธานถึงตัดสินใจเป็นเช่นนี้ครับ
1: มีผมเห็นเมื่อกี้มีท่านใดเชิญท่านอภิสิทธิ์ครับ
12: ท่านประธานที่เคารพกับผมนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์เป็นประเด็นเดียวกันครับท่านประธานครับคือก็เข้าใจดีนะครับว่าเมื่อการพิจารณาที่เราทำกันมาเนี่ยมันเลยเวลาที่เราเคยคาดการไว้แต่ท่านประธานก็ทราบดีนะครับว่าจริงๆแล้วเราก็มีทางเลือกอย่างที่ท่านสมาชิกได้กล่าวไปก็คือสามารถที่จะใช้วิธีการไปประชุมต่อในวันศุกร์ได้โดยไม่จำเป็นต้องไปยกเลิกการนัดประชุมวันพฤหัสที่ท่านประธานได้กรุณาออกหนังสือหรือว่าได้ดำเนินการนัดหมายกับสมาชิกทั้งสภาไปแล้วกราบเรียนท่านประธานตรงๆนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยสภาแห่งนี้เนี่ยถกเถียงกันอย่างมากด้วยเหตุที่ว่ามี2เรื่องที่ทั้ง2ฝ่ายบอกว่าสำคัญ1คือยัตติในเรื่องของจังหวัดชายแดนภาคใต้2ก็คือการรับทราบรายงานของกกต2ปี2567-2568ซึ่งตามระเบียบวาระนั้นเนี่ยจะต้องเป็นเรื่องแรกที่มีการรับทราบมีการอภิปรายกันแต่สุดท้ายก็มีการดำเนินการในการเสนอยัตติชายแดนใต้ซึ่งทุกคนก็บอกว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและเร่งด่วนมีการกล่าวหาว่าการพยายามผลักดันยัตตินั้นเนี่ยเป็นเรื่องของการที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้สภาแห่งนี้มีโอกาสอภิปรายเพื่อรับทราบรายงานของกกต.สุดท้ายก็มีการลงมติให้อภิปรายในเรื่องของจังหวัดชายแดนใต้ก่อนหลายท่านลุกขึ้นมายืนยันหลายท่านหลังจากปิดประชุมไปแล้วยังไปยืนยันอีกว่าที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยไม่เกี่ยวกับเรื่องของการหลีกเลี่ยงการรับทราบรายงานของกกต.ผมไม่อยากให้สภาแห่งนี้ถูกครหาครับท่านประธานมีทางเลือกในการที่จะทำให้มีการพิสูจน์ว่าที่กล่าวหากันว่าเอาเรื่องจังหวัดชายแดนภาคใต้มาบังหน้าเพื่อไม่ให้มีการรับทราบกกต.รายงานของกกต.ม
1: ัน
12: เป
1: ็
12: นเรื่องไม่จริง
1: ครับท่าน
12: ดังนั้นผมก็เลยกราบเรียนท่านประธานว่าท่านช่วยรักษาศักดิ์ศรีของสภาแห่งนี้ด้วยการทบทวนแนวคำวินิจฉัยของท่าน พื่อที่ว่าเราจะได้พิสูจน์กันครับว่าเรามีความจริงใจทำ3เรื่องใหญ่ๆพร้อมกันได้อนุมัติงบประมาณรับทราบในเรื่องของรายงานกกต.และเสนอญัตติอภิปรายส่งให้รัฐบาลไปพิจารณาเรื่องของจังหวัดชายแดนภาคใต้ขอบพระคุณครับ
1: ครับผมเรียนอย่างนี้นะครับเรื่องในสัปดาห์ที่แล้วนี่เป็นมติที่ประชุมส่วนเรื่องว่าเรื่องใดจะสำคัญกว่าไม่สำคัญกว่าเป็นมติที่ประชุมของสภานี้ที่จะเอาเรื่องภาคใต้ขึ้นมาก็ด้วยเห็นด้วยมติที่ประชุมเห็นว่าเรื่องภาคใต้สำคัญนั้นเป็นมติที่ประชุมส่วนเรื่องการพิจารณางบประมาณพระราชบัญญัติงบประมาณที่ค้างอยู่เนี่ยตามปกติแล้วเนี่ยข้อตกลงกันก็คือให้เสร็จภายใน3วันผมก็ดำเนินการประชุมมาก็พยายามที่จะให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยในอดีตเราเคยมีเรื่องงบประมาณแบบนี้ที่ไม่จบก็ต่อแบบนี้นะครับฉะนั้นถามว่าระหว่างเรื่องภาคใต้ที่ท่านอดีตนายกท่านหยิบยกขึ้นมาว่าจะสำคัญกว่าเรื่องใดระหว่างงบประมาณกับเรื่องภาคใต้ไหนที่สำคัญผมก็ได้ใช้ดุลพินิจของผมว่าเรื่องงบประมาณมันสำคัญกว่าฉะนั้นดุลพินิจของผมก็ได้ออกหนังสือว่าผมโดยการไม่ใช่ดุลพินิจของผมด้วยตัวด้วยความเห็นของผมคนเดียวก็เป็นฝ่ายทางเลขาเสนอขึ้นมาผมก็เห็นด้วยกับฝ่ายเลขาที่เสนอว่าให้มีการประชุมต่อนะครับก็เรียนตามนี้ครับในวันพรุ่งนี้ส่วนท่านจะไปนัดประชุมวันศุกร์เอาเรื่องวันพฤหัสก็เป็นเรื่องของท่านที่จะเสนอฉะนั้นผมได้ออกหนังสือไปแล้วครับผมท่านจะโต้แย้งผมเรื่องอะไรครับ
12: ผมไม่ได้โต้แย้งท่านครับผมกำลังจะกราบเรียนท่านประธานว่าเมื่อท่านวินิจฉัยว่าเรื่องงบประมาณเร่งด่วนกว่าก็แปลว่าเราพิจารณาต่อวันพรุ่งนี้แล้วท่านก็ได้กรุณาพูดเองนะครับถ้าเราจะยืนยันกันว่าเรื่องภาคใต้สำคัญถ้าเราจะยืนยันกันว่าไม่มีความพยายามหลีกเลี่ยงในเรื่องของการรับทราบรายงานกกต.ท่านกรุณานัดประชุมวันศุกร์เลยครับโดยเอาวาระของวันพฤหัสไปบรรจุในการประชุมวันศุกร์ครับขอบพระคุณครับ
1: ผมยินดีนะครับถ้างบประมาณเสร็จนี่ผมยินดีมากฉะนั้นจึงเรียนท่านสมาชิกครับว่าการที่จะประชุมสภาให้เรียบร้อยเนี่ยอยู่ที่ท่านสมาชิกปรึกษาหารือกันแล้วก็จะปฏิบัติประธานเนี่ยทำอย่างอื่นไม่ได้หรอกถ้าท่านสมาชิกพร้อมฉะนั้นก็ขอเรียนว่าไปตามที่ผมได้ออกหนังสือตามนี้เชิญท่านเลขาต่อครับ
10: มาตรา24กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานในกำกับมีการแก้ไขมีกรรมธิการขอสงวนความเห็นมีผู้แปรยติขอสงวนคำแปรยติ
1: ครับกรรมธิการที่สงวนความเห็นท่านเพชรรัตน์ใหม่ชมพูครับเชิญครับ
13: เรียนประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันเพชรรัตน์ใหม่ชมพูสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่พรรคประชาชนเขตเลือกตั้งที่1ค่ะและในฐานะคณะกรรมการเสียงข้างน้อยค่ะดิฉันขอสงวนความเห็นในมาตรา24ค่ะงบประมาณรายจ่ายของกระทรวงศึกษาธิการนะคะท่านประธานคะทุกๆปีกระทรวงศึกษาธิการเป็นกระทรวงที่ได้รับงบประมาณเป็นอันดับต้นๆของประเทศแต่ผลลัพธ์ถึงครูและนักเรียนกับได้ผลตรงกันข้ามกันค่ะคุณภาพการศึกษาไทยตกต่ำลงเรื่อยๆนะคะและดัชนีขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษาหลังท้ายอันดับที่52และในคะแนนปีซ่าดำดิ่งต่ำสุดในรอบ20ปีถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้จะเลื่อนลำดับจากอันดับที่58มาเป็นลำดับที่53ก็ตามนะคะดิฉันจึงจำเป็นต้องตัดงบส่วนที่รั่วไหลซ้ำซ้อนและไร้ประสิทธิภาพค่ะเพื่อดึงเงินภาษีกลับคืนมาให้กับอนาคตของผู้เรียนบุคลากรทางการศึกษาและคุณครูค่ะ ผ่าน4ประเด็นดังนี้ค่ะท่านประธานประเด็นแรกค่ะเทคโนโลยีไม่เคยถึงมือเด็กเลยนะคะซึ่งรัฐบาลบอกว่าจะทำโครงการ Anywhere Anytime ค่ะซึ่งเรียนได้ทุกที่ทุกเวลานะคะแต่ในความเป็นจริงนักเรียนกลับไม่มีอุปกรณ์การเรียนค่ะและครูยังต้องควักเงินซื้ออุปกรณ์การสอนค่ะโครงการนี้นะคะในปี2569ค่ะเบิกจ่ายได้เพียงแค่ร้อยละ 1.49 เพียงเท่านั้นนะคะถึงแม้ว่าในปี70นี้จะถูกตัดงบในห้องอนุกรรมธิการนะคะอยู่ที่ 21.3 ล้านบาทแล้วก็ตามแต่ดิฉันมองว่ามันยังเป็นงบที่ค้างท่อค่ะและสะท้อนถึงความไม่พร้อมของระบบแต่ก็ยังจะของบมาอีกค่ะโครงการต่อไปค่ะเป็นโครงการพอร์ตโฟลิโอค่ะในปี69เบิกจ่ายเป็น 0% นะคะท่านประธานแล้วหายเข้าไปงบกลางถึง174ล้านบาทแต่ปี70ก็กลับของบเข้ามาใหม่ค่ะ240ล้านบาทพร้อมขอขยายเวลาชดเชยเงินคืนนะคะบริหารผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าค่ะโครงการต่อไปค่ะเป็นโครงการประมวลผลแบบคราวนะคะกิจกรรมคราวขั้นพื้นฐาน444ล้านบาทเบิกจ่ายในปี69เป็น 0% อีกแล้วค่ะแต่ปี70กลับของบมาเท่าเดิมแถมนำไปรวมกับค่าเช่าคาว Anywhere Anytime อีกค่ะอีก280ล้านบาทซึ่งโครงการนี้เพื่อบิดเบือนไม่ให้เห็นต้นทุนที่แท้จริงประเด็นที่2ค่ะงบค่ารับรองและพิธีการสูงผิดปกติค่ะโดยปกติแล้วปีที่ผ่านมานะคะทางกระทรวงตั้งงบค่ารับรองและค่าพิธีการอยู่ที่ 200,000 บาทค่ะแต่ในปีนี้ค่ะกลับพุ่งสูงถึง 45.28 ล้านบาทโดยเป็นงบค่ารับรองและพิธีการของสพท.นะคะอยู่ที่ 43.71 ล้านบาทท่านประธานคะทุกวันนี้นะคะคุณครูของเรานะคะนักเรียนของเรายังต้องควักเงินซื้ออุปกรณ์การเรียนอยู่เลยแต่ผู้ใหญ่ในกระทรวงค่ะกับใช้เงินกว่าหลายสิบล้านบาทนะคะในการทำค่ารับรองและค่าพิธีการค่ะซึ่งมันก็ไม่ใช่งบประมาณที่จะส่งตรงไปถึงผู้เรียนและทำให้คุณภาพการศึกษาดีขึ้นประเด็นที่3ค่ะงบจัดสรรงบให้สกสคนะคะซึ่งหน่วยงานนี้สอบตกในเรื่องของความโปร่งใสค่ะสกสคก็คือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูนะคะซึ่งควรเป็นที่พึ่งของครูใช่ไหมคะแต่กลับของบมาเพิ่มนะคะ 58.7 ล้านบาทในปี70สูงถึงร้อยละ 37.12 แถมไม่ถูกปรับลดในชั้นอนุกรรมธิการอีกด้วยนะคะสิ่งที่น่าตกใจที่สุดค่ะสตงนะคะเคยตรวจสอบรายงานการเงินปี2518ของสกสคนะคะพบว่ามีความไม่ถูกต้องเนื่องจากแสดงข้อมูลที่บิดเบือนข้อเท็จจริงนะคะแล้วก็ปกปิดหนี้สินจากการถูกฟ้องร้องแล้วรัฐสภาแห่งนี้ยังจะอนุมัติงบประมาณให้กับหน่วยงานที่ไม่มีความโปร่งใสอีกเหรอคะนอกจากนี้ค่ะสกสคยังของบลงทุนนะคะซ่อมอาคารหอพัก 75.28 ล้านบาททั้งๆที่ก็มีงบประมาณเงินนอกงบประมาณนะคะสะสมเหลืออยู่ถึง177ล้านบาทเหตุใดถึงไม่นำเงินนอกงบประมาณมาจัดทำโครงการนี้เพื่อลดค่าใช้จ่ายและก็ภาระของประเทศค่ะประเด็นที่4ค่ะเรียนฟรีไม่มีอยู่จริงค่ะและโครงการงบที่ซ้ำเติมความเหลื่อมล้ำนะคะตลอด5ปีที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการค่ะมีงบประจำอยู่ถึงร้อยละ95ค่ะเหลืองบพัฒนาอยู่เพียงนิดเดียวนะคะเพราะฉะนั้นการเรียนฟรี15ปีถึงไม่มีอยู่จริงค่ะโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กนะคะที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลค่ะค่าใช้จ่ายหรืองบประมาณต่างๆหรือว่าสิ่งที่น้องๆนักเรียนจะต้องควักออกมาจ่ายเองก็กลับจะต้องเป็นภาระของผู้ปกครองค่ะมีหนำซ้ำนะคะบางโรงเรียนถึงกับต้องทำผ้าป่าค่ะที่จะนำเงินเข้าโรงเรียนนะคะซึ่งกระทรวงก็ละเลยการจัดสรรงบประมาณที่เป็นธรรมค่ะท่านประธานคะดิฉันจึงยืนยันนะคะในการสงวนความเห็นในมาตรานี้นะคะในการปรับลดงบประมาณค่ะตัดงบที่ไม่โปร่งใสนะคะตัดงบพิธีการตัดงบคราวค้างท่ออีกทั้งยังสามารถที่จะนำเงินพวกนี้นะคะนำไปอุดหนุนเพิ่มรายหัวให้กับน้องๆ นักเรียนค่ะคืนครูให้กับห้องเรียนคืนครูให้กับน้องๆ นักเรียนนะคะเพื่อให้มีคุณภาพการศึกษาและการศึกษาไทยต้องไปไกลกว่านี้ค่ะขอบคุณค่ะท่านประธาน
14: ต่อไปคุณรัตเก้าอินทวงศ์สุวรรณคีรี กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันรัตน์เกล้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ค่ะดิฉันขอร่วมอภิปรายนะคะงบประมาณของกระทรวงศึกษาในมาตรา24นี้นะคะโดยเฉพาะโครงการการส่งเสริมการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานทุกที่ทุกเวลาหรือ anywhere anytimeหรือภาษาชาวบ้านก็โครงการจากแท็บเล็ตเนี่ยแหละค่ะท่านประธานคะดิฉันขอเริ่มต้นด้วยการยืนยันให้ชัดเลยค่ะดิฉันไม่ได้ต่อต้านเทคโนโลยีแต่อย่างใดนะคะเทคโนโลยีสามารถใช้เป็นเครื่องมือที่ดีในการยกระดับการศึกษาได้ถ้าใช้อย่างถูกวิธีค่ะโครงการนี้ค่ะท่านประธานมีงบผูกพัน5ปีนะคะซึ่งข้อมูลจาก govspending.data.go.th นะคะเว็บไซต์ข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐเนี่ยพบมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้นะคะอยู่ที่ 17,305 ล้านบาทค่ะซึ่งในปี569นี้นะคะมีการใช้งบประมาณไปแล้วทั้งสิ้น 5,172 ล้านบาทนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ในการทำระบบคลาวด์นะคะหรือการเช่าแท็บเล็ตเพื่อแจกให้กับครูและนักเรียนค่ะซึ่งตอนนี้ไปถึงจนปี 73-74 นะคะก็ยังคงมีงบประมาณที่เรา

เอาไปอัปโหลดอยู่บน NDLP ค่ะเครื่องมือนี้เข้าใจว่าวัตถุประสงค์ออกแบบมาเพื่อคืนครูสู่ห้องเรียนให้กับนักเรียนนะคะแต่ตอนนี้มันผิดจากวัตถุประสงค์ไปเยอะแล้วค่ะท่านประธานและคำถามที่ดิฉันมีคือสื่อที่ครูแต่ละท่านเนี่ยผลิตขึ้นมาอยู่บน NDLP เนี่ยครูอีกท่านหนึ่งได้เข้าไปใช้ประโยชน์ไหมคะถ้ามันมีการสร้างคอนเทนต์ขึ้นไปอยู่บนนั้นแต่ไม่มีใครได้มาใช้ประโยชน์ร่วมกันเนี่ยระบบ NDLP ก็ไม่ต่างอะไรจาก Google Drive หรือว่าคลังไฟล์ขนาดใหญ่ที่แค่บังคับให้ทุกคนเอาข้อมูลไปโหลดไว้บนนั้นค่ะท่านประธานคะดิฉันสนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษเพราะว่าต้องบอกว่าดิฉันเรียนปริญญาโทด้านการศึกษามาโดยเฉพาะจาก University นะคะ of Education ซึ่งคือมหาวิทยาลัยเบอร์1ของโลกด้านการศึกษาดิฉันทำงานวิจัยในเรื่องความคุ้มค่าของโครงการแท็บเล็ตเพื่อการศึกษามาโดยเฉพาะข้อค้นพบที่ดิฉันวิจัยด้วยตัวเองมาสิ่งที่ค้นพบค่ะแท็บเล็ตมันไม่ได้สอนเด็กค่ะคลาวด์เนี่ยไม่ได้รู้จักเด็กในตัวแล้วแต่ละตัวบุคคลของเด็กตัวแพลตฟอร์มก็ไม่ได้สร้างแรงบันไดให้กับเด็กค่ะคนที่ทำสิ่งเหล่านั้นคือครูค่ะซึ่งดิฉันกังขามากเลยว่าโครงการนี้มาช่วยยกระดับของครูไทยอย่างไรมาส่วนที่สองกับท่านประธานในเรื่องของการแจกแท็บเล็ตนะคะสิ่งแรกที่เราต้องยอมรับก่อนค่ะความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยเนี่ยมันเยอะแล้วมันมีอยู่จริงค่ะวันนี้เรามีเด็กไทยจำนวนไม่น้อยค่ะที่ยากจนเป็นพิเศษและมีอีกไม่น้อยที่เข้าไม่ถึงระดับมัธยมศึกษานะคะถ้าท่านประธานดูในตัวแผนที่ประเทศไทยค่ะวงกลมสีแดงเนี่ยคือสถิติของเด็กที่มีความยากจนเป็นพิเศษค่ะในเมื่อก่อนหน้านี้เราเถียงกันเยอะนะคะในเรื่องความสำคัญของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะท่านประธานสังเกตดูสิคะเด็กยากจนเนี่ยอยู่ที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่การจัดสรรแท็บเล็ตเป็นวงกลมสีฟ้าเล็กๆเองแต่จะเห็นว่าแท็บเล็ตมันไปแจกส่วนใหญ่นะคะอยู่ที่เมืองใหญ่ทั้งนั้นเลยเพราะว่าเน้นแจกให้กับโรงเรียนที่มีความพร้อมแล้วเด็กที่ต้องการใช้แท็บเล็ตจริงๆคือเด็กที่มีความยากจนค่ะแต่จริงๆแล้วเขาต้องการก็ไม่ใช่แท็บเล็ตซะทีเดียวนะคะเขาต้องการค่าเดินทางค่ะเขาต้องการอาหารครอบครัวเขาขาดรายได้และหลายคนต้องหลุดจากการศึกษาถ้าเขาหลุดจากการศึกษาไม่ได้อยู่โรงเรียนแล้วแท็บเล็ตนี้จะไปมีประโยชน์อะไรกับเขาคะโครงการนี้สุดท้ายแล้วเรากำลังแจกแท็บเล็ตให้กับคนที่มีฐานะที่ดีคนที่มีอยู่แล้วในขณะคนที่ไม่มีไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยค่ะเรื่องสุดท้ายค่ะดิฉันมีคำถามถึงความโปร่งใสของโครงการนี้ด้วยค่ะท่านประธานแต่ว่าเวลาดิฉันมีจำกัดนะคะเดี๋ยวคงมีเพื่อนสมาชิกหลายคนช่วยมาเติมเต็มในเรื่องข้อกังขาถึงความโปร่งใสของโครงการนี้ดิฉันขอยกเพียงแค่หนึ่งตัวอย่างที่ดิฉันไปเจอแล้วก็ต้องบอกว่าตกใจค่ะท่านประธานคะ e-bidding ของสำนักงานเขตนะคะพื้นที่มัธยมศึกษาของกรุงเทพมหานครเขต1นะคะในกรุงเทพเราเนี่ยแหละเป็นการประมูลวงเงินสูงถึง 588,975,600 บาทค่ะแต่มีเอกชนเข้ายื่นเสนอเพียงรายเดียวค่ะแถมชนะการประมูลด้วยนะคะท่านประธานราคาที่เขาประมูลชนะเนี่ยต่ำกว่าราคากลางแค่เพียง 178,600 บาทเองหรือหมายความว่าโครงการนี้การประมูลเนี้ยช่วยรัฐประหยัดเงินไปได้เพียงแค่ 0.03% เองค่ะอันนี้คือ 0.03% ของงบเกือบ589ล้านบาทนะคะการประมูลอย่างนี้มันได้ด้วยเหรอคะท่านประธานดิฉันอยากทราบจริงๆค่ะคนที่ควบคุมโครงการนี้เนี่ยได้ไปลงไปดูในรายละเอียดของการประมูลต่างๆที่กระจายอยู่ทั่วประเทศหรือไม่ดิฉันเข้าใจค่ะว่ากรมบัญชีเนี่ยเขาออกระเบียบไว้ว่าการเสนอราคารายเดียวเนี่ยบางกรณีมันไม่ผิดกฎหมายแต่โครงการนี้มันมีไอ้บางกรณีเนี่ยเยอะมากเลยค่ะท่านประธานโดยสรุปค่ะทั้งหมดที่ดิฉันพูดมามีข้อเสนอ4เรื่องด้วยกันค่ะ1เงินที่สามารถจัดสรรได้ใหม่เนี่ยจากโครงการนี้ควรพิจารณาไปลงทุนในจุดที่ส่งผลกระทบต่อการสร้างทุนมนุษย์มากกว่านี้หรือเปล่านะคะท่านประธานคะกองทุนเพื่อความเสมอภาคเพื่อการศึกษาหรือกสศในปี70นี้ได้งบประมาณอยู่ที่ 7,688 ล้านบาทแต่เขาต้องมีภารกิจดูแลเด็กที่เสี่ยงหลุดจากระบบถึง 4.3 ล้านคนค่ะชั้นกรรมาธิการค่ะตัดงบของกสศนะคะ62ล้านบาทโดยเฉพาะมาตรการ Thailand Zero Dropout Plus ยังไงคะตัดไปตั้ง50ล้านบาทเรื่องที่2ค่ะท่านประธานงบ70นี้ต้องแยกให้ชัดค่ะส่วนใดที่เป็นภาระตามสัญญาเดิมและส่วนใดขยายใหม่ค่ะเพราะว่าถ้าตรงไหนที่ตัดได้เนี่ยอยากจะให้

0: นะคะเราจะได้มานั่งร้องเพลงนะคะว่ากลับตัวก็ไม่ได้แต่ไปก็ไปไม่ถึงในเรื่องที่3ค่ะดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการนี้ตอนนี้ยังยึดอยู่แค่ว่าแจกแท็บเล็ตไปได้ทั้งหมดและกี่เครื่องนะคะมันควรที่จะวัดว่าโครงการนี้สุดท้ายแล้วทำให้เด็กฉลาดขึ้นไหมนำไปสู่การมีทักษะที่ทำให้เขาเข้าสู่การจ้างงานมากขึ้นหรือเปล่าเรื่องนี้ต้องมีการปรับค่ะกระทรวงศึกษาต้องทำงานที่มีความแอคทีฟนะคะในการชี้วัดตัวโครงการนี้มากกว่านี้ค่ะเรื่องที่4ค่ะอย่างที่เราเห็นกันไปการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการนี้ใช้วิธีกระจายงบประมาณไปตามเขตการศึกษาทั่วประเทศนะคะเพราะฉะนั้นผู้ที่ดูแลโครงการนี้จับให้ได้ไล่ให้ทันนะคะเสี่ยงต่อการคอร์รัปชันเป็นอย่างมากค่ะดิฉันฝากคำถามถึงท่านกรรมาธิการนะคะผ่านท่านประธานนะคะพวกท่านทำงานกันมาหนักดิฉันเข้าใจค่ะแต่วันนี้ที่พวกท่านได้รู้ข้อมูลเหล่านี้แล้วพวกท่านมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับโครงการนี้ดิฉันพวกท่านยังเห็นว่ามันควรจะได้ไปต่อหรือเปล่าคะดิฉันหาคำตอบไม่เจอค่ะว่าโครงการนี้มันควรจะไปต่อด้วยเหตุผลอะไรถ้าท่านมีเหตุผลช่วยชี้แจงให้ดิฉันและเพื่อนสมาชิกและประชาชนที่ดูอยู่ทางบ้านเข้าใจด้วยค่ะแล้วเผื่อว่าถ้ากรรมาธิการนะคะไม่กล้าที่จะจัดงบประมาณของโครงการนี้ดิฉันฝากท่านประธานไปถึงท่านรองนายกยศชนันด้วยค่ะท่านเป็นรองนายกที่ดูแลกระทรวงหลายกระทรวงเลยค่ะที่เกี่ยวกับการสร้างทุนมนุษย์ค่ะท่านคือความหวังของประเทศนี้นะคะท่านยศชนันค่ะท่านอย่าปล่อยเกียร์ว่างค่ะขอให้กล้าคิดใหม่หน่อยค่ะอย่าปล่อยให้การปฏิรูปการศึกษากลายเป็นเพียงแค่การเพิ่มอุปกรณ์ในมือครูและเด็กนะคะอย่าปล่อยให้การจัดสรรงบประมาณของการศึกษาเป็นเพียงแค่ภูมิใจไทยคิดเพื่อไทยทำค่ะขอบคุณค่ะ
1: ต่อไปคุณวรงเดชกิจวิกรม
2: ท่านประธานที่เคารพครับผมนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมบัญชีรายชื่อพรรคไทยพรรคดีวันนี้ผมจะขออนุญาตสงวนคำแปลยติของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งผมก็เชื่อว่าท่านกรรมาธิการได้ฟังคำอภิปรายของเพื่อนสมาชิกในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมามาสะท้อนจริงๆครับท่านประธานว่าประเทศไทยกำลังโกงฮะวันนี้เราพิจารณากรรมธิการเราฟังมา3วันเรารู้เลยว่าการจัดซื้อครุพันธ์ไม่ว่ากระทรวงไหนซื้อในราคาที่สูงมากมันสะท้อนถึงกระบวนการโกงมันเกิดขึ้นแม้แต่ผ่านกรรมธิการแล้วเนี่ยมันก็คงนำไปสู่ขั้นตอนการโกงจริงๆการโกงนี้มันแม้แต่กระทรวงศึกษาธิการฮะวันนี้ผมขอสงวนคำแปลยติผมจะพุ่งเป้าไปที่สำนักงานอาชีวศึกษาถ้าท่านประธานจำได้เนี่ยตอนที่ผมอภิปรายช่วงแรกๆผมบอกกับกรรมธิการได้รับทราบไปเลยว่าข้อรูปพันธ์ของสำนักงานอาชีวศึกษาแค่ได้บรรจุในเล่มขาวคาดแดงเงินออกแล้วครับท่านประธานแล้ววันนี้กระบวนการนำผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการแล้วเมื่อผ่านคณะกรรมการตอนนี้มันไปกันใหญ่นะครับท่านประธานผมต้องบอกท่านกรรมการได้รับรู้เลยว่าท่านเชื่อไหมครับว่าหลังจากผ่านกรรมการเนี่ยมีคนที่เขาทนไม่ได้เขาถ่ายเอกสารมาให้ผมเยอะแยะเขาบอกว่ารายการที่ถ่ายมาให้ผมเนี่ยคือการล็อกสเปคฮะแต่ผมก็ให้ความเป็นธรรมนะท่านประธานฮะผมก็พยายามให้คนโทรศัพท์ไปตรวจสอบไปเช็คคนในสำนักงานของอาชีวศึกษาสัญญามันสอดคล้องกันกับคนที่มาลองเรียนผมว่าสิ่งที่ผมได้รับมาเนี่ยเขาบอกผมตรงไปตรงมาว่าจริงฮะงั้นผมไล่ท่านฟังต่อครับท่านเชื่อไหมครับว่าการล็อกสเปคของสำนักงานอาชีวศึกษาจริงอยู่หลายรายการผมดูเป็นร้อยล้านฮะแต่รายการมันไม่แพง3ล้านบ้าง4ล้านบ้าง5ล้านบ้าง6ล้านบ้าง7ล้านบ้างอันไม่ว่ากันและรายการจำนวนไม่น้อยเป็นของคนกลุ่มหนึ่งที่เขียนชื่อครุพันธ์มาเรียบร้อยและมันจะนำไปสู่การล็อกสเปคเมื่อเขากำหนด TLR อันนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปตรวจสอบเข้าไปจับผิดต่ออีกทีนึงแต่จุดที่เลวร้ายที่สุดก็คือการล็อกสเปคในเอกสารเลยฮะเมื่อเข้าสู่ขาวคาดแดงคณะกรรมการพิจารณาเขาล็อกสเปคตั้งแต่หัวข้อนั่นเลยท่านประธานแล้วผมก็เชื่อว่าท่านกรรมการอาจจะไม่เข้าใจด้วยเพราะว่ามันเป็นภาษาสำหรับงานเรื่องช่างเรื่องหุ่นยนต์โดยเฉพาะผมยกตัวอย่างนะฮะแล้วเดี๋ยวจะพาไปท่านประธานดูฮะยกอย่างเช่นการจัดซื้อจัดจ้างการจัดซื้อแล้วกันสาขาโลจิสติกปรากฏว่าเขาต้องการจะซื้อชุดฝึกการคัดแยกสินค้าอัตโนมัติในระบบโลจิสติกตรวจสอบด้วยบาร์โค้ด ติดตามด้วยสินค้าผ่าน RFID พร้อมโปรแกรมควบคุมการทำงานและหุ่นยนต์ชุดอุตสาหกรรมชุดควบคุม 6D Mouse ท่านฟังท่านก็เฉยๆผมเห็นแค่นี้ผมก็เฉยๆแต่ท่านเชื่อไหมครับว่าท่านลองเซิร์ชข้อมูลเข้าไปใน AI หรือจะ ChatGPT หรือ Gemini ครับว่าชุดควบคุม 6D Mouse มันคืออะไรปรากฏชุดควบคุม 6D Mouse เนี่ยมันคือสัญลักษณ์ที่ผมบอกว่านี่คือการล็อกสเปคเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทบางบริษัทผมรับอ่านท่านต่างต่อครับเมื่อสักครู่ราคาประมาณ4ล้าน8แสนและท่านเชื่อไหมฮะราคา4ล้าน8แสนน่ะคนให้ข้อมูลมาว่าเวลาซื้อจริงๆประมาณล้าน7ล้าน8นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นฮะผมยกตัวอย่างต่อไปฮะอย่างหุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรมผมขอภาพขึ้นเลยก็ได้ฮะหุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรมชุดควบคุมแบบ 6D Mouse มาอีกแล้วฮะชุดควบคุมแบบ 6D Mouseพร้อมเครื่องเชื่อมเลเซอร์ MIG ทับ MAG ระบบอินเวอร์เตอร์พร้อมเครื่องเชื่อมเลเซอร์พันธุ์ร้อยวัตต์ท่านฟังคำว่า 6D Mouse หรือ 6D Mouse คำนี้คือคำที่ผมบอกว่าเอื้อประโยชน์แล้วครับล็อกสเปคแล้วครับราคา4ล้านแล้วก็ราคาจริงๆท่านทอนไปเลยประมาณ 65-70% นี่คือกำไรฮะและลองยกตัวอย่างอีกหนึ่งรายการนะครับว่าหุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรมชุดควบคุม 6D Mouse อีกแล้วฮะด้วยเทคโนโลยีระบบ CMT พร้อมเครื่องเชื่อมเลเซอร์1,200วัตต์ราคา5ล้าน5แสนบาทซึ่งราคาจริงๆไม่ถึง2ล้านฮะแต่กำหนดราคาไว้5ล้าน5แสนบาทผมต้องการจะให้ท่านประธานเห็นภาพนี่คือหุ่นยนต์ฮะเราเป็นคนนอกวงการเราไม่เข้าใจแต่คนในวงการเห็นอ่านแล้วรู้เลยว่านี่คือการล็อกสเปควันนี้กระบวนการล็อกสเปคของสำนักอาชีวะเหิมเกริมที่สุดในประเทศเพราะอะไรฮะท่านประธานล็อกตั้งแต่อยู่ในขาวคาดแดงฮะคือโครงการอื่นๆของกระทรวงอื่นๆในเวลาล็อกสเปคเข้าไปล็อกในส่วนรายละเอียดล็อก TOR เวลามาของก็ประมาณไม่มีใครมากล้าล็อกสเปคนะฮะแต่ปรากฏว่าของอาชีวะเนี่ยล็อกสเปคตั้งแต่อยู่ในขาวคาดแดงเลยท่านประธานสมถึงหยกท่านกรรมาธิการผมเข้าใจดีว่าเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะข้อรูปพันธุ์ที่เป็นสำหรับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเราอาจจะไม่รู้แต่เราก็ต้องศึกษาและท่านรู้หรือยังครับว่าขณะนี้แม้ท่านกำลังพิจารณาอยู่เนี่ยท่านอาจจะไม่เข้าใจแต่มันคือการล็อกสเปคตั้งแต่ยัดไส้เข้ามาในกรรมาธิการเรียบร้อยแล้วภาพนี้คือภาพหุ่นยนต์นะท่านประธานอนุญาตอีกครั้งหนึ่งนะฮะภาพที่ผมให้เห็นเนี่ยนี่คือภาพหุ่นยนต์มันดูมันโอเคฮะลองดูภาพถัดไปนะฮะมันเป็นหุ่นยนต์เหมือนกันฮะท่านสังเกตไหมครับไอ้ตัวดำๆเนี่ยคือเป็นแผงควบคุมชุดควบคุมแล้วตัวนี้เนี่ยที่กำหนดว่าชุดควบคุม 6D Mouse เพื่อกำหนดการเคลื่อนไหว 6ทิศทางมันคือคำนี้คือการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทใดหรือสินค้ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งเท่านั้นขออีกภาพนึงครับคือเนื่องจากสมัยนี้เราก็เข้าใจน้องๆวิทยาลัยเทคนิคน้องๆวิทยาลัยอาชีวะเขาใช้เครื่องมือผมโอเคหมดแต่ผมรับไม่ได้ที่ผู้มีอำนาจผู้มีอิทธิพลในสำนักงานอาชีวะมาหาผลประโยชน์กับการเรียนของน้องๆที่เป็นลูกหลานของเรางั้นกระบวนการล็อกสเปคขณะนี้มันเกิดขึ้นแล้วผมต้องย้ำมันเกิดขึ้นแล้วและมันเกิดอยู่ในไส้ในของเอกสารที่ผ่านกรรมาธิการด้วยและผมอยากจะบอกท่านประธานนะว่าถามว่าใครล่ะที่กล้าจะทำเพราะคนปกติไม่กล้าทำผมเช็คไปเช็คมาเขาบอกว่าคือ M50 ฮะให้ท่านไปเช็คเอาเองท่านโทรเช็คไปที่กระทรวงศึกษาสำนักอาชีวะ M50 คือใครเพราะเขาบอกคนที่จะขึ้นเป็นจ่าย50ล้านเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งนี้นั่นไปถามเลยฮะว่าวันนี้ M50 เป็นใครที่มีอิทธิพลหาผลประโยชน์มาต่อเนื่องและกำลังจะเป็นใหญ่ด้วยและข้อมูลที่แจ้งผมมาว่าหลังจากขึ้นสู่ตำแหน่ง M50 นี้จะต้องพร้อมที่จะจ่ายอีกปีละ70ล้านในการรักษาตำแหน่งงั้นผมคิดว่าเหตุการณ์แบบนี้ในวงการศึกษาไทยเอาคนพวกนี้มาหากินหาผลประโยชน์กับระบบการศึกษาของประเทศไม่ได้ฮะผมอยากจะเรียกร้องให้ท่านคณะกรรมการอย่างน้อยบอกให้รัฐมนตรีศึกษาหรือท่านรองยศนันท์ช่วยดูแลฮะจัดการไอ้เจ้า M50 ให้ได้ครับผมขออนุญาตตัดงบประมาณของสำนักงานชีวศึกษา 10% ครับขอบคุณครับ
3: ต่อไปศาสตราจารย์สุชาติธาดาธรรมรงเวช
4: ครับขอบคุณครับท่านประธานครับกับผมศาสตราจารย์ดร.สุชาติธาดาธรรมรงเวชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยกับผมขอตัดลดงบของกระทรวงศึกษาธิการลง 10% นะครับคือจะตัดลดประมาณ 12,600 ล้านบาทโดยกับผมมีเหตุผล เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาโครงสร้างของกระทรวงศึกษาให้ดีขึ้นนะครับประมาณ6ประการและยินดีที่จะให้งบที่ตัดนี้นะครับไปใช้แก้ไขปัญหาประการ6ประการมีดังต่อไปนี้ประการที่1ก็คือเรื่องของระบบการศึกษาไทยมีการรวมศูนย์มากเกินไปโรงเรียนจำนวนมากต้องรับคำสั่งจากส่วนกลางทั้งเรื่องหลักสูตรงบประมาณบุคลากรการบริหารแต่คนที่รู้ปัญหาดีของโรงเรียนคือผู้อำนวยการโรงเรียนครูผู้ปกครองและชุมชนผมจึงเห็นว่ากระทรวงศึกษาไทยควรปรับเปลี่ยนบทบาทจากผู้สั่งการผู้แต่งตั้งตำแหน่งต่างๆมาเป็นผู้กำหนดมาตรฐานตรวจสอบและวัดผลเรื่องใดที่โรงเรียนตัดสินใจเองได้ก็ควรให้โรงเรียนตัดสินใจได้เองอันนี้ก็ผมอยากเห็นว่ามีการปรับเปลี่ยนโรงเรียนทั้งหมดในประเทศไทยเป็นโรงเรียนแบบนิติบุคคลเพราะนั้นคนที่ใหญ่ที่สุดในโรงเรียนก็คือคณะกรรมการโรงเรียนเหมือนสภามหาวิทยาลัยที่ใช้กันแล้วก็เป็นผู้เลือกผู้อำนวยการโรงเรียนมาสำหรับตำแหน่งอื่นๆที่สูงกว่านั้นเนี่ยควรปรับเปลี่ยนเป็นตำแหน่งวิชาการมากกว่าสั่งการทุกวันนี้เนี่ยมีครูสอน1คนในห้องเรียนแล้วก็มีคนคุมครูอีกประมาณ20คนนั่งทับหัวครูอยู่แล้วก็มีเงินเดือนมากกว่าด้วยเสร็จแล้วเวลามีผู้ใหญ่ที่ไหนแม้ระดับไม่สูงนักก็เกณฑ์ครูไปต้อนรับเพราะว่าตรงนั้นจะให้คะแนนแต่ว่าคะแนนที่สอนในห้องไม่มีนะครับอันนี้ขอให้มีการพิจารณาอย่างซีเรียสนะครับประการที่สองผลสัมฤทธิ์ของเด็กต่ำนะเด็กจำนวนมากเรียนหนังสือหลายปีแต่มีปัญหาเรื่องการอ่านการคิดเลขการคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาอันนี้เป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดสืบเนื่องมาจากวิธีการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาคือเป็นระบบราชการที่ฝรั่งเขาเรียกว่า supply side นะครับคือระบบราชการเนี่ยมาบริหารงานเช่นกระทรวงศึกษาหรือสาธารณสุขจะทำได้ไม่ดีระบบราชการมีแต่สั่งการจับคนอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องมาดูทางด้านประชาชนเป็นหลักไม่ใช่ดูระบบราชการเป็นหลักนะครับการศึกษาจะมีความหมายก็ต่อเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้และใช้ได้จริงผมจึงเสนอให้ลดการท่องจำและเพิ่มทักษะพื้นฐานดังต่อไปนี้การอ่านให้เข้าใจคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์การคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาภาษาอังกฤษและดิจิทัลลิทเทอเรซีโลกปัจจุบันไม่ได้ต้องการคนที่จำได้มากที่สุดแต่ต้องการคนที่คิดเป็นวิเคราะห์เป็นและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้เร็วประการที่3ครับระบบงบประมาณของการศึกษาไทยนะฮะยังเป็นระบบราชการขั้นสูงคือไปจัดต่างๆมาแล้วก็ไปเรียกนักเรียนมาเรียนนะครับคือนักเรียนและครูและผู้ปกครองไม่มีอำนาจคนมีอำนาจของระบบการศึกษาไทยคือข้าราชการแล้วก็เราก็ไปนั่งท่องว่านักเรียนเป็นศูนย์กลางนักเรียนเป็นศูนย์กลางได้ยังไงในเมื่อเงินทั้งหมดเนี่ยเอาให้ระบบราชการไปจัดการศึกษาซึ่งฝรั่งเขาเรียกว่า supply side แล้วก็ไม่เคยเวิร์กในที่ใดๆนะครับวันนี้งบประมาณและหน่วยงานจำนวนมากถูกส่งให้หน่วยงานจำนวนบุคลากรตามโครงสร้างเดิมกระผมเห็นว่า money ควรตามmoney follow students นะฮะก็คือเงินต้องตามนักเรียนไม่ใช่เงินตามระบบราชการแล้วก็ไปเกณฑ์คนที่เดินผ่านหน้าโรงเรียนมาเรียนเดี๋ยวนี้เอาเงินเนี่ยให้แม้กระทั่งโรงเรียนราชนะฮะให้เจ้าของโรงเรียนให้ลงชื่อมาว่ามีนักเรียนกี่คนบางทีมีนักเรียน100ก็ลง120มาเบิกที่กระทรวงศึกษาธิการนี่แหละนะครับดังนั้นผมเสนอระบบคูปองทางการศึกษาก็คือเงินส่วนใหญ่ที่จะใช้เนี่ยผมก็จะประมาณนักเรียน1คนประมาณ 30,000 บาทให้ตัวนักเรียนและผู้ปกครองไปแต่นี้ถ้ากลัวเข้าไปใช้ไม่ถูกก็ตั้งหน่วยงานขึ้นมาแบบสปสช.ของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเป็นคนโอนเงินตามนักเรียนไปถ้านักเรียนไปเรียนที่ไหนแล้วสอนไม่ดีนักเรียนก็ย้ายไปเงินก็จะตามนักเรียนไปทั้งหมดปัจจุบันไม่ใช่อย่างนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยเราเอาเงินไปใส่ระบบราชการนักเรียนก็มีเงิน นิดๆหน่อยๆแค่ซื้อหนังสือเท่านั้นเองนะครับผู้ปกครองควรมีสิทธิ์ที่จะเลือกให้บุตรหลานเรียนโรงเรียนรัฐโรงเรียนราชหรือสถาบันคุณภาพซึ่งเรียกว่าดีมานด์ไซด์จะเห็นได้ว่าการศึกษาที่จัดได้ดีคือโรงเรียนนานาชาติเห็นมั้ยครับเป็นว่าผู้ปกครองมีอำนาจสั่งการคุณสอนไม่ดีจะย้ายออกไปแต่ทุกวันเนี้ยมันแพงเกินไปนะมันน่าจะเอา 30,000 บาทให้ผู้ปกครองต่อนักเรียน1คนถ้าเขาอยากเรียนดีขึ้นผู้ปกครองก็อาจจะเพิ่มอีก 10,000 20,000 บาทไปเรียนโรงเรียนที่ดีขึ้นแล้วที่มีที่ดีอีกอย่างนึงก็คือโรงเรียนของรัฐสพฐเนี่ยจะต้องแข่งขันกับโรงเรียนเอกชนซึ่งปัจจุบันก็ไม่ได้แข่งขันนะครับก็ขอให้ใช้กรอบคิดอันนี้ไปพิจารณาใหม่นะครับแล้วผมก็ไปดูแล้วแหละว่ามีโรงเรียนที่ไหนในโลกบ้างเนี่ยไปตรวจสอบมาแล้วนะเขาก็บอกว่าในประเทศไทยเนี่ยแย่ที่สุดอยู่แล้วนะครับอันต่อไปก็คือประการที่4นะครับความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังสูงอยู่เด็กในครอบครัวฐานะดีหรืออยู่ในเมืองใหญ่มีโอกาสเข้าถึงโรงเรียนครูเทคโนโลยีการเรียนเสริมที่ดีกว่าเด็กในชนบทดังนั้นการอุดหนุนต่อหัวก็ควรให้เด็กที่ยากจนเด็กพิการเด็กในพื้นที่ห่างไกลควรได้รับเงินสนับสนุนมากกว่าเด็กที่อยู่ในเมืองผมเสนอให้ใช้ระบบ Vantage Student Funding ก็คือค่าเฉลี่ยถ้าเด็กในชนบทก็ควรได้รับค่าดูแลมากขึ้นนะครับและเงินก็ยังติดตัวนักเรียนไปนะฮะเด็กที่มีข้อจำกัดมากก็ต้องได้รับเงินมากเพื่อความเสมอภาคเกิดขึ้นนะฮะในประเทศเรื่องประการที่5ครับก็สำคัญมากเรื่องนี้ก็คือเรื่องปัญหาครูมี2ปัญหาเราไปเช็คแล้วนะฮะครูที่เป็นทุกโลกที่เป็นนี่มากๆเนี่ยอันดับ1คือประเทศไทยอันดับที่2คือฟิลิปปินส์อันดับ3คือเคนยานะครับครูของในระบบโรงเรียนลงไปนี่มีประมาณ 450,000 คนนะฮะนักเรียนก็มีประมาณ9ล้านคนนะฮะปรากฏว่าครูเป็นหนี้ 1.4 ล้านล้านบาทครู 100% 80% ทุกคนเป็นหนี้ผมก็ไปเช็คดูแล้วครูเป็นหนี้เยอะแยะเพราะอะไรก็มีหน่วยงานในกระทรวงศึกษาไปชักจูงให้ครูเป็นหนี้ก็อาจจะเรียกว่าหนี้หนูๆมาใหม่นี่ต้องมีบ้านมีรถนะให้ไปเซ็นเป็นหนี้เซ็นค้ำประกันขอให้กระทรวงศึกษาเลิกระบบค้ำประกันระหว่างครูด้วยกันด้วยตอนนี้พอไปเซ็นเป็นหนี้เพราะไม่รู้ตัวยังเด็กอยู่นะครับไอ้คนที่ไปชักจูงให้เป็นหนี้ก็ได้ค่าประกันชีวิตฮะค่าชักจูงดอกเบี้ยนี่คือปัญหาเนี่ยนะครับก็ไปเลิกระบบนี้ซะนะครับผมเห็นเรื่องที่สองก็คือครูไม่อยู่ในห้องเรียนนะครับเป็นเพราะว่าใช้ไปทำอย่างอื่นเนี่ยมันได้คะแนนมากกว่าสมัยผมเป็นรัฐมนตรีศึกษาเนี่ยครูมักจะเอาไอ้ปึ้งเบลอเลยไม่ให้เราเซ็นรับรองว่าอันนี้ได้ทำแล้วนี่ได้ทำแล้วเพราะว่าจะได้คะแนนตอนประเมินแต่สอนในห้องอ่ะไม่ได้คะแนนนะครับงานธุรการต่างๆควรลดลงประกอบกับที่ว่าใหญ่ที่สุดของโรงเรียนคือกรรมการโรงเรียนนะต่อไปไม่มีระดับสูงๆต่อไปมาสั่งเนี่ยเพราะนั้นกรรมการโรงเรียนซึ่งก็เป็นคนในที่คุ้นเคยกันเป็นคนดีส่วนใหญ่เป็นพระก็ได้นะฮะแล้วก็มาเลือกผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับอันนี้ก็จะช่วยได้มากประการที่6ครับ เราเรียนแบบท่องจำต่อไปไม่ได้แล้วนะครับเพราะนั้นเราต้องเรียน AI เรียนโรบอติกส์ Data Science Semiconductor Biotechnology และเทคโนโลยีใหม่ๆท่านประธานครับผมเห็นว่ากระทรวงศึกษาถ้าจะมีนะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าควรจะมีกระทรวงศึกษาหรือเปล่าก็ควรเปลี่ยนจาก Ministry of Education Administration เป็น Ministry of Learning and Human Capital จากกระทรวงที่เน้นระเบียบบุคลากรงบประมาณไปเป็นกระทรวงที่เน้นว่าเด็กเรียนรู้อะไรทำอะไรได้จริงหลักการไปรูปของผมก็คือว่าให้มีการกระจายอำนาจ Decentralizationให้ผู้ปกครองได้เลือกให้เงินติดตามนักเรียนไปยกระดับครูวัดผลจากเด็กที่ทำได้จริงสุดท้ายก็ผมอยากให้เราเลือกถามเพียงว่าปีนี้กระทรวงศึกษาได้งบประมาณเท่าไหร่แต่ใ ถามว่าวันนี้เด็กของเราดีขึ้นอย่างไรขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
3: ต่อไปคุณสุรทินพิจารณ
5: ์ท่านประธานที่เคารพกับผมสุรทินพิจารณ์หัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่ส.ส.บัญชีรายชื่อท่านประธานครับมาตรา24ที่กำลังพิจารณาเป็นกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการนี่เป็นกระทรวงที่ได้งบประมาณ359,576 ล้านกว่าท่านประธานครับเป็นอันดับ2ของงบประมาณ 3,788,000 ล้านบาทท่านประธานครับอันดับ2นะครับผมขอตัดลง 0.01% ท่านประธานครับคิดถึงเด็กตาดำๆที่จะไม่ได้รับอาหารกลางวันนะครับก่อนอื่นท่านประธานครับขอชื่นชมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนปัจจุบันท่านประเสริฐจันทรวงทองนะครับที่พูดถึงหนี้สินของครูบาอาจารย์นะครับถึงแม้จะแก้ไม่ได้ 100% แต่ว่าอย่างน้อยๆก็พูดถึงหนี้สินนะครับของครูบ้างนะครับท่านประธานครับหนี้สินของครูเนี่ยมันมีมากจริงๆนะครับถ้าจะรวมหนี้ถึงทั้งผัวทั้งเมียผัว3ล้านเมีย3ล้านนะครับเป็น6ล้านแล้วนะครับอันนี้หนี้สินของออมทรัพย์ยังมีหนี้สินที่ค้างอยู่กรุงไทยออมสินเยอะมากท่านประธานครับแต่มีรัฐมนตรีมาพูดถึงก็ชื่นชมนะครับท่านประธานที่เคารพครับกรมที่ได้รับจัดสรรเงินมากที่สุดคือสพฐคือกรมที่สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับ 276,000 ล้านกว่าบาทนะครับอันนี้ไม่ใช่เงินน้อยๆท่านประธานครับแต่เงินส่วนมากเป็นเรื่องของบุคลากรเป็นเงินดาวเงินเดือนไปนะครับคุณภาพทางการศึกษาธรรมดาจะมีเคสออกมาว่าในอาเซียนของเรานี้นะครับในอาเซียนของเรานี้10ประเทศประเทศอันดับหนึ่งก็คือสิงคโปร์ท่านประธานครับคุณภาพทางการศึกษานะครับส่วนประเทศไทยธรรมดามันมีชาร์ตขึ้นมาขอชาร์ตด้วยครับขอข้อมูลด้วยครับนะอันดับหนึ่งคือสิงคโปร์อันดับสองบรูไนนะครับคุณภาพทางการศึกษานะครับอันดับสามเวียดนามอันดับ4อินโดนีเซียอันดับ5มาเลเซียอันดับ6มาเลเซียอันดับ5ฟิลิปปินส์อันดับ7ลาวครับเห็นไหมครับอันดับ8ไทยอันดับ9ประเทศพม่าอันดับ10กัมพูชาท่านประธานครับสิ่งที่เห็นต่อหน้าต่อตาคือเป็นสิ่งที่น่าตกใจเป็นอย่างยิ่งนะครับในสมัยผมเป็นครูท่านประธานครับผมเป็นครูท่านประธานโสพลของเราเนี่ยก็เป็นครูเหมือนกันอันดับการศึกษาของอาเซียนของเราเนี่ยอยู่อันดับ2รองจากสิงคโปร์เท่านั้นแต่มาเดี๋ยวนี้ท่านประธานครับอันนี้ข้อมูลสดๆร้อนๆนี่ครับเราอยู่อันดับ8นะครับขนาดประเทศลาวยังนำแซงหน้าเราไปเลยนะครับถ้าเปรียบเทียบระดับโลกนะครับประเทศเราจะอยู่อันดับที่102ของเราอยู่ที่107นะครับห่างกันอยู่5อันดับนี่คือสิ่งที่ปรากฏให้เห็นว่าเราใส่เงินลงไปงบประมาณลงไปเท่าไหร่นะครับมันมีคำถามว่าทำไมการศึกษาถึงเป็นอย่างนี้คุณภาพการศึกษาถึงเป็นอย่างนี้ท่านประธานครับนี่คือสิ่งที่ในฐานะเป็นครูคนหนึ่งผมครูทีนครูคนหนึ่งที่สอนคนมานะครับสมัยก่อนมันอยู่อันดับ2อันดับ3เราสู้สิงคโปร์ไม่ได้หรอกนะครับอีกหนึ่งท่านประธานครับอีกกรมหนึ่งคือครุสภานะครับตั้งครุสภามาแต่ก่อนเราไม่มีดอกใบประกอบวิชาชีพเพิ่งมีระยะหลังมาประมาณไม่ถึง20ปีด้วยซ้ำนะครับใบประกอบวิชาชีพใครจะเป็นครูต้องผ่านใบประกอบวิชาชีพนี้นะครับถามว่าเอายากไหมยากมากนะครับบางคนอยู่จังหวัดตากคุณครับตอากอตาก ดินทางมาเอาที่คุรุภาที่กระทรวงสาธารณสุขครับใช้เวลา2วัน3วันแล้วก็ทิ้งเด็กไว้ที่โรงเรียนนี่คือปัญหาของเรานะครับเอายากมากทั้งที่แทนที่จะอำนวยความสะดวกให้กับครูบาอาจารย์นะครับนี่ฝากไปที่กระทรวงศึกษาธิการด้วยนะครับอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือสกสคสำนักงานสวัสดิการและสวัสดิภาพครูนะครับอันนี้หน่วยงานนี้กรรมธิการติดตามงบประมาณได้สอบสวนไปแล้วโดยเฉพาะการบริหารงานงบประมาณนะครับในปี2069ท่านประธานครับเรื่องแรกก็คือการซ่อมแซมหอพักที่สร้างมาพวกเราเคยดูแลมางบประมาณ70ล้านท่านประธานครับแต่ปรากฏว่าเลขาธิการสกสคที่ลาออกไปนะครับซ่อมแซมหมดเท่าไหร่ท่านประธานครับ92ล้านสร้างหมด70ล้านแต่ว่าไปซ่อมแซมหมด92ล้านท่านประธานครับเพิ่งสอบสวนกันไปหยกๆนะครับอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องแบบเรียนการเรียนการสอนเพราะว่าสกสคคือสำนักงานสวัสดิการและสวัสดิภาพครูนี่เขาคุมองค์การค้าครุสภาท่านประธานครับองค์การค้ามีอะไรครับมีโรงพิมพ์ครุสภาโรงพิมพ์ทำหน้าที่อะไรครับพิมพ์สื่อการเรียนการสอนพิมพ์แบบเรียนให้กับนักเรียนนักศึกษาท่านประธานครับให้กับนักเรียนของประถมศึกษานี่แหละแต่ปรากฏว่าปีนี้ได้รับงบประมาณไปเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าใจว่าจะประมาณเกือบ 2,100 ล้านนะครับไปพิมพ์แบบเรียนท่านประธานครับพิมพ์แบบเรียนไม่ทันครับกรรมธิการติดตามงบประมาณได้เรียกมาชี้แจงว่าไม่ทันจะทำยังไงดีล่ะบัดนี้เพราะว่ามันเปิดเรียนแล้วนะครับคำตอบก็คือไม่สามารถจะพิมพ์สื่อการเรียนการสอนแบบเรียนได้ทันกี่โรงท่านประธานรู้ไหมครับ 2,000 โรงโรงเรียน 2,000 โรงเนี่ยไม่มีแบบเรียนนะครับทำไงครับคำตอบคือจะส่งแบบเรียนภาคเรียนที่1ให้กับโรงเรียนในภาคเรียนที่2ท่านประธานเคยเห็นไหมครับแบบเรียนที่1บทที่1มันต้องอยู่ที่ท่านประธานครับนิดนึงนะครับท่านครับแบบเรียนที่1ต้องสอนในภาคเรียนที่1แต่ว่าจะส่งแบบเรียนไปภาคเรียนที่2อันนี้คือคำตอบนะครับอีกอย่างหนึ่งท่านประธานครับนอกจากนี้นี่ก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการค้าขายกับครูเองนะครับสำนักการค้าขายกับคุณครูฟังชื่อว่าสำนักงานสวัสดิการและสวัสดิภาพครูปรากฏว่าสำนักงานไปขายของให้ครูนี่คือปัญหาแท้ๆท่านประธานครับผมคนหนึ่งเป็นครูก็เสียใจนะอย่างนี้นะใช่ไหมครับไปเอากำไรจากครูแท้ๆเนี่ยเงินเดือนก็เท่านั้นท่านประธานครับอีกนิดเดียวท่านประธานครับว่าหน่วยงานหนึ่งคือกคศท่านประธานครับกคศคือคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษาท่านประธานครับขอนิดเดียวท่านประธาน
3: คุณสุรทินสรุปได้แล้วค่ะ
5: ครับครับครับนิดนึงท่านประธานครับหน่วยงานนี้นี่คือสอบวินัยครูแต่ปรากฏว่าสอบไม่ใช่ปีเดียวท่านประธานครับ10ปียังไม่จบอยู่บางคนมีคดีใกล้จะเกษียณพอเกษียณออกมาเงินบำนาญยังไม่ได้ท่านประธานครับ
3: สรุปไหม
5: แต่ว่าการสอบ10ปียังไม่จบครับ
3: คุณสุรทินสรุปเลยค่ะ
5: ครับสรุปว่าผมขอตัดไป 0.01% เห็นแก่เด็กหน้าตาดำๆท่านประธานครับขอบคุณครับ
3: รองศาสตราจารย์อนุสรณ์ธรรมชัยค่ะเชิญ
6: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพถึงประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศและราษฎรผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยผมอนุสรณ์ธรรมชัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต31เขตทวีวัฒนาเขตตลิ่งชันพรรคประชาชนขอร่วมอภิปรายมาตรา24กระทรวงศึกษาธิการงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการนะฮะกระทรวงศึกษาธิการมีความสำคัญต่อประเทศมากและมีความสำคัญต่ออนาคตแต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาดูงบประมาณแล้วสามารถปรับลดได้อีก 1.7% เนื่องจากยังมีโครงการและแผนงานบางส่วนที่ซ้ำซ้อนแล้วก็อาจจะไม่จำเป็นเท่าไหร่ต่อการศึกษาของชาติไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนมากนัก สามารถประหยัดเงินภาษีประชาชนได้ช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่ารัฐบาลเกือบทุกรัฐบาลเนี่ยได้จัดสรรงบประมาณให้กระทรวงศึกษาธิการอยู่ในอันดับต้นๆเลยแต่ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและคุณภาพการศึกษายังอยู่อันดับท้ายๆนี่คือเรื่องที่เราจะต้องมาพิจารณากันเมื่อพิจารณาจำแนกงบประมาณตามหน่วยงานระดับกรมและส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการพบว่าโครงสร้างงบประมาณมีความเหลื่อมล้ำทางขนาดอย่างชัดเจนโดยมีหน่วยงานหลักที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงสุดอย่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐานสพฐเนี่ยได้มากที่สุดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการก็ได้ไม่น้อยเลยนะทั้งที่มีหลายหน่วยงานเนี่ยก็มีความจำเป็นเช่นเดียวกันแล้วประเทศไทยก็มีปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอย่างยิ่งลูกหลานของครอบครัวที่ยากจนไม่เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาทั้งที่เขาอาจจะมีศักยภาพและถ้าเราให้โอกาสทางการศึกษาเขาจะสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนท่านสมาชิกผู้แทนราษฎรทั้งหลายทราบดีว่าประเทศของเรานั้นมีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและทางสังคมสูงมากการที่จะทำให้ผู้คนยกระดับฐานะของตัวเองให้ดีขึ้นสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณภาพการศึกษาคนของเราลูกหลานของเราจะต้องเก่งขึ้นดีขึ้นเพราะเจเนอเรชันต่อไปเนี่ยจะต้องเป็นเจเนอเรชันที่เราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นแซนด์วิชเจเนอเรชันคือต้องดูแลทั้งพ่อแม่ดูแลทั้งลูกเดี๋ยวนี้คนไทยจำนวนมากไม่อยากมีลูกเพราะมีค่าใช้จ่ายเยอะฉะนั้นการศึกษาซึ่งเป็นบริการพื้นฐานเนี่ยผู้คนในประเทศนี้ต้องเข้าถึงอย่างมีคุณภาพคุณภาพการศึกษาและความเสมอภาคนั้นมีความสำคัญเรามีงบประมาณมหาศาลภายใต้แผนงานสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาแต่ปัญหาความเหลื่อมล้ำระหว่างโรงเรียนในเมืองกับโรงเรียนขนาดเล็กในชนบทยังเกิดขึ้นมีปัญหาเด็กหลุดจากระบบการศึกษายังคงเป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นเวลานี้กยศ.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จะช่วยทำให้ครอบครัวยากจนเข้าถึงการศึกษาที่ดีขึ้นได้ก็ถูกตัดลดงบประมาณเรื่องคุณภาพการศึกษาและการปฏิรูปการศึกษานั้นผมเคยได้รับมอบหมายจากสภาการศึกษาทำหน้าที่ร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ15ปีเมื่อหลายปีก่อนได้เสนอแผนการปฏิรูปที่มี10ยุทธศาสตร์บางแผนบางยุทธศาสตร์รัฐบาลได้นำไปดำเนินการแต่บางยุทธศาสตร์รัฐบาลไม่ยอมทำทั้งที่มันเป็นสิ่งที่ผ่าตัดระบบการศึกษาให้พลิกโฉมไม่ต้องเพิ่มงบประมาณด้วยเพียงแต่เปลี่ยนวิธีการทางงบประมาณผมยกตัวอย่าง2เรื่องเท่านั้น1คือทำให้โรงเรียนเป็นนิติบุคคลงบจัดสรรไปที่โรงเรียนไม่ใช่งบประมาณกองอยู่ที่กระทรวงศึกษาธิการและเสียเงินไปกับการบริหารจัดการที่ไม่มีความจำเป็นใดๆบริหารโดยคณะกรรมการสถาบันการศึกษาแบบมีส่วนร่วมใช้โมเดลแบบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์กระจายเพิ่มขึ้นทั่วประเทศอันที่สองเปลี่ยนวิธีการงบประมาณจากซัพพลายไซด์ฟินแลนซิ่งเป็นดีมานด์ไซด์ฟินแลนซิ่งซึ่งตรงนี้ธนาคารโลกเนี่ยแนะนำมานานแล้วถ้าเราทำไปตั้งนานตอนนี้คุณภาพการศึกษาต้องดีกว่านี้อำนาจจะอยู่ที่ผู้ปกครองอยู่ที่ผู้เรียนจะบีบให้โรงเรียนต้องพัฒนาให้มีคุณภาพดีขึ้นไม่งั้นไม่ได้งบประเด็นต่างๆเหล่านี้ผมมีความเห็นสอดคล้องกับท่านอดีตรัฐมนตรีศึกษาศาสตราจารย์สุชาติธาราธรรมรงเวชที่ได้อภิปรายก่อนหน้านี้นอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องอาชีวศึกษาและการตอบสนองภาคอุตสาหกรรมเราก็มีปัญหาช่องว่างตรงนี้เยอะมากเราผลิตคนไม่ตรงกับความต้องการของระบบเศรษฐกิจของระบบการผลิตและต่อไปท่านมองไปในอนาคตความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีพลวัตเทคโนโลยีเรื่อง AI จะมีผลต่อทรัพยากรมนุษย์มีผลต่อตลาดแรงงานอย่างยิ่งเราเตรียมพร้อมอะไรบ้างเรามีโครงการที่ดูแลพวกนี้อย่างไรบ้างเป็นเรื่องที่ต้องขอเรียนว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญงบประมาณกระทรวงศึกษานั้นต้องพุ่งเป้าไปที่การปฏิรูปการใช้จ่ายภาครัฐเพื่อสร้างคุณภาพที่จับต้องไ มากกว่าที่จะปล่อยให้งบประมาณ 80-90% ถ้าเข้าไปดูในรายละเอียดเนี่ยจะเป็นเรื่องของการผูกพันจากโครงการก่อสร้างจำนวนไม่น้อยและงบบุคลากรจากโครงสร้างบริหารที่ใหญ่โตเกินไปแทนที่จะให้ความสำคัญกับครูให้ความสำคัญกับความรู้แต่ไปให้ความสำคัญกับอำนาจและให้ความสำคัญกับป้ายกับตึกกับอาคารแทนที่จะให้ความสำคัญกับนักเรียนให้ความสำคัญกับความรู้การวิจัยไม่อย่างนั้นประเทศเราเนี่ยเป็นแบบสิงคโปร์เป็นแบบเกาหลีใต้เป็นแบบญี่ปุ่นเป็นแบบไต้หวันเป็นแบบมาเลเซียไปนานแล้วครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
3: ต่อไปคุณธีรศักดิ์จิระตาชู
7: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับธีรศักดิ์จิระตาชูสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนท่านประธานครับผมขออภิปรายเพื่อปรับลดงบประมาณในวาระนี้ 5% ครับท่านประธานครับแล้วที่จะขอลด 5% เนี่ยนะครับความจริงแล้วเคยพูดไปในมาตราของกระทรวงอวไปแล้วว่าใจจริงเนี่ยงบของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยมีน้อยอยู่แล้วนะครับแต่ที่ขอปรับลดเพราะเห็นแล้วว่าถ้างบน้อยแล้วตั้งงบมีปัญหาอีกเนี่ยเอาไปใช้ก็เปรียบกับการตำน้ำพริกไหลแม่น้ำผมจะอภิปรายใน2มิติครับท่านประธานครับมิติที่1คือมิติด้านคุณภาพมิติที่2คือมิติด้านโครงการที่เกี่ยวข้องกับดิจิตอลครับท่านประธานครับง้างรอไว้เลยผมคิดว่าวันนี้หลายคนจะพูดประเด็นนี้ครับเมื่อวานครับ OECD ประกาศผลสอบพิซซ่าคือจากหลายปี20ปีที่ผ่านมาเราตกต่ำตกต่ำตกต่ำลงเรื่อยๆนะครับปีนี้คะแนนเราขึ้นนะฮะก็ต้องขอแสดงความยินดีว่าก็ชุบชูหัวใจหน่อยแต่มันขึ้นในภาวะอย่างนี้ครับท่านประธานมันเหมือนกับเราตกเหวลงมาแล้วอะแต่พอขึ้นเนี่ยมันขึ้นไม่พ้นปากเหวนะครับเพราะอะไรครับท่านประธานเพราะเมื่อพิจารณาโครงการนี้ดีๆนะครับในสปทเนี่ยตั้งงบนี้ไว้เลยนะครับชื่อว่าโครงการยกระดับสมรรถนะความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามกรอบพิซซ่าท่านประธานครับประเทศที่มีผลคะแนนพิซซ่าดีๆสิงคโปร์ฟินแลนด์จีนเขามีคะแนนพิซซ่าที่ดีด้วยการเรียนการสอนในห้องเรียนแต่ประเทศไทยครับท่านประธานครับมีผลคะแนนพิซซ่าที่ดีเพราะมีการจัดโครงการพิเศษเพื่อให้เด็กไปทำข้อสอบข้อสอบนั้นเรียกว่าพิซซ่าไลท์ครับหลายคนร้องเรียนมาครับว่าโครงการนี้เหมือนกับไปบังคับนะฮะผมไม่รู้นะว่าใจจริงของกระทรวงสาธารณสุขต้องการทำโครงการนี้ยังไงแต่ครูร้องเรียนมาฮะว่าโครงการนี้ครูจะต้องไปสอนเด็กให้ทำข้อสอบที่ออกเสมือนกับข้อสอบพิซซ่าจากสสวทประเทศที่ดีเขาสอนเขาให้เด็กฉลาดขึ้นด้วยกระบวนการเรียนรู้แต่ประเทศเราฉลาดขึ้นด้วยการทำข้อสอบดังนั้นถ้าโครงการนี้ไม่มีไม่ต้องคิดครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นคะแนนก็จะตกลงไปอีกทำไมถึงผมถึงพูดอย่างนั้นท่านประธานนับตั้งแต่ปี2555ครับคะแนนเราสูงสุดในปีนั้นแล้วตกต่ำลงมาตกต่ำลงมาตกต่ำลงมาปีนี้กระดกหัวขึ้นแต่ท่านประธานรู้ไหมครับกระดกหัวขึ้นเพราะอะไรสัดส่วนคะแนนของเด็กที่รวยดีมากเลยครับท่านประธานโรงเรียนดีๆโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์อะไรต่างๆเหล่านี้ดีครับแต่โรงเรียนที่จนๆเด็กจนๆก็ยังทำได้คะแนนน้อยไอสัดส่วนความห่างตรงนี้นี่เองครับที่เขาเรียกว่าความเหลื่อมล้ำมันยังไม่ดีขึ้นเลยมันยังเป็นแบบเดิมครับท่านประธานดังนั้นตั้งงบแบบนี้เนี่ยและกระบวนการแบบนี้ผมไม่เชื่อครับว่าคุณภาพการศึกษาจะดีขึ้นได้ท่านประธานครับผมขอเสริมอีกสักนิดนึงนะครับมี5เรื่องจริงๆที่งบไม่ได้แสดงถึงเรื่องเหล่านี้เลยนะครับมีเรื่องอะไรบ้างครับท่านหนึ่งวิธีคิดต่อการจัดการโรงเรียนขนาดเล็กว่าท่านจะเอายังไงท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะครับในฐานะรองกรรมาธิการวิสามัญพูดเรื่องนี้ไว้ชัดเจนแต่งบที่จะทำเรื่องนี้จริงๆเนี่ยไม่ค่อยเห็นนะครับงานธุรการพัสดุจัดซื้อจัดจ้างหรืออาหารกลางวันจะเอายังไงกันแน่คลาวด์คิทเช่นจะทำไหมตามนโยบายยังไม่เห็นงบตั้งจ้างคนมาเพิ่ม 8,500 ล้านครับตั้งงบไว้ 8,500 ล้านประมาณนี้นะครับแต่ไม่รู้ว่างบเหล่านี้จะเอาไปทุ่มเพื่อลดพละงานครูในโรงเรียนจริงหรือไม่ต่อไปครับความไม่แน่นอนต่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรท่านประธานครับปี2055บอกท่านประธานเมื่อสักครู่นี้ว่าคะแนนดีสุดตอนนั้นใช้หลักสูตร51ครับ ปีนี้คะแนนดีขึ้นไปอีกนิดนึงก็ยังใช้หลักสูตร51หลักสูตรบ้านเรามันเปลี่ยนแปลงยากเหลือเกินครับรัฐบาลนี้จะเอายังไงต่อหลักสูตรนี้ฮะงงไปหมดแล้วจะเปลี่ยนกันหลายรัฐบาลเปลี่ยนไม่ได้สักทีนึงนะครับอีกนิดเดียวครับท่านประธานยูเนสโกจะขึ้นทะเบียนมรดกโลกให้กับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยนี่แหละต่อไปครับจะเอายังไงครับกับเรื่องสุขภาพจิตของครูและนักเรียนมีข่าวความรุนแรงรายวันวันนี้มีอีกแล้วท่านจะเอายังไงงบท่านจะตั้งยังไงศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพมันจะไปกำจัดเรื่องของการช่วยเหลือกันเองในโรงเรียนไม่ลงโทษผู้กระทำความผิดได้หรือไม่ท่านจะเอายังไงเรื่องนี้ยังไม่เห็นนะท่านประธานและสุดท้ายที่เป็นประเด็นที่สุดคืองบทางด้านดิจิตอลรัฐบาลที่ผ่านมาสลับกันไปมาเนี่ยนะฮะระหว่าง2พรรคปรากฏว่าตั้งงบดิจิตอลซึ่งเป็นประเด็นที่2ที่ผมบอกว่าผมจะอภิปรายเนี่ยไว้สูงมากครับท่านประธานแต่ไร้ซึ่งแผนระยะยาวว่าท่านจะเอายังไงกับเรื่องนี้เพราะที่ผ่านมามันทำแล้วมันก็หายทำแล้วมันก็หายครับท่านประธานสไลด์ต่อไปครับท่านประธานดูนะครับในโครงการนะครับผมยกตัวอย่างของสกร.เนี่ยก็ตั้งงบมามากมายผมไม่ขออ่านนะครับขึ้นโชว์แบบนี้นะครับก็เป็นงบที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำระบบดิจิตอลนะครับคลาวด์ระบบไซเบอร์ซีเคียวริตี้อะไรต่างๆนะครับถัดไปครับท่านประธานอันนี้คือของสปสทสำนักปลัดครับด้านล่างคือตัวอย่างของอาชีวะครับมีโครงการมากมายครับนี่คือของสพท.ครับทำเครดิตพอร์ตโฟลิโอทำเรื่อง AI เช่าใช้อุปกรณ์ต่างๆให้ครูและนักเรียนทำระบบความปลอดภัยไซเบอร์ทำเครดิตแบงค์รวมกันครับท่านประธาน 3,000 กว่าล้านเนี่ยแต่ที่ผ่านมาไม่ใช่ไม่เคยมีนะครับโครงการลักษณะเดียวกันมีมาตลอดคำถามคือหายไปไหนและทำไมเราต้องทุ่มงบประมาณทำซ้ำๆๆๆๆไปเรื่อยๆท่านประธานครับดูประเทศที่เขาได้อันดับ1พิซซ่าปีนี้ครับที่จีนสไลด์ต่อไปฮะดูเขาวางระบบดิจิตอลของโลกครับเขาวางเลยว่าดิจิตอลระดับโลกเนี่ยกระทรวงจะเป็นยังไงมณฑลเขาจะเป็นยังไงกรุงปักกิ่งจะเป็นยังไงไล่ลงมาระดับเขตนะครับสไลด์ต่อไปนะครับแล้วระบุสเปคเลยว่าแต่ละโรงเรียนจะมีระบบอะไรยังไงของแต่ละที่บ้างผมไม่เคยเห็นระบบนี้ในไทยเลยแม้แต่นิดเดียวแต่เราทุ่มงบทุกปีทำงานแยกแท่งกันแบบนี้ทุกปีคำถามคือมันจะดีขึ้นได้ยังไงครับเดี๋ยวพอหมดรัฐบาลนี้รัฐบาลต่อไปก็จะมีใหม่ๆมาอีกแบบนี้แหละฮะคุณภาพการศึกษาจึงไม่เคยที่จะเกิดได้เลยจะดีก็ที่หนึ่งขอชื่นชมนะครับท่านประธานเดี๋ยวจะหาว่าผมตำหนิอย่างเดียวนะฮะของสกร.ปีนี้ก็ทำมาดีขึ้นนะครับแต่มันเป็นที่สกร.อย่างเดียวฮะแผนที่เขาเห็นว่าระบบต่อแต่ละปีเขาจะทำอะไรยังไงบ้างเห็นที่สกร.ครับแต่ไม่เห็นที่อื่นก็เลยอยากจะถามฝากกรรมาธิการวิสามันด้วยนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยแผนระยะยาวเนี่ยท่านได้ใช้อำนาจของท่านในการกำกับในการพิจารณางบให้กระทรวงได้ทำตามแผนนี้มากน้อยขนาดไหนเพื่อเราจะได้ไม่ต้องทุ่มงบแบบตำน้ำพริกละลายแม่น้ำอีกครับท่านประธานครับขอบพระคุณมากครับ
3: ต่อไปคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ
8: ท่านประธานที่เคารพกับผมนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ครับผมขอใช้เวลาในเรื่องสั้นๆนะครับแต่ผมไม่อยากให้มองว่าเป็นเรื่องเล็กกับการใช้จ่ายงบประมาณของทางกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมได้เสนอและสงวนคำแปรยติเอาไว้เมื่อปี2552ครับผมเป็นผู้ริเริ่มโครงการที่มีชื่อว่าคืนครูให้นักเรียนซึ่งเป็นโครงการที่ต้องการมาตอบโจทย์สิ่งที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อยู่ตลอดเวลาว่าครูในระบบโรงเรียนของเรานั้นต้องไปทำงานหรือมีภาระงานด้านอื่นเยอะเสียจนไม่สามารถที่จะทุ่มเทเวลาให้กับเรื่องของการเรียนการสอนนักเรียนได้หลักของโครงการก็คือเราจะเอางานเช่นงานธุรการและงานอื่นๆนั้นไปให้บุคลากรที่เราสนับสนุนเป็นคนทำก็คือที่มาของการเพิ่มบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นฝ่ายธุรการจำนวน 10,000 กว่าอัตราสิ่งที่ผมกราบเรียนก็คือว่าจากวันนั้นถึงวันนี้ช่วงแรกผมดีใจครับแม้ช่วงที่ไม่ได้อยู่ในการเมืองมีโอกาสไปเยี่ยมเยียนโรงเรียนหลายโรงเรียนไปเจอกับคนซึ่งได้โอกาสในการเข้าไปทำงานตรงนี้เติบโตอยู่ในโรงเรียนนั้นแล้วก็เป็นที่พออกพอใจของคุณครูในโรงเรียนนั้นด้วยเพราะมีความมั่นคงมีความก้าวหน้าแต่เมื่อไม่กี่ปีมานี้ครับทางรัฐบาล ซึ่งอ้างในเรื่องของโครงการของการปรับปรุงเรื่องของการบริหารจัดการในภาครัฐต้องการลดงบบุคลากรก็จึงเปลี่ยนแปลงสถานะของคนเหล่านี้จากเดิมที่เป็นลูกจ้างแล้วก็มาเป็นเรื่องของการจ้างเหมาบริการสิ่งที่ตามมาครับมี3เรื่องที่ผมอยากจะฝากให้กรรมาธิการได้เอาไปขบคิดว่าเราควรจะทำอย่างนี้หรือไม่มุมแรกแน่นอนก็คือว่าผลกระทบต่อตัวโครงการเองนะครับเพราะแทนที่เราจะกำลังสร้างโอกาสให้กับบุคลากรทางการศึกษาที่มาทำงานช่วยสนับสนุนคุณครูในโรงเรียนเนี่ยให้เขามองว่างานนี้เป็นงานที่มีความก้าวหน้าได้มีความหวังได้มีความมั่นคงระดับหนึ่งก็จะมีคนสนใจมาทำแต่พอเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะนี้แล้วเนี่ยก็มีแต่ความไม่แน่นอนประการที่สองมุมที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันก็คือเรื่องนี้มันก็กระทบกับตัวบุคลากรเหล่านี้โดยตรงครับคำว่าโดยตรงก็คือเรื่องของสวัสดิการหายไปทันทีเพราะถูกตีความว่าเป็นเรื่องของการจ้างเหมาบริการผมทราบดีครับว่าสพฐพยายามอย่างยิ่งหลายรอบแล้วในการที่จะคืนสถานะของความเป็นลูกจ้างให้กับคนเหล่านี้แต่รัฐบาลก็ยังปฏิเสธอยู่ยกเว้นกลุ่มที่มีหน้าที่การสอนโดยตรงนั้นเข้าใจว่ามีการอนุมัติไปแล้วหมื่นกว่าอัตรานี้รวมกับคนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือนักการพานโรงก็อยู่ภายใต้การทำงานที่บอกว่าเป็นการจ้างเหมาบริการทั้งที่ในความเป็นจริงงานของเขานั้นเป็นงานลูกจ้างชัดเจนหรือเป็นงานการจ้างงานชัดเจนเพราะต้องเข้ามาทำงานตามเวลาที่ระบุไว้ไม่ใช่เป็นการทำของซึ่งจะเข้าข่ายของการเป็นจ้างเหมาบริการสวัสดิการเขาก็สูญเสียไปพูดถึงตรงนี้ก็กราบเรียนท่านประธานว่ารวมถึงกลุ่มนักการพานโรงก็อยู่ในสถานะแบบนี้เช่นเดียวกันฉะนั้นนอกเหนือจากการกระทบต่อตัวโครงการที่จะสร้างความมั่นใจกระทบกับชีวิตของคนเหล่านี้ในเรื่องของสวัสดิการโดยตรงแล้วประเด็นที่3ที่สำคัญครับก็คือประเด็นที่ผมเรียกร้องมาตั้งแต่วาระ1แล้วก็ในการแปรยติหลายมาตราว่าทำไมเราไม่ยอมรับความเป็นจริงเพื่อแก้ปัญหาให้มันถูกจุดการเปลี่ยนวิธีการของการไปทำเป็นการจ้างเหมาบริการเพื่อลดตัวเลขงบบุคลากรเหมือนเราหลอกตัวเองและเท่าที่ผมตรวจสอบครับไม่ใช่เฉพาะกระทรวงศึกษาล่ะครับแต่อีกหลายกระทรวงที่ต้องใช้วิธีนี้ทำให้เรามีงบประมาณเนี่ยไม่น้อยกว่า 13,000 ล้านนะครับที่ถูกถอดออกไปจากงบบุคลากรแต่ในความเป็นจริงก็คืองบบุคลากรนั่นแหละฉะนั้นผมกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังกรรมาธิการครับว่าท่านอาจจะมองว่าเรื่องนี้เป็นเพียงเรื่องเล็กๆหรือเพียงโครงการหนึ่งซึ่งเริ่มต้นไว้ในอดีตแต่มีผลกระทบทั้งในเรื่องของคุณภาพการศึกษามีผลกระทบทั้งเรื่องของสิทธิสวัสดิการของบุคลากรที่ทำงานให้กับรัฐในการศึกษาและมีผลต่อการที่เราจะทำระบบงบประมาณให้โปร่งใสครับ
3: ต่อไปคุณผลิตวัชรศิลป์
9: เรียนประธานสภาที่เคารพครับกับผม ผลิตวัชรศิลป์ผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับขออนุญาตมีส่วนร่วมในการอภิปรายมาตรา24นะครับหรือว่ากระทรวงศึกษาธิการในร่างพรบ.งบประมาณปี70ครับโครงการหลักที่ผมอยากจะอภิปรายแล้วก็ตั้งคำถามไปยังทางคณะกรรมการครับเป็นโครงการที่มีชื่อว่าโครงการส่งเสริมการศึกษาเท่าเทียมด้วยระบบดิจิตอลพัฒนาทักษะและเครดิตพอร์ตโฟลิโอหากจะอธิบายให้ท่านประธานเห็นภาพนะครับโครงการนี้โดยสรุปเป็นโครงการที่มีการพยายามจะสร้างแพลตฟอร์มในการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในระดับประถมและก็มัธยมโดยเน้นไปที่เรื่องของการแนะแนวและก็การสะสมหน่วยกิจหากเรามองในภาพรวมเนี่ยโครงการนี้เป็นหนึ่งในหลายโครงการที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่มีการใช้งบประมาณรวมกันทุกโครงการผูกพันหลายปีอยู่ที่ 26,000 กว่าล้านบาทนะครับในการอภิปรายร่างพรบ.งบประมาณในวาระที่1ผมได้ตั้งข้อสังเกตไปแล้วนะครับว่าแม้ผมเห็นด้วยกับการลงทุนในเทคโนโลยีด้านการศึกษาแต่ผมมีความกังวลเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของความซ้ำซ้อนโดยเฉพาะในโครงการนี้เพราะว่าพอไปดูในรายละเอียดแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าโครงการนี้เนี่ยมีความเสี่ยงที่จะซ้ำซ้อนทั้ง2ทางด้วยกันทางที่1ก็คือไปซ้ำซ้อนกับโครงการ NDLP หรือว่า Anywhere Anytime ของสปท.ที่มีเพื่อนสมาชิกได้อภิปรายไปเมื่อสักครู่ ส่วนความซ้ำซ้อนที่2คือการที่ไปซ้ำซ้อนกับโครงการที่มีชื่อคล้ายๆกันคือโครงการ Skill Credit Portfolio ของกระทรวงอว.ที่ผมได้อภิปรายไว้ในมาตรา13เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาผมจำได้ดีครับวันนั้นหลังจากอภิปรายในวาระที่1ไปเนี่ยทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ลุกขึ้นมายืนยันกับผมครับว่าโครงการนี้ไม่ได้มีความซ้ำซ้อนแต่ก็รับปากว่าจะมีการไปทบทวนโครงการผมก็ได้ทราบจากการศึกษาเอกสารของกรรมธิการวิสามัญงบประมาณว่าแม้ทางกรรมธิการไม่ได้มีการปรับลดงบประมาณในโครงการนี้แต่เห็นจากเอกสารว่ามีการทบทวนเรื่องของโครงการดังกล่าวแล้วก็มีความคืบหน้าในอย่างน้อย2ประเด็นที่ผมมีคำถามที่ต้องการจะซักถามทางกรรมธิการประการที่1ที่ต้องการจะถามทางกรรมธิการครับอาจจะขึ้นสไลด์ที่1ได้เลยนะครับเป็นคำถามง่ายๆครับว่าตกลงแล้วงบประมาณทั้งหมดของโครงการนี้เนี่ยรวมกันทุกปีเนี่ยอยู่ที่กี่บาทเพราะผมไปค้นพบครับว่าในเอกสารงบประมาณปี69เนี่ยมีการเขียนไว้ชัดนะครับว่ากรอบเวลาในการดำเนินการ5ปีใช้งบประมาณรวมกัน 1,600 ล้านบาทแต่พอมาเอกสารงบประมาณปี70ครับชื่อโครงการเดียวกันกรอบระยะเวลาดำเนินการเป็น5ปีในช่วงเวลาเดียวกันแต่กลายเป็นว่ากรอบวงเงินนั้นเพิ่มขึ้นมาเกือบเท่าตัวเป็น 3,200 ล้านบาทพอผมซักถามไปในวาระที่1ครับแล้วก็มีเพื่อนสมาชิกไปสอบถามเพิ่มเติมในชั้นกรรมธิการก็ได้คำตอบออกมาเป็นสกรีนช็อตตรงข้างล่างนะครับที่ผมดึงมาจากเอกสารที่ชี้แจงกลับมาพูดเหมือนว่างบประมาณเนี่ยอยู่ที่รวมกัน 1,600 ล้านบาททั้งที่ในเอกสารข่าวคาดแดงปี70เนี่ยยังเขียนอยู่ที่ 3,200 ล้านบาทผมอ่านแล้วอ่านอีกก็ยังไม่เข้าใจนะครับว่าคำชี้แจงที่ปรากฏในหน้าจอเนี่ยหมายถึงอะไรแต่อยากจะถามกรรมธิการสั้นๆง่ายๆว่าตกลงแล้วเนี่ยงบประมาณสำหรับโครงการนี้ผูกพันทุกปีที่เกี่ยวข้องเนี่ยรวมกันแล้วอยู่ที่กี่บาทกันแน่ส่วนประเด็นคำถามที่2ครับที่อยากจะสอบถามก็คือเรื่องของรายละเอียดของรูปแบบโครงการหากเราไปไซต์ถัดไปครับเราจะค้นพบครับว่าความคืบหน้าสำคัญของคณะกรรมการที่ทางท่านรัฐมนตรีได้ตั้งขึ้นมานั้นเนี่ยมีข้อสรุปว่าจะมีการทบทวนโครงการแล้วก็มีการเปลี่ยนชื่อโครงการนะครับจากเดิมที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่ผมตั้งชื่อว่าเป็นโครงการเครดิตพอร์ตโฟลิโอเนี่ยมีการปรับชื่อเล็กน้อยมาเปลี่ยนเป็นโครงการส่งเสริมการศึกษาเท่าเทียมด้วยระบบดิจิทัลพัฒนาทักษะและสมรรถนะด้านปัญญาประดิษฐ์ถ้าพูดง่ายๆคือเปลี่ยนจากโครงการเครดิตพอร์ตโฟลิโอมาเป็นโครงการเรื่องของทักษะสมรรถนะด้าน AI ครับทีนี้ถ้าไปในสไลด์ถัดไปครับเราก็จะค้นพบว่ารูปแบบก็มีการปรับเปลี่ยนไปพอสมควรนะครับจากเดิมที่อาจจะเน้นแค่เรื่องของการสร้างแพลตฟอร์มที่มีสื่อการเรียนการสอนและการแนะแนวเนี่ยตอนนี้เนี่ยโครงการก็มีองค์ประกอบอยู่3ส่วนด้วยกันส่วนที่1ก็คือพื้นที่การเรียนรู้ซึ่งผมตีความว่ายังมีทั้งเรื่องของแพลตฟอร์มและก็เรื่องของสื่อการเรียนการสอนอยู่นะครับแม้ว่าหัวข้อหรือว่าเนื้อหาอาจจะเปลี่ยนแปลงไปองค์ประกอบที่2ครับคือมีการจัดสรรคอมพิวเตอร์แบบ PC นะครับให้กับโรงเรียนขยายโอกาสรวมกันประมาณ 1,600 กว่าโรงเรียนแล้วก็องค์ประกอบที่3ครับเป็นในส่วนของการพัฒนาบุคลากรไม่ว่าจะเป็นคุณครูผู้บริหารสถานศึกษาหรือว่าศึกษานิเทศเกี่ยวกับทักษะด้าน AI นะครับดังนั้นท่านประธานจะเห็นครับว่ารูปแบบของโครงการเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนไปพอสมควรเลยนะครับเอาสไลด์ลงได้ครับทีนี้คำถามที่ผมมีครับในประเด็นเรื่องของรูปแบบของโครงการเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3คำถามย่อยที่อยากจะฟังชัดๆจากทางกรรมธิการคำถามย่อยที่1ครับคืออยากจะสอบถามหลักเกณฑ์ว่าเหตุใดเมื่อมีการทบทวนโครงการแล้วเปลี่ยนชื่อแล้วเปลี่ยนรูปแบบอย่างมีนัยสำคัญแล้วเนี่ยทบทวนกันยังไงถึงกลายเป็นว่ากรอบวงเงินนั้นเท่าเดิมเป๊ะเลยนะครับผมจำได้ตอนก่อนเริ่มพิจารณาในวาระที่2เนี่ยทางท่านรัฐมนตรีสำนักนายกนะครับซึ่งก็เป็นรองประธานกรรมธิการวิสามัญงบประมาณด้วยเนี่ยพูดถึงหลักคิดเรื่องของ zero based budgeting พูดง่ายๆคือว่าแทนที่เราจะมาดูว่าก่อนหน้านี้ใช้งบไปเท่าไหร่เนี่ยเรามาคิดกันใหม่นะครับว่าถ้าเราต้องการมีโครงการที่มันคุ้มค่าต่อ

0: รอบคอบในการพิจารณาแล้วก็อาจจะขัดกับหลักการเรื่อง zero based budgeting ประเด็นคำถามย่อยที่2ครับคือผมอยากจะถามถึงความเชื่อมโยงกับโครงการ NDLP นะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันว่าในโครงการ NDLP เนี่ยอุปกรณ์ที่ทางรัฐบาลจัดสรรให้กับผู้เรียนนั้นเนี่ยจะเป็นรูปแบบของแท็บเล็ตแต่ว่าพอมาดูในโครงการนี้เนี่ยแม้ว่าตัวระบบตัวแพลตฟอร์มมีความพยายามในการเชื่อมโยงการผ่านระบบ single sign on คือล็อกอินที่เดียวแต่เข้าถึงทุกแพลตฟอร์มเนี่ยแต่ตัวอุปกรณ์ในโครงการนี้เนี่ยกลับใช้ในลักษณะของการจัดสรรเป็นคอมพิวเตอร์ PC ก็เลยอยากจะเข้าใจหลักคิดว่าเหตุผลที่รัฐบาลใช้อุปกรณ์ที่ไม่เหมือนกันสองโครงการเนี่ยหลักเกณฑ์หลักคิดความแตกต่างนั้นสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรนะครับส่วนประเด็นคำถามย่อยที่3ครับคือเมื่อมีการปรับรูปแบบแล้วต้องมีการทบทวนโครงการแล้วเนี่ยผมก็เข้าใจว่าคงต้องมีการสืบราคากันใหม่เพราะว่าท้ายสุดแล้วใบเสนอราคาเดิมเมื่อยึดติดกับโครงการเดิมก็ต้องถูกทิ้งไปก็ต้องมีการสืบราคากันใหม่คำถามที่ผมมีคือว่าบริษัทที่มาร่วมสืบราคาในโครงการรูปแบบใหม่ที่มีการทบทวนแล้วเนี่ยเป็นบริษัทอะไรเพราะว่าหนึ่งในข้อครหาที่ผมตั้งข้อสังเกตไว้ในวาระที่1ซึ่งเป็นข้อครหาเดียวกันกับที่ผมตั้งข้อสังเกตไว้กับโครงการที่ชื่อเดียวกันของกระทรวงอวก็คือว่าบริษัทที่มาเกี่ยวข้องกับการสืบราคาเนี่ยมันล้วนเป็นบริษัทที่ไปเกี่ยวข้องกับโครงการ THAI Passport ที่ผมก็คิดว่าเพื่อนสมาชิกหลายคนก็ตั้งข้อครหาเรื่องความโปร่งใสอยู่ณเวลานี้แต่เราอยากจะทราบครับว่าเมื่อมีการทบทวนโครงการแล้วมีการสืบราคาใหม่เนี่ยบริษัทที่มามีส่วนเกี่ยวข้องกับการสืบราคาครั้งนี้เนี่ยเป็นบริษัทเดิมหรือไม่ครับถ้าเกิดว่ากรรมธิการไม่สามารถตอบผมได้ใน2ประเด็นคำถามนี้ทั้งเรื่องของตัวเลขชัดๆว่างบประมาณของโครงการนี้ทั้งหมดอยู่ที่กี่บาทรวมไปถึงคำถามที่ผมได้ถามเกี่ยวกับรูปแบบของโครงการใหม่ทั้งเรื่องของหลักคิดในการคำนวณกรอบวงเงินงบประมาณทั้งเรื่องของหลักคิดเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้และความเชื่อมโยงกับโครงการ NDLPรวมมาถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการสืบราคาผมก็ไม่สามารถเห็นด้วยได้กับการที่ทางคณะกรรมการนั้นไม่ได้มีการปรับลดงบประมาณสำหรับโครงการดังกล่าวท้ายสุดนี้ครับผมยืนยันนะครับว่าผมเป็นคนหนึ่งที่สนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในแวดวงการศึกษาตราบใดที่โครงการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีด้านการศึกษานั้นเนี่ยยึดประโยชน์ของผู้เรียนเป็นตัวตั้งไม่ได้ยึดเรื่องของกรอบวงเงินงบประมาณเป็นตัวตั้งดังนั้นก็หวังจะได้ยินคำชี้แจงของทางคณะกรรมการชัดๆในประเด็นที่ได้ตั้งคำถามไว้ครับท่าน
1: ต่อไปคุณสลิดบุตรเนียน
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายสลิดบุตรเนียนส.ส.สูงวัยใส่ใจดูแลผู้สูงอายุคนพิการและกลุ่มเปราะบางเขต3อำเภอกบิลบุรีนาดีจังหวัดปราจีนบุรีครับวันนี้ขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายสนับสนุนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2570ด้วยงบประมาณ 3.788 ล้านล้านบาทครับในส่วนของมาตราที่24วรรค2ของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้งบประมาณเป็นอันดับ3รองจากงบกลางและงบของกระทรวงการคลังที่กระทรวงศึกษาได้ถึง 359,600 กว่าล้านบาทซึ่งอยู่ในอัตราส่วนของ 9.5%การศึกษาครับเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นแหล่งที่ผลิตแรงงานเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแรงงานทักษะที่สูงหรือดีหรือมีคุณภาพก็อยู่ที่การศึกษานี่แหละครับแต่ก่อนอื่นก็อยากจะไปพูดถึงเรื่องของโครงสร้างประชากรที่เราอยู่ในภาวะวิกฤตของประชากรอยู่ในสังคมผู้สูงอายุอยู่ในขั้นวิกฤตนะครับถึง14ล้านคนแต่อัตราการเกิดและการเสียชีวิต5ปีย้อนหลังมาเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีประชากรที่เสียชีวิตและมากกว่าผู้ที่เกิดขึ้นในทุกๆปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะปี2568เนี่ยคนเกิดเพียง 416,574 คนแต่เสียชีวิตถึง 559,000 คนซึ่งส่วนต่างตรงนี้นะครับจำนวนถึง 50,000 กว่าคนซึ่งสร้างปรากฏการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นกับวงการศึกษามากทีเดียวเพราะโรงเรียนจะมีได้ก็ด้วยเด็กที่เกิดขึ้นนี่แหละครับอย่างนี้แล้วเนี่ยผมเห็นโครงสร้างในการจัดการงบประมาณในการที่จะเดินหน้าต่อไปที่จะเห็นว่ามันอยู่ในขั้นวิกฤตถ้าหากว่ายังไม่มองเห็นถึงความปัญหาเหล่านี้ก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาครับส่วนในเรื่องของงบประมาณครับซึ่งต่อไปในสไลด์ต่อไปครับในงบประมาณที่เห็นอยู่ที่วันนี้ใน5ปีย้อนหลังเราจะเห็นได้ว่างบประมาณสวนทางกับการเกิดของประชากรที่ลดได้เพิ่มขึ้นครับแต่ประชากรผู้เกิดลงนี่ลดลงทุกปี ในจำนวนการเพิ่มขึ้นของงบประมาณนี้นี่ยังไม่รวมกองทุนเงินอุด

0: เงินทุนเพื่อเกี่ยวข้องหรือว่าเป็นกองทุนเพื่อความมั่นคงและเสมอภาคหรื อกองทุนที่เป็นเงินหมุนเวียนในการช่วยข้าราชการครูนะครับเป็นถึงสูงไปอีกหมื่นกว่าล้านบาทเป็นรวมทั้งสิ้น 36,700 กว่าล้านบาทเนี่ยนะครับในเงินจำนวนเนี่ยในซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นจำนวนเงินที่สูงมากขึ้นเรื่อยๆสไลด์ต่อไปครับจากโครงสร้างงบประมาณที่เห็นอยู่นะครับจะเห็นว่าในงบประมาณในจำนวนเห็นมากเป็นอันดับ3ของประเทศก็จริงแต่ 90% ครับเป็นงบประมาณที่เกี่ยวกันกับเงินค่าจ้างครูบุคลากรการศึกษาถึง 63.3% สไลด์ต่อไปเลยครับขอในเรื่องอันต่อไปจะเห็นได้ว่าเงินที่เป็นค่าจ้างบุคลากรและของคุณครูเนี่ยถึง 632,000 ล้านบาทซึ่งในเงินก้อนนี้ซึ่งจะต้องแต่ยังไงก็ตามแม้ว่ายอดเงินงบประมาณขนาดที่สูงขนาดนี้ก็ยังเกิดปัญหาขาดแคลนครูขาดครูที่กำลังต้องสอนอยู่หลายชั้นเรียนเห็นไหมครับว่าเงินที่มีอยู่ขนาดนี้ก็ยังเกิดมีปัญหาอีกก้อนหนึ่งนะครับคือถึง 80,000 กว่าล้าน 21.9% เนี่ยเป็นเงินที่เกี่ยวกับโครงการเรียนฟรี15ปีซึ่งหากงบประมาณนี้รวมกับงบท้องถิ่นแล้วก็จะสูงไปถึง 88,000 กว่าล้านบาทซึ่งแม้แต่รัฐบาลจะประกาศว่าเด็กเรียนฟรีแต่เรียนฟรีไม่มีจริงครับยิ่งต้องมาเพิ่มเรื่องชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนเพิ่มเรื่องอินเทอร์เน็ตแม้แต่แท็บเล็ตหรือ AI อยู่เป็นจำนวนมากซึ่งผู้ปกครองยังต้องควักจ่ายอยู่อีกส่วนเงินอีกก้อนนึงนะครับสูงถึงนะครับ 7,000 กว่าล้านที่จะให้กองทุนเสมอภาคการศึกษาและก็เป็นกองทุนต่างๆเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเงินที่ต้องใช้จ่ายในเรื่องของการศึกษาเข้ามาอีกส่วนนึงครับเป็นจำนวนก้อนที่สูงอีกเช่นเดียวกันถึง 41,000 ล้านบาทซึ่งเป็นเงินงบประมาณในอุดหนุนค่าอาหารกลางวันเงินนมโรงเรียนแต่แล้วจริงๆเงินจำนวนเนี้ยได้ผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งท่านเดี๋ยวขอเอ่ยนามนะครับท่านสุทธิชัยจรูญเนตรท่านเป็นกรรมธิการในงบประมาณก็ได้กล่าวไว้นะว่าเป็นงบประมาณที่ต้องมีการพัฒนาปรับปรุงจัดการถึงจะเกิดผลประโยชน์กับตกที่คุณภาพการศึกษานะครับเห็นว่าในส่วนสุดท้ายในปี 2,800 ล้านเนี่ย 0.8% เนี่ยเป็นเงินตามโครงการเพิ่มคุณภาพซึ่งเป็นงบประมาณเฉพาะรายจ่ายส่วนใหญ่ก็เป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ก็ยังไม่ได้ลงที่ตัวเด็กครับหากงบประมาณรายจ่ายทั้งหมดแล้วทั้งค่าจ้างทุกอย่างแล้วเนี่ยครับเห็นเลยว่าเงินเหลืออยู่เพียง10-11% 39,000 ล้านซึ่งยังไม่สามารถจะยังไม่ได้จัดการในเรื่องงบประมาณต่างๆอีกด้วยซึ่งแทบจะไม่เห็นว่าเราจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างไรจากนโยบายหรือโครงสร้างของงบประมาณนี้แล้วเนี่ยเราไม่จะนำเสนอจะตัดได้อย่างไรครับในเมื่อแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรในการบริหารจัดการงบประมาณที่เกิดประโยชน์สูงสุดในสไลด์ต่อไปแหละครับซึ่งผมจะนำเสนอเห็นว่านะครับก่อนนี้ครับในสไลด์ที่ต่อเนื่องจากสไลด์ที่ก่อนเนี่ยนะครับงบประมาณที่ 10% เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขกลับมาทบทวนครับว่าจะจัดการบริหารจัดการอย่างไรซึ่งจะทบทวนว่าโครงการต่างๆที่จะนำให้ถึงตัวเด็กในสไลด์ที่ต่อไปครับอันนี้ครับขอตรวจครับที่จะทำโครงสร้างที่จะตัดภารกิจต่างๆที่เป็นภาระครูและคืนครูสู่ห้องเรียนที่ผู้สสซึ่งผู้ทรงเกียรติได้กล่าวกับพี่ปายว่าทำอย่างไรเราจะกลับคืนครูสู่ห้องเรียนและให้เกิดคุณภาพสูงสุดและโครงการใหม่ๆที่เกิดขึ้นต้องกระจายงบประมาณไปสู่ห้องเรียนหรือตัวเด็กเพื่อให้เกิดคุณภาพลงทุนที่ตัวเด็กครับเราต้องหยุดในการลงทุนที่การโครงการก่อสร้างจะดีกว่าครับส่วนข้อเสนอแนะในสไลด์ต่อไปครับที่กระทรวงศึกษาสมควรจะทบทวนเร่งด่วนนั่นก็คือการควบรวมสถานศึกษาขนาดเล็กครับให้สอดคล้องกับโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไปเพราะปัจจุบันนี้ครับเด็กเกิดลดลงทุกปีโดยเฉพาะในต้นปีตั้งแต่มกราคมถึงสิงหาคม2569น่าตกใจนะครับเด็กเกิดเพียง 238,000 คนถ้าเป็นอย่างนี้อีกสิ้นปีเกิดเพียง 350,000 คนอะไรจะเกิดขึ้นครับเด็กอีก10ปีข้างหน้าเด็กจะหายไปถึง4ล้านคนประชากรจะลดจาก65ล้านคนถึง60ล้านคนหายไป5ล้านคนแสดงว่าเด็กที่เข้าสู่ระบบการศึกษาหายไป5ล้านคนในอนาคตแล้วเราจะทำยังไงครับกับปัญหาประชากรตรงนี้ถ้าเรามีการจัดสรรงบประมาณโดยมองอนาคตเป็นตัวตั้งขึ้นมาเราได้ทราบกันอยู่ว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่เนี่ยมีโอกาสได้เปรียบกับการจัดการคุณภาพที่จะให้กับเด็กขึ้น นะครับดังนั้นงานวิจัยส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างจะสรุปเป็นชัดเจนว่านักเรียนโรงเรียนขนาดใหญ่มีผลสมิตการเรียนที่สูงกว่าในสถานศึกษาขนาดเล็กเนื่องจากสถานศึกษาขนาดเล็กเนี่ยเด็กขาดโอกาสขาดโอกาสต่างๆนะครับเพราะปัญหาในโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไปแล้วเนี่ยยิ่งย้ำให้เห็นว่าการจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กยิ่งจะทำให้เกิดคุณภาพมากขึ้นดังนั้นโรงเรียนขนาดเล็กถึง 16,200 กว่าโรงเนี่ยนะครับจาก 29,000 โรงโดยเฉพาะโรงเรียนที่โรงเรียนขนาดไกลถ้าตัดโรงเรียน stand alone ออกไปตัดโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลออกไปแล้วเนี่ยจะเห็นว่าเป้าหมายที่รัฐบาลโดยเฉพาะสปท.เขามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วว่าในปี2569นี่นะครับถึงปี2573พบว่าเป้าหมายในการจะควบรวมโรงเรียนที่มีจำนวนที่ค่อนข้างมากเนี่ยโดยในปี2019มีเป้าหมายว่าจะควบรวม583โรงจาก 5,800 กว่าโรงเนี่ยนะครับจะมีแต่ถึงวันนี้แล้วเนี่ยเราควบรวมได้เพียง432โรงเหลืออีก151โรงยังไม่มีแผนที่ชัดเจนนะครับโดยที่ในปี2170จะควบรวม655ในปี71 1,100 โรงและ1,554 โรงจนถึงปี 2573 1,916 โรงเนี่ยจะเห็นได้ว่าทำไมนะครับกระทรวงศึกษารัฐบาลไม่รีบจัดการตั้งแต่ระยะต้นๆนี้ปล่อยให้แผนงานเนี่ยไปล่าช้าอีก5ปีข้างหน้าเพราะหากว่ากระทรวงศึกษาหรือสปท.เนี่ยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทบทวนเร่งรัดการควบโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยที่มีความพร้อมมีความจำเป็นมากขึ้นในช่วงต้นๆของแผนเนี่ยจะสามารถดำเนินการให้เกินการจัดสรรบุคลากรงบประมาณอาคารสถานที่และงบประมาณให้มีประสิทธิภาพได้สามารถนำทรัพยากรที่มีอยู่ไปจัดการให้เกิดคุณภาพในตัวเด็กให้มากยิ่งขึ้นสุดท้ายผมเห็นด้วยแล้วว่ารัฐจะต้องเร่งปฏิรูปโครงสร้างการบริหารจัดการเพราะนโยบายก็มีอยู่แล้วว่าเราจะปฏิรูปโครงสร้างข้าราชการลดกำลังคนให้สอดคล้องกับภาระงานโดยใช้ AI และเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจัดเพิ่มคุณภาพประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวเด็กกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผ่านไปยังรัฐบาลผ่านนายกรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาครับและท่านส.ส.ผู้ทรงเกียรติทุกท่านได้โปรดสนับสนุนผ่านพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570เพื่อให้นำไปพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตครับขอกราบขอบพระคุณมากครับ
1: ต่อไปคุณจตุรนต์ฉายแสงค่ะ
2: ท่านประธานที่เคารพผมจตุรนต์ฉายแสงบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยผมสงวนคำแปรยติไว้ให้ปรับลดงบประมาณกระทรวงศึกษาธิการ 5% ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงจะว่าเป็นสัญลักษณ์ก็ไม่เชิงนะครับแต่ว่าต้องการสงวนคำแปลต้องการตัดเนี่ยเพื่อให้มีการปรับงบประมาณครั้งใหญ่จะตัดจากอะไรตัดอะไรนะครับก็มีอยู่4ส่วนส่วนที่1คือครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างเพราะว่าเดี๋ยวนี้เด็กเรียนน้อยลงข้อที่2คือปรับลดค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาที่ได้ผลน้อยหรือไม่มีประสิทธิภาพซึ่งมีอยู่หลายเรื่องบางเรื่องเป็นตัวอย่างเช่นการสอนภาษาต่างประเทศที่ล้มเหลวตลอดทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและอีกหลายภาษาบางภาษาถ้าเราให้เรียนตามสมัครใจเท่านั้นเนี่ยก็จะลดจำนวนนักเรียนลงมากและก็ไม่ต้องเสียทรัพยากรที่สูญเปล่าเรื่องที่3คือลดค่าไฟฟ้าซึ่งอันนี้ก็ฟังดูแปลกหน่อยแต่ความจริงถ้าโรงเรียนทั้งประเทศไปใช้งบของพรก.เงินกู้ 200,000 ล้านก็จะสามารถเปลี่ยนหลังคาให้เป็นโซลาร์เซลล์แล้วก็ประหยัดงบประมาณได้มากเรื่องที่4คือจัดระบบใช้ทรัพยากรทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพซึ่งเรื่องนี้ท่านศาสตราจารย์สุชาติธาดาธรรมรงเวทก็ได้พูดไปแล้วในก่อนหน้านี้ท่านประธานครับระบบการศึกษาของประเทศเรานี่ต้องทำเรื่องสำคัญสำคัญที่ผมอยากจะยกขึ้นมาคงไม่ครบทุกเรื่องก็ขอยก5เรื่องเรื่องที่1คือเรื่องความเสมอภาคทางการศึกษาเพราะเรามีปัญหาเรื่องเด็กออกกลางคัน มีปัญหาทั้งการดูแลโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่ดีและก็มีปัญหาเรื่องที่เกิดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาทำยังไงจะไม่ให้เด็กหลุดจากระบบซึ่งเป็นเรื่องที่ควรจะทำต่อเนื่องจากประมาณ 2-3 รัฐบาลที่ผ่านมาได้ให้ความสำคัญเรื่องนี้ข้อที่2ก็คือปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนการวัดผลครั้งใหญ่อันนี้ท่านสมาชิกบางท่านเพิ่งพูดไปว่าหลักสูตรของบ้านเรานี่ใช้มาตั้งแต่ปี51ก็ไม่มีการปรับหลักสูตรอย่างจริงจังอะไรเวลานี้ต้องปรับให้ทันโลกเมื่อเร็วๆนี้เพิ่งมีการประกาศผลพิซซ่าคือการประเมินวัดผลความรู้ของเด็กอายุ 14-15 ใน3วิชาคือคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และการอ่านปรากฏว่าประเทศไทยผลพิซซ่าของประเทศไทยดีขึ้นแต่ว่าดีขึ้นในขณะที่มันลงต่ำมาหลายปีก็ยังต่ำมากแต่ดีขึ้นบ้างก็น่ายินดีน่ายินดีสำหรับบุคลากรทางการศึกษานะครับแต่ว่าก็ยังต้องปรับปรุงอีกเยอะเรายังตามหลัง OECD 50-70 คะแนนและโดยเฉพาะการอ่านก็ยังอ่อนอยู่แต่ว่าที่สำคัญคือว่ามาดูแลการศึกษาเพื่อให้คะแนนพิซซ่าสูงนั้นก็ต้องทำแต่ขณะเดียวกันทำยังไงให้การทำมันนั้นเนี่ยมันนำไปสู่การปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันโลกทันยุค AI ซึ่งมันจะมีความหมายกว้างกว่าเรื่องพิซซ่าแล้วก็ทำให้เรื่องพิซซ่าเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมไปสู่การใช้หลักสูตรสมรรถนะการที่จะคิดกันว่าเด็กจะเรียนอะไรวิชาต่างๆควรมีเนื้อหาอย่างไรและจะใช้ AI อย่างไรเรื่องที่3คือการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะครูซึ่งครูจะต้องรู้ว่าในยุค AI นี้ครูจะสอนยังไงเด็กจะเรียนอะไรและครูจะสอนยังไงครูจะให้การบ้านยังไงครูจะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้อย่างเดียวไม่ได้แล้วแต่ว่ายังจะต้องมาดูว่าเมื่อมีหลักสูตรแกนกลางที่ปรับไปแล้วหลักสูตรที่ตัวเองจะสอนในแต่ละครั้งด้วยซ้ำจะต้องเป็นอย่างไรอันนี้พอพูดเรื่องหลักสูตรก็เรื่องที่จะต้องทำควรทำอย่างมากก็คือการมีสถาบันวิจัยพัฒนาหลักสูตรซึ่งเราก็ไม่มีสักทีการจะคิดปฏิรูปปรับปรุงหลักสูตรทีนึงก็เชิญกรรมการมาประชุมกันทีนึงแล้วก็แยกย้ายกันไปไม่เหมือนอีกหลายๆประเทศที่ก็จัดการศึกษาได้ดีเขาจะมีองค์กรที่มาดูแลเรื่องการพัฒนาหลักสูตรอยู่ตลอดเวลามันก็จะไปส่งเสริมกันระหว่างบทบาทของครูแล้วก็พี่เลี้ยงที่สำคัญที่จะทำอย่างเป็นระบบคือสถาบันวิจัยพัฒนาหลักสูตรเรื่องที่5ก็คือการเตรียมอาชีพเรื่องการเรียนอาชีวะและทวิภาคีคือการร่วมมือกับภาคเอกชนซึ่งจะต้องเปลี่ยนไปบางประเทศเขาคิดวิชาใหม่ๆกันขึ้นแล้วก็วิชาและการฝึกใหม่ๆเนี่ยเขาทำโดยให้บริษัทใหม่ๆบริษัทใหญ่ๆบริษัทที่ทันสมัยมากๆมาเสนอว่าต้องการคนแบบไหนเพราะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยทั้งหลักสูตรทั้งเรื่องการพัฒนาเกี่ยวกับอาชีพมันเป็นเรื่องที่จะต้องตอบโจทย์ว่าเราจะสร้างคนแบบไหนสร้างคนแบบไหนที่ภาคเอกชนต้องการคนแบบไหนที่สังคมต้องการและมันจะโยงไปที่อุดมศึกษาซึ่งผมก็พูดไปบ้างแล้วกระทรวงอุดมศึกษาและรัฐมนตรีก็พูดอยู่ว่าจะมีการผลักดันในเรื่องนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยที่ต้องเปลี่ยนเรื่องหลักสูตรเรื่องความทันโลกทันสมัยหลายเรื่องที่ผมพูดมาทั้ง5เรื่องที่ผมพูดมาเนี่ยหลายเรื่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาคนปัจจุบันก็ได้ทั้งคิดอยู่ทำอยู่บางเรื่องก็มีการไปตกลงกับกระทรวงแรงงานเรื่องร่วมมือกับกระทรวงอวเนี่ยก็ทำอยู่แล้วล่ะแล้วก็ไปตกลงกับกระทรวงแรงงานเพื่อจะพัฒนาทักษะของบุคลากรหรือแรงงานนะครับแต่ว่าที่จะทำคิดอยู่ทำอยู่เนี่ยมีงบประมาณหรือเปล่าและจะทำยังไงงบประมาณมีปัญหาอะไรเพื่อจะแสดงว่าผมไม่ใช่กำลังพูดแบบว่าคิดอะไรทางนโยบายได้ก็พูดโดยไม่เชื่อมโยงกับเอกสารงบประมาณงบประมาณที่จัดนี่พัฒนาหลักสูตร AI ทั้งกระทรวงไม่ถึง70ล้าน หารได้โรงเรียนแล้ว 29,000 แห่งยิ่งเหลือน้อยยังถูกตัดซ้ำอีก 30% ในชั้นกรรมาธิการเซิร์ฟเวอร์ AI 23.5 ล้านซื้อเพียงฮาร์ดแวร์ไม่มีแผนหลักสูตรหรือแอปพลิเคชันต่อยอดพัฒนาครูสอน AI ยุคใหม่138ล้านแต่ 58% 53.8% คือการค่าสร้างบ้านพักยกระดับกำลังคนสมรรถนะสูง979ล้านแต่ 83% คืองบลงทุนคือการก่อสร้างเหลือกิจกรรมจริงๆแค่ 16% เรื่อง Zero Drop Out หรือเด็กหลุดจากระบบมีอยู่เพียงจำนวนอย่างน้อยและถูกตัดไปบ้างด้วยในขณะที่กสค.กสศ.บอกว่าจำนวนเด็กหลุดจากระบบมีอยู่ 630,095 คนซึ่งมันไปด้วยกันไม่ได้เลยเป้าหมายทวิภาคีของกระทรวงเองตั้งไว้ 30-35% ซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยเป้าหมายทวิภาคียังจะต้องปรับหลายอย่างอย่างที่ผมได้กล่าวไปงบพัฒนาครูมีอยู่แต่งบคืนเวลาให้ครูลดเอกสารธุรการยังหาไม่พบในเอกสารและยังไม่มีกลไกหรือที่เรียกว่าสถาบันวิจัยพัฒนาหลักสูตรซึ่งตรงนี้จะต้องไปอยู่ในร่างพรบการศึกษาที่รัฐมนตรีศึกษาก็กำลังดูอยู่ท่านประธานครับโดยสรุปก็คือว่าต้องมีการตัดงบประมาณตัดงบประมาณหลายเรื่องหลายอย่างที่ไม่จำเป็นที่ล้าสมัยที่ไม่สอดคล้องกับเทคโนโลยีก็ดีที่ไม่สอดคล้องกับการที่เด็กลดลงก็ดีต้องมีการปรับลดแล้วเสร็จแล้วที่สำคัญก็คือว่าปรับลดเพื่อให้ไม่ทำสิ่งที่ผมได้กล่าวไปเนี่ย5เรื่องอาจจะมีเรื่องสำคัญอีกบางเรื่องเพื่อให้ทำได้ที่สำคัญที่สุดต้องปรับระบบงบประมาณปรับระบบงบประมาณกันอย่างทั้งระบบให้จริงจังงบประมาณส่วนใหญ่อยู่ที่รายจ่ายประจำอยู่ที่บุคลากรอยู่ที่สิ่งก่อสร้างเดี๋ยวนี้เงื่อนไขต่างๆเปลี่ยนหมดแล้วเนี่ยเราจะปรับระบบงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการอย่างไรจึงจะตอบโจทย์ว่ากระทรวงศึกษากำลังจะสร้างคนที่สังคมไทยต้องการสร้างคนที่ไปแข่งขันกับเขาได้ทั้งในธุรกิจต่างๆและไปแข่งขันกับโลกนี้ได้สร้างคนมาแล้วมีอาชีพสร้างคนมาแล้วเป็นคนที่มีความรู้คิดเป็นวิเคราะห์เป็นสามารถพัฒนาตนเองเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ขอบคุณครับท่านประธาน
1: ต่อไปคุณกรจาติกวณิช
3: ขอบคุณครับท่านประธานผมกรจาติกวณิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ครับท่านประธานครับวันนี้ผมขอมุ่งเป้าไปที่เรื่องของโจทย์คำถามสำคัญครับว่าเราจะทำยังไงเพื่อที่จะช่วยให้เด็กไทยทุกคนเนี่ยสามารถพูดได้สองภาษาแล้วก็โดยเฉพาะเราอาจจะเลือกที่จะเน้นหลักภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนในแง่ของตัวงบประมาณนะครับมันมีงบประมาณในส่วนของโครงการที่เรียกว่าโครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศโครงการนี้เนี่ยมีปีที่เริ่มต้นตั้งแต่ปี2561 เป็นโครงการที่ออกแบบไว้13ปีใช้เงินงบประมาณไปแล้ว690ล้านบาทและก็ได้มีการจัดสรรงบประมาณไป111ล้านซึ่งผมเองได้สงวนคำแปรยตินะครับที่จะปรับลดงบประมาณของกระทรวงศึกษาลง 10%สาเหตุส่วนหนึ่งครับก็คือเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยตัวชี้วัดที่ควรจะมีตัวเดียวนะครับก็คือตัวชี้วัดว่าเราใช้เงินงบประมาณส่วนนี้ไปแล้วเนี่ยเด็กไทยสามารถที่จะพูดภาษาอังกฤษได้จริงหรือไม่ซึ่งที่น่าเศร้านะครับก็คือดูเหมือนว่าตัวชี้วัดที่ทางกระทรวงศึกษาใช้เนี่ยคือใช้ในการวัดประสิทธิผลของโครงการดูว่าในการไปประเมินทักษะของครูว่าทักษะของครูนั้นเพิ่มขึ้นหรือไม่แต่สุดท้ายไม่ได้ไปดูว่าทักษะของครูจะเพิ่มขึ้นหรือไม่จริงหรือเปล่าเนี่ยนะว่าสุดท้ายแล้วนี่คือเด็กไทยพูดภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนได้ดีขึ้นหรือไม่ซึ่งตามหลักฐานคำตอบก็ไม่สู้ดีนักนะครับถ้าเราดูผลสอบ O-net ภาษาอังกฤษ ฉลี่ยที่ประมาณ37จาก100แล้วก็มีคะแนนที่ลดลงเกือบทุกปีตั้งแต่โครงการนี้เนี่ยมีการริเริ่มตั้งแต่ปี2561ส่วนถ้าดูการตรวจวัดนะครับในส่วนของระดับสากลที่เรียกว่า EFEPI English Proficiency Index เนี่ยล่าสุดจะพบว่าทักษะภาษาอังกฤษของเยาวชนคนไทยเนี่ยอยู่ในลำดับที่116จาก123ประเทศคือแย่มากๆครับเพราะนั้นผมคิดว่ามันถึงเวลาที่เราต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะด้วยโครงการนี้แล้วก็วิธีการอื่นๆในอดีตเนี่ยคือเราทำมาผิดวิธีท่านประธานคงทราบนะครับว่าในยุคสมัยนี้เนี่ยใครที่มีสตังค์ครับก็เลือกที่จะส่งลูกเข้าเรียนโครงการ EP หรือถ้ามีสตังค์มากหน่อยมีปู่ย่าตายายที่คอยช่วยออกเงินให้ก็จะส่งลูกเข้าโรงเรียนอินเตอร์ซึ่งสาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งที่เขาอยากให้ลูกได้เข้าโรงเรียนนานาชาติเนี่ยก็เพราะลูกหลานจะได้ทักษะภาษาติดตัวมาด้วยแต่ประเด็นปัญหาก็คือคนกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะอยู่ในสัดส่วนเพียงแค่ประมาณ 1% ของประชากรเราไม่ควรที่จะปล่อยอีก 99% ครับให้อยู่ในสภาวะที่มีความเหลื่อมล้ำทางด้านทักษะทางด้านความรู้ทางด้านการศึกษามากขึ้นและที่โรงเรียนอินเตอร์เนี่ยครับสาเหตุที่เด็กไทยพอเข้าไปแล้วสามารถที่พูดภาษาอังกฤษได้เนี่ยก็เพราะว่าเขาอยู่ในบรรยากาศห้อมล้อมด้วยครูที่เป็นเจ้าของภาษาพูดภาษาอังกฤษกับเขาพูดภาษาจีนกับเขาทั้งวันทุกวันและนี่คือสิ่งที่ผมเชื่อว่าเราควรที่จะทำและเราสามารถที่จะจัดได้ให้กับเด็กไทยทุกคนท่านประธานครับวันนี้จำนวนเด็กน้อยลงทุกปีนะครับสมมุติ 500,000 คนเนี่ยแล้วเราสมมุติว่าไม่ควรที่จะมีเกิน20คนต่อห้องเรียนนะครับเรากำลังพูดถึง 25,000 ห้องเรียนเราจ้างครูมาห้องเรียนละ1คนที่เป็นครูเจ้าของภาษาให้เงินเดือนเขา 30,000 บาทต่อเดือนนั่นคืองบประมาณทั้งปีเพียงประมาณไม่ถึง 10,000 ล้านบาท 10,000 ล้านบาทเพื่อที่จะให้เด็กไทยทุกคนสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ผมว่ามันสุดคุ้มเลยครับเทียบกับหลายๆเรื่องที่เราพิจารณางบประมาณโดยรวม3ล้านล้านบาทถ้าผมถามพี่น้องประชาชนถามพวกเราในนี้นะครับผ่านท่านประธานว่า10,000ล้านบาทการันตี7ปีเด็กไทยทุกคนพูดภาษาอังกฤษได้เอาหรือไม่ผมคิดว่าทุกคนเอาและทุกคนก็เห็นด้วยว่าคุ้มเพราะนั้นผมมองว่ากระทรวงศึกษาควรที่จะเปลี่ยนกลวิธีได้แล้วนะครับถามว่าทำไมเมื่อกี้ผมถึงพูดว่า7ปีทางวิทยาศาสตร์เราทราบกันดีนะครับว่าความสามารถในการซึมซับภาษาใหม่ของเด็กเนี่ยมันอยู่ที่วัยเยาว์ยิ่งเริ่มเร็วยิ่งดีเพราะนั้นโครงการนี้เนี่ยควรจะเริ่มตั้งแต่อนุบาลและผมการันตีครับถ้าเริ่มแต่อนุบาล1เนี่ยและต่อเนื่องเด็กไทยทุกคนได้อยู่กับครูเจ้าของภาษาทุกวันอย่างน้อยวันละชั่วโมงวันละ2ชั่วโมงนะครับจบป.4พูดภาษาอังกฤษได้แน่นอนผมเองก็เลี้ยงลูกมาอย่างนี้ครับเพราะนั้นผมรู้ว่ามันทำได้และด้วยเงินก็ประมาณเท่านี้เนี่ยผมมองว่านี่คือสิ่งที่เราควรจะทำถ้าเราทำเรื่องนี้มาตั้งแต่2561ที่โครงการเพิ่มสมรรถนะครูได้มีการเริ่มต้นเนี่ยป่านนี้เนี่ยมีเด็กไทยที่พูดภาษาอังกฤษได้เพิ่มขึ้นเป็นหลักหลายแสนคนแล้วแต่มันไม่สายเกินไปครับคุณจะเริ่มตอนนี้ขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
1: ต่อไปคุณอัมพรพิณสา
4: เรียนท่านประธานที่เคารพผมอัมพรพิณสาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ขอมีส่วนในการร่วมอภิปรายงบประมาณในฐานะที่ผมเองเป็นคณะกรรมการวิสามัญด้วยแล้วก็ไม่ได้ขอสงวนญัตติไว้เนื่องจากผมได้คุยในวาระที่1แล้วว่าการศึกษานั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญแล้วก็มีความจำเป็นและพอได้ดูงบประมาณแล้วผมก็คิดว่าผมไม่อยากที่จะตัดแต่อยากจะเปลี่ยนหรือแปลไปในส่วนที่มันเป็นประโยชน์จากที่ผมได้ฟังเพื่อนสมาชิกได้นำเรียนมาตั้งแต่ต้นในมาตราที่24ทุกคนเห็นตรงกันครับว่าวันนี้ประเทศไทยเรานั้นอยู่ในภาวะการเกิดน้อยแต่คุณภาพคนยังต่ำไม่มีใครปฏิเสธทุกคนเห็นตรงกันแล้วทุกคนก็มองว่าคำว่าต่ำเนี่ยดูจากอะไรดูจากความเหลื่อมล้ำดูจากความด้อยโอกาสดูจากความไม่เท่าเทียมกันของเด็กรวมไปถึงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐผมเอง ในฐานะที่เคยทำหน้าที่เป็นผู้แทนของรัฐมาโดยตลอดผมทราบดีว่าปัญหาที่ท่านพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับผมคิดว่าจะต้องปฏิรูปหรือปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณภายใต้กรอบ3ส่วนครับส่วนที่1กระทรวงศึกษาธิการนี่จะเปลี่ยนไปอย่างไรการศึกษาจะเป็นอย่างไรเนี่ยผมคิดว่าอยู่ที่หน่วยรัฐบาลหรือฝ่ายบริหารที่เป็นรัฐมนตรีจะเป็นผู้มีอิทธิพลหรือมีบทบาทในการที่ชี้นำว่าจะเปลี่ยนทิศทางไปในทิศทางใดส่วนที่2ครับโครงสร้างทางการบริหารของการศึกษาในปัจจุบันแล้วสภาพความเป็นจริงของโรงเรียนในปัจจุบันผมขออนุญาตลงไปที่ไม้ที่1คือสปทขณะนี้สปทเรามีโรงเรียนนะครับซึ่งมีความเหลื่อมล้ำกันอย่างมากเราอยากเห็นคุณภาพแต่เราไม่เคยจัดสรรงบประมาณไปในส่วนที่เป็นปัจจัยพื้นฐานที่แท้จริงวันนี้กับอดีตไม่เหมือนกันแล้วครับครูผู้บริหารจบปริญญาโทจบปริญญาเอกต้นทุนทางความรู้หรือทักษะเนี่ยผมคิดว่าคุณครูมีพร้อมแต่สิ่งที่ครูเองมีข้อจำกัดก็คืองบประมาณที่ลงไปในโรงเรียนแต่ละแห่งเราพบปัญหาหลากหลายและพื้นที่แตกต่างกันผมยกตัวอย่างเช่นวันนี้ความเหลื่อมล้ำทางภูมิศาสตร์เนี่ยท่านดูทางภาคเหนือครับวันนี้ทางภูเขาเกาะแก่งบนภูเขาประชากรเพิ่มขึ้นครับไม่ลดนะครับไปดูเลยแถวท่าสองยางพบพระอุ้มผางล้วนแต่มีนักเรียนเพิ่มขึ้นแต่สิ่งที่เขาต้องการคือบ้านพักนอนหรือพาหนะรับส่งให้เขาได้กินอิ่มนอนอุ่นและบ้านพักครูที่มีสวัสดิการที่ดีให้ครูกับนักเรียนได้อยู่กันเป็นบ้านที่อบอุ่นหลังที่สองแล้วผมคิดว่าถ้าได้ตรงนี้ก่อนเนี่ยเขาจะมีกำลังใจในการที่จะออกแบบการเรียนรู้ร่วมกับนักเรียนแล้วอยู่ตลอด24ชั่วโมงได้ครับแต่ปัจจุบันนี้มีข้อจำกัดเรื่องนี้อย่างมากรัฐก็เติมยังไม่ได้แม้แต่ไฟฟ้าหรืออินเทอร์เน็ตก็เป็นปัญหาส่วนที่สองครับโรงเรียนขนาดเล็กวันนี้ก็อยู่เต็มในหมดทุกภาคแต่ถ้าไม่มีกลไกในการไปออกแบบวิธีการหรือกระจายอำนาจให้เขตพื้นที่เป็นกำลังสำคัญในการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้งบประมาณเข้าลงไปผมเชื่อว่าพอเขตทำได้ทุกคนครับแต่ต้องมีเงินสนับสนุนผมจึงคิดว่าการปรับเปลี่ยนโครงการพัฒนาครูต่างๆวันนี้อย่าเอาครูออกมานอกห้องเรียนคืนครูไปสอนนักเรียนในห้องคืนผอ.ไปบริหารโรงเรียนแล้วคืนผอ.เขตไปส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนที่ยังไม่มีความพร้อมให้มีความพร้อมโรงเรียนที่มีความพร้อมแล้วให้เขาเติบโตด้วยตัวของเขาเองอย่างมีประสิทธิภาพแล้วการพัฒนาทั้งหมดให้เขาคิดเองทำเอง PLC กันเองแล้วชื่นชมกับความสำเร็จของเขาเองภายใต้คณะกรรมการสถานศึกษานั่นแหละคือทิศทางที่ควรจะเป็นในอนาคตผมจึงอยากจะขอถือโอกาสนี้นำเรียนไปยังท่านคณะกรรมการว่าเราจะทำอย่างไรที่จะเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้ถึงตัวเด็กนักเรียนและคุณครูที่โรงเรียนเป็นสำคัญครับขอบคุณมากครับ
5: ท่านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติครับ
6: กับเรียนท่านประธานที่เคารพผมนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษเขต1พรรคภูมิใจไทยครับท่านประธานครับผมขอใช้โอกาสนี้แสดงความไม่เห็นด้วยกับกรรมาธิการที่ตัดลดงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการมากขนาดนี้ด้วยเหตุผลหลายประการครับประการที่1ผมเชื่อว่าในการจัดทำงบประมาณในระยะเวลาในการจัดทำงบประมาณกับปัจจุบันนี้เนี่ยสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างกระทรวงศึกษาธิการแม้จะเป็นกระทรวงที่ได้รับงบประมาณมากครับแต่งบประมาณส่วนมากนั้นเป็นงบบุคลากรเงินที่ไปถึงโรงเรียนเงินที่ไปถึงตัวเด็กนั้นน้อยมากวันที่กระทรวงศึกษาธิการเข้าไปในคณะกรรมาธิการผมเห็นด้วยกับกรรมาธิการหลายท่านนะครับโดยเฉพาะท่านกรรมาธิการพระดอนท่านกรรมาธิการกรวีที่ได้กรุณาให้แนวทางกระทรวงศึกษาธิการว่า ควรจะมีแผนในการปรับเปลี่ยนยุบโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งการจะยุบโรงเรียนขนาดเล็กและไม่กระทบกับเด็กๆและประชาชนได้มากที่สุดก็คือการเพิ่มโอกาสให้โรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงการเพิ่มโอกาสของโรงเรียนคุณภาพให้มีศักยภาพสูงขึ้นซึ่งนั่นหมายความว่าการจะต้องใช้งบประมาณหลายอย่างที่กรรมาธิการให้ข้อเสนอแนะผมคิดว่ากระทรวงศึกษาธิการควรจะรับไปแก้ไขประเด็นต่อมาครับคือประเด็นที่สดๆร้อนๆก็คือประเด็นเรื่องพิซซ่าวันนี้เราได้เห็นนะครับว่าคะแนนพิซซ่าสูงขึ้นย้อนหลังกลับไปเมื่อ2ปีที่แล้ววันที่รัฐบาลท่านนายกเศรษฐาทวีสินวันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาชื่อพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีช่วยชื่อสุรศักดิ์พันวรกุลวันนั้นกระทรวงศึกษาธิการวันนั้นการศึกษาของไทยถูกตั้งคำถามกับคะแนนพิซซ่าที่ต่ำที่สุดในรอบ20ปีและต้องเรียนให้ท่านประธานทราบครับว่าตั้งแต่หลังโควิดเป็นต้นมาเทรนด์การสอบพิซซ่าคะแนนพิซซ่าของโลกนี้มีแนวโน้มต่ำลงมาโดยตลอดแต่ไทยโชคไม่ดีครับต่ำมากที่สุดในรอบ20ปีกระทรวงศึกษาธิการมีความพยายามอย่างมากในวันนั้นที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบสร้างความน่าเชื่อถือให้กับระบบการศึกษาไทยเพราะประเทศจะขับเคลื่อนไม่ได้ครับถ้าระบบการศึกษาไทยไม่น่าเชื่อถือเราพยายามทำหลากหลายวิธีจนวันนี้ผลสัมฤทธิ์ออกมาบางคนอาจจะตั้งคำถามในวันนั้นว่าเอ๊ะสิ่งที่ท่านทำในวันนั้นเป็นการไปติวให้เด็กหรือไม่ต่างๆนานาแล้วแต่จะวิพากษ์วิจารณ์แต่วันนี้ผลมันออกมาแล้วอันดับของพิซซ่าไทยสูงขึ้นจากอันดับ58เป็น53ไทยสูงขึ้นทุกตัวชี้วัดในโลกนี้ในกลุ่มที่สอบมีเพียง16ประเทศที่มีคะแนนสูงขึ้นและไทยเป็นหนึ่งในนั้นไทยสูงขึ้นทุกตัวชี้วัดจริงๆครับบางคนจะถามว่าไม่ยั่งยืนหรือไม่ผมไม่คิดว่าเป็นเช่นนั้นเพราะกระทรวงศึกษาในเวลาที่ผ่านมาเราพยายามเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนจากรูปแบบการท่องจำให้เป็นแบบคิดวิเคราะห์การให้ครูกลับคืนสู่ห้องเรียนการเพิ่มศักยภาพการอัพสกิลให้กับครูผู้สอนและผมเชื่อว่าที่ผ่านมาเราเรียนทั้งผิดเรียนทั้งถูกครับบางครั้งเราเรียนผิดแต่ครั้งนี้เราเรียนถูกดังนั้นการจะต่อยอดต่อจากนี้ไปว่าอีก2ปีข้างหน้าจะมีการสอบครั้งใหม่จะทำอย่างไรคะแนนพิซซ่าของเด็กไทยจะสูงขึ้นจะทำอย่างไรการศึกษาไทยจะได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากพี่น้องประชาชนชาวไทยมากยิ่งขึ้นอันนี้กระทรวงศึกษาธิการก็ต้องใช้งบประมาณผลออกมาท่านไปหาดูได้ครับบางคนอาจจะบอกว่ามะยมหวานมะพร้าวเปรี้ยวไม่เป็นไรแต่สำหรับผมมะยมก็เปรี้ยวครับมะพร้าวก็หวานครับผลมันบิดเบือนอย่างเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากนั้นครับยังมีอีกหลายอย่างครับที่กระทรวงศึกษาจะต้องดำเนินการไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัยสุขภาพทางกายและทางจิตของครูและเด็กนักเรียนการยืดหยุ่นในการศึกษาธนาคารหน่วยกิจ NDLP Portfolio ถ้าเรายอมรับว่าวันนี้ระบบการศึกษาไทยเรื่อง Portfolio เป็นการสร้างความเหลื่อมล้ำคนมีเงินมากกว่ามีโอกาสเข้าเรียนมหาวิทยาลัยที่ดีกว่าจริงเราต้องแก้ปัญหาเรื่องเหล่านี้นโยบายณวันแรกดีบางท่านบอกว่าภูมิใจไทยคิดเพื่อไทยทำผมก็หวังครับหวังว่าถ้านโยบายในวันแรกเราคิดไว้ดีคนที่ทำในวันนี้ตรงไหนไม่ดีมากำกับดูแลตรงไหนไม่ดีมาเพิ่มเติมถ้าสิ่งที่เราคิดมาตั้งแต่ต้นมันดีแล้วเรามาแก้ไขทำต่อไปให้มันดียิ่งขึ้นผมเชื่อว่านั่นจะนำไปสู่ความสำเร็จดังนั้นผมจึงไม่เห็นด้วยครับกับการมาธิการที่ตัดงบกระทรวงศึกษาไป140กว่าล้านผมเสนอตัดเพียง 0.001% เท่านั้นครับขอบคุณครับท่านประธาน
5: ท่านจักรภพเพียงแขครับ
7: ท่านประธานที่เคารพครับกระผมนายจักรภพเพียงแขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยครับผมขออนุญาตเสนอตัดงบประมาณรายจ่ายของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานในกำกับ 5% ที่ตัด 5%เป็นการตัดแบบจำใจและตัดไปที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ว่าจำใจเพราะอะไรครับท่านประธานเพราะว่าสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการนั้นไม่ประสบความสำเร็จในการจัดการบูรณาการทั้ง4แท่งการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการก็ได้กันเมื่อแรกมี5แท่งนะครับแต่ว่าการอาชีวศึกษาได้แยกไปเป็นกระทรวงอาชีวศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสร็จแล้วก็เหลือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการสปท.อาชีวะแล้วก็สภาการศึกษาปัญหาใหญ่ที่สุดคือการบูรณาการระหว่าง4แท่งนี้เรากำลังพัฒนาเยาวชนคนเดียวกันแต่ต้องผ่านระบบราชการถึง4แท่งซึ่งมีผลประโยชน์ในระบบราชการคนละแบบกันจัดซื้อจัดจ้างคนละแบบกันมีมาตรฐานอาจจะกลางเหมือนกันแต่แบ่งไปเป็นเรื่องต่างๆที่แยกย่อยจากกันไปจนมันกลับมาต่อกันไม่ติดมันเหมือนเลโก้ที่ผลิตมาไม่ดีในขั้นต้นแล้วจะมาต่อกลายเป็นภาพใหญ่ในภายหลังมันไม่เข้าเป็นภาพด้วยเป็นชิ้นเดียวกันท่านประธานที่เคารพครับเรื่องของพิซซ่านั้นได้ชี้ให้เห็นถึงการพัฒนาการอยู่บ้างเนื่องจากว่าอันดับเราดีขึ้นจากการวัดผลในคราวก่อนหน้านั้นแต่คำถามก็คือว่ามันดีพอสำหรับการแข่งขันหรือไม่วันนี้ไม่ได้วัดแล้วครับว่าเด็กที่ไหนเรียนเก่งกว่ากันมันวัดว่าเด็กของโลกทั้งหมดเมื่อวัดผลกันแล้วมีความสามารถในการแข่งขันสามารถจะเอาตัวรอดได้หรือไม่ผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับท่านประธานครับว่านโยบายศึกษาภายใต้กระทรวงศึกษาธิการนั้นอยู่ภายใต้กระบวนทัศน์หรือกรอบความคิดใหญ่ที่ต้องเปลี่ยนแล้วความคิดของการหลอมรวมคนไทยด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวมันอาจจะมีประโยชน์อยู่ในบางแง่แต่จะต้องผนวกด้วยความคิดเรื่องการส่งเสริมเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของปัจเจกชนหรือคนแต่ละคนมิฉะนั้นความเก่งของคนที่กลายเป็นความเก่งของประเทศมันจะออกมาได้อย่างไรท่านประธานที่เคารพครับการที่เราไปกดดันความเป็นตัวของตัวเองโดยตั้งเกณฑ์ขึ้นมาว่าทุกคนต้องเหมือนกันทำอะไรทางเดียวกันจึงจะได้รับการแซ่ซองสรรเสริญนั้นมันเป็นที่มาของความกดดันความตึงเครียดและความโกรธอยู่ภายในก็พูดกันตรงๆนะครับว่าแค่การกดอัตลักษณ์นั้นก็จะไม่เกิดพรรคการเมืองใหม่ขึ้นมาได้ทั้งพรรคนั่นแหละที่แต่ไม่ด้วยความโกรธและอยากประท้วงประเด็นก็คือว่ามีเยาวชนอีกมากในประเทศไทยที่อยู่ภายใต้อารมณ์ปัจจุบันนี้เด็กที่เป็นมือสังหารที่เทพสุรินทร์นนทบุรีนั้นเราอ่านบันทึกของเด็กคนนี้แล้วจะทราบได้ว่าเขาได้วางแผนด้วยความโกรธที่ถาวรนั่นคือไม่ใช่การบันดาลโทสะไม่ใช่การโกรธเดียวนั้นเป็นการวางแผนเพื่อจะเตรียมไม่มีชีวิตอยู่พร้อมกับคนที่เขาตัดสินใจว่าจะเอาไปพร้อมกับเขาทั้งชีวิตเช่นกันความโกรธนี้ต้องใช้เป็นฐานในการจัดระบบการศึกษาและการบริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการเช่นเดียวกันใช้เป็นโจทย์ใช้เป็นตัวตั้งต้นท่านประธานที่เคารพครับการศึกษาของเรานั้นผมไม่ต้องพูดย้ำซ้ำซากว่าประสบความล้มเหลวในด้านไหนอย่างไรแต่ผมขอโทษไปที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นหลักว่าไม่สามารถจะบริหารให้สีแท่งนั้นเกิดผลที่เป็นหนึ่งเดียวกันและกลมกลืนกันได้เราอย่าไปโทษผู้ปฏิบัติบางคนเลยครับครูดีมีมากนักเรียนที่ตั้งใจดีมีเยอะผู้ปกครองที่อยากจะเป็นเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพอยู่ทั่วทั้งประเทศไทยแต่ที่สำคัญก็คือว่าเราได้ตั้งโจทย์ถูกต้องหรือไม่ว่าเราจะหลอมรวมและส่งเสริมเอกลักษณ์ไปพร้อมกัน AI มาแล้วนะครับไม่ใช่กำลังจะมาเมื่อเรารู้แล้วว่ามันมีระบบปัญญาชนิดหนึ่งที่เรียกว่าปัญญาประดิษฐ์ทำท่าเหมือนจะมาแข่งกับมนุษยชาติแล้วว่าใครจะเป็นสายพันธุ์ที่ดีกว่ากันเพราะวันนี้เนี่ยครูต้องเปลี่ยนบทบาทเป็นติวเตอร์หรือเป็นโค้ชเป็นพี่เลี้ยงให้กับนักเรียนมากกว่าจะเป็นฝ่ายที่บังคับวงการว่าอะไรต้องไปอยู่ในหัวของเด็กเหล่านั้นได้แล้วตรงนี้แหละครับที่ระบบบริหารงานภายใต้งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานในกำกับนั้นจะต้องสะท้อนภาพความจริงนี้ออกมาให้ได้ประเทศไทยมีดีมากเหลือเกินแต่เราเองนั้นกลับไม่เอาไอ้ความดีทั้งหลายมารวมกันให้เป็นหนึ่งเดียวกันแต่ใช้วิธีและใช้เวลามากในการที่จะลบล้างความเชื่อมั่นของเด็กแต่ละคนออกไปจนกลายเป็นเด็กซึ่งเสื่องกลายเป็นเด็กที่ไม่กล้าเป็นตัวของตัวเองหรือคนที่หลุดจากกรอบนั้นมาได้ก็เป็นตัวของตัวเองมากเกินไปจนหาคนคบยากขอบคุณครับท่านประธานครับ
5: ท่านพิมพการพลสมัครครับ
8: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันพิมพการพลสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีเขต3พรรคไทยรวมพลังท่านประธานคะดิฉันไม่ได้ยื่นคำแปรยติในมาตรานี้แต่ขออนุญาตอภิปรายร่วมเพื่อตั้งข้อสังเกตในมาตราที่24งบประมาณรายจ่ายกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานในกำกับก่อนอื่นดิฉันขออนุญาต ชื่นชมคณะอนุกรรมาธิการงบประมาณด้านการศึกษาเพราะคณะอนุกรรมาธิการชุดนี้ทำงานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลโดยไม่แบ่งสีแบ่งขั้วและสามารถปรับลดงบประมาณที่ซ้ำซ้อนที่เป็นไขมันนะคะออกไปได้มากกว่า585ล้านบาทนี่คือสิ่งที่ดิฉันอยากเห็นในสภาแห่งนี้ค่ะท่านประธานอยากเห็นการทำงานที่ยึดประโยชน์ของเด็กไทยเป็นตัวตั้งไม่ใช่ยึดพรรคเป็นตัวตั้งดิฉันขอบันทึกคำชื่นชมไว้ในการประชุมครั้งนี้แต่เมื่อมาดูมาตราที่24ดิฉันมีข้อสังเกตค่ะท่านประธานร่างเดิมตั้งไว้ 359,576 ล้าน 884,600 บาทปรับลดสุทธิ 144 ล้าน 538,700 บาทคงเหลือ 359,412 ล้าน 345,900 บาทแต่ตัวเลขสุทธินี้ปลอบใจเกินจริงค่ะท่านประธานพอเมื่อไล่ลายแผนงานจะพบว่าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาการเรียนรู้ถูกปรับลดในทุกหน่วยงานที่มีแผนงานนี้ไม่มีข้อยกเว้นแม้หน่วยเดียวสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะคะปรับลด29ล้าน 468,800 สำนักงานกรรมาธิการศึกษาขั้นพื้นฐาน41ล้าน 450,400 บาทสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา20ล้านบาทโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์17ล้าน 555,800 บาทกรมส่งเสริมการเรียนรู้16ล้าน 400,000 บาทสถาบันส่งเสริมสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี15ล้าน 163,700 บาทสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติองค์การมหาชน4ล้านบาทและสภาการศึกษา 500,000 บาทรวม140,000รวม144ล้าน 538,700 บาทจากแผนงานเดียวมากกว่ายอดปรับลดสุทธิทั้งกระทรวงถึง2เท่าครึ่งดิฉันขอถามนะคะผ่านไปยังท่านประธานนะคะการตัดพร้อมกันทั้งกระทรวงเช่นนี้เป็นการตัดไขมันหรือการตัดชิ้นเนื้อคะท่านประธานหน่วยงานทั้ง11หน่วยนะคะอาชีวศึกษาเป็นหน่วยงานเดียวที่ได้รับจัดสรรงบเพิ่มจาก 16,842 ล้าน 161,700 บาทเป็น 16,918 ล้าน 471,800 บาทเพิ่มขึ้น76ล้านกว่านะคะท่านประธานเมื่อดูรายละเอียดพบสิ่งที่สวนทางกันค่ะท่านประธานแผนงานพื้นฐานเพิ่มขึ้น96ล้าน 311,100 บาทแต่แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษากับถูกตัด20ล้านบาทเรากำลังเพิ่มงบให้กับอาชีวะแค่เพียงมีอยู่หรือให้อาชีวะศึกษาดีขึ้นเพราะสิ่งที่วิทยาลัยการอาชีพในพื้นที่รอบนอกที่ต้องการคือครูช่างที่ผู้เชี่ยวชาญครูครุพันธ์ฝึกที่ทันสมัยและหลักสูตรที่เชื่อมกับผู้ประกอบการในพื้นที่จริงท่านประธานที่เคารพคะดิฉันขอตั้งข้อสังเกตเชิงหลักการซึ่งเกี่ยวเนื่องกับมาตรา24โดยตรงดิฉันทราบว่ากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาอยู่ในมาตราที่39และมหาวิทยาลัยราชภัฏอยู่ในมาตราที่13ที่ฉันจะไม่ขออภิปรายแต่ขอยกเป็นหลักการเปรียบเทียบเพราะเป็นเงินปลายทางที่จะไปหาเด็กคนเดียวกันที่เรากำลังพูดถึงอยู่ในมาตรานี้หลักการที่ดิฉันเห็นด้วยอย่างยิ่งคือการปรับลดต้องลดที่ไขมันนะคะไม่ใช่ลดที่เงินรายหัวของเด็กขาดแคลนค่ะท่านประธานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาถูกปรับลด21ล้านดิฉันขอความมั่นใจจากคณะกรรมการว่าเงินก้อนนี้เป็นค่าบริหารจัดการที่ซ้ำซ้อนจริงไม่ใช่เงินอุดหนุนรายหัวจ่ายถึงมือเด็กยากจนและในส่วนของกองทุนที่กู้ยืมเพื่อการศึกษาดิฉันขอตั้งคำถามว่าเหตุใดคณะกรรมการเสียงข้างมากจึงไม่คืนงบตามที่หน่วยงานยื่นอุทธรณ์เพราะมีรายงานว่านักศึกษาที่สอบเข้าได้แล้วกว่าร้อยละ50ไม่ได้รับการพิจารณาให้กู้ยืมโดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นซึ่งเป็นที่พึ่งของคนยากคนจนท่านประธานคะเด็กที่สอบได้แล้วแต่ไม่มีที่เรียนไม่มีเงินนั่นไม่ใช่การประหยัดงบประมาณนั่นคือการทิ้งคนไว้ข้างหลังค่ะท่านประธานฉันมีข้อเสนอ3ข้อดังนี้นะคะขอให้ท่านกรรมาธิการชี้แจงหลักเกณฑ์ปรับลดการแผนพัฒนาศึกษาซึ่งถูกตัดพร้อมกัน8หน่วยงานข้อที่2ขอให้ยืนยันเป็นบันทึกของสภาว่าการปรับลดต ทุนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาไม่กระทบเงินอุดหนุนรายหัวของเด็กยากจนข้อที่3ขอให้กระทรวงศึกษาธิการกองทุนเงินทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษารายงานต่อสภาในปีงบประมาณ2570จะลดจำนวนนักศึกษาที่สอบได้แต่ไม่ได้กู้ได้กี่คนและมีมาตรการรับรองอย่างไรนะคะสรุปดิฉันขอไม่ได้ขัดข้องแต่ขอมติกับกรรมาธิการนะคะแต่ขอชื่นชมอีกนะคะสักครั้งนะคะว่างบประมาณการศึกษาที่ร่วมกันทั้งสองฝ่ายนะคะขอฝากนะคะว่าไขมันเราตัดได้และควรตัดแต่โอกาสของเด็กเราตัดไม่ได้เพราะการศึกษาคือเครื่องมือเดียวที่จะทำให้ลูกหลานของพี่น้องประชาชนในชนบทมีโอกาสเท่ากับเด็กในเมืองค่ะท่านประธานขอบคุณค่ะ
5: ท่านอดิศรเพียงเกตครับ
9: ท่านประธานที่เคารพกับผมอดิศรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยจากจังหวัดขอนแก่นมาตรา24กระทรวงศึกษาธิการคณะกรรมการจะปรับลด144ล้านเศษผมคิดว่ามาตรานี้มีความสำคัญวันนี้ผมเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้สอบถามคณะกรรมการวิสามัญชุดนี้ที่ดูแลกระทรวงศึกษาว่าในขณะที่ท่านประชุมนั้นท่านได้สอบถามปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารงานในกระทรวงศึกษาหรือเปล่าสมัยพวกเราเด็กๆ เป็นครูใหม่ๆเราต่อสู้เรื่องการกระจายอำนาจของกระทรวงศึกษาเอาครูออกจากกระทรวงมหาดไทยช็อกกาหมาเดินขบวนกันจนได้อิสระเป็นการบริหารที่เป็นประชาธิปไตยพอเกิดรัฐประหารทหารมาปกครองบ้านเมืองไปเป็นรัฐมนตรีศึกษากลับไปขุดเอาสิ่งที่เราทำให้หมดอำนาจไปแล้วคือศึกษาธิการฟื้นชีพขึ้นมาครับไปเจอศึกษาธิการอยู่ป่าช้าครับไปขุดศพขึ้นมาให้มีอำนาจวาสนาแต่งตั้งพอเขตหนึ่งขึ้นมาเป็นศึกษาธิการจนปัจจุบันนี้ศึกษาธิการภาคมีอำนาจมากมายเอาอำนาจไปให้ผู้ว่าผมจะปรึกษากรรมาธิการว่าเรื่องศึกษาธิการภาคเรายังจะให้มีต่อไปหรือการกระจายอำนาจตามระบอบประชาธิปไตยจะกลับมาที่กระทรวงศึกษาหรือเปล่าเพราะกระทรวงศึกษาจริงๆแล้วคือกระทรวงบุคลากรทางการศึกษาเราไม่ได้คุยกันเรื่องนักเรียนหรอกครับคุยแต่ว่าวันนี้ผมจะมีตำแหน่งหน้าที่อะไร41อยู่ในกระทรวงศึกษา 4-5 คนครับมันถูกต้องไหมจึงเรียนฝากท่านประธานถามไปยังกรรมาธิการครับเราจะยังคงให้มีศึกษาธิการจังหวัดศึกษาธิการภาคหน้าที่ซ้ำซ้อนกับสปท.กับมัธยมกับอาชีวะอย่างนี้ต่อไปหรือจะคำจัดศึกษาธิการภาคศึกษาธิการจังหวัดตามแนวทางการกระจายอำนาจตามระบอบประชาธิปไตยทางการศึกษาต่อไปเด็กคือศูนย์กลางแต่ในปัจจุบันนี้กระทรวงศึกษาธิการไม่ทราบว่าท่านได้คิดหรือเปล่ากรรมาธิการครับไม่ได้เป็นศูนย์กลางเด็กครับศูนย์กลางอยู่ที่ว่าข้าพเจ้าจะมีตำแหน่งอะไรนั่นคือกระทรวงบุคลากรทางการศึกษา จึงขอถามทางกรรมาธิการนะครับท่านมีความคิดที่จะปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติการศึกษาเอาจริงเอาจังในการให้อำนาจแก่โรงเรียนหรือจังหวัดอำเภอโรงเรียนมีอำนาจในการตัดสินใจต่อไปจึงขออนุญาตถามกรรมาธิการในการปรับลดหรือการพัฒนาการศึกษาต่อไปครับขอบพระคุณครับ
5: พีรพลกนกวิไลครับ
10: ท่านประธานสภาที่เคารพผมนายพีรพลกนกวิไลส.ส.พรรคเศรษฐกิจท่านประธานครับผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายมาตรา24นี้นะครับและ อยากให้สำนักงบประมาณนะครับทำรายละเอียดในกระทรวงศึกษาให้ละเอียดกว่านี้นะฮะในเรื่องที่ผมจะอภิปรายต่อไปนี้นะครับท่านประธานครับท่านคงเคยได้ยินนะครับว่าเรียนฟรี15ปีนะครับเรียนฟรี15ปีมีอยู่จริงหรือเปล่าท่านประธานชาวบ้านเขาถามกันบอกว่าต้องจ่ายเงินให้กับโรงเรียนที่เก็บเพิ่มเนี่ยคนนึงไม่ต่ำกว่า 2-3,000 บาทท่านประธานเรื่องเหล่านี้ไม่มีทางแก้ปัญหาได้เลยทุกวันนี้เป็นมา20กว่าปีแล้วก็ไม่สามารถแก้ไขในเรื่องของมันไม่ฟรีจริงท่านประธานครับสิ่งที่ผมจะพูดตรงนี้ก็คือว่าในส่วนของเงินอุดหนุนของนักเรียนนะครับจริงๆแล้วผมไม่ติดใจเรื่องว่าถ้าเป็นนักเรียนไทยทั้งหมดท่านประธานครับท่านทราบไหมครับว่าอนุบาลคนหนึ่ง 2,040 บาทประถมศึกษา 2,280 บาทมัธยม 4,200 บาทมัธยมปลายมัธยมต้นนะครับ 4,200 บาทมัธยมปลาย 4,560 ปวช 14,083 บาทท่านประธานครับเงินอุดหนุนเหล่านี้ถ้าเป็นคนไทยทั้งหมดเนี่ยนะผมไม่ติดใจหรอกครับแล้วในรายการไม่ได้แยกนะครับว่ามีคนต่างชาติเรียนร่วมกันกับคนไทยเนี่ยกี่คนคราวหลังแยกให้หนูหน่อยถึงแม้ท่านรัฐมนตรีบอกว่าต้องทำภารกิจตามกฎหมายว่าไม่สามารถจะไม่ให้เรียนได้แต่ผมอยากให้คนไทยได้รู้ว่าเราต้องใช้จ่ายกับเงินเหล่านี้ให้กับชาวต่างชาติได้เรียนท่านประธานครับเงินที่อุดหนุนให้เรียนนะครับสพฐเนี่ย 22,500 ล้านเศษการศึกษาเอกชน 24,600 ล้านบาทเศษอาชีวศึกษา 6,500 ล้านบาทเศษ สกล. 2,393 ล้านบาทเศษท่านประธานครับลองรวมดูนะครับประมาณ 5-6 หมื่นล้านบาทถ้าลองคิดดูครับนักเรียนที่เป็นชาวต่างชาติได้เรียนนะครับตอนนี้นะครับประมาณไม่ต่ำกว่า 30% ของห้องเรียนเราใช้เงินกับตรงนี้ให้คนต่างชาติได้มาเรียนในเงินของภาษีของเราได้ยังไงต้องมีทางแนวทางแก้ไขท่านประธานครับในส่วนที่เป็นของกระทรวงศึกษามีประมาณเท่านี้ท่านเชื่อไหมครับว่าในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกทม.พัทเมืองพัทยามีงบเหล่านี้อยู่ด้วยและคนเรียนก็ได้เรียนฟรีร่วมกับคนต่างชาติผมฝากท่านรัฐมนตรีนะครับว่าถึงแม้ท่านจะบอกว่าต้องปฏิบัติตามกฎหมายผมฝากว่างบประมาณปี71ผมอยากรู้ตัวเลขว่าคนต่างชาติมาเรียนร่วมกับคนไทยกี่คนครับขอบคุณครับ
5: ท่านสุทัศน์มีสิริครับ
11: สวัสดีครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพผมสุทัศน์มีสิรินะครับส.ส.จากพรรคประชาชนจังหวัดนนทบุรีบางใหญ่ทั้งอำเภอนะครับเขต6ของผมนะครับขออภิปรายในมาตรา24งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงศึกษาธิการนะครับแล้วก็หน่วยงานรายกำกับในวงเงินกว่า 1.26 แสนล้านบาทนะครับท่านประธานครับการศึกษาไทยกำลังอยู่ใน ห้อง ICU นะครับคะแนนพิซซ่าสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลตกต่ำนะครับเด็กยากจนกำลังหลุดออกจากระบบโรงเรียนนะครับขาดแคลนครูแต่งบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการนะครับที่ปรากฏต่อหน้าสภาแห่งนี้ในวาระ2เหมือนจะไม่ใช่แผนฟื้นฟูการศึกษานะครับเป็นดูคล้ายลักษณะการละครอะไรสักอย่าง

0: 2.21 ล้านบาทซึ่งดูเหมือนกรรมาธิการจะทำงานอย่างรัดกุมนะครับแต่พอไปเปิดดูเอกสารรบกวนนำสไลด์ขึ้นจอนะครับรายการเพิ่มและการเปลี่ยนแปลงในรายงานเล่มที่4เล่มนี้นะครับปรากฏยอดเงินตั้งเพิ่มมา96ล้านบาทรบกวนเอาภาพขึ้นจอด้วยนะครับสไลด์ที่ส่งไปครับมีรายการที่ตั้งเพิ่มขึ้นมา96ล้านบาทนะครับโผล่ขึ้นมาให้สำนักงานกรรมการอาชีวศึกษานะครับแล้วไปทำอะไรครับเอาไปใส่ไว้ในงบดำเนินงานค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุเพื่อจัดฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพระยะสั้นครับเงินเกือบร้อยล้านนะครับถูกนำไปใช้ในการฝึกอบรมระยะสั้นที่ไม่มีใครรู้ว่าไปอบรมอะไรอบรมที่ไหนใครได้ประโยชน์และวัดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างไรนี่คือการตัดงบส่วนกลางแล้วเอามาแปลงร่างเป็นงบสัมมนาแจกจ่ายให้เครือข่ายพวกพ้องหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นคำถามในขณะที่ท่านใช้งบอบรม95ล้านบาทท่านหันกลับไปมองลูกหลานของเรานะในชนบทว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศกว่าหมื่นแห่งนะครับไม่มีแม้แต่คอมพิวเตอร์จะเรียนนะครับอาคารผุพังห้องน้ำไม่ถูกสุขลักษณะแม้แต่ในเขตเมืองอย่างอำเภอบางใหญ่ที่ผมเป็นส.ส.อยู่โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่ก็ชั้น2นี่ขึ้นไปเรียนไม่ได้นะครับเพราะว่าพื้นนี่ผุพังไปหมดนะครับเด็กนักเรียนในโรงเรียนอนุบาลบางใหญ่ต้องไปเรียนกันในโรงอาหารต้องไปเรียนใต้ต้นไม้ซ้ำร้ายกว่านั้นในมาตรา39กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษานะครับที่คอยต่อลมหายใจให้เด็กยากจนพิเศษเอาสไลด์ลงได้เลยนะครับไม่ให้หลุดจากระบบเนี่ยกับถูกกรรมาธิการปรับลดลงไปถึง21ล้านบาท21ล้านกว่าบาทนะครับเด็กจนถูกตัดงบนะครับแต่งบฝึกอบรมที่ดูไม่ค่อยชัดเจนถูกเพิ่มเข้าไปเกือบ100ล้านนะครับนอกจากนี้ข้อสังเกตของกรรมาธิการวิสามัญเองในหน้า303ถึง306นะครับได้ระบุถึงวิกฤตของโครงสร้างไว้อย่างชัดเจนแต่ว่ารัฐบาลไม่เคยนำพาเนี่ย3ข้อด้วยกัน1ก็คืองบประจำท่วมหัวนะครับข้อสังเกตระบุให้ปรับลดบุคลากรแล้วก็งบผู้บริหารส่วนกลางลงเพื่อนำไปเพิ่มงดอุดหนุนนะครับรายหัวแต่ว่าท่านไม่ทำนะครับแล้วก็การลอยแพโรงเรียนขนาดเล็กนะครับเดินสั่งยุบโรงเรียนขนาดเล็กแต่ว่าไม่มีการสนับสนุนใดๆนะครับแล้วก็วิกฤตสวัสดิการทางสิ่งแวดล้อมนะครับปัญหาหนี้สินของครูนะครับด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้นะครับก็ผมขอเรียกร้องให้ท่านประธานแล้วก็สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านนะครับขอร่วมกันลงมติปรับลดงบประมาณมาตรา24ตามที่ผู้แปรยติได้สงวนไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นลด 0.4% 1% 5% 10% หรือไปถึง 20% ก็ตามนะครับแล้วก็ขอให้ไม่อนุมัติตั้งงบเพิ่ม96ล้านบาทที่ผมชี้แจงเมื่อสักครู่นี้นะครับเพราะว่าดูไม่ค่อยชัดเจนแล้วก็โปร่งใสเท่าไหร่ครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: ครับท่านสมาชิกครับตอนนี้ผู้อภิปรายหมดแล้วนะครับครบหมดแล้วเชิญท่านสมาชิกเข้าห้องประชุมเพื่อเตรียมการลงมติครับท่านกรรมาธิการจะมีการชี้แจงนะครับเชิญท่านวัศวัตครับ
2: ขอบคุณครับท่านประธานครับวัศวัตนะครับในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างน้อยครับท่านประธานผมเองต้องมีความจำเป็นในการที่ลุกขึ้นชี้แจงนะครับในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างน้อยแล้วก็อนุกรรมาธิการเสียงข้างน้อยด้วยนะครับเพราะว่ามีหลายยัตตินะครับที่เสนอจากกรรมาธิการเสียงข้างน้อยแต่ว่าคณะอนุมีมติในการปรับลดงบประมาณไปที่เป็นงบประมาณไขมันของทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับเรื่องของงบประมาณที่เราปรับลดไปนะครับล้วนแล้วแต่เป็นงบประมาณที่เป็นไขมันอาทิเช่นงบดำเนินงานต่างๆนะครับงบค่าเช่าโรงแรมงบค่าอาหารเดินทางค่าตั๋วเครื่องบินค่าเช่าที่พักห้องประชุมต่างๆค่าออกแบบตัดต่อสื่อวิดีโอต่างๆซึ่งไม่ใช่งบรายหัวของเด็กนักเรียนตามที่ท่านสมาชิกได้ให้ความเป็นห่วงเลยนะครับคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการนะครับได้มีการปรับลดงบประมาณโดยการทำงานร่วมกันจริงๆครับท่านประธานไม่ว่าจะเป็นความจำเป็นเร่งด่วนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับในประเด็นของท่านเพชรรัตน์นะครับท่านธีรศักดิ์ท่านจตุรนท่านภริษนะครับท่านสุทัศน์ในกรณีเมื่อสักครู่นี้อย่างงบหลายตัวนะครับทั้งอนุนะครับอย่างท่านอนุธีรศักดิ์เป็นอนุกรรมธิการด้วยกันนะครับจากฝั่งฝ่ายค้านก็มีการเสนอญัตติในการปรับลดงบประมาณแล้วก็ปรับลดได้สำเร็จในไขมันโครงการต่างๆในกยศ

0: อย่าง Thailand Zero ในกสศนะครับ Thailand Zero Drop เอาเป็นต้นที่งบประมาณ300ล้านบาทแล้วว่าต่อหัวออกมาเนี่ยคิดออกมาแล้วมีปริมาณที่สูงเกินจริงเป็นงบดำเนินการทั้งนั้นนะครับส่วนกรณีของท่านจตุรนท่านวรงค์นะครับโครงการของอาชีวะ 6D Mouse ซึ่งผมเห็นด้วยนะครับผมเองเป็นอนุท่านหนึ่งที่เรียกเอกสารจากทางอาชีวะมาดูว่าโครงการ 6D Mouse ที่เกี่ยวกับหุ่นยนต์เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเราก็มาดูแล้วแต่ว่าก็ต้องนำเรียนท่านอย่างนี้ครับว่ามันไม่ใช่อำนาจของอนุในการที่จะไปเรียกเอกสารในการที่จะมาดูว่าห้างมีปัญหาไหมแบบไหนอย่างไรเพราะว่าคณะอนุมีการพิจารณามีระยะเวลาแค่2อาทิตย์เท่านั้นเองแต่ว่าเรายินดีครับในการที่จะให้ความร่วมมือจากท่านผมเองก็มีเอกสารอยู่นะครับหลังจากที่จัดซื้อจัดจ้างแล้วในปีงบประมาณปี70นี้เราจะต้องไปตรวจสอบงบประมาณต่อไปว่าใช้อย่างมีประสิทธิภาพแบบไหนอย่างไรนะครับโครงการพิซซ่านะครับโครงการของที่ท่านธีรศักดิ์ได้พูดถึงนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตของคณะอนุที่เรามองแล้วว่าเห็นด้วยนะครับในการที่จะต้องตั้งข้อสังเกตแล้วปีงบประมาณหน้าให้ทางหน่วยงานได้เข้ามาชี้แจงเรื่องของคลาวก็เป็นข้อสังเกตที่คณะอนุได้ปรับลดทุกหน่วยงานของกระทรวงเลยที่เข้ามาของบซ้ำซ้อนเกี่ยวกับคลาวที่ตั้งข้อสังเกตไว้เพราะว่าขอคลาวแล้วยังมีงบที่จะซื้อเซิร์ฟเวอร์เพิ่มอีกเราก็ปรับลดคุรุพันธ์คอมพิวเตอร์ในส่วนนี้ที่ซ้ำซ้อนด้วยครับส่วนโครงการอื่นๆเดี๋ยวให้อนุเสียงข้างให้กรรมธิการเสียงข้างมากชี้แจงครับขอบคุณครับ
1: เชิญท่านพลากรพิมพนิษ
2: ฐ์เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายพลากรพิมพนิษฐ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์พรรคเพื่อไทยในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างมากครับท่านประธานครับก่อนอื่นต้องขอบคุณท่านผู้อภิปรายท่านธีรศักดิ์นะครับธีรศักดิ์จิระตาชูนะครับได้อภิปรายนำเสนอข้อมูลข้อสังเกตเกี่ยวกับ5วิกฤตทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาซึ่งถือเป็นกระจกบานสำคัญที่สะท้อนให้เห็นข้อบกพร่องถึงระบบนิเวศทางการศึกษาไทยได้อย่างแหลมคมครับยิ่งคำว่าทุ่มงบเท่าไหร่ก็ถมไม่เต็มนั่นคณะกรรมนั้นคณะกรรมการก็ขอชื่นชมในคำนี้แล้วก็ถือว่าเป็นคำเตือนสติของคณะกรรมการนะครับอยากเรียนให้ท่านผู้อภิปรายได้ทราบว่าคณะกรรมการเราไม่ได้มองงบประมาณในชุดนี้เป็นเพียงตัวเลขบนกระดาษแต่เรามองถึงความจำเป็นของครูและนักเรียนที่ต้องเผชิญหน้ากับความจริงในพื้นที่เพื่อตอบสนองข้อห่วงใยของท่านผู้อภิปรายอยากนำเรียนว่าคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการได้ตรวจสอบงบประมาณในมาตรานี้อย่างเข้มข้นที่สุดโดยขอชี้แจงในการปรับปรุงเป็นแนวทาง3ประเด็นหลักดังนี้ครับประเด็นที่1ครับงบลงทุนด้านเทคโนโลยีที่ขาดทิศทางระยะยาวในชั้นกรรมธิการเราได้ตั้งเงื่อนไขและตัดลดงบประมาณในส่วนที่มีโครงการซ้ำซ้อนรวมถึงระบบซอฟต์แวร์หรือแพลตฟอร์มของส่วนกลางที่ไม่สะท้อนความต้องการของโรงเรียนขนาดเล็กในต่างจังหวัดโดยเรามีมติร่วมกันว่าจากนี้ไปงบประมาณด้านไอทีต้องยึดหลักการลงทุนครั้งเดียวและใช้งานได้ครอบคลุมและเปลี่ยนตัวชี้วัดไปที่ระบบข่าวกลางเพื่อแชร์ทรัพยากรการเรียนรู้แทนการกระจายงบซื้อฮาร์ดแวร์แบบเบี้ยหัวแตกซึ่งนี่คือคำตอบที่เป็นรูปธรรมที่ว่าเรากำลังปิดช่องโหว่ไม่ให้งบประมาณถมไม่เต็มตามที่ท่านกังวล นะครับประเด็นที่2เรื่องภาระงานนอกเหนือการสอนของครูและงบอาหารกลางวันกรรมธิการเห็นตรงกันกับท่านสมาชิกว่าเราไม่ต้องปล่อยให้ครูเป็นนักบัญชีหรือนักงานพัสดุหรือแม่ครัวจนไม่มีเวลาเตรียมการเรียนการสอนในงบประมาณมาตรานี้คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญกับการอนุมัติและปรับเงินสนับสนุนเพื่อจัดสรรงบบุคลากรทางสายงานสนับสนุนงานธุรการและนักการพันโรงเข้าสู่ระบบอย่างเต็มระบบนะครับเพื่อคืนครูสู่ห้องเรียนได้จริงในเชิงสถิติการจัดเกณฑ์เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนขนาดเล็กแบบขั้นบันไดก็เป็นไปเพื่อการอุดรอยรั่วที่เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างแท้จริงแล้วก็ประเด็นสุดท้ายนะครับวิกฤตสุขภาพจิตของครูและนักเรียนรวมถึงความไม่แน่นอนในหลักสูตรแกนกลางกรรมธิการได้ส่งข้อสังเกตและข้อผูกพันของงบประมาณอย่างเคร่งครัดไปยังหน่วยงานที่รับงบประมาณว่าจะต้องจัดสรรงบประมาณเชิงรุกด้านความปลอดภัยระบบ Care and Support สุขภาพจิตภายในสถานศึกษา ม่ใช่เพียงการตั้งงบประมาณอบรมสัมมนาแบบเดิมๆแต่ต้องเป็นระบบงบประมาณที่เข้าถึงตัวเด็กและครูที่เผชิญภาวะความเครียดโดยตรงนะครับแล้วก็อยากนำเรียนท่านสมาชิกว่าเรามีเจตนาร่วมกันกับท่านผู้แปรยติอย่างไม่มีแบ่งฝ่ายนะครับนั่นคือการปกป้องเงินภาษีทุกบาทของประชาชนให้ถูกนำไปใช้อย่างคุ้มค่านะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับ
1: ท่านประธานครับท่านพัฒนาสรรพโสครับเชิญคร
3: ับ ขอบคุณท่านประธานนะผมพัฒนาสรรพโสกรรมธิการเสียงข้างมากท่านประธานฮะสมาชิกเสียงดังมากเลยนะครับท่านประธานอยากให้ท่านประธานเตือนหน่อยนะครับคนสุดท้ายแล้วนะใช้เวลาไม่มากครับเรียนท่านประธานนะครับผมขอชี้แจงท่านรัฐเก้านะครับคือเรื่องแท็บเล็ตเนี่ยมันเป็นสัญญาผูกพัน5ปีนะครับท่านรัฐเก้าซึ่งทางกรรมธิการเราก็ได้ถามนะครับมันเป็นสัญญาปี68ถึงปี74นะครับซึ่งทางกรรมธิการพอดีผมเป็นประธานอนุกรรมธิการศึกษาด้วยนะครับก็ได้ถามหน่วยงานแล้วว่าซึ่งจริงๆทางอนุเราเนี่ยต้องการชะลอนะครับชะลอเรื่องนี้นะครับก็เลยเรียนท่านว่ามันเป็นงบผูกพันนะครับแต่ว่าอย่างไรเสียเรื่องนี้นะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านก็จะชะลอนะครับก็ต้องขอบคุณท่านรัฐเก้านะครับที่เป็นห่วงเป็นใยนะครับในโครงการดังกล่าวเรื่องที่2นะครับเรื่อง e-bidding ของสำนักงานเขตนะครับสพม.1นะครับซึ่งท่านรัฐเก้าบอกว่าราคากลางประมาณ580กว่าล้านนะครับแล้วก็ลดลงจากราคากลางแค่แสนกว่าบาทนะครับตรงนี้ก็น้อมรับนะครับแต่ว่าอำนาจหน้าที่ของกรรมธิการเรานะครับก็คงได้เดี๋ยวตั้งข้อสังเกตนะครับอย่างไรเสียไม่ต้องกังวลนะครับเรื่องนี้ยังไงก็มีสตง.แล้วก็มีหน่วยงานที่ดำเนินการนะครับตรวจสอบเพราะอย่างน้อยเนี่ยโครงการหนึ่งนะครับกว่าจะคลอดออกมาได้เนี่ยก็ต้องมีคณะกรรมการกำหนด TOR นะครับกำหนดราคากลางตรวจรับพัสดุนะครับแต่ว่าอย่างไรเสียก็ต้องขอบคุณท่านรัฐเก้านะครับอีกประเด็นนะครับหน่วยงานกสศนะครับที่ท่านรัฐเก้านะครับอาจจะติดตามโซเชียลแต่น่าจะติดตามไม่ครบท่านบอกว่าเราปรับลดไป50ล้านจริงๆแล้วเนี่ยเราปรับลดแค่20ล้านนะครับเกิดจากปัญหาที่ทางหน่วยงานเนี่ยชี้แจงไม่เคลียร์นะครับก็มีข่าวออกไปทางอนุกรรมธิการเราก็ได้เรียกหน่วยงานให้มาชี้แจงเพิ่มเติมนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยโครงการดังกล่าวเนี่ยเราไม่ได้ปรับลดนะครับเรื่องเด็กเพราะว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยมันจะมีค่าตั๋วเครื่องบินค่าโรงแรมค่าอบรมอะไรพวกนี้นะครับเราก็ได้ปรับลดในส่วนนี้นะครับถึงได้ปรับลดลงจาก50ล้านเป็น20ล้านนะครับก็เรียนท่านรัฐเก้านะครับเรื่องต่อมานะครับขอชี้แจงท่านอนุสรณ์นะครับท่านอนุสรณ์นะครับท่านก็มีหลายประเด็นแต่ว่าผมเลือกประเด็นสำคัญนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่อยากขยายความต่อเรื่องนี้แต่ท่านอนุสรณ์นะครับท่านได้ยกตัวอย่างมหิดลวิทยานุสรณ์นะครับท่านต้องการให้เป็นรูปแบบของโรงเรียนในประเทศไทยแต่ท่านอนุสรณ์ทราบไหมครับว่ามหิดลวิทยานุสรณ์เนี่ยรายหัวเนี่ยค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ต่อปีท่านทราบไหมครับ1ล้านบาทนะครับท่าน1ล้านบาทเนี่ยด้านข้างผมนี่นะฮะรัฐมนตรีจิราภรณ์เนี่ยร้อยเอ็ดวิทยาลัยเนี่ยวันนี้ถ้าเขาได้ยินเนี่ยนะครับซึ่งผมไม่อยากจะพูดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมาสร้างมาตรฐานว่าโรงเรียนในประเทศไทยต้องเหมือนมหิดลเนี่ยเราจะเอางบประมาณที่ไหน200กว่าคนที่จบการศึกษานะครับในแต่ละปีใช้งบประมาณ200กว่าล้านนะครับนี่คือคำตอบนะครับแต่ว่าท่านก็บอกว่าจะไปเลือกปรับลดประตูทางเข้าอะไรต่างๆเนี่ยกรรมธิการเราปรับลดครับ11ล้านเนี่ยก็มาจากประตูทางเข้าโรงเรียนมหิดลนะที่มีการปรับลดนะครับผมยืนยันกับเพื่อนสมาชิกนะครับว่าโดยปกติเนี่ยอนุ การศึกษาจะไม่ค่อยมีการปรับลดนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยปรับลดไปเกือบ600ล้านนะครับเราเลือกปรับลดในหมวดที่เป็นครุพันธ์นอกบัญชีนะครับท่านรัฐมนตรีสิริพงษ์เมื่อสักครู่ก็บอกว่าปรับลดเยอะจริงๆแล้วเนี่ยปรับลดในหมวดครุพันธ์นอกบัญชีนะครับเพราะว่าเราให้ความสำคัญนะครับแล้วก็ประเด็นของท่านนายกอภิสิทธิ์นะครับก็เป็นการสร้างโอกาสจริงๆเนี่ยเป็นข้อเสนอแนะข้อแนะนำที่ดีมากครับท่านนายกอภิสิทธิ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้บริหารของกระทรวงศึกษานะครับจะต้องนำไปปรับปรุงนะครับผมว่าเรื่องกระทบบุคลากรต่างๆพวกนี้การสร้างโอกาสให้คุณให้ครูเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็ของท่านกรนะครับก็แนวคิด7ปีพูดภาษาอังกฤษได้หมื่นล้านเนี่ยผมตรงหัวใจผมเลยฮะท่านกรผมว่าถ้ามันทำได้จริงๆเนี่ยคุ้มครับ 10,000 ล้านอันนี้ก็น้อมรับนะครับแต่ว่าก็คงไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของกรรมธิการแต่ว่าตั้งเป็นข้อสังเกตอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยนะครับผมว่าทางฝ่ายบริหารเองสำนักงบประมาณเองนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับก็คงจะนำไปปฏิบัติส่วนของท่านอัมพรนะครับก็ท่านเป็นบุคลากรทางการศึกษาอยู่แล้วนะครับก็ท่านเป็นห่วงเป็นใยนะครับเรื่องควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยผมเชื่อว่าอย่างน้อยเนี่ยกระทรวงศึกษาเนี่ยก็คงจะต้องรีบดำเนินการนะครับเพราะว่าในอนุข้อสังเกตเนี่ยเรานะครับก็มีความเห็นร่วมกันนะครับว่า3กระทรวงนั่นคือกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการคลังและก็กระทรวงศึกษาเนี่ยต้องทำงานร่วมกันนะครับในการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กนะครับให้มีคุณภาพนะครับสุดท้ายนะครับท่านประธานผมขอยืนยันนะครับการแก้ไขตามกรรมการเสียงข้างมากครับกราบขอบพระคุณครับ
1: ท่านนายแพทย์ประลง
4: ท่านธรรมดาเทวรักครับผมมีเรื่องสั้นๆนิดเดียวครับ
1: เชิญครับอ
4: ย่างน้อยต้องขอบคุณท่านกรรมการเสียงข้างมากและเสียงข้างน้อยนะในปัญหาของสำนักงานอาชีวศึกษาโดยเฉพาะกรรมการเสียงข้างมากยืนยันถึงการที่จะใช้จ่ายงบประมาณด้วยความสุจริตรวมและกรรมการเสียงข้างน้อยที่รับทราบปัญหาหุ่นยนต์ที่ใช้ชุดควบคุมซิกดีเมาส์แต่ผมไม่อยากให้ท่านจบด้วยเพียงว่าท่านมีเวลาน้อยอย่างน้อยๆในเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่ามันล็อกสเปคการที่หน่วยราชการต่างๆเนี่ยยัดไส้ล็อกสเปคขาวคาดแดงเข้ามาผ่านกรรมธิการเขาประเมินว่ากรรมธิการน่ะตามเขาไม่ทันแต่ในเมื่อวันนี้เราตามเขาทันแล้วผมอยากให้ท่านดำเนินการต่อสั้นๆนิดเดียวว่าทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษารวมทั้งท่านรองนายกยศนันท์ให้ไปจัดการ M50เพราะตัวนี้เป็นตัวแสบที่จะทำให้ระบบอาชีวศึกษาประเทศชาติล่มจมและทุจริตคอร์รัปชันถ้าท่านดำเนินการครั้งนี้มันเป็นการพิสูจน์ว่าเราเอาจริงในการปราบทุจริตคอร์รัปชันครับขอบคุณครับ
5: ท่านประธาน
1: เชิญครับ
3: ขออนุญาตท่านประธานนะผมพัฒนากรรมธิการเสียงข้างมากขอชี้แจงคุณหมอวรงค์อย่างนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยM50 เนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันก็คงไม่เกี่ยวกับกรรมธิการนะอำนาจหน้าที่กรรมธิการเราก็คงพิจารณานะครับตามคำของงบประมาณและก็ที่ทางสำนักงบประมาณเสนอตั้งนะครับในพรบ70นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องดีนะครับที่ทางเพื่อนสมาชิกก็เป็นห่วงนะครับผมเชื่อว่านะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและก็ท่านรองนายกที่กำกับดูแลนะครับท่านคงได้ยินแล้ววันนี้นะฮะผมเชื่อว่าสิ่งที่ท่านหมอวรงค์นะครับเป็นห่วงผมเชื่อว่าก็คงจะมีการตรวจสอบนะครับสอบข้อที่จริงว่า M50 อย่างที่ท่านได้พูดเนี่ยนะครับว่ามันเป็นเรื่องจริงไหมนะครับเพราะฉะนั้นก็กลับเรียนคุณหมอวรงค์ด้วยความเคารพครับ
5: ท่านประธานครับครับ
1: ครับท่านสมาชิกครับ
6: ท่านประธานครับขออนุญาตครับสั้นๆนิดเดียวครับท่านประธานครับพลวัชรศิลป์ครับยังไม่ได้คำตอบจากทางกรรมาธิการครับว่าตัวโครงการที่ผมสอบถามไปว่ามีการทบทวนแต่ทบทวนไปแล้วเนี่ยยังใช้กรอบวงเงินงบประมาณเดิมซึ่งผูกพันถึง 1,600 ล้านบาทผมได้สอบถามไปว่าหลักเกณฑ์ในการทบทวนเป็นเช่นไรถึงมาจบที่งบประมาณเดิมแม้รูปแบบโครงการเปลี่ยนแปลงไปรวมไปถึงว่าได้มีการสืบราคาใหม่หรือไม่และบริษัทที่เกี่ยวข้องเนี่ยเป็นบริษัทชุดเดิมหรือบริษัทชุดใหม่อาจจะขอคำตอบจากทางกรรมการนะครับ
1: สักครู่ครับมีท่านใดเพิ่มเติมอีกไหมครับไม่มีนะครับไม่มีแล้วนะครับเชิญท่านพัฒนาครับ
3: ขอบคุณท่านประธานนะพัฒนาสรรพสูงกันเป็นการเสียงข้างมากนะครับผมขอชี้แจงท่านผลิตนะครับก็คืออย่างน้อยรัฐมนตรีนะครับท่าน ก็ได้ทบทวนนะครับท่านรองนายกเองก็ได้ทบทวนอันนี้ผมได้สนทนาเองผมยืนยันกับท่านพริษนะครับแต่ถ้าจะให้ผมลงในรายละเอียดว่าจะปรับลดเท่าไหร่จะดำเนินการอย่างไรผมว่าอย่างน้อยวันนี้ท่านพริษก็ได้รับคำยืนยันว่ามีการทบทวนแน่นอน 100% นะครับผมยืนยันแต่ว่าปลายทางจะเป็นอย่างไรเนี่ยก็ขอให้ทางท่านพริษติดตามนะครับพร้อมกับผมพร้อมกับกรรมาธิการเราจะเฝ้าติดตามในโครงการดังกล่าวครับด้วยความเคารพครับท่านประดิษฐ์กราบขอบพระคุณครับ
1: ครับท่านสมาชิกครับเนื่องจากมาตรานี้มีการแก้ไขนะครับจะถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นควรให้มีการแก้ไขหรือไม่นะครับถ้าที่ประชุมมีมติให้มีการแก้ไขก็จะถามต่อว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของกรรมาธิการหรือของกรรมาธิการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยตินะครับก็จะขอถามมตินะครับจากที่ประชุมว่าจะเห็นควรให้มีการแก้ไขหรือไม่ก่อนลงมติผมขอตรวจสอบองค์ประชุมครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนครับโปรดเสียบบัตรแล้วก็กดปุ่มแสดงตนสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนขอเชิญแสดงตนครับไม่มีเพิ่มเติมแล้วนะครับถ้าไม่มีแล้วผมขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม460ท่านครบองค์ประชุมนะครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนครับผู้ใดเห็นควรให้มีการแก้ไขกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นควรให้มีการแก้ไขกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงครับมีท่านใดยังไม่ใช้สิทธิ์ลงคะแนนไหมครับไม่มีแล้วนะครับถ้าไม่มีผมขอปิดการลงคะแนนครับเจ้าหน้าที่แสดงผลจำนวนผู้ลงมติ466เห็นด้วย412ไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง53ไม่ลงคะแนนเสียง1นะครับเป็นนั้นว่าที่ประชุมมีมติเห็นควรให้มีการแก้ไขต่อไปผมจะถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือของกรรมธิการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยตินะครับก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมครับเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรแล้วก็กดปุ่มแสดงตนครับท่านสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนเชิญนะครับถ้าไม่มีผมขอปิดการแสดงตนครับเจ้าหน้าที่แสดงผลจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม469ท่านครบองค์ประชุมครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนนะครับผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นด้วยกับกรรมการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงครับท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนขอเชิญนะครับถ้าไม่มีผมขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลจำนวนผู้ลงมติ470เห็นด้วย276ไม่เห็นด้วย139งดออกเสียง54ไม่ลงคะแนนเสียง1เป็นนั้นว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขของกรรมาธิการครับเชิญท่านเลขาธิการ
6: ท่านประธานครับท่านประธานครับขออนุญาตหารือก่อนเข้ามาตราใหม่ได้ไหมครับ
1: เชิญครับท่านประธานวิ
6: ปเรียนประธานสภาที่เคารพครับกับผมพฤทธิ์วัชราสินผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านนะครับเรียนกับท่านประธานว่าก่อนที่ท่านประธานขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่เนี่ยในมาตราก่อนหน้านี้เนี่ยทางท่านประธานสภาท่านโสพลได้ ชี้แจงเรื่องวาระการประชุมสภาสัปดาห์นี้นะครับก็เลยอยากจะขอหารือกับท่านประธานถึงข้อสรุปนะครับเพื่อที่ว่าเพื่อนสมาชิกเราจะได้สามารถวางแผนเรื่องการเดินทางได้นะครับเมื่อสักครู่เนี่ยทางท่านประธานสภาโสพลได้ใช้ดุลพินิจนะครับในการตัดสินใจว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราจะพิจารณาเรื่องของวาระพรบ.งบประมาณต่อไปนะครับซึ่งทางเราไม่ได้ขัดข้องนะครับแต่ทางท่านประธานโสพลได้ให้ฝากประเด็นไว้นะครับว่าหากสมาชิกในที่นี้เนี่ยเห็นว่าถ้าอภิปรายพรบ.งบประมาณเสร็จพรุ่งนี้เนี่ยแล้วมีความประสงค์ที่จะให้2วาระสำคัญที่ค้างมาจากสัปดาห์ที่แล้วทั้งยัตติชายแดนใต้แล้วก็วาระรายงานกกต.เนี่ยเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมสภาสัปดาห์นี้เนี่ยท่านประธานโสพลยินดีที่จะนัดประชุมวันศุกร์เพื่อพิจารณา2วาระดังกล่าวซึ่งผมเข้าใจว่าคงเป็น2วาระที่ไม่จำเป็นต้องมีการลงมตินั้นก็หวังว่าน่าจะพอยังคงสะดวกสำหรับเพื่อนสมาชิกในการบริหารจัดการตารางงานระหว่างการประชุมสภากับการทำงานในพื้นที่ได้นะครับเมื่อสักครู่เนี่ยในระหว่างการอภิปรายมาตรา24เนี่ยทางฝ่ายค้านได้มีการหารือนะครับและเราเห็นตรงกันนะครับว่าเราพร้อมนะครับที่จะให้มีการนัดประชุมในวันศุกร์เพื่อพิจารณาทั้งยัตติชายแดนใต้แล้วก็รายงานกกต.นะครับก็เลยอยากจะหารือกับทางท่านประธานและก็ทางตัวแทนจากวิปรัฐบาลด้วยนะครับว่ามีอะไรที่ขัดข้องหรือไม่เพราะหากไม่ขัดข้องเนี่ยเราจะได้สามารถวางแผนในการเดินทางแล้วก็มีการประชุมสภาในวันศุกร์นี้ได้ครับท่านประธาน
1: ครับผมเรียนงี้ผมนั่งอยู่ในขณะที่ท่านประธานโสพลทำหน้าที่นะครับท่านเรียนว่าท่านไม่ได้บอกว่าท่านเห็นด้วยหรือจะดำเนินการให้นะครับเพียงแต่ว่าท่านบอกว่าท่านยินดีถ้าทางวิปทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้นะครับนี่คือสิ่งที่ท่านประธานโสพลได้ให้คำพูดไว้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านคุยกันให้เรียบร้อยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินต่อตามมาตราที่25นะครับ
6: ถูกต้องตามที่ท่านประธานสรุปครับก็ผมก็มาเรียนกับท่านประธานว่าท่านประธานโสพลพร้อมวิปฝ่ายค้านพร้อมครับก็ต้องสอบถามทางวิปรัฐบาลครับว่าขัดข้องไหมครับ
1: ผมให้เวลาท่านไปคุยกันดีกว่าครับเพราะว่าผมต้องการเดินหน้าการประชุมในครั้งนี้ให้เสร็จเพราะพรบงบประมาณเป็นพรบที่มีความสำคัญที่สุดณขณะนี้ครับเอาตรงนี้ก่อนครับท่านว่ากันครับเชิญครับเชิญท่านเลขาธิการครับ
7: มาตรา25กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานในกำกับมีการแก้ไขมีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นมีผู้แปรยติขอสงวนคำแปรยติ
1: มีมาตรานี้จะมีผู้สงวนความเห็น2ท่านผู้สงวนคำแปรยติ6ท่านแล้วก็ผู้ประสงค์จะอภิปรายเนื่องจากมีการแก้ไขนะครับอีก5ท่านก็ผมจะดำเนินการอย่างรวดเร็วนะครับเพื่อให้มีการดำเนินการประชุมมีความกระชับแล้วก็เสร็จท่านแรกคือท่านวัฒนยาบุญนาคครับ
8: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันวัฒนยาบุญนาคในฐานะกรรมธิการเสียงข้างน้อยค่ะวันนี้ดิฉันขอสงวนมาตราที่25นะก็คือสืบเนื่องมาจากเหตุผลหลักๆสำคัญก็คืองบของโครงการอาสาพยาบาลของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่เป็นการตั้งงบประมาณขึ้นมาใหม่ในปี2570นะจำนวนทั้งสิ้น 1,147 ล้านค่ะโดยที่รัฐบาลค่ะให้เหตุผลว่าถึงความจำเป็นในการที่ต้องตั้งงบนี้ก็คือเพื่อเป็นการเพิ่มคนที่จะเข้ามาดูแลประชาชนค่ะท่านประธานซึ่งจริงๆแล้วเวลาเราฟังแบบนี้ฟังผิวเผินอาจจะดูดีนะแต่ว่าสิ่งที่ดิฉันอยากจะให้สภาแห่งนี้เราก็รวมถึงประชาชนที่ได้ติดตามการอภิปรายงบประมาณได้ติดตามก็คือว่าในข้อเท็จจริงแล้วรัฐบาลกำลังแก้ไขปัญหาคือเติมคนที่กำลังขาดแคลนเข้าไปในระบบจริงๆหรือว่าเป็นเพียงแค่การสร้างตำแหน่งใหม่ขึ้นมาโดยที่มีเจตนาแอบแฝงแล้วก็สุดท้ายคือปัญหาเดิมกลับไม่ได้รับการแก้ไขค่ะท่านประธานเพราะในงบปี2570นี้ค่ะกรมสปสกำลังขอตั้งงบประมาณใหม่แต่จุดสำคัญที่สุดค่ะมันเป็นงบประมาณที่เมื่อถูกตั้งเข้ามาแล้วมันจะเป็นโครงสร้างแบบถาวรที่มันจะต้องถูกฝังอยู่ในงบประมาณไปในอนาคตค่ะท่านประธานในปีนี้ได้ตั้งมาทั้งสิ้น 1,147 ล้านเพื่อจ้างคน 7,000 1,256 คนค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาทเป็นสัญญาจ้างทั้งหมดถึง2ปีค่ะคำถามของดิฉันง่ายมากค่ะท่านประธานว่าในวันที่รัฐบาลกำลังพยายามที่จะลดคนแล้วก็ตรึงกำลังบุคลากรภาครัฐค่ะแต่เหตุใดคะรัฐบาลถึงได้กำลังเพิ่มคนเต็มอัตราในอีกหนึ่งระบบที่สำคัญคือไม่ปรากฏอยู่ในงบของบุคลากรแล้วก็ไม่ได้เห็นงบประมาณทั้งหมดที่หลังจากนี้ทางสภาจะต้องรับผิดชอบแล้วก็จะต้องอยู่ในงบประมาณต่อไปค่ะดิฉันมีข้อสังเกตนะคะในถึงความผิดปกติเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวถึง5ข้อด้วยกันค่ะท่านประธานโดยที่จะขอไล่เรียงรายละเอียดดังนี้นะคะก็คือ1ความผิดปกติข้อแรกค่ะก็คือตำแหน่งใหม่แต่หน้าที่เดิมและที่สำคัญคือซ้ำซ้อนกับสิ่งที่มีอยู่แล้วค่ะรัฐบาลบอกว่าอสพค่ะจะมาดูแลผู้ป่วยทั้งหมด4ประเภทด้วยกันนั่นก็คือ1ผู้ป่วยติดเตียง2ผู้ป่วยก็คือกลุ่มที่ไม่เป็นโรคติดต่อเรื้อรังค่ะกลุ่มแม่และเด็กแล้วก็กลุ่มที่เป็นผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดค่ะแต่ท่านประธานคะอย่าลืมนะคะว่าวันนี้ในพื้นที่ค่ะเรามีกลุ่มที่คอยดูแลประชาชนไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่อสม Care Giver นะคะหรือว่าจะเป็นนักบริบาลผู้สูงอายุและที่สำคัญยังมีไม่ว่าจะเป็นทั้งรอพอสอตอและพยาบาลวิชาชีพถึง5กลุ่มที่กำลังดูแลประชาชนในพื้นที่อยู่แล้วเพียงเฉพาะแค่ค่าป่วยการอสมค่ะในปี2570ก็ตั้งถึง 26,000 ล้านบาทคำถามสำคัญค่ะจึงสิ่งที่รัฐบาลจะต้องตอบก็คือว่าคนเหล่านี้ค่ะที่รัฐบาลวันนี้มีงบประมาณใช้งบประมาณจ่ายเงินลงไปในระบบอยู่แล้วแต่ต่างอย่างไรกับอสพค่ะดิฉันไม่อยากได้คำตอบเหมือนที่หน่วยงานมาตอบในชั้นกรรมาธิการว่าอสมเป็นเพียงแค่ลูกจ้างแบบชั่วคราวเป็นเพียงอาสาสมัครแล้วก็ในขณะที่อสพจะเป็นลูกจ้างประจำเพราะว่าคำตอบนี้ที่ฉันคิดว่ามันยิ่งเป็นการตอกย้ำว่าจริงๆแล้วภารกิจของอสมหรืออสพนั้นจริงๆไม่ได้แทบแตกต่างกันเลยค่ะเกือบจะเป็นภารกิจเดียวกันค่ะแต่ยิ่งไปกว่านั้นค่ะท่านประธานดิฉันคิดว่าการเติมอสพมันอาจจะไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาที่แท้จริงมันไม่ใช่เป็นการเติมกำลังเสริมแต่วันนี้เรากำลังกลับกลายอาจจะเป็นการเพิ่มภาระให้กับคนที่ก็ขาดแคลนอยู่แล้วนั่นก็คือพยาบาลวิชาชีพในการที่จะต้องมาดูแลกลุ่มอสพใหม่ในการที่ต้องมาทำหน้าที่กำกับตรวจสอบแล้วก็ดูแลทั้งที่วันนี้พยาบาลวิชาชีพก็ขาดแคลนในระบบอยู่แล้วนะท่านประธานความผิดปกติข้อที่สองค่ะก็คือว่าวันนี้อย่างที่เราทราบกันดีประเทศเรากำลังขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพค่ะแต่รัฐบาลกลับเลือกที่จะเดินหน้าโครงการอสพไม่ใช่การแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดวันนี้เรามีพยาบาลวิชาชีพอยู่กว่า 17,000 คนค่ะแต่ว่าพวกเขาเหล่านั้นบางคนถูกจ้างในอัตราที่ไม่ใช่อัตราพยาบาลวิชาชีพและอีกหลายคนก็ยังไม่ได้ถูกจ้างเข้าสู่อัตราก็คือเป็นพนักงานข้าราชการประจำแต่แทนที่รัฐบาลจะเร่งแก้ไขปัญหาก็คือการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพแต่รัฐบาลกลับเลือกที่จะเร่งเดินหน้าในการทำโครงการอสพแบบด่วนจีค่ะแต่สิ่งที่ดิฉันเป็นกังวลมากยิ่งกว่าก็คือว่าเมื่อถ้าหากพยาบาลอาสาพยาบาลเกิดขึ้นจริงๆค่ะประชาชนอาจจะยิ่งเกิดความสับสนก็คือว่าระหว่างคือประชาชนจะแยกออกหรือไม่คะว่าพยาบาลวิชาชีพที่เขามีคุณวุฒิมีใบประกอบวิชาชีพกับกลุ่มที่เป็นอสพที่ใช้ชื่ออาสาพยาบาลเหมือนกันแต่พวกเขาเหล่านั้นเป็นเพียงแค่บุคคลที่ผ่านการอบรมระยะสั้นเพียงเท่านั้นค่ะสิ่งที่ดิฉันอยากจะบอกก็คือว่าวันนี้ประเทศไทยค่ะเราไม่ได้ขาดแคลนตำแหน่งที่มีคำว่าพยาบาลค่ะท่านประธานแต่เรากำลังขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพจริงๆที่เราไม่สามารถผลิตบุคคลเหล่านั้นได้ทันเราไม่สามารถที่จะบรรจุเขาเหล่านั้นเข้าสู่ระบบได้แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือว่าเราก็ไม่สามารถที่จะรักษาบุคคลเหล่านั้นให้อยู่ในระบบต่อไปได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะความผิดปกติข้อที่3ค่ะท่านประธานรัฐบาลวันนี้กำลังพยายามลดคนในประตูหน้าแต่กลับกลายเป็นว่าแอบเพิ่มคนในประตูข้างอย่างที่เราทราบกันดีค่ะท่านประธานว่า ปัจจุบันก็คือท่านรองนายกปกรณ์ก็กำลังพยายามที่จะมีแผนลดบุคลากรไม่ว่าจะเป็นการยุบควบรวมหน่วยงานหรือว่าโครงการ Early Retire นะคะที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าวันนี้ปัญหาก็คืองบที่เกี่ยวกับบุคลากรค่ะกำลังกัดกินพื้นที่การคลังนั่นทำให้อย่างที่เราเห็นก็คือว่าในงบปี70ค่ะทำให้หลายๆกระทรวงเนี่ยจะต้องตัดลบงบภารกิจที่ต้องเข้าไปดูแลประชาชนเพราะว่างบที่เป็นเกี่ยวกับบุคลากรมันเป็นรายจ่ายประจำที่ลดได้ยากนะคะแต่ว่าในเวลาเดียวกันรัฐบาลกลับกำลังเพิ่มงบอุดหนุนค่ะจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนให้กับคนอีก 7,256 คนเงินเดือนเดือนละ 15,000 บาทและมีสัญญาถึง2ปีถ้าหากว่ารัฐบาลกำลังฟรีซคนนะคะเพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่องของภาระบุคลากรค่ะเหตุใดถึงได้สร้างกำลังคนเต็มเวลาในอีกระบบหนึ่งและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าไม่ผ่านกรอบอัตรากำลังคนคือไม่ได้ปรากฏอยู่ในงบบุคลากรค่ะท่านประธานความผิดปกติข้อที่4ก็คือว่ารัฐบาลวันนี้ของบ1ปีแต่อย่างที่เราได้ทราบกันดีว่าแจกแจงก็คือโครงการจะต้องทำสัญญาจ้าง2ปีและที่สำคัญก็คือกำลังมีแผนขยายเป็นหมื่นล้านแต่ทั้งหมดนี้ค่ะค่าใช้จ่ายกลับไม่ได้ปรากฏอยู่ในเอกสารปรากฏเพียงแค่ค่าใช้จ่ายปีแรกเพียงปีเดียวค่ะและค่าตอบแทนอสพที่ตั้งไว้ในงบปี70ก็คือ1,121 ล้านถ้าหากว่าเราเอาค่าตอบแทนเฉลี่ยรายเดือน 15,000 บาทมาหารจำนวนคนก็คือ 7,256 คนเราจะพบว่าเงิน 1,121 ล้านที่ตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นค่าตอบแทนค่ะกลับครอบคลุมก็คือค่าตอบแทนเพียงแค่ 10.3 เดือนแต่ดิฉันคิดว่าเรื่องนี้ยังไม่ใช่เป็นประเด็นสำคัญสำคัญก็คือว่าค่าตอบแทนที่จะต้องเกิดขึ้นในปีที่2ก็กลับไม่ปรากฏอยู่ในเล่มขาวคาดแดงไม่ได้ชี้แจงเข้ามาในงบประมาณค่ะแต่สิ่งที่ดิฉันคิดว่ากังวลใจยิ่งกว่าและเป็นอันตรายยิ่งกว่านั้นก็คือว่ารัฐบาลได้ประกาศแผนจะมีแผนเพิ่มกำลังคนอสพ.จาก1ตำบลคนละ1ตำบลแต่จะกลายเป็น1หมู่บ้าน1คนก็คือนั่นหมายถึงว่าในปีหน้าค่ะจะมีการเพิ่มแผนก็คือจะกลายเป็น 26,000 คนในปี71และกลายเป็น 75,000 คนในปี72นั่นหมายถึงภาระงบประมาณที่กำลังจะผูกพันและจะเติบโตแบบก้าวกระโดดค่ะท่านประธานก็คือในปี71จะเพิ่มเป็น 5,000 ล้านบาทและในปี72จะเพิ่มเป็น 13,000 ล้านบาทแต่กลับกลายเป็นว่างบประมาณเหล่านี้กลับไม่เคยถูกบันทึกไว้อยู่ในแผนการงบประมาณระยะปานกลางของประเทศไทยไว้เลยนะคะอันนี้คือเป็นสิ่งที่ดิฉันก็เลยกำลังรู้สึกว่าวันนี้รัฐสภาของเราค่ะกำลังจะถูกมัดมือมัดเท้าให้ต้องอนุมัติก็คือโครงสร้างกำลังคนแบบถาวรโดยที่ยังไม่ได้เห็นราคาทั้งหมดที่เราจะต้องจ่ายหรือไม่ค่ะท่านประธานความผิดปกติข้อสุดท้ายค่ะและดิฉันคิดว่านี่อาจจะเป็นเจตนาหรือว่าเป็นเหตุผลหลักหรือเปล่าก็คือว่าอสพ.ค่ะดิฉันไม่มั่นใจค่ะว่าสุดท้ายแล้วเจตนาของรัฐบาลกำลังจะตั้งเครือข่ายสุขภาพเพื่อมาดูแลประชาชนจริงๆหรือกำลังจะตั้งเครือข่ายที่ฝ่ายการเมืองควบคุมได้ค่ะเพราะโครงการนี้เลือกคนจากทุกตำบลทั่วประเทศและมีเป้าหมายที่จะขยายถึงหมู่บ้านละ1คนนอกจากนี้ค่ะโครงการยังถูกผลักดันโดยฝ่ายการเมืองแถมการคัดเลือกค่ะท่านประธานก็เป็นการคัดเลือกเพียงแค่การสัมภาษณ์เท่านั้นค่ะไม่มีข้อสอบมาตรฐานและการคัดเลือกสัมภาษณ์ก็ไม่มีการบันทึกไว้ค่ะแล้วก็กลั่นกรองโดยคณะกรรมการจังหวัดซึ่งณขณะนี้เองรายชื่อของคณะกรรมการกลั่นกรองก็ยังคงมีปัญหาถูกข้อร้องเรียนค่ะหากหนึ่งคนนะคะถูกเลือกในทุกตำบลได้รับเงินจากงบประมาณทำงานใกล้ชิดกับประชาชนเป็น2ปีรัฐบาลจะต้องพิสูจน์ค่ะว่าคนเหล่านี้ถูกเลือกเพื่อสุขภาพของประชาชนไม่ใช่ถูกเลือกเพื่อฝ่ายเพื่อประโยชน์ของการเมืองฝ่ายใดทั้งสิ้นค่ะสิ่งที่ฉันจึงอยากจะเรียกร้องนะในให้รัฐสภาแห่งนี้ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในการที่เราจะต้องอนุมัติงบประมาณสำคัญซึ่งเราวันนี้ยังไม่ได้เห็นราคาทั้งหมดและที่สำคัญที่สุดคือมันซ้ำซ้อนแล้วมันก็สวนทางกับสิ่งที่รัฐบาลกำลังพยายามที่จะเดินทางในการเชื่อตรึงเรื่องของงบบุคลากรค่ะขอบพระคุณค่ะท่านประธาน
1: ท่านณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์ครับ
9: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมณัชชาบุญชัยสวัสดิ์ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนนะครับแบบบัญชีรายชื่อเมื่อสักครู่ก่อนขึ้นอภิปรายได้ฟังท่านกรรมธิการงบประมาณปี70ท่านวัฒนยาบุญนาคซึ่งเราก็จะอภิปรายในเรื่องเดียวกันแต่ว่าเมื่อสักครู่ได้ฟังท่านแล้วเนี่ย รายละเอียดครบถ้วนในเรื่องของอาสาพยาบาลแต่ผมเสริมเพิ่มเติมอีกนิดเดียวครับในโครงการนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นท่านประธานครับวันนี้เนี่ยวัตถุประสงค์ของโครงการที่ท่านเขียนมานะครับท่านเขียนมาวัตถุประสงค์มี5เรื่องด้วยกันนะครับขอสไลด์ขึ้นนิดนึงครับท่านเขียนมาเพื่อสนับสนุนดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชนเพื่อแบ่งเบาภาระรปสต.ทีมสุขภาพเพื่อเสริมระบบเยี่ยมบ้านติดตามอาการเพื่อเชื่อมโยงรปสต.อสม. CG สสอ.และทีมแพทย์ข้อที่5ก็คือเพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพชุมชนนี่คือ5วัตถุประสงค์ที่ท่านกรรมาธิการวัฒนยาบอกว่าจะต้องไปจ่ายเงินวงเงินงบประมาณอีกกว่า1,000ล้านและก็จะมีบุคลากรที่เข้ามารับเงินเดือนละ 15,000 บาทเราไม่ว่ากันครับในเรื่องที่จะไปเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนแต่เราสงสัยนิดเดียวครับคือวันนี้เนี่ยการดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยเรามีอสม.ที่ดูแลด้านสาธารณสุขเรามีอพม.ที่ดูแลในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคือถ้าเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยต้องหันหาอสม.ถ้าเกิดชีวิตความเป็นอยู่ยังไม่ดีขึ้นตกทุกข์ได้ยากก็หันหาอพม.สองกลไกนี้เป็นกลไกที่ใกล้ชิดพี่น้องประชาชนที่สุดในรูปแบบของอาสาสมัครแต่ก็ยังมีอีกหลายเรียกว่าเครือข่ายครับที่เป็นการดูแลพี่น้องประชาชนแบบนี้เช่นกันยกตัวอย่างเช่นเรามีอสม.มีอพม.เรามี CG เรามีนักบริบาลคุ้มครองสิทธิ์ที่เป็นของกระทรวงพม.เรามีนักบริบาลท้องถิ่นที่เป็นของกระทรวงมหาดไทยนักบริบาลคุ้มครองสิทธิ์ของกระทรวงพม.ครับมีเงินเดือนให้เหมือนกันครับเดือนละ 10,000 บาททำมาหลายปีแล้วครับยังทำไม่ได้เสี้ยวหนึ่งของสิ่งที่ท่านกำลังจะทำเลยกว่าเขาจะของบประมาณได้กว่าเขาจะอบรมได้นักบริบาลคุ้มครองสิทธิ์แต่ละคนยากเย็นครับท่านประธานแต่ละปีขอได้1,000 กว่าคนณวันนี้เนี่ยอบรมไปแล้วเนี่ยมีไม่เท่าไหร่ละครับแต่พอเวลานโยบายของภาครัฐและอยากจะเอาให้ได้ก็จะมีการคิดและบังคับขอใช้คำพูดท่านกรรมาธิการเมื่อสักครู่นะครับมัดมือมัดเท้าไม่ให้หือไม่ให้อืออะไรแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนไปดูกันต่างหน้าเงินเดือน 15,000 แต่คนที่ทำงานเพื่อพี่น้องประชาชน CG เนี่ยครับ Caregiver นะครับถ้าเกิดท่านอยากให้ดูแลพี่น้องประชาชนท่านเอางบประมาณไปใส่ในส่วนของ CG Caregiver ที่เขาทำหน้าที่อยู่แล้วไม่ต้องไปคิดกลไกใหม่ไม่ต้องไปหาหน่วยงานใหม่คือไม่ต้องพยายามบอกหรอกครับว่าอันนี้ของเขาส่วนอันนี้ที่ฉันจะทำใหม่นี่ของฉันคือไม่ต้องพยายามแบบนั้นมันก็จะเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนมากเอาละครับผมไม่ลงรายละเอียดเชิงลึกหน้าต่อไปเป็นเรื่องของงบประมาณท่านกรรมาธิการวัฒนยาพูดไปแล้วผมขอไปอีกกรมนึงครับก็คือกรมอนามัยกรมอนามัยมีโครงการ1โครงการครับได้พบในกรรมธิการงบประมาณในการทำหน้าที่เราก็ไปเห็นว่ามีการสร้างสถาบันมะเร็งแห่งใหม่ซึ่งอยู่ที่พื้นที่เขตบางขุนเทียนนะครับมูลค่าก่อสร้าง 3,285 ล้านบาทเราก็ไปดูครับว่ามูลค่า 3,000 กว่าล้านเนี่ยพี่น้องประชาชนก็ดีใจครับท่านประธานเห็นว่าสถาบันมะเร็งที่มีศักยภาพเรียกว่าเทียบเท่านานาชาติเลยเนี่ยไปอยู่ในพื้นที่เขตบางขุนเทียนแต่สิ่งที่ต้องตั้งคำถามตัวโตๆก็คือว่าในการนั่งพิจารณางบประมาณปีที่แล้วครับเราก็เห็นมีการของบผูกพันเริ่มสตาร์ทปีที่แล้วนะครับก็ขอไป 15% ก่อนเราก็คิดว่าเราดีใจกันตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับท่านประธานแต่หลังจากให้งบประมาณไปปีที่แล้ว400กว่าล้านปีนี้ครับมาของบประมาณเพิ่มเติมครับก็มาของบประมาณตามงวดงานแล้วครับท่านประธานก็คือขอไปอีก 10%ถ้ารวมปีที่แล้วกับปีนี้ก็จะจ่ายไป 25% ครับแต่ผมเอะใจนิดเดียวครับความจริงกรรมธิการงบประมาณในส่วนของอนุซึ่งเสียดายว่าห้องอนุเนี่ยเขาเข้าก่อนแล้วเจ้าหน้าที่อธิบดีกรมเนี่ยมาเข้าห้องใหญ่ทีหลังผมเลยได้เอกสารเนี่ยเมื่อวันประชุมงบประมาณวาระ2แล้วนั่นคือเอกสารฉบับนี้ครับท่านประธานเพิ่งได้รับเมื่อเพิ่งได้รับก็เพิ่งเห็นครับว่าเราจ่ายเงินไป 25% แต่หน้างานจริงครับหน้างานจริงมีความคืบหน้าไปแล้ว 0.03% นี่ไม่ได้บอกหวยนะท่านประธาน นี่จ่ายเงินไปแล้วรัฐจ่ายเงินไป 25% แต่หน้างานผมดูจากรูปที่เขานำเสนอผมมาก็คือมีรั้วสังกะสีล้อมรอบแล้วก็มีดินแดงอยู่ด้านในตั้งออฟฟิศเสร็จคือ 0.03% แต่รัฐไทยเราจ่ายเงินไป800ล้านนี่คือส่วนที่จะต้องตั้งคำถามตัวโตๆครับว่าเราอนุมัติงบให้โครงการที่ยังไม่มีความคืบหน้าและทราบจากเอกสารว่าน่าจะมีปัญหาในการก่อสร้างที่ยังไม่สามารถเริ่มได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากตั้งคำถามครับพี่น้องประชาชนดีใจมาตั้งแต่ปี2569ปี2568ปี2569และปีหน้าจะดีใจอย่างเดียวโดยการเห็นรั้วสังกะสีอย่างเดียวไม่ได้ต้องเห็นสิ่งปลูกสร้างที่มีความคืบหน้าเนื่องจากเงินภาษีของพี่น้องประชาชนจ่ายเงินไปแล้วกว่า800ล้านบาทเพราะฉะนั้นก็ฝากติดตามและก็สอบถามด้วยเนื่องจากเอกสารนี้เพิ่งได้จริงๆครับท่านประธานและเห็นข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ต้องบอกกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่บางขุนเทียนว่าเราดีใจในเรื่องของโครงสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่แห่งใหญ่ที่มาตั้งแต่เราไม่สามารถปล่อยผ่านให้งบประมาณภาษีของพี่น้องประชาชนจ่ายไปแต่ไม่มีความคืบหน้าใดๆเลยได้ครับขอบพระคุณครับ
1: ครับต่อไปเป็นผู้สงวนคำแปรยตินะครับท่านสกลทีพัทยกุลครับ
10: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายสกลทีพัทยกุลครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจากพรรคประชาธิปัตย์วันนี้ผมขออนุญาตสงวนแปรยตินะครับให้ตัดงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขลง 3% ครับเพื่อขอเรียกร้องให้มีการทบทวนนะครับปรัชญาในการจัดทำงบประมาณใหม่ทั้งหมดนะครับเพราะว่างบที่เรากำลังพิจารณาอยู่ในวันนี้ถ้าดูรายละเอียดลงแล้วเนี่ยเป็นการงบที่เทลงละลายในแม่น้ำนะครับที่บอกว่าเทละลายในแม่น้ำเพราะอะไรครับท่านประธานครับปกติงบกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ในเล่มที่เป็นประมาณ 180,000 ล้านนะครับมันยังมีอยู่นอกกระทรวงสาธารณสุขอย่างเช่นของสปสช.อีก 290,000 ล้านงบของข้าราชการอีก 8-90,000 ล้านนะรวมๆกันแล้วเนี่ยประมาณ 500,000 กว่าล้านก็เป็นประมาณ 15% ของงบประมาณทั้งหมดนะครับผมซึ่งผมได้พูดในวาระที่1ไปแล้วนี่ GDP ก็อยู่ประมาณ 4% กว่าๆของประเทศไทยถามว่าพอไหมไม่พอครับท่านประธานเพราะว่าประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเนี่ยใช้เงิน GDP 2หลักทั้งนั้นแต่ที่ผมอยากให้ลดในภาพรวมเพราะว่าวิธีการจัดทำงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขของเราเนี่ยปล่อยไปอย่างนี้ไม่ได้ท่านประธานครับพังแน่นอนนะครับมาดูตัวอย่างครับหลายโครงการที่มีปัญหาที่ผมคิดว่ามันสามารถกันตรงนั้นไปเอื้อให้กับคนที่เดือดร้อนได้อีกนะครับอย่างเช่นงบการก่อสร้างคุณวัฒนยาเนี่ยได้สงวนเอาไว้แล้วก็ได้พูดในกรรมธิการในเรื่องของการก่อสร้างมันแปลกมากว่ามีการก่อสร้างอย่างเช่นศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพขอนแก่นนะครับโรงพยาบาลลบผิวหนังบุรีรัมย์นะครับหรือว่าอีกหลายๆที่เนี่ย 3-4 ที่เป็นการใช้งบที่บางทีปีนึง0บาทอีกปีนึงโปะให้สูงขึ้นมาเพื่อมันทำให้มีความผิดปกติในเรื่องของการมีการยืดโครงการยาวเกินไปมีปีที่ว่างนะครับโดยปีแรกเบิกจ่ายน้อยเนี่ยแล้วก็เร่งอัดวงเงินก้อนใหญ่มันทำให้การผูกพันเนี่ยมันทำให้ผักภาระในปีถัดไปอันนี้เป็นเรื่องของการก่อสร้างนะครับในส่วนของในเรื่องของหุ่นยนต์ในการซื้อของเนี่ยทั่วไปยกตัวอย่างเช่นหุ่นยนต์จัดยาท่านประธานคงเคยได้ยินตอนนี้งบตั้งแต่ปีที่แล้วครับปีนี้ก็มีครับในช่องว่างระหว่างการจัดซื้อจ้างกว้างมากครับ10-60 ล้านบาทอันนี้ผมคิดว่ามันน่าจะมีปัญหาแล้วเพราะว่าหุ่นยนต์จัดยาเหมือนกันพื้นที่โรงพยาบาลใหญ่เหมือนกันแต่ว่ามันไม่ควรที่จะต่างกันขนาด10-60%นะครับหรือไม่ว่าจะเป็นการโยกงบของปีที่แล้วเนี่ยก็คงเคยได้ยินว่าเป็นการโยกงบเช่ามือถือซิมให้อสม86คนต่อจังหวัดอันนี้แล้วก็แต่ละจังหวัดไม่เกิน 500,000 ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงอันนี้ก็เป็นการใช้งบผิดประเภทซึ่งปีนี้ก็คงมีเห็นอีกนะครับส่วนอันที่ผมคิดว่าหนักที่สุดเนี่ยก็เมื่อกี้เพื่อนสมาชิกก็ได้พูดไปแล้วคุณวัฒนยาก็พูดไปแล้วนะครับก็คืองบของอาสาสมัครพยาบาลโครงการนี้ดูเผินๆครับก็เหมือนจะเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพนะครับแต่ว่ามันมีความซ้ำซ้อนอยู่อย่างมีนัยยะสำคัญคือเรามีอสมทั่วประเทศอยู่แล้วประมาณล้านกว่าคนท่านประธานครับซึ่งหน้าที่ใกล้เคียงกันนะครับคุณสมบัติของคนที่เป็นอาสาพยาบาลเนี่ยไม่ได้ต่างจากอสมครับแต่ว่าเอาเงินงบประมาณเนี่ยมาใส่ให้เดือนละ 15,000 บาททีนี้ตลกตรงที่ว่ามันมีเป็น3ระยะนะครับระยะแรกเนี่ยอย่างที่คุณวัฒนยาบอกเมื่อสักครู่เนี่ย 7,000 กว่าคนระยะ2ในปี71อีก 28,000 ระยะ3ปี72อีก 75,000 รวมๆสะสม3ปีเนี่ยเกือบ 20,000 ล้านนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทั้งงบนี้ติดเข้ามานะครับมันจะเป็นภาระผูกพันกับงบประมาณ 13,000 ล้านบาทผมถามว่าอันเนี้ยถ้าไม่ให้เราคิดเลยว่าเป็นการเอาเงินหลวงมาจ่ายให้หัวคะแนนได้ผมคิดยังไงครับผมกับพี่น้องประชาชนดูก็คงออกเพราะว่ามันเป็นการจ่ายเงินที่มากกว่าที่เราจ่ายให้อสม.แต่ด้วยภาระหน้าที่ที่ไม่ต่างกันอันนี้นี่เป็นสิ่งที่เลวร้ายมากครับแต่ที่เลวร้ายยิ่งกว่าในการที่เอางบประมาณของแผ่นดินเนี่ยไปจ่ายให้หัวคะแนนมันคือการทำอำมหิตกับพี่น้องชาวพยาบาลวิชาชีพหรือบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆที่รอการบรรจุเอาแค่พยาบาลวิชาชีพท่านประธานครับผู้ช่วยพยาบาลเกือบหมื่นคนเขาเฝ้ารอในการบรรจุรัฐบาลบอกไม่มีเงินยิ่งปี70นี้ที่ชำนาญการจะขึ้นเป็นชำนาญการพิเศษเนี่ยทางกพ.บอกไม่มีตังค์เพราะว่าถังแตกหรืออะไรก็แล้วแต่เอาเงินกลับมาทำในส่วนนี้ท่านประธานคิดว่าพี่น้องที่เขารออยู่ที่เป็นวิชาชีพพยาบาลเนี่ยเขาจะคิดยังไงครับท่านประธานครับไม่นับบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆอีกที่ไม่เกี่ยวกับพยาบาลอีก 30,000 คนที่รอการบรรจุซึ่งในส่วนนี้เนี่ยผมก็อยากจะตั้งคำถามกลับไปที่ทางกรรมาธิการว่าทำไมถึงปล่อยให้งบประมาณแบบนี้ผ่านเข้ามาได้นะครับมันเหมือนการสร้างปัญหาต่อก่อปัญหาใหม่ขึ้นมาเพียงเพื่ออาจจะสนองความต้องการของใครบางคนที่อยากจะใช้เงินหลวงเนี่ยไปใช้สร้างเครือข่ายให้ตัวเองนะครับอันนี้เป็นอันที่อันตรายที่สุดส่วนอีกนโยบายหนึ่งก็คือในเรื่องของความซ้ำซ้อนในวินัยการคลังอย่างเรื่องคลาวครับสตช.ของ DE เนี่ยลงทุนไปแล้ว 5,000 ล้านแต่ว่ากระทรวงสาธารณสุขก็ขอมาอีกในเรื่องคล้ายๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็นปลัดสำนักปลัดสำนักบัญการแพทย์ฉุกเฉินคณะกรรมการสุขภาพขอเรื่องคลาวมาทั้งนั้นในเนื้องานที่เหมือนกันอันนี้ท่านประธานจะไม่ให้ผมตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขได้ไงครับถูกไหมครับทีนี้ถ้าเราเจาะไปที่เป็นหน่วยงานระดับกรมบ้างอย่างเช่นกรมแพทย์แผนไทยนะครับดูแลหลักๆเลยก็เรื่องสมุนไพรเรื่องเวลเนสเอาแค่นโยบายของเวลเนสเนี่ยครับปีนี้ให้18ล้าน 18.5 ล้านแต่ว่าความสำคัญของเวลเนสเนี่ยมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยถึง5ล้านล้าน US ดอลลาร์นะครับก็คือ170ล้านล้านบาทแต่ว่าเราให้ความสำคัญน้อยมากๆการขออนุญาตตามกฎหมายก็ยังไม่มีเป็นซุปเปอร์ไลเซนส์คนที่เป็นผู้ประกอบการก็ขอกันตามมีตามเกิดนะครับขอพรบโรงแรมทีนึงที่มหาดไทยขอเกี่ยวเรื่องสาธารณสุขทีนึงรัฐบาลไม่ได้เอื้อไม่ได้ช่วยเลยครับในส่วนนี้ผมอยากเห็นการช่วยเหลือมากกว่านี้นะครับรวมถึงกัญชงกัญชานะครับซึ่งกรมแพทย์แผนไทยเนี่ยดูแลโดยเฉพาะใช้เงินแค่7ล้านและเป็นงานท่านประธานครับแค่ปีที่แล้วถึงณปัจจุบันเนี่ยประมาณปีกว่าๆเนี่ยยอดจับที่ศุลกากรจับกัญชาที่พยายามหนีออกนอกประเทศได้เนี่ยประมาณ30กว่าตันนะครับมูลค่านี่ถ้าไปถึงต่างประเทศปลายทางเนี่ยเป็นพันล้านบาทครับแล้วยังไม่สามารถที่จะเข้าไปดูแลยังไม่นับถึงเรื่องนโยบายที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาผู้ประกอบการตายกันหมดครับแล้วก็เมืองไทยกลายเป็นหับกัญชาส่งออกก็งามหน้าระดับแล้วก็ส่งออกไม่เท่าไหร่แต่ว่าคุณภาพที่ส่งออกก็ปนเปื้อนสารอีกซึ่งในส่วนนี้ควรจะต้องเข้าไปดูนะครับคือกรมเล็กแต่ว่างบน้อยนี่ไม่เหมาะสมแล้วก็ในส่วนของเห็ดขี้ควายในอนาคตหลายประเทศเขาเอามาใช้กันแล้วเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่เอามาแก้ซึมเศร้าของเราเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าไอ้งบการพัฒนาตรงนี้มันมีแค่ไหนอย่างไรนะครับไปที่กรมสนับสนุนสุขภาพทางสนับสนุนบริการสุขภาพสปสครับก็อสมครับอย่างเมื่อสักครู่นี้มีอยู่แล้วเป็นล้านคนครับให้เงินเดือนละ 2,000 แต่ว่าไม่ได้ติดอาวุธเขาครับให้เขาเหมือนคนส่งสารคนที่ไปตรวจตามบ้านท่านเองแทนที่จะเอาเงินที่จ้างอาสาพยาบาลเนี่ยไปเพิ่มทำให้อสม.เนี่ยมีศักยภาพมากกว่านี้ไปช่วยนะครับซึ่งให้เขาไปถามอย่างเดียวหลังก็ได้ยินเรื่องคีย์พิทก็คือ KPI ไปบีบบังคับเนี่ยหลายแห่งครับส่งมาคนผู้ชายแม่งไปเบิกยาคุมกำเนิดบ้างหลายที่ซึ่งก็กำลังตรวจสอบกันอยู่ในส่วนนี้ต้องเข้าไปดูนะครับต้องจริงจังหลายอย่างครับเบิกยาด้วยอันนี้ก็อยู่ในกระบวนการการตรวจสอบอยู่อีกอันคือกรมสุขภาพจิตท่านประธานครับวิกฤตของสุขภาพจิตไม่เฉพาะผู้ใหญ่ครับเยาวชนในเมืองไทยเรามีหมอสุขภาพจิตประมาณ800กว่าคนของเด็กไม่ต้องพูดถึงครับ200คนไม่เกินนะครับบางจังหวัดไม่มีแต่ว่างบในการที่จะเข้าไปสร้างเนี่ยมันสร้างได้น้อยหลายคนไม่อยากเรียนในส่วนนี้ผมว่ากระทรวงสาธารณสุขต้องเชิงลุกมากกว่านี้ครับถ้าไม่สร้างต้องหาแรงจูงใจให้หมอที่เป็นอยู่เนี่ยเอามาแก้ตรงนี้ไม่งั้นเราก็จะเห็นเหตุการณ์การยิงการใช้วุธปืนหลายอย่างนะครับผมรวมถึงอย.ครับดูแลในเรื่องของ ผลิตภัณฑ์หลายอย่างหลายคนมาที่กรรมธิการเยอะครับหลงกินตับไตพังต้องมาแบกค่ารักษาของรัฐอีกทอดบัตรทองอีกก็เป็นวงจรอุบาทกลับไปซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยควรจะต้องเข้าไปดูให้ครบวงจรมากกว่านี้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือในเรื่องของบัตรทองหรือสปสช.อันนี้ไม่ต้องพูดถึงครับโรงพยาบาลรัฐ400กว่าแห่งจาก900เนี่ยสภาวะขาดทุนผมบอกท่านประธานได้เลยว่าถ้าเราปล่อยเอาไว้แบบนี้นะครับไอ้ที่เราภูมิใจนักภูมิใจหนาว่าเราเป็นประเทศที่เราดูแลเรื่องสุขภาพแห่งชาติทั่วหน้าพังไม่มีเหลือครับเพราะอะไรครับเพราะเราตามใจการเมืองมากเกินไปหลายโรคที่ไม่จำเป็นครับท่านประธานครับอนุมัติกันเข้าไปครับเอาใจเรื่องคะแนนเสียงผมว่ามันต้องกลับมารัดเข็มขัดในส่วนนี้แล้วก็ต้องเตรียมตัวครับเราไม่ใช่ประเทศเหมือนอเมริกาเหมือนญี่ปุ่นเหมือนประเทศที่เขาโด่งดังทางเรื่องการแพทย์ที่เขาสามารถเอาเงิน GDP แบบ2หลักมาอนุมัติในเรื่องยาได้ต้องดูแล้วก็ดูเรื่องความเหมาะสมให้มากที่สุดนะครับสุดท้ายเรื่อง IT ครับณวันนี้นะครับเวลาจะไปย้ายโรงพยาบาลเนี่ยคนไข้ยังไม่สามารถที่จะต้องรอใบส่งตัวแต่ละโรงพยาบาลยังไม่ลิงก์กันข้อมูลเป็นกระดาษมันต้องทำได้ละครับผมถามกระทรวงสาธารณสุขยังไม่เริ่มเลยครับยังตั้งไข่ยังศูนย์อยู่เลยซึ่งในเรื่องของตอนนี้เรื่องข้อมูลไปถึงไหนแล้วแต่ว่ากระทรวงสาธารณสุขยังมองไม่เห็นตรงนั้นแต่ว่ากลับจะตั้งอาสาพยาบาลใช้เงินเป็นปีละหมื่นกว่าล้านผูกพันในสิ่งที่ไม่ควรจะทำแล้วก็ส่อไปในการเพื่อประโยชน์ทางการเมืองของตัวเองอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งครับที่ผมอยากจะย้ำชัดๆครั้งสุดท้ายว่าผมอยากจะตัดงบประมาณของส่วนสุขปีนี้ 3% ไม่ใช่เพราะว่าไม่เข้าใจระบบการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์นะครับแต่ด้วยการจัดทำงบประมาณที่มองไม่เห็นอนาคตแบบนี้ครับท่านประธานครับขอบคุณครับ
1: ท่านนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมครับ
11: ท่านประธานเที่ยวรอบครับผมนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมบัญชีรายชื่อไทยภักดีผมขออนุญาตใช้สิทธิในการสนับสนุนคำแปลยติกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ประเด็นที่ผมต้องการจะสื่อสารพุ่งเป้าตรงนะครับท่านประธานเรื่องยอดทิศที่กรรมธิการทุกท่านรวมทั้งเพื่อนสมาชิกได้พูดไปนั่นคือโครงการอสพครับโครงการอสพคืออาสาพยาบาลไม่ใช่พยาบาลอาสาพยาบาลคือคนที่ไม่ใช่เป็นพยาบาลแต่อาสาตัวเองอยากมาทำหน้าที่พยาบาลมันจึงไม่แปลกใจที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศรับคนจบปริญญาตรีทุกวิชาชีพทุกสาขามาอบรมเพื่อไปทำหน้าที่เป็นพยาบาลเพราะว่าไร้สาระมากท่านประธานให้ท่านประธานฟังดูนะครับว่าทำไมผมคิดแบบนั้นและเพื่อให้เกิดการเปรียบเทียบขออนุญาตเอาสไลด์ให้ดูนะว่าโครงการนี้ผมจะเปรียบเทียบ3กลุ่มใหญ่ๆวันนี้ในพื้นที่ชุมชนต่างๆทั่วประเทศรวมทั้งในกรุงเทพเองเรามีอสม.ซึ่งอสม.ได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลกนะและหลายเหตุการณ์เราได้พิสูจน์แล้วว่าอสม.อยู่คู่สังคมไทยมาไม่น้อยกว่า 3-40 ปีประสบการณ์เขาสะสมมาเยอะแล้วและอีกกลุ่มนึงคือแคร์กิฟเวอร์เพื่อนสมาชิกพูดไปแล้วที่เป็นคนคอยทำหน้าที่แคร์แพนดูแลประชาชนที่เจ็บป่วยที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนต่างๆตั้งการให้ยากินยาดูแลผู้สูงอายุดูแลคนที่เป็นโรคเรื้อรังซึ่งแคร์กิฟเวอร์ก็ทำหน้าที่แต่ปรากฏว่ากระทรวงสาธารณสุขสร้างอสพ.อาสาพยาบาลขึ้นมาเขาพยายามเปรียบเทียบให้เห็นว่าแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างไรกลุ่มแรกอสพ.บอกว่าเป็นการจ้างหมอเต็มเวลาแต่ปรากฏว่าอสม.คือเป็นอาสาสมัครเป็นพาร์ทไทม์และในส่วนของแคร์กิฟเวอร์เป็นอาสาสมัครรับค่าตอบแทนตามเคสผมว่าตรงนี้ไม่ใช่สาระสำคัญเพราะยังไงในภาพรวมแต่ละกลุ่มถือว่าเป็นจิตอาสาเหมือนกันเป็นอาสาที่ไม่ได้มีความแตกต่างกันแต่ที่ตลกมากค่าตอบแทนอสม.นี่เป็นค่าบริการ 2,000 บาทในส่วนของแก๊กคิปเปอร์ที่เป็นค่าตอบแทนตามระเบียบที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ที่น่าแปลกใจคืออสพ.ท่านเอาคนจบปริญญาตรีทุกสาขามาอบรมเพื่อจะดูแลผู้ป่วยในชุมชนโดยค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาทโดยมีสัญญา2ปีแต่สิ่งที่ต้องการให้เห็นเลยนั่นคือการขอบเขตหน้าที่หรือภารกิจผมบอกตรงๆนะท่านประธานฮะภารกิจที่กระทรวงสาธารณสุขพยายามคิดน่ะคือตัวเองพยายามคิดแต่มันฝืนโดยพยายามแยกอสม.กับอสพ.คือโดยปกติแล้วผมบอกได้อย่างเต็มปากแล้วว่าในฐานะที่ผมเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเก่าเคยทำงานเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลอำเภอมาหลายปีเช่นกันคุกคีกับอสม.มาอสม.ทำได้ทุกอย่างครับการไปสำรวจเขาเขียนว่าหน้าที่อสม.คือการสำรวจข้อมูลแต่การสำรวจข้อมูลอสม.คือการไปเยี่ยมบ้านการไปสำรวจทุกอย่างไปพูดคุยกับผู้เจ็บป่วยไปพูดคุยผู้สูงอายุนั้น
4: การที่อสมไปสำรวจข้อมูลคือการไปเยี่ยมบ้านและเขาเขียนหน้าที่ของอสมคือการไปเยี่ยมบ้านเช่นกันแต่จุดที่ตลกมากท่านประธานครับเขาเขียนภารกิจเพิ่มเติมของอสพฮะอาสาพยาบาลคือประเมินอาการผมบอกเลยว่านี่คือมิชชั่นอิมพอสิเบิลเป็นไปไม่ได้การไปประเมินอาการวันนี้ไม่มีแล้วฮะท่านประธานสังคมไทยมันเจริญเกินกว่าที่คนมานอนป่วยอยู่ที่บ้านและเอาใครก็ไม่รู้มานั่งประเมินว่าอาการเป็นอย่างไรบ้างจะต้องทำอย่างไรมันเป็นไปไม่ได้แต่ผมต้องตำหนิกระทรวงสาธารณสุขหมอด้วยการตำหนิกันเลยฮะท่านประธานคือคุณเอาคนที่จบเช่นไม่ว่ากันนะจบสายสังคมศาสตร์ศึกษาศาสตร์หรืออะไรก็แล้วแต่มาอบรมและไปดูแลผู้ป่วยไปประเมินอาการผู้ป่วยเป็นไปไม่ได้ผมที่อยากบอกนักการเมืองคนที่คิดโครงการนี้เอาญาติพี่น้องคุณไหมญาติพี่น้องคุณที่อยู่ต่างจังหวัดถ้าเป็นอะไรเอาอสพเนี่ยน้องๆที่จบสายสังคมศาสตร์มาอบรมแล้วไปประเมินอาการญาติพวกคุณเอา

0: อพอหรืออาสาพยาบาลขึ้นมามันไม่ได้ตอบโจทย์ประเทศและท่านประธานเชื่อไหมครับว่าเขาพยายามคิดให้อสพดูแลคน4กลุ่มที่เพื่อนสมาชิกพูดไปแล้วนะไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดและสุดท้ายแม่และเด็กยิ่งเรื่องแม่และเด็กคุณเอาน้องๆที่จบสายสังคมศาสตร์มาอบรมไปดูแลแม่และเด็กทางการแพทย์ในฐานะที่ผมเป็นหมอสูงเก่าท่านประธานเราถือว่า2ชีวิตนะท่านประธานมันอันตรายนะงั้นผมถึงบอกว่าโครงการนี้แค่คิดก็ล้มเหลวแล้วท่านประธานและยิ่งถ้าเรามาดูขอสไลด์ถัดไปฮะคือปีแรกจริงอยู่เขาจะทำประมาณทุกตำบล 7,256 คนผมดูงบประมาณเขาขอมา 1,417 ล้านแต่ผมคูณตัวเลขจริงๆมันตกประมาณ 1,306 ล้านปีที่2จะขยับไป 28,000 คนใช้งบประมาณ 5,040 ล้านบาทโดยที่ยังไม่มีงบบริหารและปีที่3ที่ตลกมากจะกระจายไปทุกหมู่บ้านจะจ้างอสพอาสาพยาบาล 75,668 คนฮะใช้งบสูงถึง 13,620 ล้านบาทเบสเสร็จ3ปีนี้ใช้งบสูงถึงไม่น้อยกว่า 20,000 ล้านบาทไหนท่านรองประกอบบอกว่าตอนนี้ประเทศชาติมีฟิกคอสสูงมากพยายามที่จะลดค่าราชการแล้วสุดท้ายมาโป่งเรื่องแบบนี้ผมว่ามันเสียหายฮะกระทรวงสาธารณสุขไม่รู้เลยเหรอวันนี้ปัญหาสาธารณสุขของประเทศมันคืออะไรปัญหาสาธารณสุขของประเทศไม่ได้เกิดจากการที่ขาดบุคลากรทางด้านอาสาเข้าไปดูแลเรามีเยอะเรามีอสมตั้ง 1,700,000 คนเรามีแคร์กิฟเวอร์ประมาณแสนกว่าคนฮะวันนี้คุณจะสร้างอสพขึ้นมาอีก 75,000 คนมันไปกันใหญ่แล้วครับท่านประธานผมบอกท่านประธานผ่านไปยังรัฐมนตรีสาธารณสุขนะว่าหน้าที่ของท่านสำคัญหนึ่งท่านต้องเร่งบรรจุพี่น้องพยาบาลขนาดนี้เนี่ยเขายังเป็นลูกจ้างชั่วคราวอยู่เลยไม่น้อยกว่า 7,000 อัตราท่านเอาเงินพวกนี้ไปบรรจุพี่น้องพยาบาลของเราเนี่ยน้องพยาบาลที่ทำงานไม่งั้นเขาลาออกไปอยู่โรงพยาบาลเอกชนหมดอันที่สองสิ่งที่รัฐมนตรีสาธารณสุขต้องรู้เลยว่าขณะนี้โครงการบัตรทองมีปัญหาเรื่องเงินต้องยอมรับผมพูดตรงไปตรงมาเลยว่าเมื่อก่อนผู้ป่วยผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นความดันเบาหวานหรือโรคหัวใจโรคตับโรคไตรับยาทีได้3เดือนแต่ตอนนี้เหลือยาแค่2อาทิตย์ถ้าจะรับมากขึ้นบางครั้งต้องจ่ายตังค์100บาท200บาทเนี่ยคุณเอาเงินพวกนี้เนี่ยเอาไปช่วยโรงพยาบาลต่างๆไม่ดีกว่าหรือเพื่อให้พี่น้องโดยเฉพาะผู้สูงอายุได้รับการดูแลที่ดีกว่านี้นี่คือสิ่งที่ผมต้องการจะสื่อสารไปยังท่านผ่านกรรมธิการแล้วผมรู้ว่าเวลาโหวตพวกผมแพ้ท่านอยู่แล้วไม่เป็นไรแม้ท่านจะชนะในโหวตมาตรานี้แต่เวลาปฏิบัติจริงท่านกระซิบกันเถอะว่าอย่าไปทำเพราะทุกคนก็มองว่าจริงอยู่วันนี้อสมมีการถ่ายโอนมีความพยายามในการที่จะถ่ายโอนอสมไปยังองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งยังเป็นปัญหาอยู่และคนก็จะมองว่าท่านสร้างพยาบาลอาสาตัวนี้ขึ้นมาอาสาพยาบาลตัวนี้ขึ้นมาเพื่อหวังผลประโยชน์ทางการเมืองหรือไม่นี่คือเหตุผลที่เราจะต้องตัดโครงการนี้ออกและตัดงบของกระทรวงสาธารณสุข 10% ครับ
1: ท่านนายแพทย์อลงกฎมณีกาศครับ
2: กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายแพทย์อลงกฎมณีกาศสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐมพรรคภูมิใจไทยท่านประธานครับผมได้แปรยติขอปรับลดงบของกระทรวงสาธารณสุขลง 5% ครับแต่สิ่งแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าผมเองไม่ให้ความสำคัญกับงานของกระทรวงสาธารณสุขผมเองเป็นลูกหม้อของกระทรวงสาธารณสุขด้วยซ้ำนะครับจริงๆแล้วเนี่ยใจแล้วอยากจะเพิ่มงบให้กับทางกระทรวงสาธารณสุขด้วยซ้ำแต่เนื่องจากว่าสถานการณ์การเงินกลางคลังของประเทศในช่วงนี้นะครับเกิดภาวะวิกฤตนะโดยเฉพาะวิกฤตของพลังงานนะครับซึ่งตัวผมเองมีความเห็นว่าอะไรก็ตามครับถ้ามันอยู่ในข่ายฟุ่มเฟือยเนี่ยเราคงตัดหรือไม่งั้นก็รอให้เศรษฐกิจดี GDP ดีก่อนถึงค่อยตั้งงบซื้อนะฮะอะไรรอได้ก็ขอให้รอก่อนผมยกตัวอย่างนะครับว่างบครุภัณฑ์ทางการแพทย์หลายรายการเนี่ยผมเห็นว่ามันรอได้ครับปีต่อๆไปรอให้เศรษฐกิจดีขึ้นค่อยซื้อก็ได้ค่อยตั้งงบก็ได้นะครับอย่างเช่นหุ่นยนต์ผ่าตัดราคา75ล้านบาทซึ่งโรงพยาบาลศูนย์เป็นคนขอตั้งงบขึ้นมาโรงพยาบาลศูนย์เองเนี่ยก็มีหมอผ่าตัดครบทุกแผนกถ้าเป็นโรงพยาบาลจังหวัดนครพนมบ้านผมถ้าขอหุ่นยนต์เพื่อไปผ่าตัดหัวใจเนี่ยผมยินดีสนับสนุนนะครับเพราะว่าไม่มีหมอ CVT นะครับหรือว่างบเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ CT สแกนแบบ4มิติ ราคา47

0: ล้านบาทซึ่งจริงๆ3มิตินี้ก็เพียงพอแล้วครับณเวลานี้นะครับอันนี้ขอเป็น4มิตินะฮะราคาตั้ง47ล้านบาทหรือแม้กระทั่งเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ระบบแพทย์ทางไกลแบบพกพานะครับผมยังมีความเห็นว่ายังไม่มีความจำเป็นนะฮะไม่จำเป็นที่ต้องไปเอ็กซเรย์ตามชนบทนะครับมันรอได้ครับหรือว่าเครื่องเอ็กซเรย์หลอดเลือดชนิดระนาบเดียวราคาตั้ง60ล้านบาทนะครับหรือเครื่องเอ็กซเรย์หลอดเลือดชนิด2ระนาบราคา38ล้านบาทซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยครุภัณฑ์พวกนี้มันรอได้มันไม่จำเป็นนะครับส่วนหัวใจยังจำเป็นกว่านะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของอุปกรณ์ทางการแพทย์ครุภัณฑ์ทางการแพทย์เครื่องตรวจหาพังผืดในตับนะครับวัดปริมาณไขมันสะสมในตับราคา5ล้านบาทต่อเครื่องนะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็เห็นว่าเฉพาะเครื่องอัลตราซาวด์ธรรมดาไม่กี่แสนก็สามารถดูได้ไม่จำเป็นจะต้องใช้เป็นเครื่องและราคา5ล้านบาทนะฮะในการที่จะไปดูพังผืดในตับนะครับหมอธรรมดานะฮะก็สามารถที่จะอบรมแล้วก็เรียนรู้ในการตรวจดูไขมันพอกตับไขมันจับตับได้นะครับหรือว่าระบบจัดและจ่ายยาอัตโนมัติสำหรับผู้ป่วยในครับ10ล้านบาทเป็นเงินไม่น้อยนะครับเอาเงินต่างๆเหลือไว้มาจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับเภสัชกรจะไม่ดีกว่าหรือครับหรือหลายๆโรงพยาบาลครับผมเห็นตั้งแต่ว่าผมอาจจะไม่ใช่เป็นหมอตานะครับเลยไม่รู้จักเครื่องนี้ก็คือเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา200องศาราคา10ล้านบาทนะครับหรือที่โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์นะครับน่าจะเป็นโรงพยาบาลจิตเวชอยู่ที่อุบลขอระบบจัดยาอัตโนมัติสำหรับผู้ป่วยนอก18ล้านบาทครับอาจารย์ไม่น้อยนะฮะ18ล้านบาทในการจัดยาเฉยๆนะครับหรือที่สถาบันจิตเวชศาสตร์นะครับสมเด็จเจ้าพระยาขอหุ่นยนต์จ่ายยากล่องแบบอัตโนมัติความเร็วสูงตั้ง10ล้านบาทนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยครับผมชี้เห็นว่ามันยังไม่มีความจำเป็นในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจอย่างนี้หลายๆโรงพยาบาลประสบปัญหาในเรื่องของขาดเงินบำรุงเงินบำรุงติดลบนะครับถ้าไม่ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เหล่านี้เอาไปช่วยโรงพยาบาลที่ติดลบเนี่ยผมว่าจะเป็นประโยชน์กว่านะครับซึ่งบางงบเองเนี่ยมีความจำเป็นครับแต่ว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยตีตกไปตั้งแต่ต้นไม่ได้อยู่ในเล่มขาวคาดแดงผมยกตัวอย่างนะว่าอย่างแฟดแพทย์ของโรงพยาบาลนครพนมนะครับซึ่งเมื่อเดือนที่แล้วผมเองได้พาคณะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขไปดูความเป็นอยู่น้องๆแพทย์ที่จบใหม่ไปดูความเป็นอยู่ของแพทย์อินเทิร์นปรากฏว่าน้องๆแพทย์เหล่านั้นที่จบใหม่เนี่ยไม่ได้นอนแฝดแพทย์เพราะว่าไม่มีแฝดแพทย์ให้อยู่แต่ว่าไปนอนห้องพิเศษของโรงพยาบาลนะครับทำให้น้องๆที่จบใหม่ก็ไม่อยากจะทำงานอยู่ต่อเนื่องจากว่าไม่มีที่พักไม่มีที่อยู่ให้นะฮะสิ่งนี้ต่างหากที่มีความจำเป็นนะฮะหรือว่าที่โรงพยาบาลนาแกครับผมเองได้พาท่านประธานโสภณซาลัมซึ่งณเวลานั้นเป็นรองนายกรัฐมนตรีไปดูตึกเก่านะฮะตึกอายุ45ปีตั้งแต่ก่อนผมบรรจุรับราชการอยู่ที่นี่นะครับซึ่งท่านโสภณเองรวมถึงท่านผู้ตรวจก็รับปากว่าจะได้ตึกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลนาแกก็ถูกตัดงบไปนะฮะสุดท้ายครับต้องขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีชัยชนกชิดชอบนะฮะที่อนุมัติให้กับ NT แจกซิมฟรีให้กับอสมทั่วประเทศครับโทรศัพท์เครือข่ายอสมด้วยกันฟรีแล้วก็ใช้งานอินเทอร์เน็ตฟรีในการที่ส่งงานให้กับรพสตครับขอบพระคุณท่านประธานครับ
1: ท่านเอกภพสิทธิวัฒนะครับ
2: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพ
3: ขออนุญาตท่านประธานครับ
1: ท่านนนท์อะไรครับประท้วงหรือ
3: ขอหารือท่านประธานนิดนึงได้ไหมครับ1นาทีท่านประธานครับผมนนท์จากนนทบุรีครับก็ตอนนี้เราอยู่ที่มาตรา25ครับแล้วผมก็เห็นความสำคัญของกระทรวงสาธารณสุขในงบประมาณข้อนี้ครับแล้วก็อยากเห็นเพื่อนสมาชิกในห้องนี้นั่งกันอย่างพร้อมเพรียงก็ขออนุญาตเสนอนับองค์ประชุมครับขอผู้รับรองครับ
1: ผู้รับรองถูกต้องนะครับท่านสมาชิกครับ มีผู้เสนอนับองค์ประชุมนะครับแล้วก็มีผู้รับรองถูกต้องเพราะฉะนั้นก็ต้องดำเนินการในการนับองค์ประชุมกันนะครับสักครู่นะครับ

ท่านสมาชิกครับขอเชิญท่านสมาชิกครับเข้าห้องประชุมครับเรากำลังจะมีการนับองค์ประชุมนะครับขอเชิญท่านสมาชิกครับ

0: ท่านประธานครับท่านประธานครับ
1: เชิญครับ
0: ระหว่างนี้ผมขอหารือครับอยากได้ความชัดเจนจากวิปรัฐบาลว่าคืนนี้เราจะไปถึงมาตราไหนกันครับ
1: ท่านยังไม่ได้คุยกันใช่ไหมฮะ
0: เขาไม่คุยกับผมครับ
1: ท่านสมาชิกครับเรากำลังพยายามที่จะต้องทำให้การประชุมพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ยให้เสร็จทันเวลาผมเรียนด้วยความเคารพว่ามันล่าช้าจากที่ควรจะเป็นพอสมควรนะครับดังนั้นเนี่ยท่านใดที่จะอภิปรายในภาพรวมผมขอความกรุณาท่านครับเวลามันจำกัดมากแล้วตอนนี้นะผมยังมองไม่ออกเลยว่าจะสิ้นสุดเมื่อไหร่แล้วพรบ.งบประมาณเป็นเรื่องที่สำคัญของประเทศนะครับผมเป็นห่วงแล้วก็อยากทำหน้าที่ในการดำเนินการประชุมให้กระชับแล้วก็เข้าสู่ประเด็นเพราะนั้นท่านใดที่ประสงค์จะอภิปรายในภาพรวมขอความกรุณาท่านนะครับลองพิจารณาดูว่านับจากมาตรานี้เป็นต้นไปอยากให้กระชับในการอภิปรายแล้วก็อยู่ในวาระที่2นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอความกรุณาท่านสมาชิกครับช่วยกันครับเชิญครับ
2: ท่านประธานครับท่านประธานครับพิชยุทธพรจิตครับท่านประธานจะขอให้ท่านประธานช่วยรอเพื่อนสมาชิกสักครู่ครับเพื่อนสมาชิกกำลังลงมาจากห้องพักกันครับพอดีขึ้นไปพักการรอลงมตินะครับก็ขอให้ท่านประธานรอสักครู่หนึ่งครับท่านประธานขอบคุณครับ
1: รอครับแต่ด้วยความเคารพนะครับอย่างผมเองเนี่ยเสียงก็เริ่มหายแล้วนะครับวันนี้เรานอนกัน3ชั่วโมง4ชั่วโมงกันมา3วันจนวันคืนนี้คืนที่3ติดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอความกรุณาท่านสมาชิกจริงๆนะเป็นห่วงสุขภาพทุกท่านนะครับ
3: ท่านประธานครับกดแสดงตนไม่ได้ครับท่านประธานเมื่อกี้ท่านประธานกดอ่อนแล้วยังไม่ได้เปิดระบบครับท่านประธานครับ
1: ครับครับเชิญท่านสมาชิกครับผมกดอีกครั้งนึงนะครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนนะครับ
0: ท่านประธานครับ
1: ครับเชิญครับ
0: ขอหารือท่านประธานครับด้วยความเห็นใจท่านประธานนะครับก็ฟังจากเสียงผมก็พอจะทราบอยู่นะครับแล้วก็ท่านประธานก็มีอยู่แค่3ท่านนะครับก็ต้องสลับกันแล้วก็ต้องทำงานหนักประมาณ3วันโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับก็จริงๆเนี่ยทางฝั่งผมเนี่ยพร้อมจะถอนยตินะครับณตอนนี้จริงๆผมแค่ต้องการความชัดเจนนะครับเรื่องที่ท่านประธานเนี่ย
4: เดินหน้าเลยครับ
0: ว
4: ่
0: าเราจะต้องมีมารยาทนิดนึงได้ไหมครับ
1: ฟังก่อนครับเดี๋ยวสักครู่นะครับ
5: ขออนุญาตครับ
0: ผมขอมารยาท
5: ดีคนเดียวครับ
1: ท่านขอความกรุณาท่านครับเวลาท่านจะขอประธานเพื่อที่จะใช้สิทธิ์อภิปรายเนี่ยครับท่านกรุณายกมือแล้วผมเรียกก่อนนะครับท่านอย่าเพิ่งกดไมค์แล้วก็พูดเลยนะครับช่วยกันนะครับรักษาบรรยากาศของการประชุมให้ดำเนินการต่อไปให้ได้ราบรื่นครับครับเชิญครับ
0: ขอบคุณ
1: ผมอนุญาตให้หารืออยู่ครับในระหว่างรอเพื่อนสมาชิกครับ
0: ขอบคุณท่านประธานครับผมเพียงต้องการความชัดเจนนะครับแล้วก็เห็นใจท่านประธานเห็นใจเจ้าหน้าที่นะครับท่านความข้อกังวลที่ท่านประธานได้กล่าวมาว่าเกรงว่าจะไม่จบวันพรุ่งนี้เนี่ยผมก็เห็นด้วยนะครับแล้วก็พร้อมที่จะร่วมมือที่จะให้จบวันพรุ่งนี้นะครับก็ต้องการความชัดเจนของวันนี้ครับพรุ่งนี้เหลือเท่าไหร่แล้วจะมาคุยกันเรื่องว่าจะจำกัดเวลาหรือว่าจะจำกัดจำนวนคนโดยรวมแล้วเนี่ยให้มันจบภายในพรุ่งนี้กี่โมงเนี่ยมันคุยกันได้ครับเมื่อสักครู่นี้ก็ยังคุยกันอยู่แล้วพังผมเองก็มีการตัดชื่อออกแต่เราก็ไม่ได้ความชัดเจนแล้วตกลงว่าคืนนี้นี่จะเอายังไงนะครับให้ความร่วมมือก็แล้วอะไรก็แล้วนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถให้ความชัดเจนได้ยังนั้นผมขอความชัดเจนครับว่าจะเอายังไง
1: ด้วยความเคารพจริงๆคือผมยืนยันว่าณขณะนี้ให้ความสำคัญกับพรบ.งบประมาณก่อนนะครับแล้วส่วน การพูดคุยระหว่างวิปทั้งสองฝ่ายท่านดำเนินการพูดคุยกันนะครับผมขอดำเนินการต่อนะครับ
0: ท่านประธานครับ
1: ปิดการแสดงตัวแล้วนะครับท่านลงมากันครบหรือยังครับไม่มีเพิ่มเติมแล้วนะครับถ้าไม่มีเพิ่มเติมแล้วผมขอปิด
4: ท่านประธานครับขอความกรุณารอสักครู่ครับผม
0: ท่านประธานครับ
1: เชิญครับ
0: ผมประกอบบุญครับสิ่งที่ผมหารือกับท่านประธานเนี่ยสิ่งที่ผมขอความชัดเจนเนี่ยคือขอความชัดเจนในการพิจารณาพรบงบประมาณนี่แหละครับที่สิ่งที่ท่านประธานบอกนะครับที่ผมยังไม่ได้ความชัดเจนว่าคืนนี้จะเอายังไงส่วนว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะเอาให้จบเนี่ยผมพร้อมให้ความร่วมมือครับท่านประธาน
1: จริงๆเนี่ยครับผมคิดว่าวันนี้ถ้าหากว่าเราดำเนินการล่วงเลยกันไปถึงตีหนึ่งตีสองเนี่ยผมเชื่อว่าพรุ่งนี้เกรงว่านะครับการลงชื่อเข้าประชุมในช่วงเช้าเนี่ยอาจจะดีเลย์ไปล่าช้าไปอีกก็เหมือนกันเพราะนั้นวันนี้ถ้าหากว่าท่านจบได้เร็วเที่ยงคืนเศษๆนะครับได้กลับไปพักผ่อนพรุ่งนี้มากันแต่เช้าดำเนินการกันต่อแล้วก็ให้มันจบให้ได้ในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์นะครับอันนี้เป็นทัศนะผมนะฮะในระหว่างที่เรากำลังรอการนับองค์ประชุมอยู่นะครับ
6: ท่านประธานครับ
1: ครับเชิญท่านประยุทธ์ครับ
7: ท่านประธานที่เคารพผมประยุทธ์ศิริพาณิชย์บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยตามที่เพื่อนฝ่ายค้านมีท่านสมาชิกก็เป็นข้อเสนอที่น่าจะรับฟังท่านประธานครับเราเหนื่อยล้ากันมาหลายวันก็จริงผมไม่ปฏิเสธเพราะผมก็เป็นคนแก่ระดับต้นๆแต่เราก็เคยปฏิบัติกันมาใช่หรือไม่ประการที่หนึ่งในคืนนี้หลังจากหกทุ่มไปแล้วแทนที่ท่านประธานในที่ประชุมบอกว่าปิดประชุมท่านประธานก็พักประชุมแล้วเอ่ยวาจาว่าจะประชุมต่อเราเคยปฏิบัติกันมาช้านานแม้สภาสมัยนี้ก็เช่นกันหรือสมัยเก่าๆ7วัน7คืนก็เคยมาแล้วก็ไม่มีปัญหาในเรื่องของการมาเซ็นชื่อแทนที่ท่านบอกปิดประชุมก็บอกพักประชุมหลัง6ทุ่มนั่นประการที่1ประการที่2ความสง่างามในการที่แสดงความคิดเห็นแสดงออกในการอภิปรายนั้นก็น่ารับฟังเพราะชาวบ้านชาวช่องที่เขาเลือกเรามาเขาก็หวังว่าอยากให้ผู้แทนเป็นปากเป็นเสียงพูดจาแทนชาวบ้านแต่บางครั้งการอารมณ์อร่วยมันเกินเลยไปแลกหมัดกันไปมาเจ็บครับอายครับผมกราบเรียนท่านจริงๆนี่เป็นทางออกถ้าหากจะคุยกันเสียได้ในกรณีที่วิปทั้งสองฝ่ายหรือแม้กระทั่งจะให้ผมไปร่วมแจมในการพูดคุยด้วยผมก็จะชี้ทางออกถึงข้อบังคับที่เป็นไปได้ครับท่านประธาน
1: ครับขอบคุณครับก็เรียนท่านสมาชิกกันนะครับว่ามีทางออกหลายทางแต่อยู่ที่ท่านสมาชิกได้พูดคุยกันแต่ผมเรียนเบื้องต้นว่าเราสามารถที่ดำเนินการได้เหมือนที่ท่านประยุทธ์ได้เสนอแนะก็คือพักการประชุมแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้หากว่ากรณีที่มากันไม่ครบพอถึงเวลาลงมติแล้วไม่สามารถลงมติได้เนี่ยนั่นจะมีปัญหาตามมาอีกเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ดุลพินิจในการพิจารณากันให้ดีผมขอปิดการแสดงตนนะครับเจ้าหน้าที่แสดงผลครับองค์ประชุมนะครับณขณะนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม284ท่านครบองค์ประชุมนะครับผมขอดำเนินการต่อนะครับเชิญท่าน เอกภพสิทธิวันธนะครับเชิญครับในระหว่างนี้ท่านก็หารือกันนะครับ
8: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมเอกภพสิทธิวันธนะผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในการพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณ70วาระ2มาตรา25นี้นะครับผมเสนอตัดงบประมาณ 5% โดยเฉพาะในงบโครงการอาสาพยาบาลทั้งโครงการงบรวม 1,147 ล้านบาทครับผมไม่ปฏิเสธครับว่าชุมชนนั้นต้องการกำลังคนสุขภาพชุมชนที่ไม่ใช่วิชาชีพหรือที่ WHO ครับเรียกว่า Non-Professional Community Health Worker กำลังคนเหล่านี้อาจจะเป็นทั้งอาสาสมัครหรือว่าได้รับค่าตอบแทนก็ได้นะครับเขาควรจะมีทักษะการทำงานที่หลากหลายแต่ในชุมชนเรามีคนเหล่านี้อยู่แล้วครับเช่นอสม.ที่ทำงานอย่างทุ่มเทบางคนอาจจะแบกรับภาระเกินขอบเขตของอาสาสมัครด้วยซ้ำทำงานร่วมกับระบบบริการสุขภาพครับเรามี CG หรือ Caregiver นักบริบาลอาสาท้องถิ่นดูแลผู้สูงอายุแล้วก็นักสร้างเสริมสุขภาพอื่นๆที่อาจจะจัดกิจกรรมรับทุนจากอบจ.หรือกองทุนต่างๆแต่สิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขทำครับไม่ได้พัฒนาคนเหล่านี้ให้เขามาเป็นทำงานอาชีพกับระบบสุขภาพปฐมภูมิแต่ว่าสร้างกลุ่มคนกลุ่มใหม่ครับอาสาพยาบาลซึ่งเพื่อนๆได้อภิปรายไปแล้วมีปัญหาหลายประการและมีกำแพงสำคัญครับที่ทำให้กลุ่มคนทั้ง3กลุ่มที่ผมกล่าวมาไม่สามารถเข้ามาเป็นคนทำงานเต็มเวลาทำอาชีพได้นั่นก็คือกำแพงทางวุฒิการศึกษาอสม.หรือว่า CG ครับที่ไม่จบปริญญาตรีแม้จะมีประสบการณ์มากก็ไม่สามารถไต่บันไดมารับงานทำงานโครงการนี้กับท้องถิ่นได้อันนี้เป็นเหตุผลข้อแรกที่ผมตัดโครงการนี้ครับรบกวนขึ้นสไลด์ด้วยครับเหตุผลข้อที่2ครับก็คือว่าโครงการอาสาพยาบาลนั้นยังไม่เปิดให้ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาร่วมกำกับงานอย่างชัดเจนดังนั้นถ้าอสพ.เขาเป็นคนมีภูมิลำเนาในพื้นที่แต่ว่าการกำหนดงบประมาณการจัดหลักสูตรอบรมการกำหนดคุณสมบัติการจัดระบบข้อมูลแล้วก็ระบบกำกับอสพ.นั้นมันมาจากส่วนกลางมาจากสายของกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลักดังนั้นงานที่ได้มาจึงอาจจะไม่ตรงกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่นครับระบบแบบนี้อาจจะทำงานได้ดีกับรพสต.ที่อยู่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพราะว่าเป็นสายงานเดียวกันแต่รพสต.ที่ถ่ายโอนแล้วเอกสารในโครงการก็ยังไม่ระบุครับว่าตกลงใครจะเป็นผู้จ้างกันแน่ใครจะเป็นผู้มอบหมายงานใครจะเป็นผู้ประเมินผลดังนั้นท้องถิ่นที่ดูแลรพสต.ก็จะมีอำนาจน้อยในการบริหารในการกำกับอสพ.ที่จะทำงานกับรพสต.นะครับเหตุผลข้อที่3ครับก็คือภารกิจของอสพ.ดังที่เพื่อนได อภิปรายไปแล้วว่ามันคาบเกี่ยวกับอสม.ซึ่งอสม.ก็ทำงานดังนี้อยู่แล้วนะครับก็คือการดูแลสุขภาพเบื้องต้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพการส่งเสริมการใช้ยาอย่างถูกต้องการคัดกรองและก็บันทึกข้อมูลสุขภาพการประสานงานรพสต.เชื่อมต่อบริการอันนี้อสม.ก็ทำอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะมีขอบเขตงานบางอย่างที่อสพ.ต้องทำเพิ่มเติมนะครับเช่นการติดตามผู้ป่วยตามแคร์แพลนการฟื้นฟูความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันหรือ ADL การทำแผลกดทับการสนับสนุนการใช้เทเลคอนซัลท์การประสานส่งต่อเคสเรื่องนี้แทนที่จะให้อาสาพยาบาลทำเราสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพของอสม.หรือ CG ที่มีประสบการณ์ทำงานในพื้นที่อยู่แล้วครับทำไมกระทรวงไม่ออกแบบให้ยกทักษะยกระดับทักษะการจ้างงานเหล่านี้ให้เขาทำงานเต็มเวลาจัดระบบประเมินให้เขาทำงานได้แล้วก็ไปสร้างกำแพงอีกไม่ให้คนกลุ่มนี้เขามาทำงานเพียงเพราะว่าไม่จบปริญญาตรีนะครับนอกจากนี้ครับยังไม่ชัดเจนอีกครับว่าอสพ.เนี่ยจะทำหน้าที่ที่ชุมชนต้องการมากๆเพียงใดนะครับนั่นก็คือการดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงซึ่ง CG จะมีชั่วโมงการทำงานที่ชัดเจนครับว่าต้องดูแลกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์แต่อสพ.ไม่ชัดเจนเลยว่าจะดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้อยู่หรือไม่ที่สำคัญครับยังไม่มีหลักฐานครับว่าโครงการใหม่นี้มันคุ้มค่ากว่าการเพิ่มจำนวนการเพิ่มทักษะหรือว่าการเพิ่มค่าตอบแทนให้กับ กำลังคนในระบบเดิมที่มีอยู่แล้วหรือไม่นะครับประการสุดท้ายเป็นเรื่องของการกระจายอสผที่ไม่เป็นธรรมแม้ผมจะไม่เห็นด้วยว่าเราจะโครงการนี้ควรจะจ้างคนประจำตำบลนะครับเพราะว่านั่นคือการจัดกำลังคนที่ไม่ได้จัดไปตามความต้องการของผู้ป่วยหมายความว่าที่ไหนมีคนป่วยมากก็ควรจะมีอสผมากใช่ไหมครับแต่โครงการนี้ไม่ได้คิดอย่างนั้นจัดกระจายตามตำบลดังนั้นในการประกาศรับสมัครอสผ3เดือนที่ผ่านมาครับเราก็พบอีกว่ามีบางพื้นที่มีบางตำบลที่ไม่มีอสผมาสมัครนะครับตอนนี้ตัวเลขคือ600ตำบลที่จะไม่มีอสผมาทำงานรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยที่จะไม่มีอสผมาทำงานแม้แต่คนเดียวและนี่ก็คือความไม่เป็นธรรมในการจัดสรรในเชิงพื้นที่ครับด้วยเหตุผลทั้ง4ข้อนี้ผมขอเสนอตัดโครงการอสผทั้งโครงการครับขอบคุณครับ
1: ต่อไปท่านชัชพีวรรณพิรัตครับ
9: กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมชัชพีวรรณพิรัตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต2จังหวัดลำพูนพรรคประชาชนครับท่านประธานครับผมขออภิปรายรายงานกระทรวงสาธารณสุขในประเด็นโครงการอาสาพยาบาลชุมชนหรืออสผที่ผมมาตรงนี้ผมไม่ได้จะมาคัดค้านนะครับและผมเห็นด้วยอย่างยิ่งครับว่าประชาชนที่เป็นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วย NCD แม่และเด็กรวมไปถึงผู้ป่วยจิตเวชและสารเสพติดควรมีผู้กำกับดูแลอย่างใกล้ชิดครับท่านประธานครับท่านประธานครับผมกำลังจะบอกว่าเรากำลังจะสร้างคนคนใหม่ขึ้นมาอีกกลุ่มหนึ่งในขณะที่เรามีคนที่ทำงานอยู่แล้วนะตรงนี้นะครับประมาณ1ล้านคนคือพี่น้องอสมครับและนี่ไม่ใช่เรื่องของนโยบายครับแต่เป็นเรื่องของภาษีของประชาชนประเด็นที่1ครับท่านประธานครับอสพกับอสมแตกต่างกันอย่างไรในงบประมาณปี2570ครับกระทรวงสาธารณสุขตั้งโครงการพัฒนาภาคีเครือข่ายวงเงิน 26,897 ล้านบาทในโครงการนี้มีเงินสำหรับอสม 25,680 ล้านบาทและมีเงินสำหรับค่าตอบแทนอสพอีก 1,121 ล้านบาทรวมยังมีค่าอบรมหลักสูตรอีก 26.6 ล้านบาทอีกชุดหนึ่งท่านจะบอกว่าอสพไม่ได้ทำงานซ้ำกับอสมแต่เป็นกำลังเสริมทำงานทีนี้ผมลองดูหน้าที่คนทั้งสองกลุ่มครับท่านประธานครับอสพดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง NCD รวมถึงผู้ป่วยจิตเวชและสารเสพติดแต่ท่านประธานครับนี่คือกลุ่มเดียวกันที่พี่น้องอสมทำอยู่แล้วครับอสมก็ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเฝ้าระวังทำงาน NCD เก็บข้อมูลแล้วก็ทำงานแม่และเด็กและกำลังจะถูกเพิ่มบทบาทไปถึงสุขภาพจิตและยาเสพติดดังนั้นความแตกต่างที่กระทรวงอธิบายจึงไม่ใช่คนละงานแต่เป็นงานที่คล้ายกันแต่อสพทำเข้มข้นกว่าและทำเต็มเวลากว่าครับนี่และที่ผมอยากจะถามกระทรวงว่าความแตกต่างที่ทักษะและเวลาใช้ทำงานทำไมเราจึงเลือกที่จะสร้างคนใหม่แทนที่จะยกระดับคนเดิมครับประเด็นที่2ครับแล้วอสผจำเป็นจริงหรือผมอยากจะให้รัฐบาลตอบคำถามนี้ด้วยข้อมูลที่ไม่ใช่ความรู้สึกที่ว่าเรามีอสมจำนวน1ล้านคนนะครับแต่เรากำลังจะเพิ่มอสพเข้ามาอีก 7,256 คนรัฐบาลบอกว่าอสพไม่ได้มาทดแทนแต่จะเข้ามาเสริมผมเห็นด้วยครับถ้าเราขาดคนเราก็ต้องเพิ่มกำลังคนใช่ไหมครับแต่ถ้าขาดความรู้เราอบรมอสมเพิ่มได้ไหมครับถ้าเราขาดทักษะเรายกระดับอสมได้ไหมครับแต่ถ้าขาดเวลาปรับค่าตอบแทนและรูปแบบการทำงานได้ไหมครับแต่ถ้าขาดทุกคำตอบทำไม่ได้ต้องจ้างอสพใหม่รัฐก็ต้องนำข้อมูลมาแสดงให้เห็นว่าการสร้างอสพหนึ่งคนให้ผลลัพธ์ด้านสุขภาพเพิ่มขึ้นมากน้อยอย่างไรเพราะวันนี้เรามีตัวเลขต้นทุนและค่าตอบแทนกว่า 1,121 ล้านบาทค่าอบรมอีก 26.6 ล้านบาทแต่สิ่งที่ผมอยากจะเห็นคือตัวเลขผลลัพธ์ครับอสพ 7,256 คนจะลดการเข้าโรงพยาบาลได้กี่ครั้งลดผู้ป่วย NCD ที่ควบคุมไม่ได้ได้กี่รายลดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยติดเตียงได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วลดภาระของรพสต.ได้เท่าไหร่สิ่งที่สำคัญที่สุดครับเมื่อเปรียบเทียบกับการเอาเงิน 1,121 ล้านบาทไปยกระดับอสม.เราจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่านี้ไหมนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเห็นจากงบประมาณนี้ครับประเด็นที่3ครับท่านประธานครับแล้ววันหนึ่งถ้าเรามีพรบ.อสม.ออกมาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเรื่องนี้ไม่ว่ากระทรวงต้องมองให้ไกลกว่างบประมาณปี2570ครับ พราะทิศทางของประเทศกำลังยกระดับจากอสมจากระเบียบไปสู่การมีกฎหมายรองรับคือพรบอสมอสมมีสถานะทางกฎหมายมีมาตรฐานการทำงานมีการพัฒนาศักยภาพมีระบบการประเมินมีสิทธิสวัสดิการคำถามยิ่งชัดเจนว่าแล้วอสพจะอยู่ตรงไหนของโครงสร้างนี้ถ้าอสมถูกยกระดับให้มีความรู้ทักษะมากขึ้นและอสพก็ทำงานในพื้นที่เดียวกันดูแลประชาชนคนกลุ่มเดียวกันเชื่อมต่อรพสตเหมือนกันอยากจะออกแบบให้สองระบบนี้เสริมกันหรือสุดท้ายกลายเป็นสองระบบที่ทำงานทับซ้อนกันครับท่านประธานดูเฉพาะปี2570นะครับวันนี้เราใช้งบประมาณไปถึง 1,121 ล้านบาทวันข้างหน้าถ้าขยายเครือข่ายขยายโครงสร้างอสพหลายหมื่นคนงบประมาณที่จะเพิ่มขึ้นเป็นอีกเท่าไหร่และเมื่ออสพกลายเป็นโครงสร้างที่ถาวรแล้วเราจะยกเลิกไม่ใช่เรื่องง่ายครับท่านประธานท่านประธานครับวันนี้ผมมายืนตรงนี้เพื่อไม่ได้บอกว่าไม่เอาอสพแต่ผมมายืนถามว่าการสร้างอสพจำเป็นมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะอสมเขาไม่ได้ทำงานในห้องแอร์ครับท่านประธานเขาอยู่หน้าบ้านของประชาชนเขารู้ว่าบ้านไหนนะครับเป็นผู้ป่วยสูงอายุบ้านไหนเป็นผู้ป่วยติดเตียงใครเป็นเบาหวานความดันมีเด็กที่ไหนมีบ้านไหนที่เป็นปัญหาสุขภาพเพราะฉะนั้นครับเขาคือเครือข่ายที่สำคัญที่สุดในประเทศนี้ครับท่านประธานครับสุดท้ายผมอยากจะฝากกระทรวงสาธารณสุขว่าเราไม่ได้สร้างเพียงเพิ่มกำลังพลแต่เราจะสร้างระบบสุขภาพระบบปฐมภูมิที่ดีกว่าขอบคุณครับ
10: ต่อไปคุณสหัสสวัสดิ์คุ้มคง
11: ฮัลโหลเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมสหัสสวัสดิ์คุ้มคงครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรีเขต7พรรคประชาชนครับขออภิปรายงบประมาณ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญในทุกวันพระราชเป็นช่วงกลางประสูตรที่เป็นกลางข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นประสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวันนี้ก็นำเสนอเรื่องของโคตมุขปรามที่ในเบื้องต้นมีความเข้าใจว่าไม่รู้จะบวชไปทำไมการบวชมันจะมีผลมีอานิสงส์อะไรไม่น่าจะมีผลไม่น่าจะมีอานิสงส์ไม่น่าจะมีความดีความงามอะไรจะประพฤติพรหมจรรย์ไปก็เท่านั้นแหละและมาเจอกันกับท่านพระอุเทนะได้ให้ข้อมูลปรับทิฏฐิโดยแบ่งถึงบุคคล4ประเภทไล่เรียงกันไปในแต่ละประเภทให้โคตมุขปรามเกิดความเข้าใจปรับเปลี่ยนทิฏฐิความเห็นให้มาเป็นสัมมาทิฏฐิมาอยู่ในทางตรงได้เพราะว่ามีท่านพระอุเทนะเป็นกัลยาณมิตรเป็นผู้ชี้ทางเป็นผู้คอยบอกคอยสอนซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วแต่คำสอนนั้นยังอยู่ก็ยังสามารถที่จะปรับจิตใจของบุคคลให้มาในทางตรงได้อยากให้ท่านผู้ฟังได้ทำความเข้าใจในบุคคล4ประเภทว่าสามารถหาได้ในกลุ่มคนประเภทไหนมากกว่าแต่มาพระสูตรที่เพิ่มเติมเป็นเนื้อหาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือตอนแรกมีความไม่ศรัทธาไม่สนใจนั่นคือเรื่องของมานพที่ชื่อว่าโชติปาละมีช่างหม้อชื่อคติการะเป็นกัลยาณมิตรชักชวนไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้ากัสสปะจึงสามารถปรับเปลี่ยนทิฏฐิความเห็นจากที่คดที่ไม่ตรงให้มาเป็นสัมมาทิฏฐิให้มาเป็นทิฏฐิที่ถูกต้องได้เป็นพระสูตรที่ประกอบเรื่องราวในลักษณะเดียวกันขอเชิญรับฟังพระสูตรว่าด้วยพราหมณ์ชื่อโคตมุขะโคตมุขะสูตรมัชฌิมนิกายเล่มที่13ข้อที่412มีในสมัยหนึ่งที่ท่านพระอุเทนะอยู่ณเคมิยะอัมพวันในเขตกรุงพาราณสีก็สมัยนั้นพราหมณ์ชื่อโคตมุขะได้เข้าไปกรุงพาราณสีด้วยกรณียกิจบางอย่างครั้นนั้นแลโคตมุขปรามเดินเที่ยวเล่นอยู่ได้เข้าไปยังเคมิยะอัมพวันสมัยนั้นท่านพระอุเทนะเดินจงกรมอยู่ในที่กลางแจ้งโคตมุขปรามจึงเข้าไปหาท่านพระอุเทนะถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วเดินจงกรมตามท่านพระอุเทนะผู้กำลังเดินจงกรมอยู่แล้วได้กล่าวอย่างนี้ว่าสมณะผู้เจริญการบวชที่ถูกต้องไม่มีในการบวชนี้ข้าพเจ้ามีความเห็นอย่างนี้เพราะในการบวชนี้บัณฑิตทั้งหลายเช่นท่านก็ยังไม่เห็นธรรมะเมื่อโคตมุขปรามกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระอุเทนะ จึงลงจากที่จงกรมเข้าไปยังวิหารแล้วนั่งบนอาสนะที่ปูไว้แม้โกตมุขพราหมณ์ก็ลงจากที่จงกรมเข้าไปยังวิหารแล้วยืนอยู่ณที่สมควรท่านพระอุเทนะได้กล่าวกับโกตมุขพราหมณ์ว่าพราหมณ์อาสนะมีอยู่ถ้าท่านปรารถนาก็เชิญนั่งเถิดโกตมุขพราหมณ์จึงได้กล่าวว่าข้าพเจ้ารอการเชื้อเชิญของท่านอุเทนะอยู่จึงยังไม่นั่งเพราะคนเช่นข้าพเจ้าไม่มีใครเชื้อเชิญก่อนแล้วจะพึงสำคัญการนั่งบนอาสนะที่ควรนั่งก็ดูกระไรอยู่แล้วแบบนั้นแลโคตมุขพราหมณ์เลือกนั่งแล้วณที่สมควรที่ใดที่หนึ่งซึ่งต่ำกว่าแล้วได้กล่าวกับท่านพระอุเทนะว่าสมณะผู้เจริญการบวชที่ถูกต้องไม่มีในการบวชนี้ข้าพเจ้ามีความเห็นอย่างนี้เพราะในการบวชนี้บัณฑิตทั้งหลายเช่นท่านก็ยังไม่เห็นธรรมะท่านพระอุเทนะจึงได้กล่าวว่าพราหมณ์ถ้าท่านจะพึงยอมรับคำที่ควรยอมรับและพึงคัดค้านคำที่ควรคัดค้านของเราอันหนึ่งท่านยังไม่เข้าใจเนื้อความแห่งภาษิตใดก็ควรซักถามเราในภาษิตนั้นให้ยิ่งขึ้นไปว่าท่านอุเทนะภาษิตนี้เป็นอย่างไรเนื้อความแห่งภาษิตนี้เป็นอย่างไรเนื้อความแห่งภาษิตนี้เป็นอย่างไรเพราะเมื่อทำอย่างนั้นเราทั้งสองจะพึงมีการสนทนาปราศัยในเรื่องนี้กันได้โคตมุขพราหมณ์จึงได้กล่าวว่าข้าพเจ้าจะยอมรับคำที่ควรยอมรับและจักคัดค้านคำที่ควรคัดค้านของท่านอุเทนอันหนึ่งถ้าข้าพเจ้าไม่รู้เนื้อความแห่งภาษิตใดของท่านข้าพเจ้าก็จะซักถามท่านอุเทนในภาษิตนั้นให้ยิ่งขึ้นไปว่าภาษิตนี้เป็นอย่างไรเนื้อความแห่งภาษิตนี้เป็นอย่างไรเพราะทำอย่างนี้เราทั้งสองจงสนทนาปราศัยในเรื่องนี้กันเถิดตอนบุรุษสี่ประเภทท่านพระอุเทนะจึงได้กล่าวว่าพราหมณ์บุคคลสี่ประเภทนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสี่ประเภทอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อน 2. เป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อน 3. เป็นผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและเป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนและ 4. เป็นผู้ไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและเป็นผู้ไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนก็บุคคลผู้ไม่ทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นผู้ไม่หิวดับร้อนเย็นใจมีตนอันประเสริฐสวยสุขอยู่ในปัจจุบันพราหมณ์ก็ในบรรดาบุคคลสี่ประเภทนี้ท่านชอบใจบุคคลจำพวกไหนเล่าโคตมุขพราหมณ์จึงได้กล่าวตอบว่าท่านอุเทนข้าพเจ้าไม่ชอบใจบุคคลผู้ทำตนให้เดือดร้อนและมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนข้าพเจ้าไม่ชอบใจผู้ทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนแต่ข้าพเจ้าชอบใจบุคคลผู้ไม่ทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนเพราะบุคคลผู้ไม่ทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนนั้นเป็นผู้ไม่หิวดับร้อนเย็นใจมีตนอันประเสริฐ สวยสุขอยู่ในปัจจุบันพรามก็เพราะเหตุไรเล่าท่านจึงไม่ชอบใจบุคคลสามประเภทนั้นท่านอุเทนเพราะบุคคลผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนชื่อว่าทำตนซึ่งรักสุขเกลียดทุกข์ให้เดือดร้อนให้ร้อนรุ่มเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงไม่ชอบใจบุคคลนั้นฝ่ายบุคคลผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนชื่อว่าทำผู้อื่นซึ่งรักสุขเกลียดทุกข์ให้เดือดร้อนให้ร้อนรุ่มเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ชอบใจบุคคลนี้ส่วนบุคคลผู้ทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนชื่อว่าทำตนเองและผู้อื่นซึ่งรักสุขเกลียดทุกข์ให้เดือดร้อนให้ร้อนรุ่มเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงไม่ชอบใจบุคคลนี้แต่บุคคลใดไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและไม่เป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนบุคคลนั้นชื่อว่าไม่ทำตนไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นผู้ไม่หิวดับร้อนเย็นใจมีตนอันประเสริฐสวยสุขอยู่ในปัจจุบันชื่อว่าไม่ทำตนและผู้อื่นซึ่งรักสุขเกลียดทุกข์ให้เดือดร้อนให้ร้อนรุ่มเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงชอบใจบุคคลนี้ตอนบริษัทสองจำพวกท่านพระอุเทนะจึงได้กล่าวว่าพราหมณ์บริษัทมีสองจำพวกสองจำพวกอย่างไรคือบริษัทบางพวกในโลกนี้มีความกำหนัดยินดีเมื่อมีต่างหูแก้มณีจึงแสวงหาบุตรภรรยาทาสหญิงทาสชายนาสวนทองและเงินและสองไม่มีความกำหนัดยินดีเมื่อมีต่างหูแก้มณีก็ละทิ้งบุตรภรรยาทาสหญิงทาสชายนาสวนทองและเงินแล้วออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตพราหมณ์บุคคลใดไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและเป็นผู้ไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนบุคคลนั้นชื่อว่าไม่ทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นผู้ไม่หิวดับร้อนเย็นใจมีตนอันประเสริฐสวยสุขอยู่ในปัจจุบันนั้นก็ท่านเห็นบุคคลเช่นไรในบริษัทไหนมากคือในบริษัทผู้กำหนัดยินดีในแก้วมณีกุณฑลแสวงหาบุตรภรรยาทาสหญิงทาสชายนาสวนตองและเงินหรือในบริษัทผู้ไม่กำหนัดยินดีในต่างหูแก้วมณีละทิ้งบุตรภรรยาทาสหญิงทาสชายนาสวนตองและเงินแล้วออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโกตามุกพราหมณ์จึงได้กล่าวว่าท่านอุเทนะบุคคลใดไม่ทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนดับร้อนเย็นใจมีตนอันประเสริฐสวยสุขในปัจจุบันข้าพเจ้าเห็นบุคคลนี้มากในบริษัทผู้ไม่กำหนัดยินดีในเมื่อมีต่างหูแก้วมณีก็ละทิ้งบุตรภรรยาทาสหญิงทาสชายนาสวนทองและเงินแล้วออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตพราหมณ์ก็เมื่อกี้นี้เองเรารู้คำที่ท่านกล่าวแล้วอย่างนี้ว่าการบวชที่ถูกต้องไม่มีในการบวชนี้ข้าพเจ้ามีความเห็นอย่างนี้เพราะในการบวชนี้บัณฑิตทั้งหลายเช่นท่านก็ยังไม่เห็นธรรมะท่านอุเทนะ วาจาที่ท่านกล่าวแก้ข้าพเจ้านั้นเป็นวาจามีเหตุผลสนับสนุนโดยแท้การบวชที่ถูกต้องมีจริงในเรื่องนี้ข้าพเจ้ามีความเห็นอย่างนี้และขอท่านอุเทนะโปรดจำข้าพเจ้าไว้อย่างนี้อันหนึ่งบุคคลสี่จำพวกนี้ท่านอุเทนะกล่าวโดยย่อไม่จำแนกโดยพิสดารคือในรายละเอียดขอโอกาสเถอะท่านขอท่านอุเทนะช่วยอนุเคราะห์จำแนกบุคคลสี่จำพวกนี้ให้ข้าพเจ้าฟังโดยพิสดารด้วยเถิดพราหมณ์ถ้าเช่นนั้นท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวโกตมุกพราหมณ์รับคำนั้นแล้วท่านพระอุเทนะจึงได้กล่าวว่าตอนติตทิยวัตรพรามก็บุคคลผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ประพฤติเปลือยกายคือเป็นอเจลกะไม่มีมารยาทเลียมือเขาเชิญให้ไปรับอาหารก็ไม่ไปเขาเชิญให้หยุดรับอาหารก็ไม่หยุดไม่รับอาหารที่เขาแบ่งไว้ไม่รับอาหารที่เขาทำเจาะจงไม่ยินดีในอาหารที่เขาเชิญไม่รับอาหารจากปากหม้อไม่รับอาหารจากปากภาชนะไม่รับอาหารคร่อมธรณีประตูไม่รับอาหารคร่อมต้นไม้ไม่รับอาหารคร่อมสากไม่รับอาหารของคนสองคนที่กำลังบริโภคอยู่ไม่รับอาหารของหญิงมีครรภ์ไม่รับอาหารของหญิงผู้กำลังให้บุตรดื่มนมไม่รับอาหารของหญิงที่คลอเคลียชายไม่รับอาหารที่นัดแนะกันทำไว้ไม่รับอาหารในที่เลี้ยงสุนัขไม่รับอาหารในที่มีแมลงวันไต่ตอมเป็นกลุ่มๆไม่กินปลาไม่กินเนื้อไม่ดื่มสุราไม่ดื่มเมรัยไม่ดื่มยาดองรับอาหารในเรือนหลังเดียวยังชีพด้วยข้าวคำเดียวรับอาหารในเรือนสองหลังยังชีพด้วยข้าวสองคำหรือรับอาหารในเรือนเจ็ดหลังยังชีพด้วยข้าวเจ็ดคำยังชีพด้วยอาหารในถาดน้อยหนึ่งใบถึงสองใบจนถึงเจ็ดใบบ้างกินอาหารที่เก็บไว้ค้างคืนหนึ่งวันสองวันหรือถึง7วันบ้างถือการบริโภคอาหาร15วันต่อ1มื้ออยู่ด้วยประการฉะนี้เขาเป็นผู้กินผักดองเป็นอาหารกินข้าวฟ่างเป็นอาหารกินลูกเดือยเป็นอาหารกินกาข้าวเป็นอาหารกินสาหร่ายเป็นอาหารกินรำเป็นอาหารกินข้าวตังเป็นอาหารกินกำยานเป็นอาหารกินหญ้าเป็นอาหารกินมูลโคเป็นอาหารกินเง่าและผลไม้ในป่าเป็นอาหารบริโภคผลไม้หล่นอย่างชีพเขานุ่งห่มผ้าปานนุ่งห่มผ้าแกมกันนุ่งห่มผ้าห่อศพนุ่งห่มผ้าบางสกุลผ้าเปลือกไม้หนังเสือหนังเสือมีเล็บผ้ากากรองเปลือกปอกรองผ้าผลไม้กรองผ้ากำพลผมคนผ้ากำพลขนสัตว์และนุ่งห่มผ้าปีกนกเขาเขาถอนผมและหนวดคือถือการถอนผมและหนวดยืนอย่างเดียวไม่ยอมนั่งเดินกระยงคือถือการเดินกระยงนอนบนน้ำคือถือการนอนบนน้ำอาบน้ำวันละสามครั้งคือถือการลงอาบน้ำถือการย่างและอบกายหลายรูปแบบอยู่ด้วยประการฉะนี้พราหมณ์บุคคลนี้แหละเรียกว่าเป็นผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนพราหมณ์ก็บุคคลเป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นอย่างไร คือบุคคลบางคนในโลกนี้ฆ่าแพะฆ่าสุกรฆ่านกฆ่าเนื้อเลี้ยงชีพเป็นคนโหดเหี้ยมเป็นคนฆ่าปลาเป็นโจรเป็นคนฆ่าโจรเป็นคนฆ่าโคเป็นคนคุมเรือนจำหรือบางพวกเป็นผู้ทำการทารุณพรามบุคคลนี้แหละเรียกว่าเป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนพรามก็บุคคลเป็นผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและเป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นพระราชามหากษัตริย์ผู้ได้รับมุรธาภิเษกแล้วก็ดีเป็นพระมหาศาลก็ดีพระราชานั้นโปรดให้สร้างโรงบูชายัญหลังใหม่ทางด้านทิศตะวันออกแห่งพระนครปลงผมและหนวดทรงนุ่งห่มหนังเสือมีเล็บทรงทาพระวรกายด้วยเนยใสและน้ำมันทรงเกาหลังด้วยขาวมรึกเข้าไปยังโรงบูชายัญใหม่พร้อมด้วยมเหสีและพราหมณ์ปุโรหิตบรรทมบนพื้นหญ้าเขียวขจีมิได้ลาดด้วยเครื่องปูลาดดำรงพระชนอยู่ด้วยน้ำนมเต้าที่หนึ่งแห่งโคแม่ลูกอ่อนที่มีอยู่ตัวเดียวพระมเหสีดำรงพระชนอยู่ด้วยน้ำนมเต้าที่สองพราหมณ์ปุโรหิตดำรงชีวิตอยู่ด้วยน้ำนมเต้าที่สามบูชาไฟด้วยน้ำนมเต้าที่สี่ลูกโคมีชีวิตอยู่ด้วยน้ำนมที่เหลือพระราชาจึงรับสั่งอย่างนี้ว่าจงฆ่าโคตัวผู้ประมาณเท่านี้บูชายันจงฆ่าลูกโคตัวผู้ประมาณเท่านี้บูชายันจงฆ่าลูกโคตัวเมียประมาณเท่านี้บูชายันจงฆ่าแพะฆ่าแกะฆ่าม้าประมาณเท่านี้เท่านี้บูชายันจงตัดต้นไม้ประมาณเท่านี้เพื่อทำเสาบูชายันจงเกี่ยวหญ้าประมาณเท่านี้เพื่อลาดพื้นก็เหล่าชนผู้เป็นทาสก็ดีเป็นคนรับใช้ก็ดีเป็นคนงานก็ดีของพระราชานั้นถูกอาทยาคุกคามถูกภัยคุกคามมีน้ำตาหนองหน้าร้องไห้ไปพลางทำงานไปพลางพราหมณ์บุคคลนี้เรียกว่าเป็นผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและเป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนพราหมณ์ก็บุคคลเป็นผู้ไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและเป็นผู้ไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเขาไม่ทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นผู้ไม่หิวดับร้อนเย็นใจมีตนอันประเสริฐสวยสุขอยู่ในปัจจุบันเป็นอย่างไรคือพระตถาคตอุบัติขึ้นมาแล้วในโลกนี้เป็นพระอรหันต์รับรู้ชอบด้วยตนเองเพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคพระองค์ทรงรู้แจ้งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ด้วยพระองค์เองแล้วทรงประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามทรงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดทรงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัตถะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนก็กระบดีหรือบุตรกระบดี หรือคนผู้เกิดภายหลังในตระกูลใดตระกูลหนึ่งเมื่อได้สดับธรรมนั้นแล้วก็เกิดศรัทธาในตถาคตเมื่อมีศรัทธาย่อมตระหนักว่าการอยู่ครองเรือนเป็นเรื่องอึดอัดเป็นทางมาแห่งทุลีการบวชเป็นทางปลอดโปร่งการที่ผู้ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนดุจสังที่ขัดเงางามดีแล้วไม่ใช่ทำได้ง่ายทางที่ดีเราควรโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตต่อมาเขาก็ทิ้งกองโภคสมบัติน้อยใหญ่และเครือญาติน้อยใหญ่โกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตแล้วก็เมื่อบวชแล้วอย่างนี้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสิกขาและสายชีพของภิกษุทั้งหลายคือละเว้นจากการฆ่าสัตว์วางทันทาวุธและสัตราวุธมีความละอายมีความเอ็นดูมุ่งหวังประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์อยู่ 2. ละเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้รับเอาแต่ของที่เขาให้มุ่งหวังแต่ของที่เขาให้ไม่เป็นขโมยมีตนเป็นคนสะอาดอยู่ 3. ละพฤติกรรมอันเป็นข้าศึกต่อพรหมจรรย์ประพฤติพรหมจรรย์เว้นห่างไกลจากเมถุนธรรมอันเป็นของชาวบ้าน 4. ละเว้นจากการพูดเท็จพูดแต่คำสัตย์ดำรงความสัตย์มีถ้อยคำเป็นหลักเชื่อถือได้ไม่หลอกลวงชาวโลก 5. ละเว้นจากการพูดส่อเสียดคือฟังความจากฝ่ายนี้แล้วไม่ไปบอกฝ่ายโน้นเพื่อทำลายฝ่ายนี้หรือฟังความฝ่ายโน้นแล้วไม่มาบอกฝ่ายนี้เพื่อทำลายฝ่ายโน้นแต่สมานคนที่แตกกันแล้วส่งเสริมคนที่ปรองดองกันชื่นชมยินดีเพลิดเพลินต่อผู้ที่สามัคคีกันพูดแต่ถ้อยคำที่สร้างสรรค์ความสามัคคีข้อที่6เธอละเว้นการพูดคำหยาบคือพูดแต่คำไม่มีโทษไพเราะน่ารักจับใจเป็นคำของชาวเมืองคนส่วนมากรักใคร่พอใจข้อที่7เธอละเว้นการพูดเพ้อเจ้อพูดถูกเวลาพูดคำจริงพูดอิงประโยชน์พูดอิงธรรมะพูดอิงวินัยพูดคำที่มีหลักฐานมีที่อ้างอิงมีที่กำหนดประกอบด้วยประโยชน์สมควรแก่เวลาข้อที่8เธอเว้นจากการพรากพืชกรรมและภูตกรรมฉันมื้อเดียวไม่ฉันตอนกลางคืนเว้นขาดจากการฉันในเวลาวิกาลเว้นการจากการฟ้อนรำคำร้องประคมดนตรีและการดูกลเล่นที่เป็นข้าศึกแก่กุศลเว้นการจากการทัดทรงประดับประดาตกแต่งร่างกายด้วยพวงดอกไม้ของหอมและเรื่องประเทืองผิวอันเป็นลักษณะแห่งการแต่งตัวเว้นการจากที่นอนสูงใหญ่การรับทองและเงินรับธัญญาหารดิบรับเนื้อดิบรับสตรีและกุมารีเว้นขาดจากการรับทาสหญิงทาสชายรับแพะแกะไก่สุกรช้างโคม้าและลาเว้นขาดจากการรับเรือกสวนไร่นาและที่ดินเว้นขาดจากการทำหน้าที่เป็นตัวแทนและผู้สื่อสารเว้นขาดจากการซื้อขายโกงด้วยตาช่างด้วยของปลอมและด้วยเครื่องตวงวัดเว้นขาดจากการรับสินบนการล่อลวงการตลบตะแลงการตัดอวัยวะการฆ่าการจองจำการตีชิงวิ่งราวการปล้นและการขู่กันโชคภิกษุนั้นเป็นผู้สันโดษด้วยจีวรพอคุมร่างกายและบิณฑบาตพออิ่มท้องจะไปณที่ใดๆก็ไปได้ทันทีเหมือนนกบินไปณที่ใดๆก็มีแต่ปีกเป็นภาระแม้ฉันใดภิกษุนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เป็นผู้สันโดษด้วยจีวรพอคุ้มร่างกายและบิณฑบาตพออิ่มท้องจะไปหน้าที่ใดๆก็ไปได้ทันทีภิกษุนั้นประกอบด้วยอริยศีลขันธ์ย่อมเสวยสุขอันปราศจากโทษในภายในตอนการสำรวมอินทรีย์ก็ภิกษุนั้นเมื่อเห็นรูปทางตาแล้วก็ไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมจักษุอินทรีย์ซึ่งถ้าเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้จึงรักษาจักษุอินทรีย์ถึงความสำรวมในจักษุอินทรีย์เมื่อได้ฟังเสียงทางหูได้ดมกลิ่นทางจมูกได้ลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องโผฏฐัพพะทางกายหรือได้รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้วก็ไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมอินทรีย์คือใจซึ่งถ้าเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลธรรมเพื่ออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้จึงรักษาอินทรีย์คือใจถึงความสำรวมอินทรีย์คือใจภิกษุผู้ประกอบด้วยความสำรวมอินทรีย์อันเป็นอริยานี้ย่อมเสวยสุขอันไม่ระคนกับกิเลสในภายในภิกษุนั้นทำความรู้สึกตัวในการก้าวไปการถอยกลับรู้สึกตัวในการแลดูการเลี้ยวดูรู้สึกตัวในการคู่เข้าการเหยียดออกรู้สึกตัวในการครองสังคติบาลและจีวรรู้สึกตัวในการฉันการดื่มการเคี้ยวการลิ้มรู้สึกตัวในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะรู้สึกตัวในการเดินการยืนการนั่งการนอนการตื่นการพูดและการนิ่งภิกษุนั้นประกอบด้วยอริยศีลขันธ์อริยอินทรีย์สังวรขันธ์และอริยสติสัมปชัญญะนี้แล้วพักอยู่ณเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกห้วยท้องถ้ำป่าชาป่าชัดที่แจ้งหรือหล่อมฟางเพื่อนั้นครั้นกลับจากบิณฑบาตภายหลังฉันภัตตาหารเสร็จแล้วก็นั่งคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าเธอละความเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของผู้อื่นมีใจปราศจากความเพ่งเล็งเพื่ออภิชฌาชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอภิชฌาคือความเพ่งเล็งละความมุ่งร้ายคือพยาบาทความปองร้ายเขามีจิตไม่พยาบาทมุ่งประโยชน์เกื้อกูลสรรพสัตว์อยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความมุ่งร้ายคือพยาบาทละทินมิทะคือความหดหู่และเสื่องซึมปราศจากทินมิทะกำหนดแสงสว่างมีสติสัมปชัญญะอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากทินมิทะละความฟุ้งซ่านและความรำคาญใจคืออุทธัจจกุกกุจจะเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบอยู่ภายในชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความฟุ้งซ่านและรำคาญใจละความลังเลสงสัยคือวิจิกิจฉาข้ามวิจิกิจฉาได้แล้วไม่มีวิจิกิจฉาในกุศลธรรมอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจฉาภิกษุนั้นละนิวรณ์5ประการนี้ที่เป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเป็นเครื่องถอนกำลังปัญญาแล้วสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ดังนั้นเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งใจในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งพุทธขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่เลยจากนั้นพระปีติจางกลายไป มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าเป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขดังนั้นเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนจึงบรรลุฌานที่สี่นั้นไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีแต่สติบริสุทธิ์พระอุเบกขาอยู่ตอนวิชชาสามก็เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสเพียงดั่งเดิมปราศจากความเศร้าหมองอ่อนมอแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นมาอย่างนี้ภิกษุนั้นก็น้อมจิตไปเพื่อบุพเพนิวาสานุสติญาณคือระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือ1ชาติบ้าง2ชาติบ้าง3ชาติ4ชาติ5ชาติบ้าง2ชาติ3ชาติ4ชาติ5ชาติบ้าง10ชาติ20 30 40 50ชาติบ้าง100ชาติ1000ชาติแสนชาติบ้างตลอดสังวัตกัปเป็นอันมากบ้างตลอดวิวัตกัปเป็นอันมากบ้างตลอดสังวิวัตกัปและวิวัตกัปเป็นอันมากบ้างว่าในภพนอนเรามีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวรรณะมีอาหารเสวยสุขทุกข์มีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นก็ไปเกิดในภพนอนแม้ในภพนั้นเราก็มีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวรรณะมีอาหารเสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นครั้นจุติจากภพนั้นจึงมาเกิดในภพนี้เธอระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสเพียงดั่งเดิมปราศจากความเศร้าหมองอ่อนมอแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นก็น้อมจิตไปเพื่อจุตูปปาตยานคือเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติคือเคลื่อนคือตายกำลังเกิดคืออุบัติทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์นั้นบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมู่ส

เกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์มันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมอย่างนี้แลเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ปุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ้อนมอแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นก็น้อมจิตไปเพื่ออาสวัคยญาณคือรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี่คือทุกข์นี่คือเหตุให้เกิดทุกข์นี่คือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี่คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี่คืออาสวะนี่คือเหตุแห่งอาสวะนี่คือความดับไม่เหลือแห่งอาสวะและนี่คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งอาสวะเมื่อเธอรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้นจากอาสวะคือกามอาสวะคือภพและอาสวะคืออวิชชาเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็เกิดญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วเธอย่อมรู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปพรามบุคคลนี้เรียกว่าเป็นผู้ไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและเป็นผู้ไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเขาไม่ทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนจึงเป็นผู้ไม่หิวดับร้อนเย็นใจมีตนอันประเสริฐเสวยสุขอยู่ในปัจจุบันตอนการสร้างศาลาสงฆ์เมื่อท่านพระอุเทนะกล่าวอย่างนี้แล้วโคตมุขปรามได้กล่าวขึ้นกับท่านพระอุเทนว่าท่านอุเทนะภาษิตของท่านชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านอุเทนะภาษิตของท่านชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านอุเทนประกาศธรรมะแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือจุดประทีปไว้ในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้ข้าพเจ้านี้ขอถึงท่านพระอุเทนพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอท่านพระอุเทนะโปรดจงจำข้าพเจ้าว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตท่านพระอุเทนะจึงได้กล่าวขึ้นว่าพรามท่านอย่าถึงอัตมภาพเป็นสรณะเลยเชิญท่านถึงพระผู้มีพระภาคที่อัตมภาพถึงเป็นสรณะเถิดข้าแต่ท่านพระอุเทนบัดนี้พระโคดมพระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นประทับอยู่ที่ไหนพรามก็บัดนี้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพานเสร็จแล้วท่านอุเทนะถ้าข้าพเจ้าได้ฟังว่าท่านพระโคดมพระองค์นั้นประทับอยู่ที่ไหนในหนทางแม้สิบโยชน์ข้าพเจ้าก็จะไปเฝ้าพระโคดมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแม้สิ้นทางสิบโยชน์หรือถ้าข้าพเจ้าได้ฟังว่าท่านพระโคดมพระองค์นั้นประทับอยู่ไหนในหนทางแม้20โยชน์30 40 50หรือ100โยชน์ข้าพเจ้าก็จะไปเฝ้าท่านพระโคดมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแม้สิ้นทาง100โยชน์ก็แต่เพราะท่านพระโคดมพระองค์นั้นเสด็จปรินิพพานเสียแล้วข้าพเจ้าขอถึงท่านพระโคดมพระองค์นั้นแม้เสด็จปรินิพพานแล้วพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอท่านอุเทนะโปรดจงจำข้าพเจ้าว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตอันหนึ่งพระเจ้าอังคะโปรดพระราชทานเบี้ยเลี้ยงประจำแก่ข้าพเจ้าทุกวันข้าพเจ้าขอถวายส่วนหนึ่งจากเบี้ยเลี้ยงประจำนั้นแก่ท่านอุเทนะพรามก็พระเจ้าอังคะโปรดพระราชทานอะไร

0: เป็นเบี้ยเลี้ยงประจำแก่ท่านทุกวันท่านพระอุเทนพระเจ้าอังคะโปรดพระราชทานทรัพย์500กหาปณะเป็นเบี้ยเลี้ยงประจำแก่ข้าพเจ้าทุกวันพรามก็การรับทองและเงินไม่สมควรแก่อาตมภาพทั้งหลายก็ท่านอุเทนะถ้าทองและเงินนั้นไม่สมควรข้าพเจ้าจะให้สร้างวิหารถวายท่านอุเทนพรามก็ถ้าท่านปรารถนาจะให้สร้างวิหารถวายอาตมภาพก็ขอให้สร้างโรงฉันถวายแก่สงฆ์ในเมืองปาตลีบุตรเถิดโคตมุขพรามจึงได้กล่าวว่ากุฎิบุญที่ท่านอุเทนะชักชวนข้าพเจ้าในสังฆทานนี้ข้าพเจ้าชื่นชมยินดีเหลือประมาณท่านพระอุเทนะข้าพเจ้าจะสร้างโรงฉันถวายแก่สงฆ์ในเมืองปาตลีบุตรด้วยเบี้ยเลี้ยงประจำส่วนนี้และเบี้ยเลี้ยงประจำส่วนอื่นครั้นนั้นแลโคตมุขพรามก็ให้จัดสร้างโรงฉันถวายแก่สงฆ์ในเมืองปาตลีบุตรด้วยเบี้ยเลี้ยงประจำส่วนนี้และเบี้ยเลี้ยงประจำส่วนอื่นๆโรงฉันนั้นปัจจุบันเรียกว่าโคตมุขีดังนี้แหละโคตมุขสูตรจบพระสูตรว่าด้วยนายช่างหม้อชื่อคติการะคติการะสูตรมัชฌิมนิกายเล่มที่13ข้อที่282อานนท์เรื่องเคยมีมาแล้วในการก่อนณสถานที่แห่งนี้มีนิคมชื่อเวคลิงคะเป็นนิคมมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีประชากรมากพลเมืองหนาแน่นพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอาศัยเวคลิงคนิคมอยู่ได้ยินว่าที่นี้เคยเป็นอารามของพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นมาก่อนได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทับนั่งตรัสสอนภิกษุสงฆ์ในที่นี้อนนท์ในเวคลิงคนิคมมีช่างหม้อชื่อคติการะเป็นอุปถากผู้เลิศของพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีมานพชื่อโชติปาละเป็นสหายที่รักกันของช่างหม้อคติการะกระนั้นช่างหม้อชื่อคติการะเรียกโชติปาละมานพมาแล้วกล่าวว่ามาเถิดโชติปาละเพื่อนรักเราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเพราะว่าการได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นถือกันว่าเป็นความดีก็เมื่อช่างหม้อคติการะกล่าวอย่างนี้แล้วโชติปาละมานพจึงได้กล่าวขึ้นว่าอย่าเลยคติการะเพื่อนรักการเห็นสมณะล้นนั้นจะมีประโยชน์อะไรแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามช่างหม้อคติการะก็ได้กล่าวกับโชติปาละมานพอย่างนี้ว่ามาเถิดโชติปาละเพื่อนรักเราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเพราะว่าการที่ได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นถือกันว่าเป็นความดีแม้ครั้งที่สามโชติปาละมานพก็ได้กล่าวอีกอย่างนี้ว่าอย่าเลยคติการะเพื่อนรักการเห็นพระสมณะโลนนั้นจะมีประโยชน์อะไรช่างหม้อคติการะจึงกล่าวว่าโชติปาละเพื่อนรักถ้าเช่นนั้นเรานำจุลสำหรับถูตัวไปยังแม่น้ำเพื่ออาบน้ำกันเถิดโชติปาละมานพจึงได้รับคำแล้ว ทั้งช่างหม้อชื่อคติการะและโชติปาลามานพจึงได้นำจุนถูตัวไปยังแม่น้ำเพื่ออาบน้ำอานนท์ต่อมาช่างหม้อชื่อคติการะจึงได้เรียกโชติปาลามานพแล้วกล่าวว่าที่นี่ไม่ไกลจากพระอารามของพระผู้มีพระภาคกัสสปะผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านักมาเถิดโชติปาละเพื่อนรักเราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกัสสปะผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเพราะว่าการที่เราได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นถือกันว่าเป็นความดีเมื่อช่างหม้อคติการะกล่าวอย่างนี้แล้วโชติปาลามานพก็ได้กล่าวขึ้นอีกว่าอย่าเลยคติการะเพื่อนรักการเห็นสมณะโลดนั้นจะมีประโยชน์อะไรแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามช่างหม้อคติการะจึงได้กล่าวขึ้นว่าโชติปาลาเพื่อนรักที่นี่ไม่ไกลจากอารามของพระผู้มีพระภาคกัสสปะผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะมาเถิดโชติปาลาเพื่อนรักเราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเพราะว่าการที่เราได้เห็นพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นถือกันว่าเป็นความดีแม้ครั้งที่สามโชติปาลามานพก็กล่าวว่าอย่าเลยคติการะเพื่อนรักการเห็นสมณะโลนนั้นจะมีประโยชน์อะไรลำดับนั้นช่างหม้อคติการะจึงได้จับชายพกของโชติปาลามานพแล้วกล่าวว่าโชติปาลาเพื่อนรักที่นี่ไม่ไกลจากพระอารามของพระผู้มีพระภาคกัสสปะผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านักมาเถิดโชติปาลาเพื่อนรักเราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกัสสปะผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเพราะว่าการที่ได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นถือกันว่าเป็นความดีลำดับนั้นโชติปาละมานพให้ช่างหม้อคติการะปล่อยชายพกแล้วกล่าวว่าอย่าเลยคติการะเพื่อนรักการเห็นสมณะโลนนั้นจะมีประโยชน์อะไรช่างหม้อชื่อคติการะนั้นจึงจับที่มวยผมของโชติปาละมานพผู้อาบน้ำดำกล่าวแล้วกล่าวว่าโชติปาละเพื่อนรักที่นี่ไม่ไกลจากอารามของพระผู้มีพระภาคกัสสปะผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามากนักมาเถิดโชติปาละเพื่อนรักเราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเพราะว่าการที่เราได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นถือกันว่าเป็นความดีต่อมาโชติปาลามานพได้มีความคิดดังนี้ว่าข้อนี้น่าสะใจจริงไม่เคยปรากฏเลยที่ช่างหม้อชื่อคติการะผู้มีสกุลรุนชาติต่ำบังอาจมาจับผมของเราผู้อาบน้ำดำกล้าวแล้วการที่เราจะไปด้วยนี้เห็นจะไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยจึงได้กล่าวกับช่างหม้อชื่อคติการะว่าคติการะเพื่อนรักการที่เพื่อนทำความพยายามตั้งแต่พูดชักชวนจับที่ชายพกจนล่วงเลยถึงบังอาจจับที่ผมของเรานั้นก็เพื่อจะชวนให้ไปในสำนักของพระผู้มีพระภาคผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเท่านั้นเองหรือเท่านั้นเองโชติปาลาเพื่อนรักจริงอย่างนั้นการที่เราได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นถือกันว่าเป็นความดีคติการะเพื่อนรักถ้าเช่นนั้นปล่อยเราเถิดก็เราจะไปด้วยกันอานนท์ครั้นนั้นช่างหม้อชื่อคติการะ และโชติปาละมานพได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกัสสปะผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงที่ประทับช่างหม้อได้ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกัสสปะแล้วนั่งณที่สมควรส่วนโชติปาละมานพได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วก็นั่งณที่สมควรช่างหม้อกติการะจึงได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคกัสสปะผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้คือโชติปาละมานพผู้เป็นสหายรักกันของข้าพระองค์ขอพระผู้มีพระภาคจงแสดงธรรมแก่โชติปาละมานพนี้เถิดลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคกัสสปะผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงชี้แจงให้ช่างหม้อกติกาละและโชติปาละมานพเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาหารแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมิกถาจากนั้นช่างหม้อกติการะและโชติปาละมานพผู้อันพระผู้มีพระภาคได้ทรงชี้แจงให้เห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาหารแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมิกถาแล้วก็ชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคกัสสปะผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะแล้วลุกจากที่นั่งถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกัสสปะแล้วกระทำประทักษิณจากไปอานนท์ครั้นนั้นโชติปาละมานพได้ถามช่างหม้อกติการะว่ากติการะเพื่อนรักท่านเมื่อฟังธรรมะนี้หลังจากนี้จะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตหรือไม่โชติปาละเพื่อนรักท่านก็รู้อยู่มิใช่หรือว่าฉันต้องเลี้ยงดูมารดาบิดาซึ่งเป็นคนตาบอดและแก่ชรากติการะเพื่อนรักถ้าเช่นนั้นเราจะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเองลำดับนั้นช่างหม้อกติการะและโชติปาละมานพจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกัสสปะถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรช่างหม้อกติการะจึงได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้คือโชติปาละมานพผู้เป็นสหายรักกันของข้าพระองค์ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงบวชให้โชติปาละมานพนี้ด้วยเถิดโชติปาละมานพก็ได้บรรพชาอุปสมบทแล้วในสำนักของพระผู้มีพระภาคกัสสปะผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือเรื่องของโคตมุขปรามที่ได้ปรับเปลี่ยนทิฏฐิความเห็นของตนโดยมีท่านพระอุเทนะเป็นกัลยาณมิตรชี้แจงให้เห็นถึงบุคคล4ประเภทใน2กลุ่มเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วก็จึงมีความเห็นที่เป็นไปในทางตรงได้ในรายการธรรมารับรุณช่วงกลางประสูตรนำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญท่านสามารถติดตามรับฟังช่วงของกลางประสูตรได้ในทุกวันพฤหัสตั้งแต่เวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น. เช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆหรือรับฟังย้อนหลังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จุดนบอน
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: เร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจผู้แทนพระองค์ร่วมงานเลี้ยงรับรองพระราชอาคันตุกะและผู้นำนานาประเทศหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
6: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: นายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจผู้แทนพระองค์ร่วมงานเลี้ยงรับรองพระราชอาคันตุกะและผู้นำนานาประเทศหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์เมื่อวานนี้ณกรุงออสโลราชอาณาจักรนอร์เวย์โดยเวลา 17:30 นตามเวลาท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอย่างเป็นทางการณพระราชวังหลวงกรุงออสโลพร้อมด้วยพระราชอาคันตุกะประมุขแห่งรัฐพระบรมวงศานุวงศ์และผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศซึ่งเดินทางมาร่วมถวายพระเกียรติและถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5งานเลี้ยงรับรองมีขึ้นภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีพระบรมศพณมหาวิหารออสโลโดยสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุลที่8แห่งนอร์เวย์ทรงเป็นเจ้าภาพรับรองพระราชอาคันตุกะและแขกผู้มีเกียรติจากต่างประเทศอธิบดีกรมชลประทานยืนยันปริมาณน้ำต้นทุนจนถึงสิ้นฤดูฝนนี้มีเพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภคและทำเกษตรนอกฤดูกว่า5ล้านไร่พร้อมสั่งการเฝ้าระวังผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ
8: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าจากข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าจนถึงวันที่13กันยายนนี้ร่องมรสุมได้เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคกลางตอนบนส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งแต่ปริมาณฝนสะสมทั่วประเทศยังต่ำกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ10กรมชลประทานจึงยังต้องบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบได้เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่ลงประจำพื้นที่ทั่วประเทศคาดว่าเมื่อสิ้นสุดฤดูฝนในวันที่1พฤศจิกายนนี้จะสามารถบริหารจัดการน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศได้ประมาณ 61,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ80ของความจุซึ่งมีเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภครักษาระบบนิเวศและสนับสนุนการเพาะปลูกพืชหน้าแล้งหรือนาปลังได้กว่า 4-5 ล้านไร่สำหรับความพร้อมในการรับมือความท้าทายจากปรากฏการณ์เอลนิโญซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงกลางปีหน้ากรมชลประทานได้ประสานงานกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในการเติมน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดชวนันท์มาลีรายงาน
3: คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมัติงบลงทุนกว่า 4,800 ล้านบาทขับเคลื่อน108โครงการยกระดับธุรกิจไทยด้วย AIควบคู่การพัฒนาบุคลากรทักษะสูงกว่า 76,000 คนครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต
9: นายนริศเทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและเจรจาภายใต้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายมีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการภายใต้มาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและมาตรการสร้างบุคลากรทักษะสูงสำหรับอุตสาหกรรมยุคใหม่รอบใหม่จำนวน55โครงการส่งผลให้มียอดรวมโครงการที่ได้รับอนุมัติสะสมทั้งสิ้น108โครงการคิดเป็นวงเงินสนับสนุนรวมกว่า 4,800 ล้านบาทโดยมาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อเร่งปรับโครงสร้างและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยผ่านการลงทุนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ระบบอัตโนมัติ AI และการวิจัยและพัฒนาคาดว่าจะช่วยเพิ่มรายได้ให้ภาคธุรกิจถึง 3,900 ล้านบาทต่อปีและกระตุ้นการใช้วัตถุดิบภายในประเทศกว่า 7,100 ล้านบาทต่อปีควบคู่ไปกับการผลักดันแผนการพัฒนาบุคลากรทักษะสูงกว่า 76,000 คนครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคตอาทิดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะยานยนต์สมัยใหม่ EV และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อสร้างความพร้อมให้ภาคอุตสาหกรรมไทยสามารถแข่งขันและเติบโตในห่วงโซ่อุปทานระดับโลกได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนปฏิพลสถาพรมมารายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะครับวันนี้เช้าวันพฤหัสบดีที่10กันยายนพุทธศักราช2569แล้วนะครับแรม13ค่ำเดือน9ปีมะเมียวันนี้อยู่กับผมครับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และก็พี่กบครับสุกัญญาสว่างสารติสกุลเช่นเคยครับสวัสดีครับพี่กบครับ
0: สวัสดีค่ะมาเจอกันนะคะหลังจากนี้ไปเราก็จะเจอกันบ่อยๆนะสัปดาห์ละครั้งหนึ่งค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามากับทีมงานค่ะคุณสายชนีสั่งพร้อมด้วย Facebook Live วันนี้นะคะคุณแดนอัคเดชคัมภีระคุณฟิลเดชาธรชัยโสดาและคุณโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสินพิทักษ์ค่ะใครที่ติดตามข่าวยามเช้าเรามีหลายช่องทางค่ะถ้ารับฟังทางหน้าปัดวิทยุไปฟังกันได้ค่ะที่ FM 92.5 MHz 105 MHz ส่วน AM ก็รับฟังได้ที่ AM 819และ891 kHz ค่ะแล้วก็ยังมีเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเลยใครอยู่จังหวัดไหนรับฟังที่จังหวัดนั้นได้เลยและที่ขาดไม่ได้ค่ะวิทยุชุมชนที่รับสัญญาณเราไปด้วยและหอกระจายข่าวหมู่บ้านค่ะ
1: ซึ่งตอนนี้กำลังออกอากาศในหมู่บ้านของท่านอยู
0: ่
1: นะครับอย่าเพิ่งรำคาญกันไปเพราะว่าเราเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนมาออกอากาศมาพูดคุยในรายการให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบว่าตอนนี้ความเคลื่อนไหวของประเทศไทยของเราความเคลื่อนไหวของโลกเราเนี่ยไปอยู่ในทิศทางใดและเราจะได้ปรับตัวไปสู่ทิศทางนั้นได้อย่างถูกต้องนะครับนอกจากนั้นแล้วพี่กบวันนี้เราจะมีไลฟ์สดทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมถึงเพจของข่าวยามเช้าด้วยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังท่านใดที่เปิดมือถืออยู่ไม่ฟังทางวิทยุก็ไม่เป็นไรแต่เปิดมือถือแล้วก็ฝากพวกเราไว้ในอ้อมอกอ้อมใจก็สามารถกดไลค์กดแชร์ได้นะครับแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาในเพจของเราเดี๋ยวพี่กบจะเข้าไปตอบให้นะครับ
0: ค่ะเพจข่าวยามเช้านะคะตอนนี้ขึ้นไลฟ์สดแล้วค่ะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะฝากไว้ด้วยทางต่อบ้านดำนะคะก็เข้ามาทักทายกันได้ค่ะเช้านี้อากาศเริ่มแรกเนี่ยเป็นธรรมเนียมของข่าวยามเช้าอยู่แล้วเราต้องพูดถึงการพยากรณ์อากาศเพราะว่าตื่นเช้ามาเนี่ย คนไทยก็จะฟังเรื่องอากาศก่อนเผื่อว่าจะไปไร่ไปทำนงทำนาไปทำงานจะได้วางแผนกันให้ถูกต้องค่ะวันนี้ภาพรวมเป็นยังไงบ้างคะ
1: ช่วงนี้เป็นช่วงที่มีความสำคัญเกี่ยวกับสภาพอากาศเพราะว่ามีเขาเรียกว่าฝนเลิกงานช่วงเย็นๆพอค่ำสี่โมงครึ่งสี่โมงสิบห้าสี่โมงจะเอามาละตั้งเขามาเรียบร้อยแล้วมาติดตามกันสักนิดหนึ่งว่าวันนี้แล้วก็อีกหลายวันจนถึงวันที่13กันยาเนี่ยมีสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็ได้ประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยจะมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายนวันนี้วันที่10 10 11 12 13 3 4วันข้างหน้าเนี่ยจะมีผลกระทบมาเริ่มกันที่วันนี้ก่อนวันนี้เขาบอกว่าประเทศไทยของเรายังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักเนี่ยบางพื้นที่ในภาคตะวันตกนะทางขออภัยครับภาคเหนือด้านตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลด้วยนอกจากนั้นก็ยังมีภาคตะวันออกนะครับทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วนะครับส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนผ่านลงมาพาดผ่านลงมาในภาคกลางนะครับแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับกำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และก็ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยของประเทศไทยด้วยสรุปง่ายๆก็คือว่าเกือบทุกภาคของประเทศไทยจะมีฝนนะครับเพราะนั้นคุณผู้ชมคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนที่รับฟังเราอยู่ในขณะนี้ก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับก็จะออกพื้นที่ไปไหนก็ควรจะต้องติดล่มนะครับแล้วก็วางแผนการเดินทางในการสัญจรในแต่ละวันด้วยนะครับ
0: ค่ะมาดูภาพรวมกันหน่อยค่ะปริมาณฝนวันนี้นะคะประกาศออกมาตั้งแต่ตีห้าแล้วนะคะบอกว่าวันนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนตกประมาณ 70% ค่อนข้างเยอะนะคะเยอะกว่าเมื่อวานสัก 10% ค่ะส
1: ่
0: วนใช่ส่วนภาคตะวันออกเมืองผลไม้ของเราโอ้โหวันนี้อ่วมเหมือนกันนะคะ 80% เลยค่ะ 80% นี้เทียบเท่ากับภาคกลางแล้วก็กรุงเทพมหานครด้วยนะวันนี้80นะคุณ
1: เยอะๆ
0: คุณเอารถอะไรมา
1: ผมนั่งรถเมล์มา
0: โอเคปลอดภัยไปนะแต่ว่าก็อาจจะลำบากหน่อยช่วงไปต่อรถช่วงต่อรถก็อาจจะ
1: ก็คือต้องวางแผน
0: ต้องวางแผน
1: มีร่มไหมนะครับมีชุดกันฝนหรือเปล่าถ้าใครขับแว้นมอเตอร์ไซค์
0: แม้แต่
1: ขับรถก็ต้องเช็คเวลาการออกว่าออกเวลานี้จะติดไหม
0: ติดไหม
1: ต่อไปกับต่อ
0: ค่ะไปดูที่ภาคใต้กันหน่อยค่ะฝั่งอ่าวไทยวันนี้ 60% อันดามันก็ 60% เหมือนกันนะคะส่วนทะเลอันดามันคลื่นสูงประมาณ2เมตรอ่าวไทย 1-2 เมตรค่ะภาคกลางก็ 80% กรุงเทพมหานครเหมือนที่บอกไว้ 80% ค่ะ
1: นี่ก็คือสภาพอากาศ ตั้งแต่วันนี้นะครับเอาวันนี้ก่อนนะครับวันนี้เรามาจับวันนี้ก่อนแล้วก็ยาวไปถึงวันที่13กันยายนนู่นนะครับสรุปว่าทั่วทั้งทุกภูมิภาคของประเทศไทยนี่ก็จะมีฝนตกหนักนะแล้วก็หนักมากบางพื้นที่ด้วยนะครับก็ระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของภูมิอากาศนะสภาพอากาศประจำวันที่ต้องมาพูดคุยกันต้องให้ความสำคัญกันที่สำคัญตอนนี้ที่ญี่ปุ่นฝนตกน้ำท่วมไปเรียบร้อยแล้ว
0: คุณนะฮะสังเกตไหมว่าธรรมชาติทุกวันนี้เนี่ยเริ่มที่จะแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะก็มาจากการเปลี่ยนแปลงของโลกนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นเรามีส่วนช่วยที่จะให้โลกใบนี้เนี่ยอยู่กับเราได้นานๆช่วยกันประหยัดไฟแล้วก็งดการใช้พลังงานให้ได้มากที่สุดนะคะ
1: รักษาสิ่งแวดล้อมกันด้วยนะครับเอาไปที่เรื่องแรกกันดีกว่าวันนี้เชื่อว่าหลายท่านก็คงจะต้องติดตามเรื่องของเศรษฐกิจของบ้านเรานอกจากมีอะไรนะ
0: ใครช่วยไทย
1: 60-40ยังมีอะไรอีก
0: เดือนนี้เดือนสุดท้ายแล้วนะเดือนสุดท้ายแล้วนะ
1: คุณผู้ชมคุณฟังใช้กันหรือยังอย่าลืมใช้สิทธิ์นี้นะครับเพราะว่ารัฐบาลเขาออกมาเพื่อให้เราเนี่ยมาเอามาใช้นะคร
0: ับ
1: ระบบเศรษฐกิจจะได้หมุนเวียนแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะผ่อนคลายของเรื่องของราคาสินค้าที่เอามาช่วยลด60-40เมื่อก่อน50-50
0: มากเลยนะ
1: ก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่ง
0: ร้อยสมมติว่าร้อยหนึ่งอ่ะแบบว่าบึ้มบึ้มเลยนะแบบว่าไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื
1: ้
0: อก๋วยเตี๋ยวเนื้อเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่มีหรอกราคา30-40แบบไม่มีเพราะว่าวัตถุดิบเขาค่อนข้างที่จะอาจจะแพงเป็นร้านที่แบบถ้าสมมติว่าเป็นร้านที่อัปเกรดดีๆหน่อยก็จะอยู่ที่ร้อยอัพนะคะแค่100บาทเนี่ยเราจ่ายแค่40เท่านั้นเอง
1: ผมซื้อชามละ60บาทเอง60บาทที่จ่าย20บาท
0: ก๋วยเตี๋ยวฉันกินน่ะ
1: ที่สวท
0: อสวทใช่
1: นะครับมีร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยนะประชาสัมพันธ์นี่คือส่วนใหญ่ก็จะไปร้านก๋วยเตี๋ยวร้านข้าวร้านแกงกันนี่แหละนะก็มีโครงการนี้เหมือนกันก็ช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่ได้เยอะ
0: คึกคักนะคุณ
1: รีบใช้นะครับเพราะว่าเป็นสิทธิ์ของเรานะครับบางคนอาจจะหมดไปแล้ว
0: เดี๋ยวที่แล้วได้
1: ถูกกดหมดหรือยัง
0: เดี๋ยวที่แล้วพลาดเพราะว่าเห็นแล้วแหละมันเหลืออยู่40กว่าบาทว
1: ่
0: าจะไปใช้ช่วงเย็นอ้าวทำงานเพลินก็ตัดสิทธิ์ไปซะเรียบร้อยค่ะ
1: อันนี้ก็เขาออกมาให้ใช้ก็ใช้ทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่งนอกจาก60-40นะครับมีของเรื่องไทยเที่ยวไทยพลัสเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับจะได้มาขับเคลื่อนเศรษฐกิจกันเรื่องนี้ก็คือโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนี่ครับเขาบอกว่ามีการเคาะวงเงินเนี่ยไม่เกิน 3,500 ล้านบาทจากพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อส่งมอบเงิน1ล้านสิทธิ์เนี่ยเพื่อส่ง1ล้านสิทธิ์ให้แก่พี่น้องประชาชนโดยเบื้องต้นนะครับจะเปิดให้กลุ่มผู้ประกอบการลงทะเบียนตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เหลือไม่ถึงเดือนละนะครับขณะที่พี่น้องประชาชนก็จะเริ่มทยอยลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนี่แหละนะครับจบจาก60-40ก็ไปต่อไทยเที่ยวไทยพลัสต่อกันเลยนะครับหลังวันที่25ตุลาคม2569นะครับอันนี้ของพี่น้องประชาชนแล้วก็จะมีการเริ่มใช้สิทธิ์เนี่ยครับเดินทางได้ตั้งแต่1พฤศจิกายน2569เป็นต้นไปทั้งนี้รายละเอียดของการใช้สิทธิ์พี่น้องประชาชนนะครับรัฐจะอุดหนุนด้านที่พักสูงสุดไม่เกิน 1,500 บาทต่อคืนประชาชน1คนเนี่ยใช้สิทธิ์ได้สูงสุด5คืนโอ้เยอะน
0: ะ
1: แล้วก็หรือก็คิดเป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการที่พักสูงสุดใน 7,500 บาทต่อคนเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมีสิทธิ์เนี่ยใช้ได้ครบถึง5คืนด้วยนะครับนอกจากนี้รัฐบาลยังสนับสนุนวอชเชอร์นะครับที่เป็นรูปแบบของคูปองดิจิทัลเพื่อนำไปใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวอีกด้วยเช่นร้านอาหารคาเฟ่สปานวดทำเล็บโอ้โหนี่มีทำเล็บด้วยน
0: ะ
1: รถรับจ้างหรือร้านของที่ระลึกโดยมีลักษณะการใช้ในรูปแบบของการร่วมจ่ายนะครับแบบ50-50คล้ายกับโครงการคนละครึ่งด้วยนะครับอ้าวพี่กบมีอะไรต่อ
0: ค่ะก็สำหรับโครงการนี้นะคะคือใช้ผ่านแอปเป๋าตังนั่นแหละค่ะ
1: ครับผม
0: รายละเอียดเนี่ยการใช้สิทธิ์นะคะมาดูกันหน่อยค่ะเขาบอกว่ารัฐเนี่ยจะอุดหนุนด้านที่พักสูงสุดเนี่ยไม่เกิน 1,500 บาทต่อคืนใช่ไหมก็ถือว่าถูกมากเลยนะคะแล้วก็1คนเนี่ยใช้ได้สูงสุด5คืน1สิทธิ์นะคะใช้ได้
1: คูณเข้าไป
0: คูณเข้าไป
1: ก็ 7,500 บาท
0: อันนี้ก็ไม่แพงนะคะถ้าหากว่าใช้สิทธิ์ครบทั้ง5คืนนะนอกจากนี้รัฐยังไปอุดหนุนเรื่องของวอเชอร์ด้วยที่เป็นรูปแบบของคูปองดิจิทัลเพื่อนำไปใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวการกีฬาเหมือนที่คุณเฟิร์สบอกนะคะมีอะไรบ้าง
1: ทีนี้ก็ยังมี
0: ชอบ
1: ใช
0: ่แล้วก็
1: เพิ่มมาหลายรายการ
0: อย่างเช่นวอเชอร์เรื่องของร้านอาหาร
1: ชอบกาแฟไหม
0: ชอบมาก สปาดิฉันก็ชอบ
1: ไปร้านกาแฟส่วนใหญ่ตอนนี้ก็จะไปเช็คอินกัน
0: เช็คอิน
1: ร้านที่มีชื่อเสียงในโซเชียลส่วนใหญ่จะไปนี่ก็อยู่ในนี้ด้วย
0: ใช่
1: ต่อ
0: นี่ผู้หญิงชอบเลยนะผู้ชายก็ชอบครอบครัวก็ชอบ
1: ทำเล็บเหรอ
0: ทำเล็บ
1: โอ้ผู้ชายทำเล็บด้วย
0: เดี๋ยวนี้ผู้ชายทำเล็บ
1: จริงเหรอ
0: จริงเป็นเทรนด์ใหม่เขาชอบทำเล็บกันแล้วก็ทำเป็นเล็บเจลอะเล็บเจลเป็นสี
1: เดี๋ยวนี้
0: เป็นแฟชั่น
1: วัฒนการผู้ชายทำเล็บแล้ว
0: ทำเล็บแล้วก็มีสปาอันนี้ก็เหมาะกับทุกเพศทุกวัยแหละเน
1: า
0: ะ
1: สปามีทั้งสุขภาพ
0: ผ่อนคลายบำบัดอะไรแบบนี
1: ้
0: หรือเรานั่งรถไฟเนี่ยเราไปต่อรถเราก็ต้องนั่งรถรับจ้างอยู่แล้วอันนี้เราก็ใช้ได้
1: เรื่องของขนส่งนะรถรับจ้างด้วย
0: ค่ะแล้วก็ไปเที่ยวเนี่ยต้องพลาดไม่ได้เลยเราก็หยิบของฝากที่ระลึกนู่นนั่นนี่เนาะฝากบ้านฝากเพื่อนฝากแฟนก็ว่ากันไป
1: เอาทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันจะอยู่ในการท่องเที่ยวเมืองหลักและก็เมืองรอง
0: ะ
1: นะครับโดยที่วอชเชอร์ที่พี่กบพูดมาทั้งหมดเนี่ยจะมีวงเงินเริ่มต้นที่ 1,500 บาทสำหรับการใช้จ่ายในเมืองหลักเมืองหลักก็คือเมืองท่องเที่ยวดังๆ
0: ใหญ่ๆเชียงใหม่
1: สงขลาเนี่ยว่ากันไปทางภาคเหนือภาคใต้ขอนแก่นนะครับแต่จะใช้จ่ายในเมืองรองด้วยนะเราจะเพิ่มวงเงินเป็น 2,000 บาทเพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับพี่น้องประชาชนในการเดินทางไปเดินทางไปเที่ยวในเมืองรองนะครับเขาก็มีแบ่งละเมืองหลักเมืองรองของการท่องเที่ยวเป็นยังไงนะครับด้วยมาตรการที่เน้นลดภาระค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งการอุดหนุนค่าที่พักสูงสุดคืนละ 1,500 บาทและการมอบคูปองแบบรวมจ่ายสูงสุด 2,000 บาทซึ่งมาตรการนี้นะครับไม่ได้ถูกออกแบบมาเมื่อสร้างความคึกคักเท่านั้นนะครับแต่เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับประเทศไทยอีกด้วยนะครับ
0: ก็ใครที่สนใจนะคะรอค่ะเพราะว่าจะเริ่มจะเริ่มใช้จริงๆอ่ะคือพฤศจิกายนแต่ตุลาคมเนี่ยก็จะเปิดรับสมัคร
1: ลงทะเบียนของผู้ประกอบการก่อนนะฮะ1ตุลาค
0: ม
1: ส่วนพี่น้องประชาชนแบบเราเนี่ย25ตุลาคมเริ่มลงทะเบียนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวใช้สิทธิ์วันที่1พฤศจิกายน
0: ใช่ค่ะอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของปากท้องด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์การท่องเที่ยวก็ได้นะคะหลายๆอย่างเลยนะคะ
1: ยังมีต่อ
0: ค่ะมาดูอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องที่ตอนนี้นะคะทางด้านของประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณพิมพ์ใจลี้อิสระนุกูลนะคะท่านได้พูดถึงผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี่แหละมีการปรับตัวลดลงค่ะมาอยู่ที่ระดับ 89.7 จากระดับเดิมเนี่ย 90% นะคะในเดือนก่อนหน้านี้โดยมีแรงกดดันจากสถานการณ์อุทกภัยต้นทุนพลังงานที่เราทราบกันนะคะเกิดการสู้รบกันแล้วก็วัตถุดิบที่พุ่งสูงด้วยแล้วก็มียอดขายรถยนต์ยอดขายรถยนต์กระบะเนี่ยที่หดตัวลดลงอย่างหนักเลยนะคะท่ามกลางข้อจำกัดด้านการเข้าถึงสินเชื่อของกลุ่ม SME นะคะแต่ว่าภาคการส่งออกเนี่ยก็ยังเป็นเครื่องยนต์หลักที่ขยายตัวได้ดีถึง 18.2% โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็อาหารจึงได้เร่งทางด้านของอุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาก็เลยเร่งเสนอให้ภาครัฐเนี่ยออกมากระตุ้นเศรษฐกิจกันหน่อยค่ะมีมาตรการอะไรบ้างที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวในช่วงปลายปีนี้พร้อมกับผลักดันการใช้น้ำมัน E20 เป็นน้ำมันพื้นฐานของประเทศแล้วก็ส่งเสริมการใช้วัตถุดิบในประเทศนะคะผ่านการเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ต่างๆของ BOI เพื่อรักษาเม็ดเงินทุนหมุนเวียนนั่นเองค่ะในขณะที่ทางด้านของท่านรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะคุณมนตรีมหาพฤกษ์พงษ์นะคะท่านก็มองว่าดัชนีความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมเนี่ยคาดการไว้นะว่า3เดือนข้างหน้าต่อจากนี้ไปเนี่ยแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้น 97% ซึ่งรับอนิสงส์เทศกาลจับจ่ายใช้สอยแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะผู้ประกอบการก็จำเป็นที่จะต้องเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดค่ะทั้งเรื่องของปัญหาทะลักของสินค้านำเข้าที่ราคาค่อนข้างถูกแล้วก็ภาระหนี้เสียที่สูงถึง 10.92%ต้นทุนน้ำมันดีเซลที่อยู่ที่ลิตรละ39บาทแล้วก็มีความผันผวนค่าเงินบาทที่อาจจะแข็งค่าขึ้นนะคะแล้วก็ไปแตะอยู่ที่31-32บาทต่อดอลลาร์สหรัฐเช่นกันค่ะส่วนภาคเอกชนก็ต้องให้รัฐบาลนั้นเร่งแก้ไขปัญหาโครงสร้างต้นทุนแล้วก็การกระตุ้นบริโภคภายในประเทศอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะเข้ามาขับเคลื่อนการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะต่อไปค่ะ
1: ครับผม
0: แต่เมื่อสักครู่เราพูดถึงเรื่องโครงการคนละครึ่งไทยช่วยไทยพลัสเรื่องของการ การท่องเที่ยวอ
1: ัน
0: นี้ก็กระตุ้นเหมือนกันนะคุณ
1: ครับผมอันนี้ก็จ
0: ะแต่อันนี้เป็นภาคอุตสาหกรรม
1: ครับผมก็จะเป็นภาพใหญ่ในเศรษฐกิจของบ้านเรารวมถึงพี่น้องที่เป็น SME ด้วย
0: อ
1: าจจะเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ยากตอนนี้เขามีกฎหมายฉบับใหม่แล้วนะฮะ
0: ออกมาแล้วใช่ไหม
1: แล้วก็ใช่ครับเมื่อครม.ที่ผ่านมาเมื่อวันอังคารนี้เองนะครับก็จะไปกระตุ้นนะครับให้พี่น้อง SME ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพิ่มขึ้นแล้วก็สามารถพัฒนาขนาดของตัวเองขนาดของ SME ของตัวเองให้มันโตขึ้นม
0: ี
1: ความมั่นคงมากขึ้นส่วนธนาคารแห่งประเทศไทยครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็ได้เร่งขับเคลื่อนสามารถประการใหญ่แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการเงินและเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยหลังเผชิญการเข้าถึงแหล่งจากเงินกู้เนี่ยถูกปฏิเสธถึง60%-70%ด้วยกันน
0: ะคร
1: ับนายวิไทยรัตนากรนะครับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ท่านก็ได้เปิดเผยว่านะครับสถานการณ์การเงินของธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมหรือ SME ในปัจจุบันนี้นะครับกำลังเผชิญกับปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสินเชื่ออย่างน่าเป็นห่วงดังนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยจึงมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาระยะยาวโดยเตรียมดำเนิน3มาตรการสำคัญด้วยกันด้วยการจัดทำตลาดกลางเชื่อมโยง SME นะครับกับผู้ให้บริการทางการเงินทั้งธนาคารและก็นอนแบงค์ด้วยกันคาดว่าจะเปิดให้ใช้งานได้ทั้งสิ้นในปีนี้แหละนะครับสิ้นปีนี้จะสามารถดำเนินการได้โดยใช้กลไกการค้ำการสินเชื่อรูปแบบใหม่ช่วยลดความเสี่ยงให้ธนาคารพาณิชย์โดยจะเสนอเรื่องให้กระทรวงการคลังพิจารณาภายใน 3-4 เดือนเพื่อให้เริ่มใช้งานได้ในปีหน้าก็คือปี2570และการใช้ข้อมูลทางเลือกเพื่อ นำมาประเมินความสามารถในการชำระหนี้ช่วยเปิดทางให้ SME ที่ไม่มีประวัติทางการเงินเข้าถึงระบบสินเชื่อได้ง่ายขึ้นซึ่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้กล่าวว่าภาพรวมอัตราการถูกปฏิเสธสินเชื่อสูงถึง60%-70%ด้วยกันโดยเฉพาะกลุ่ม SME รายใหม่ที่ไม่เคยมีประวัติทางการเงินพบอัตราการปฏิเสธสินเชื่อสูงถึง178ขณะที่กลุ่มที่มีประวัติหนี้เสียเดิมมีอัตราถูกปฏิเสธถึง86%-90%ที่น่ากังวลก็คือ SME กลุ่มที่มีประสิทธิภาพสูงสุดยังเข้าถึงสินเชื่อได้เพียง21%เท่านั้นนะครับจากบริษัทขนาดใหญ่ในระดับประสิทธิภาพเดียวกันเข้าถึงได้สูงสุดเพียง61%นอกจากนี้ SME ยังต้องแบกรับต้นทุนดอกเบี้ยเฉลี่ยสูงถึง66.9นะครับเมื่อเทียบกับรายใหญ่ที่อยู่ที่3%นะครับซึ่งกระตอกย้ำว่าเศรษฐกิจของเราเนี่ยกำลังเติบโตขึ้นแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรวมถึง SME ขนาดเล็กด้วยนะครับตอนนี้เขาก็เริ่มมีมาตรการแล้วก็คาดว่าจะเริ่มใช้ได้ในปี2570ก็คอยติดตามข่าวกันด้วยนะครับพี่น้อง SME ทั่วประเทศนะครับ
0: ค่ะมาดูเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสปป.ลาวกันหน่อยค่ะจริงๆแล้วไทยกับสปป.ลาวเนี่ยก็เป็นเพื่อนบ้านกันอยู่แล้วนะคะ
1: เป็นบ้านที่เมืองน้องนะครับ
0: ค่ะแล้วก็มีความสัมพันธ์ในหลายๆด้านนะคะแต่ล่าสุดเนี่ยเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะมาดูกันหน่อยค่ะเพราะว่ารองศาสตราจารย์ดร.ลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะก็ได้เข้าเยี่ยมคารวะคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีนะคะที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือแล้วก็รายงานความคืบหน้าความร่วมมือด้านการแก้ไขปัญหาฝุ่นแล้วก็หมอกควันข้ามแดนนะคะสำหรับการหารือครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างไทยกับสปป.ลาวในการที่จะรับมือปัญหามลพิษทางอากาศแล้วก็หมอกควันข้ามแดนค่ะโดยทั้งสองฝ่ายนั้นก็ให้ความสำคัญกับการประสานงานอย่างใกล้ชิดนะคะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้ต่างๆแล้วก็การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและก็ควบคุมไฟป่าค่ะเพื่อเป็นการลดผลกระทบจากฝุ่น PM2.5 ซึ่งมีผลต่อคุณภาพอากาศแล้วก็ประชาชนทั้ง2ประเทศด้วยเพราะฉะนั้นความร่วมมือนี้นะคะก็สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่มีความใกล้ชิดกันระหว่างไทยแล้วก็สปป.ลาวค่ะในฐานะที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความร่วมมือกันมาอย่างยาวนานในหลายด้านด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกษตรนะคะมีเรื่องของการเกษตรการค้าการลงทุนแล้วก็การจัดหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยทั้งสองฝ่ายเนี่ยเห็นว่ายังมีโอกาสที่จะมาร่วมกันขยายประเด็นที่จะเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะโดยเฉพาะการรับมือปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM2.5 ซึ่งเป็นปัญหาที่มีลักษณะข้ามพรมแดนแล้วก็จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศที่จะช่วยกันป้องกันแล้วก็ลดผลกระทบให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพค่ะสำหรับประเด็นที่ฝ่ายสปป.ลาวให้ความสนใจนั้นก็คือเรื่องของ การศึกษาแล้วก็แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติการฝนหลวงของประเทศไทยนั่นเองเพื่อสนับสนุนการป้องกันและก็ควบคุมไฟป่ารวมไปถึงการเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรด้านการป้องกันและก็ควบคุมไฟป่าด้วยแล้วก็ยังมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆนะคะที่มีความเหมาะสมรวมไปถึงแนวทางที่จะส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แล้วก็การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลรักษาป่าซึ่งแนวทางแบบนี้เนี่ยก็จะสร้างให้เห็นทางเลือกในการประกอบอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนนะคะลดการเผาป่าแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนนั้นสามารถที่จะอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนต่อไปด้วยค่ะ
1: ก็นี่ก็เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เราพูดคุยกันไปถ้าตราบใดถ้าเราทุกคนในโลกนี้หรือในประเทศของเราเนี่ยไม่ช่วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาตินะครับก็จะเกิดเรื่องแบบที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นหลายอย่างนะครับน้ำท่วมฉับพลันฝนตกหนักแล้วก็เหมือนที่เราเห็นนะครับไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยของเรานะครับหลายประเทศที่เกิดขึ้นเนี่ยหลายๆข่าวที่เราได้ติดตามหลายๆสถานการณ์ที่เราติดตามก็มาจากสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนไปดังนั้นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่เราทำได้ก็คือเราช่วยกันคนละไม้คนละมือเนาะอย่างพี่กบพูดเนี่ยสปป.ลาวก็บ้านใกล้เรือนเคียงของเรานี่เองนะคร
0: ับ มีความสัมพันธ์มายาวนานซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะอาจจะเด่นเรื่องของการเกษตรกันอยู่แล้วนะคะแต่หลังจากนั้นมาเราก็พัฒนาหลายๆด้านนะคะร่วมมือกันค่ะ
1: ครับผมล่าสุดนี่ก็มติครม.ก็จะมีเรื่องของความร่วมไม้ร่วมมือระหว่างสปป.ลาวกับไทยนะครับจะมีการมีให้งบประมาณในการสร้างสะพานเชื่อมกันนะเพิ่มขึ้นอีกก็จะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอีกเอามาติดตามในเพจของข่าวยามเช้ากันสักนิดหนึ่งวันนี้มีคนติดตามในล่าสุดในคันนี้92คนสดๆนะดูกับเราเนี่ยสดๆคุณรัฐวุฒิชัยใจกล้านี่ผมขอยกตัวอย่างนะเขาก็บอกว่าสวัสดีผู้ประกาศข่าวยามเช้าที่พะเยาเช้านี้อากาศเย็นสบายฝนไม่ตกนะ
0: โอ้เห็นไหมบางพื้นที่ไม่ตกนะค่ะ
1: ตั้งเหนือฝนบะตก
0: บะตกเจ้าทางใต้มีบะเจ้า
1: พะเยาแจ้งมาว่าบะตกฝนบะตกที่แม่ฮ่องสอนเปิ้นว่าจะนี
0: ่
1: แม่ฮ่องสอนตีสวทแม่เสรียงเปิ้นว่าสวัสดีเจ้ารับฟังข่าวยามเจ้าจากสวทแม่เสรียง
0: นี่คนไปอยู่ภาคเหนือกันเถอะ
1: แม่เสรียงนี่คือแม่ฮ่องสอนนะแม่ฮ่องสอนบอกว่ารับฟังโอ้ขอบคุณจัดหนักที่ติดตามรับฟังนะภาคใต้เป็นจะได้ห้องภาคใต้ยังบ่มาเลย
0: ภาคใต้ยังบ่มาย
1: ังบ่มา
0: โอ้โอ้ไม่ใช่โอ้ค่ะแรงแรงใต้หน่อยแรงใต
1: ้ภาคใต้ถ้าใครฟังผมแรงอยู่ในขณะนี้ในขณะนี้นะสามารถพิมพ์เข้ามาในเพจข้าวยามเช้าได้เนี่ยผมจะอ่านออกอากาศไทย
0: ไปอีสานได้ไหม
1: อีสานไม่ได้
0: อีสาน
1: อีสานพี่กบเอาหน่อย
0: นี่คมคำสร้อยบอกว่ามื้อนี้อากาศดีหลายหลายนะคะสัญญาณชัดเจนหลายนะครับขอบคุณหลายๆค่ะ
1: ตอนนี้6:30 น.เป็นไงต่อพี่กบ
0: ค่ะเราต้องพักกันก่อนค่ะเพราะว่าตีของร้องข่าวคุณปูบุญมาสีมาเนี่ยเตรียมเงื้อแล้วนะคะว่าจะมาตีของร้องข่าวเรื่องราว
1: และก็เตรียมงาน
0: เตรียมเงื้อเตรียมเงื้อและเตรียมงานนะคะเดี๋ยวมาตีของร้องข่าวกันค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
5: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
4: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
6: กลโกงเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลโกง
7: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
8: อยู่นะ
4: สุนทรพูดกับเช็คสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
7: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
4: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
3: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
7: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
3: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
8: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
9: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากภัยฟ้าผ่าที่จังหวัดนราธิวาสครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่9กันยายน2569ที่ห้องประชุมชั้น3สำนักงานจังหวัดนราธิวาสศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากภัยฟ้าผ่าเมื่อวันที่4สิงหาคม2569โดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานโดยมีนางคณิษฐาหอมยามเย็นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสนายอนิรุธบัวอ่อนปลัดจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและครอบครัวผู้ประสบภัยเข้าร่วมพิธีครับแล้วการได้รับพระราชทานความช่วยเหลือในครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตสะท้อนถึงพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญต่อความทุกข์ร้อนของประสบกรณิกรในทุกพื้นที่ก็สร้างความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือและประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสอย่างหาที่สุดมิได้ครับพี่น้องไปที่ประเด็นเรื่องการลดภาระค่าไฟฟ้าโดยทางรัฐบาลเขาลดภาระค่าไฟฟ้าและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบ้านที่ยังใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวละลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้มีการลดภาระค่าไฟฟ้าและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบ้านที่ยังใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวโดยขอให้ประชาชนตรวจสอบใบแจ้งค่าไฟตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายน2569หากเป็นการใช้ไฟฟ้าเพื่อการอยู่อาศัยจริงและมีประวัติชำระค่าไฟฟ้ามาแล้วอย่างน้อย6เดือนจะเข้าหลักเกณฑ์ในการปรับมาใช้อัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแทนอัตราค่าไฟฟ้าชั่วคราวแบบเดิมแล้วมาตรการดังกล่าวนี้ก็เป็นไปตามแนวทางของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่อยู่อาศัยในบ้านซึ่งยังไม่มีทะเบียนบ้านถาวรแต่ใช้ไฟฟ้าเพื่อการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องนั่นเองแหละครับสำหรับอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกจะคิดค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยส่วนการใช้ตั้งแต่หน่วยที่201เป็นต้นไปนั้นจะคิดตามอัตราขั้นบันไดของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและทั้งนี้ทั้งนั้นอัตราดังกล่าวเป็นเฉพาะส่วนค่าพลังงานไฟฟ้าในขณะที่ยอดสุทธิในใบแจ้งค่าไฟยังมีองค์ประกอบอื่นตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าจึงไม่ควรเข้าใจว่า3บาทต่อหน่วยนี้เป็นอัตราสุทธิของไฟฟ้าทุกหน่วยหรือเป็นค่าเฉลี่ยของทั้งบินนะครับ ผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากมาตรการนี้ก็ต้องเป็นผู้ที่ใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อการอยู่อาศัยจริงและมีประวัติชำระค่าไฟฟ้ามาแล้วอย่างน้อย6เดือนโดยไม่ครอบคลุมการใช้ไฟฟ้าชั่วคราวประเภทอื่นๆนะครับแล้วมาตรการนี้ทางรัฐบาลก็มีเป้าหมายช่วยลดความเหลื่อมล้ำด้านค่าไฟฟ้าระหว่างประชาชนที่ใช้ไฟเพื่ออยู่อาศัยในลักษณะเดียวกันและช่วยให้ครัวเรือนที่เคยต้องจ่ายค่าไฟในอัตราชั่วคราวเป็นเวลานานได้รับอัตราที่เหมาะสมกับลักษณะการใช้ไฟจริงมากขึ้นนั่นเองครับพี่น้องและไปที่ประเด็นการเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีซึ่งได้เห็นชอบในหลักการร่างกฎหมาย5ฉบับด้วยกันเดินหน้าปฏิรูปกฎหมายความผิดการทุจริตสอบเข้าทำงานในหน่วยงานรัฐคุมเข้มอาวุธปืนนำกองทุนพัฒนาไฟ

ศักราช 2490 พ.ศ.ฉบับที่3ร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานฉบับที่พ.ศ.ฉบับที่4ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฉบับที่พ.ศ.และฉบับที่5คือร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนฉบับที่พ.ศ.โดยสาระสำคัญของร่างกฎหมายทั้ง5ฉบับก็มีดังต่อไปนี้ฉบับที่1กฎหมายความรับผิดในการสอบบรรจุซึ่งกำหนดกฎหมายเฉพาะเพื่อป้องกันและแก้ไขการทุจริตในการสอบบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐพร้อมกำหนดกลไกและหน่วยงานที่มีอำนาจสืบสวนสอบสวนโดยเฉพาะครับฉบับที่2กฎหมายควบคุมอาวุธปืนอันนี้เขาก็จะเพิ่มความเข้มงวดในการครอบครองและใช้อาวุธปืนโดยผู้ขอใบอนุญาตต้องผ่านการอบรมทดสอบและตรวจสุขภาพจิตปรับลดอายุใบอนุญาตยกเลิกใบอนุญาตตลอดชีพและเพิ่มโทษผู้กระทำความผิดพร้อมเปิดทางให้นำอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิดที่ไม่มีใบอนุญาตมอบต่อนายทะเบียนภายใน90วันโดยไม่ต้องรับโทษครับฉบับที่3คือกฎหมายการประกอบกิจการพลังงานอันนี้ให้นำเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาใช้เป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะสำหรับแสงสว่างในพื้นที่หรือทางสาธารณะพร้อมปรับหน้าที่และคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับกกพ.ให้ชัดเจนและกำหนดให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นการชั่วคราวหากทางกกพ.เหลือกรรมการปฏิบัติหน้าที่น้อยกว่า4คนครับฉบับที่4กฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอันนี้มีการปรับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่สัญญาโดยให้ความสำคัญกับประโยชน์ของทางราชการวัตถุประสงค์การใช้งานและความสามารถในการปฏิบัติตามสัญญามากกว่าข้อเสนอด้านราคาพร้อมทั้งให้เพิ่มเหตุบอกเลิกสัญญาและขึ้นบัญชีผู้ทิ้งงานในกรณีทำงานบกพร่องหรือผิดพลาดอย่างร้ายแรงและเพิ่มอำนาจหัวหน้าหน่วยงานของรัฐในการสั่งเป็นผู้ทิ้งงานรวมถึงกำหนดให้วางหลักประกันการอุทธรณ์กันด้วยครับและฉบับที่5คือกฎหมายป่าชุมชนอันนี้มีการกำหนดให้รายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตของป่าชุมชนไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินนะครับโดยให้จัดสรรแก่สมาชิกป่าชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามหลักเกณฑ์เพื่อให้ชุมชนได้รับประโยชน์โดยตรงจากคาร์บอนเครดิตนั่นเองครับและไปติดตามความเคลื่อนไหวของกระทรวงยุติธรรมกันหน่อยว่ามีอะไรเคลื่อนไหวในช่วงนี้โดยกระทรวงยุติธรรมเขาผนึก5หน่วยงานเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและงานด้านปฏิบัติการพิเศษรับมืออาชญากรรมซับซ้อนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่9กันยายน2569พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เป็นประธานและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง5หน่วยงานอันได้แก่กรมราชทัณฑ์กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ปปส.กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อบูรณาการด้านการพัฒนาบุคลากรและการปฏิบัติการพิเศษณกรมราชทัณฑ์จังหวัดนนทบุรีครับทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เปิดเผยว่าปัจจุบันนี้สถานการณ์ด้านความมั่นคงอาชญากรรมพิเศษยาเสพติดการควบคุมผู้ต้องขังตลอดจนเหตุฉุกเฉินและภาวะวิกฤตมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องจึงจำเป็นจะต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทักษะและความพร้อมในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเป็นระบบโดยความร่วมมือในครั้งนี้ก็มุ่งเน้นการฝึกอบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการฝึกร่วมด้านการปฏิบัติการพิเศษเพื่อยกระดับมาตรฐานและเพิ่มขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ให้สามารถรับมือกับภารกิจที่มีความซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยพร้อมเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองครับพี่น้อง
และไปตามต่อกันที่อีกกระทรวงหนึ่งคือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือตัวย่ออว.เขาบอกว่าเขาเตรียมออกมาตรการงดการเรียนการสอนและเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันอย่าง

0: น้อย3เดือนหวังที่จะแก้ปัญหาข้อพิพาทนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องว่าที่ประชุมก็ได้มีการหารือถึงการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่าง2สถาบันที่ยั่งยืนและไม่กระทบต่อคุณภาพของการจัดการศึกษาโดยทางกระทรวงอว.เขาก็จะออกประกาศกระทรวงถึงแนวทางในการแก้ไขข้อพิพาทโดยงดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและงดการเข้าในพื้นที่พิพาทของทั้ง2สถาบันเลยครับอันประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันอย่างน้อย3เดือนด้วยกันนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับซึ่งในระหว่างนี้ผู้บริหารทั้ง2สถาบันก็จะปรับรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อไม่ให้กระทบต่อคุณภาพของการศึกษาในระหว่างการเปลี่ยนผ่านพื้นที่ร่วมกันกับทางกระทรวงอว.และหากการเปลี่ยนผ่านพื้นที่ยังไม่แล้วเสร็จก็จะมีการขยายเวลาออกไปจนกว่าจะมีการจัดการพื้นที่ใหม่เสร็จสิ้นนั่นเองครับพี่น้องและช่วงนี้ไปติดตามกันที่เรื่องของเหตุความรุนแรงในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรีโดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้แสดงความเสียใจในเหตุความรุนแรงดังกล่าวที่จังหวัดชลบุรีพร้อมทั้งให้เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่9กันยายน2569นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนายอัครนันท์กันกิตินันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งแล้วครับต่อครอบครัวผู้ใกล้ชิดเพื่อนครูและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุมีการใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีซึ่งส่งผลให้ครูเสียชีวิต1รายพร้อมส่งความห่วงใยไปยังนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบกันด้วยและก็ยืนยันอีกว่าไม่ประสงค์ให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงเช่นนี้ขึ้นในสถานศึกษาแห่งใดอีกเป็นอันขาดและกระทรวงศึกษาธิการเองในฐานะหน่วยงานหลักด้านการศึกษาของประเทศไทยก็ยืนยันเลยครับว่าไม่ว่าสถานศึกษาจะอยู่ในสังกัดใดๆความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาอันนี้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกหน่วยงานเลยครับจึงได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพร้อมประสานความร่วมมือกับทางกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติจังหวัดชลบุรีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลความปลอดภัยเยียวยาสภาพจิตใจแล้วก็ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่นั่นเองครับพี่น้องและในช่วงที่มีสถานการณ์ฝนตกกันในช่วงนี้ก็ต้องไปกันที่เรื่องของการเตรียมพร้อมแผนรับมือน้ำหลากและการบริหารจัดการน้ำจากฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงนี้โดยทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกมากำชับกับกรมชลประทานบอกว่าให้เตรียมพร้อมรับมือไว้ด้วยพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดเผยว่าได้สั่งการให้ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะหรือ SWOC กรมชลประทานไปติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดหลังจากที่ประเทศไทยตอนบนยังมีฝนตกหนักบางแห่งจากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางก็ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์น้ำและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับพร้อมทั้งย้ำให้โครงการชลประทานทั่วประเทศไทยเฝ้าระวังและบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักให้ได้มากที่สุดนั่นเองครับพี่น้อง และช่วงนี้ไปติดตามข่าวของทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากันหน่อยว่ามีเรื่องอะไรที่สำคัญกันบ้างในช่วงนี้โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเขาก็เตรียมประสานทางการญี่ปุ่นแล้วครับเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยเมืองนาโกย่าอย่างใกล้ชิดแล้วยืนยันว่าจะดูแลนักกีฬาไทยที่นั่นอย่างเต็มที่แล้วครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยในเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นเมืองหลักในการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึงวันที่4ตุลาคมนี้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.จะมีการประสานความร่วมมือกับทางการญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดแหละครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตามสภาพอากาศและประเมินความเสี่ยงต่างๆอย่างต่อเนื่องหากการประเมินแล้วพบว่าจำเป็นจะต้องดำเนินมาตรการใดๆทั้งประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นก็พร้อมทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดแหละครับทั้งในด้านข้อมูลข่าวสารรวมถึงการจัดทำและเตรียมแผนการอพยพเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้และก็ขอยืนยันว่านักกีฬาไทยทุกคนตอนนี้จะได้รับการดูแลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาต่างๆอย่างเต็มที่แล้วครับโดยจะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักกีฬาเป็นหลักนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายตีคล้องร้องข่าวในวันนี้กับการนับถอยหลังมาร่วมกันนับถอยหลังเหลืออีก32วันกันแล้วที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนับถอยหลังกันหน่อยร่วมกันนับถอยหลังอีก32วันแล้วนะครับที่ประเทศไทยของเราจะได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งงานนี้ไม่ใช่เป็นเพียงการประชุมแต่เป็นเวทีรวมตัวของตัวท็อปด้านเศรษฐกิจทั่วโลกเลยทีเดียวครับทั้งรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการธนาคารกลางและนักวิชาการรวมแล้วกว่า190ประเทศเข้าร่วมซึ่งก็มีจำนวนบุคคลทั้งหมดกว่า 15,000 คนด้วยกันนับเป็นเวทีเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญของโลกแล้วครับและก็เป็นครั้งแรกในรอบกว่า35ปีแล้วครับที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในการจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของเวทีโลกต่อประเทศไทยแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญแล้วครับที่เราทุกคนจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกมาร่วมกันแสดงพลังของความเป็นไทยกันหน่อยแล้วครับทั้งในด้านความพร้อมความอบอุ่นและมิตรไมตรีกันด้วยเพื่อสร้างความประทับใจอีกครั้งบนเวทีระดับนานาชาติแบบนี้ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเอาเรายังไงก็ตามแต่คนไทยทั้งหลายมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีด้วยกันไปพร้อมๆกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: ไม่อยากตัวหลอกแบบนี้ต้องฉีดวัคซีนป้องกันภัยไซเบอร์ด้วยการไม่คลิกลิงก์หรือดาวน์โหลดไฟล์จากแหล่งที่ไม่รู้จักไม่แชร์ข้อมูลส่วนตัวไม่ซื้อสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่ไม่น่าเชื่อถือให้รหัสผ่านที่คาดเดายากติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่สำคัญต้องหมั่นอัปเดตและบอกต่อความรู้เกี่ยวกับกลลวงมิจฉาชีพอยู่เสมอ
2: มาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันจากมิจฉาชีพออนไลน์ด้วย

0: 6:54 นะคะกลับเข้ามาสู่ช่วงท้ายรายการของข่าวยามเช้าค่ะคุณผู้ฟังที่ติดตามทาง Facebook Live นะคะก็เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
1: ตอนนี้เข้ามาเยอะมากตอนนี้ชมสดอยู่103ท่านสดอยู่ในขณะนี้ครับผม
0: มาทักทายกันหน่อยค่ะคุณสุวิทย์ไมตรีคุณบุญชัยนะคะคุณทางด้านของวัดเผาเคืองอำเภอเชียงใหญ่ก็เปิดหอกระจายข่าวด้วยนะขอบพระคุณมากค่ะคุณสุนทรคุณพงษ์นเรศรับฟังแล้วก็รับชมอยู่ด้วยค่ะพระรุ่งนะคะคุณสุวรรณบอกว่ารับฟังอยู่ที่วังท่าช้างกบิลบุรีปราจีนบุรีนะคะคุณพระพลึงแล้วก็ยังมีคุณวรรณชัยสุราษฎร์ธานีแล้งตายแล้งตายสุราษฎร์ธานีเช้านี้ฝนกำลังตกแล้งแน
1: ่ที
0: แล้งแน
1: ่ พี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีฝังอยู่ขณะนี้ก็รักษาสุขภาพกันนะครับฝนตกตอนนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: แต่ผมยังแล้งออกภาษาอีสานแล้วนะคร
0: ับ ใกล้ใกล้อีกนิดเดียวนะคะคุณแพรวบอกว่าอ่างทองอากาศครึ้มครึ้มคล้ายจะมีฝน
1: อ่างทอง
0: เปิด
1: อ่างทองอีกไม่กี่วันข้างหน้าจะมีการแข่งขันกีฬาสีของเขาด้วย
0: ใช่น่าสนใจ
1: แล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: มีไหมฮะ
0: มีอีกหลายท่านนะคะคุณพิสุทธิ์ค่ะคุณวันชัยคุณสุวิทย์คุณรินริน
1: ค
0: ุณนิดนะคะคุณสมัยนะคะคุณผู้ใหญ่บ้านบำรุงเขตแดนนะคะสัญญาณชัดเจนเลยค่ะรับฟังทุกวันเลยนะคะ คุณพงศักดิ์ด้วยแล้วก็ฝากขอบคุณทางบ้านดำต่อๆด้วยนะคะหลายท่านมากเลยนะคะเข้าใจมาแบบโอ้โหเกือบจะ 30,000 แล้วนะคะ คุณเล็กคุณสุพจน
1: ์
0: ค
1: ุ
0: ณเอ็มใจดีนะคะขอบคุณทุกคนที่ส่งของขวัญด้วยนะคะน้องแชมป์ค่ะมาแต่เช้าเลยน้องชาตรีด้วยค่ะ
1: เอาเหลือเวลาอีกไม่มากสักนาที2นาทีได้อีกสัก1ข่าวเป็นข่าวสำคัญซึ่งเราเคยคุยตั้งแต่ต้นรายการเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมนี่แหละครับนะครับเรื่องนี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นนะครับก็ได้มอบหมายให้นะครับนายนิพนธ์จำนงสิริรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประชุมประเด็นสำคัญด้านการปรับปรุงกฎหมายป่าชุมชนที่ประชุมก็ได้พิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนในพื้นที่ใดของคุณผู้ชมผู้ฟังถ้ามีป่าชุมชนฟังกฎหมายฉบับนี้ไว้เลยนะครับเรื่องนี้เขาก็บอกว่าว่าด้วยการใช้ประโยชน์จากผลิตผลนะครับและก็การบริการป่าชุมชนฉบับที่พ.ศ.ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญในการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากการบริการป่าชุมชนในส่วนของคาร์บอนเครดิตนะครับจะมีเรื่องของคาร์บอนเครดิตเรื่องของการฟอกอากาศเข้ามาช่วยด้วยโดยเสนอให้คาร์บอนเครดิตที่เกิดขึ้นในป่าชุมชนตกเป็นสิทธิของป่าชุมชนทั้งหมด 100% พร้อมกำหนดแนวทางให้กรมป่าไม้ทำหน้าที่สนับสนุนและช่วยเหลือคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนในการจัดทำแล้วก็ตรวจสอบโครงการป่าคาร์บอนเครดิตก่อนเข้าสู่กระบวนการขึ้นทะเบียนเขาเรียกว่าทะเบียน TVER เนี่ย TVER เนี่ยนะครับซึ่งแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่28เมษายน2569ที่มุ่งส่งเสริมให้ชุมชนและสมาชิกป่าชุมชนสามารถมีรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตโดยตรงนะครับเพื่อเป็นแรงจูงใจในการร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติและก็เพิ่มพื้นที่ป่าสีเขียวรวมถึงสนับสนุนการดูดซับและกักเก็บก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยด้วยเพื่อมุ่งเป้าสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สุทธิให้เป็นศูนย์อันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนโดยตรงเลยนะครับป่าชุมชนใครที่อยู่ในเขตป่าชุมชนตอนนี้จะมีเรื่องของคาร์บอนเครดิตเข้ามาด้วยน
0: ะคร
1: ับที่สำคัญคือเราควรต้องช่วยกันอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่าไม้ถ้าไม่มีป่าไม้ฝนตกลงมาก็อย่างที่เราเห็น
0: นะ
1: ท่วมแป๊บเดียวท่วม
0: ภัยธรรมชาติเข้ามาเนี่ย
1: ครับผม
0: นะคะเราเจ็บแล้วต้องจำนะเรื่องนี้นะคะ
1: 6:58แล้ว
0: ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะข่าวยามเช้าเราสองคนพร้อมทีมงานค่ะต้องลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่21ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2วันนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณามาตราที่เหลือให้แล้วเสร็จรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกำชับทุกหน่วยงานแก้ปัญหาเหตุน้ำมันรั่วไหลปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำถนนเชื้อเพลิงพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมง
1: ผู้นำสหรัฐระบุสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะสิ้นสุดลงทันทีหลังการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมนักตบชายไทยเตรียมลงสนามรอบ8ทีมเจอกับออสเตรเลียช่วงบ่ายวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีให้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งสภานายิกาสภากาชาติไทยว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคม2568ตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยยังว่างอยู่อาศัยอำนาจตามความในมาตรา3แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาติไทยพระพุทธศักราช2461จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยทั้งนี้ตั้งแต่วันที่8กันยายนพุทธศักราช2569ประกาศณวันที่9กันยายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบัน
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์ฮารัลด์ที่5แห่งนอร์เวย์นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ปฏิบัติภารกิจเป็นผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์ณกรุงออสโลราชอาณาจักรนอร์เวย์โดยเมื่อเวลา 13:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นณอาสนวิหารกรุงออสโลก่อนเริ่มพิธีมีขบวนเคลื่อนพระบรมศพจากพระราชวังไปยังอาสนวิหารท่ามกลางบรรยากาศความอาลัยของประชาชนชาวนอร์เวย์จำนวนมากประชาชนชาวนอร์เวย์ถวายความเคารพพระบรมศพพระมหากษัตริย์ผู้ทรงครองราชยาวนานเป็นครั้งสุดท้ายโดยมีพระราชวงศ์ผู้นำประเทศนายกรัฐมนตรีและผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศเข้าร่วมพิธีการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรนอร์เวย์และเกียรติภูมิของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ
0: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2วันนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้ง